เปอร์เซ็นต์คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้าใน A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบ

0: 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ5ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8.5 ล้านบาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติม

ขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: เดอะซีรีส์สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะจากตอนที่แล้วที่เราได้รู้ว่าเครดิตเรตติ้งหรืออันดับความน่าเชื่อถือในตอนหุ้นกู้กับชานมไข่มุกวันนี้เราจะมาเจาะลึกในตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยงหรือที่เรียกว่าไฮยูบอนด์กันค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ชมคลิปที่แล้วและสงสัยว่าหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมันเกี่ยวข้องกันได้ยังไงสามารถไปชมย้อนหลังตามคลิปข้างบนได้เลยค่ะอย่างที่ทราบกันแล้วนะคะว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆค่ะกลุ่มแรกกลุ่มระดับการลงทุนหรือที่เรียกว่า investment grade กลุ่มนี้มีอันดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ triple B ลบไล่ขึ้นมาจนถึง triple A กลุ่มที่2กลุ่มระดับต่ำกว่าการลงทุนหรือที่เรียกว่ากลุ่ม non investment grade มีเครดิตเรตติ้ง BB บวกไล่ตรงมาถึงดีซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงที่สูงกว่าและแน่นอนค่ะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจาก2กลุ่มนี้แล้วจริงๆยังมีอีกกลุ่มนึงค่ะนั่นก็คือ Unrated Bond หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นได้2กรณี 1. บริษัทผู้ออกตราสารไม่ได้ให้สถาบันจัดอันดับเครดิตจัดอันดับให้ 2. ได้ขอให้จัดอันดับแล้วแต่ไม่ได้รับการพิจารณาค่ะทำให้เราไม่รู้ว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้นี้อยู่ในระดับใดผู้ลงทุนก็ต้องประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองค่ะโดยทั่วไป Unrated Bond มีแนวโน้มที่มีความเสี่ยงสูงแล้วจะดึงดูดผู้ลงทุนได้ยังไงคะก็ต้องให้ผลตอบแทนที่สูงเพื่อชดเชยความเสี่ยงตามหลักการ High Risk High Return เช่นเดียวกับกลุ่ม Non Investment Grade ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าให้ครบถ้วนต้องบอกว่าหุ้นกู้ที่เสนอขายทุกวันนี้มีอยู่3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่ม Investment Grade กลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond
0: แล้วกลุ่มไหนล่ะคะที่เรียกว่า High Yield Bond หรือตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยง2กลุ่มนี้เลยค่ะกลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond เพราะ2กลุ่มนี้มีพื้นฐานที่เหมือนกันคือเป็นตราสารหนี้กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลตอบแทนที่สูงค่ะ
1: ถ้าเราดูสัดส่วนในตลาดทั้งหมดจะเห็นได้ว่ากลุ่ม Investment Grade มีมากถึง 94% ในขณะที่กลุ่ม High Yield Bond นั้นมีเพียงแค่ 6% เท่านั้นเห็นได้ชัดว่าก้อนช็อกโกแลตของ Investment Grade นั้นใหญ่กว่าของ High Yield Bond หลายเท่าเลย
0: ลองทายกันดูไหมคะว่าใครลงทุนใน High Yield Bond มากที่สุดใช่แล้วค่ะบุคคลธรรมดาลงทุนโดยตรงในกองทุน High Yield Bond มีมากถึง 84% ของมูลค่าทั้งหมดแต่ลงทุนผ่านกองทุนรวมเพียงแค่ 4% ทั้งที่บุคคลธรรมดามีข้อจำกัดด้านศักยภาพของการเข้าถึงข้อมูลและการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนั้นถ้าอยากให้มืออาชีพมาดูแลก็เลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมแทนนะคะ
1: จากการศึกษาทางวิชาการพบว่าโดยทั่วไปหุ้นกู้กลุ่ม Non Investment Grade มักจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นตามระดับความเสี่ยงที่มากขึ้นแบบทวีคูณ
0: ถ้าเปรียบเทียบให้เจ้าช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลสีแดงแทนหุ้นกู้ที่ผิดนัดชำระหนี
1: ้ในสถานการณ์ปกติหุ้นกู้กลุ่ม Investment Grade ที่มี Rating Triple A ถึง A ลบจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้น้อยมากๆเพียง 0.02 ถึง 0.15%
0: สำหรับเรท Triple B บวกถึง Triple B ลบซึ่งเป็นกลุ่มท้ายๆของ Investment Grade ก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณ 1.5% ค่ะ
1: ในส่วนของหุ้นกู้ที่เป็นกลุ่ม Non Investment Grade ที่มี Rating BB บวกถึง B ลบมีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 3-4% และเพิ่มขึ้นถึง10เท่าหรือประมาณ 32%ในกลุ่มเรตติ้ง

0: C บวกถึง C ส่วนหุ้นกู้ที่มีเรตติ้งต่ำที่สุดหรือเรตติ้ง D เห็นเป็นสีแดงล้วนแบบนี้ใช่ค่ะความเสี่ยง 100% ซึ่งแปลว่าหุ้นกู้นั้นผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วนั่นเองแต่ถ้าเป็นกลุ่ม Unrated Bond จะไม่มีข้อมูลที่ช่วยประเมินความเสี่ยงผู้ลงทุนจะต้องศึกษาวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองและหุ้นกู้กลุ่มนี้จะเสนอขายให้เฉพาะผู้ลงทุนที่ดูแลตัวเองได้และรับความเสี่ยงสูงได้เท่านั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือ liquidity risk ซึ่งก็คือถ้าผู้ลงทุนต้องการขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดก็อาจจะไม่สามารถขายได้ตามเวลาที่ตัวต้องการหรือขายได้แต่ได้ราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ซื้อนั่นเองค่ะสำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนไปแล้วต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะแม้แต่เครดิตเรตติ้งชั้นดีผู้ลงทุนก็มีโอกาสที่ไม่ได้รับเงินคืนเป็นการตอบย้ำว่าไม่มีการลงทุนใดที่ปลอดภัย 100% ค่ะส่วนการติดตามข้อมูลต่างๆและเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แต่ละตัวทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งกลต.พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยค่ะ Bond The Series ตอนนี้ขอลาไปก่อนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

perpetual bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อนึงก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี้ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเค้ามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ช่วยนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ช่วยนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทําได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้มั้ยนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสําคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเค้าเรียกว่าclause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สําคัญมากๆก็คือว่าสมมุตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะ

แผงอิชชูนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมตินะคะแล้วมีจำนวนที่มันฮิตทริกเกอร์ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่าdefault ไป500ล้านหรืออะไรสมมตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิด default ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทำให้ default พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลำดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คือไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะนึงที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็นรีไฟแนนซ์นะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมุติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สำคัญมากๆเลยสมมุติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กำหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชินรันเนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกำไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่เนี้ยนะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่1ที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประ
และการที่2ที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดนั้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับหนึ่งนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชนิรันดร์ตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับหนึ่งเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสำคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ชนิรันดร์เนี่ยนะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ

รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มตอนทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.และผมทุวชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนหนึ่งจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับ

าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundเป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาเปาก็ไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงขอรับขอบใจนะศิลาข้ารู้คำตอบเพราะแว่นสัมมาทิฏฐิที่เจ้าให้ยืมเลย
1: ฮ่าเจ้าปันนี่เจ้ารู้คำตอบแล้วหรอไวจัง
2: นั่นสิเจ้านี่ฉลาดสมชื่อปันจริง
0: ๆข้าก็แค่ทบทวนความรู้เรื่องขันห้าเรื่องรูปกับน้ำเท่านั้นเองแหละ
3: แล้วเจ้าปันตอบถูกไหมเจ้าค่ะท่านนามารูป
4: คำตอบของเจ้าปันถูกต้องแล้ว
5: เย้เย้เย้
4: พวกเจ้าผ่านด่านของนามรูปไปได้เพราะเจ้าปันเข้าใจนามรูปอย่างถ่องแท้ต้องขอบคุณเพื่อนของเจ้านะ
0: ข้าต้องขอบคุณท่านนามรูปมากกว่าที่ช่วยสั่งสอนข้าน
1: ี่ๆๆๆเจ้าตอบไปว่าอะไรหรอข้าไม่ได้ยินเลย
0: ข้าตอบไปว่าไม่มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาเปาก็ไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริง
1: เจ้าขยายความหน่อยสิทำไมถึงตอบแบบนี้ล่ะ
0: เรื่องบางอย่างเจ้าต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนะถึงจะเข้าใจอย่างถ่องแท
3: ้โอ้โหทำไมต้องพูดเหมือนกันทำท่าเหมือนกันด้วยล่ะเนี่ย
0: เอานะพักกินซาลาเปากันก่อนดีกว่ามาข้าแจกให
1: ้นี่ขอบคุณนะ
0: เอาไปแฮะหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหายอิ่มละ
2: ปกติเจ้ากินมากกว่านี้นี่เจ้าปันทำไมคราวนี้อิ่มเร็วนักล่ะ
0: แค่นี้ก็พอแล้วซาลาเปาก็เป็นแค่ธาตุที่ประกอบกันขึ้นมาไม่มีตัวตนจริงๆสักหน่อย
2: เจ้านี่พูดอะไรยากๆอีกแล้ว
4: เอาล่ะก่อนจะผ่านด่านนี้ไปข้าจะเล่าอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับนามรูปให้พวกเจ้าฟังก็แล้วกันอยากฟังกันไหม
5: เย้ๆๆๆๆอยากฟังอยากฟัง
4: งั้นไปที่กำแพงเมืองกัน
3: ว่าแต่ทำไมต้องชื่อเมืองนามรูปล่ะ
2: นามรูปก็คือขันห้าถูกต้องไหมเจ้าคะ
4: ถูกต้องแต่ถ้าให้อธิบายเต็มๆการรู้จักนามรูปก็คือรู้จักนามได้แก่เวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาความรู้จำได้หมายรู้เจตนาความจงใจผัสสะความกระทบมนสิการการกระทำไว้ในใจรู้จักรูปก็คือรู้จักมหาภูตรูป4และอุปาทายรูปรูปอาศัยแห่งมหาภูตรูปทั้ง4นั้น
1: แต่ข้าก็ยังสงสัยที่เจ้าปันบอกว่าไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของแท้จริงทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะขอรับ
0: อ้าวก็บอกแล้วไงว่าต้องเรียนรู้เอาเอง
2: ข้าก็อยากรู้อธิบายเพิ่มให้หน่อยนะเจ้าคะท่านนามรูป
4: งั้นข้าขอถามก่อนว่าถ้าข้าบอกว่าแม้แต่ตัวข้าเองก็ไม่มีตัวตนอย่างแท้จริงพวกเจ้าจะเชื่อไหม
3: ไม่เชื่อก็ข้าเห็นท่านนามรูปสุดหล่อว่ามีอยู่จริงๆนี่นาเดินไปจับก็ได้ด้วยอ่ะนี่ว่าแล้วก็จับ
4: ที่เจ้ามองเห็นและสัมผัสอยู่ไม่ใช่ตัวของข้าแต่เป็นแค่ธาตุต่างๆที่ประกอบรวมกันเท่านั้นฉะนั้นรูปที่เจ้าเห็นอยู่จึงไม่มีตัวตนอยู่จริง
0: ใช่แล้วทั้งตัวข้าศิลากันเข็มทองหรือท่านอาจารย์อโลภะอโทสะอโมหะก็ไม่มีตัวตนแท้จริงเหมือนกัน
2: นามข้าเข้าใจได้ว่าทำไมไม่มีตัวตนเพราะนามเป็นแค่ภาวะอาการที่เกิดขึ้นไม่มีให้มองเห็นจับต้องได้อย่างการเป็นสุขเป็นทุกข์การจดจำสิ่งต่างๆแต่รูปข้ายังไม่เข้าใจ
4: รูป

0: จริงๆแล้วแปลว่าชำรุดอะไรก็ตามที่ชำรุดได้เสื่อมสลายได้นั่นคือรูป
1: เ
0: อรูปคือรูปกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมซึ่งรวมแล้วมีชื่อเรียกว่ามหาภูตรูป4แปลว่ารูปที่เป็นธาตุส่วนใหญ่ประกอบเข้าเป็นกายเมื่อธาตุทั้ง4นี้ยังคุมกันอยู่กายนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ได้เมื่อธาตุทั้ง4นี้แตกสลายกายนี้ชีวิตนี้ก็ต้องสิ้นไป
1: อย่างนี้นี่เอง
2: แบบนี้ร่างกายเราก็ไม่ต่างอะไรกับประสาททรายที่ก่อขึ้นเป็นรูปร่างเลยนะสิถ้าคลื่นซัดก็พังทลายไปหมดแล้ว
0: ใช่แล้วไม่เหลือรูปอะไรให้ตาเห็นได้อีก
2: ข้าเข้าใจที่เจ้าปันตอบคำถามแล้วเจ้าค่ะ
3: เก่งมากเก่งมากเก่งมาก
1: เข้าใจแล้วขอรับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าส่วนไหนในร่างกายเป็นธาตุอะไร
3: เรื่องนี้ข้าขออธิบายเองขอรับท่านนามารูปเริ่มจากธาตุดินเจ้าคิดว่าธาตุดินคืออะไรศิลา
1: ก็น่าจะเหมือนดินที่ปลูกต้นไม้อะไรแบบนั้นละมั้ง
3: ไม่ใช่ปฐวีธาตุหรือธาตุดินคือของแข็งเป็นส่วนที่แข็งแข็งที่มีอยู่ในกายเช่นผมขนเล็บฟันหนังต่างหากล่ะ
1: ฮะไม่เหมือนที่คิดไว้เลยแฮะเพิ่งรู้นั้นเนี่ย
2: ข้าก็เพิ่งรู้เหมือนกัน
3: ต่อไปธาตุน้ำคำว่าธาตุน้ำในความเข้าใจของเจ้าคืออะไร
1: ก็เหมือนน้ำใสๆน้ำในแก้วน้ำแบบนั้นไง
3: หอยอาโปธาตุหรือธาตุน้ำคือของเหลวเป็นส่วนที่เอิบอาบเหลวไหลอยู่ในกายเช่นน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำตาต่างหาก
1: เอานะก็เป็นน้ำเหมือนกันแหละ
3: ต่อไปธาตุไฟเจ้านึกถึงไฟแบบไหน
1: ก็ไฟร้อนๆแบบที่ใช้ปิ้งไก่ย่างไงถูกไหม
2: ไม่น่าจะใช่นะศิลา
3: เตโชธาตุหรือธาตุไฟคือพลังงานเป็นส่วนที่อบอุ่นหรือเร่าร้อนอยู่ภายในอย่างเช่นความร้อนที่เกิดขึ้นเวลาย่อยอาหารต่างหากล่ะ
1: ว้าตอบไปถูกสักข้อเลย
3: สุดท้ายแล้วธาตุลมคิดให้ดีๆก่อนตอบนะศิลา
1: ธาตุลมในร่างกายรู้แล้วก็ลมหายใจของเราไง
3: เก่งมากใช่แล้ววาโยธาตุหรือธาตุลมคือช่องว่างเป็นส่วนที่พัดไหวอยู่ในกายอย่างเช่นลมหายใจเข้าออกนั่นแหละถูกต้องแล้ว
1: เย้ถูกข้อหนึ่งก็ยังดี
0: ทีนี้พวกเจ้าก็เข้าใจนามรูปกันแล้วตอนนี้เวลาหมดแล้วรีบไปด่านต่อไปเถอะ
4: เย้เย้เย้เย้จะได้ไปเที่ยวต่อแล้ว
2: ขอบคุณท่านนามารูปมากเจ้าค่ะที่สั่งสอนพวกเราให้ได้ความรู้มากมายเลย
1: ขอบคุณมากจริงๆขอรับ
3: ว่าแต่ท่านนามารูปข้าสงสัยว่าตั้งแต่ดินแดนทะเลทรายจนถึงเมืองของท่านเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรหรอขอรับ
0: ตั้งแต่สุดขอบทะเลทรายจนถึงในเมืองนี้ถ้าเจ้าเข้าใจทุกสิ่งเจ้าก็จะเข้าใจทุกอย่าง
3: ถ้าเข้าใจทุกสิ่งก็จะเข้าใจทุกอย่างมีเรื่องให้ไขปริศนาอีกแล้ว
5: พวกศิลาผ่านด่านนามรูปไปได้ด้วยดีแต่ยังมีด่านอื่นๆรอให้ผจญภัยอีกมากเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตาม

การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding

อเทลค่ะCrowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. Donation Based Crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น payjai.com 9kola9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. Reward Based Crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lending เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. Investment Based Crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต.ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ

0: อนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเมาเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้าวเมาสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเมามอยเมามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเมานภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่เขาว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
0: ณธนาคาร
1: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
0: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
1: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
0: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
1: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
0: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
1: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
0: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนที่ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานภาเห็นด้วยจ้า
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
2: สวัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับ หรือที่เรียกว่า private placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE application ปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักกันดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่ 2-3 คำนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะได้รับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่2เนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีทนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมายังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ

0: เอ๊ผมมีอะไรให้เล่นบ้างน่ะเอ๊ะนี่ไงตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่ตะลุกตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช
1: ่นี่มันสิงโตที่ปู่ได้มาช่วงตรุษจีนตอนเด็กๆนี่นะเด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
2: ฮะหนูจำได้ค่ะที่คุณปู่เคยเล่าให้ฟังว่าในสมัยอยุธยามีคนจีนเข้ามาค้าขายและรับราชการกัน
1: ไม่ใช่แค่ชาวจีนนะในระยะแรกก็มีชาวอินเดียมีพ่อค้าอาหรับแวะเวียนเข้ามาต่อมาภายหลังมีพ่อค้าญี่ปุ่นเวียดนามโปรตุเกสฮอลันดาอังกฤษเข้ามาตั้งสถานีการค้าและชุมชนอยุธยาจะเป็นเมืองที่หลากหลายไปด้วยชาวต่างชาติเลยล่ะ
0: แล้วเขาเข้ามาทำอะไรกันหรอครับ
1: เขาก็มาค้าขายและเผยแพร่ศาสนายังไงล่ะพระมหากษัตริย์ไทยทรงอุปถัมภ์ให้ชาวต่างชาติได้เข้ามาอยู่โดยไม่เกี่ยงเชื้อชาติศาสนาและชาวต่างชาติคนไหนที่มีความสามารถก็ยังได้เข้ามารับราชการในตำแหน่งสำคัญอีกนะเช่นเป็นล่ามหรืออาสารักษาพระองค์
0: โถเอ๋ยแก่นแก้วเอาไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย
3: ย่านสามมาสมัยอยุธยา
0: อย่ายิงผมอย่ายิงผม
2: ใจเย็นๆก่อนแม่เสียงปืนที่ไหนดูดีๆสิ
0: ตะวันตะวันคนนั้นที่เราเพิ่งเจอครั้งที่แล้วนี่
2: อ๋อใช่ออกยาวิชัยเยนหรือคอนสแตนตินโฟลคอนไงล่ะชาวกรีกที่ได้รับราชการในสมัยสมเด็จพระนารายณ
0: ์มากับชาวต่างชาติอีก2คนด้วยคนนึงที่นุ่งผ้าสวยๆและยังมีผ้ารูปหัวด้วยดูเหมือนเป็นชาวอาหรับอีกคนนึงเป็นฝรั่งสมัยนี้มีคนต่างชาติอยู่ร่วมกันเยอะอย่างที่ปู่บอกจริงๆด้วย
2: นั่นน่ะสิ
4: อ้าวมานี่พวกเอ็มมากินขนมกันสิเมียข้าทำเองเลยนะ
0: นี่ทองหยอดนี่นะอร่อย
4: เมียข้าส่งมาวางขายยังมีทองหยิบฝอยทองและเม็ดขนุนอีกนะ
0: โอ้โหชาวตะวันตกนี่เอาขนมอร่อยๆเข้ามาในเมืองไทยเต็มไปหมดเลยเนาะตะวัน
4: ไม่ได้มีแค่ขนมนะพวกเอ็งยังมีความรู้ใหม่ๆเข้ามาด้วยเห็นจะมีหอดูดาวที่ละวัวอ้าวยังมีป้อมที่สร้างขึ้นมาที่บางกอกอีกนะ
0: ว้าว
2: ว้าวเจ๋งสุดยอดเลยอ่ะ
4: พวกเองนี่แต่งตัวประหลาดสำเนียงก็พิกลแท้ไม่เคยเจอมาก่อนข้าอยู่อยุธยามานานยังไม่คุ้นหูเป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ
2: ก็ประมาณนั้นค่ะ
4: แต่พวกเองไม่ต้องกลัวนะอยู่ที่นี่สงบสุขไม่ว่าจะมาจากที่ไหนไม่ต้องห่วงเรื่องรบราค่าฟันพระเจ้าแผ่นดินทรงอุดหนุนคนต่างถิ่นต่างชาติดูสิขนาดคนกรีกอย่างข้ายังได้เข้ามารับราชการเลยพระนามพระทัยของพระมหากษัตริย์แท้แท้ Oh my God What is that Hey เดี๋ยวก่อนสิพวกเอ็ง
1: เอ้าเมฆไปเอาขนมมาจากไหนเนี่ย
0: อ๋อตะวันเอามาฝากเมื่อกี้นะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ขนมไทยหลายๆชนิดเนี่ยก็ดัดแปลงมาจากขนมตะวันตกนะตอนที่ชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยในไทยเยอะๆเห็นไหมว่าการที่พระมหากษัตริย์ต้อนรับให้คนต่างชาติต่างศาสนาได้เข้ามาอาศัยอยู่รวมกันเราก็ได้แบ่งปันความรู้และวัฒนธรรมเข้ามาด้วยแทนที่เราจะเสียเลือดเสียเนื้อเรากลับได้ภูมิปัญญาเพิ่มเติมเข้ามานะ
0: จนเกิดเป็นขนมแสนอร่อย
5: พระมหากษัตริย์ไทยทรงมีน้ำพระทัยต่อประชาชนไม่ว่าจะเชื้อชาติหรือศาสนาใดก็ตามทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารการกินจนเกิดวัฒนธรรมใหม่ๆและที่สำคัญยังได้ความรู้ที่ช่วยให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีมีประเพณีสนุกๆให้เรามาจนถึงปัจจุบัน

0: ดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
1: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย
0: พระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เรา
2: โยมมูเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาถอดหนังสือบัดนี้เถียวหรือจะให้อาตมาเขี้ยนตีหนึ่งโสดคือไม้มวนไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจะออกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมตอบบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
3: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
5: เอาค่ะเล่าเลยเล่าเลย
3: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้น

0: เหลือด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็ยังอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยน่ะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียง
0: บ้างเหรอครับ
1: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกๆเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
2: เฮ้ยค่อยโล่งอกหน่อย
0: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
1: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นแล้วเนี่ย DLTV
3: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
2: พิมพ์ร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
4: พี่พิมพ์ร้องเพลงเพราะจังเลย
0: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
2: นั่นน่ะสิตาถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
4: ครับ
5: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
1: ได้ยินอะไรเหรอพิมพ์พี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
5: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
1: ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
4: พ่อคะพี่อ้นเขาให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
2: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
4: ครับพ่อ
1: พอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
2: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
5: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
0: ใช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
1: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
5: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
1: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
0: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
1: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม

0: รับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
1: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
2: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยล่ะใช่ไหมพิมพ
1: ์พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
3: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
4: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
2: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
3: ้ดีจังเลยครับ
2: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยล่ะเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะยังเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยล่ะ
1: ส่วนในศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลมีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
4: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังไปพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
2: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยล่ะทรงพระเจริญ
4: ทรงพระเจริญ
3: ทรงพระเจริญ
0: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV รวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
3: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV

0: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
1: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
2: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
3: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
4: คุณพ่อขับระวังนะคะ
1: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
5: หยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคุณน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
1: ครับขอบคุณมากครับ
4: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
3: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
0: นั่นน่ะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
5: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
3: น่ากลัวจังเลย
5: อ๋อแล้วครับได้ครับถอยไปถอยก่อนครับ
3: น่ากลัวจังเลย
5: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี้
3: ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
0: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
2: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
0: ขอบใจมากนะบาส
2: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
6: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

ติดตามชมเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: วันนี้เสนอตอนลูกใครวะสวัสดีจ้าฟ้าฟ้า
2: สวัสดีครับ
1: ท่าทางสนุกสนานจังเลยนี่แสดงว่าฟ้าฟ้ากำลังมีความสุขอยู่ใช่ไ
2: หมจ๊ะใช่ครับ
1: แล้วคุณหนูๆทางบ้านล่ะคะมีความสุขเหมือนกับฟ้าฟ้าหรือเปล่าดีแล้วล่ะจ้าเด็กๆอย่างเรามันก็ต้องสดใสร่าเริงอย่างนี้แหละถึงจะดีที่สุดเอ๊ะนั่นเสียงอะไรกันน่ะอ้าวเสียงร้องไห้นี่นาแสดงว่ามีคนไม่มีความสุขอยู่นะสิไหนลองดูซิฟ้าฟ้าว่าใครกำลังร้องไห้อยู่เจอแล้วนั่นไงล่ะนี่มันลูกจิงโจ้นี่นา
2: ลูกจิงโจ้สวัสดีจ้ะ
1: โถโถโถเจ้าหนูน้อยเป็นอะไรไปจ๊ะทำไมถึงเอาแต่ร้องไห้อย่างนั้นล่ะ
3: แม่
1: เหรอจ๊ะอ๋อเข้าใจแล้วนี่เธอพลัดหลงกับแม่มาใช่ไหมที่แท้ก็เป็นอย่างนี้นี่เองทำยังไงดีล่ะฟ้าฟ้าพวกเราจะช่วยเขายังไงดี
2: ตามหาแม่
1: ใช่แล้วถ้าพวกเราตามหาแม่จิงโจ้เจอเขาก็จะเลิกร้องไห้แล้วก็กลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งถ้าอย่างนั้นก็รีบไปกันเถอะฟ้าฟ้า
2: ครับเย้
1: เดี๋ยวก่อนสิฟ้าฟ้าแล้วเธอรู้หรือเปล่าว่าใครเป็นแม่ของเขาน่ะ
2: ไม่รู้ครับ
1: นี่หนูน้อยไหนลองบอกหน่อยสิจ๊ะว่าแม่ของเธอน่ะมีลักษณะยังไงบ้างฟ้าฟ้าก็จะได้ช่วยตามหาถูก
4: แม่ผมมีกระเป๋าหน้าท้อง
2: ฮะกระเป๋าหน้าท้อง
4: ใช่ครับผมชอบอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องของแม่กระเป๋าหน้าท้องกระเป๋าหน้าท้อง

แรปปี้จะมีกระเป๋าก็จริงแต่ก็ไม่ใช่แม่จิงโจ้หรอกนะจ๊ะคิดดูสิฟาฟาลูกจิงโจ้เขาบอกว่าเขาชอบอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องของแม่แต่กระเป๋าของแรปปี้นั้นเล็กจะตายลูกจิงโจ้คงเข้าไปอยู่ในนั้นไม่ได้หรอกนะจ๊ะ

0: ั้นมีใครอยู่ตรงนั้นด้วยจะเป็นแม่จิงโจ้หรือเปล่านะ
1: กระเป๋าหน้าท้อง
0: กระเป๋าหน้าท้อง
1: ไม่มีกระเป๋า
0: ใช่แล้วจ้าฟาฟาคุณช้างไม่มีกระเป๋าหน้าท้องหรอกฟาฟาคงต้องไปหาที่อื่นแล้วล่ะ

0: าวหน้าท้องเหมือนกันนะเอ๊ะเมื่อกี้ใครนะฟ้าฟ้ากระโดดเหยิงๆไปมาเหมือนลูกจิงโจ้เลยโจ้เท่านั้นที่จะมีกระเป๋าหน้าท้องไว้ใส่ลูกตัวเองแบบนี
1: ้ฮ่าฮ่าฮ่ามาเล่นกัน
0: แหมแหมแหมสนุกกันใหญ่เลยนะมีแล้วจ้ะที่ตามหาแม่จิงโจ้เจอแล้วฟาฟาล่ะออกมาเล่นซะเย็นป่านี้แม่ฟาฟาจะไม่ห่วงเอาเหรอ
1: คุณแม่ฟาฟาขับไปหาแม่ก่อนนะครับ
2: ขอบใจนะฟาฟาบ๊ายบาย
1: บ๊ายบาย
0: ก็เหมือนกันนะจ๊ะอย่ามัวแต่เล่นเพลินจะทำให้คุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วค่อยพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของระดับชั้นอนุบาลปีที่3กับคุณครูสุธิดาสุธิประภาหรือคุณครูแพรค่ะวันนี้นะคะคุณครูแพรก็สังเกตเห็นว่าอากาศของเรานะคะค่อนข้างที่จะแจ่มใสเลยใช่ไหมคะเด็กๆใช่แล้วค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างคะฮะอะไรนะคะอ๋อเด็กๆปลายทางนะคะก็บอกว่าวันนี้นะคะโรงเรียนของหนูนะคะฝนตกหนักมากๆเลยค่ะบางพื้นที่นะคะก็บอกว่าร้อนมากๆเลยไม่ว่าสภาพอากาศจะเป็นอย่างไรนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะวันนี้คุณครูแพรสังเกตเห็นนะคะว่ามีเพื่อนเรานะคะไม่มากี่คนนะใช่หรือเปล่าไหนลองนับให้คุณครูแพรฟังหน่อยสิเริ่มจากน้องปั้นเลยค่ะ24ใช่ไหมคะมาทั้งหมดกี่คนนะ
1: 24
0: มีเลขอะไรกับเลขอะไรคะ
1: 2กับ4
0: มีเลข2กับเลข4นะคะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะวันนี้เด็กๆมากันกี่คนเอ่ยบางคนนะคะก็บอกว่ามา20คนค่ะบางโรงเรียนนะคะก็บอกมาแค่14คนค่ะเด็กๆที่หยุดนะคะหรือว่าขาดหายไปเพราะว่าอาจจะไม่สบายได้ใช่ไหมคะเด็กๆใช่เพราะว่าช่วงนี้อากาศเป็นยังไงลูก
1: เปล
0: ี่ยนแปลงบ่อยนะคะยังไงก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้ค่ะเด็กๆค่ะคุณครูแพรมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับเด็กๆฟังด้วยเป็นเกี่ยวกับสัตว์แล้วก็คุณลุงคนหนึ่งคุณครูแพรไปเปิดนะคะแล้วก็เจอข่าวนึงมาเขาบอกว่ามีคุณลุงคนหนึ่งนะคะพบเจอนกตัวหนึ่งที่กำลังบาดเจ็บอยู่ขาของนกนะคะบาดเจ็บแล้วก็ไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่ได้คุณลุงคนนี้นะคะก็เกิดความสงสารค่ะเด็กๆก็เลยพานกตัวนี้นะคะไปรักษาไปหาหมอเลยไปพันแผลทำแผลนะคะจนนกตัวนี้นะคะเริ่มค่อยๆหายดีแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆคุณครูแพรขอถามเด็กๆว่าถ้าเป็นเด็กๆเจอนกที่บาดเจ็บเด็กๆจะทำอย่างไรคะขอถามวันนี้คุณครูแพรขอถามน้องสโนค่ะสโนเชิญทางนี้เลยค่ะถ้าสโนเจอนกที่บาดเจ็บสโนจะทำอย่างไรคะ
2: ให้พามันไปโรงพยาบาล
0: พามันไปโรงพยาบาลใช่ไหมคะสโนจะบอกคุณพ่อคุณแม่ก่อนไหมคะบอกใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ปรบมือให้กับสโนหน่อยค่ะเก่งมากเลยแล้วคุณลุงคนนี้นะคะก็พานกตัวนี้นะคะอย่างที่คุณครูแพรบอกเลยไปโรงพยาบาลไปทำแผลจากนั้นก็นำนกตัวนี้นะคะกลับมาที่บ้านมาดูแลให้อาหารนะคะจนนกตัวนี้นะคะผ่านไปหลายวันเลยแล้วนกตัวนี้ก็หายดีแต่เด็กๆรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นคุณลุงคนนี้นะคะก็ปล่อยนะคะนกตัวนี้กลับสู่ธรรมชาติถ้าเป็นเด็กๆจะปล่อยหรือว่าจะเลี้ยงไว้นะปล่อยทำไมถึงปล่อยขอถามทำไมถึงปล่อยนกตัวนี้กลับสู่ธรรมชาติครูแพรขอถามใบเตยค่ะเชิญเลยค่ะทำไมใบเตยถึงบอกว่าจะปล่อยนกตัวนี้กลับสู่ธรรมชาติคะเมื่อนกหายดีแล้ว
2: เพราะว่ามันจะเป็นจะได้สวยด้วย
0: จะได้สวยด้วยใช่ไหมคะ
2: โลกจะได้สวยค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อโลกจะได้สวยเพราะว่านกตัวนี้นะคะเป็นนกที่มาจากธรรมชาติไม่ใช่นกเลี้ยงใช่ไหมคะใบเตย
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วการที่ปล่อยนกตัวนี้กลับคืนสู่ธรรมชาตินะคะก็จะคืนความสวยงามให้กับธรรมชาติด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับใบเตยหน่อย คุณครูแพรขอถามอีกสักหนึ่งคนซิว่าถ้าเป็นหนูถ้านกตัวนี้หนูรักษาหายดีแล้วเนี่ยหนูจะเก็บไปเลี้ยงเองหรือว่าจะคืนสู่ธรรมชาติคะขอถามน้องข้าวหอมค่ะมาเลยค่ะน้องข้าวหอมน้องข้าวหอมจะทำอย่างไรคะ
2: ปล่อย
0: ปล่อยไปทำไมน้องข้าวหอมถึงจะปล่อยไปคะลูก
2: เพราะมันจะได้ไปหาพ่อแม่ของมัน
0: เพราะว่ามันจะได้กลับไปหาพ่อแม่ของนกใช่ไหมคะโอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับข้าวหอมหน่อยนกตัวนี้นะคะก็เป็นสิ่งมีชีวิตนะคะเขามาจากป่าบางทีเขาก็มีพ่อแม่เหมือนกันใช่ไหมเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะบาดเจ็บแต่เขาอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดความที่อาจจะมีสัตว์อื่นนะคะมาทำร้ายเขาก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อเขาแล้วเขาก็บาดเจ็บได้แล้วบางทีเขาอาจจะคิดถึงพ่อถึงแม่ใช่ไหมคะลูกข้าวหอมเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะคุณครูแพรก็อยากทราบจังเลยว่ามีเด็กๆคนไหนมีเรื่องอะไรมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างขอเชิญน้องน้องปั้นค่ะมาเลยลูกขออนุญาตนะคะน้องปั้นนิดนึงซึบปั้นมีเรื่องอะไรมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
2: ตอนที่หนูมาโรงเรียนหนูแม่กับหนูแล้วหนูไม่รู้ว่าทำไมว่าแม่ช้าไป

0: แปลกไง
1: อ๋อคุณพ่อคุณแม่อาจจะตัวช้าใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: อ๋อไม่เป็นไรค่ะน้องปั้นบางทีคุณพ่อคุณแม่อาจจะทำธุระอยู่ใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่ใช่ปั้นสามารถที่จะรอคุณพ่อคุณแม่ได้ใช่ไหม
0: ใช
1: ่เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับน้องปั้นหน่อยเยี่ยมมากๆเลยคุณครูแพรขออีกสักหนึ่งคนขอเป็นน้องมาลิค่ะมาลิเชิญเลยค่ะมาลิมีอะไรมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆปลายทางฟังบ้างคะ
2: เมื่อวานนี้หนูไปเที่ยวมา
1: หนูไปเที่ยวที่ไหนคะ
2: สวนสนุก
1: สวนสนุกใช่ไหมคะหนูสังเกตเห็นอะไรที่สวนสนุกบ้างคะ
2: ชิงช้า
1: ชิงช้ามาลิชอบเล่นชิงช้าไหมคะ
2: ชอบ
1: แล้วมาลิเล่นอย่างไรมาลิถึงจะปลอดภัยคะ
2: เล่นให้ถูกวิธี
1: เล่นให้ถูกวิธีใช่ไหมคะเก่งมากเลยปรบมือให้กับมาลิหน่อยเอาละค่ะคุณครูแพรนะคะก็อยากฟังเด็กๆปลายทางนะคะว่าเด็กๆปลายทางมีเรื่องที่น่าสนใจอะไรมาเล่าให้กับคุณครูแพรฟังบ้างดังนั้นนะคะคุณครูแพรจะให้เด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางนะคะไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์จากนั้นเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกิจกรรมร่วมกันค่ะ

ในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนเด็กๆนะคะให้ออกมาเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจได้ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถใช้คำถามนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความคิดของเด็กๆและให้เด็กๆนะคะใช้ความคิดของตนเองเพื่อที่จะเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจและคุณครูปลายทางสามารถให้แรงเสริมทางบวกนะคะการชื่นชมเด็กๆนะคะจะทำให้เด็กๆมีความกล้าแสดงออกและมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะ

เรื่องราวของเด็กๆปลายทางนะคะน่าสนใจมากๆเลยค่ะเด็กๆบางคนนะคะเล่าถึงเหตุการณ์ที่ตนเองอยู่ที่บ้านค่ะเด็กๆนะคะได้ช่วยเหลือพ่อแม่นะคะในการทํางานบ้านและทําความสะอาดบ้านด้วยโอ้โหขอชื่นชมเลยค่ะและเด็กๆบางคนนะคะก็บอกว่าเมื่อวานนะคะหนูได้ไปเดินตลาดนัดค่ะและได้ไปเจอผลไม้เยอะแยะมากมายเลยเด็กๆบอกว่าเด็กๆชอบรับประทานผลไม้มากๆเลยค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะเด็กๆต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: 7มหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นขณะแปลงร่างเป็นปลาว่ายข้ามท้องทะเลเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกก็ได้พบกับฝูงปลาอพยพฝูงใหญ่นั่นพวกเขากำลังจะไปไหนกันน่ะไปคุยกับพวกเขาดีกว่าอะแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับเจ็ดมหัศจรรย์นะหรือว่าเจ็ดมหัศจรรย์หน้าตาไม่เหมือนพวกเขาหรืออาจกลัวว่าเจ็ดมหัศจรรย์จะทำอันตราย
2: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะ
1: อะไรนั่นปลาทั้งฝูงว่ายหนีเจ็ดมหัศจรรย์จนไม่ได้ระวังเข้าไปติดอยู่ในอวนเสียแล้ว
2: เร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
3: เราต้องแปลงร่างกันใหม่
1: แยกตัวออก
4: โอ้แยกกันเหรอ
1: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงร่างก่อนที่นับสี่จะตัวนิ่มอีกครั้งเป็นอะไรดีนะที่มีใบพัดคมและหมุนได้

0: ください。โยเย
1: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: ฉากและฉาย
4: นับสี่
0: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายามารวมกันเป็นกังหันมีฟันคม
2: ต้องตัดตัดตัดตัด
5: หุ่นแดงแรงแล้วตัดอวนเป็นช่อง

0: 7มหัศจรรย์รู้สึกผ่อนคลายเมื่อปล่อยปลาออกจากอวนสำเร็จการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วย
1: เธอเป็นตัวอะไรกันเนี่ยปลาหรือว่าเครื่องหมุนหมุน
2: เป็นอะไรก็ช่างเธอช่วยชีวิตพวกเรา
3: ปลาทั้งหลายขอขอบคุณและ
2: มาเป็นเพื่อนกันนะ
3: เป็นเพื่อนกันในที่สุด7มหัศจรรย์ก็ได้เป็นเพื่อนกับฝูงปลาและได้เรียนรู้ว่านอกจากความดีจะให้พลังพวกเขาแล้วยังทำให้พวกเขามีเพื่อนมากขึ้นด้วย
4: พลัง7มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเอาละค่ะเด็กๆก่อนที่เรานะคะจะมาเคลื่อนไหวกันคุณครูแพรนะคะขอทบทวนข้อตกลงก่อนได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ถ้าคุณครูแพรนะคะขอจังหวะแบบนี้ถูกต้องเลยให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวช้าๆตามจังหวะค่ะแล้วถ้าคุณครูแพรนะคะขอจังหวะแบบนี้ล่ะคะถูกต้องค่ะให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวให้เร็วขึ้นตามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพรเขาแบบนี้ให้หยุดอยู่ในท่านั้นทันทียอดเยี่ยมมากๆค่ะต่อไปนะคะเด็กๆคะลองสังเกตบริเวณรอบๆห้องของเรานะคะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างนะวันนี้คุณครูแพรขอถามเป็นน้องฟ้าใสค่ะน้องฟ้าใสสังเกตเห็นเป็นอะไรบ้างคะอะไรนะคะเห็นโทรทัศน์หรือทีวีใช่ไหมคะต่อมาพี่ต้นน้ำเห็นอะไรลูก
2: เห็นม
0: ุ
2: มต
0: ่
2: างๆ
0: เห็นมุมต่างๆฝั่งนี้บ้างพี่ใบบุญเห็นอะไรคะเห็นเพื่อนๆด้วยแล้วเด็กๆสามารถไปชนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้เพราะว่าเด็กๆจะเป็นอย่างไรจะบาดเจ็บนั่นเองเด็กๆปลายทางนะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเวลาที่เด็กๆเคลื่อนไหวค่ะแต่ก่อนอื่นเลยเราจะต้องหาพื้นที่ของตัวเองก่อนใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ดังนั้นให้เด็กๆยืนขึ้นเลยต่อไปคุณครูแพรนะคะจะให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะหาพื้นที่ของตัวเองค่ะโดยให้เด็กๆนะคะกางแขนนะคะและหาพื้นที่ของตนเองได้เลยขอชื่นชมนะคะเด็กๆที่เคลื่อนไหวนะคะหาพื้นที่ไม่ชนกับเพื่อนๆเลยไหนหยุดหรือยังคะคุณครูแพรนะคะขอสังเกตหน่อยขอขยับ

น้องแสนดีนะคะมาทางนี้หน่อยค่ะขอบคุณค่ะเด็กๆปลายทางล่ะคะไหนคุณครูแพรขอดูหน่อยได้ไหมเด็กๆปลายทางโอ้โหเด็กๆปลายทางนะคะสามารถที่จะหาพื้นที่นะคะได้อย่างยอดเยี่ยมเลยไม่มีใครนะคะใกล้กันหรือว่าชนกันเลยยอดเยี่ยมมากเลยค่ะต่อไปนะคะเราจะมาเคลื่อนไหวพื้นฐานกันค่ะเด็กๆสามารถที่จะเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางซ้ายหรือว่าไปทางขวาก็ได้นะคะหรือว่าเด็กๆสามารถที่จะกระโดดคลานหมุนตัวก็ได้ค่ะแต่ที่สำคัญเลยต้องฟังถูกต้องเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเคลื่อนไหวกันเลยค่ะ

0: โอ้โหเด็กๆหลายคนนะคะเคลื่อนไหวไม่ชนกันเลยพี่มาลีคะเคลื่อนไหวค่ะใช่คุณครูแพรขอชื่นชมเลยนะครูแพรขอชื่นชมพี่ขวัญเอ่ยแล้วก็พี่ฟ้าใสเพราะว่าเคลื่อนไหวไม่ชนกับเพื่อนๆแล้วก็ไม่ไปเล่นไม่ไปแย่เพื่อนด้วยขอชื่นชมเลยไหนดูซิว่าวันนี้น้องขวัญเอ่ยทำท่าอะไรคะ
1: ทำท่ากินก๋วยเตี๋ยว
0: กินก๋วยเตี๋ยวด้วยอ่ะแล้วใครอีกนะทีมเคลื่อนไหวอ้าวพี่พาคินทำท่าอะไรคะ
1: จ
0: ิ
1: งโจ้
0: น่ารักมากๆเลยค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะโอ้โหบางคนนะคะทำท่าเป็นต้นมะพร้าวนะคะที่โดนลมพัดเลยค่ะ

0: โอ้โหหลายคนทำท่าทางได้น่าสนใจมากๆเลยค่ะน้องแสนดีทำท่าอะไรคะ
1: ทำท
0: ่
1: าเป
0: ็
1: ด
0: ทำท่าเป็ดด้วยแล้วพี่อนุนทำท่าอะไรคะ
2: สองตัวอยู่ในรัง
0: โอ้น้องสองตัวอยู่ในรังด้วยเยี่ยมมากเลยค่ะ

ไหนดูซิมีใครทำท่าทางน่าสนใจอีกนะน้องปังหอมทำท่าอะไรคะอ๋อแมวกำลังเล่นกับคนน่ารักมากๆเลยค่ะต่อมาใครดีนะพี่พีททำท่าอะไรคะทำท่าถนนนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะโอ้โหมีคนทำท่านะคะเป็นหุ่นยนต์ด้วยใช่

0: จากนั้นให้เด็กๆค่อยๆนั่งลงค่ะทีนี้หันหน้ามาหาคุณครูแพรต่อไปนะคะเราจะมาเคลื่อนไหวแบบสัมพันธ์เนื้อหาค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาเคลื่อนไหวแบบผู้นำผู้ตามค่ะคุณครูแพรนะคะจะให้เด็กๆนะคะจับมือกันเป็นวงกลมค่ะจากนั้นนะคะคุณครูแพรจะให้อาสาสมัครนะคะออกมาเป็นผู้นำและยืนอยู่ที่กลางวงค่ะแล้วเด็กๆนะคะก็ทำท่าทางตามผู้นำโดยที่คุณครูแพรนะคะจะเคาะจังหวะค่ะต่อมาถ้าคุณครูแพรนะคะพูดคำว่าเปลี่ยนให้ผู้นำนะคะค่อยๆเดินนะคะไปหาผู้นำที่จะมาทดแทนตนเองนะคะโดยการนำมือนะคะไปแตะที่ไหล่เพื่อนค่ะคนที่โดนแตะนะคะจะสับเปลี่ยนมาเป็นผู้นำแทนนั่นเองน่าสนใจไหมคะเด็ก
1: ๆ
0: น่าสนใจมากๆเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเด็กๆจับมือกันเป็นวงกลมเลยค่ะวงกลมใหญ่เลยนะค่อยๆจับมืออ่ะจับมือกันเลยค่ะเข้าทางนี้เลยลูกอ่ะพี่มาลีเชิญเข้าทางด้านฟ้าใสเลยค่ะเก่งมากๆเลยพี่อานนท์เข้าทางนี้ได้เลยค่ะเก่งมากๆเลยทีนี้คุณครูแพรขอดูซิว่าใครน่ารักคุณครูแพรจะให้มาเป็นผู้นำก่อนเด็กๆปล่อยมือกันได้เลยนะคะเก่งมากเลยค่ะคุณครูแพรนะคะขอเลือกเป็นน้องการ์ตูนค่ะเชิญเลยค่ะคุณครูแพรนะคะจะเคาะจังหวะนะคะแล้วให้การ์ตูนคิดท่าทางนะคะให้ตรงตามจังหวะคุณครูแพรด้วยนะส่วนเด็กๆที่เหลือเป็นผู้อะไรคะผู้ตามนั่นเองทำท่าทางตามใครการ์ตูนที่เป็นผู้นำนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะคุณครูแพรจะเคาะแล้วนะ

ลี่ยนไม่ยื่นมือออกมาใช่แล้วค่ะใช่เห็นไหมคะข้อตกลงของเราก็คือเรานะคะจะให้ผู้นำไปแตะที่ไหล่เพื่อนเราจะไม่ยื่นมือออกมานะคะพร้อมแล้วนะคะ

0: ให้เด็กๆขยับออกไปหน่อยเพราะว่าเด็กๆขยับเข้ามาใกล้เกินไปแล้วนะคะเดี๋ยวเด็กๆจะชนกันนะอ่ะทีนี้เปลี่ยนได้เลยค่ะเร็วๆเลยนะคะคนไหนดีนะนิรินเชิญค่ะทำท่าทางตามนิรินนะคะเพราะว่าตอนนี้นิรินเป็นผู้อะไรคะ
1: ผ
0: ู้นำยอดเยี่ยมเลยค่ะนิรินหันหน้าไปทางนู้นด้วยนะเผื่อเพื่อนๆไม่เห็นใช่เปลี่ยนค่ะเชิญออมซับเลยพร้อมนะคะโอ้โหทำท่าทางตามผู้นำได้เหมือนมากๆเลยค่ะเปลี่ยนค่ะไปเตยพร้อมยังพร้อมแล้วนะคะโอ้โหหลายคนนะคะทำท่าทางได้เหมือนกับผู้นำมากๆเลยค่ะโอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะขออีกคนนึงอ่ะพี่ใบเตยไม่เอาไม่ยื่นมือนะคะทำยังไงนะทำยังไงนะพี่ใบเตยดูคนที่เรียบร้อยด้วยนะคะเด็กๆขยับออกมาอีกนิดนึงโอเคค่ะฟ้าใสพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะจังหวะด้วยนะจังหวะด้วยนะระวังด้วยนะคะเด็กๆโอ้โหท่าฟ้าใสนี่ต้องฝึกการทรงตัวมากๆเลยนะคะเก่งทุกคนเลยค่ะปรบมือให้กับตัวเองหน่อยจากนั้นให้เด็กๆหาพื้นที่ของตัวเองและนั่งในท่าที่สบายได้เลยนั่งในท่าที่สบายได้เลยเด็กๆหันหน้ามาหาคุณครูแพรค่ะตรงนั้นใกล้กันไปหรือเปล่านะกระจายได้นะคะสามารถไปนั่งตรงที่เด็กๆคิดว่าเคลื่อนไหวถนัดได้เลยขอพี่การ์ตูนมาทางนี้นิดนึงค่ะใช่ฟ้าใสกับใบเตยใกล้กันเกินไปหรือเปล่าคะหนูจะเคลื่อนไหวผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้ถนัดหรือเปล่าถ้าหนูใกล้กันแบบนั้นพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อร่วมกันนะคะ1 2 3นวดนวดนวดนวดเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาสับสับสับสับเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาต่อไปนะคะคุณครูแพรให้เด็กขัดสมาธิขัดสมาธิขอเป็นน้องBM อยากจะผ่อนคลายกล้ามเนื้อท่าอะไรดีคะนวดแขนใช่ไหมคะกี่ครั้งดีคะ10ครั้งเด็กๆพร้อมกันนะคะนวดพร้อมกัน1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต่อไปเป็นใครดีนะขอเป็นพี่ปอเช่พี่ปอเช่จะนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อท่าอะไรดีคะ
2: ท
0: ุ
2: บแขน
0: เราจะทุบแรงๆได้ไหมไม่ได้เพราะว่าถ้าทุบแรงๆหนูจะเป็นอย่างไรเจ็บดังนั้นทุบเบาๆนะคะกี่ครั้งคะ 10ครั้ง1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ่ะต่อไปลม

ณภาอากาศอันบางเบาไหนดูซิหลับตาได้ไหมนะนั่งสมาธิได้ไหมนะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางสามารถนั่งสมาธิได้ไหมนะคุณครูแพรขอดูหน่อยโอ้ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะให้เด็กๆนะคะค่อยๆลุกและนั่งกลับที่ตัวเองเลยค่ะเชิญนั่งเลยค่ะคุณครูแพรนะคะขอชื่นชมทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้เพราะว่าวันนี้นะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวแบบใดไปคะถูกต้องเลยค่ะเด็กๆผู้ตามนะคะก็สามารถที่จะยอมรับฟังนะคะความคิดเห็นนะคะและทำท่าทางตามผู้นำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะในส่วนของผู้นำนะคะก็สามารถคิดท่าทางนะคะได้อย่างมีความคิดสร้างสรรค์มากๆเลยค่ะปรบมือให้กับตัวเองหน่อยค่ะต่อไปนะคะเด็กๆก็มีกิจกรรมที่สนุกรอเด็กๆอยู่นะคะแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรจะให้เด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำล้างมือให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตาม

0: ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะในสัปดาห์นี้เด็กๆจำได้ไหมคะว่าเด็กๆเรียนในหน่วยอะไรคะหน่วยวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10นั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูแพรนะคะจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจค่ะโอ้โหน่าสนใจไหมคะเด็กๆน่าสนใจมากๆเลยโครงการนี้นะคะใครเป็นคนคิดขึ้นคะเด็กๆทราบไหม
1: ในหลวง
0: ในหลวงรัชกาลที่เท่าไหร่คะ10นั่นเองนะคะพระองค์นะคะทรงได้พระราชทานนะคะโครงการนี้ขึ้นมาค่ะเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนะคะมีจิตสำนึกในการทำความดีการช่วยเหลือผู้อื่นนะคะโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนค่ะทำแล้วนะคะก็จะเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมนั่นเองโอ้โหประโยชน์แก่ส่วนรวมนะคะแปลว่าอะไรเด็กๆทราบไหมคะไม่ทราบใช่ไหมคะการเก็บขยะในที่สาธารณะใช่ไหมคะนั่นก็จะเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมใช่ไหมคะการ์ตูนจะทำให้สถานที่นั้นนะคะสะอาดด้วยใช่ไหมคะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูแพรมีภาพมาให้เด็กๆสังเกตด้วยเรามาดูภาพกันเลยเด็กๆสังเกตเห็นภาพอะไรคะ
1: เห็น
0: ข
1: ยะ
0: โอ้โหเดี๋ยวคุณครูแพรจะขอถามว่าเห็นอะไรบ้างวันนี้คุณครูแพรขอเป็นน้องน้องปอเช่ค่ะพี่ปอเช่คะบอกคุณครูแพรหน่อยได้ไหมคะว่าพี่ปอเช่สังเกตเห็นอะไรในภาพบ้างคะ
2: เห็นขยะ
0: เห็นขยะเยอะไหมคะ
2: Yeah.
0: แล้วพอปอร์เช่เห็นภาพนี้แล้วปอร์เช่รู้สึกอย่างไรบ้างคะ
2: เหม็น
0: รู้สึกว่ามันน่าจะเหม็นใช่ไหมคะแล้วปอร์เช่ชอบไหมลูก
2: ไม่ชอบ
0: ไม่ชอบเลยขอบคุณมากค่ะปอร์เช่โอ้โหเป็นภาพที่สวยงามไหมคะแบบนี
1: ้
0: ไม่สวยเลยขยะเยอะไหม
1: เยอะ
0: เยอะมากๆเลยถูกต้องเลยค่ะภาพนี้นะคะเป็นภาพที่มีขยะเยอะมากๆเลยแล้วผู้คนเหล่านี้นะคะที่มีขยะกองอย่างเงี้ยเนี่ยเด็กๆคิดว่าผู้คนเนี่ยทิ้งขยะลงถังขยะไหมแบบนี
1: ้ไม่ลง
0: ไม่ลงเขาก็กินที่ไหนหรือว่าทิ้งที่นั่นเลยใช่ไหมคะต่อไปค่ะเด็กๆเราดูภาพต่อไปกันเลยภาพนี้เด็กๆสังเกตเห็นเป็นภาพอะไรคะ

0: ่ะขอถามคุณครูแพรขอถามเป็นแซนดี้ค่ะแซนดี้มาเลยค่ะแซนดี้คะแซนดี้สังเกตเห็นเป็นภาพอะไรคะ
1: เป็นภาพกรุงเทพ
0: เป็นภาพเหมือนเป็นภาพในเมืองใช่ไหมคะแซนดี้แล้วนอกจากนี้นะคะแซนดี้เห็นอะไรอีกคะ
1: หนูเห็นตึก
0: หนูเห็นตึกใช่ไหมคะแล้วสถานที่นี้สะอาดไหมคะแซนดี
1: ้สะอาด
0: แล้วแซนดี้ชอบไหมคะสถานที่แบบนี
1: ้ชอบค่ะ
0: ชอบปรบมือให้กับแซนดี้หน่อยค่ะขอบคุณค่ะแซนดี้เห็นไหมคะสองภาพนี้แตกต่างกันเลยไหมคะเด็กๆ
2: ไม่แตกต่าง
0: ไม่แตกต่างเหรอคะแตกต่างกันไหมภาพนึงนะคะเป็นภาพที่มีแต่ขยะเลยใช่ไหมคะแล้วส่วนอีกภาพนึงเป็นภาพอะไร
2: ภาพสวยงาม
0: ภาพสวยงามมีขยะไหมคะ
2: ไม่ม
0: ีไม่มีขยะเลยนะคะแล้วเด็กๆถูกต้องเลยค่ะแล้วเด็กๆชอบภาพไหนมากที่สุดคะ
2: ภาพ
0: นี้นะคะการที่เราจะมีภาพแบบนี้ได้หรือว่ามีเมืองที่สวยงามแบบนี้ได้เราก็จะต้องช่วยกันใช่ไหมคะเด็กๆช่วยกันดังนั้นนะคะโครงการจิตอาสานะคะเราทำความดีด้วยหัวใจนะคะก็ได้เกิดขึ้นนะคะเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสำนึกแล้วก็ช่วยกันนะคะดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทำให้เกิดประโยชน์ส่วนรวมนั่นเองคุณครูแพรให้สังเกตอีกภาพนึงค่ะภาพนี้เด็กๆสังเกตเห็นอะไรคะ
2: เห
0: ็
2: นคน
0: เห็นคนแล้วคนเนี่ยแต่งตัวแบบไหนบ้างคะ
2: แต่งต
0: ั
2: วส
0: ี
2: เหล
0: ื
2: อง
0: ใส่เสื้อสีเหลืองแล้วก็
2: หมวกส
0: ี
2: ฟ้าม
0: ีหมวกสีฟ้าแล้วก็มีอะไรอีกคะ
2: ผ
0: ้
2: าพ
0: ัน
2: คอ
0: ผ้าพันคอนะคะผู้คนเหล่านี้นะคะก็ไปทำจิตอาสากันค่ะเด็กๆไปทำอะไรนะคะการ์ตูนการ์ตูนบอกว่าพวกเขานะคะไปเก็บขยะกันใช่แล้วค่ะผู้คนเหล่านี้นะคะก็ไปเก็บขยะนะคะที่ชายทะเลหรือชายหาดหัวหินนั่นเองซึ่งไปทำจิตอาสากันเพราะว่าทะเลของเราสวยงามไหมคะเด็ก
2: ๆ
0: สวยงามแต่ว่าใช่แล้วแต่ว่าก็มีบางคนนะการ์ตูนที่เวลาไปเที่ยวทะเลแล้วเนี่ยทิ้งขยะนะคะเกลื่อนเลยอย่างนั้นดีไหมคะ
2: ไม่ดี
0: นะคะดังนั้นเนี่ยคุณครูแพรแล้วก็คนอื่นๆนะคะก็ไปทำจิตอาสาช่วยกันเก็บขยะทะเลหัวหินของเราก็เลยเป็นยังไงคะ
2: สะอาด
0: ขึ้นแล้วคุณครูแพรนะคะก็มีหมวกนะคะแล้วก็ผ้าพันคอมาให้เด็กๆสังเกตด้วยแต่ว่าตอนนี้มาหรือยังเอ่ย
2: ย
0: ังดังนั้นเด็กๆช่วยกันเสกออกมาหน่อยได้ไหมคะถ้าได้นะคะเสกออกมาได้เลยค่ะ1 2 3โอมเชี่ยว้าวโอ้โหเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างคะเดี๋ยวคุณครูแพรจะหยิบขึ้นมาให้ดูเลยว่าเป็นหมวกสีอะไรคะสีฟ้าแล้วก็มีตัวการ์ตูนนะคะอยู่ตรงหมวกด้วยนอกจากนี้ก็มีคำว่าพระราชทานด้วยก็เป็นเครื่องแต่งกายนะคะหรือว่าเป็นหมวกพระราชทานที่ในหลวงรัชกาลที่10นะคะได้พระราชทานมาเพื่อมาทำจิตอาสานั่นเองเห็นไหมคะเด็กๆเห็นเหมือนในรูปเลยไหมเหมือนเลยนอกจากนี้นะเด็กๆเห็นไหมว่าคุณครูแพรและผู้คนอื่นๆนะคะใส่เสื้อสีอะไรคะ
2: สีเหลืองหมดเลย
0: สีเหลืองหมดเลยใช่ไหมคะคุณครูแพรนะคะและคนอื่นๆที่มาทำจิตอาสาเราก็จะใส่เสื้อสีเหลืองแบบนี้เหมือนกันเป็นเสื้อแบบไหนก็ได้แต่ขอให้เป็นสีเหลืองและเป็นเสื้อที่สุภาพนั่นเองค่ะอย่างนี้เลยใช่แล้วต่อไปนะคะก็จะเป็นอะไรคะผ้าพันคอโอ้โหเป็นผ้าพันคอนะคะพระราชทานนะคะแบบนี้เลยค่ะเด็กๆนี่เห็นไหมคะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรที่ผ้าพันคอบ้างคะเห็นอะไรเอ่ย เห็นตราพระปรมาภิไธยใช่ไหมคะใช่แล้วก็มีคำว่าจิตอาสาพระราชทาน904วปร.ด้วยเป็นผ้าพันคอพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่10เหมือนกันเพื่อให้มาทำจิตอาสานั่นเองเห็นไหมแต่ว่าถ้าเด็กๆอยากทำจิตอาสาเด็กๆก็อาจจะไม่ต้องสวมเครื่องแบบแบบนี้ก็ได้เด็กๆสามารถแต่งตัวปกติไปได้เลยเด็กๆบอกว่าเด็กๆเคยที่จะไปเดินที่สวนสาธารณะเคยไปไหมคะ
2: เ
0: คยไปสวนสาธารณะเป็นที่ส่วนรวมไหมคะเป็นไหมทุกคนสามารถไปเดินได้ใช่ไหมคะไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งใช่ไหมคะแต่ว่าสวนสาธารณะนั้นน่ะมีขยะอยู่เต็มเลยแต่เด็กๆบอกว่าวิเด็กๆเห็นแบบนี้แล้วเด็กๆคิดว่าถ้ามีขยะเยอะแบบนี้เนี่ยสวนสาธารณะของเราก็จะไม่น่าอยู่ใช่ไหม
2: เอาเก็บไปขายได้
0: ใช่เราสามารถเก็บไปขายได้หรือว่าเก็บไปทิ้งขยะได้ใช่ไหมคะการ์ตูนนะคะเด็กๆก็สามารถทำจิตอาสาโดยการทำอย่างไรคะเก็บขยะไปทิ้งได้นั่นเองเก่งมากเลยค่ะคุณครูแพรมีภาพต่อไปด้วยวิภาพนี้คือภาพอะไรคะภาพที่เก็บขยะเห็นไหมคะว่ามีผู้คนนะคะไปทำจิตอาสากันเยอะแยะเลยก็คือเรานะคะจะไปเก็บขยะที่ชายหาดหัวหินแบบนี้เลยชายหาดหัวหินของเราจะได้เป็นอย่างไรคะ
2: สะอาด
0: สะอาดเด็กๆอยากทำจิตอาสาแบบนี้ไหมอยากเวลาที่เด็กๆไปเที่ยวที่ชายหาดของเราหรือว่าไปเที่ยวที่ไหนก็ตามถ้าเด็กๆเห็นขยะเด็กๆจะทำอย่างไรคะ
2: เก็บ
0: ให้เรียบร้อยนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะอ่ะคุณครูแพรขอถามหน่อยขอถามฟังคำถามก่อนเอามือลงขอถามว่าถ้าเด็กๆจะทำจิตอาสาเด็กๆจะทำอะไรบ้างขอถามก่อนคนที่จะตอบคำถามคือคนที่ยกมือขึ้นคุณครูแพรขอโอติค่ะเชิญค่ะโอติคะเวลาที่โอติอยากจะทำจิตอาสาโอติจะทำอะไรได้บ้างคะ
1: ช่วยคนอื่นเก็บขยะครับ
0: อ๋อนอกจากช่วยคนอื่นเก็บขยะแล้วโอติสามารถทำอะไรได้อีกคะ
1: เก็บขยะครับ
0: อ๋อเก็บขยะนั่น
1: กับพี่ครับ
0: อะไรนะคะ
1: กับพี่ก็ได้ครับ
0: กับพี่ก็ได้นะคะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปขออีกจริงๆนอกจากเก็บขยะแล้วเราสามารถทำอย่างอื่นเพื่อส่วนรวมได้นะคะเด็กๆเช่นถ้าเด็กๆนะคะไปวัดเอามือลงไปวัดแล้วเด็กๆได้เข้าห้องน้ำที่วัดซึ่งห้องน้ำที่วัดเนี่ยก็เป็นห้องน้ำสาธารณะที่ทุกคนสามารถเข้าได้ใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่เพราะว่ามันไม่ใช่ของตัวเองนั่นเองแล้วเด็กๆนะคะก็เห็นว่าห้องน้ำที่วัดเนี่ยโอ้โหสกปรกมากเลยเด็กๆเห็นว่าอุ๊ยเป็นห้องน้ำที่ทุกคนก็ใช้เด็กๆ ก็เลยอยากจะทำความสะอาดอันนี้ก็มีจิตสาธารณะใช่ไหมคะใช่แล้วก็มีจิตอาสาด้วยใช่ไหมคะใช่นอกจากนี้นะคะก็มีการซ่อมแซมสถานที่ต่างๆนะคะนั่นก็คือการมีจิตสาธารณะหรือว่ามีจิตอาสานั่นเองค่ะเด็กๆต่อมาคุณครูแพรขอถามหน่อยว่าเด็กๆคนไหนนะคะมีจิตอาสาที่อยากจะทำอะไรเพื่อส่วนรวมอีกเพื่อส่วนรวมนะนอกจากเก็บขยะมีอะไรอีกอันนี้ลินเชิญค่ะนี่ลินอยากจะทำอะไรเพื่อส่วนรวมบ้างคะนอกจากเก็บขยะ
1: ช่วยคน
0: ช่วยคนช่วยอย่างไรคะ
1: ช่วยกันเก็บขยะ
0: อ๋อช่วยกันเก็บขยะแล้วถ้านิรินนะคะเดินไปเรื่อยๆสมมตินิรินเดินไปที่สวนสาธารณะแล้วนิรินเจอผู้ใหญ่หรือว่าคนชรานะคะที่เขาต้องการข้ามถนนแล้วนิรินอยากช่วยนิรินจะทำยังไงคะ
1: ช่วยพาเขาเดิน
0: ใช่แต่ว่านิรินจะช่วยพาเขาเดินโดยการนิรินเดินไปคนเดียวแบบนั้นได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: ต้องพาใครไปด้วยคะ
1: พ่อแม่
0: พ่อแม่นั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับนิรินหน่อย แบบนี้นะคะก็เป็นจิตอาสาอย่างหนึ่งเลยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะคุณครูแพรนะคะขออีกดีกว่านะมีใครที่จะออกมาบอกบ้างอ่ะพีคเชิญเลยค่ะพีคมีวิธีการทำจิตอาสาอย่างไรได้อีกบ้างคะ
1: ช่วยคุณครูยกของ
0: อ๋อช่วยคุณครูถือของหรือว่ายกของใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหมีน้ำใจมากๆเลยค่ะพีคนอกจากนี้นะคะพีคก็ยังช่วยคุณครูเก็บของด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพีคหน่อยคุณครูแพรขออีกสักหนึ่งคนใครดีนะพี่ต้นน้ำค่ะเชิญค่ะแล้วต้นน้ำคะมีวิธีการทำจิตอาสาอย่างไรได้อีกบ้างคะ
1: ช่วยคุณครูเช็ดโต๊ะ
0: เช็ดโต๊ะตอนไหนคะ
1: ตอนที่รับประทานอาหารเสร็จ
0: อ๋อแล้วต้นน้ำเนี่ยเช็ดทุกโต๊ะเลยไหมคะลูก
1: เช็ดทุกโต๊ะ
0: โอ้เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับต้นน้ำหน่อยค่ะมีน้ำใจมากๆเลยนะคะแล้วก็มีจิตอาสามากๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเด็กๆคุณครูแพรนะคะก็ยังเคยดูข่าวนะคะว่าเมื่อน้ำท่วมนะคะและเมื่อน้ำแห้งแล้วเนี่ยมันก็จะมีขยะเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่ใช่ก็จะมีผู้คนนะคะที่ไปทำจิตอาสาในการเก็บกวาดขยะเหล่านั้นนะคะให้เมืองนั้นนะคะสะอาดเรียบร้อยเลยค่ะเด็กๆและนอกจากนี้นะคะผู้คนที่ทำจิตอาสาเหล่านั้นนะคะก็มาจากในหลวงรัชกาลที่10ใช่ไหมคะใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่ะใช่ค่ะได้จัดหาสิ่งของนะคะที่จำเป็นต่างๆนะคะเพื่อให้กับผู้คนที่ประสบภัยน้ำท่วมโอ้โหเด็กๆรู้สึกอย่างไรบ้างคะเมื่อได้ฟังแบบนี้แล้วขอถามขอถามสโนค่ะเชิญค่ะสโนรู้สึกอย่างไรบ้างคะที่ทราบว่าในหลวงรัชกาลที่10เนี่ยได้เป็นคนจัดหาสิ่งของที่จำเป็นให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมค่ะ
1: รู้สึกให้โลกสะอาดขึ้น
0: อ๋อรู้สึกให้โลกสะอาดขึ้นแล้วสโนรู้สึกดีใจไหมคะที่มีในหลวงรัชกาลที่10
1: ด
0: ีใจมากๆเลยเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับสโนหน่อยบางคนนะคะคู่หลายๆคนในโรงเรียนนะคะเด็กๆก็เป็นอาสาสมัครนะคะในการทำจิตอาสาเหล่านั้นด้วยนอกจากนี้นะเด็กๆคุณครูแพรก็เคยไปล้างห้องน้ำที่วัดด้วยไปทำจิตอาสาที่วัดด้วยเพราะนั้นคุณครูแพรไปเที่ยววัดใช่ไหมคะกับเพื่อนครูคนอื่นๆแล้วเห็นว่าห้องน้ำอ่ะสกปรกมากๆเลยคุณครูแพรกับเพื่อนๆครูเนี่ยก็เลยตัดสินใจว่าเรานะคะจะไปทำจิตอาสากันที่วัดตอนนี้ห้องน้ำเป็นอย่างไรบ้างเด็กๆคิดว่า
2: สะอาด
0: สะอาดเลยใช่แล้วค่ะคุณครูแพรนะคะก็อยากให้เด็กๆนำความรู้นะคะที่คุณครูแพรได้สอนในวันนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เด็กๆสามารถทำได้ไหมคะ
2: ทำได้
0: ทำได้ค่ะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: เป๊ะเป็ดน้อย
4: ตอนอะไรเอ่ยพรางตัว
5: Hmm? Huh?

Bye.

ตัวอยู่มาช่วยกันหานะครับว่ามีสัตว์อะไรบ้างสังเกตดูดีๆนะครับเฉลยตั๊กแตนกบกิ้งก่าสัตว์สามชนิดนี้ชอบพรางตัวในธรรมชาติครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

มวันนี้เปเป้และเพื่อนๆไปเล่นกันที่สนามเด็กเล่นอยู่ๆเกิดฝนตกมีเสียงฟ้าร้องดังมากเปเป้และเพื่อนๆกลัวมากมีใครจำได้ไหมครับว่าเปเป้กับเพื่อนกลัวอะไรบ้างเฉลยที่แท้ภาพที่เปเป้และเพื่อนๆกลัวคิดว่าเงาปีศาจก็คือภาพเงาต้นไม้นั่นเองครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15 เวลา 5:45 น.

0: ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะวันนี้นะคะคุณครูแพรนะคะก็มีกิจกรรมมาฝากเด็กๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะทำท่าทางตามคุณครูแพรได้เลยค่ะมีแมลงตัวหนึ่งบินมาเกาะจมูกกระต่ายมีแมลงตัวหนึ่งบินมาเกาะจมูกกระต่ายมันจึงปัดมันจึงปัดแมลงก็บินหนีไปเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะก็มีกิจกรรมมาฝากเด็กๆนะคะอยู่ถึง4กิจกรรมเลยใช่แล้วค่ะกิจกรรมแรกนะคะก็คือปั้นค่ะ
2: ปั้นดินนะ

โอ้โหวันนี้นะคะเราก็จะมาทำกิจกรรมประดิษฐ์เครื่องบินจากเศษวัสดุกันต่อนะคะแต่คุณครูแพรนะคะจะให้เด็กๆทำอย่างน้อย2กิจกรรมและเมื่อเด็กๆทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูแพรนะคะจะให้เด็กๆเข้ามุมประสบการณ์ค่ะซึ่งมุมในวันนี้นะคะที่คุณครูแพรจะเปิดก็คือมุมบล็อกค่ะ

0: โอ้โหจากที่คุณครูพระสังเกตนะคะผลงานของเด็กๆนะคะน่าสนใจมากๆเลยค่ะแต่วันนี้นะคะมีใครอยากจะออกมานำเสนอผลงานไหมคะอ๋อขอเชิญพี่ภาคินค่ะมาเลยลูกว้าวอ่ะเดี๋ยวคุณครูแพรถือผลงานให้พี่ภาคินทำอะไรมาคะวันนี
1: ้วันนี้หนูทำเครื่องบิน
0: หนูทำเครื่องบินทำอย่างไรบ้างคะบอกคุณครูแพรสิทำอย่างไรลูก
1: เอากระดาษติดเข้าไป
0: ติดดีๆนะเอากระดาษนะคะภาคินฉีกก่อนไหมคะฉีกก่อนแล้วยังไงต่อลูก
1: แล้วก
0: ็ฉีกแล้วก็ทำยังไง
1: ทากาวครับ
0: ทากาวแล้วก็ปะติดลงไปใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: จากนั้นภาคินใช้อะไรทำปีกของเครื่องบินคะ
1: ใช้ไม้ไอติมครับ
0: ไม้ไอศกรีมนั่นเองแล้วก็ใช้ฝาขวดน้ำตกแต่งอีกทีหนึ่งใช่ไหมคะภาคิน
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหเก่งมากๆเลยไหนใครชอบผลงานภาคินบ้างขอถามเมื่อกี้ครูแพรเห็นพี่อั่งเปายกมือคนแรกเลยพี่อั่งเปาคะพี่อั่งเปาชอบผลงานภาคินตรงไหนคะกระดาษหรือว่าสีของกระดาษใช่ไหมคะโอ้โหแล้วพี่การ์ตูนล่ะคะ
2: ชอบหมดเลย
0: แล้วภาคินน่ะชอบผลงานของหนูไหมลูก
1: ชอบครับ
0: ปรบมือให้กับภาคินหน่อยค่ะไหนมีอีกไหมนะมีอีกไหมนะขอเชิญขวัญเอ้ยค่ะไหนดูซิว่าขวัญเอ้ยจะนำผลงานอะไรมานำเสนอบ้างว้าวพี่ขวัญเอ้ยถือไม้ให้ครูแพรหน่อยค่ะวันนี้ขวัญเอ้ยทำเป็นผลงานอะไรคะ
1: ฉีกน้ำ
0: วาดภาพด้วยสีน้ำใช่ไหมคะ
1: ขวัญ
0: เอ้ยว่าเป็นรูปอะไรคะ
1: โรงเรียนสามหลัง
0: โรงเรียนสามหลังเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วขวัญเอ้ยชอบผลงานของตนเองไหมคะ
1: ชอบ
0: ถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมขวัญเอ้ยอยากจะต่อเติมตรงไหนเพิ่มเติมไหมคะ
1: นก
0: อ๋อเพิ่มนกเข้ามาใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเด็กๆชอบผลงานของเพื่อนไหมคะ
3: ชอบ
0: ไหนดูซิว่าใครชอบตรงไหนของเพื่อนบ้างนิลินน้องนิลินชอบทั้งหมดเลยสวยเลยใช่ไหมคะใครอีกนะฟ้าใสชอบตรงไหนลูกชอบหมดเลยโอ้โหหนูดีใจไหมคะ
1: ดีใจ
0: ขอบคุณค่ะขวัญเอ้ยปรบมือให้กับขวัญเอ้ยหน่อยต่อมาขออีกสักหนึ่งคนขอเป็นพี่อนนท์ค่ะพี่อนนท์มาเลยลูกครูแพรถือให้หนูถือไหมนะวันนี้พี่อนนท์ทำเป็นอะไรคะ
4: เครื่องบิน
0: ทำเป็นเครื่องบินนั่นเองพี่อนนท์ทำอย่างไรบ้างคะ
4: ฉีกกระดาษ
0: แล้วทำยังไงต่อคะ
4: ใช้กาว
0: แล้วก็
4: มาสครีม
0: อะไรนะคะ
4: ไม้ไอศกรีม
0: ไม้ไอศกรีมด้วยใช่ไหมคะ
4: ใช่
0: เก่งมากๆเลย

0: แล้วพี่อนนท์ชอบผลงานของตัวเองไหมนะ
1: ชอบ
0: ชอบแล้วเด็กๆชอบไหมคะ
2: ชอบ
0: ชอบไหนใครชอบตรงไหนบ้างพี่สโนชอบตรงไหนของผลงานของอนนท์คะ
3: ชอบท
0: ั้
3: งหมด
0: ชอบทั้งหมดเลยอ่ะเก่งมากค่ะปรบมือให้กับพี่อนนท์หน่อยผลงานนะคะของทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะน่าสนใจมากๆเลยค่ะคุณครูแพรนะคะขอชื่นชมทุกคนเลยค่ะแต่เด็กๆคะต่อไปก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรจะให้เด็กๆนะคะไปเข้าห้องน้ำล้างมือดื่มน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะวันนี้นะคะคุณครูแพรนะคะมีเกมที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆด้วยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยเรามาทบทวนข้อตกลงกันก่อนได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ข้อตกลงของเรานะคะเด็กๆเล่นร่วมกับใครคะ
1: เพื
0: ่
1: อน
0: เพื่อนดังนั้นเราจะต้องทำอย่างไร
1: แบ
0: ่งปันกันนะคะคุณครูแพรอยากเห็นเด็กๆแบ่งปันเกมซึ่งกันและกันและอยากเห็นเด็กๆนะคะรู้จักรอคอยและรับฟังความคิดเห็นของกันและกันด้วยค่ะเอาละค่ะเรามาดูชื่อเกมกันเลยค่ะเกมในวันนี้นะคะเกมการศึกษาหน่วยที่11วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10ชื่อเกมจับคู่ภาพที่มีเสียงสระเหมือนกันโอ้ฟังชื่อเกมแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างคะเด็กๆโอ้ดูจะยากใช่ไหมคะใช่เกมนี้นะคะจะค่อนข้างมีชิ้นส่วนเกมเยอะนะคะดังนั้นนะคะคุณครูแพรนะคะจะขออนุญาตสาธิตนะคะบางชิ้นส่วนของเกมนั่นเองค่ะเพราะว่าถ้าคุณครูแพรสาธิตหมดเด็กๆจะมีเวลาเล่นเกมไหมคะ
1: ไม
0: ่มีนะคะเรามาดูกันเลยค่ะ

0: นี่คุณครูแพรนะคะก็จะเรียงเกมไว้ก่อนชิปคุณครูแพรนะคะจะพาเด็กๆนะคะอ่านนะคะทีละชิ้นส่วนเกมค่ะเรามาดูเกมแผ่นแรกกันเลยค่ะขาคำว่าขาใช้เป็นสระอา
1: สระอา
0: เก่งมากค่ะต่อไป
1: งู
0: คำว่างูใช้เป็นสระอู
1: สระอู
0: เยี่ยมมากค่ะต่อไป
1: มะระ
0: คำว่ามะระนะคะจะใช้เป็นเสียงสระอะ
1: สระอะ
0: ต่อไป
1: เสือ
0: คำว่าเสือนะคะจะใช้เป็นเสียงสระเอือ
1: สระเอ
0: ือเยี่ยมมากเลยค่ะเรามาดูฝั่งนี้กันบ้างค่ะกระทะคำว่ากระทะนะคะจะใช้เป็นเสียงสระอะ
1: ตา
0: คำว่าตานะคะจะใช้เป็นเสียงสระอา
1: สระอา
0: ปูคำว่าปูนะคะจะใช้เป็นเสียงสระอู
1: เรือ
0: คำว่าเรือจะใช้เป็นเสียงสระเอือ เก่งมากเลยค่ะทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยค่ะต่อไปนะคะเราจะมาจับคู่คำ

0: ที่มีสระนะคะที่เสียงเหมือนกันนั่นเองค่ะเด็กๆเรามาดูคำแรกเลยคำว่าอะไรนะคะคำว่าขาคุณใช่คุณครูแพรจะขออาสาสมัครออกมาจับคู่สิเอาใครดีนะวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่อนนท์ค่ะพี่อนนท์มาค่ะลูกคำว่าขาหนูคิดว่าจะจับคู่กับคำไหนดีคะ
1: ตา
0: ตาเมื่อจับคู่แล้วเราต้องวางยังไงคะเด็ก
2: ๆ
0: เช็ดกันเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับอนนท์หน่อยต่อไปขออีกค่ะขออีกสักคนนึงวันนี้ขอเป็นพี่โอติค่ะเชิญค่ะคำนี้นะคะคือคำว่าอะไรคะ
3: ง
0: ูต้องจับคู่กับคำไหนเอ่ยคำนี้อ่านว่าอะไรคะ
3: ป
0: ูเก่งมากเลยเป็นสระอะไรคะเด็กๆสระอูเยี่ยมมากค่ะปรบมือให้กับโอตีหน่อยเอาละค่ะคุณครูแพรนะคะจะสาธิตให้เด็กๆดูเพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูแพรนะคะจะคอยสังเกตว่าเด็กๆนะคะสามารถเล่นเกมกันถูกต้องหรือเปล่าค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถให้คำแนะนำกับเด็กๆได้นะคะเพราะว่าเกมนี้เนี่ยค่อนข้างยากนะคะนอกจากนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนเกมเดิมนะคะหรือว่าเกมที่เคยเล่นมาแล้วให้กับเด็กๆได้เล่นได้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆพร้อมที่จะไปเล่นเกมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้ว
0: ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะไปเล่นเกมกันเลยค่ะ

0: โอ้โหเด็กๆทุกคนนะคะยอดเยี่ยมแล้วก็เก่งกันมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะเกมการศึกษานะคะค่อนข้างยากแต่ว่าก็มีคุณครูปลายทางนะคะคอยให้คำแนะนำเด็กๆนะคะคุณครูแพรขอชื่นชมเลยค่ะวันนี้นะคะจะมีใครออกมาช่วยคุณครูแพรสรุปได้บ้างนะวันนี้คุณครูแพรขอเป็นน้องขอเป็นน้องอั่งเปาค่ะน้องอั่งเปาเชิญวันนี้อั่งเปาทำกิจกรรมอะไรไปบ้างคะ
1: ศิลปะสร้างสรรค์
0: ศิลปะสร้างสรรค์อั่งเปาทำอะไรไปลูก
1: กิจกรรมใหม
0: ่กิจกรรมใหม่คือทำอะไรคะ
1: ทำเครื่องบิน
0: ทำเครื่องบินนั่นเองนะคะจากเศษวัสดุใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับอั่งเปาหน่อยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมนะคะเยอะแยะมากมายเลยตั้งแต่กิจกรรมแรกนะคะสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็มีความมั่นใจนะคะแล้วก็มีความกล้าแสดงออกนะคะที่ออกมาเล่าเรื่องราวต่างๆค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเด็กๆนะคะได้เคลื่อนไหวแบบใดไปคะ
2: ผู้นำผู้ตาม
0: นะคะเด็กๆนะคะก็สามารถที่จะยอมรับฟังนะคะความคิดเห็นของเพื่อนๆได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะและกิจกรรมที่3ค่ะกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรไปคะโครงการจิตอาสาทำความดีนะคะด้วยหัวใจใช่ไหมคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะและกิจกรรมต่อไปค่ะก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในกิจกรรมนี้นะคะคุณครูแพรก็ได้เห็นความพยายามและความตั้งใจของเด็กๆค่ะเด็กๆสามารถสร้างสรรค์ผลงานนะคะได้ตามความคิดและจินตนาการของตนเองได้อย่างยอดเยี่ยมเลยและกิจกรรมสุดท้ายนะคะก็คือกิจกรรมเกมการศึกษานั่นเองกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆนะคะก็ได้ให้ความร่วมมือนะคะแล้วก็มีการแบ่งปันเกมซึ่งกันและกันด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่ใช่ค่ะเก่งมากๆเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้เวลาของเราเป็นอย่างไรคะ
2: หมดลงแล้ว
0: ดังนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงร่วมกันได้ไหมคะ
2: ได้ค
0: ่
2: ะ
0: อ่ะ1 2 3วันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะโบกมือบายบายสวัสดีค่ะบายบายค่ะ

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาลทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 ถึงเวลา 10:40 กิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 ถึงเวลา 10:40 ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
2: เป็ดน้อย
3: ตอนตามหาน้องหมี

哈哈。

Hmm. Huh.

เป้เกมเพื่อนๆครับมาช่วยเป้ตามหาน้องหมีที่หายไปหน่อยครับมีทางอยู่3ทางเอไปทางไหนถึงจะเจอน้องหมีนะน้องหมีอยู่ทางนี้นี่เองเป้เจอน้องหมีแล้วครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ข้อมูลแบบสำรวจ
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้นับหนึ่งช่วยคุณครูเก็บข้อมูลแบบสำรวจจากเพื่อนๆในระดับชั้นป.3ว่าปีนี้อยากไปทัศนศึกษาที่ไหนมากที่สุด1แห่งจากสถานที่ให้เลือก3แห่งข้อมูลจะเป็นอย่างไรไปดูกันจากการเก็บข้อมูลว่าปีนี้นับหนึ่งและเพื่อนๆในระดับชั้นป.3อยากไปทัศนศึกษาที่ไหนได้ข้อมูลดังนี้อยากไปสวนสัตว์40คนอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมากกว่าสวนสัตว์25คนและอยากไปท้องฟ้าจำลองน้อยกว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ30คน
2: จากข้อมูลการสำรวจให้นับหนึ่งและเพื่อนๆเติมตัวเลขแสดงจำนวนในตารางทางเดียวให้สมบูรณ์
0: จากข้อมูลมีนักเรียนชั้นป.3อยากไปสวนสัตว์40คนอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมากกว่าสวนสัตว์25คนคำนวณหาจำนวนนักเรียนที่อยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำได้จาก40บวก25เท่ากับ65คนอยากไปท้องฟ้าจำลองน้อยกว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ30คนคำนวณหาจำนวนนักเรียนที่อยากไปท้องฟ้าจำลองได้จาก65ลบ30เท่ากับ35คน
2: ถูกต้องทุกคนเก่งมากได้ข้อมูลครบแล้วเพื่อนๆมาช่วยนับหนึ่งนำข้อมูลมาทำแผนภูมิรูปภาพให้สมบูรณ์กันนะโดยกำหนดให้รูปคน1รูปแทนจำนวนนักเรียนชั้นป.30คนเริ่มทำกันเลย

คน1รูปแทนจำนวนนักเรียนชั้นป.3 10คนเพราะฉะนั้นนักเรียนชั้นป.3 อยากไปสวนสัตว์40คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก40หารด้วย10เท่ากับ4รูปอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ65คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก65หารด้วย10เท่ากับ 6.5 รูปหรือ6รูปครึ่ง

0: และอยากไปท้องฟ้าจำลอง35คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก35หารด้วย10เท่ากับ 3.5 รูปหรือ3รูปครึ่ง
1: ถูกต้องแล้วจากผลการสำรวจนี้นับ1และเพื่อนๆชั้นป.3จะได้ไปทัศนศึกษาที่ไหนเพราะอะไรนะ
0: พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเพราะมีจำนวนนักเรียนชั้นป.3 อยากไปมากที่สุด
1: ทุกคนเก่งมากรับมีดไปเลยหมวกสุดเก๋จากมหิดลคิดส์เอาไว้ใช้ใส่เดินทางไปทัศนศึกษากันนะ
0: ว้าวเย้สุดยอดไปเลยวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆ กันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังดังวิเศษด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัย

0: บริเวณนี้ห้ามทิ้งขยะนะครับ
1: ไม่ทิ้งครับไม่มีใครทิ้ง
0: อย่าให้ผมเห็นนะอย่านะขนมไหมครับ
1: เอ้าก็ขนมขายเองยังไม่รู้เหรอครับว่าเป็นขนม
0: ซื้อหน่อยครับ3ห่อร้อยเองครับถูก
1: ไม่เอาอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาขายใหม่นะวันนี้ขออ่านหนังสือก่อนกำลังสนุกเดี๋ยวพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้นะ
0: ไม่ซื้อหรอครับนวดนวดไหมนวดนะมานวดนะเดี๋ยวนวดมาเมื่อยอยู่ไม่ใช่เหรอ
1: ไม่เมื่อย
0: เดี๋ยวจะได้หายเมื่อยแล้วสบายมาผ่อนคลาย
1: นอนไม่พอ
0: นวดมา
1: โอ้ยปัดอะไรกันเนี่ย
0: จำผมไม่ได้เหรอพยัคฆ์ร้าย008
1: ฮะ
0: ผมเนี่ยพยัคฆ์ร้าย9942ไง
1: เอ้าสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับและนี่ก็คือรายการพยัคฆ์ร้ายวัยทองแขกรับเชิญวันนี้คุณอารัชตะสิงห์จันทร์ทราบมาว่านอกจากงานแสดงแล้วเนี่ยคุณอาก็ยังชอบออกกำลังกายชอบทำนู่นทำนี่อยู่เรื่อยๆเสมอๆเลยถามตรงๆว่าไม่เมื่อยบ้างหรือครับ
0: ไม่เมื่อยเมื่อยก็ไปนวด

0: สบายสบายอยู่แล้ว
1: เออว่าแต่ว่าวันนี้008มีภารกิจอะไรให้ผมปฏิบัติเนี่ย
2: แน่นอนครับมาเจอผมต้องมีภารกิจภารกิจอยู่นี่เลยครับ
3: คุมเรือใบและทิศทางให้ได้ตามเกณฑ์ที่ครูฝึกผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้กำหนดจากผมมิสเตอร์

0: ธรรมดาเลยครับแม้ว่าอายุอนามและรูปร่างจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่ก็สังเกตเห็นได้ว่ามีความกระฉับกระเฉงกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่เสมอมิสเตอร์อาร์จึงอยากให้เขาได้ทำภารกิจที่ท้าทายวัยทองที่คนมักจะมองข้ามไปว่าผู้สูงอายุก็ทำได้
1: เชิญทางด้านนี้เลยต้องเจอตัวจริงเสียงจริงผู้เชี่ยวชาญของเรานี่ก็คือน้องสายฉิมสวัสดิ์ครับสวัสดีครับน้องครับ
2: สวัสดีครับ
1: วันนี้จะรบกวนสอบถามเกี่ยวกับการเล่นเรือใบเนี่ยฮะว่ามีเทคนิคหรือว่าวิธีการเล่นอย่างไรบ้างให้สนุกและถูกต้องครับ
2: นั่นสิครับ
3: รู้ไหมคะว่าเรือใบเล่นได้ยังไง
2: ไม่รู้ครับ
3: เรือใบเราเล่นได้นะคะก็คือว่าเราจะต้องใช้ลมนะคะถ้าไม่มีลมเรือใบเล่นได้ไหมคะ
2: ไม่ได้
3: นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องจะต้องใช้ลมนะคะ
1: ครับ
3: เราต้องสังเกตทิศทางลมให้เป็นนะคะว่าลมไปทิศทางไหน
1: ดูยังไง
3: นะคะเวลาเราสังเกตนะคะเราก็สังเกตจากการเคลื่อนที่ของน้ําดูจากธงก็ได้ค่ะว่าลมมาจากทิศทางไหนหรือว่าดูจากสังเกตจากตัวเราก็ได
1: ้ครับ
3: พอเรารู้จักลมนะคะก็เรือใบเนี่ยนะคะสามารถเล่นได้ทั้งหมด3ทิศทางนะคะ
2: ก็มีสามทิศทางเลยเหรอฮะ
3: ใช่ค่ะมีวิ่งขวางลมทวนลมแล้วก็ตามลม
1: ขวางทวนตาม
3: ใช่ถ้าเราเล่นได้ทั้ง3แบบก็ถือว่าเล่นเป็นแต่ถ้าเราเล่นได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็คือว่าเพิ่งได้เล่น
1: ครับผม
3: ค่ะ
2: สามทิศทางนี้โอ้ผมจะเล่นได้เลยครับ
3: แต่วันนี้เราเล่นแค่อย่างเดียวนะคะก็คือการเล่นแบบขวางลม
2: โอ้
1: เบสิกไปก่อน
3: ใช่ค่ะเบสิกก่อน
1: แล้วตอนนี้อยากจะทราบว่าการเล่นนะฮะกีฬาชนิดเนี้ยอายุมากสุดเนี่ยต้องไม่เกินเท่าไหร
2: ่นั่นเลยสิครับ
3: ความจริงแล้วนะคะเรือใบก็ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของเราอะค่ะขึ้นอยู่กับสุขภาพของเรานะคะ
2: แสดงว่าอย่างผมก็เล่นได้สิครับ
1: โอ้ดูบึกบึนขนาดนี้
3: ใช่เพราะว่าเรายังมีความคล่องตัวอยู่แล้วก็เล่นได้ค่ะแต่ถ้าเกิดบางคนยังไม่แบบเคลื่อนตัวช้าไม่ไหวอันนี้ก็ไม่เหมาะ
1: แล้วจะไหวไหมครับเนี่ยขนาดนี
2: ้โอ้ยแล้วครับพยักร้าย9942
1: ย่า
2: สบายอยู่แล้วครับ
1: ครับผมถ้าอย่างนั้นนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรามาดูกันว่าภารกิจของพยักร้ายจะสำเร็จหรือไม่ช่วงหน้าครับดูแล้วทักษะนี่ถูกต้องทุกประการไหมฮะ
3: ค่ะถูกต้องเลยค่ะ
1: เดี๋ยวเรารอเช็คอีกทีตอนที่ยูเทิร์นมือจะหลุดออกจากหางเสือหรือเปล่า

0: ช่วงแท็กทีมไวทองและนี่ก็คือช่วงแท็กทีมไวทองนะครับ
1: เดี๋ยวเดี๋ยวศูนย์ศูนย์เป็ดคุณจำพาผมไปทำภารกิจอะไรเนี่ยผมไม่ว่าอะไรเลยนะแต่ถ้าเกิดผมเมื่อยแล้วพาผมไปนวดด้วย
0: นวด
1: ใช่ผม
0: นวด
1: น
0: ะครับคือผมได้ยินมาเยอะหนาหูมากกระดูกกระเดี่ยวเนี่ยมันจะหักมันจะ
1: มันไม่เป็นไรเลยนวดแล้วมันจะผ่อนคลายสบาย
0: บางคนเดินกลับบ้านไม่ได้เลย
1: โอ้ยเดี๋ยวผมจะพาคุณไปลองดู
0: เดี๋ยวเรื่องนวดไว้ค่อยว่าเอาเรื่องเรือใบก่อนอยากทราบว่ามันมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับ
2: อุปกรณ์เรือใบนะคะอันแรกนะคะก็จะเป็นหางเสือนะคะมีหน้าที่บังคับทิศทางเรือค่ะ
0: ครับผม
2: ต่อไปก็จะเป็นเด็กเกอร์บอร์ดนะคะ
0: เด็กเกอร์บอร์ด
2: ค่ะมีด้านบางมีด้านหนามี2ด้านนะคะมีหน้าที่กันเรือเซข้างค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อฮะ
2: เราจะใส่ช่องกลางเนี้ยค่ะแต่เสียบเข้าไปให้ถึงขอบสีดำเนี้ยค่ะต่อไปอันนี้ก็จะเป็นบูมนะคะ
0: บูม
2: มีหน้าที่ล้างใบให้ใบกลางออกแค่นั้นเอง
1: ครับ
2: ต่อไปก็จะเป็นเชือกปรับแต่งใบนะคะหรือว่าเมนชีท
1: เป็นชีท
2: นะคะเอาไว้สำหรับปรับแต่งใบนะคะถ้าอย่างเช่นเรือใบวิ่งได้ก็คือว่าใบต้องทำไมคะใบต้องรับลม
1: ต้องรับลม
2: ใช่ถ้าใบไม่รับลมสะบัดอย่างเงี้ยค่ะ
0: เรือ
2: ก็จะไม่แล่นนะคะแล้วก็ต้องปรับแต่งเชือกตัวนี้ค่ะถ้าสะบัดปุ๊บเราก็ต้องดึงเชือกเข้ามาให้ใบตึงเรือก็จะแล่น
1: ให้มันต้านลมอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ
2: ใช่
3: ตอนนี้พยัคฆ์ไร้ทั้งสองท่านก็ได้เรียนรู้ส่วนประกอบของเรือใบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเรียนรู้วิธีการบังคับเรือใบกันบ้างครับ
0: เทคนิควิธีการเล่นเรือใบเนี่ยมีอะไรบ้าง
2: อันดับแรกเลยนะคะแล้วก็ขึ้นเรือไปก่อนนะคะ
0: ครับ
2: เสร็จปุ๊บแล้วก็นั่งฝั่งตรงข้ามใบนะคะสมมติว่าใบอยู่ฝั่งนี้นะคะเราก็จะนั่งฝั่งนั่งฝั่งตรงข้ามใบเสมอ
0: ครับผม
2: มือที่อยู่ด้านท้ายแล้วก็จับหางเสือนะคะมือที่อยู่ด้านหน้าแล้วก็จับเชือกเมนชีทต่อไปก็จะเป็นวิธีการบังคับหางเสือถ้าเราผลักหางเสือออกจากตัวนะคะ
0: ครับ
2: หัวเรือก็จะหมุนเข้าหาลมก็คือหมุนก
1: ัน
2: นะคะลมมาข้างหลังเรา
1: เป็นการบังคับทิศทาง
2: ใช่ถ้าเราดึงเข้าหาตัวก็ตรงกันข้ามก็ไปด้านนี
0: ้
2: หางเสือตรงนะคะเรือก็จะเล่นตรงไปด้านหน้าต่อไปก็จะเป็นวิธีการเลี้ยวนะคะหรือว่า

0: กับใบเรือนะคะสมมติเราวิ่งไปด้านนู้นนะคะเราต้องการจะกลับมาอีกด้านนึงตรงกันข้ามนะคะการกลับใบเรือของเรือใบนะคะมี2แบ
1: บ
0: นะคะแต่ว่าวันนี้เราจะฝึกแค่แบบเดียวก่อนดูนะคะเริ่มต้นนะคะเวลาเราแท็กนะคะ1ผักหางเสือออกจากตัวค่ะค้างไว
2: ้ผักเสือไป
0: เมื่อเราผักหางเสือออกนะคะผลที่เกิดขึ้นก็คือหัวเรือก็จะเริ่มหมุน
1: เริ่มเลี้ยวใช่ไหม
0: ใช่ก็จะเริ่มเลี้ยวเพราะหัวเรือเริ่มหมุนนะคะเป็นทิศทางลมก็จะพัดใบตัวนี้ค่ะย้ายเองอัตโนมัติ
1: ช่วงนี้เป็นช่วง
0: ใช่เราก็ก้มรอค่ะรอให้ใบนะคะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งก่อน
2: ใ
0: ช่เมื่อใบข้ามไปฝั่งนี้เสร็จปุ๊บนะคะแล้วก็เคลื่อนหางเสือไว้ตรงกลาง
1: มาแล้วมาแล้ว
0: เพื่อให้หัวเรือวิ่งตรงไปด้านนั้นพอจังหวะนี้ปุ๊บเราก็ต้องย้ายตัวค่ะนะคะจังหวะที่เราลุกนะคะให้มือที่จับเชือกดันตัวขึ้นปึ๊บหันหน้าไปทางหัวเรือหันหลังให้ท้ายเรือมือที่จับเชือกอ้อมมารับหางเสือข้างหลัง
2: คือเราต้องหันหน้าไปทางหัวเรือเสมอใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะแล้วก็มือว่างก็ค่อยๆนั่งลงแล้วก็กลับมาจับอุปกรณ์คว่ำมือเหมือนเดิมแค่นี้
3: แล้วก็ถึงที่ของพยัคฆ์ร้าย994บ้างครับเริ่มการฝึกแบบเรือบกกันก่อนนะครับด้วยความตั้งใจครับสามารถทำได้ดีเลยทีเดียวลีลาท่าทางก็ทำมัดทำแมงใช้ได้เลยครับครั้งที่2ก็ยังดีอยู่ครับแหมทำตามหลักที่ครูฝึกสอนอย่างตั้งใจเลยทีเดียวครับมาถึงที่ของพยัคฆ์ร้าย008กันบ้างครับพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มของเราท่าทางยังดูเก๊ๆกังๆอยู่นะครับแต่ก็สามารถเริ่มทำได้ครับเริ่มคล่องกันเลยทีเดียวแล้วก็ถึงการลงน้ำจริงกันครับเริ่มต้นที่พยัคฆ์ร้าย008กันก่อนครับการเลี้ยวครั้งแรกในน้ำนะครับสำหรับเรือใบไม่ได้ง่ายเลยทีเดียวแต่008ก็ยังทำใช้ได้ครับก็ยังคอนโทรลเรือได้เป็นอย่างดีครับแหมทำตามคำแนะนำของครูฝึกอย่างตั้งใจเลยทีเดียวครับตามด้วยพยัคฆ์ร้าย9942กันบ้างครับการเลี้ยวครั้งแรกในน้ำทำได้ค่อนข้างดีเลยนะครับสามารถควบคุมทิศทางของเรือใบได้ครับซ้ำกันอีกรอบหนึ่งครับเพื่อความมั่นใจครูฝึกค่อยๆขยับให้นะครับแหมผ่านไปได้ด้วยดีครับท่าทางวันนี้ภารกิจของเราจะง่ายซะแล้วครับ
1: และภารกิจครั้งนี้ของเราก็คือ
0: วิ่งไปที่เกาะนะคะแล้วก็วิ่งกลับมาที่โป๊ะนะคะ1รอบนะคะโดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือค่ะแค่นี้ก็ผ่านค่ะ
1: พร้อมมั้ยครับ
4: พร้อมครับพยัคฆ์ร้าย9942พร้อมครับ
1: พร้อมแล้วลุยเลย
3: แล้วก็เริ่มต้นปฏิบัติภารกิจกันเลยนะครับวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสลมก็ไม่แรงมากนะครับ
1: ดูแล้วทักษะนี่ถูกต้องทุกประการไหมฮะ
0: ค่ะถูกต้องเลยค่ะ
1: เดี๋ยวเรารอเช็คอีกทีตอนที่ยูเทิร์นมือจะหลุดออกจากหางเสือหรือเปล่า
3: ระยะที่เราใช้ปฏิบัติภารกิจนะครับก็ประมาณ30เมตรครับตอนนี้ใกล้จะถึงจุดกลับหัวเรือแล้วนะครับไปลุ้นกันว่าจะทำได้หรือไม
1: ่ยูเทิร์นแล้ว
0: ถูกนะคะอันนี้ขั้นที่1ค่ะผักหางเสือออกถูกต้อง
1: ตามสเต็ปเลย
0: ใช่เดี๋ยวดูขั้นที่2รอใบข้ามค่ะ
1: ข้ามสิมือจะหลุดจากเชือกจะหลุดจากหางเสือหรือไม
0: ่ค่ะ
1: ก้มหัวรอแล้วบ่ายข้ามาแล้ว
0: โอเคขั้นที่3ก็คือถางเสือ เปลี่ยนมือค่ะ
3: แล้วตอนนี้ก็สามารถกลับหัวเรือได้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้กำลังมุ่งหน้ากลับฝั่งแล้วครับ
1: เดี๋ยวดูตอนจอดอันนี้พร้อมจอดหรือเปล่าครับเนี่ย
0: พร้อมจอดค่ะ
1: พร้อมจอดต้องให้พร้อมจอดด้วยนะลงดูซิว่าตอนจอดจะสมูทแอสเซลหรือเปล่า
0: ใช่
1: เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยระวังหัวเนี่ยเดี๋ยวผม
0: ไป
1: ครับตอนนี้ภารกิจเสร็จแล้วสรุปภารกิจทีครับเป็นไงบ้าง
0: สำหรับวันนี้นะคะวันแรกนะคะแล้วก็เล่นได้ขนาดนี้นะคะถือว่าผ่านค่ะ
1: เย
4: ้ครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าภารกิจนี้ตื่นเต้นท้าทายอย่างมากเลยครับแต่อย่างไรก็ตามไม่พ้นความสามารถของพยัคฆ์ร้าย9942ไปได้หรอกครับ
1: ยังไงก็สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณครูทรายฉิมสวัสดิ์มากมากเลยครับขอบคุณนะครับแล้วช่วงหน้าครับห้องวิจัยวัยทอง
5: เราเกิดปวดเมื่อยขึ้นมานะครับแล้วก็มีลูกหลานเนี่ยเราจะให้ลูกหลานมาเหยียบให้เราให้นวดให้เรามันจะมีผลอันตรายอะไรบ้างครับ
6: อันนี้อันตรายสักหน่อยนะคะเพราะว่าค่ะเด็กๆเนี่ยยังไม่มีทักษะในเรื่องของการนวดที่ดีพอนะคะ
7: ้องวิจัยไว้ทอง
1: เอาละครับและตอนนี้เราก็กำลังอยู่ในห้องไวไวทองนะครับพบกับอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชญาไกรฤทธิ์นะครับ
6: สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพยัคฆ์ไร้001นะคะและคุณพยัคฆ์ไร้9942ค่ะก่อนที่เราจะไปพูดถึงภารกิจที่ได้ทำในวันนี้นะคะมิสเตอร์อาร์มีข้อความมาฝากพวกคุณทั้งคู่เช่นเคยค่ะ
8: พยัคฆ์ไร้9942ภารกิจของคุณในวันนี้ถือว่าทำได้ยอดเยี่ยมมากผมรู้มาว่าคุณชอบไปนวดแผนโบราณการแล่นเรือใบในวันนี้ก็อาจทำให้คุณกลับไปนวดอย่างที่คุณเคยชินแต่ผมอยากให้คุณได้ปรึกษากับคุณหมอสิก่อนจะดีกว่า
1: ครับนี่เลยครับผมมีเรื่องมาฟ้องเจอหน้าไม่ได้เจอหน้าชวนผมไปนวด
4: ครับ
1: โอ้บอกว่าสรรพคุณอย่างนู้นอย่างนี้ผมก็กลัวนะเพราะได้ยินข่าวมาว่าบางคนก็กระดูกกระเดี่ยวหักไปก็มีอ่ะกลัวครับผม
6: ฟังดูแล้วเหมือนกับว่าวันนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การปฏิบัติภารกิจใช่ไหมคะคุณอาจริงๆแล้วเป็นเรื่องของการนวดหลังจากการปฏิบัติภารกิจ
1: ภารกิจนี้ชิวๆมาก
6: ชิวมากเลยเห็นบอกว่าทำได้สำเร็จด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะลักษณะที่ชอบนวดโดยปกติแล้ว
5: จะนวดเพื่อผ่อนคลายนะครับก็ทำให้สบายเนื้อสบายตัวดีอะไรประมาณนี้ครับความรู้สึกจะเป็นอย่างนั้น
6: ถ้าอย่างนั้นนะคุณ008ก็ไม่ต้องกังวลไปค่ะเพราะว่าการนวดเพื่อผ่อนคลายเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยมีอันตรายเท่าไหร่นะคะยกเว้นผู้สูงวัยบางคนหรือว่าผู้ป่วยบางรายที่อาจจะมีข้อห้าม
1: ค่ะข้อห้ามด้วย
6: ใช่ค่ะการนวดเนี่ยนะคะก็เป็นศาสตร์นะคะของแพทย์แผนโบราณค่ะ
5: เป็นศาสตร์อย่างหนึ่งนะคะ
6: ใช่ค่ะมีทั้งแพทย์แผนไทยนะคะแล้วก็แพทย์แผนจีนนะคะทั้งสองศาสตร์นี้เนี่ยค่ะก็บอกว่าการนวดเนี่ยมีทั้งการนวดเพื่อผ่อนคลายนะคะการนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพของเรานะคะแล้วก็การนวดเพื่อรักษาโรค
5: การนวดเพื่อรักษาเนี่ย
6: เป็
5: นยังไงครับรักษาอะไรได้บ้างครับ
6: การนวดเพื่อรักษาเนี่ยอย่างเช่นผู้ป่วยมีอาการปวดอย่างเงี้ยนะคะช่วยลดในเรื่องของอาการปวดได้นะคะอย่างเช่นโรคปวดศีรษะบางชนิดนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพเนี่ยในบางศาสตร์ก็จะมีความเชื่อว่านวดแล้วเลือดลมไหลเวียนสะดวกค่ะรู้สึกสบายตัวขึ้นอย่างที่คุณอาบอกใช่ค่ะก็อันนี้ก็เป็นการนวดอีกประเภทนึงค่ะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นการนวดในศาสตร์ไหนหรือว่าเพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะคะก็จะต้องมีข้อควรระวังใช่ค่ะรวมถึงมีข้อห้ามด้วยนะคะใช่ค่ะยกตัวอย่างเช่นในคนที่มีอาการไข้สูงนะคะอย่างนี้ไม่ควรนวด
1: ทำไมล่ะ
6: ค่ะเพราะว่าอาจจะเรายังไม่รู้ว่าไข้จากอะไรแล้วบางทีเนี่ยไปนวดเสร็จแล้วมีอาการไข้ขึ้นสูงมากขึ้นค่ะเราไม่ทราบว่าจะทำให้เกิดอันตรายหรือเปล่านะคะนอกจากนี้เนี่ยอาการปวดที่ปวดมากๆหรือปวดเฉียบพลันเนี่ยจริงๆส่วนใหญ่แล้วควรจะต้องรอให้อาการปวดเฉียบพลันเหล่านั้นเนี่ยดีขึ้นซะก่อนแล้วก็คือค่อยไปนวดเหมือนกับไปทำกายภาพบำบัด
1: ค่ะจะดีกว่า
6: ใช่ค่ะหรือผู้หญิงตั้งครรภ์นะคะก็ไม่แนะนำให้นวด
1: ไม่ได้ด้วย
6: ค่ะรวมไปถึงในผู้ที่มีการผ่าตัดนะคะเปลี่ยนข้อต่อต่างๆเนื่องจากว่าการนวดหลายๆครั้งเนี่ยถ้าคุณอาเคยไปนวดบ่อยจะมีการดัดยืดขาบิดไปบิดมาค่ะอันนี้เนี่ยในผู้ป่วยที่มีการเปลี่ยนข้อต่อข้อสะโพกข้อเข่านะคะดูดรวมไปถึงการใส่เหล็กที่กระดูกสันหลังต่างๆเนี่ยไม่ควรที่จะไปนวดเพราะว่าการบิดที่เกินองศาที่เขาใส่ข้อไว้เนี่ยอาจจะทำให้ข้อต่อที่ผ่าตัดไปแล้วเนี่ยเกิดความเสียหายได้
5: คุณหมอครับบางทีเราอยู่เนี่ยเราเกิดปวดเมื่อยขึ้นมานะครับแล้วก็มีลูกหลานเนี่ยเราจะให้ลูกหลานมาเหยียบให้เราให้นวดให้เรามันจะมีผลอันตรายอะไรบ้างครับ
6: อันนี้อันตรายสักหน่อยนะคะเพราะว่าค่ะเด็กๆเนี่ยยังไม่มีทักษะในเรื่องของการนวดที่ดีพอนะคะก็อาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
1: อย่างนี้นะครับน้องๆทางบ้านนะครับดีใจมากเลย
6: ไม่ต้องช่วยเหยียบแล้วค่ะก็การนวดสำหรับผู้สูงวัยโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงก็ควรจะอยู่ในมือของผู้เชี่ยวชาญมากกว่าค่ะ
1: ครับผมในเมืองไทยนี่มีร้านนวดเราเห็นเยอะมากสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าตามแหล่งชุมชนเยอะมีวิธีการ เลือกร้านอย่างไรบ้าง
5: นั่นสิครับคุณหมอครับ
6: โดยปกติแล้วสถานประกอบการเหล่านี้เนี่ยก็จะต้องมีใบอนุญาตนะคะรวมถึงคุณหมอที่ทำการนวดเนี่ยค่ะเขาจะต้องมีการสอบค่ะทดสอบความรู้มีใบประกาศนียบัตรของเขาด้วยค่ะใช่รวมถึงสิ่งแวดล้อมค่ะคุณอาแน่นอนเวลาที่คุณอาไปก็มักจะเป็นสถานที่ที่ต้องสะอาดอันนี้เน้นเลยนะคะ
1: อยากให้วิเคราะห์สุขภาพนิดนึงครับ
6: ต้องบอกว่าสุขภาพกายนี่เต็มร้อยมากค่ะเพราะว่าสามารถเล่นกีฬาเรือใบ
1: นี่ครับชิลเลย
6: ใช่ซึ่งต้องใช้การเคลื่อนไหวของร่างกายเกือบทุกส่วนเลยใช่ไหมคะแล้วต้องมีสมาธิด้วยต้องฝึกทักษะใหม่ๆด้วยเพราะฉะนั้นสุขภาพร่างกายเต็มร้อยกับภารกิจที่ผ่านฉลุยในครั้งนี้ค่ะคุณแม่คร
1: ับ รอเลยครับ
5: เยี่ยมเลยครับขอบคุณมากครับ
1: สุดท้ายนี้นะครับทางรายการเรานะครับก็ขออนุญาตมอบประกาศนียบัตรให้กับพยากรายนะครับ
6: เก่งมากครับ
1: ขอบคุณมากครับและสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์นะฮะรักษาพยากร้าย9942นะครับคุณอารัชตะสิงห์จันทร์นะครับสวัสดีครับ
5: ขอบคุณครับ
1: นี่แหละครับคือทั้งหมดของเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจนี่ไวทีนนะครับ พบกันใหม่นะครับครั้งหน้ากับรายการพยากร้ายไวทองสวัสดีครับเอาละครับตอนนี้เราอยู่ในห้องวิจัยไวทองแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้พบกับอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์ครับสวัสดีครับอาจารย์
6: สว
1: ั
6: สด
1: ี
6: ค
1: ่
6: ะสวัสดีค่ะคุณพยากร้าย008และพยากร้าย9942ค่ะก่อนที่จะไปพูดถึงกิจกรรมที่ได้ไปทำกันในวันนี้นะคะแน่นอนค่ะมิสเตอร์อาร์ก็มีคำพูดมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะขอโทษค่ะ
1: ครับผมครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อยากบินได้เหมือนแมลงปอตัวนั้นเอ๊แต่ว่าแคทโต้ไม่มีปีกแล้วจะบินได้หรือจ๊ะ
1: เอ๊
0: ใช่แล้วล่ะถ้าจะบินได้ก็ต้องมีปีกนะจ๊ะดูอย่างนกสินกมีปีกแมลงปอก็มีปีกหรือว่าผึ้งที่ชอบน้ำหวานก็มีปีกนะจ๊ะแคทโต
1: ้นกมีปีกแมลงปอมีปีกผึ้งมีปีกแคทโต้มีปีกแคทโต้บินได้แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได
0: ้แคทโต้จ๊ะยังมีสัตว์อื่นๆที่มีปีกแต่ก็บินไม่ได้นะอย่างเป็ดไก่แล้วก็นกเพนกวินไงจ๊ะแคทโต้รู้จักไหม

0: ต้บินได้แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได
1: ้อ้าวเดี๋ยวสิแคทโต้จะไปไหนอ่ะไม่ฟังกันเลยนะเนี่ย
2: เอ๊ะจะทำอะไรเหรอจ๊ะแคทโต้นั่นฟาฟานี่นาสวัสดีจ้าฟาฟา
3: สวัสดีครับสวัสดีแคทโต้
2: ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแคทโต้เขาจะทำอะ

0: นี่อะไรเหรอจ้าแคทโต้ฟาฟารู้หรือเปล่าว่านั่นน่ะคืออะไร
1: ไม่รู้ครับ
2: ปีกปีกของแคทโต้
0: ฮะแคทโต้ทำปีกเหรอจ๊ะ
2: บินบินบินบินบินบินบิน
0: สงสัยแคทโต้จะเศร้ามากนะฟาฟาที่บินไม่ได
1: ้เฮ้ยนี่ไง
0: อ๋อที่แท้ฟาฟาก็พาแคทโต้มานั่งเครื่องบินนี่เอง
2: ว้าว
0: บินได้สำเร็จแล้วถึงจะบินเองไม่ได้ก็ตามขอบใจมากนะจ๊ะฟาฟาโอ้วันนี้เวลาหมดแล้วแล้วค่อยพบกันใหม่นะจ๊ะ

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีสวัสดีมาๆๆขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
8: แผ่นดินถล่ม
9: จริงเหรอครับพ่ออ
3: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
7: ก็ใช่นะสิพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
3: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกไปโปรยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
7: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
7: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
1: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
7: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
3: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
9: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่ก็มาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
7: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
3: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย

0: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
1: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
2: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการผุพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
1: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
3: รับทราบ
4: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยละพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอษาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
0: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ใช่จะได้รีบกลับไปเรียนสักที
5: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิอะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะ
1: แผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งสถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน

0: โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้ยเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
1: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไงได้เลย

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: เป็ดน้อย
2: ตอนมหัศจรรย์ธรรมชาติ

ิ่งต่างๆมากมายดูสวยงามจริงๆนะครับแต่เอ๊ะมีอะไรบางอย่างที่ไม่ควรอยู่ในภาพนี้เพื่อนๆช่วยกันหาหน่อยนะครับเฉลยรถเด็กเล่นและโคมไฟครับ

7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตพลัดตกลงสู่โลกและต้องสะสมพลังความดีใหม่ด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์หลังจากพบเด็กน้อยผู้สนใจเรื่องดวงจันทร์เหมือนกันแล้ว7มหัศจรรย์ตกลงใจเดินทางต่อไปยังฐานดินดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตก

0: พวกเรารีบเดินทางต่อกันเถอะ
1: นั่นสิขืนชักช้าเดี๋ยวไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงพลังงานที่สะสมไว้ก็คงไม่มีประโยชน์อะไรเลย
2: งั้นไปกันเลยไปเลยไปเลย
1: ทั้งหมดรีบเร่งเดินทางไปทางทิศตะวันตกจนกระทั่งมาถึงชายหาดกันแล้วสินี่จะเดินทางต่อไปยังไงกันล่ะทีเนี้ยทำยังไงดีล่ะไม่มีทางให้ไปแล้วนี
3: ่นึกออกแล้วพวกเราก็ดำลงไปในน้ำกันเลยสิ
4: โอ้ยน้ำเหรอ
1: ถ้าจะไปทางทิศตะวันตกก็ต้องข้ามท้องทะเลไปเท่านั้นแต่นับ4เคยลงน้ำแล้วสำลักทับแย่ทำยังไงกันดีล่ะทีเนี้ย
4: ไม่เป็นไรฉันจะพยายามเพื่อทุกคน

0: 2
1: เพื่อนๆช่วยกันคิดอย่างรวดเร็วต้องรีบผนึกกำลังกันทั้ง7มหัศจรรย์ก่อนที่นับ4จะนับถึง4แล้วตัวละลายเหลว
0: 3
2: โยเย
3: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
4: ฉากและฉาย
5: นับ4
1: 7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นปลาแหวกว่ายในทะเลพอรวมตัวกันได้ครบนับ4ก็ปลอดภัย
5: ขอบคุณนะเพื่อนๆที่ช่วยฉัน
2: ก็นับ4ยังพยายามเพื่อเพื่อนพวกเราก็ต้องช่วยเหลือนับ4อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันนี่นา
1: แม้ครั้งนี้จะไม่ได้พลังเพิ่มเพราะช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มกันเองแต่ทั้ง7ก็โล่งใจที่แก้ปัญหาของนับ4ได้สำเร็จต้องติดตามกันต่อไปว่าการเดินทางในน้ำของทั้งหมดจะราบรื่นไปถึงจุดหมายปลายทางหรือไม
6: ่ท่องพลังเจ็ดจันพลังเพื่อทุกๆคน
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
8: เป๊ะเป็ดน้อย
9: ตอนเก็บของเล่น

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเปเป้กันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเปเป้มาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเปเป้ครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคม2519ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมพรหันชันชัยส่วนล่ามภาษามือวันนี้พบกับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้ครับเราไปเริ่มสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดทางภาคใต้กันนะครับซึ่งสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้เมื่อวานนี้คนร้ายนั่งรถยนต์กระบะใช้อาวุธปืนยิงถล่มจุดตรวจบุเกะซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสทำให้อาสาสมัครทหารพรานเสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ6คนก่อนหลบหนีพร้อมกับเผารถเพื่ออำพรางหลักฐานขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุและก็แม่ทัพภาคที่4ครับลงพื้นที่จุดเกิดเหตุพบว่าคนร้ายนั้นขโมยอาวุธปืนและระเบิดของเจ้าหน้าที่ไปด้วยความคืบหน้ากรณีผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงและขว้างระเบิดไป๊บอมเข้าใส่จุดตรวจบุเกะซามีซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลตังหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสทำให้อาสาสมัครทหารพรานเสียชีวิต5นายและประชาชนบาดเจ็บ6คนในจำนวนนี้มีเด็กรวมอยู่ด้วย2คนเหตุเกิดเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาเมื่อเวลา 18:45 นกล้องวงจรปิดบริเวณด่านตรวจความมั่นคงจุดตรวจบุเกะซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสบันทึกภาพช่วงเวลา 18:45 ขณะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่บริเวณด่านความมั่นคงพบรถกระบะ4ประตูสีดำซึ่งมีผู้ก่อเหตุ6คนนั่งท้ายรถกระบะแต่งกายด้วยชุดสีดำและหมวกปีกสีดำเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุได้คว้างระเบิดไป๊บอมแล้วก็ยิงใส่เจ้าหน้าที่ทำให้อาสาสมัครทหารพรานเสียชีวิตและประชาชนได้รับบาดเจ็บดังกล่าวหลังเกิดเหตุผู้ก่อเหตุได้ขับรถหลบหนีไปตามเส้นทางหมายเลข4055มุ่งหน้าไปยังตำบลดุสงยอเจ้าหน้าที่ก็เร่งนำกำลังปิดกั้นพื้นที่เพื่อตรวจสอบที่เกิดเหตุและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานพร้อมเร่งติดตามเส้นทางหลบหนีของกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องโดยจากการตรวจสอบในพื้นที่สามารถตรวจพบรถยนต์ที่เชื่อว่าใช้ในการก่อเหตุถูกคนร้ายนำไปเผาทำลายเพื่ออำพรางพยานหลักฐานในพื้นที่ตำบลสากออำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบและก็พิสูจน์หลักฐานในจุดที่พบรถอย่างละเอียดพร้อมเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทั้งจากสถานที่เกิดเหตุและบริเวณที่พบรถเพื่อนำไปเชื่อมโยงกับการสืบสวนสอบสวนและติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้จากการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเจ้าหน้าที่ก็เชื่อว่ารถจักรยานยนต์คันดังกล่าวมีบทบาทในการลาดตระเวนตรวจสอบความเคลื่อนไหวและแจ้งข้อมูลให้กับกลุ่มผู้ก่อเหตุก่อนลงมือก่อเหตุโจมตีเจ้าหน้าที่ขณะที่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสงานฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ลงติดตามสถานการณ์พร้อมกับหารืออย่างเร่งด่วนเพื่อกำหนดแนวทางปรับแผนรักษาความปลอดภัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่พร้อมเยี่ยมผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสก็เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจฝ่ายปกครองบูรณาการด้านงานการข่าวและการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยป้องกันการก่อเหตุซ้ำและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน
1: ส่วนความคืบหน้าที่บริเวณจุดเกิดเหตุก็พบว่าคนร้ายเนี่ยใช้เวลาปฏิบัติการเพียงแค่1นาที30วินาทีนะคะก่อนที่จะหลบหนีไปและภายหลังการก่อเหตุคนร้ายก็มีการใช้อาวุธปืนประจำกายแบบ AK-47 ของกำลังพลจำนวน3กระบอกเสื้อเกราะกันกระสุน3ตัวแล้วก็โทรศัพท์มือถือ3เครื่องก่อนหลบหนีไปตามถนนทางหลวงหมายเลข4055สายตันหยงมัดดุสงยอต่อมาเจ้าหน้าที่ตรวจพบนะคะแล้วยนต์กระบะที่ใช้ก่อเหตุถูกนำไปจอดทิ้งระหว่างเพลิง

เขาทำลายที่บ้านไอเจี๊ยหมู่ที่5ตำบลสากออำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอศรีสาครกับอำเภอระแงะและอำเภอจะแนะห่างจากจุดเกิดเหตุเนี่ยประมาณ21กิโลเมตรเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์หลักฐานและขยายผลเพื่อติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้นะคะ

0: สอบหมายเลขตัวถังรถนะคะช่วงบ่ายวันนี้ก็จะมีพิธีรดน้ำศพทหารกล้าทั้ง3นายประกอบไปด้วยจ่าสิบเอกธีรยุทธ์โสมะเกิดอาสาสมัครทหารพาน ณัฐสิทธิ์แก้วเสนาอาสาสมัครทหารพานวิมลดาบทองณวัดบางนราจังหวัดนราธิวาสและมีพิธีส่งร่างทหารกลับภูมิลำเนาเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปพลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4นะคะส่วนหน้าลงพื้นที่ที่จุดตรวจบูเกซามีพร้อมสั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจเร่งส่วนที่กำลังปิดล้อมเส้นทางหลบหนีเพื่อจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีและกำชับให้มีการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดค่ะและหลังจากนั้นแม่ทัพภาคที่4ก็เดินทางไปที่โรงพยาบาลระแงะจังหวัดนราธิวาสไปให้กำลังใจนะคะ เด็กชายแอปีฟอายุ10ปีซึ่งก็ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงแล้วก็คว้างระเบิดแสวงเครื่องแบบไป๊บอมโจมตีจุดตรวจ ที่บูเกซามีทำให้มีบาดแผลฉีกขาดที่โคนขาขนาด2เซนติเมตรแล้วก็1เซนติเมตรค่ะตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วแม่ทัพภาคที่4ได้แสดงความห่วงใยต่อผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวพร้อมขอประณามการก่อเหตุที่มีการใช้อาวุธปืนแล้วก็ระเบิดโจมตีจุดตรวจซึ่งเป็นการกระทำที่อุกอาจไร้มนุษยธรรมไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนผู้บริสุทธิ์โดยเฉพาะเด็กและผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นการละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงค่ะต่อมาที่กรุงเทพนะคะวันนี้ทางผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามงานนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกรณีเหตุคนร้ายรอบยิงทหารพรานเสียชีวิตที่จังหวัดนราธิวาสเนี่ยนักข่าวถามบอกว่าจะลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์แล้วก็ไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บด้วยหรือไม่นะคะท่านนายกก็ตอบสั้นๆนะคะบอกว่าจะไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะ
1: ขณะที่ฝ่ายความมั่นคงจังหวัดยะลาก็เพิ่มความเข้มนะครับในการตรวจยานพาหนะเพื่อเฝ้าระวังพื้นที่พร้อมแจ้งสกัดจับรถจักรยานยนต์ต้องสงสัย2คันที่คาดว่าใช้ในการก่อเหตุยิงถล่มจุดตรวจบูเกซามีในงานด้านความมั่นคงจังหวัดยะลาได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดโดยสั่งการให้ทุกจุดตรวจและจุดสกัดเพิ่มความเข้มงวดในการที่จะตรวจสอบรถยนต์ยานพาหนะทุกชนิดพร้อมกับกระจายกำลังและข้อมูลในการสกัดจับรถจักรยานยนต์ต้องสงสัย2คันที่ใช้เป็นรถนำและรถตามในการก่อเหตุประกอบด้วยรถจักรยานยนต์ Honda Wave รุ่น 110i สีแดงเทาปี2022หมายเลขทะเบียน1กน536นราธิวาสซึ่งเป็นรถที่แจ้งหายไว้ตั้งแต่วันที่26พฤศจิกายน2566ในพื้นที่รับผิดชอบของสภ.จะแนะและรถจักรยานยนต์ Honda Wave รุ่น 110i สีขาวแดงปี2010หมายเลขทะเบียนขอไข่จจานนหนู552นราธิวาสซึ่งเป็นรถที่เกี่ยวข้องในคดีชิงทรัพย์พื้นที่รับผิดชอบของสภ.สุขิรินทร์การโดยการได้แจ้งเตือนกำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังเนื่องจากคนร้ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงสีตัวรถหรือว่าดัดแปลงตัวอักษรบนป้ายทะเบียนเพื่ออำพรางการตรวจสอบหากพบเห็นรถจักรยานยนต์ที่มีลักษณะดังกล่าวขอให้ตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อป้องกันการหลบหนีและสกัดกั้นไม่ให้กลุ่มคนร้ายนำกลับมาก่อเหตุซ้ำในพื้นที่อีกด้านกองบริการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าแสดงความอาลัยและสะดุดีทหารกล้าที่เสียชีวิตทั้ง5นายประกอบด้วยจ่าสิบเอกธีรยุทธ์โสมเกิดอาสาสมัครทหารพรานวิมลดาบทองอาสาสมัครทหารพรานณัฐสิทธิ์แก้วเสนาอาสาสมัครทหารพรานซาลาฮูดิงปีและอาสาสมัครทหารพรานสกิริยาเจเนซึ่งโดยแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้สูญเสียพร้อมกับยืนยันว่าจะดูแลสิทธิ์และก็สวัสดิการของครอบครัวกำลังพลผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ควบคู่กับการเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เสียสละและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนการสดุดีทหารกล้าทั้ง5นายไม่เพียงเป็นการรำลึกถึงผู้อุทิศชีวิตเพื่อชาติแต่ยังเป็นเครื่องเตือนใจถึงคุณค่าของการเสียสละความกล้าหาญและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาความสงบสุขของประชาชนและพื้นแผ่นดินไทยโดยความเสียสละของพวกเขาจะยังคงอยู่ในความทรงจำได้รับการยกย่องในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวมอย่างสมเกียรติ
0: มาดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะก็มีการนำแถลงผลปฏิบัติการ Silent Wolf นะคะทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าของหลวงค่ะเสียหายไป280ล้านบาทเพื่อที่จะไปทำเหมืองขุดเงินดิจิตอลโดยตรวจยึดเครื่องขุดเงินดิจิตอลจาก

0: ง 2.2 จังหวัดด้วยกันได้ประมาณ 1,900 เครื่องคิดเป็นมูลค่าของกลางประมาณ200ล้านบาทค่ะนายกรัฐมนตรีบอกนะคะว่าจะเดินหน้าในการขยายผลดำเนินคดีทั้งกระบวนการยึดทรัพย์ให้เป็นของรัฐมากที่สุดค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยปฏิบัติการไซเลนท์วอร์บุกตรวจค้น7จุดทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินดิจิตอลคือเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ได้ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะเข้าไปตรวจค้น7จุดในจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็นครปฐมค่ะหลังจากที่ไปพบเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อดำเนินกิจการเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลด้วยการต่อตรงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง22กิโลโวลต์โดยไม่ผ่านเครื่องวัดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยตรวจยึดเครื่องขุดเงินดิจิทัลทั้ง2จุดได้ประมาณ 1,900เครื่องคิดเป็นมูลค่าของกลางประมาณ200ล้านบาทขณะที่มูลค่าความเสียหายจากการลักลอบใช้ไฟในโรงงานทั้ง2แห่งเบื้องต้นอยู่ที่ประมาณ280ล้านบาทนอกจากนี้นะคะยังเข้าไปตรวจค้นบ้านพักอาศัยแล้วก็สำนักงานของกลุ่มที่เกี่ยวข้องรวม5แห่งทั้งในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครนครปฐมโดยตรวจพบผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะตรวจยึดเอกสารพยานหลักฐานสำคัญจำนวนมากสามารถขยายผลดำเนินคดีรวมถึงอาจนำไปสู่การดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากคดีที่ได้ดำเนินการไปแล้วนายกรัฐมนตรีย้ำบอกว่าการดำเนินการของรัฐเนี่ยไม่ได้มุ่งหมายเพียงการจับกลุ่มหรือว่ายึดของกลางเท่านั้นแต่ว่ามุ่งตัดวงจรอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์พร้อมทั้งใช้มาตรการทางกฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้องด้านการดำเนินคดีการติดตามทรัพย์สินและการขยายผลไปยังเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำผิดซ้ำขึ้นมาอีก
1: การดำเนินการของรัฐไม่ได้มุ่งหมายเพียงการจับกุมหรือยึดของกลางเท่านั้นแต่จะมุ่งตัดวงจรอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบพร้อมทั้งใช้มาตรการทางกฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านการดำเนินคดีการติดตามทรัพย์สินและการขยายผลไปยังเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำผิดซ้ำ
2: ขณะที่สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานั้นนะครับผู้บัญชาการทหารบกก็ลงพื้นที่กองกำลังบุรพาและกองกำลังสุรนารีติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมเยี่ยมกำลังพลแนวหน้าและผู้ได้รับบาดเจ็บเน้นย้ำการรักษาความพร้อมของหน่วยควบคู่กับมาตรการพิทักษ์กำลังพลพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาเดินทางลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและตรวจเยี่ยมกำลังพลกองกำลังป้องกันชายแดนทั้งในส่วนของกองกำลังบุรพาและกองกำลังสุรนารีโดยได้เดินทางไปยังหน่วยเฉพาะกิจตาพระยาอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วเพื่อรับทราบสถานการณ์มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับกำลังพลเพื่อสร้างขวัญกำลังใจจากนั้นเดินทางต่อไปยังหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่22อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อตรวจเยี่ยมจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกูพร้อมกล่าวขอบคุณกำลังพลที่ทุ่มเทเสียสละพิทักษ์รักษาอธิปไตยรวมถึงได้กำชับให้ผู้บังคับหน่วยให้ความสำคัญสูงสุดกับมาตรการพิทักษ์กำลังพลทางการดูแลความเป็นอยู่สิทธิสวัสดิการของครอบครัวก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเยี่ยมและมอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนจำนวน4นายพร้อมกำชับให้คณะแพทย์วางแผนการรักษาพยาบาลอย่างดีที่สุดเพื่อให้กำลังพลกลับมามีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงและพร้อมปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติ
0: กระทรวงยุติธรรมกระเดินหน้าในการยกระดับความร่วมมือไทยสปป.ลาวนะคะในการสกัดกั้นยาเสพติดหลังจากที่พบสถิติเมื่อปี2568ที่มีการเข้าตรวจยึดยาบ้าตามแนวชายแดนไทยลาวได้กว่า415ล้านเม็ดค่ะพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมคณะผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ซึ่งก็นำโดยพลตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการปปส.ค่ะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด้านการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนลุ่มแม่น้ำโขงในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและแขวงบ่อแก้วสปป.ลาวเพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญในการสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่ประเทศไทยจากสถิ

0: จับกุมและตรวจยึดยาบ้าโดยศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานปปส.พบนะคะว่าในช่วงปี2568ประเทศไทยค่ะสามารถจับกุมคดีที่เกี่ยวกับการลักลอบลำเลียงยาบ้าเข้าสู่ประเทศในพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยลาวจำนวน370คดีตรวจยึดของกลางยาบ้าได้มากถึง415ล้านเม็ดสูงกว่าในพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยเมียนมาสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางแล้วก็แนวโน้มการลักลอบยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมปัจจุบันค่ะเครือข่ายนักค้ายาเสพติดเลือกสปป.ลาวเป็นพื้นที่ทางผ่านเช่นเดียวกันกับประเทศไทยคณะรับฟังการบรรยายสรุปจากหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตเชียงรายตลอดจนหารือแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนค่ะ
1: ปปส.ก็เปิดปฏิบัติการกรุงเทพปลอดภัยโดยเซฟแบงคอกนะครับระดมทุกหน่วยงานเดินหน้าทำสงครามกับยาเสพติด90วันตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลโดยมุ่งยึดในการยึดทรัพย์ของเครือข่ายรายใหญ่และการกวาดการล้างพื้นที่ทั่วกรุงครับนายปริญเมฆานันท์ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมบูรณาการแนวทางการขับเคลื่อนงานและเปิดปฏิบัติการร่วมกรุงเทพปลอดภัยเซฟแบงคอกภายใต้ปฏิบัติการ Operation 90 Days พิฆาตยาเสพติดระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569โดยมีพลตำรวจตรีธีรเดช ธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและพลตำรวจตรีสมบูรณ์เทียนขาวรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดพร้อมด้วยผู้แทนกองบังคับการตำรวจนครบาล1ถึง9และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสำหรับแผนปฏิบัติการ90วันนั้นจะขับเคลื่อนผ่าน4มาตรการสำคัญคือการสืบสวนขยายผลและการยึดทรัพย์สินเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่การกวาดล้างพื้นที่และการตรวจเชิงรุกสถานบริการและสถานประกอบการการปิดล้อมตรวจค้นและการจับกุมผู้ค้ารายย่อยในชุมชนที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดรวมถึงการบูรณาการฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนและการวางแผนปฏิบัติการนายปรินกล่าวว่าปัจจุบันพบเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติใช้ไทยเป็นฐานลำเลียงยาเสพติดไปยังต่างประเทศซึ่งผู้ค้ารายสำคัญส่วนใหญ่ในกรุงเทพไม่ใช่ผู้ผลิตแต่เป็นผู้รับยาเสพติดมาพักคอยและกระจายเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพโดยสำนักงานปปส.ได้ประสานตำรวจปราบปรามยาเสพติดเพื่อเตรียมเปิดปฏิบัติการจับกุมเครือข่ายสำคัญในเร็วนี้อีกทั้งจากข้อมูลการสืบสวนยังพบว่าขบวนการลำเลียงยาเสพติดยังคงใช้รูปแบบเดิมลำเลียงจากพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเหนือเข้าสู่กรุงเทพโดยเจ้าหน้าที่ปปส.และตำรวจอยู่ระหว่างการติดตามเส้นทางการเงินเส้นทางการลำเลียงและขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการพร้อมดำเนินการยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง
0: ไปดูเรื่องของคดีแก๊งคอลเซ็นเตอร์กันบ้างนะคะล่าสุดทางตำรวจได้เข้าช่วยเหลือนักศึกษา2คนค่ะหลังจากที่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์แอบอ้างบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมีการบังคับให้โอนเงินนะคะรวม 600,000 บาทแล้วก็สั่งให้ขังตัวเองเอาไว้ในห้องค่ะตำรวจสภ.ปากคลองรังสิตและสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์จังหวัดปทุมธานีนะคะมีการสนที่กำลังเข้าช่วยเหลือนักศึกษาที่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรศัพท์มาแอบอ้างบอกเป็นตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นข่มขู่บอกว่านักศึกษาเนี่ยมีข้อหาเกี่ยวกับคดีร้ายแรงเพื่อกดดันให้เกิดความตื่นตระหนกแล้วก็ตกใจกลัวจากนั้นมิจฉาชีพค่ะสั่งการให้ผู้เสียหายห้ามติดต่อกับบุคคลภายนอกและบังคับให้เดินทางออกจากที่พักปกติเพื่อไปหลบซ่อนตัวตามสถานที่ต่างๆแล้วก็บังคับให้โอนเงินเข้าบัญชีม้าของกลุ่มมิจฉาชีพคนแรกเนี่ยโอนเงินไป 100,000 บาทนะอีกคนก็โอนเงินไปถึง 500,000 บาทรวมกันเป็นทั้งหมด 600,000 บาทค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็สอบปากคำเชิงลึกตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อที่จะรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมายต่อไป
1: พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาชมข่าวเที่ยง NPT กันต่อครับ

0: มีอะไรให้เล่นบ้างน่ะเอ้ยนี่ไงตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่ตลุกตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช
1: ่นี่มันสิงโตที่ปู่ได้มาช่วงตรุษจีนตอนเด็กๆนี่นะเด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
2: ฮะหนูจำได้ค่ะที่คุณปู่เคยเล่าให้ฟังว่าในสมัยอยุธยามีคนจีนเข้ามาค้าขายและรับราชการกัน
1: ไม่ใช่แค่ชาวจีนนะในระยะแรกก็มีชาวอินเดียมีพ่อค้าอาหรับแวะเวียนเข้ามาต่อมาภายหลังมีพ่อค้าญี่ปุ่นเวียดนามโปรตุเกสฮอลันดาอังกฤษเข้ามาตั้งสถานีการค้าและชุมชนอยุธยาจะเป็นเมืองที่หลากหลายไปด้วยชาวต่างชาติเลยล่ะ
0: แล้วเขาเข้ามาทำอะไรกันหรอครับ
1: เขาก็มาค้าขายและเผยแพร่ศาสนายังไงล่ะเพราะมหากษัตริย์ไทยทรงอุปถัมภ์ให้ชาวต่างชาติได้เข้ามาอยู่โดยไม่เกี่ยงเชื้อชาติศาสนาและชาวต่างชาติคนไหนที่มีความสามารถก็ยังได้เข้ามารับราชการในตำแหน่งสำคัญอีกนะเช่นเป็นล่ามหรืออาสารักษาพระองค์
0: โถเอ้ยแก่นแก้วเอาไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย
3: ย่านสามมาสมัยอยุธยา
0: อย่ายิงผมอย่ายิงผม
2: ใจเย็นๆก่อนแม่เสียงปืนที่ไหนดูดีๆสิ
0: ตะวันตะวันคนนั้นที่เราเพิ่งเจอครั้งที่แล้วนี
2: ่อ๋อใช่ออกยาวิชัยเย็นหรือคอนสแตนตินโฟลคอนไงล่ะชากรีที่ได้รับราชการในสมัยสมเด็จพระนารายณ
0: ์มากับชาวต่างชาติอีก2คนด้วยคนนึงที่นุ่งผ้าสวยๆและยังมีผ้าปกหัวด้วยดูเหมือนเป็นชาวอาหรับอีกคนนึงเป็นฝรั่งสมัยนี้มีคนต่างชาติอยู่ร่วมกันเยอะอย่างที่ปู่บอกจริงๆด้วย
2: นั่นน่ะสิ
4: อ้าวมานี่พวกเองมากินขนมกันสิเมียข้าทำเองเลยนะ
0: นี่ทองหยอดนี่นะอร่อย
4: เมียข้าส่งมาวางขายยังมีทองหยิบฝอยทองและเม็ดขนุนอีกนะ
0: โอ้โหชาวตะวันตกนี่เอาขนมอร่อยๆเข้ามาในเมืองไทยเต็มไปหมดเลยเนาะตะวัน
4: ไม่ได้มีแค่ขนมนะพวกเองยังมีความรู้ใหม่ๆเข้ามาด้วยเห็นจะมีหอดูดาวที่ละวัวเอ้ายังมีป้อมที่สร้างขึ้นมาที่บางกอกอีกนะ
0: ว้าว
2: ว้าวเจ๋งสุดยอดเลยอ่ะ
4: พวกเองนี่แต่งตัวประหลาดสำเนียงก็พี่กวนแท้ไม่เคยจะมาก่อนข้าอยู่อยุธยามานานยังไม่คุ้นหูเป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ
2: ก็ประมาณนั้นค่ะ
4: แต่พวกเองไม่ต้องกลัวนะอยู่ที่นี่สงบสุขไม่ว่าจะมาจากที่ไหนไม่ต้องห่วงเรื่องรบราค่าฟันพระเจ้าแผ่นดินทรงอุดหนุนคนต่างถิ่นต่างชาติดูสิขนาดคนกรีกอย่างข้ายังได้เข้ามารับราชการเลยพระนามพระทัยของพระมหากษัตริย์แท้แท้ Oh my God what is that Hey เดี๋ยวก่อนสิพวกเอง
1: เอ้าเมฆไปเอาขนมมาจากไหนเนี่ย
0: อ๋อตะวันเอามาฝากเมื่อกี้นะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ขนมไทยหลายๆชนิดเนี่ยก็ดัดแปลงมาจากขนมตะวันตกนะตอนที่ชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยในไทยเยอะๆเห็นไหมว่าการที่พระมหากษัตริย์ต้อนรับให้คนต่างชาติต่างศาสนาได้เข้ามาอาศัยอยู่รวมกันเราก็ได้แบ่งปันความรู้และวัฒนธรรมเข้ามาด้วยแทนที่เราจะเสียเลือดเสียเนื้อเรากลับได้ภูมิปัญญาเพิ่มเติมเข้ามานะ
0: จนเกิดเป็นขนมแสนอร่อย
5: พระมหากษัตริย์ไทยทรงมีน้ำพระทัยต่อประชาชนไม่ว่าจะเชื้อชาติหรือศาสนาใดก็

ามทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารการกินจนเกิดวัฒนธรรมใหม่ๆและที่สำคัญยังได้ความรู้ที่ช่วยให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีมีประเพณีสนุกๆให้เรามาจนถึงปัจจุบัน

0: ดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
1: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย
0: พระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เรา
2: โยมมูเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาถอดหนังสือบัดนี้เถียวหรือจะให้อาตมาเคี่ยนตีหนึ่งโสดคือไม้มวนไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล

0: ณใหญ่พาซ่าร
1: ุ่นใหญ่พาซ่ารายการที่จะพาผู้สูงวัยออกไปเที่ยวพร้อมทั้งได้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพควบคู่กันไปด้วยวันนี้เรามาซ่ากันที่ตลาดน้ำสี่ภาคตลาดแห่งนี้อยู่ที่พัทยานั่นเองและกวนซ่าที่จะมาบุกตลาดกันในวันนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือกอล์ฟเบญจพลกับคุณหมอหมูอาจารย์ทันตแพทย์หญิงนุชนาถโอปิลันส่วนแขกรับเชิญนั้นเขาเป็นถึงพระเอกในตำนานหากพูดชื่อไปแล้วทุกคนจะต้องรู้จักยอดชายเมฆสุวรรณ
2: คือต้องบอกว่าอายอดชายเนี่ยนะครับในอดีตเนี่ยนะโอ้โหผมบอกเลยท็อปไฟของเมืองไทยเป็นพระเอกที่งานเยอะมากแล้วหนังที่เล่นนี่นะคุณหมอหนังรักหนังบูหนังผีหนังเต็มไปหมดเลยทุกแนวหนังสมัยก่อนจะมีเป็นแบบหนังอะไรที่แบบเกี่ยวกับหุ่นยนต์อะไรเงี้ยหนุมงหนุมานต้องคนนี้นะต้องคนนี้เป็นพระเอกหนุมานเจอไอ้มดแดงหนุมานเจออุลตร้าแมนหลายๆคนอาจจะไม่เคยดู
3: หนุมานกินยำไข่มดแดง
2: ไม่เกี่ยว
1: คุณผู้ชมทราบกันไหมครับว่านอกจากอายอดชายจะเป็นพระเอกระดับซูเปอร์สตาร์แล้วปัจจุบันคุณอายังเปิดพิพิธภัณฑ์ด้วยนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่างานทุกชิ้นที่เห็นนี้คุณอาทำเองกับมือเลยครับ
2: อาครับเห็นบอกอามีมิวเซียมด้วยเหรอ
3: ก็ฮะทำไว้เพราะว่ามีความคิดว่ามนุษย์เหมือนแขกที่มาเยี่ยมโลกเมื่อถึงเวลาก็จากไปแต่ก่อนจากไปเนี่ยเราควรจะมีของติดไม้ติดมือมาฝากบนโลกใบนี
2: ้โอ้ยังไงอ่ะ
3: ตอนสมัยเด็กๆเนี่ยหลวงปู่ชอบพาไปขุดศพเราก็เห็นกองกระดูกพเนินเทินทึกเราก็เลยถามหลวงปู่บอกหลวงปู่ครับแล้วผมต้องเป็นอย่างนี้ไหมก็ต้องเป็นก็ต้องเป็นทุกคนเกิดมาแล้วเป็นอย่างนี้หมดเราก็เกิดความสงสารตัวเองว่าเฮ้ยเกิดมาแล้วแค่นี้เหรอวะไม่ได้ไว้มันต้องทำอะไรที่เป็นประโยชน์ให้มากกว่านี้นี่แหละเป็นที่มาของการทำพิพิธภัณฑ
2: ์ของอาหลักๆเป็นงานปั้นป่ะ
3: มันมีหลายแบบอะจิตรกรรมประติมากรรมดรอยิ่งแล้วก็ผลงานทางด้านการ
2: ก็คือทั้งปั้นทั้งวาด
1: ก่อนที่จะไปเที่ยวตลาดน้ำสี่ภาคกันเราจะมาพูดเรื่องโรคในวันนี้กันก่อนต้องบอกเลยว่าโรคนี้ผู้สูงอายุเป็นกันเยอะมากเลยนั่นก็คือโรคช่องปากนั่นเอง
4: ที่เราพบบ่อยนะครับก็จะมีเรื่องกลิ่นปากนะครับแล้วก็ฟันโยก
5: พวกฟันลมเหงือกล้นก็มีค่ะเคยปวดฟัน
6: ก็ต้องแปรงฟันนะครับ
4: สำหรับแปรงสีฟันนะครับที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
5: ต้องใช้แบบนิ่มๆบ้างค่ะ
7: ถ้าสมมติว่ามีอาการปวดก็จะเข้าพบแพทย์เลย
4: รุ่นใหญ
5: ่พาซ่า
7: ซ่า
5: ซ่า
4: ครับผม
2: ผู้สูงอายุนี่เขามีปัญหาเรื่องนี้เยอะไหมครับ
8: ก็คนไทยค่อนข้างเยอะเพราะว่าเกิดจากการที่ว่าบางทีอาจจะกลัวหรือว่าอาจจะไม่มีเวลาไปเจอหมอฟันแล้วก็แบบว่าปล่อยจนมันเรื้อรังพอมันสะสมก็คือเป็นก็เยอะเหมือนกัน
2: นะครับเดี๋ยววันนี้ถามเต็มที่เลยนะ
3: ได้เลย
2: มีหมออยู่ข้างๆ
3: อย่ามาขูดหินปูนผมนะ
2: ใครจะขูดหินปูนในรายการโถมิติใหม่ของวงการทีวีเหรอ
3: แฟนเขาบอกว่าผมเนี่ยหินปูนเยอะเขาพาไปขูดหินปูนฉี

0: ยาให้ผม2เข็มยาชาโอ้โห2วันนั้นหน้าผมหน้าด้านไป2วันเลยเดี๋ยวนี้เรียกไปขูดญี่ปุ่นผมไม่เอาแล้ว
1: กลัวจริงๆแล้วไม่ดีเนาะ
2: ไม่ดีค่ะควรยังควรไปอยู่ค่ะ
0: เดี๋ยวกลัวเหลือหน้าด้าน
3: ตลาดน้ำสี่ภาคสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมที่นี่ได้รวบรวมของดีของเด่นทั้ง4ภาคไว้ในที่เดียวบรรยากาศภายในตลาดมีกลิ่นอายแบบไทยๆให้เราได้สัมผัสกันตลาดน้ำสี่ภาคจะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่10โมงเช้าถึง4ทุ่มครับรับรองว่าถ้ามาที่นี่จะเที่ยวทุกภาคภายใน1วันได้อย่างแน่นอน
1: ไปภาคแรกก่อนนะฮะหรือไปภาคพิสดารก่อนครับ
0: ภาคพิสดาร
1: ไปภาคอีสานก่อนเลยพอเราเข้ามาโซนนี้นะครับเขาก็จะบรรยากาศเป็นแบบอีสานงานหัตถกงหัตถกรรมอยากได้อะไรเราก็ต่อราคาเขาเขาไม่ให้เราก็
0: ไม่เราก็เอา
1: ผมชอบตลาดนี้นะครับเขาจะอะแดปต์ให้มันแบบอยู่ร่วมกับสมัยอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีอะไรที่มันร่วมสมัยอยู่ในแทรกอยู่ตามพวกโซนของภาคต่างๆ
2: มีทั้งเก่าทั้งใหม่
1: ใช่คุณหมอเคยมาเดินไหมที่นี
2: ่ยังเลยค่ะ
1: ยังเลยคุณอาครับ
0: ครั้งแรกคร
1: ับ ผมชอบอันนึงที่ค่อนข้างเก๋คือว่าเขาจะมีเหมือนอย่างเงี้ยครับเป็นอาหารตามเรือตามอะไรอย่างเงี้ยครับได้ฟีลลิ่งของตลาดน้ำสมัยก่อนเขาก็จะจอดอยู่ริมทางแล้วก็ซื้อทานกันไปตอนนี้เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องปัญหาในช่องปากของผู้สูงอายุกันแบบเอาให้ลงลึกไปเลยเพราะว่าคุณอานี่ข้องใจมากนะครับ เพราะอาไม่เป็นอะไรไงดูสิสุขภาพฟันดีอย่างนี้มันมีโรคอย่างนี้ด้วยเหรอมันคืออะไรฮะ
2: ถ้าเกิดในผู้สูงอายุนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าเราใช้งานในช่องปากเรามานานฟันของเราเนี่ยมันก็สึกได้มันก็จะมีปัญหาในเรื่องของฟันสึกฟันกร่อนหรือว่ามีโรคเหงือกก็จะแบบว่ามีการร่นได้บ้าง
1: ก็เกี่ยวกับการใช้งานของเราใช่ไหม
2: ด้วยค่ะ
1: แล้วก็การแปรงเช้าเย็นด้วย
2: ด้วยค่ะ
1: ผิดวิธี
2: อาจจะผิดวิธีมาตลอดชีวิตก็มีค่ะ
1: คุณอาแปรงฟันยังไงครับสะบัดสะบัดอย่างที่เขาบอกไหมฮะ
0: ก็
1: น้อยนะผมว่าคนไทยอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ครับใจร้อน
1: ถูไว้ก่อน
0: ใจร้อนตอนนี้อายุ77แล้ว
2: ค่ะ
1: แต่ยังแข็งแรงไง
2: ใช่ดูแข็งแรงเลยค่ะ
0: สาเหตุที่ฟันโอเคไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยเพราะว่าพฤติกรรมในการดำรงชีวิตเนี่ยเราต้องดูแลมันไม่ใช่ว่าปล่อยชีวิตให้ไหลไปตามน้ำเป็นต้นว่าเพื่อนกินเหล้าเขาชวนกินเหล้าก็กินไปสูบบุหรี
1: ่
0: นะฮะไปกินมันทำไมเหล้าอ่ะ
1: คุณหมอฮะอย่างที่คุณอาพูดมาอย่างเงี้ยการดื่มเหล้าสูบบุหรี่อะไรพวกเนี้ยมันมีผลกับฟันเราด้วยป่ะ
2: มีผลค่ะโดยเฉพาะเรื่องบุหรี่นะคะ
1: โอ้โห
2: เพราะว่าบุหรี่เนี้ยมันจะทำให้สุขภาพในเรื่องของเหงือกเนี้ยสูญเสียไปแล้วก็เป็นโรคปริทันได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี้ยเรื่องบุหรี่เนี้ยถ้าเกิดเวลาเจอคนไข้ก็จะบอกว่าที่จริงงดได้อยากให้งดลดได้อยากให้ลด
0: ผมมีอยู่วันนึงนะพอดีไปเห็นลุงแก่ๆคนนึงกำลังปิ้งลูกชิ้นอยู่เราก็ไปสวัสดีครับลุงผมซื้อลูกชิ้นหน่อยนะแล้วก็มามองหน้าบอกเฮ้ยเฮียนไม่ได้เหรอเอ้าไอ้ซานเหรอไอ
1: ้ผมเพื่อนกัน
0: เพื่อนกันผมไหว้เข้าไปแล้วฟันหักฟันหักหมดปาก
1: ฟันไม่เหลือเลยผมก็ดูแก่ไปเลยไงเสียบุคลิก
0: แก่หมดเลยแก้มตอบแอนาโตมี่หน้าที่เคยแต่งตึงเนี่ยนะนูนๆมันเพราะว่าถ้าฟันหลุดไปเนี่ยอนาโตมี่ตรงนี้มันจะพลุบเข้าไปเลย
1: เห็นไหมคุณผู้ชมฟันสำคัญมากนะอยากดูแลช่องปากต้องประพฤติตัวยังไง
2: หลักๆแล้วเนี่ยก็คือในเรื่องของการทำความสะอาดนะคะแปรงฟันให้ถูกวิธีอย่างน้อยวันละ2ครั้งนะคะนอกจากทำความสะอาดฟันด้วยการแปรงแล้วเนี่ยก็คือให้ใช้ไหมขัดฟันด้วยแล้วก็แปรงลิ้นด้วยบางคนเนี่ยจะแปรงฟันแล้วก็ไม่ได้แปรงลิ้นส่วนที่2ก็คือว่าอาหารค่ะอาหารที่ทานก็อยากให้ทานอาหารที่มีประโยชน์พวกโปรตีนอาหารที่มีแคลเซียมต่างๆแต่ทีนี้อาหารที่มีโทษเช่นอาหารที่เป็นพวกที่มีกรดพวกน้ำอัดลมอะไรพวกนี้นะคะของเปรี้ยวๆพวกนี้มันก็กัดกร่อนฟันได้เหมือนก
1: ัน เหรอ
2: ค่ะส่วนที่3ก็คือว่าในเรื่องของการที่ว่าเราควรที่จะพบทันตแพทย์เนี่ยเป็นประจำทุก6เดือนเพราะบางทีพอคุยกับหลายๆท่านเนี่ยก็จะบอกว่าเออไม่รู้นะว่าแบบต้องเจอหมอฟันทุก6เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันเป็นอะไรที่รูทีนเหมือนเราไปเช็คสุขภาพอะค่ะ
1: ของคุณอานี่พบหมอ
0: ก็6เดือนครั้งนึงบางทีก็ไปขุดหินปูน
1: เ
0: พราะว่าหินปูนเนี่ยหมอบอกว่ามันเป็นต้นเหตุของเรื่องเหงือกใช่มั้ย
2: ใช่ค
0: ่ะก็เลยต้องไปเช็คเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเกิดอาการปวด
1: ชาวต่างชาติจะมาลงเยอะเพราะว่ามาที่เดียวแล้วเขาได้เห็นวัฒนธรรมของ4ภาค
0: ภาคเลยมาที่เดียวจบเลย
1: เฮ้ยมีมวยทะเลไปดูเลยไปดูเลยเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วเลย
4: คนเองเริ่มต้นยกที่สองมาต่อเลยฮะเครื่องร้อนฮะยังไงตีกับไฟแดงต่อยครับต่อยครับต่อยที่คนหานะฮะนี่ครับสำคัญมากนะฮะต่อยที่คนหานี่เป็นการตัดกำลังคู่ต่อสู้
2: กันก็เชียร์ใคร
1: น้ำเงิน
2: นั้นเอาแดง
1: นั่นไง
2: แดงสู้สู
1: ้เอาให้หนักเอาให้หนักแอนนะตอนนี้ก็มีกิจกรรมนะครับมีป้อนนมแพะเอาละฮะคุณอาเลี้ยงครับคุณอาเลี้ยงบุญโอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้
2: มันโดดแรงมากเลย
1: โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้พอแล้วพอแล้วพอแล้วให้เด็กๆบ้างเด็กๆกินเยอะๆจะได้โตโตอ้าวลูก
0: อ้าวกินไปกินไปกินไปกินไปกินไป
1: โอ้โหโอ้โหมาขอบคุณครับขอบคุณคุณอาด้วยครับ
0: ครับครับ
1: นี่ไง
0: เจริญพรโยม
1: ได้บุญและตังก็ไม่เสียด้วย ดอกหนึ่งนี่ใช้เวลาแค่ไหนฮะ
5: ถ้าทำสีอะไรก็ประมาณ5นาที
1: ฮะหมอบอกว่าเร็วกว่าขูดฟันอีก
3: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่ากลับมาซ่ากันต่อกับ
6: ลูกยาพาซ่าเย่
3: เดี๋ยวพี่กอล์ฟจะพาอายอดชายและคุณหมอหมูไปหาอะไรกินที่ภาคใต้กันสักหน่อยบอกได้เลยว่าร้อยจังวู
1: ้เอาละฮะเรามาภาคใต้นี่เราขายไม่ได้คือชาชัก
0: ชาชัก
1: นี่นี่กำลังชักอยู่เลยนี่เด็ดเด็ดอย่างอื่นได้ไหมชักอย่างอื่นได้ไหมโอเลี้ยงชักได้ไหมไม่ได้อะอะไรได้อีกอะโกโก้ชักต้องเป็นนมเหรอแล้วอะไรบ้างอะ
0: คามบ้างเดี๋ยวจะชัก
1: เดี๋ยวจัดชาชักให้หน่อยนี่นี่ไอ้นี่แหมมันจริงๆเว้ยโอ้ยออกทีวีด้วยถ้าหกขึ้นมาละโอ้ยตายกว่าจะชงได้แก้วหนึ่งเวียนหัวแทนเหลือเกินอ่ะนี่อะไรฮะ20 20เฮ้ยทีมงาน20ไว้เฮ้ยอาเลี้ยงอีกแล้วเกรงใจอาพวกเรานี่จริงๆเลย
0: ไม่เลี้ยง
1: เดี๋ยวสิโรตี
7: จ้าม
1: าภาคใต้ก็ต้องกินโรตีเอาโรตีอะไรกัน
2: เอาเป็นมะม่วงค่ะ
1: เอามะม่วงหนึ่งเอาอะไรครับ
0: ทุเรียน
1: ทุเรียนโอ้โหน่าทานอันนั้นอะไรอ่ะ
7: ท
1: ุ
7: เรียนค่ะ
1: เราใส่เนื้อทุเรียนลงไปเลยใช่ไหม
7: มันเป็นทุเรียนกวน
1: ค่ะเอาทุเรียนกวนเฮ้ยเข้าท่าเนาะอันนี้เท่าไหร่ฮะ50นี่ครับครับเชิญครับมะม่วงก็50เหมือนกันไหม
0: จ้าได้
2: อร่อยค่ะ
0: ทุกครั้งเดี๋ยวนี้ผมทานข้าวผมต้องแปรงฟันทุกครั้งหรือทานอะไรปั๊บผมต้องกลับไปต้องแปรงฟันแต่ตะกอนมันไหม้ครับ
1: ของคุณอานี่เริ่มรู้สึกว่าเราต้องให้ความสำคัญต้องแบบแปรงเช้าเย็นหรือว่ากลับบ้านต้องแปรงนี้เริ่มสักอายุประมาณเท่าไหร่ครับ
0: 60เนี่ยเริ่มแล้วนะ
1: อันนี้เริ่มช้าไปไหมหมอ
2: จริงๆก็ควรที่จะเริ่มตั้งแต่แบบว่าตั้งแต่วัยทำงาน
1: คุณหมอครับทีนี้ผู้สูงอายุควรจะใช้แปรงสีฟันต่างจากวัยอื่นไหม
2: โดยทั่วไปนะคะสามารถใช้ได้เหมือนกับวัยกลางคนทั่ว
1: แข็งแข็งก็ได้เหรอ
2: ไม่จริงเราควรที่จะใช้แปรงขนนุ่มเวลาตอนที่เราไปเลือกเสือค่ะลองเอานิ้วเนี่ยรูดดูก็ได้ค่ะว่าให้เอาอันที่มันดูนุ่มๆ
1: เด
2: ี
1: ๋ยวเชิญด้านนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาแวะไปดูหนังตะลุง มาภาคใต้ก็ต้องดูหนังตะลุงนี่เลยนั่งอยู่พอดีเลยกำลังแกะสลัก
8: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ชุดนั่นเท่าไหร่
8: ชุดราคา 8,000 บาท
1: กันเองนะ 1,800 ได้ไหม
8: เป็นงานหนังวัวตอกมือครับพี่
1: อ๋อเหรอหนังวัว
8: ใช่ครับ
0: แล้วอันเล็กนั่นเท่าไหร่อ
8: ันเล็ก350บาทครับ
1: สีนี่มันใช้สีอะไรลงอ่ะ
8: คือถ้าเป็นสีทองเนี่ยเป็นตัวนี้เป็นสีเคลือบหนัง
1: อ๋อเป็นพ่นเอาใช่ไหม
8: ใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นสีแบบนี้จะเป็นปากกา
1: อ๋อเป็นปากการะบายเอา
8: ทำมาตั้งแต่เด็กครับประมาณ20ปีแล
1: ้
8: ว
1: โอ้ทำไมถึงมาสืบสานวัฒนธรรมแบบนี้ครับ
8: คือเป็นภูมิปัญญาทางบ้านเลยครับที่บ้านเขาสืบทอดมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ
1: เราก็ชอบ
8: ครับผมก็เลย
1: อยากจะรักษาเอาไว้
8: ใช่ครับ
1: อย่างอาเนี่ยคุณอาเป็นชอบงานศิลปะมากอาเห็นนี้แล้วรู้สึกยังไงครับ
0: ก็เมื่อเด็กๆหลวงปู่ทำนายว่าผมต้องไปขายเงากิน ผมก็คิดว่าผมต้องไปเล่นหนังตะลุง
1: จริงป่ะอา
0: จริงแต่แล้วพอถึงที่สุดมันก็มาขายเงากินเพราะผมชอบเขียนก็สนใจฮะสนใจอ
1: ย่างนี้ถือว่าสวยงามนะ
0: สวยสวย
1: งานฝีมือเลยเนาะ
0: ละเอียดละเอียดดีมากเลย
1: คนที่มองข้ามเรื่องพวกนี้ไปนะฮะแล้วก็เห็นว่าฟันก็แบบไม่ได้แบบสำคัญอะไรกับชีวิตเรามากบอกโทษให้เขาฟังหน่อยถ้าไม่มีฟันคุณจะเป็นยังไง
2: ก็คือใช่ค่ะต้องบอกก่อนว่าหน้าที่ของฟันนะคะก็คือว่ามีหน้าที่ในเรื่องของการบดเคี้ยวถ้าเราไม่มีฟันการบดเคี้ยวของเราเนี่ยมันก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของอาหารที่เราทานเข้าไปเนี่ยระบบการย่อยอาหารเราก็จะทำงานหนักขึ้นส่วนที่สองก็คือในเรื่องของความสวยงามเนี่ยเพราะว่าเราต้องออกสังคมอยู่เนาะถึงแม้ว่าเราจะอายุเยอะขึ้นถ้าเกิดเราออกสังคมแล้วแบบว่าฟันหลังอะเราอาจจะไม่ค่อยรู้สึกแต่ถ้าเป็นฟันหน้าเราก็จะรู้สึกละว่าในเรื่องของการออกสังคมอาจจะขาดความมั่นใจแล้วก็ส่วนที่สามที่อยากจะเน้นก็คือในเรื่องของการออกเสียงสมมติว่าเราจะพูดตัวอะไรดีคะตัวฟอฟันฟอฟันถ้าเราไม่มีฟัน
1: ต้องใช้ฟัน
2: ใช่เพราะฉะนั้นมันจะปิดมันจะปิดลมตรงนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะมีปัญหาในเรื่องของการออกเสียงด้วย
1: โอ้โหก็คือเสียบุคลิกภาพเยอะมากเหมือนกันเน
2: า
1: ะ
2: ใช่เพราะฉะนั้นก็จะมีผลต่อคุณภาพชีวิตด้วย
1: แล้วถ้าเกิดไม่มีฟันแล้วมันมีฟันปลอมมาช่วยนี่มันมีหลายชนิดไหมฮะหรือว่ามันก็เหมือนกันหมด
2: จะต่างกันค่ะโดยหลักๆนะคะฟันปลอมเนี่ยจะมี2ชนิด
1: พอพูดถึงฟันปลอมนะฮะคุณหมอก็มีตัวอย่างให้เราดูเลยอันนี้อะไรยังไงบ้างคะเนี่ย
2: ก็คือฟันปลอมจะมีฟันปลอม2ชนิดหลักๆเป็นแบบถอดได้กับติดแน่น
1: ถอดได้คือถอดเมื่อไหร่ก็ได้
2: ใช่ค่ะสามารถถอดออกมาล้างทำความสะอาดได้ถ้าเป็นแบบถอดได้เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นฐานโลหะจะเป็นฐานโลหะแบบนี้อีกอันนึงก็คือจะเป็นแบบพลาสติกถ้าเป็นแบบพลาสติกเนี่ยความแข็งแรงมันจะน้อยกว่าเวลาตกมันจะแตกง่ายกว่านะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นโลหะเนี่ยจะแข็งแรงกว่าส่วนมากจะเป็นแบบว่าถาวรแต่ว่า
1: ถาวรหมายความว่ามันฝังไปกับปากเราเลย
2: ไม่ค่ะคือไม่ฝังแต่หมายความว่าเวลาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าคนไข้ที่ใส่เป็นแบบพลาสติกมาแล้วช่วงหนึ่งถ้าเขารู้สึกว่ามันมีความหนาแล้วก็ไม่ชอบในเรื่องของความหนาของฐานมันเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะจบด้วยสิ่งที่เป็นถาวรก็คือจะจบด้วยการที่เปลี่ยนเป็นโลหะ
1: เอาง่ายๆนะผู้ชมคะคือถ้าหากว่าเป็นพลาสติกเนี่ยเหมือนมันเกะกะปากเรามากกว่ามันต้องมีฐานให้สวม
2: ค่ะ
1: แต่ว่าถ้าเกิดเป็นเหล็กมันจะแบบมันจะกระชับกว่า
2: บางได้กว่า
1: โอเคเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมพาไปภาคเหนือต่อนะฮะภาคนี้เขาก็จะตกแต่งแบบว่ามีพวกตุงตึงมีล่มเนี่ยนี่ข้างหน้าเขาจะเบียบเป็นพวกแกะสลักสบู่ดอกหนึ่งนี่ใช้เวลาแค่ไหนฮะ
5: ถ้าทำสีอะไรก็ประมาณ5 นาที
1: ฮะ
2: 5 นาทีเองเหรอคะ
1: หมอบอกว่าเร็วกว่าขูดฟันอีกพี่มีปัญหาเกี่ยวกับพวกสุขภาพฟันบ้างไหมครับ
5: มีครับ
1: อ้าวถามเลย
5: ฟันเนี่ยมันคอนมันปวด
2: พบหมอฟันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่คะ
5: 2 เดือนกว่าครับ
2: แล้วครั้งสุดท้ายที่คุณหมอฟันเขาตรวจเขาว่าไง
5: บ้างเขาบอกว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะขูดเฉยๆครับ
2: ใช่
1: มันโยกขนาดไหนครับ
5: มันก็โยกแบบว่า
1: จะหลุดแล้วล่ะ
5: คานจะหลุดแล้ว
0: เขารักษารากฟันให้
5: ครับผม
0: แล้วมีโอกาสหายไหมหมอ
5: ครับผมถามหมอบอกว่ามีโอกาสหายแต่เราต้องรักษาให้ดี
1: นี่บ้าบอคุยอยู่แป๊บเดียวดูสิ
2: เสร็จแล้ว
1: มาเป็นดอกละดีไม่ส่งสีทองมาให
5: ้ชมพูครับชมพู
2: ทีนี้เมื่อกี้เป็นแบบถอดได้แล้วเนาะทีนี้ก็คือจะมาเป็นแบบติดแน่นถ้าเป็นแบบติดแน่นนะคะก็จะมีเป็นแบบว่าสมมติว่าฟันซี่หนึ่งของเราเนี่ยมันผุรอบด้านอยู่นะคะแล้วก็ซี่อื่นเนี่ยยังดีอยู่ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของครอบฟันก็คือกรอบผิวฟันแล้วก็ไปเข้าไปห้องแลบแล้วก็ทำออกมาอันนี้คือครอบฟันแต่จะมีอีกอย่างนึงก็คือเรียกว่าเป็นสะพานฟันสะพานฟันก็จะเป็นลักษณะมันจะเป็นสะพานโดยที่ฟันตรงกลางเนี่ยมันหายไป
1: ครับ
2: กรอบผิวฟันเนี่ยซี่ข้างเคียงแล้วเสร็จแล้วก็คือทำเป็นแลบมาแล้วก็ครอบลงไปก็จะมีฟัน3ซี่เหมือนเดิมข้อเสียก็คือเราต้องกรอบผิวฟันของซี่ข้างๆเพราะฉะนั้นพอในปัจจุบันนะคะมันก็จะมีว่าทำเป็นรากเทียมก็คือเวลาที่เราสูญเสียฟันไปแค่1ซี่เราก็จะทำเป็นรากเทียมขึ้นมา
0: ก็ต้องเจาะกระดูกเข้าไป
2: แต่อันนั้นต้องอาศัยการผ่าตัดเพื่อที่จะฝังตัวรากเทียมลงไป
1: เฮ้ยขนลุกเห็นป่ะต้องดูแลฟันให้ดีนะ
2: ใช่ค่ะ
1: ตอนนี้นะครับผมก็พาคุณหมอกับคุณอามาทานอาหารเหนือกันปกติได้ทานบ่อยไหมครับคุณหมอ
2: เป็นครั้งคราวค่ะ
1: ชอบอะไรปกติถ้าเกิดทาน
2: ปกติชอบกินไส้อั่ว
1: คุณอานะครับ
0: หมดเลยอาหารเหนือเลยชอบทั้งหมดอ๋อ
1: ชอบหมดเลยอย่างสมัยก่อนเนี่ยอานี่ถือว่าเป็นคนที่ภาพยนตร์เยอะมากนะเป็นร้อยๆเรื่องนะเคยถ่ายภาพยนตร์ภาคเหนือสักกี่เรื่อง30 เรื่องถึงไหมภาคเหนือ
0: โอ้ยถึงนะ
1: ถึงโอ้โห
0: เกี่ยวกับทางเหนือเนี่ยเยอะมาก
1: แล้วสมัยก่อนเขาเดินทางกันยังไงอ่ะ
0: เครื่องบิน
1: ก็มีบินไปลงแล้ว
0: ไปเครื่องบิน
1: ก็เร็วแบบนี้เหมือนกัน
0: ก็เครื่องบินแอฟโรเนี่ยใบพัดเนี่ย
1: อ๋อเหรอ
0: นะ
1: ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
0: เนี่ยนะมีอยู่วันนึงก็จะไปถ่ายหนังที่เชียงใหม่แหละพอเครื่องบินขึ้นปั๊บนะเราก็ชอบไปนั่งตรงที่ใบพัดมันหมุนนะ
1: ชอบฟั

0: เราชอบดูมันหมุนตอนนั้นมันไปได้สักพักเดียวหมุนไปมันชักอ่อนลง แล้วใบพัดนั้นมันหยุด
1: เหรอคะลุ้น
0: เราก็เลยบอกแอร์โฮสเตสบอกนู่นใบพัดหยุด
1: ทำไงคะ
0: แอร์ก็ไปบอกกัปตันเอาเครื่องลง
2: คุณหมอเคยมีประสบการณ์อะไรอย่างนี้ไหม
1: ไม่เคยไม่อยากเคยด้วย
3: ค่ะอุดหนุนแฟนคลับก็ได้นะนี่เป็นแฟนคลับ
2: ถามว่าเรื่องไหนอาเล่นแล้วตายครับคำถามนี้มีมูลค่า 1,000 บาทครับ
4: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าความสนุกของรุ่นใหญ่พาซ่ายังไม่หมดนะครับเพราะตลาดน้ำ4ภาคไม่ได้มีแค่เที่ยวชม4ภาคเท่านั้นแต่ยังมีอีกหนึ่งสถานที่ถ้ามาแล้วไม่ควรพลาดถ้าอยากรู้ว่ามันคือที่ไหนเราไปทราบพร้อมๆกันเลยครับ
2: อันนี้ที่เรานั่งอยู่เขาเรียกว่าเรือสะเทินน้ำสะเทินบกนะครับต้องบอกว่าเรือลำนี้มีจุดเด่นพิเศษก็คือว่ารั่ว
1: ฮะ ว่ายน้ำไม่เป็นค่ะ
2: อ๋อมีฮะด้วย ว่ายน้ำแข็งไหมครับ
0: แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยว่ายไปกลับ10รอบแป๊บเดียว
2: โอ้โหสุดยอดว่ายน้ำแบบว่าว่ายไปเองเลย
0: มายกมือว่าย
2: ตรงที่เราจะไปเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าหมู่บ้านวิถีไทยเดี๋ยวเราจะไปทำขนมครกกันที่นั่นถามว่าพิเศษตรงไหนผมบอกเลยก็เหมือนทั่วๆไปที่เราเห็นนั่นแหละครับแต่ว่าเราจะนั่งเรือไปทำครับผม
1: อันนี้ก็พิเศษแล้วค่ะ
2: ครับผมโอเคเขามีข้อเสียบ้างไหมครับไอ้ฟันปลอมเนี่ย
1: ถ้าเกิดสมมติเป็นฟันปลอมแบบถอดได
2: ้
1: ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนคัดลำคาญ
2: มันหลุดง่าย
1: คงไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าเราต้องถอดออกมาล้างทำความสะอาดอย่างเช่นสมมติว่าถ้าใส่ฟันปลอมแบบถอดได้ไปทานข้าวอาหารกลางวันข้างนอกถ้าเราอยู่นอกบ้านเราก็ต้องเข้าห้องน้ำละแล้วก็ต้องถอดออกมาล้างละแต่เมื่อเทียบกับถ้าเกิดเป็นฟันปลอมแบบติดแน่นเราถอดมาเองไม่ได้อยู่แล้วก็ไม่ต้องถอดแต่ว่าเราก็คือแปรงฟันทำความสะอาดหลังจากที่เรารับประทานอาหารแล้ว
2: ฟันปลอมเขามีอายุของเขาไหมฮะ
1: ขึ้นอยู่กับการดูแลของตัวคนไข้ด้วย
2: โดยเฉลี่ยครับ
1: โดยเฉลี่ยที่จริงถ้าดูแลได้ดีๆเนี่ยก็ใช้ไปได้ตลอดชีวิตคือการดูแลเนี่ยสำคัญก็คือในเรื่องของการทำความสะอาดต้องทำความสะอาดถึงแม้ว่ามันจะเป็นตัวฟันปลอมมันจะไม่ผุก็ตามแต่ว่าถ้าเกิดเป็นลักษณะของครอบฟันยังไงมันก็ยังอยู่บนเนื้อฟันตัวฟันของเราอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็ผุตามขอบได้เหมือนกัน
4: และตอนนี้เราก็มาถึงแล้วครับหมู่บ้านวิถีไทยที่นี่เป็นสถานที่ที่จัดไว้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาดูวิถีชีวิตแบบไทยๆซึ่งวันนี้เราได้พี่ต่ายมาพาทัวร์ที่นี่กันครับ
5: ครับด้านแรกนี้ครับจะเป็นลักษณะการเล่นนะครับในสมัยโบราณนะครับจะไม่ว่าจะเป็นยิงหนังสติ๊กธนูหรือหน้าไม้นะครับลูกค้าส่วนใหญ่มาก็จะชื่นชอบมากเพราะเป็นการเล่นสมัยโบราณครับเชิญนะครับนะข้างในเราจะไปดูกางเกงคอยาวของเรานะครับผมลูกค้าก็สามารถที่มาถ่ายรูปคู่กับเราได้นะครับ20บาทเยอะขนาดนี้ลูกค้าบอกผ่านมาบอกเลยยังไงก็ซื้อ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับแม่คุณนามาแล้วคุณหมอมาแล้วไปลองทำเลยครับเข้าไปซะดีๆอ่ะแม่สอนหน่อยแม่สอนหน่อยเอาเราใช้มือตอกไม่ได้เหรอแม่ใช้มือตอก
6: ไปร้อนไปร้อน
0: แล้วอันนี้ใช
6: ่ตอกแบบนี้ง่ายง่าย
2: ตอนนี้หยอดเรียบร้อยแล้วเราก็รอให้มันสุกแม่ปีนี้อายุเท่าไหร
6: ่65ค
2: ่
6: ะ
2: แม่มีปัญหาเรื่องฟันไหมครับนี่คุณหมอจากรามานะคร
6: ับ ไม่มีค่ะ
2: ไม่มีเลยทำจริง
6: จริง
2: มีปวดไหม
6: ไม่ปวด
2: มีโยกไหม
6: ไม่โยก
2: แปรงฟันมีเลือดไหลไหม
6: ไม่มี
2: โอเคมาแค่กันให้เสร็จไปแข็งแรงจนไม่รู้จะยุยังไงไอ้คุณหมอไข่ลูกกระทาเราทานเยอะๆอ่ะมันอันตรายกับสุขภาพไหมอ่ะ
0: ทานมากเหรอ
2: คอเลสเตอรอล
0: ไม่ได้เราไม่ได้เปลือง
2: เขาบอกคอเลสเตอรอลมันสูง
0: ใช่สูง
1: ก็ถ้าอายุมากขึ้นก็อย่าเพิ่งทานเยอะ
0: เท่าไหร่
6: กระทง20ค่ะ
2: อันนี้2กระทงก็เท่าไหร่40
6: 40 40
2: แหมฝรั่งแล้วด้วยรับเลยฮะเงินพระเอกครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ขอบคุณอาครับ
1: เรามากับป๋า
2: สบายครับเต็มที่เพราะอาบอกแล้วว่าเดี๋ยวเรื่องรายการเก็บทีเดียว เราทำความสะอาดเขาเหมือนฟันเราจริงๆไหมครับ
1: วิธีใช่ไหมคะถ้าเกิดสมมติว่าเป็นฟันปลอมถอดได้เราต้องเอาออกมาถอดมาล้างอยู่แล้วเมื่อเวลาที่ถอดออกมาล้างเนี่ยฟันของเราก็แปรงแต่ถ้าเกิดตัวฟันเทียมอันนี้ค่ะก็คือว่าใช้แปรงสีฟันของเราก็ได้ค่ะแต่ว่าต้องเป็นลักษณะขนแปรงที่อ่อนนุ่มนะคะตรงนี้เนี่ยจะใช้ตัวยาสีฟันของเราก็ได้แต่ว่ายาสีฟันเนี่ยต้องเป็นแบบครีมแบบเนื้อละเอียดจะมียาสีฟันบาง

0: เภทที่เป็นเนื้อใสๆถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ยตัวผงในนั้นนะคะเวลาที่เราแปรงทุกวันทุกวันเนี่ยมันจะทำให้เกิดรอยขีดข่วนกับตรงพลาสติกตรงนี้ได
1: ้คือถ้าตัดปัญหาเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยนะต้องไม่สูญเสียฟันคืออย่ากินเหล้าอย่าสูบบุหรี
2: ่ย้อนกลับไปย้อนกลับไป
0: นะคะถ้าอันนี้เป็นแบบถอดได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นฟันปลอมแบบติดแน่นแปรงฟันทำความสะอาดเหมือนปกติได้เลยแต่เน้นว่าควรใช้ไหมขัดฟันด้วยโดยที่บางครั้งเนี่ยถ้าเป็นแบบสะพานฟันนะคะเราเอาไหมลงข้างบนไม่ได้ใช่ไหมคะเราต้องสอดด้านข้างซึ่งอาจจะต้องใช้เป็นตัวพวกไหมพิเศษหรือที่เรียกว่าซูเปอร์ฟอร์
1: ถ้ามีหินปูเยอะๆเนี่ยใช้ไหมขัดหม้อ
0: ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวมันจะไปโดนเหงือก
2: หัวหมอก็จะไปโดนเหงือกใครจะกล้าไปขัดวันนี้เป็นน้ำสมุนไพรนะฮะนี่มีเต็มเลยสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ป้าทิพย์อายุเท่าไหร
3: ่58ค่ะ
2: อุ้ยจริงป่ะ
3: ค่ะ
2: เฮ้ยจริงดูสาวอยู่เลยอันนี้ไฮไลท์มาเหรออ
3: ันนี้ของจริงตัวจริงค่ะ
2: โอเคเจี๊ยบ1แก้วครับน้ำอะไรครับ
1: ไม่เอาดีกว่า
3: อุดหนุนแฟนคลับก็ได้นะนี่เป็นแฟนคลับ
1: แล้วชื่ออะไร
3: ค่ะ
1: ชื่ออะไรครับ
3: คุณยอดชายค่ะ
2: ไม่ใช่อันนี้กรุงศรีวิไลเปล่า
3: คุณยอดชายเมฆสุวรรณค่ะ
1: สาเหตุที่ผมไม่กินเพราะอะไรรู้ไหม
2: เพราะอะไรฮะ
1: เบาหวานตอนที่อายุ20กว่ามีผู้ชายมาจีบเยอะไหม
3: ก็ไม่จีบแล้วค่ะตอนนั้นแต่งงานแล้วค่ะ
1: แต่งอายุเท่าไหร
3: ่แต่งงานอายุ18ปีตอนนั้นเป็นแฟนคลับอยู
1: ่ตอนนั้นดูเรื่องอะไร
3: ดูตั้งแต
1: ่หนึ่งในดวงใจดูป่ะ
3: อ๋อดูค่ะ
1: พี่แม่ปิงดูป่ะ
3: ก็ดูค่ะ
1: ยอดกระล่อนดูป่ะ
2: ถามว่าเรื่องไหนอาเล่นแล้วตายครับคำถามนี้มีมูลค่า 1,000 บาทครับนับถอยหลัง5 4 3 2 1หมดเวลาครับ
3: น่าจะไม่ได้ค่ะยอมเสียสละ
2: ยอมเสียสละไปดีกว่าขอบคุณครับไปดูเดี๋ยวคิดตังค์ไปดูไปดู
1: เท่าไหร่เนี่ย
2: เดี๋ยวทีมงานมันจ่ายนะครับคุณหมอครับวันนี้มาเดินเที่ยวกับเราเป็นไงบ้างครับ
1: สนุกดี
2: คืออย่างคุณอาเนี่ยอยู่กับงานศิลปะเยอะออกมาอย่างนี้ก็เหมือนแบบได้เจอมุมมองอะไรใหม่ๆบ้าง
1: ได้รับความรู้สึกอะไรแปลกๆบ้าง
2: นะฮะ
1: เดี๋ยวก็กลับไปเป็นพลังในการทำงานได
2: ้คุณหมอนะครับ
0: ก็ดีค่ะบอกว่าได้ออกมาเปิดหูเปิดตาแล้วก็มาที่นี่ดีนะคะมาที่เดียวแต่ว่าได้สี่ภาคเลย
2: เอานี่ขอบคุณมากๆนะครับคุณอาและคุณหมอขอบคุณครับไว้กลับมาเจอกันใหม่นะครับกับรายการของเรานะครับมาดูซิว่าครั้งหน้าผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันแล้วเจอกันใหม่นะครับกับรายการ
4: รุ่นใหญ่พาซ่า
2: ลาไปก่อนแล้วฮะสวัสดีครับพามาดูร้านนี้เพราะว่าเขาจะมีความแตกต่างจากคนอื่นฮะคือที่เห็นอยู่นี่ไอศกรีมนะครับแต่เขาทำเป็นผลไม้นั้นๆเลยถ้าเกิดใครชอบแนวแบบว่าไอศกรีมที่เป็นกลิ่นผลไม้มาลองดูแต่สำหรับเรา3คนนั้น
1: พอแล้ว
2: ก็พาไปให้ดูเฉยๆแบบ
0: ขอเป็นมะม่วงแล้วกันค่ะ
2: แล้วหมอไปกัดของเขาจ่ายตังค์ยัง
0: ขอบคุณนะครับ
2: เอาขอบคุณด้วยว่ะกัดไม่จ่ายอ่ะเ
1: พรา
2: ะ
1: งั้
0: นไม่มีตังค์นะคะอายอมไหมคะ
1: คุณหมอทานนะครับ
5: คุณใหญ่พาซ่า
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยาย

ความสุขความเจริญในหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดขึ้นแก่สาธุชนทั้งหลายที่มีความสนใจในธรรมะอันถือว่าเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของเราเพราะคนเราเกิดมาแล้วเนี่ยก็มีสองส่วนอย่างที่เราท่านทั้งหลายได้เข้าใจกันอยู่นั่นแหละว่าในส่วนที่เป็นกายและส่วนที่เป็นจิตใจส่วนที่เป็นกายนี่เราก็มองเห็นแล้วก็หาอุปกรณ์อะไรต่างๆเข้ามาพยุงร่างกายของเราเนี่ยให้มันทรงอยู่ได้เป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารบ้างเสื้อผ้าอาภรณ์ต่างๆบ้างที่อยู่ที่อาศัยยารักษาโรคสิ่งต่างๆแล้วเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องพยุงร่างกายของเราให้เป็นไปได้สืบต่อไปได้อันถือว่าเป็นในส่วนที่เราท่านทั้งหลายนี้มองเห็นในส่วนทั้งทางด้านจิตใจเราท่านทั้งหลายนี่ก็ต้องหาอะไรละที่มาเป็นเครื่องพยุงที่ทำให้จิตของเราเนี่ยเป็นไปได้เช่นเดียวกันเพราะกายเรามีเครื่องพยุงกายของเราแล้วเนี่ยส่วนจิตใจเนี่ยเราก็ต้องหาเครื่องพยุงเช่นเดียวกันเพราะหากว่าเราไม่พยุงจิตใจของเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันก็จะรวนเรบ้างไม่นิ่งบ้างเมื่อเป็นฉะนั้นแล้วเนี่ยการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ถูกทิศทางแต่ถ้าหากว่าเมื่อใดก็ตามเราใช้ปัญญาของเราในการที่จะดำเนินชีวิตชีวิตของเราเนี่ยก็เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องอันว่าปัญญาเนี่ยทุกคนเนี่ยก็รู้ความหมายอยู่แล้วอันได้แก่ความรู้ความรอบรู้ในสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นความรู้รอบรู้ในทั้งทางโลกและก็ในทางธรรมแล้วก็มีความเข้าใจในเรื่องของคำว่าปัญญาอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่จะทำให้เราทั้งหลายเนี่ยเกิดปัญญาเนี่ยเราก็ต้องมาพิจารณาว่าอะไรบ้างที่จะทำให้เราเนี่ยมีปัญญาเกิดขึ้นเพื่อที่จะเป็นอุปกรณ์นำชีวิตของเราเนี่ยให้ไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองเพราะบางคนบางท่านแล้วเนี่ยไม่รู้จักในการที่จะอบรมหรือว่าหาวิธีการที่จะทำให้เกิดปัญญาปัญญาก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อปัญญาไม่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยการที่เราท่านทั้งหลายเนี่ยจะดำเนินชีวิตให้ถูกทิศทางเนี่ยก็เป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยปัญญาเนี่ยอันเป็นความรอบรู้เนี่ยจึงมีความสำคัญในชีวิตของเราโดยเฉพาะหลักธรรมหรือว่าอุปกรณ์ที่จะสนับสนุนให้เราท่านทั้งหลายเนี่ยได้เกิดปัญญาเนี่ยหรือทำให้ปัญญาของเราเนี่ยเจริญขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางโลกทางธรรมเนี่ยถ้าหากว่าเราประกอบไปด้วยหลักธรรมแล้วเนี่ยที่จะทำให้เกิดปัญญาปัญญาของเราเนี่ยก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองเมื่อเป็นเช่น

ที่ของเราเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยก็ไม่สูญเปล่าบางคนบางท่านเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยชีวิตสูญเปล่าก็เนื่องจากว่าไม่รู้จักในการใช้ชีวิตให้ถูกต้องโดยขาดปัญญาเพราะฉะนั้นแล้วในวันนี้เนี่ยก็จะได้นำให้ท่านทั้งหลายได้เห็นว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์เนี่ยใช้อะไรเป็นเครื่องให้เกิดปัญญาให้เจริญขึ้นหรือว่าพยุงปัญญาของเราเนี่ยให้ทรงอยู่ได้แล้วก็เจริญขึ้นไปเรื่อยๆด้วยประการเบื้องต้นอันเป็นข้อแรกที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสไว้ที่เรียกว่าการคบสัตบุรุษสัพปุริสสังเสวะอันหมายถึงว่าเราท่านทั้งหลายเนี่ยจะเกิดปัญญาได้เนี่ยก็ต้องหาแหล่งที่จะทำให้เกิดปัญญาเมื่อกับว่าเราอยากได้วัตถุชนิดใดก็ตามเมื่อกับว่าเราอยากจะได้ทองเนี่ยมนุษย์ของเราเนี่ยก็ต้องไปหาแหล่งที่เกิดทองเราอยากจะได้มะม่วงเราก็ต้องไปหาแหล่งที่มะม่วงนั้นเกิดความรู้หรือวิชาการต่างๆอันเป็นปัญญาเนี่ยก็เช่นเดียวกันในส่วนเบื้องต้นข้อแรกเนี่ยเราต้องรู้จักแสวงหาวิชาการหรือครูที่มีความรู้และมีคุณธรรมเราท่านทั้งหลายเกิดมาแล้วเนี่ยพ่อแม่เนี่ยต้องการอยากจะให้เราเนี่ยมีความรู้มีปัญญาเพิ่มขึ้นเนี่ยโรงเรียนไหนดีสำนักไหนดีคนไหนเป็นคนดีคนไหนเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยพ่อแม่ของเราเนี่ยจะนำเราเนี่ยเข้าไปสู่โรงเรียนนั้นแหละเข้าไปหาสำนักนั้นเพื่อที่อะไรเพื่อที่ให้เราท่านทั้งหลายนั่นเนี่ยได้ไปหาแหล่งวิชาการซะก่อนเมื่อไปหาแหล่งวิชาการแล้วเนี่ยเราท่านทั้งหลายเนี่ยก็ต้องรู้จักในการตักตวงความรู้ที่ท่านเหล่านั้นเนี่ยได้ถ่ายทอดให้แก่เราที่เรียกว่าการฟังธรรมคือสัทธรรมสวนะการฟังธรรมในที่นี้เนี่ยอันหมายถึงว่าการใส่ใจเล่าเรียนศึกษาฟังจากครูอาจารย์หรือว่าจากตำรับตำราต่างๆที่มีอยู่ยิ่งในปัจจุบันเนี่ยการสื่อสารหรืออุปกรณ์เนี่ยที่จะเข้าถึงแหล่งความรู้ต่างๆมีมากมายกว่าสมัยก่อนในเบื้องต้นเนี่ยเราก็ไปหาสำนักที่ดีหาครูที่ดีหาโรงเรียนที่ดีแล้วเนี่ยเราก็ต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียนที่เรียกว่าสัทธรรมสวนะสัทธรรมสวนะในที่นี้เนี่ยอันหมายถึงว่าการที่เราทั้งหลายเนี่ยตั้งใจเรียนตั้งใจศึกษาสุดสูสังละพะเตปัญญังตั้งใจฟังย่อมได้ปัญญาหรือฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาการฟังก็การได้แก่ศึกษาเราเรียนนั่นแหละครูบาอาจารย์ท่านมีวิธีการในการอบรมในการสั่งสอนเราอย่างไรหากว่าท่าน

มีวิชาการดีถ่ายทอดดีแล้วอะไรดีแล้วแนะนำแกเราดีแล้วเนี่ยแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้ตั้งใจศึกษาเราเรียนเลยขาดการเป็นผู้ที่ศึกษาที่ดีเราก็ไม่สามารถที่จะทำปัญญาของเราเนี่ยให้เจริญขึ้นได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยข้อหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นส่วนเบื้องต้นที่ทำให้เราท่านหลายเนี่ยได้เกิดปัญญาอันเป็นอุปกรณ์ข้อแรกต่อมาเนี่ยเมื่อได้พบครูบาอาจารย์ที่ดีแล้วเนี่ยเราก็ต้องฝึกฝนตนเองเตือนตนเองแล้วเราว่าสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนมาเนี่ยเราต้องตั้งใจฟังเราต้องตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้แก่เราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการตั้งใจศึกษาเราเรียนการตั้งใจฟังเนี่ยจึงถือว่าเป็นเครื่องสนับสนุนเนี่ยเป็นเครื่องอบรมให้เราได้เกิดปัญญาถ้าเราไม่ตั้งใจไม่สนใจฟังแล้วเนี่ยเราก็เปล่าประโยชน์เสียเวลาในการที่เราเนี่ยไปนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเลยในครั้งพุทธกาลทั้งอุบาสกอุบาสิกาหลายๆท่านหรือแม้ทั้งเจ้ารัฐที่ต่างๆที่เกิดทันในยุคพุทธกาลท่านมีโอกาสได้สดับธรรมะของผู้เจ้าแต่ว่าท่านไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจสุดท้ายแล้วเนี่ยท่านก็ไม่ได้รับประโยชน์จากการที่ท่านได้สนทนาได้ฟังจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในที่เราท่านทั้งหลายได้ทราบเป็นอดีตนั่นแหละในพุทธประวัตินี่มีในหลายท่านมีเยอะแยะให้เราทั้งหลายได้เห็นเป็นทิฏฐานุคติคือเป็นตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นเจ้าลัทธิต่างๆหรือไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาในครั้งนั้นบางคนบางท่านเนี่ยไม่ได้ตั้งใจแม้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เนี่ยจะเทศโปรดแล้วอะไรแล้วสุดท้ายแล้วท่านเหล่านั้นเนี่ยก็ไม่ได้รับประโยชน์จากการที่ตนเองเนี่ยได้เกิดมาและได้พบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการฟังเนี่ยจึงถือว่าเป็นเครื่องพยุงเป็นเครื่องอบรมปัญญาของเราประการต่อมาคือการคิดให้แยบยลที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการคือการพิจารณาให้ทราบถึงเหตุและผลคุณและโทษคือการใช้ปัญญาของเรานี่แหละพิจารณาให้ถึงเหตุพิจารณาให้ถึงผลของสิ่งนั้นๆอย่างเช่นว่าเราขับรถเร็วโดยความประมาทแล้วก็ใช้ปัญญาของเรานี่พิจารณาเสียก่อนว่าถ้าหากว่าเราขับรถเร็วโดยประมาทเนี่ยซึ่งมันเป็นเหตุเนี่ยแล้วผลเนี่ยอะไรจะตามมาถ้าเราขับรถเร็วโดยความประมาทเกิดอุบัติเหตุบ้างเสียทรัพย์สินเสียชีวิตเสียโอกาส
ในการทำคุณงามความดีต่อยอดชีวิตของเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหากว่าเราใช้โยนิโสมนสิการเนี่ยพิจารณาแล้วเนี่ยเป็นเครื่องอบรมปัญญาของเราเนี่ยให้เจริญขึ้นคือพยุงปัญญาของเราเนี่ยให้มันสูงขึ้นเพราะโยนิโสมนสิการเนี่ยเป็นสิ่งมีความสำคัญในชีวิตของเราประการหนึ่งอย่างเช่นปัจจัยทั้ง4เนี่ยหากว่าเราท่านทั้งหลายเนี่ยในพินิจพิจารณาในปัจจัยทั้ง4เนี่ยไม่ฟุ้งเฟ้อจนเกินไปไม่รู้จนเกินไปคิดเห็นคุณค่าแท้คุณค่าเทียมของสิ่งนั้นๆอย่างเช่นอาหารที่เรากินเข้าไปแล้วก็พินิจพิจารณาถึงคุณค่าแท้ของอาหารว่าอาหารนั้นเนี่ยคุณค่าแท้คืออะไรทำให้เราได้บรรเทาความหิวทำให้เรามีกายที่ทรงอยู่ได้นี่คือคุณค่าแท้ของข้าวปลาอาหารที่เราได้รับประทานไปแต่บางคนบางท่านเนี่ยไม่ได้พิจารณาถึงคุณค่าแท้ของอาหารบางครั้งก็ไปติดอยู่ในรสของอาหารบ้างไม่ได้กินอาหารชนิดนี้แล้วก็กระวนกระวายบ้างอารมณ์ไม่ดีบ้างจิตใจไม่ดีบ้างก็เลยจับว่าเราไม่ได้ใช้โยนิโสมนสิการในการพินิจพิจารณาถ้าหากว่าเราใช้โยนิโสมนสิการพินิจพิจารณาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นคุณค่าแท้คุณค่าเทียมในสิ่งนั้นๆแล้วเราก็จะรู้จักในการใช้สิ่งของนั้นๆเนี่ยให้เกิดประโยชน์เราจะไม่เกิดความประมาทไม่เกิดความฟุ้งเฟ้อในสิ่งของนั้นๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโยนิโสมนสิการเนี่ยจึงเป็นเครื่องกำกับชีวิตของเราเนี่ยและเป็นเครื่องพยุงอบรมจิตของเราให้เกิดปัญญาเพิ่มยิ่งขึ้นประการต่อมานำสิ่งที่ได้ไตร่ตรองไปประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามความมุ่งหมายหรือตามความเหมาะสมที่เรียกว่าธรรมานุธรรมปฏิบัติธรรมานุธรรมปฏิบัติเนี่ยอันหมายถึงว่าเราได้ศึกษาเราเรียนมาแล้วจากสำนักครูบาอาจารย์ต่างๆแล้วก็มาพิจารณาด้วยปัญญาของเราที่เรียกว่าโยนิสงมนสิการสุดท้ายแล้วก็นำมาสู่กระบวนการของการประพฤติปฏิบัติให้เหมาะให้ควรตามความมุ่งหมายของสถานการณ์นั้นๆให้เหมาะให้ควรตามเหตุการณ์นั้นๆเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยเราท่านทั้งหลายเนี่ยก็จะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้ยังมีความสุขด้วยการมีปัญญาและให้เราท่านทั้งหลายเนี่ยนำหลักธรรม4ประการที่เรียกว่าปัญญาวุฒิธรรมปัญญาหมายถึงปัญญาวุฒิคือการทำให้เจริญทำให้สูงขึ้นทำให้มีขึ้นอันเป็นหลักธรรมที่เจริญปัญญาเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยก็จะมีความสุขมีความเจริญด้วยการใช้ปัญญาเป็นเครื่องนำทางพุทธธรรมนำปัญญาเนี่ยหมายถึงว่าเราใช้ธรรมะของผู้เจ้าเนี่ยนำปัญญาให้เกิดความสุขความเจริญในชีวิตของเราเมื่อเป็นฉะนั้นแล้วเนี่ยความทุกข์ในชีวิตของเราเนี่ยก็ค่อยหมดไปก็ด้วยการที่เราทั้งหลายเนี่ยได้รู้จักในการ
ช้ปัญญานั่นแหละในการพินิจพิจารณาถึงเหตุต่างๆในโลกของเราและปัญญานั่นแหละก็จะเป็นเครื่องนำทางทำให้เราทั้งหลายนี่ประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องหากว่าเราไม่มีปัญญาแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยการประพฤติปฏิบัติมันก็ไม่ถูกต้องเพราะปัญญาเนี่ยเป็นเครื่องตัดสินที่ให้เราทั้งหลายเนี่ยทำบุญหรือว่าทำกุศลให้เกิดขึ้นปัญญาจึงถือว่ามีความสำคัญในชีวิตปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาว่าในอดีตของเราเราเคยทำบุญอะไรไว้บ้างการที่เราเป็นแบบนี้เนื่องจากว่าเราไม่ได้ทำบุญชนิดนั้นหรือว่าเราได้สร้างกุศลชนิดนี้เราถึงได้เกิดมาเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบางคนบางท่านเนี่ยไม่ได้พินิจพิจารณาบุญเก่าก็หมดไปบุญใหม่ก็ไม่เพิ่มขึ้นก็เนื่องจากว่าขาดปัญญาในการที่จะทำให้บุญของตนเองเนี่ยงอกเงยขึ้นเหมือนกับว่าเศรษฐีท่านหนึ่งเนี่ยก็ได้มีพระประเจกผู้เจ้ารูปหนึ่งท่านเดินไปปฏิบัติที่หน้าบ้านเสร็จแล้วก็ให้ภรรยาของตนเองเนี่ยไปใส่บาตรเมื่อภรรยาตนเองใส่ในบาตรของพระประเจกผู้เจ้าแล้วเนี่ยก็กลับมาดูว่าในบาตรของพระประเจกผู้เจ้านี่มีอะไรบ้างภรรยาตนเองใส่อะไรบ้างก็ไปดูในบาตรของพระประเจกผู้เจ้าผลปรากฏว่าภรรยาเนี่ยก็ได้ใส่อาหารที่ดีๆจิตของตนเองเนี่ยก็เกิดอกุศลขึ้นมาว่าหากว่าเราเนี่ยได้ให้อาหารดีๆแก่ทาสกรรมกรเนี่ยทาสกรรมกรเนี่ยก็ทำการงานให้แก่เราทำผลประโยชน์ทำรายได้ให้เกิดขึ้นแก่เราได้มากกว่าที่จะไปใส่บาตรให้แก่พระปัจเจกพุทธเจ้าพระสุดท้ายท่านก็ได้ละโลกนี้ไปได้ไปเกิดในนรกได้ผลการที่ท่านเนี่ยไม่ได้อนุโมทนายินดีและด้วยผลในอดีตของท่านที่ตามมาด้วยว่าในครั้งที่ท่านเคยเป็นเศรษฐีเหมือนกันแล้วก็มีพี่น้องซึ่งเป็นเศรษฐีเช่นเดียวกันผลปรากฏว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีบุตรไม่มีลูกแต่ว่าน้องท่านเนี่ยเป็นเศรษฐีแต่ว่ามีลูกแต่ด้วยจิตของตนเองเนี่ยอยากจะได้ทรัพย์สินของน้องชายเนี่ยมาเป็นของตนเองอีกก็เลยวางแผนฆ่าหลานชายของตนเองซึ่งเป็นลูกของน้องชายเนี่ยเพราะถ้าหากว่าน้องชายของตนเองเนี่ยยังมีลูกอยู่เนี่ยน้องชายตนเองตายไปแล้วสิ้นไปแล้วเนี่ยมรดกก็ต้องตกทอดไปถึงลูกซึ่งเป็นหลานของตนเองเนี่ยก็เลยวางแผนฆ่าหลานชายเสียสุดท้ายไม่นานน้องชายของตนเองเนี่ยก็ตายไปด้วยสุดท้ายแล้วเนี่ยเศรษฐีท่านเนี่ยก็ได้ทรัพย์สมบัติของน้องชายมาเป็นของตนเองด้วยเมื่อมาเกิดเป็นเศรษฐีในชาตินี้เนี่ยได้ผลบุญที่ได้ให้ภรรยาของตนเองเนี่ยใส่บาตรแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าก็ได้กลับมาเป็นเศรษฐีเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นเศรษฐีที่ไม่ได้ค่อยใช้ปัจจัยที่เหมาะควรแก่ตนเอง
ข้าวก็เป็นข้าวปลายเกรียน

เป็นข้าวที่ไม่ดีที่ตนเองได้กินอุปกรณ์อย่างอื่นก็เหมือนกันก็ได้จับว่าจิตของตนเองเนี่ยเสียดายที่ถวายอาหารปฏิบัติแก่พระประชิกพระเจ้าในสิ่งที่ดีๆแล้วพอเกิดมาชาตินี้ก็เป็นสิทธิด้วยการที่ตนเองเนี่ยไม่มีบุตรไม่มีลูกที่สืบต่อก็เพราะผลบุญที่ตนเองนั้นน่ะได้ไปฆ่าหลานชายซึ่งเป็นลูกของน้องชายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเกิดมาแล้วมีทรัพย์สมบัติแต่ว่าไม่มีปัญญาในการที่จะหาวิธีการในการที่จะนำความสุขมาให้แก่ตนเองบางคนบางท่านเนี่ยไม่รู้จักในการที่จะหาเหตุแห่งความสุขให้บังเกิดขึ้นแก่ตนเองก็เนื่องจากว่าขาดปัญญานั่นแหละหากว่าเราท่านทั้งหลายเนี่ยจะทำความสุขให้บังเกิดขึ้นแก่ตนเองเนี่ยเราก็ต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องนำทางเสียก่อนหาวิธีการที่จะทำให้ความสุขนี้บังเกิดขึ้นแก่ตัวเราเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วชีวิตของเราเกิดมาเนี่ยจึงเป็นชีวิตที่ไม่สูญเปล่าเพราะฉะนั้นแล้วในวันนี้ธรรมภาพก็ได้นำหลักธรรมอันเป็นเครื่องสนับสนุนหรือว่าพยุงที่จะทำให้ปัญญาเกิดขึ้นที่เรียกว่าปัญญาวุฒิธรรมให้สาธุชนทั้งหลายได้พินิจพิจารณาแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตของตนเองเพื่อที่จะให้เกิดความสุขความเจริญในชีวิตสุดท้ายนี้ก็ขออำนวยพรให้ทุกท่านนั้นประสบแต่ความโชคดีเจริญไปด้วยอายุวรรณะสุขภระปฏิภาณธรรมสารสมบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนขออำนวยพร

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพผานิสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมพูดคุยเพื่อศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและสอนเมนูการทำอาหารเพื่อสุขภาพยังไงมาติดตามรับชมกันนะคะและในช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ทันตแพทย์ดร.สิทธิชัยขุนทองแก้วผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงการดูแลปัญหาสุขภาพทางช่องปากของผู้สูงอายุกันถ้าพูดถึงฟันผุเนี่ยคือเด็กๆยังไงก็ทุกวัยมีโอกาสที่จะเกิดฟันผุได้อยู่แล้วถ้ารักษาแล้วก็ดูแลฟันไม่ดีถูกต้องไหมคะแต่ว่าในผู้สูงอายุเนี่ยโรคฟันผุเนี่ยก็จะมีความรุนแรงมากขึ้นใช่ไหมคะ
1: พออายุมากขึ้นเนี่ยนะฮะเหงือกร่นนะฮะก็จะเห็นตัวรากฟันรากฟันเนี่ยก็คือก็จะโดนอาหารอีกคราวนี้ก็จะผุที่ทั้งตัวฟันและรากฟันอ
0: ัน
1: นี้คือเพราะฉะนั้นถ้าวัยรุ่นเนี่ยจะผุที่ตัวฟัน
0: แต่ว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะผุไปถึงรากฟันด้วย
1: รากฟันรากฟันอันนี้ซึ่งก็ทำให้เกิดการรักษายากมากเพราะว่าวัสดุอุดฟันเนี่ยอุดที่ตัวฟันได้ดีรากฟันไม่ค่อยดีแล้วก็ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุก็มักจะแปรงฟันผิดวิธีแล้วก็มักจะแปรงรุนแรงเพราะงั้นอุดไปก็จะมีปัญหามากแล้วก็ที่ตามมาที่ชัดเจนคือเมื่อเหงือกร่นรากฟันโผล่เนี่ยฮ
0: ะ
1: คอฟันสึกเนี่ยก็จะเกิดการเสียวฟันซึ่งเห็นมาในทีวีพยายามโฆษณายาที่ฟันป้องก
0: ัน
1: เส
0: ีย
1: วฟันทานไอศกรีมไม่ได้อะไรแบบนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดกับผู้สูงอายุเนี่ยมากกว่าวัยรุ่นมากกว่าเด็กเด็กจะไม่มีฟันร่นนะ
0: คร
1: ับแต่ว่าวัยรุ่นก็ไม่ค่อยแต่ผู้สูงอายุนี่มีมากสูงเพราะว่าฟันเนี่ยสึกเนื่องจากการแปรงฟันที่ผิดวิธี
0: ทีนี้มาพูดถึงปัญหาที่เกิดจากช่องปากในผู้สูงอายุเนี่ยมันมีต้องเรียกว่าเป็นโรคอะเนาะมีอะไรบ้างอะคะ
1: คือจริงๆมันสัมพันธ์กันนะฮ
0: ะ
1: โรคในช่องปากกับโรคทั่วไปเพราะคนบอกว่าปากคือประตูสุขภาพ
0: ค่ะ
1: นะยกตัวอย่างเช่นว่าพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าสุขภาพช่องปากไม่ดีฟันไม่ดีเนี่ยจะทานอาหารได้ไม่ดีใช่ไหมเราแม้กระทั่งว่าคนสูงอายุเนี่ยไม่ต้องการโปรตีนสูงเท่ากับตอนที่เป็นวัยทำงานนะแต่ก็ต้องการโปรตีนเนี่ยไปซ่อมแซมมาซ่อมแซมร่างกายซึ่งตรงกันข้ามว่าถ้าเขาเกิดว่าฟันเขาเกิดฟันผุเนี่ยเคี้ยวอาหารไม่ได
0: ้
1: ฟันโยกนะฮะเขาก็จะทานอาหารได้ไม่ดีก็จะเลือกทานอาหารที่พูดง่ายคือมันไม่ต้องเคี้ยวอะไรฮะส
0: ่
1: วนใบประพุแป้งน้ำตาลซึ่งก็ทำไม่ได้ขาดโปรตีนน้อยนะอ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ก็เป็นปัญหาก็จะเป็นวงจรเลยครับว่าเพราะว่าเขาฟันไม่ดีก็มีปัญหาสุขภาพทั่วไปไม่ดีเพราะว่าภูมิต้านทานก็จะน้อยลงอ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: เป็นประเด็นที่เราจะพบบ่อย
0: เป็นความสัมพันธ
1: ์คราวนี้ถ้าเกิดว่าแต่ว่าส่วนหนึ่งที่เราจะเจอเป็นธรรมชาติเนี่ยนะฮะก็คือว่าคนที่สูงอายุเนี่ยบางทีก็จะมีโรคอื่นเนี่ยประกอบด้วยแล้วโรคบางโรคเนี่ยก็จะมีผลกับสุขภาพช่องปากเช่นยกตัวอย่างเช่นเป็นโรคภูมิแพ้นะฮะต้องทานยาที่รักษาภูมิแพ้เป็นโรคความดันต้องทานยาสองความดันโรคเหล่านี้นะฮะบางทีเนี่ยยาที่รักษาเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: มันไปมีผลข้างเคียงก็คือว่ามันไปหยุดยั้งการทำงานของต่อมน้ำลายทำให้ต่อมน้ำลายเนี่ยทำงานได้ไม่เต็มที
0: ่
1: ก็คือทำไมถึงจะเกี่ยวข้องไงพอน้ำลายทำงานต่อมน้ำลายทำงานไม่เต็มที่เนี่ยน้ำลายก็จะหลั่งออกมาในช่องปากเนี่ยน้อยลงปกติเราจะสังเกตว่าเวลาเราทานอาหารเนี่ยฮะเราจะทานอาหารได้อร่อยเนี่ยเพราะว่ามีน้ำลายน้ำลายจะทำให้อาหารเป็นก้อนแล้วก็ปากเราชุ่มชื้นถ้าเราปากแห้งเนี่ยนะฮะเราจะทานอาหารไม่อร่อยเลยเพราะงั้นเนี่ยคนที่สูงอายุเนี่ยพอมีปัญหาเรื่องน้ำลายเนี่ยเขาจะทานอาหารไม่อร่อยถูกไหมฮะแล้วก็จะไม่ค่อยอยากทานอาหารอันนี้เป็นประเด็นนะแล้วก็สิ่งที่พบก็คือว่าบางทีไอ้อะไรฮะเนื้อเยื่อช่องปากเนี่ยนะฮะมันก็จะแห้งก็จะเกิดการปวดแสบปวดร้อนบ้างเพราะงั้นเนี่ยน้ำในปากเนี่ยมันจะน้ำลายถ้าเป็นการชุ่มชื้นพอระขาดความชุ่มชื้นเนี่ยการกินอาหารก็จะไม่นั่นอันนี้เป็นปกตินะฮะเป็นปกติที่ว่าคนมีอายุสูงอายุเนี่ยน้ำลายจะหลั่งน้อยแต่ว่าไม่มีผลเท่ากับว่าผลข้างเคียง

0: จากการที่เขาได้รับยาเพราะงั้นเนี่ยเราก็จะมีวิธีการดูแลเขาเช่นให้คนไข้เนี่ยจิบน้ำบ่อยขึ้นนะครับบ่อยขึ้นทานน้ำบ่อยขึ้นหรือถ้ารุนแรงเนี่ยเราก็จะมีน้ำลายเทีย
1: ม
0: น้ำลายเท
1: ีย
0: มทำลายเทียมให้เขาเนี่ยแบบนี้เป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหรืออย่างกรณีถ้าเกิดที่อันตรายมากคือผู้สูงอายุแล้วเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งช่องปากต้องฉายแสงฉายแสงเนี่ยบริเวณใบหน้าเนี่ยก็จะเตือนถึงแม้จะมีเขาเรียกว่าอะไรชิวอ่ะคือที่ป้องกันต่อมน้ำลายแล้วก็ตามแต่ว่าผลกระทบจากรังสีเนี่ยมันหรือว่าการใช้เคมีบำบัดเนี่ยจะทำให้ต่อมน้ำลายทำงานได้น้อยลงนะแล้วก็จะเกิดการอักเสบแต่มันจะคืนกลับนะฮะมันจะคืนกลับแต่ช่วงที่ฉายรังสีอ่ะมันจะลดลงเพราะฉะนั้นช่วงนั้นอ่ะทันตแพทย์ต้องดูแลพวกนี้อย่างดีว่าน้ำลายเขาจะแห้งแล้วก็มีเชียร์เพิ่มขึ้นภูมิต้านทานจะน้อยลงโอกาสเกิดโรคในช่องปากเนี่ยก็จะสูงขึ้นอ
1: ัน
0: นี้ก็ต้องดูแลเป็นพิเศษ
1: มะเร็งในช่องปากไม่ค่อยได้ยินเลยคนไทยเป็นกันมากไหมคะโรคนี
0: ้มะเร็งในช่องปากคนไทยเป็นพอๆกับต่างประเทศฮะก็ในท็อป10ใน10มะเร็งที่เป็นนะฮะทั่วโลกเนี่ยฮะรวมทั้งคนไทยด้วยเนี่ยมะเร็งช่องปากเนี่ยอยู่อันดับ5อันดับ6
1: ถือว่าเป็นอันดับต้นๆอยู่เหมือนกัน
0: เพราะว่าปัจจัยเสี่ยงเป็นผู้ชายเป็นเยอ
1: ะ
0: ปัจจัยเสี่ยงคือกินเหล้าสูบบุหรี่อันนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงสูงเพราะงั้นก็ถ้าคนกินเหล้าก็สูงสูบบุหรี่ก็สูงถ้า2อย่างนี้2เด้งเพราะงั้นก็จะ 75% เนี่ยกินเหล้าสูบบุหรี่จะทำให้เกิดมะเร็งช่องปากซึ่งเป็นหมดนะฮะเมืองนอกก็เป็นหมดปัญหาเมืองไทยยังรุนแรงอยู่มะเร็งช่องปาก
1: เหรอคะ
0: แล้วช่องปากแล้วพบในผู้สูงอายุเยอะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยประมาณ50เนี่ยโอกาสจะเกิดเป็นมะเร็งได้หลายอย่างนะ
1: ครับ
0: มะเร็งช่องปากก็เช่นเดียวกันเช่นเดียวกันก็จะเกิดได้สูง
1: โอกาสที่พบก็จะสูงข
0: ึ้
1: น
0: สูงฮะสูงแล้วก็มะเร็งช่องปากเป็นปัญหาของประเทศเพราะว่าปกติเนี่ยคนไข้จะดูแลตัวเองลำบากถ้าเป็นมะเร็งที่อื่นนะฮะอย่างเช่นมะเร็งเต้านมมันก็จะมีการสอนใช่ไหมฮ
1: ะ
0: ในการคลำเต้านมแต่ว่ามะเร็งช่องปากเนี่ยที่มันเป็นเนี่ยมันอย่างคนเช่นสูงอายุนะฮะกินเหล้าสูบบุหรี่เนี่ยเราจะพบว่าเป็นมากคือที่ใต้ลิ้นซึ่งดูยากมากเพราะคนไข้เนี่ยไม่ได้กระดกลิ้นดูนะฮ
1: ะ
0: เวลาหมอดูเนี่ยต้องจับลิ้นออกมาแล้วดูตรงขนลิ้น
1: อ
0: ันนั้นเป็นจะเป็นบ่อยมากหรือไม่ก็ตรงเป็นที่พื้นของปากน
1: ะฮะ
0: ตรงที่เลยจากขนลิ้นมาเนี่ยคนไข้จะรู้สึกเป็นมะเร็งช่องปากต่อเมื่อคนไข้รู้สึกว่ากินอาหารไม่ได
1: ้
0: มาคือก้อนโตแล้วคนไข้รู้สึกจะเจ็บที่ปกติแล้วไม่เจ็บเพราะงั้นเวลาปกติเนี่ยมาก็จะรุนแรงแล้วก็บางทีเป็นมะเร็งช่องปากไม่รู้ไปหาใครหาแพทย์ที่ทันตแพทย์ไม่รู
1: ้แ
0: ต่ว่าทันตแพทย์ก็ดูฟันดูเหงือกบางทีลืมดูหมอก็บางทีก็ไม่ได้ดูใช่ไหมเวลาดูโรคไข้หวัดอย่างเงี้ยเพราะงั้นมะเร็งช่องปากเนี่ยอัตรารอด5ปีเนี่ยยังสูงยังน้อยโทษทีเพราะว่ามันมาคนไข้มาเนี่ยมาในช่วงระยะที่มันรุนแรงแล้ว
1: ค่ะคือตอนที่มีอาการ
0: ระยะต้นนะนั่นคือปัญหาจริงรักษาไม่ยากแต่ว่ามาละ
1: ระยะปลาย
0: ซึ่งก็เป็นปัญหาของคนสูงอายุนะฮะมะเร็งช่องปากเนี่ยอัตราก็ที่ผมเรียนให้ฟังคือว่าอันดับ5อันดับ6นะของมะเร็งทั้งหมดในทั่วโลกในประเทศไทย
1: แล้วสูงอยู่นอกเหนือจากมะเร็งโรคที่ไม่ต้องแจ็คพอตใหญ่ถึงขนาดมะเร็งเนี่ยผู้สูงอายุมีโอกาสเป็นเกี่ยวกับช่องปากเนี่ยทำให้เกิดโรคอะไรได้บ้าง
0: ก็ที่ตามมาเลยนะฮ
1: ะ
0: ก็คือโรคปริทันอักเสบบางทีคนไข้อาจจะไม่รู้สึกว่าเอ๊ะนี่โรคเรียกว่าอะไร
1: ค่ะไม่ได้
0: โรคปริทันเนี่ยนะฮะโดยทั่วไปเนี่ยคือฟันเนี่ยมันจะอยู่ในจะไม่ใช่ไฟลอยอยู่ฟันจะอยู่ในมีเหงือกล้อมรอบ
1: ค่ะ
0: มีกระดูกล้อมรอบมีผนังมีเนื้อเยื่อล้อมรอบ
1: ค่ะ
0: เนื้อเยื่อทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่าปริทันเพราะว่าถ้าเราภาษาไทยจะตั้งชื่อดีปริแปลว่ารอบรอบปริทันเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยโรคปริทันเนี่ยคือว่าโรคที่เกี่ยวกับอะไรก็ได้ที่รอบฟันเช่นอันที่เราจะพบมากเช่นอยู่ดีเลือดออกตามไรฟันอย่างเงี้ยเราเรียกว่าเหงือกอักเสบเพราะเหงือกคนปกติจะไม่มีเลือดออกเพราะไม่มีการอักเสบเลือดออกนี่เลือดออกตามไรฟันใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นได้ในวัยรุ่นก็เป็นโรคเหงือกอักเสบแต่ว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะเป็นโรคเหงือกอักเสบแล้วก็ไม่รักษาเนี่ยรุนแรงเนี่ยมันก็จะลุกลามไปกลายเป็นโรคปริทันอักเสบหมายถึงว่าจากเหงือกเนี่ยฮะก็จะไปทำที่กระดูกแล้วกระดูกก็จะถูกละลายแล้วก็ทำให้เกิดฟันโยกซึ่งบางทีคนไม่เข้าใจว่าทำไมฟันมันยาวขึ้น
1: ความ
0: จริงฟันไม่ได้ยาวขึ้นฮะเหงือกมันลดลงแล้วก็เลยดูตัวฟันยาวแล้วฟันจะเห็นว่าโยกเพราะงั้นเนี่ยโรคเนี้ยเป็นโรคที่ผู้สูงอายุเนี่ยเจออันดับต้นๆทั่วโลกนะฮ
1: ะ
0: จะเจอผู้สูงอายุเนี่ยซึ่งก็เป็นรุนแรงแล้วแต่วัยแล้วแต่นั้นอันนี้ก็เป็นที่พบอันนี้เป็นต้นนะฮ
1: ะ
0: อันนี้เป็นโร

0: ที่เจอบ่อย
1: ค่ะ
0: โรคที่สองที่ผมเรียนแล้วคือว่าฟันผุที่รากฟัน
1: รากฟันนี่นะรากฟันได้ยินนะ
0: โรคที่สามเนี่ยที่เจอบ่อยเนี่ยก็คือว่าโรคที่เกี่ยวกับเขานอนกัดฟัน
1: ค่ะ
0: นะฟันเนี่ยจะสึกนะฟันจะสึกฟันจะสึกเนี่ยฟันจะสั้นลงกว่าเดิมฟันสั้นลงกว่าเดิมเนี่ยจะมีปัญหาคือว่าหน้าฟันหน้ารูปหน้าจะสวยน้อยลงเพราะหน้าจะสั้นถูกไหมรูปจะเพราะว่าฟันเนี่ยมันเป็นตัวสบกันพอฟันมันสั้นลงเนี่ยนะฮะมันก็จะทำให้รูปหน้าเนี่ยสั้นแล้วก็การเคี้ยวอาหารก็ไม่ถูกต้องเพราะว่าฟันสั้นลงเนี่ยมันโฟกัสไม่ได้
1: อ
0: ัน
1: นี้ที่สั้นลงเนี่ยพอดีคุณพ่อนอนกัดฟันทุกคืนเลยคือการที่กัดฟันเนี่ยคือมันเหมือนการเสศสีกันกระทบกันอย่างนี้
0: บดตลอด
1: ทำให้ฟันมันสั้นลง
0: ฮะมันบดเพราะตรงเฉพาะด้านบดเคี้ยวเนี่ยสั้นมากนะฮะ
1: อัน
0: นี้จะบดตลอดเลยเหมือนเราบดหินนะฮะบดทุกวันนะฮ
1: ะ
0: เสียมบดทุกวันเพราะงั้นเนี่ยอันนี้ต้องไปอันนี้เป็นเยอะมากในผู้สูงอายุ
1: ค่ะ
0: ผู้สูงอายุเพราะว่ามันจะเป็นที่เกิดขึ้นนะฮะคือบดฟันนอนกรนเพราะว่ากล้ามเนื้อหย่อนนะครับอันนี้ก็จะเจอบ่อยหรือว่าฟันกร่อนนี่เกิดจากเราทานอาหารที่มีความเป็นกรดอันนี้ก็ฟันก็จะกร่อนนะฮะอ
1: ัน
0: นี้ก็ฟันแต่ว่าที่เจอบ่อยมากคือบริเวณคอฟันสึก
1: คอฟันคือส่วนไหน
0: คือคอฟันคือสมมติฟันเนี่ยนะฮะมันอยู่บนเหงือกใช่ไหมฮ
1: ะ
0: ตรงที่ติดเหงือกเนี่ยฮะเราเรียกคอฟันตรงคอฟันตรงนั้นเนี่ยเวลาเรานึกเนี่ยนะฮะพิธีกรคงนึกออกว่าเวลาแปรงฟันเนี่ยปกติเนี่ยเราจะแปรงฟันเนี่ยตามซี่ฟันไรฟันแต่ว่าถ้าเกิดคนแปลงผิดเนี่ยนะจะแปลงขวางเหมือนกับว่าเราแค่คำว่าเดี๋ยววันนี้เป็นฟันใช่ไหมปกติต้องแปลงตามซี่ฟันถ้าเราแปลงขวางเนี่ยเหมือนเราไปเลื่อยฟันเพราะงั้นเนี่ยตรงบริเวณที่ปกติเนี่ยฟันปกติเนี่ยจะมีเหงือกคลุมอยู
1: ่
0: แต่พอผู้สูงอายุเนี่ยเหงือกร่นลงไปก็จะเจอรากฟันจากคอฟันเพราะงั้นเวลาแปลงฟันตรงนั้นอ่อนแอว่ะตรงตัวฟันมันก็จะไอ้ผิวด้านนอกจะหลุดลอกไปง่าย
1: ค
0: ราวนี้ฟันเนี่ยมันไม่ได้เป็นของที่มีชีวิตนะฮ
1: ะ
0: ด้านในเนี่ยมันจะประกอบด้วยอะไรฮะเส้นเลือดเส้นประสาทความงามก็จะมีพอบางๆเนี่ยมันก็จะไปกระตุ้นให้เกิดการเสียวฟันอันนี้ก็เป็นปัญหาของผู้สูงอายุมากวิธีการก็คือว่าวิธีทำก็คือว่าหนึ่งก็คือว่าต้องหลีกเลี่ยงใช้แปรงสีฟันที่ทำถูกวิธีอันที่สองก็คือว่าให้ทันตแพทย์เนี่ยทำการบูรณะฟันที่มันสึกไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพบอันนี้ก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าผู้สูงอายุบางคนเนี่ยก็จะต้องใช้ฟันเทียมชาวบ้านเรียกฟันปลอมนะจริงๆเรียกฟันเทียมมันขาเทียมการมีฟันเทียมเนี่ยก็คือว่าฟันเทียมมีหลายแบบนะฮะแบบที่มีปัญหามากกับผู้สูงอายุเนี่ยคือฟันเทียมที่ถอดเข้าถอดออกนะฮะหรือว่าถอดทั้งหมดผู้สูงอายุเสียไปเนี่ยปกติเนี่ยเราจะแนะนำให้ผู้ใส่ฟันเทียมเนี่ยเหมือนเราใส่รองเท้านะฮะเราไม่ใส่ทั้งวัน
1: ค่ะ
0: เราก็ต้องพักหมายถึงว่าตอนกลางคืนเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราก็จะให้ถอดพัก
1: ค่ะ
0: คราวนี้บางคนก็บอกเพื่อความสวยงามมันไม่อยากถอด
1: ค่ะ
0: ก็คือว่าต้องถอดพักบ้างเพราะว่าให้ร่างกายมันนะเนื้อเยื่อมันได้ไปพักผ่อน
1: ค่ะ
0: นะครับอันที่สองคือถ้าทำความสะอาดไม่ดีไม่ถูกต้องมีน้ำยาเนี่ยฟันปลอมนั้นก็หรือฟันเทียมนั้นก็จะมีการติดเชื้อ
1: ค่ะ
0: โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือติดเชื้อราซึ่งนี่เรียกคานิด้าอันน
1: ี้
0: ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะเจอบ่อยมากว่าฟันสกปรกแล้วก็ติดเชื้อแล้วก็ทำให้เพดานปากเนี่ยติ ดเชื้อหมดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเจอฮะเพราะงั้นวิธีนี้แนะนำเนี่ยเราก็แนะนำให้คนไข้เนี่ยใส่ฟันเทียมให้ถูกวิธีนะฮะไปหาหมอฟันบ่อยๆว่ามันดีไม่ดีมันฟิตไหมมันเหมาะสมไหมมันเป็นแผลแล้วก็สะอาดไหมอะไรต่างเหล่านี้อันนี้เราจะเจอบ่อยจะเจอบ่อยเป็นผู้สูงอายุเจอ
1: ถือว่าช่องปากเนี่ยทำให้เกิดโรคเกี่ยวกับฟันแล้วก็ช่องปากได้หลายโรคเลยทีเดียวนะคะ
0: อ
1: ัน
0: แรกที่เราจะพูดต่อไปคืออันแรกคือจะเกิดกลิ่นปากกล
1: ิ
0: ่นปากคนก็ไม่อยากค
1: ุ
0: ยมันในทีวีไหมที่มันพูดมันยังโรคทันตแพทย์ก็จะเป็นผู้ดูแลประตูสุขภาพอันแรกเลยเคี้ยวอาหารไม่ดีคนไข้ก็จะหงุดหงิดใช่ไหมสุขภาพก็ไม่ดีกลิ่นปากไม่ดีเข้าสังคมไม่ได
1: ้
0: ปวดฟันหรือว่าวันนี้ไม่ไปทำงานคุณภาพชีวิตก็เสียหมด
1: ค่ะ
0: นี่เป็นสิ่งที่มันเป็นโรคที
1: ่
0: บางอย่างไม่ตายแต่ว่ามันมีกระทบกับคุณภาพชีวิตยกเว้นมะเร็งนะฮะมะเร็งนี่มะเร็งถ้ารักษาไม่ทันท่วงทีก็จะอันตรายถึงชีวิต
1: ทีนี้ถ้าเราจะไม่อยากที่จะต้องพบกับโรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับฟันแล้วก็ช่องปากโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยจะต้องมีวิธีดูแลแล้วก็รักษาสุขภาพของช่องปากเป็นยังไงคะ
0: สุขภาพช่องปากเนี่ยอันที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะฮะก็คือ

0: การกำจัดหรือลดการเกิดคราบจุลินทรีย์ในปากซึ่งเราจะรู้กันว่าคราบจุลินทรีย์หรือบางคนจะเรียกทันสมัยมากเรียกไบโอฟิล์ม
1: ก็
0: คือว่าคราบจุลินทรีย์เนี่ยจะมีผลเกิดโรค2โรคใหญ่ในปากโรคฟันผุนะครับกับโรคปริทันนะฮะโรคปริทันหมายว่าคราบจุลินทรีย์มีผลกับเนื้อเยื่อปริทันหมดแต่ว่าถ้าโรคฟันผุขึ้นมีเฉพาะตัวฟันเพราะงั้นเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดก็คือว่า1เราจะต้องแปรงฟันให้ถูกวิธีนะฮะการแปรงฟันก็ใช้มือได้เกิดว่าถ้าผู้สูงอายุเนี่ยไม่สามารถแปรงฟันด้วยมือเนี่ยก็ใช้แปรงไฟฟ้า
1: ค่ะ
0: นะหรือถ้าเกิดว่าทำได้ไม่ดีเนี่ยเราจะให้ใช้น้ำยาบ้วนปาก
1: ค่ะ
0: ที่สามารถกำจัดแบคทีเรียได้นะฮ
1: ะ
0: ซึ่งอันนี้ทันตแพทย์จะเป็นคนบอกนะใช้ระยะหนึ่งเพื่อลดจำนวนแบคทีเรียลงอ
1: ัน
0: นี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะป้องกันได้ดีนะฮะอันที่สองเนี่ยถ้าท่านใส่ฟันเทียมท่านต้องหมั่นดูแลสุขภาพนะของท่านในต้องปากท่านต้องหมั่นดูแลความสะอาดท่านต้องไปให้พบทันตแพทย์ไปเช็คว่าฟันเทียมท่านเนี่ยยังอยู่สภาพที่ใช้งานได้หรือเปล่าอะไรต่างๆนี่เป็นต้นถ้ายิ่งใส่ฟันเทียมเนี่ยต้องดูแลสุขภาพช่องปากมากเพราะว่าฟันเทียมจะทำให้กระจัดคราบจุลินทรีย์ได้ยากกว่าที ่ฟันนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพบกันนะหรืออันที่สามเนี่ยก็คือว่าที่เรามักจะเจอก็คือว่าการแปลงฟันถูกวิธีไม่งั้นท่านก็จะเกิดแต่มาที่ผมเล่าให้ฟังว่าขอฟันสึกเสียวฟันอันสุดท้ายเลยที่ไม่ค่อยได้ดูเนี่ยนะฮะท่านต้องหมั่นสำรวจคืออ้าปากกระดกลิ้นนะฮะดูใต้ลิ้นของท่านว่าท่านมีขอบมีรอยฝ้าขาวไหมมีอะไรฮะรอยแผลแล้วไม่หายแผลปกติเนี่ยมันควรจะหายในทิศหนึ่งถ้าท่านไม่หายเรื้อรังเนี่ยนะฮะท่านควรจะไปหาทันตแพทย์หรือแพทย์ดูว่าท่านมีโอกาสจะเป็นรอยโรคก่อนมะเร็งหรือหลอดมะเร็งอันนี้เป็นสิ่งที่ควรจะทำ
1: ค่ะหลายๆคนในปัจจุบันนี้อาจที่จะลืมใส่ใจในสุขภาพฟันที่ดีของคุณว่าอย่างเช่นการแปรงฟันที่ดีนะคะจะต้องแปรงยังไงก็ฟังแล้วบางทีทำอยู่ไม่กี่วัน2วันก็ไปแปลงแบบผิดวิธีอยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะว่าการที่เราจะต้องใส่ใจในสุขภาพฟันเนี่ยมันมีความสำคัญขนาดไหนคะ
0: คืออย่างที่ผมเรียนให้ทราบคือฟันเนี่ยมันเป็นหลายอย่างนะฮะมันเป็นเรื่องของสุขภาพบุคลิกความสวยงามนะฮะเพราะงั้นเนี่ยอันแรกคือท่านต้องแปลงฟันให้ถูกวิธีแล้วแปลงฟันที่ดีเนี่ยก็ต้องแปลงฟันด้วยยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์นะ
1: ค่ะ
0: พอจะป้องกันฟันผุแล้วก็จัดการคราบจุลินทรีย์แล้วต้องแปรงเนี่ยทั่วในปากอย่างน้อย2นาทีฮะปกติคนเนี่ยแปรงไม่ถึง2นาทีโดยเฉลี่ยแล้วคนแปรงประมาณนาทีนึง
1: ค่ะ
0: นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็ท่านก็หมั่นไปดูแลช่องปากท่านแล้วก็ไปพบทันตแพทย์ทุกๆ6เดือนนะฮะซึ่งทันตแพทย์ก็ยินดีทำผมคิดว่าไม่มีคลินิกไหนคิดค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลใช้จ่ายท่านไปตรวจเนี่ยท่านก็จะมีความสุขว่าท่านมั่นใจสุขภาพของท่านดีจะได้ไม่กลัวหมอฟัน
1: ค่ะก็เพื่อยิ้มที่สดใสในทุกวันนะคะคุณผู้ชมก็จะต้องหมั่นดูแลรักษาสุขภาพนะคะในช่องปากของคุณผู้ชมนะคะเพื่อที่จะให้ยิ้มของคุณสวยในทุกวันแล้วก็ไม่เกิดโรคต่างๆในช่องปากขึ้นด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณศาสตราจารย์ทันตแพทย์ดร.สิทธิชัยขุนทองแก้วผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาให้ความรู้กับเราค่ะขอบคุณค่ะและในช่วงยืดสายคล้ายเส้นวันนี้เราจะมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคล้ายเส้นนะคะวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อลดอาการบวมบริเวณแขนและมือกันค่ะในผู้ป่วยบางรายนะคะหรือผู้สูงอายุที่มีการไหลเวียนของเลือดหรือว่าน้ำเหลืองผิดปกติค่ะอาจจะทำให้มีอาการบวมของแขนแล้วก็มือได้ค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้วันนี้นะคะก็คือหมอนลักษณะสูง 2-3 ใบนะคะเริ่มต้นจากท่านอนหงายนะคะนอนหงายตัวตรงนะคะใช้หมอนนะคะ2ใบวางรองที่แขนข้างที่บวมนะคะเพื่อยกให้สูงขึ้นกว่าระดับหัวใจแบบนี้ค่ะจากนั้นให้เรากำแบมือในลักษณะนี้ด้วยความเร็วนะคะทำประมาณ 50-100 ครั้งค่ะเดี๋ยวเราทำไปพร้อมกันเลยนะคะกำแบแบบนี้นะคะเพื่อช่วยการไหลเวียนของเลือดหรือว่าน้ำเหลืองให้เพิ่มขึ้นและไหลกลับเข้าสู่จุดเริ่มต้นอ กำแบนในลักษณะนี้นะคะถ้าท่านใดมีอาการบวมที่บริเวณมือทั้งสองข้างเราก็สามารถทำสองข้างไปพร้อมกันได้เลยนะคะวันหนึ่งเราจะทำประมาณ 50-100 ครั้งค่ะทำได้วันละหลายๆรอบนะคะ

0: สำหรับการออกกำลังกายวิธีนี้นะคะจะต้องทำด้วยความเร็วค่ะเราจะทำวันนึงประมาณ 50-100 ครั้งนะคะทำได้วันละหลายๆรอบค่ะเพื่อลดอาการบวมของแขนและข้อมือค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกับช่วงใส่ใจในจานนะคะเมนูที่เราจะทำกันในวันนี้นะคะก็คือเป็นเมนูข้าวต้มปลาทูน่าเรามา

นี้เราก็จะเริ่มจากการใช้น้ำซุปนะคะน้ำซุปเราก็ใช้3ถ้วยนะคะน้ำซุปนี่เวลาเราเตรียมเราสามารถที่จะเก็บเอาไว้ได้ประมาณ3วันนะคะอย่างเช่นน้ำซุปต้มกระดูกหรือน้ำซุปต้มกระดูกไก่กระดูกหมูเนี่ยเราสามารถเก็บไว้ได้นะคะสังเกตดูว่าน้ำซุปจะค่อนข้างใสนะคะว่าเทคนิคในการทำน้ำซุปเนี่ยก็ไม่ยากเลยนะคะต้องระวังเรื่องของการใช้ไฟถ้าเกิดใช้ไฟอ่อนไปเนี่ยน้ำซุปเราก็อาจจะขุ่นนะคะเพราะนั้นวันนี้เราจะใช้เป็นน้ำซุปที่ตอนแรกก็ใช้ไฟแรงก่อนนะพอมันเดือดเราก็ใช้ไฟหลีลงนะคะเราใส่น้ำซุปเสร็จแล้วก็ตามด้วยข้าวเราก็เริ่มจากการใช้ข้าวไรซ์เบอร์รี่ใส่ลงไปก่อนก็ตามด้วยข้าวสารนะคะข้าวสารคนให้เข้ากันเราก็จะใช้วิธีการต้มแบบนี้นะใช้เวลาประมาณ 15-20 นาทีนะคะเดี๋ยวเราก็จะปล่อยให้เขาสุกสักพักหนึ่งนะคะค่ะหลังจากที่เราต้มไว้ประมาณ 15-20 นาทีแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะของข้าวที่ค่อนข้างจะข้นขึ้นนะคะสังเกตดูข้าวจะข้นขึ้นนะคะเพราะว่าข้าวเราใช้ข้าวใหม่นะคะพอเดือดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเติมผักนะคะใส่แครอทลงไปแล้วก็ใส่ฟักทองนะคะอันนี้เราอาจจะใส่ผักอะไรก็ได้นะคะที่มีวิตามินมีคุณค่าทางโภชนาการนะคะนะคะสังเกตดูข้าวจะเริ่มสุกบานแล้วก็ผักเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะอันนี้เราก็ใส่ปลาทูน่าลงไปนะคะปลาทูน่าเนี่ยเวลาซื้อมันจะมีที่เป็นที่เขายีเป็นเนื้อละเอียดสำหรับทำแซนด์วิชแล้วนะคะให้เราซื้อเป็นที่เป็นก้อนๆอยู่นะคะพอเวลาเราใส่อาหารทานทำเป็นข้าวต้มมันจะได้ไม่เละนะคะเราก็ปรุงรสนะคะอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะคะว่าเราปรุงรสเนี่ยเราไม่ต้องใช้น้ำตาลหรือใช้น้ำปลาอะไรเลยนะคะเราก็ใช้แค่ซีอิ๊วขาวอย่างเดียวนะคะถ้าใครต้องการที่จะให้เมนูนี้เป็นเมนูที่โลโซเดียมเราก็ใช้ซีอิ๊วขาวที่โลโซเดียมก็ได้นะคะเดี๋ยวนี้เขาก็มีขายตามท้องตลาดแล้วนะคะเราจะใส่ไปสัก2-3 ช้อนนะคะถ้าไม่ต้องไปใส่เค็มแต่ต้นนะเพราะว่าถ้าเกิดไปเสิร์ฟที่โต๊ะเนี่ยใครที่ชอบทานอยากให้รสเข้มข้นกว่านี้นิดนึงเราก็อาจจะวางซีอิ๊วขาวไว้ที่โต๊ะให้เขาทานก็ได้นะคะเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็เรียกว่าใช้ได้แล้วนะคะพอดูลักษณะของข้าวมันเริ่มข้นแล้วก็ผักสุกแล้วนะคะเราก็ปิดไฟจะได้ลักษณะของข้าวแบบนี้นะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าเสิร์ฟยังไงให้ดูน่าทานนะคะก็เริ่มจากเราเอาใส่ชามที่เป็นลักษณะชามของข้าวต้มนะคะก็คือต้องเป็นชามที่สามารถที่จะใส่ปริมาณของน้ำได้ด้วยนะคะเดี๋ยวนี้เขาจะนิยมเป็นชามซุปที่กลมๆแล้วก็ตื้นๆหน่อยนะคะจะเป็นลักษณะอย่างนั้นเนี่ยมันจะใส่ปริมาณข้าวได้น้อยไปนะคะอันนั้นเหมาะสำหรับเสิร์ฟข้าวที่เป็นเสิร์ฟซุปที่มันมีเนื้อแล้วก็มีน้ำซุปนะคะแต่ตัวนี้เราจะต้องการให้ทานเนื้อข้าวด้วยนะคะแล้วก็จะเสิร์ฟในชามที่ลึกนิดนึง

0: เดี๋ยวเราจะตกแต่งเพิ่มนิดนึงนะคะให้ดูน่าทานขึ้นแล้วเราก็ใช้ขึ้นช่ายนะคะเพิ่มขึ้นช่ายแล้วก็ผักกีดต้นหอมเพิ่มไปนิดนึงนะคะแล้วก็ซอยเพิ่มตกแต่งด้วยนี้แล้วก็กระเทียมเจียวนิดนึงนะคะกระเทียมเจียวเนี่ยเราก็มีวิธีการเตรียมกระเทียมเจียวเหมือนกันนะคะก็คือเราอาจจะใช้กระเทียมปอกเปลือกนะคะแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปพร้อมกระเทียมในกระทะเลยแล้วก็ค่อยๆตั้งไฟไปเรื่อยๆนะคนจนกระทั่งกระเทียมมันเริ่มสุกแล้วพอมันเริ่มออกเป็นสีเหลืองๆทองๆเนี่ยให้รีบเอาออกจากเตาเลยนะคะหรือไม่ตักกระเทียมขึ้นมาเลยเพราะว่าถ้าเราทิ้งไว้ในน้ํามันไปเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะทำให้กระเทียมไหม้นะคะแล้วก็อาจจะเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการโดยการสะดวกลงไป1ฟองนะคะข้าวต้มปลาทูน่าจานนี้ก็จะมีคุณค่าทางโภชนาการค่อนข้างสูงนะคะโดยเราจะได้สารต้านอนุมูลอิสระจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ซึ่งจะเป็นตัวช่วยชะลอความแก่นะคะช่วยทำให้เราเนี่ยลดอัตราการเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งได้นะถ้าเราทานข้าวเหล่านี้ทุกวันนะจะทำให้เราเนี่ยไม่เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีโปรตีนที่ได้จากเนื้อปลาทูน่าแล้วก็ไข่ลวกนะคะสำหรับข้างหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นเนี่ยผู้ชมก็อย่าลืมติดตามชมด้วยนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนวิธีการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันตามได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มปุพพานิสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

เคยสงสัยกันไหมว่าทำไมเด็กๆถึงทำพฤติกรรมต่างๆแล้วก็ทำพฤติกรรมแปลกๆเนื้อหาในตอนนี้เราจะเจาะลึกไปที่พฤติกรรมการเรียนแบบของเด็กๆและเบื้องหลังของพฤติกรรมคว้างปาเข้าของหรือโกรธแล้วไม่สื่อสารแล้วผู้ใหญ่จะมีแนวทางในการสอนการจัดการอารมณ์ให้กับเด็กช่วงวัยนี้อย่างไรดีและในวัยที่เด็กยังมองเห็นตัวเองเป็นสำคัญผู้ใหญ่จะสอนเขาอย่างไรดีให้เขามองเห็นผู้อื่นด้วยเช่นกัน

หัวข้อที่1เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการด้านสังคมแล้วก็อารมณ์ของเด็กๆนะคะเด็กๆเรียนรู้ได้ดีผ่านการเรียนแบบซึ่งการเรียนแบบเนี่ยไม่ได้แปลว่าพวกเขาสามารถคัดกรองหรือแยกแยะได้ว่าอันไหนดีหรือไม่ดีสักเท่าไหร่โดยเฉพาะเด็กๆปฐมวัยคือเด็กก่อนวัย6ขวบมีการทดลองหนึ่งของอัลเบิร์ตแบนดูล่าซึ่งเขาได้ทดลองเกี่ยวกับตุ๊กตาโบโบตุ๊กตาโบโบก็คือตุ๊กตาลมลุกที่คล้ายๆตุ๊กตาชกมวยค่ะตุ๊กตานี้พวกเขานำมาเล่นกับเด็กๆโดยการที่ให้เด็กๆวัย 4-8 ปีแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มละ24คนแบ่งเป็นเด็กหญิง12คนแล้วก็เด็กชาย12คนกลุ่ม3กลุ่มนี้ได้แก่กลุ่ม control ก็คือกลุ่มนี้เนี่ยจะไม่ได้ดูคลิปวิดีโอใดๆเพียงแค่ให้อยู่กับตุ๊กตาโบโบไปเลยและสังเกตว่าเด็กๆจะเล่นกับตุ๊กตาโบโบแบบไหนกลุ่มที่2ก็คือจะได้ดูคลิปวิดีโอที่ผู้ใหญ่เล่นกับตุ๊กตาโบโบแบบรุนแรงทั้งชกทั้งตีและถึงขั้นใช้ค้อนมาทุบตุ๊กตาโบโบด้วยค่ะซึ่งผู้ใหญ่ในคลิปวิดีโอเนี่ยก็มีทั้งคลิปผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงและผู้ชายนะคะและกลุ่มที่3คือเด็กๆที่ดูคลิปผู้ใหญ่เหมือนกันที่เล่นกับตุ๊กตาโบโบแต่ในคราวนี้จะเป็นการเล่นแบบอ่อนโยนค่ะมีทั้งอุ้มทั้งกอดแล้วก็ลูบหัวตุ๊กตาโบโบและหลังจากนั้นจึงปล่อยเด็กๆเนี่ยไปเล่นกับตุ๊กตาโบโบค่ะสิ่งที่พบจากการทดลองก็คือว่าในเด็กกลุ่มคอนโทรลเนี่ยเด็กๆก็จะเล่นตามที่พวกเขาคิดเลยค่ะถ้าเด็กๆชอบเล่นแบบไหนเขาก็จะมีแนวโน้มที่จะเล่นแบบนั้นเป็นทุนเดิมบางคนก็ชกต่อยมันเป็นธรรมดาหรือบางคนก็เอาไปนั่งเล่นปิกนิกด้วยแต่ในกลุ่มที่2ซึ่งได้ดูคลิปวิดีโอที่ผู้ใหญ่เล่นกับตุ๊กตาโบโบอย่างรุนแรงเนี่ยก็มีแนวโน้มจะไปหยิบอุปกรณ์แบบเดียวกันในห้องมาเล่นกับตุ๊กตาโบโบด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นค้อนหรือเป็นไม้เบสบอลเอามาตีเล่นค่ะและกลุ่มสุดท้ายคือเล่นแบบอ่อนโยนเด็กๆเมื่อเจอตุ๊กตาโบโบก็เข้าไปอุ้มเข้าไปกอดหรือบางคนก็ชวนตุ๊กตาโบโบไปเล่นเกมของตัวเองค่ะซึ่งผลการทดลองนี้พบว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเด็กๆเรียนแบบพฤติกรรมผู้ใหญ่ที่มีเพศเดียวกับพวกเขาทำให้เราได้เรียนรู้ว่าเด็กๆจะทำตามในสิ่งที่ผู้ใหญ่ทำมากกว่าสิ่งที่ผู้ใหญ่สอนดังนั้นตัวอย่างที่ดีจึงมีค่ามากกว่าคำสอนค่ะการที่เด็กคนหนึ่งจะสามารถคิดถึงผู้อื่นทั้งความเข้าใจในเรื่องของความคิดการเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมและเข้าใจว่าผู้อื่นต้องการอะไรเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากอะไร Theory of Mind ก็คือความสามารถหนึ่งที่เด็กจะสามารถสันนิษฐานขึ้นมาว่าอ๋อที่เขาทำพฤติกรรมแบบนี้เพราะเขารู้สึกแบบนี้แล้วเด็กจะเริ่มต้นมี Theory of Mind ได้เมื่อไหร่ถ้าเราเริ่มย้อนกลับไปตั้งแต่เด็กๆเลยเมื่อเด็กอายุ 1-2 ขวบเนี่ยบางทีเขาอาจจะรู้แค่เพียงว่าตัวเขาต้องการอะไรเพราะตามพัฒนาการเด็กเนี่ยเขาจะอยู่ในช่วงของ egocentric อยู่ยังเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางแล้วก็คิดผ่านมุมมองของตัวเองเพียงเท่านั้นดังนั้นในขั้นที่1ของ theory of mind ก็คือการที่เด็กเริ่มเข้าใจว่าเขาอยากได้อะไรไม่ได้แปลว่าคนอื่นอาจจะอยากได้อย่างนั้นด้วยตัวอย่างเช่นเด็กชายอาจจะบอกว่าเขาอยากได้รถของเล่นนะแต่น้องสาวของเขาเธออาจจะอยากได้ตุ๊กตาการที่เขาเข้าใจว่าแต่ละคนอยากได้ของต่างกันนั่นคือการเข้าใจขั้นแรกว่าแต่ละคนเนี่ยมีความต้องการที่ไม่เหมือนกันได้นะขั้นที่2ของพัฒนาการ Theory of Mind ก็คือการที่เข้าใจความคิดของผู้อื่นว่ามีความแตกต่างกันได้จากความอยากที่เป็นรูปธรรมสู่ความคิดเด็กบางคนเริ่มรู้ว่าตัวเองชอบไอศกรีมรสช็อกโกแลตไม่ได้แปลว่าทุกคนจะต้องชอบรสชาติเดียวกับเขาอันนี้คือการที่เขาเริ่มเข้าใจว่าทุกคนมีความคิดที่แตกต่างกันและในขั้นที่3ของ Theory of Mind คือเด็กต้องเข้าใจว่าเมื่อเขาสิ่งนั้นแปลว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นถ้าไม่เห็นแปลว่าไม่เข้าใจว่าสิ่งนั้นได้เกิดขึ้นแล้วยกตัวอย่างง่ายๆถ้าคุณพ่อคุณแม่โทรศัพท์มาหาลูกที่อยู่ที่บ้านลูกกำลังเล่นรถของเล่นอยู่คุณพ่อคุณแม่ถามว่าเขาทำอะไรอยู่ถ้าเด็กที่มีพัฒนาการในขั้นนี้ก็จะตอบกลับไปว่าเขากำลังเล่นรถอยู่นะเพราะว่าเขารู้ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมองไม่เห็นในสิ่งที่เขาเห็นแต่ในขณะที่เด็กที่ยังไม่มีพัฒนาการในขั้นนี้เกิดขึ้นเขาอาจจะตอบว่าก็เล่นนี่อยู่ไงซึ่งพ่อแม่ไม่ได้เห็นซะหน่อยว่าเขาเล่นอะไรแต่เขาตอบว่าก็เล่นนี่อยู่ไงเพราะเขาคาดว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องเห็นในสิ่งที่เขาเห็นนั่นเองและเมื่อกระเถิบไปสู่พัฒนาการในขั้นที่4คือเด็กสามารถเข้าใจได้ว่าคนอื่นเข้าใจผิดได้

ลองสังเกตง่ายๆเลยค่ะถ้าเราบอกเด็กว่าวันนี้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยขอเก็บของเล่นไว้ในลิ้นชักข้างซ้ายนะเด็กรู้แล้วว่าของเล่นอยู่ในลิ้นชักข้างซ้ายแต่พี่น้องของเขาคนที่เหลือเนี่ยไม่ทราบถ้าเด็กมีพัฒนาการในขั้นนี้ก็จะบอกพี่น้องของตัวเองว่าของเล่นเนี่ยคุณ

ยังไงและเขาก็จะพยายามอธิบายผ่านมุมมองของเขาให้คนอื่นได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นซึ่งในขั้นที่5เด็กจะต้องใช้ความสามารถในการเข้าใจผู้อื่นค่อนข้างสูงมากเพราะว่าในขั้นนี้เนี่ยเด็กต้องเข้าใจว่าความรู้สึกที่ซ่อนอยู่หรือท่าทางที่ซ่อนอยู่ภายใต้คำพูดหรือสถานการณ์เนี่ยคืออะไรคนบางคนอาจจะบอกว่าตัวเองไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วเป็นอะไรข้างในอยู่รู้สึกเศร้ารู้สึกโกรธถ้าเด็กที่เข้าใจพัฒนาการในขั้นนี้เขาจะรู้ว่าจริงๆแล้วเป็นอยู่นะและเขาจะพยายามเข้าไปหาและพูดคุยว่าเป็นอะไรและอยากจะให้ช่วยอะไรไหมในขั้นนี้เนี่ยผู้ใหญ่บางคนอาจจะไปไม่ถึงด้วยซ้ำเพราะว่าเราอาจจะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจนเกินไปหรือแม้กระทั่งเรารู้สึกว่าเราไม่ได้สนใจคนคนนั้นอย่างแท้จริงดังนั้นในขั้นนี้ต้องใช้ทั้งความรู้สึกเห็นอกเห็นใจทั้งการที่พยายามจะเข้าใจอีกฝ่ายแล้วก็ต้องใช้การเอาตัวเองเนี่ยเป็นศูนย์กลางที่ลดลงมากๆเด็กที่เข้ามาถึงขั้นนี้ได้จึงเป็นเด็กที่มีความสามารถในการเข้าใจผู้อื่นขั้นสูงมากๆเลยค่ะซึ่งทางนักจิตวิทยาเนี่ยได้มีการทดลองเพื่อทดสอบ Theory of Mind ของเด็กๆการทดลองนี้ชื่อว่า Sally and Ann Test ใน Sally and Ann Test เนี่ยจะทดลองว่าเด็กๆสามารถเข้าใจได้ไหมว่าผู้อื่นเข้าใจผิดได้หรือที่เราเรียกว่า False Belief นั่นเองในการทดลองนี้นักทดลองจะมีตุ๊กตา2ตัวที่เรียกว่าแซลลี่กับแอนแล้วมีตะกร้าแล้วก็กล่องแล้วก็ลูกแก้วพร้อมกับที่จะเล่าเรื่องให้เด็กๆฟังว่าเรื่องราวของแซลลี่กับแอนเกิดอะไรขึ้นก่อนที่จะถามคำถามว่าเด็กๆเข้าใจไหมว่าแซลลี่หรือแอนเนี่ยเข้าใจผิดได้ขอให้เจ้าตุ๊กตาตัวนี้เนี่ยเป็นแซลลี่นะคะส่วนตัวสีม่วงนี้เป็นแอนแซลลี่เนี่ยเป็นเจ้าของตะกร้าแอนเป็นเจ้าของกล่องแล้วเรื่องเล่าก็คือวันหนึ่งแซลลี่เนี่ยมีลูกแก้ว1ลูกเธอนำลูกแก้วของเธอเนี่ยใส่ไว้ในตะกร้าของเธอแล้วแซลลี่ก็เดินออกไปจากห้องแอนที่เห็นว่าลูกแก้วเนี้ยอยู่ในตะกร้าเธอเลยนำลูกแก้วมาใส่ในกล่องของเธออันนี้คือกล่องของแอนนะคะแล้วก็ปิดกล่องไว้หลังจากนั้นแซลลี่ก็เดินกลับมาในห้องอยากจะถามเด็กๆว่าแซลลี่จะคิดว่าลูกแก้วเนี้ยยังอยู่ในตะกร้าเดิมของเธอหรืออยู่ในกล่องถ้าเด็กๆที่มี Theory of Mind ในการเข้าใจว่าผู้อื่นเข้าใจผิดได้เด็กๆจะตอบทันทีว่าแซลลี่เนี่ยต้องคิดว่าลูกแก้วยังอยู่ในตะกร้าตามเดิมแน่นอนเพราะเธอไม่เห็นว่าแอนอะย้ายลูกแก้วไปไว้ในกล่องแล้วแต่ถ้าเด็กที่ไม่มีพัฒนาการในขั้นนี้ก็จะตอบว่าลูกแก้วต้องอยู่ในกล่องสิแซลลี่ต้องรู้เพราะว่าพวกเขารู้ว่าลูกแก้วถูกย้ายไปในกล่องแล้วไม่ได้เข้าใจผ่านแซลลี่เลยแต่เข้าใจผ่านตัวพวกเขาเองดังนั้น Theory of Mind ในขั้นนี้เนี่ยเด็กๆจะสามารถมองผ่านมุมมองของผู้อื่นได้อย่างแท้จริงไหมคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่หลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วเราจะทำอย่างไรดีล่ะให้เด็กๆมี Theory of Mind หรือความเข้าใจในความคิดผู้อื่นมากขึ้นง่ายที่สุดเลยก็คือการที่เราส่งเสริมเด็กๆเนี่ยให้มองเห็นผู้อื่นผ่านการเล่นกับเขาการเล่นในรูปแบบของการเล่นบทบาทสมมติเป็นคุณพ่อเป็นคุณแม่เป็นลูกหรือว่าการเล่นคลายของต่างๆเด็กๆจะได้สมมุติว่าตัวเองอยู่ในบทบาทของคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนต่างๆเนี่ยเขาก็ต้องคิดแล้วว่าเอ๊ะแต่ละคนจะรู้สึกอย่างไรหรือจะทำท่าทางอย่างไรดีตรงนี้เขาจะค่อยๆพัฒนาเรื่องความคิดถึงผู้อื่นมากขึ้นนอกจากนี้การเล่นดูในลักษณะของการที่มีพี่น้องหรือว่าการที่เขาจะต้องผัดกันเล่นต้องรอคอยบ้างต้องแบ่งปันก็จะทำให้เขาเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นเช่นกันอันนี้จะทำให้เด็กๆมี Theory of Mind ที่ดีขึ้นค่ะเรารู้แล้วว่าเด็กๆเนี่ยมีพัฒนาการด้านความคิดอย่างไรทีนี้แล้วความคิดของพวกเขาส่งผลให้เกิดพฤติกรรมในแต่ละช่วงวัยอย่างไรโดยเฉพาะในเด็กเล็กช่วงวัย 1-3 ปีหรือที่เรามักจะคุ้นเคยในชื่อของวัยทอง2ขวบเป็นช่วงวัยที่เด็กๆเนี่ยมีออโตนอมีค่อนข้างสูงพวกเขาอยากจะใช้ร่างกายในการทดสอบแขนขาของเขาเนี่ยมีแรงแค่ไหนเขาก็จะใส่สุดแรงหรือเขาสามารถคว้างอะไรเขาก็อยากจะลองทำดูโดยเฉพาะเวลาที่เขากินข้าว
เนี่ยค่ะเขาอาจจะเบื่อเร็วมากเลยในเด็กวัยนี้เมื่อกินจนเบื่อกินจนอิ่มเขาอาจจะอยากลองดูว่าอาหารบนโต๊ะเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างซึ่งการที่เขาลองวางอาหารลงพื้นมันคือการทดสอบแบบนึงที่เขาอยากรู้เกี่ยวกับร่างกายตัวเองและมันไปเกี่ยวโยงกับการเล่นในลักษณะของ

Cause and Effect Play ด้วยการเล่นแบบนี้เราเรียกง่ายๆเลยค่ะคือทำอะไรแล้วเกิดอะไรขึ้นเด็กจะเกิดความสนุกขึ้นมาแทนที่จะเกิดความรู้สึกแบบผู้ใหญ่เราก็คือเอ๊ะมันจะเลอะเทอะแล้วนะการที่เราเห็นเขาคว้างปลาเข้าของหรืออาหารเห็นแล้วไม่เหมาะสมการรับมือที่ดีที่สุดคือการรับมือด้วยความสงบและการพูดที่ชัดเจนเพราะเด็กวัยนี้ยิ่งพูดบ่นยาวๆหรือพูดอะไรที่ซับซ้อนเกินไปเขาจะไม่สามารถเข้าใจได้ทันทีเพราะสมาธิที่ยังไม่มากพอและการคิดด้วยเหตุผลที่ยังไม่เกิดขึ้นนะคะในการรับมือขั้นที่1ก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องย่อตัวลงจับมือเขาและมองตาลูกพร้อมบอกว่าไม่ทำไม่โยนไม่ตีหรือไม่อะไรก็ตามที่เราต้องการให้เขาหยุดและหลังจากนั้นเราบอกเขาเลยว่าอยากให้เขาทำอะไรเก็บกันพอแล้วหรือว่าไปล้างกันอันนี้ก็คือการบอกที่ชัดเจนว่าหลังจากทำแบบนี้เราควรทำอย่างไรดีขั้นที่2คือถ้าเด็กๆไม่สามารถคุมตัวเองได้แล้วแม้ว่าเราจะบอกให้เขาหยุดแต่เขาเลือกที่จะอาละวาดแทนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ควรที่จะพาเขาออกมาจากบริเวณนั้นก่อนเพราะว่ายิ่งอยู่ท่ามกลางสิ่งเล้าต่างๆเนี่ยเด็กมีแนวโน้มที่จะทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมมากขึ้นแล้วนอกจากนี้เราสามารถสอนเขาให้สื่อสารออกมาได้ว่าถ้าพอแล้วหรืออิ่มแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องคว้างปาเข้าของหรือปาอาหารลงพื้นแต่แค่บอกว่าพอเราสามารถสอนเขาได้ก่อนที่เขาจะพูดสื่อสารว่าให้ทำมือว่าพออันนี้ก็คือลูกอิ่มแล้วนะแม่จะเก็บค่ะหรือให้เขาแค่โบกมือว่าไม่เอาแล้วอันนี้ก็ง่ายที่สุดว่าเด็กๆที่ยังพูดสื่อสารไม่ได้เขาอาจจะใช้ภาษากายมากกว่าการพูดออกมาตรงนี้เนี่ยจะทำยังไงให้เขาสื่อสารกับเราแล้วเข้าใจก็คือการสอนทรายพวกนี้ง่ายๆนั่นเองและสุดท้ายคือให้เขาคว้างปลาอย่างเหมาะสมในกิจกรรมที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการเล่นคว้างบอลการเล่นน้ำการเล่นทรายตรงนี้เนี่ยเด็กๆจะได้ใช้ทักษะเดียวกับการคว้างปลาหรือเล่น Cause and Effect Play แต่เล่นในพื้นที่ที่เหมาะสมกับสิ่งที่เหมาะสมนั่นเองค่ะทำไมเด็กๆปฐมวัยถึงโกรธง่ายและใช้กำลังมากกว่าการใช้การสื่อสารและทำไมพวกเขาถึงใช้อารมณ์นำเหตุผลนั่นก็เป็นเพราะว่าสมองของพวกเขามีการพัฒนาที่ยังไม่เต็มที่นั่นเองหากเปรียบเทียบง่ายๆก็คือสมองส่วนใหญ่ของเด็กๆเนี่ยก่อนวัย5ปี 90% ของสมองเนี่ยได้พัฒนาขึ้นมาแล้วแต่สมองส่วนหน้าสุดซึ่งเป็น 10% ที่เหลือเนี่ยจะพัฒนาหลังอายุ5ปีนั่นเองซึ่งสมองส่วนหน้าหรือ prefrontal cortex เนี่ยมีหน้าที่หลักในการควบคุมการยับยั้งชั่งใจแล้วก็การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลนั่นก็คือสาเหตุทำไมเด็กๆถึงยังไม่สามารถยับยั้งชั่งใจได้เมื่อเทียบกับผู้ใหญ่การรอคอยของเขาอาจจะไม่มากพอและการคิดยับยั้งชั่งใจจะพัฒนาได้ดีเมื่อเด็กๆสามารถเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมนั่นเองค่ะถ้าผู้ใหญ่ใช้เหตุผลในการสอนเขาเด็กๆจะมีแนวโน้มที่จะพัฒนาการใช้เหตุผลนำอารมณ์แต่ในขณะเดียวกันถ้าสภาพแวดล้อมใช้ความรุนแรงแล้วก็ใช้ความกลัวในการสอนเขาเด็กมีแนวโน้มจะพัฒนาในส่วนของอารมณ์มากกว่าเหตุและผลส่งผลให้เขาตอบสนองในรูปแบบเดียวกันก็คือการใช้อารมณ์เวลาเขาเกิดความโกรธเขาก็อาจจะใช้กำลังอันนี้เด็กๆจะไม่สามารถพัฒนาสมองส่วนหน้าได้ตรงตามวัยและส่งผลให้เด็กๆไม่สามารถยับยั้งชั่งใจได้นั่นเองค่ะในหัวข้อที่3เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางในการรับมือกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมทางกายวาจาแล้วก็การทำร้ายต่างๆซึ่งแนวทางในการรับมือครูเมย์ขออนุญาตแบ่งออกเป็น2แบบแบบแรกก็คือป้องกันก่อนเกิดนั่นก็คือก่อนที่เด็กๆจะทำพฤติกรรมเหล่านั้นได้แก่เราควรจะตั้งกติกาที่ทำให้เด็กๆเรียนรู้ว่าสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำซึ่งกติกาที่ง่ายที่สุดก็คือกติกาที่เรียกว่ากฎ3ข้อกฎ3ข้อได้แก่อะไรบ้างข้อที่1ก็คือห้ามทำร้ายผู้อื่นข้อที่2ก็คือห้ามทำร้ายตัวเองและข้อที่3ห้ามทำลายข้าวของซึ่งการที่เราจะทำให้เด็กๆทำตามกติกาได้และก็ทำอย่างเต็มใจเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ควรจะเป็นสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับลูกและเปลี่ยนเราเพื่อที่จะให้ลูกเปลี่ยนตามเราดังนั้นครูเมย์ขออนุญาตแนะนำกฎ5นาทีที่จะเป็นกฎที่จะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ย
ได้เข้าใจตัวเองและเข้าใจลูกๆมากขึ้นนะคะข้อแรกก็คือเปลี่ยนจากที่ทำให้หรือว่าต้องรีบเร่งเป็นรอให้ลูกทำด้วยตัวเองก่อน5นาทีในการรอเนี่ยคือการเหมือนเผื่อเวลาเอาไว้อย่างเช่นง่ายๆเลยค่ะเวลาที่เราจะออกจากบ้านปกติเราอาจจะออกจากบ้านตรงเวลาเด็กๆอาจจะใส่รองเท้าช้าเราก็จะใส่ให้ทันทีแต่ถ้าเราเผื่อเวลาไว้5นาทีในการรอให้เขาใส่รองเท้าทำอะไรด้วยตัวเองก่อนออกจากบ้านเด็กๆจะเรียนรู้ได้มากขึ้นเลยค่ะว่าเขาควรจะทำอะไรได้มากขึ้นหรือว่าช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นส่วนข้อที่2 5นาทีในการเตือนเวลาเด็กๆเล่นเนี่ยค่ะเขาก็จะติดลมแล้วเวลาจะเลิกเนี่ยก็ยากมากๆเลยถ้าเราเผื่อเวลาไว้ก่อนหมดเวลา5นาทีในการเข้าไปเตือนเขาว่าลูกๆอีก5นาทีจะหมดเวลาต้องเก็บของนะคะเด็กๆจะรีบเร่งให้เล่นเร็วที่สุดเพื่อที่ว่า5นาทีเขาต้องเก็บของแล้วนะอย่างน้อยเขามีเวลาในการเผื่อใจว่าเขาต้องหยุดเล่นแล้วข้อที่3 5นาทีในการปรับตัวเวลาเราจะพาเด็กๆไปที่ใหม่ๆบางครั้งยิ่งเด็กเล็กๆค่ะเขาจะมีสมาธิไม่มากพอถ้าเราไปก่อนเวลาสักประมาณ5นาทีจะทำให้เขาค่อยๆปรับตัวกับสภาพแวดล้อมคุ้นเคยกับคนแล้วก็คุ้นเคยกับกิจกรรมเด็กๆจะทำมันได้ดีขึ้นค่ะและข้อที่4คือ5นาทีในการจัดการอารมณ์พ่อแม่ก่อนไปรับมือกับลูกบางครั้งแล้วเวลาเราอยู่กับลูกตลอดเวลาเนี่ยแล้วเมื่อเขาหงุดหงิดเราก็อาจจะหงุดหงิดได้เหมือนกันนั่นเป็นธรรมดามากๆเลยดังนั้นเราควรจะเผื่อเวลาให้เราขอเวลานอกจากลูกได้5นาทีเช่นกันแล้วก็ให้ใช้เวลา5นาทีเนี่ยคิดอยู่กับตัวเองก่อนแม้ว่าลูกยังร้องไห้อยู่หรืออารวาสบนพึมพำโวยวายเราไม่ต้องรีบพูดอะไรทั้งนั้นให้เราอยู่กับตัวเองจนกระทั่งเราเริ่มคิดได้ว่าเราควรจะพูดอะไรกับลูกดีหรือควรจะสอนอะไรเขาดีแล้วค่อยเริ่มพูดกับเขาและข้อสุดท้ายคือ5นาทีในการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์สื่อสารในที่นี้คือการใช้ตา2ตาของเราเนี่ยมองไปที่ลูกแล้วลูกยังมองกลับมาที่เราพูดคุยโต้ตอบหรือว่าเล่าเรื่องให้กันและกันฟังการสื่อสาร5นาทีนี้อาจจะมีความรักเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสลูกด้วยรักการกอดเขาคุยกับเขาและช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการใช้เวลา5นาทีสร้างความสัมพันธ์กับลูกก็คือช่วงเวลาก่อนนอนนั่นเองค่ะเพราะเป็นช่วงเวลาที่สงบและเด็กๆส่วนใหญ่จะพร้อมฟังคุณพ่อคุณแม่ก็จะได้เป็นคนที่ส่งเขาก่อนเข้านอนและเมื่อเขาหลับไปเนี่ยเขาจะรู้สึกได้ถึงความรักแล้วก็สายสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นมาค่ะแม้ว่าเราจะพยายามป้องกันก่อนเกิดเปลี่ยนทั้งตัวเองเปลี่ยนทั้งสภาพแวดล้อมแล้วมีกติกาก็แล้วแต่ยังไงเด็กก็คือเด็กค่ะพวกเขาก็ยังมีอารมณ์แล้วก็ไม่สามารถจัดการอารมณ์ได้อย่างเบ็ดเสร็จเหมือนผู้ใหญ่เรามีแนวทางรับมือได้อย่างไรบ้างตรงนี้ครูเมย์จะมาแนะนำวิธีการง่ายๆแต่จริงๆทำไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนั่นก็คือวิธีการที่เรียกว่า time in นั่นเองค่ะขั้นตอนการทำ time in เนี่ยคือการที่เวลาเด็กๆอารวาสแล้วคุณพ่อคุณแม่เป็นคนที่พาเขาออกมาจากตรงนั้นก่อนถ้าเราไม่สามารถจะออกไปไหนได้สมมติอยู่บนรถแล้วจะทำอินลูกได้ยังไงบ้างก็คือง่ายๆเลยค่ะคือพามานั่งตักเราหรือพาออกมาจากการที่เขากำลังจะทะเลาะกับพี่น้องเขาหรือใครก็ตามที่เป็นอีกคนนึงแค่แยกฝั่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นทำอินได้เหมือนกันค่ะจากนั้นขั้นที่2ก็คือรอว่าลูกๆจะสงบเมื่อไหร่บางคนนานถึง1ชั่วโมงเลยนะคะตรงนี้คุณพ่อคุณแม่ไม่จำเป็นต้องรีบสอนรีบพูดหรือว่าจะต้องอธิบายอะไรยื่นเยอะแค่เพียงรอจริงๆค่ะแล้วก็ให้การบอกลูกเพียงสั้นๆว่าถ้าหนูพร้อมหนูสงบพอเราจะคุยกันนะแล้วการที่เขาพร้อมจริงๆเนี่ยดูได้ง่ายๆเลยก็คือการที่เด็กเริ่มสงบลงเสียงร้องเริ่มเบาลงเขาเริ่มถามเราว่าแม่หนูอยากคุยแล้วหรือว่าพร้อมแล้วค่ะอันนี้คือเราถึงจะไปถูกขั้นที่3คือขั้นที่เรียกว่าการอธิบายและการสอนตรงนี้เราจะพูดคุยกับเด็กๆเลยว่า1เกิดอะไรขึ้น2ทำไมถึงทำแบบนั้นและ3เราจะแก้ไขยังไงดีถ้าเราให้การรับฟังด้วยการถามรีเช็คลูกเนี่ยลูกจะรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ได้มีอคติกับเขานะและก็พร้อมที่จะรับฟังเขาเขาจะอธิบายตามความเป็นจริงและเราจะนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ดีได้ค่ะขั้นที่4พูดคุยกันเข้าใจแล้วก็ได้เวลาจะออกจากตรงมุมสงบตรงนั้นหรือออกจากเรานั่นเองค่ะก่อนจะออกจากตรงนี้เนี่ยเรามาขอโทษทำความเข้าใจและกอดกันสักหน่อย
พื่อให้ลูกรู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพ่อแม่ยังรักเขาเสมอและในขั้นที่5เมื่อเด็กๆพร้อมออกไปแล้วเราจะพาเขาไปรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเองถ้าทำข้าวของเสียหายไว้เราก็พาไปเก็บกวาดแล้วก็ถ้าเขาทำให้ใครเสียใจก็พาไปขอโทษ

ทำเอาคือการที่เด็กอารวาสแล้วเราก็บอกเขาว่าหนูอยู่ตรงนี้ต่อไม่ได้แล้วเพราะหนูไม่พร้อมทำเอาเราจะพาออกไปแต่เราจะไม่ได้ไปอยู่เคียงข้างเด็กๆเด็กๆต้องอยู่ตรงนั้นทบทวนตัวเองตามลำพังและเมื่อเขาพร้อมแปลว่าหยุดทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหยุดร้องไห้หยุดอารวาสเขาถึงจะกลับเข้ามาได้ในพื้นที่ตรงนั้นทำเอาเนี่ยจะใช้เวลาเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับอายุของเด็กๆเลยค่ะสมมติถ้าเขาอายุ5ขวบทำเอาเนี่ยก็จะใช้เวลาไป5นาทีเราจะค่อยๆเพิ่ม1นาทีตามอายุถ้า6ขวบก็เพิ่มไปเป็น6นาที7ขวบก็7นาทีไปจนถึงอายุ12ขวบก็12นาทีแต่สุดท้ายแล้วเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นเราอาจจะใช้คำว่า grounded หรือการกักบริเวณอาจจะใช้เวลาเป็นวันหรือว่าให้เด็กๆเนี่ยไม่สามารถออกไปเที่ยวเล่นที่ไหนได้อันนี้คือการกักบริเวณในลักษณะของ time out ค่ะนอกจากวิธีการที่ time in กับ time out จะใช้แตกต่างกันแล้วผลที่เกิดขึ้นกับเด็กๆและพ่อแม่ก็แตกต่างกันไปด้วยข้อ1ที่แตกต่างกันมากๆเลยก็คือการเรียนรู้การจัดการอารมณ์ในเด็กวิธีการ time in จะสอนให้เด็กๆเนี่ยจัดการอารมณ์ของตัวเองด้วยตัวเขาเองโดยที่มีเราเนี่ยเคียงข้างซึ่ง time out จะเป็นตรงกันข้ามเพราะว่าเด็กต้องอยู่เพียงลำพังเด็กจะพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะหยุดร้องไห้หรือหยุดทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแม้ว่าจะไม่พร้อมแต่พอเขาไม่อยากอยู่ตรงนั้นเพียงลำพังอยากจะออกมาจาก time out แล้วเขาก็เลยต้องหยุดทำแม้ว่ายังจะรู้สึกอยู่ข้อที่2ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนคือความวิตกกังวลเด็กที่เล็กมากๆเนี่ยแล้วเขาต้องไปอยู่เพียงลำพังเพราะว่าเราใช้ time out กับเขาเด็กจะรู้สึกกังวลวิตกกังวลหรือบางคนถึงขั้นที่พัฒนาไปสู่ความกลัวได้ในขณะที่ time in จะทำให้เด็กๆเรียนรู้ว่าแม้ว่าเขาทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมไม่ต้องกังวลเลยเพราะเขายังเป็นที่ยอมรับอยู่เพราะคุณพ่อหรือคุณแม่หรือผู้ใหญ่สักคนเนี่ยจะออกไปพร้อมกับเขาแล้วไปนั่งเคียงข้างเขาจนเขาพร้อมที่จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะและข้อที่3ก็คือถ้าเราใช้ time in เด็กๆมีแนวโน้มจะยอมรับตัวเองและสิ่งที่เกิดขึ้นมากกว่า time out เพราะว่าเด็กๆรู้ว่ายังมีใครสักคนออกไปกับเขาด้วยแต่ในขณะที่ time out เด็กๆต้องออกไปเพียงลำพังเมื่อเขาถูกแยกออกจากสภาพแวดล้อมที่ทุกคนอยู่ตรงนั้นกลายเป็นว่าเขาต่างหากที่ผิดไปและเขาต่างหากที่แปลกแยกจะรู้สึกอับอายมากกว่าที่จะรู้สึกยอมรับในตัวเองเมื่อเขาทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและในข้อที่4ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับเด็กการใช้ time in ความสัมพันธ์จะเป็นในลักษณะที่ดีกว่าเพราะว่าเด็กๆรู้ว่าคุณพ่อคุณแม่ให้การเคียงข้างการยอมรับแล้วก็ยังรักเขาไม่ว่าเขาจะทำตัวแบบไหนก็ตามก็ยังยอมรับในตัวเขาในแบบที่เขาเป็นในขณะที่ time out เด็กจะเรียนรู้ว่าพ่อแม่จะยอมรับเมื่อเขาทำตัวดีถ้าเขาทำตัวไม่ดีแปลว่าเขาควรจะไปอยู่คนเดียวตรงนี้ความสัมพันธ์จะพัฒนามาในรูปแบบความกังวลและความกลัวมากกว่าว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคาดหวังว่าเขาต้องเป็นเด็กดีถ้าเขาเป็นเด็กไม่ดีวันไหนแปลว่าเขาไม่ควรได้รับการยอมรับในวันนั้นค่ะ

สุดท้ายก็คือการสร้างมุมสงบไว้ในพื้นที่ต่างๆที่เด็กไปใช้งานไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนที่บ้านหรือที่ใดๆก็ตามเพราะว่าเวลาเด็กๆอารวาสแล้วเราควรจะมีมุมสงบที่ตกลงกับเขาไว้ตั้งแต่แรกว่าถ้าลูกอารวาสเราจะพาเขามาตรงนี้มุมสงบมี3องค์ประกอบใหญ่ๆ1คือเป็นพื้นที่ปลอดภัยทางกายใจเช่นถ้าเรามีหมอนสักใบมีผ้าห่มสักผืนหรือตุ๊กตาให้เขากอดเวลาที่เขาอารวาสอยู่จะทำให้เด็กๆเนี่ยสงบได้เร็วขึ้นข้อที่2ก็คือการที่เป็นพื้นที่ที่เราให้การเคียงข้างพ่อแม่เข้าไปนั่งอยู่ด้วยและก็รอคอยเขาสงบได้และสุดท้ายคือเป็นพื้นที่ที่เขาสามารถระบายอารมณ์พูดออกมาร้องไห้ออกมาโดยที่ไม่มีใครตัดสินว่าเขาเป็นเด็กไม่ดีแต่อย่างใดเพราะว่าเราเข้าใจว่าตอนนี้ลูกกำลังเกิดอารมณ์อยู่และเขาต้องการใครสักคนที่รับฟังเขานั่นเองค่ะซึ่งมุมสงบไม่ได้แปลว่าจำเป็นจะต้องเป็นห้องหรือเป็นพื้นที่ที่ใหญ่โตแต่เป็นเพียงมุมเล็กๆที่เราพาเขาออกมาจากคนอื่นมีแค่เพียงเขากับเราและพื้นที่ที่ปลอดภัยให้เขาได้ระบายอารมณ์อย่างเหมาะสมค่ะ

ในตอนนี้เราจึงได้เข้าใจเด็กๆว่าก่อนที่พวกเขาจะพัฒนาไปสู่การเข้าใจผู้อื่นเขาจำเป็นที่จะต้องเข้าใจตัวเองก่อนเข้าใจผ่านรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นประสาทสัมผัสทั้ง5การมองเห็นการรับสัมผัสการรับรู้การได้ยินต่างๆเมื่อเด็กเข้าใจรูปธรรมแล้วจะค่อยๆนำไปสู่การเข้าใจสิ่งที่ละเอียดอ่อนคือนามธรรมไม่ว่าจะเป็นความคิดอารมณ์และผู้อื่นตรงนี้ต้องการการเรียนรู้จากประสบการณ์เวลาและผู้ใหญ่ที่คอยให้การสอนและการแนะนำและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเขาและสุดท้ายการที่เขาได้เห็นว่าผู้ใหญ่เป็นสภาพแวดล้อมที่พร้อมที่รอเขาได้เด็กๆจึงจะพัฒนาการเข้าใจเหตุผลและผู้อื่นได้อย่างดีค่ะ

0: ุณผู้ชมหลายท่านนะครับก็คงจะทราบว่าวันที่21กันยายนของทุกๆปีนะครับองค์การอัลไซเมอร์ระหว่างประเทศนั้นก็ประกาศให้เป็นวันอัลไซเมอร์โลกนะครับ
1: ค่ะที่โรงพยาบาลรามาธิบดีของเราเองนะคะก็มีการจัดงานใหญ่ขึ้นทุกปีเลยค่ะโดยสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนะคะเพื่อกระตุ้นให้ทุกคนเห็นความสำคัญและเข้าใจโรคอัลไซเมอร์กันให้มากขึ้นค่ะ
0: ซึ่งปีนี้นะครับก็มีคนมาร่วมงานเยอะมากสมความตั้งใจเลยนะครับแล้วก็ผมก็ยังมีได้ข้อมูลดีๆจากคนที่มาร่วมงานด้วยเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันเลยนะครับ

0: สมองเสื่อมเนี่ยมันเกิดขึ้นช้าๆเงียบๆเกิดกับคนข้างๆเราโดยที่เราไม่รู้แล้วเรามาอีกทีนึงอ้าวโหให้เป็นอย่างนี้ได้เหรอ
1: เสียทองเข้าหัวเสียหัวให้

0: อัลไซเมอร์เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องสมองเสื่อม
1: ก็เป็นโรคสมองเสื่อม
2: การลืมตามวัยอะไรอย่างนี้ค่ะ
3: พอรู้จักบ้างค่ะค่ะคือที่ตามที่รู้ๆกันคือเป็นโรคสมองเสื่อม
0: อยากเรียนรู้ลูกเพราะว่ามันเป็นยังไงคืออัลไซเมอร์ตาทราบคือฟังมาหลายที่แต่ก็อยากได้เพิ่มอย่างเงี้ยความรู้เพิ่มนะว่าเพื่อจะดูแลตัวเองยังไงจะกินอาหารยังไงจะออกกำลังกายยังไงได้เพิ่มมา
1: อยากฟังเพื่อจะได้ดูแลตัวเองได้ในบ้านปลายชีวิตของตัวเอง
2: นี่ตัวเองที่มาฟังวิชาการในครั้งนี้ก็เพื่อป้องกันตนเองอายุมากแล้วก็กลัวจะเป็นอย่างนั้นคือนี่มีอาการวิตกกังวลเหมือนกันกลัวจะมีอาการแบบพวกอัลไซเมอร์อันนี้ก็จะมาดูว่าความรู้นั้นเผื่อจะได้ไปปฏิบัติตัวเองหรือว่าป้องกันได้
0: เรียกว่ามีเพื่อนบอกก็แล้วกันนะ
1: ทราบจากสสส.ไปเมื่อวานนี้ไปออกกำลัง
3: มีเพื่อนเป็นสมาชิกของชมรมอยู่โทรไปชวนก็เลยลองมาศึกษาดู
0: โอ้ก็คงจะเยอะแยะนะลูกนะคงจะเยอะแยะก็เรื่องได้ประโยชน์เพื่อตัวเองก็คือได้เอาไปปฏิบัตินะลูกถ้าเผื่อว่ามาเรียนรู้แล้วไม่ปฏิบัติมันก็เปล่าประโยชน์ตาก็เอาไปพยายามทำ เรื่องอาหารพยายามทานที่ตามคำแนะนำเรื่องออกกำลังกายได้หลายเรื่องเลยลูกเรื่องออกกำลังกายนี้มีท่านู้นท่านี้ซึ่งเราไม่เคยได้เรียนรู้นะลูกนะแล้วก็การฝึกใช้สมองอย่างว่า ออกกำลังกายท่านี้เราได้ใช้สมองข้างนี้ได้ใช้สมองข้างนี้เนี่ยได้ตรงนี้ด้วยไม่งั้นทุกวันจ่าได้แต่เดินมันก็คือเดินนะลูกใช่ไหมเดินก็รู้จากอาจารย์ที่สอนเมื่อก่อนนี้ที่เรียนรู้มาก่อนว่าเดินก็คือสร้างเซลล์สมองด้วยแต่เราไม่รู้หรอกว่าหลังจากนอกจากเดินแล้วเนี่ยใช้สมองส่วนไหนทำอะไรเราไม่รู้พอได้ออกกำลังกายตามที่อาจารย์บอกอาจารย์บอกว่าเนี่ยอย่างนี้นะได้ใช้สมองส่วนนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้รู้มากขึ้น
1: ก็ดีเหมือนกันนะแล้วเขาก็มีอะไรให้เล่นหลายๆอย่างมีกิจกรรมเลยนะมีแต่ละห้องให้ฝึกสมองให้ออกกำลังให้ทำอาหารว่าทำอาหารอย่างไรที่จะดูแลตัวเองดูแลผู้ป่วยทานยังไงถึงจะได้สุขภาพแข็งแรงนั่นอะไรอาหารห้าหมู่เนี่ยมันก็มีตัวหลักๆก็ห้าหมู่แหละมีผักสีเขียวสีแดงอะไรพวกนี้มีผลไม้แล้วเราก็ไม่ต้องทานของหวานมากชากาแฟงดไปได้เลยลืมไปได้เลย ก็จะได้ความรู้อีกหน่อยแน่นขึ้นอีกหน่อยบางทีตัวเองก็ลืมเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่ลืมอ่ะใช่ไหมแต่มันเป็นลืมช่วงระยะสั้นตอนนี้เราก็ไม่อยากเป็นช่วงระยะยาวไงสงสารคนดูแล
2: มีประโยชน์มากค่ะเพราะนี่เราอย่างที่บอกไปแล้วเป็นความรู้ที่เราป้องกันตนเองแล้วก็ให้ญาติแล้วก็จากการสังเกตเผื่อเพื่อนบ้านมีอาการอะไรเราจะได้ช่วยเหลือเขาได้หรือว่าชี้แนะได
3: ้ก็คิดว่าจะเอาไปดูแลตัวเองมากกว่าเพราะว่าญาติผู้ใหญ่ที่บ้านก็เสียไปเกือบหมดแล้วนะคะไม่มีใครเอาไว้ดูแลตัวเองเพราะว่าตัวเองก็อายุเยอะแล้วค่ะ
4: น่าปลื้มใจนะครับว่างานที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอัลไซเมอร์หรือว่าโรคสมองเสื่อมเนี่ยมีคนสนใจเยอะแยะเลยทีเดียว
5: ค่ะเพราะข้อมูลข่าวสารแต่ละวันเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาค่ะเราจะต้องอัปเดตข้อมูลกันอยู่ทุกนาทีเลยค่ะ
4: งั้นเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับแล้วช่วงหน้าเรากลับมาติดตามอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของโรคสมองเสื่อมทั้งในประเทศและต่างประเทศกันครับจากที่ผมได้ไปค้นหาข้อมูลมานะครับหมอฝนฮะข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง

0: ของสมองเสื่อมในประเทศไทยเองเนี่ยเพิ่งจะมีการตื่นตัวกันมาเมื่อไม่นานมานี้เองฮะ
1: ใช่ค่ะคุณยอดถ้าเทียบกับเมื่อ15ปีที่แล้วเนี่ยแทบจะไม่มีใครรู้จักโรคสมองเสื่อมเลยนะคะถ้าไม่มีข่าวของท่านประธานาธิบดีเรแกนที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นภาวะอัลไซเมอร์ค่ะ
0: ใช่อันนั้นก็เป็นข่าวใหญ่ทีเดียวนะตอนนั้นแล้วก็ทำให้คนเนี่ยเริ่มหันมาสนใจหรือตื่นตัวในเรื่องของสมองเสื่อมมากขึ้น
1: ใช่ค่ะจริงๆแล้วประเทศไทยเราเองนะคะก็มีการก่อตั้งนะคะสมาคมโรคสมองเสื่อมตั้งแต่ในตอนช่วงนั้นเลยนะคะเพื่อจะเป็นการกระตุ้นแล้วก็พยายามให้คนไทยเนี่ยรู้จักภาวะอัลไซเมอร์กันให้มากขึ้นค่ะ
2: ในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เรามีประชากรผู้สูงอายุเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นจำนวนของผู้สูงอายุเยอะก็จะได้ผู้สูงอายุที่เป็นสมองเสื่อมเยอะขึ้นด้วยเพราะว่าความเสี่ยงของสมองเสื่อมเนี่ยเพิ่มขึ้นตามอายุยิ่งคนอายุยืนยาวขึ้นก็จะเจอของพวกนี้เยอะขึ้นมันไม่ได้เป็นมาตอนอายุมากแต่ว่าจริงๆแล้วรอยโรคเนี่ยมันมีแต่ตอนต้นๆเมื่ออายุมากขึ้นมันก็จะเห็นแสดงอาการออกมาขณะนี้เนี่ยสังคมไทยเรารู้จักสมองเสื่อมมากขึ้นถ้าเทียบกับเมื่อ15ปีที่ผ่านมาเนี่ยดูเป็นเรื่องไกลตัวมากค่ะโดยเฉพาะในปีนี้ปี2558สมาคมอัลไซเมอร์นานาชาติก็บอกกับประเทศสมาชิกบอกว่าวันที่21กันยายนซึ่งเป็นวันอัลไซเมอร์โลกเนี่ยทุกทีเราก็จะจัดงานกันในช่วงวันนั้นตอนนี้เราบอกว่าขอเปลี่ยนเลยเป็นจัดงานทั้งเดือนเป็นเดือนอัลไซเมอร์โลกในประเทศไทยปีนี้จะมีหน่วยงานมากกว่า37หน่วยงานจัดงานเกี่ยวกับเรื่องของอัลไซเมอร์ทั่วประเทศนะทั้งในภาคส่วนกลางและก็ส่วนภูมิภาคเรื่องของการดูแลเรื่องของการป้องกันเรื่องของการจัดกิจกรรมต่างๆให้กับผู้สูงอายุนี่ก็เป็นอันที่หลายฝ่ายมีความร่วมมือร่วมใจกันแทนที่จะปล่อยให้เขาสูงวัยแล้วก็บอกเขาว่าดูแลรักษาร่างกายให้แข็งแรงออกกำลังกายเราก็บอกเขาว่าเขาจะต้องมีกิจกรรมที่จะช่วยพัฒนาสมรรถภาพสมองด้วยเขาจะต้องมีการเข้าสังคมเขาจะต้องมีการทำฝึกต่างๆคิดเลขบวกเลขเขียนอ่านสรุปนะคะเพื่อที่ทำให้สมองเขายังคงกระฉับกระเฉงอยู่ตลอดและไม่ละเว้นเกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้หลอดเลือดของเราไม่ดีเช่นเรื่องของความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดความอ้วนการสูบบุหรี่ของพวกนี้ล้วนแต่มีผลทำให้ความสามารถสมองบกพร่องลงเหมือนกันนะคะนั้นในภาพรวมถามว่าเป็นห่วงไหมเป็นห่วงเพราะว่าคนจะเป็นมากขึ้นแต่ในอีกใจนึงก็คิดว่าคนรู้จักสมองเสื่อมเร็วขึ้นมากขึ้นแล้วคนไข้ก็มีโอกาสที่จะเข้าสู่มือหมอเร็วขึ้นแล้วก็จะได้รับการช่วยเหลือนะหลายท่านคิดว่าสมองเสื่อมพามาหาหมอแล้วจะรักษาให้หายเรารักษาสมองเสื่อมส่วนใหญ่ไม่หายมีประมาณสัก 10% ที่เป็นสมองเสื่อมซึ่งเกิดขึ้นจากเรื่องบางเรื่องที่เราแก้ไขได้แต่อีก 90% เราช่วยทำให้ครอบครัวและผู้ป่วยสมองเสื่อมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขแล้วก็อยู่กันนานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยที่เป็นภาระต่อกันทั้งทางร่างกายทางอารมณ์น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เป็นงานที่ต้องต่อไปอีกอาจารย์คนเดียวคงไม่สามารถจะทำให้เกิดสิ่งดีๆได้สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้สำหรับในประเทศไทยเหล่านี้ก็จะมีเครือข่ายหลายส่วนที่จะช่วยกันทุกคนมีส่วนร่วมทุกคนมีส่วนช่วยทำให้สังคมน่าอยู่น่าอยู่สำหรับครอบครัวผู้ป่วยสมองเสื่อมและผู้ป่วยสมองเสื่อมเองถ้าเรารู้จักเขารู้ว่าอาการอย่างนี้เป็นเพราะเขาเป็นโรคเขาไม่สบายเราจะให้อภัยเขาแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลดูแลไม่ปล่อยให้ลอยไปเฉยๆเห็นคนเดินผู้สูงอายุเดินดุมๆท่าทางแต่งเนื้อแต่งตัวดูไม่เหมาะไม่สมเราก็คิดแล้วว่าเขาอาจจะเป็นสมองเสื่อมก็จะมีคนเข้าไปช่วยเหลือเกื้อกูลอย่าปล่อยให้มันผ่านไปต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะในเรื่องของต่างประเทศนี่เขาทำกันมากมายในส่วนเรื่องของการดูแลองค์การอัลไซเมอร์นานาชาติก็มีการรณรงค์ให้ประเทศสมาชิกทั้งหลายเนี่ยช่วยกันที่จะจัดกิจกรรมทำให้เรื่องของสมองเสื่อมเนี่ยรู้จักกันในทุกๆประเทศมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นอกจากนี้ก็ยังจะมีเรื่องของการที่ให้ผู้นำของแต่ละประเทศเข้าใจโรคนี้มากขึ้นค่ะโดยองค์การอัลไซเมอร์นานาชาติร่วมกับองค์การอนามัยโลกได้จัดให้มีการประชุมของรัฐมนตรีเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงที่เกี่ยวข้องที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลเรื่องของการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมเนี่ยให้เหมาะสมโดยการจัดประชุมกัน

0: ที่เจนีวาเอารัฐมนตรีเอาคนที่เกี่ยวข้องเข้ามาแล้วคุยให้ฟังว่าปัญหานะแล้วทางแต่ละประเทศจะดำเนินการอย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่ใส่นะคะใส่เรื่องของความคิดใส่เรื่องของนโยบายลงมาทางด้านของผู้นำประเทศทางด้านสายอื่นๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องของทางฝ่ายงานการศึกษาเนี่ยเขาก็มีความคาดหวังว่าถ้ามีการร่วมมือกันมีการแชร์หรือมีการส่งเปลี่ยนถ่ายความรู้ที่ได้ทำมาแล้วเนี่ยสู่กันมากขึ้นนะคะสมัยก่อนนี่บริษัทไหนทำอะไรก็อยู่ตรงนั้นแหละแต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่าขอให้มีการแชร์ข้อมูลกันถ้ามีการแชร์ข้อมูลกันต่อไปเรื่องของการที่จะมุ่งไปสู่การรักษาเพื่อการทำให้สมองเสื่อมนี้หายหรือว่าโรคอัลไซเมอร์หายไปก็น่าจะเป็นความหวังซึ่งค่อยๆใกล้เข้ามาในเวลาอีกไม่ช้านะคะเพราะนั้นทั้งภาครัฐบาลภาคส่วนของเอกชนภาคส่วนของค้าขายเขาก็ช่วยกันที่จะจัดการกับเรื่องนี้เพราะถือว่ามีปัญหาทั้งด้านสังคมแล้วก็ด้านของการปกครองและเรื่องของเศรษฐกิจอย่างหนักหนาทั่วโลก
1: การอบรมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทางสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมเนี่ยเขาทำกันอย่างต่อเนื่องกันมานานแล้วนะฮะ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าการรักษาผู้ป่วยอัลไซเมอร์เนี่ยจะพึ่งเพียงแต่ยาแล้วก็การตรวจรักษาโดยแพทย์เนี่ยมันจะไม่เพียงพอนะคะ
1: ครับผมส่วนการอบรมจะเป็นยังไงนะครับต้องไปติดตามเนื้อหารายละเอียดจากวิทยากรของเราครับ
3: ก็ในฐานะที่เราทำงานกับผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมเนาะเรื่องสมองเสื่อมเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเป็นโรคเรื้อรังซึ่งมีความยุ่งยากมากเลยในการดูแลเนาะเพราะนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์ของการอบรมเนี่ยเพราะเราต้องการให้ญาติผู้ดูแลเนี่ยมีความเข้าใจนะคะในเรื่องโรคแล้วก็เรียนรู้ค่ะเรียนรู้ในการในเรื่องโรคแล้วก็เรียนรู้ในการดูแลนะคะสาเหตุต่างๆแล้วก็อย่างน้อยก็มีประสบการณ์กับเพื่อนร่วมอะไรเพื่อนผู้ดูแลด้วยกันที่เข้ามาเนาะค่ะจริงๆเนี่ยเราจัดอบรมผู้ดูแลเนี่ยนะคะน่าจะตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552ก็ประมาณสัก6ปีแล้วเนาะ6ปีแล้วค่ะซึ่งเป็นมาซึ่งจริงแล้วก็ปีนึงเนี่ยเราจัดสัก2รอบนะคะรอบแรกเนี่ยก็จะน่าจะเป็นเดือนมีนาพฤษภานะคะรอบหลังนี้ก็เป็นเดือนตุลาเนี่ยค่ะที่เราจัดเป็น2รอบเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากเรื่องของสมองเสื่อมเนาะเรื่องอัลไซเมอร์เขาเป็นหนึ่งในสมองเสื่อมนะคะมันมีอะไรเยอะแยะเลยทั้งสาเหตุต่างๆแล้วก็มีการดูแลเยอะแยะไปหมดนะคะตั้งแต่โรคระยะต้นระยะกลางระยะท้ายอะไรเงี้ยนะคะเพราะนั้นการอบรมแบ่ง2ช่วงเนี่ยค่ะเพราะช่วงแรกเนี่ยเราก็จะเป็นเรื่องของเรื่องของคนไข้ที่ไม่อะไรโรคมันไม่ก้าวมากนะคะแต่รอบหลังเนี่ยเราจะเป็นเรื่องที่คนไข้เนี่ยที่มีอาการของโรคมากขึ้นทั้งการดูแลจะต่างกันทำยังไงถ้ายังไม่เคยมาเนาะเราจะเข้าอบรมเนี่ยเขาต้องรู้ได้จากไหนใช่ไหมคะมันก็จะมีการรู้จากการประชาสัมพันธ์อย่างเช่นใน Facebook ก็ได้เนาะในเว็บไซต์ของสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนะคะหรือโปสเตอร์ที่ติดอยู่ในรามาธิบดีเนี่ยนะคะแล้วก็บวกกับจากแพทย์หรือพยาบาลหรือทีมที่เขารู้ก็นั่นมานะคะเพราะนั้นเนี่ยมาได้หลายช่องทางนะคะก็รับสมัครเข้ามาค่ะแล้วก็ทีมที่บอกต่อกันมานะคะหรือว่าผู้ดูแลเองเนี่ยเข้ามาแล้วก็เขาจะบอกต่อกันแล้วตอนนี้เรามีเครือข่ายเยอะเลยนะคะซึ่งก็ทำงานเรื่องของผู้ป่วยสมองเสื่อมเนี่ยค่ะถ้าเขารู้เขาส่งต่อผู้ดูแลเพราะนั้นคนที่เข้าอบรมตรงนี้มาจากทั่วสารทิศไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพนะคะค่าใช้จ่ายในการอบรมเนาะถ้าเอาหนึ่งแล้วกันนะคะถ้าเป็นผู้ดูแลที่เข้าเพราะว่าเราสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ดูแลโดยตรงนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายอ่ะฟรีส่วนใหญ่เราก็จัดเป็น2วันนะคะตั้งแต่เช้าถึงเย็นส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเนี่ยมีนะคะ มีโดยที่ถ้าเราจัดที่นี่นะคะรามาธิบดีก็เป็นซัพพอร์ตเรื่องของห้องประชุมอะไรเราด้วยนะคะหรือเรื่องอาหารเพราะเราทำโปรเจกต์ขึ้นไปนะคะและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมซึ่งก็ให้งบประมาณในการที่จัดทำตรงนี้เข้ามาแล้วก็ส่วนทั้งหมดเนี่ยจริงๆถ้ามาจากสมาคมเนี่ยก็น่าจะได้จากเงินบริจาคด้วยซึ่งวัตถุประสงค์ของการที่เรารับเงินมาเนี่ยเพื่อเราสู่สังคมโดยที่ให้กับผู้ดูแลจริงๆที่จะได้รับด้วยนะคะมีกิจกรรมหลายอย่างเนาะกิจกรรมตั้งแต่เขาจะรับความรู้โดยการเป็นยายเนาะส่วนหนึ่งนะคะอีกส่วนหนึ่งก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันหรืออีกส่วนหนึ่งที่เป็นกิจกรรมนะคะก็มีทำเวิร์กช็อปนะคะให้เรียนรู้ไปอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยมีกิจกรรมอันนึงที่ซึ่งระยะเมื่อวานนี้นะคะช่วงคอร์สเนี่ยเป็นคอร์สซึ่งคนไข้เนี่ยที่มีอาการมากขึ้นนะคะแล้วพวกนี้ช่วยตัวเองไม่ได้เนี่ยมันก็จำเป็นต้องมีเรื่องการให้อาหารนะคะหรืออะไรต่างการได้ออกซิเจนทั้งหลายเนี่ยหรือการพลิกตะแคงตัวก็ทำเป็นเวิร์กช็อปนะคะมีการเรียนรู้กันซึ่งบางครั้งเนี่ยเราก็แบ่งกลุ่มนะคะให้เรียนรู้กันด้วยโดยทำเป็นสเตชันแล้วก็ในส่วนของผู้ดูแลเองเนี่ยเขาก็จะรู้จักกันเพราะหลังจากการที่เราแบ่งกลุ่มเนี่ยนะคะเขาก็เรียนรู้แล้วก็มีเพื่อนกันแล้วก็เดี๋ยวนี้ยอดมากเลยนะคะเขาทำเป็นไลน์กลุ่มขึ้นมาแล้วก็มีอะไรก็เข้ามาตรงนี้ค่ะ

0: ป็นคนไข้คุณหมอแล้วก็ทราบติดตามข่าวเป็นอยู่ใน Facebook ด้วยนะคะของสมาคมแล้วก็เมื่อวานนี้ก็เพิ่งพบคุณหมอก็ยืนยันกับคุณหมอว่ายังไงก็มาแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าก็อยากจะมาได้รับความรู้ว่าเผื่อเราก็ไปปรับใช้กับในเรื่องของเราเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวเองก็มีอายุแล้วก็กลัวเหมือนกันว่าเอ๊ะเพราะว่ามีเพื่อนที่เขารุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ยเขาก็เป็นแล้วก็มีเป็นแบบชนิดเป็นมากด้วยเราก็กลัวเหมือนกันก็ของอาจารย์นี่จะมาทุกครั้งเลยนะคะถ้าทราบแล้วก็ไม่ติดไปที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมาร่วมทุกครั้งค่ะ
1: ก็มันดูก็เป็นวิทยาทานเพื่อดูแลพี่สาวด้วยแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยเผื่ออนาคตจะเป็นอย่างนี้ก็ถ้าเห็นมีโปสเตอร์หรือโฆษณาติดก็มักจะมานะคะ
2: ก็อยากจะรู้ว่าคนไข้สมองเสื่อมมีอาการอย่างไรแล้วมีวิธีการที่จะชะลอไม่ให้เสื่อมได้อย่างไร
0: ได้ค่ะเพราะว่าความรู้ที่อาจารย์ให้แล้วก็ได้ประสบการณ์จากท่านอื่นๆที่อย่างครูแอ๋วที่มาเล่าให้ฟังเนี่ยค่ะแล้วก็หนังสือเนี่ยก็จริงๆก็อ่านแล้วแต่ก็รู้สึกว่ามีประโยชน์เลยแบบอยากจะซื้อไปฝากคนอื่นอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็ได้มากอะค่ะเพราะว่าก็ไปดูแลพี่สาวดูแลคนในบ้านอย่างเงี้ยค่ะเพราะพี่สาวเขาก็จะเป็นแบบมีอาการเพราะว่ากินข้าวแล้วก็จะบอกว่าไม่ได้ทานยาและยางถามทานยาและยางเขาก็บอกว่าทานแล้วแต่ที่จริงดูไปดูที่กระปุกยาแล้วก็ยังไม่ได้ทานอย่างเงี้ยก็ต้องคอยเตือนทุกมื้ออย่างเงี้ยค่ะแล้วบางทีเขาทำอะไรไปอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเขาไม่ได้ทำเวลาถามว่าใครทำเขาก็จะบอกว่าไม่ได้ทำ
2: ก็ได้ประโยชน์นะคะเพราะว่าเมื่อเช้าคุณหมอก็พูดหลายอย่างนะคะว่าอะไรที่เป็นการเสี่ยงต่อการเป็นโรคสมองเสื่อมบ้าง
0: ก็คงไปทำเรื่องการบริหารที่ฟังตอนจบนะคะมีการบริหารสมองแล้วก็อาจจะไปเล่าให้ฟังว่าเรามาทำอะไรบ้างแล้วก็มีอะไรที่แม่จะได้สบายใจว่าแม่ไม่ได้เป็นอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็จะมีวิธีแบบฝึกสมองก็แบบจีบนิ้วตัว L อะไรอย่างเงี้ยที่หมอสอนนะคะก็ว่าจะดูโปสเตอร์อะไรที่เป็นการฝึกสมองไปให้เขาทำดูอย่างเงี้ยค่ะและที่มีภาพหรือการฝึกสมองที่คุณหมอเขาอธิบายให้ฟังก็เอาไปให้ทำดูอะค่ะ
0: ก็จริงๆคือรู้สึกเห็นใจนะคะคนที่เขาต้องดูแลคนป่วยมากๆเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นภาระอันหนักหน่วงอะแต่ว่าเราก็ต้องทำแล้วก็ต้องทำด้วยความสมัครใจทำด้วยความรักอะก็ยังบางคนเขาก็อาจจะมีภาระที่ยังดูแลไม่ได้อย่างลูกๆหลายคนอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็คนไหนที่ดูแลได้ก็พยายามใส่ใจแล้วก็มาให้ความรักกับคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นผู้ป่วยนะคะอย่างตอนนี้เริ่มเป็นเราก็รีบดูแลซะก่อนอย่าให้ท่านมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องช่วยกันทุกฝ่ายนะคะ
1: ก็ต้องใช้ความอดทนด้วยนะคะแล้วก็ก็ต้องบรรยายให้เขาฟังว่าอันนี้ควรทำอย่างนี้อย่างนี้ควรฝึกตัวเองด้วยแล้วก็ควรใส่ใจกับตัวเองด้วยแล้วก็หมั่นออกกำลังกายสม่ำเสมอค่ะ
2: คือคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมเนี่ยนะคะเขาจะไม่รู้สึกตัวเขานะคะคนที่ดูแลสำคัญนะคะเพราะว่าจะต้องมีใจเต็มร้อยนะคะเพราะว่าคนอะไรอ่ะคือเราต้องรู้ว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรแล้วนะคะคนที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยจะต้องอะไรอ่ะคือตั้งใจดูแลเต็มที่นะคะ
3: ครับก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมทุกท่านนะครับ
4: ค่ะหมอก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมทุกท่านนะคะจงมีแรงกายแรงใจนะคะที่จะดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมต่อไปเพื่อจะให้ท่านที่เป็นผู้ป่วยสมองเสื่อมเนี่ยอยู่กับเราเป็นนานๆแล้วก็มีความสุขค่ะ
3: สำหรับรายการปลดล็อกสมองเสื่อมนะครับก็ดำเนินมาจนถึงตอนสุดท้ายแล้วนะครับก็หวังว่าความรู้จากวิทยากรแล้วก็ในรายการทั้งหมดนะครับก็จะทำให้คุณผู้ชมได้รับประโยชน์จากรายการครับ
4: รวมทั้งประสบการณ์ที่ญาติและผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนำมาแบ่งปันนะคะก็น่าจะช่วยปลดล็อกความรู้ความเข้าใจและการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยสมองเสื่อมได้ดีทีเดียวเลยค่ะ
3: ครับติดตามรามาชาแนลกันต่อไปนะครับเพราะว่าที่นี่เป็นสถานีที่มีแต่สาระและก็ความรู้ที่จะทำให้สุขภาพของผู้ชมนั้นดีทั้งกายและใจครับ

การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ดีกว่าเก็บเงินเองอย่างไรมาพบคำตอบได้ในคลิปนี้กันครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์การลงทุนให้เราเลือกลงทุนกันมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้ทองคำและสินทรัพย์อื่นๆได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นและในวันนี้ผมจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักเครื่องมือการลงทุนประเภทหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าน่าสนใจเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนมีข้อดีไม่แพ้การลงทุนประเภทอื่นๆอีกทั้งยังได้ผลตอบแทนดีในระยะยาวครับซึ่งเครื่องมือที่ผมพูดถึงนี้ก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund นั่นเองครับการลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเราสามารถเลือกสัดส่วนเงินสะสมที่จะถูกแบ่งจากเงินเดือนตั้งแต่ 2-15% ทุกเดือนเพื่อนำไปลงทุนตามแผนการลงทุนที่เราได้เลือกไว้โดยฝั่งของนายจ้างก็จะสมทบเงินเข้ามาให้กับเราอีกในทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสมทบซึ่งเงินในส่วนนี้เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและแน่นอนว่าไม่มีการลงทุนใดที่ทำให้เราได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่อยากมีเงินก้อนโตหลังเกษียณผมขอแนะนำให้เลือกสะสมเงินที่อัตราสูงสุดตามที่นายจ้างกำหนดไว้ครับส่วนแผนการลงทุนเราก็สามารถเลือกได้ตามความเสี่ยงที่เรารับได้เช่นคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยก็อาจจะเลือกลงทุนในตราสารหนี้ให้มากหน่อยหรือคนรับความเสี่ยง

สูงได้ก็อาจจะเลือกผสมหุ้นลงไปในแผนการลงทุนให้มากขึ้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าแล้วแบบนี้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่างจากการเก็บเงินเองอย่างไรเรามาดูตัวอย่างนี้กันครับนาย A นาย B และนาย C มีเงินเดือน 15,000 บาทอัตราขึ้นเงินเดือนอยู่ที่ 3% ต่อปีเท่ากันทั้ง3คนหักเงินจากเงินเดือน 10% ทุกเดือนมาออมและลงทุนในทางเลือกดังต่อไปนี้ครับนาย A เลือกฝากบัญชีออมทรัพย์ผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปีนาย B เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีนาย C เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำเน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างเดือนละ 10% เมื่อครบ20ปีใครจะมีเงินออมมากกว่ากันคำตอบคืออันดับ1นาย Cที่เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำจะมีเงินประมาณ 1.2 ล้านบาทครับอันดับ2นาย B ที่เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้จะมีเงินประมาณ 580,000 บาทอันดับ3นาย A ที่เลือกออมกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะมีเงินออมประมาณ 490,000 บาทสาเหตุที่การลงทุนในสำรองเลี้ยงชีพเป็นอันดับ1นั้นเพราะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับเงินสมทบจากนายจ้างที่เพิ่มเข้ามาและนี่เป็นสิ่งที่เงินฝากกองทุนรวมทั่วไปรวมถึง SSF และ RMF ไม่มีครับและถึงแม้ผมจะรอให้นาย B เพิ่มความเสี่ยงขึ้นและปรับผลตอบแทนเฉลี่ยเป็น 5% ต่อปีนาย B ก็ยังจะได้เงินประมาณ 780,000 บาทซึ่งน้อยกว่านาย C ที่เลือกลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ดีครับและอีกสิ่งหนึ่งที่เงินฝากทำไม่ได้นั่นก็คือการลดหย่อนภาษีครับโดยมีเงื่อนไขให้ลดหย่อนภาษีได้ตามจริงแต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้และสูงสุดไม่เกินปีละ 500,000 บาทเมื่อรวมกับการลดหย่อนภาษีเพื่อการเกษียณในรูปแบบอื่นทั้งนี้จะนับเฉพาะเงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสมเท่านั้นไม่รวมเงินสมทบจากนายจ้างนะครับผลตอบแทนก็ได้เงินสมทบก็มีลดหย่อนภาษีได้อีกใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วยังไม่เริ่มลงทุนรอช้าไม่ได้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Prudent Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: รุ่นใหญ่พาซ่าร
1: ุ่นใหญ่พาซ่ารายการที่จะพาผู้สูงวัยออกไปเที่ยวพร้อมทั้งได้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพควบคู่กันไปด้วยวันนี้เรามาซ่ากันที่ตลาดน้ำสี่ภาคตลาดแห่งนี้อยู่ที่พัทยานั่นเองและกวนซ่าที่จะมาบุกตลาดกันในวันนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือกอล์ฟเบญจพลกับคุณหมอหมูอาจารย์ทันตแพทย์หญิงนุชนาถโอปิลันส่วนแขกรับเชิญนั้นเขาเป็นถึงพระเอกในตำนานหากพูดชื่อไปแล้วทุกคนจะต้องรู้จักยอดชายเมฆสุวรรณ
2: คือต้องบอกว่าอายอดชายเนี่ยนะครับในอดีตเนี่ยนะโอ้โหผมบอกเลยท็อปไฟของเมืองไทยเป็นพระเอกที่งานเยอะมากแล้วหนังที่เล่นนี่นะคุณหมอหนังรักหนังบูหนังผีหนังเต็มไปหมดเลยทุกแนวหนังสมัยก่อนจะมีเป็นแบบหนังอะไรที่แบบเกี่ยวกับหุ่นยนต์อะไรเงี้ยหนุมงหนุมานต้องคนนี้นะต้องคนนี้เป็นพระเอกหนุมานเจอไอ้มดแดงหนุมานเจออุลตร้าแมนหลายๆคนอาจจะไม่เคยดู
3: หนุมานกินยำไข่มดแดง
2: ไม่เกี่ยว
1: คุณผู้ชมทราบกันไหมครับว่านอกจากอายอดชายจะเป็นพระเอกระดับซูเปอร์สตาร์แล้วปัจจุบันคุณอายังเปิดพิพิธภัณฑ์ด้วยนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่างานทุกชิ้นที่เห็นนี้คุณอาทำเองกับมือเลยครับ
2: อาครับเห็นบอกอามีมิวเซียมด้วยเหรอ
3: ก็ฮะทำไว้เพราะว่ามีความคิดว่ามนุษย์เหมือนแขกที่มาเยี่ยมโลกเมื่อถึงเวลาก็จากไปแต่ก่อนจากไปเราควรจะมีของติดไม้ติดมือมาฝากบนโลกใบนี
2: ้โอ้ยังไงอ่ะ
3: ตอนสมัยเด็กๆเนี่ยหลวงปู่ชอบพาไปขุดศพเราก็เห็นกองกระดูกพเนินเทินทึกเราก็เลยถามหลวงปู่บอกหลวงปู่ครับแล้วผมต้องเป็นอย่างนี้ไหมก็ต้องเป็นก็ต้องเป็นทุกคนเกิดมาแล้วเป็นอย่างนี้หมดเราก็เกิดความสงสารตัวเองว่าเฮ้ยเกิดมาแล้วแค่นี้วะไม่ได้ไว้มันต้องทำอะไรที่เป็นประโยชน์ให้มากกว่านี้นี่แหละเป็นที่มาของการทำพิพิธภัณฑ
2: ์ของอาละล่ะเป็นงานปั้นบ้าง
3: มันมีหลายแบบอะจิตรกรรมประติมากรรมดรอยิ่งแล้วก็ผลงานทางด้านการ
2: ก็คือทั้งปั้นทั้งวาด
1: ก่อนที่จะไปเที่ยวตลาดน้ำสี่ภาคกันเราจะมาพูดเรื่องโรคในวันนี้กันก่อนต้องบอกเลยว่าโรคนี้ผู้สูงอายุเป็นกันเยอะมากเลยนั่นก็คือโรคช่องปากนั่นเอง
4: ที่เราพบบ่อยนะครับก็จะมีเรื่องกลิ่นปากนะครับแล้วก็ฟันโยก
5: พวกฟันล้มเหงือกล้น
6: ก็มีค่ะเคยปวดฟัน
7: ก็ต้องแปรงฟันนะครับ
4: สำหรับแปรงสีฟันนะครับที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
6: ต้องใช้แบบนิ่มๆบ้างค่ะ
8: ถ้าสมมติว่ามีอาการปวดก็จะเข้าพบแพทย์เลย
4: รุ่นใหญ่พาซ่า
9: ซ่า
4: ซ่า
10: ครับผม
2: ผู้สูงอายุนี่เขามีปัญหาเรื่องนี้เยอะไหมครับ
11: ก็คนไทยค่อนข้างเยอะเพราะว่าเกิดจากการที่ว่าบางทีอาจจะกลัวหรือว่าอาจจะไม่มีเวลาไปเจอหมอฟันแล้วก็แบบว่าปล่อยจนมันเรื้อรังพอมันสะสมก็คือเป็นก็เยอะเหมือนกัน
2: นะครับเดี๋ยววันนี้ถามเต็มที่เลยนะ
3: ได้เลย
2: มีหมออยู่ข้างๆ
3: อย่ามาขูดหินปูนผมนะ
2: ใครจะขูดหินปูนในรายการโถมิติใหม่ของวงการทีวีเหรอ
3: แฟนเขาบอกว่าผมเนี่ยหินปูนเยอะเขาพาไปขูดหินปูนฉีดยาให้ผม2เข็มยาชาโอ้โห2วันนั้นหน้าผมหน้าด้านไป2วันเลยเดี๋ยวนี้เรียกไปขูดหินปูนผมไม่เอาแล้ว
2: กลัวจริงๆแล้วไม่ดีเนาะ
11: ไม่ดีค่ะควรยังควรไปอยู่ค่ะ
3: เดี๋ยวกลัวเหลือหน้าด้าน
1: ตลาดน้ำสี่ภาคสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมที่นี่ได้รวบรวมของดีของเด่นทั้ง4ภาคไว้ในที่เดียวบรรยากาศภายในตลาดมีกลิ่นอายแบบไทยๆให้เราได้สัมผัสกันตลาดน้ำสี่ภาคจะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่10โมงเช้าถึง4ทุ่มครับรับรองว่าถ้ามาที่นี่จะเที่ยวทุกภาคภายใน1วันได้อย่างแน่นอน
2: ไปภาคแรกก่อนนะฮะหรือไปภาคพิสดารก่อนครับ
3: ภาคพิสดาร
2: ไปภาคอีสานก่อนเลยพอเราเข้ามาโซนนี้นะครับเขาก็จะบรรยากาศเป็นแบบอีสานงานหัตถกงหัตถกรรมอยากได้อะไรเราก็ต่อราคาเขาเขาไม่ให้เราก็
3: ไม่เราก็เอา
2: ผมชอบตลาดนี้นะครับเขาจะอะแดปต์ให้มันแบบอยู่ร่วมกับสมัยอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีอะไรที่มันร่วมสมัยอยู่ในแทรกอยู่ตามพวกโซนของภาคต่างๆ
11: มีทั้งเก่าทั้งใหม่
2: ใช่คุณหมอเคยมาเดินไหมที่นี
11: ่ยังเลยค่ะ
2: ยังเลยคุณอาครับ
3: ครั้งแรกคร
2: ับ ผมชอบอันนึงที่ค่อนข้างเก๋คือว่าเขาจะมีเหมือนอย่างเงี้ยครับเป็นอาหารตามเรือตามอะไรอย่างเงี้ยครับมันได้ฟีลลิ่งของตลาดน้ำสมัยก่อนเขาก็จะจอดอยู่ริมทางแล้วก็ซื้อทานกันไป ตอนนี้เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องปัญหาในช่องปากของผู้สูงอายุกันแบบเอาให้ลงลึกไปเลยเพราะว่าคุณอานี่ข้องใจมากนะครับเพราะอาไม่เป็นอะไรไงดูสิสุขภาพฟันดีดีอย่างนี้มันมีโรคอย่างนี้ด้วยเหรอมันคืออะไรฮะ
11: ถ้าเกิดในผู้สูงอายุนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าเราใช้งานในช่องปากเรามานานฟันของเราเนี่ยมันก็สึกได้มันก็จะมีปัญหาในเรื่องของฟันสึกฟันกร่อนหรือว่ามีโรคเหงือกเหงือกก็จะแบบว่ามีการร่นได้บ้าง
2: ก็เกี่ยวกับการใช้งานของเราใช่ไหม
11: ด้วยค่ะ
2: แล้วก็การแปรงเช้าเย็นด้วย
11: ด้วยค่ะ
2: ผิดวิธี
11: อาจจะผิดวิธีมาตลอดชีวิตก็มีค่ะ
2: คุณอาแปรงฟันยังไงครับสะบัดสะบัดอย่างที่เขาบอกไหมฮะ
3: ก็
2: น้อยนะผมว่าคนไทยอ
3: ่
2: ะ
3: ไม่ครับใจร้อน
2: ถูไว้ก่อน
3: ใจร้อนตอนนี้อายุ77แล้ว
2: แต่ยังแข็งแรง
11: ดูแข็งแรงเลยค่ะ
3: สาเหตุที่ฟันโอเคไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยเพราะว่าพฤติกรรมในการดำรงชีวิตเนี่ยเราต้องดูแลมันไม่ใช่ว่าปล่อยชีวิตให้ไหลไปตามน้ำเป็นต้นว่าเพื่อนกินเหล้าเขาชวนกินเหล้าก็กินไปสูบบุหรี
2: ่
3: นะฮะไปกินมันทำไมเหล้าอ่ะ
2: คุณหมอฮะอย่างที่คุณอาพูดมาอย่างเงี้ยการดื่มเหล้าสูบบุหรี่อะไรพวกเนี้ยมันมีผลกับฟันเราด้วยป่ะ
11: มีผลค่ะโดยเฉพาะเรื่องบุหรี่นะคะ
2: โอ้โห
11: เพราะว่าบุหรี่เนี้ยมันจะทำให้สุขภาพในเรื่องของเหงือกเนี้ยสูญเสียไปแล้วก็เป็นโรคปริทันได้ง่ายขึ้น

0: เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเรื่องบุหรี่เนี่ยถ้าเกิดเวลาเจอคนไข้ก็จะบอกว่าที่จริงงดได้อยากให้งดลดได้อยากให้ลด
1: ผมมีอยู่วันนึงนะพอดีไปเห็นลุงแก่ๆคนนึงกำลังปิ้งลูกชิ้นอยู่เราก็ไปสวัสดีครับลุงผมซื้อลูกชิ้นหน่อยนะแล้วก็มามองหน้าบอกเฮ้ยเพี้ยนไม่ได้เหรอ อ้าวไอ้ซานเหรอ
2: ผมเพื่อนกัน

0: อยากดูแลช่องปากต้องประพฤติตัวยังไง
1: หลักๆแล้วเนี่ยก็คือในเรื่องของการทำความสะอาดนะคะแปรงฟันให้ถูกวิธีอย่างน้อยวันละ2ครั้งนะคะนอกจากทำความสะอาดฟันด้วยการแปรงแล้วเนี่ยก็คือให้ใช้ไหมขัดฟันด้วยแล้วก็แปรงลิ้นด้วยบางคนเนี่ยจะแปรงฟันแล้วก็ไม่ได้แปรงลิ้นส่วนที่2ก็คือว่าอาหารค่ะอาหารที่ทานก็อยากให้ทานอาหารที่มีประโยชน์พวกโปรตีนอาหารที่มีแคลเซียมต่างๆแต่ทีนี้อาหารที่มีโทษเช่นอาหารที่เป็นพวกที่มีกรดพวกน้ำอัดลมอะไรพวกนี้นะคะของเปรี้ยวๆพวกนี้มันก็กัดกร่อนฟันได้เหมือนกัน
0: เหรอ
1: ค่ะส่วนที่3ก็คือว่าในเรื่องของการที่ว่าเราควรที่จะพบทันตแพทย์เนี่ยเป็นประจำทุก6เดือนเพราะบางทีพอคุยกับหลายๆท่านเนี่ยก็จะบอกว่าเออไม่รู้นะว่าแบบต้องเจอหมอฟันทุก6เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันเป็นอะไรที่รูทีนเหมือนเราไปเช็คสุขภาพอะค่ะ
0: ของคุณอานี่พบหมอ
2: ก็6เดือนครั้งนึงบางทีก็ไปขุดหินปูนเพราะว่าหินปูนเนี่ยหมอบอกว่ามันเป็นต้นเหตุของเรื่องเหงือกใช่มั้ย
1: ใช่ค
2: ่
1: ะ
2: ก็เลยต้องไปเช็คเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเกิดอาการปวด
0: ชาวต่างชาติจะมาลงเยอะเพราะว่ามาที่เดียวแล้วเขาได้เห็นวัฒนธรรมของ4ภาคเลย
2: ทุกภาคเลยมาที่เดียวจบเลย
0: เฮ้ยมีมวยทะเลไปดูเร็วไปดูเร็วไปดูเร็วเริ่มแล้วนี่ครับทั้งคู่และดูเธออยู่แล้วนี่ที่สองมาต่อเลยฮะเครื่องร้อนฮะยังไงตีกับไฟแดงต่อยครับ
1: ก็เสียใคร
0: น้ำเงิน
1: นั้นเอาแดง
0: นั่นแหละ
1: แดงสู้
0: ๆเอาให้หนักชนะตอนนี้ก็มีกิจกรรมนะครับมีป้อนนมแพะเอาละฮะคุณอาเลี้ยงครับคุณอาเลี้ยงบุญ
1: มันด
0: ู
1: ดแรงมากเลย
0: พอแล้วให้เด็กๆบ้างเด็กๆกินเยอะๆจะได้โตๆอ้าวลูก
2: กินไป
0: โอ้โหขอบคุณครับขอบคุณคุณอาด้วยครับ
2: ครับ
0: นี่ไง
2: เจริญพรโยม
0: ได้บุญและตังก็ไม่เสียด้วยดอกหนึ่งนี่ใช้เวลาแค่ไหน
3: ถ้าทำสีอะไรก็ประมาณ5นาที
0: ฮะหมอบอกว่าเร็วกว่าขูดฟันอีก
4: คุณใหญ่ผ้าคุณใหญ่พาซ่ากลับมาซ่ากันต่อกับพี่กอล์ฟจะพาอายอดชายและคุณหมอหมูไปหาอะไรกินที่ภาคใต้กันสักหน่อยบอกได้เลยว่าร้อยจังวู
0: ้เอาละฮะเรามาภาคใต้นี่เราขายไม่ได้คือชาชัก
2: ชาชัก
0: นี่นี่กำลังชักอยู่เลยนี่เด
2: ็
0: ดๆอย่างอื่นได้ไหมชักอย่างอื่นได้ไหมโอเลี้ยงชักได้ไหมไม่ได้อะอะไรได้อีกอะโกโก้ชักต้องเป็นนมเหรอแล้วอะไรบ้างอะ
2: ชามบ้างเดี๋ยวจะช
0: าเดี๋ยวจัดชาชักให้หน่อยนี่แหมมันจริงๆเว้ยโอ้ยออกทีวีด้วยถ้า6ขึ้นมาล่ะโอ้ยตายกว่าจะชงได้แก้วหนึ่งเวียนหัวแทนเหลือเกินอ่ะนี่อะไรฮะ20ไอ้ทีมงาน20ไว้ไอ้อาเลี้ยงอีกแล้วเกรงใจอาพวกเรานี่จริงๆเลย
2: ไม่เลี้ยง
0: เดี๋ยวสิโรตี
5: จ
0: ้
5: าม
0: าภาคใต้ก็ต้องกินโรตีเอาโรตีอะไรกัน
1: เอาเป็นมะม่วงค่ะ
0: เอามะม่วง1เอาอะไรครับ
2: ทุเรียน
0: ทุเรียนโอ้โหน่าทานอันนั้นอะไรอ่ะ
5: ทุเรียนค่ะ
0: เราใส่เนื้อทุเรียนลงไปเลยใช่ไหม
5: ม
0: ัน
5: เป็นทุเรียนกวน
0: ค่ะเอาทุเรียนกวนเฮ้ยเข้าท่าเนาะอันนี้เท่าไหร่ฮะ50นี่ครับครับเชิญครับมะม่วงก็50เหมือนกันมั้ย
2: จ้าได้
1: อร่อยค่ะ
2: ทุกครั้งเดี๋ยวนี้ผมทานข้าวผมต้องแปรงฟันทุกครั้งหรือทานอะไรปั๊บผมต้องกลับไปต้องแปรงฟันแต่ตะกอนมันไหม้ครับ
0: ของคุณอานี่เริ่มรู้สึกว่าเราต้องให้ความสำคัญต้องแบบแปรงเช้าเย็นหรือว่ากลับบ้านต้องแปรงนี้เริ่มสักอายุประมาณเท่าไหร่ครับ
2: 60เนี่ยเริ่มแล้วนะ
0: อันนี้เริ่มช้าไปไหมหมอ
1: จริงๆก็ควรที่

0: จะเริ่มตั้งแต่แบบว่าตั้งแต่วัยทำงาน
1: คุณหมอครับทีนี้ผู้สูงอายุควรจะใช้แปรงสีฟันต่างจากวัยอื่นไหม
0: โดยทั่วไปนะคะสามารถใช้ได้เหมือนกับวัยกลางคนทั่วๆไป
1: แข็งๆก็ได้เหรอ
0: ไม่ควรค่ะที่จริงเราควรที่จะใช้แปรงขนนุ่
1: ม
0: เวลาตอนที่เราไปเลือกซื้อค่ะลองเอานิ้วเนี่ยรูดดูก็ได้ค่ะว่าให้เอาอันที่มันดูนุ่มๆ
1: เดี๋ยวเชิญด้านนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาแวะไปดูหนังตะลุงมาภาคใต้ก็ต้องดูหนังตะลุงนี่เลยนั่งอยู่พอดีเลยกำลังแกะสลักเลย
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: ชุดนั้นเท่าไหร่
2: ชุดราคา 8,000 บาท
1: กันเองนะ 1,800 ได้ไหม
2: เป็นงานหนังวัวตอกมือครับพ
1: ี่อ๋อเหรอหนังวัว
2: ใช่ครับ
3: แล้วอันเล็กนั้นเท่าไหร่อ
2: ันเล็ก350บาทครับ
1: สีนี่มันใช้สีอะไรลงอ่ะ
2: คือถ้าเป็นสีทองเนี่ยเป็นตัวนี้เป็นสีเคลือบหนัง
1: อ๋อเป็นพ่นเอาใช่ไหม
2: ใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นสีแบบนี้จะเป็นปากกา
1: อ๋อเป็นปากการะบายเอา
2: ทำมาตั้งแต่เด็กก็ประมาณ20ปีแล
1: ้
2: ว
1: โอ้ทำไมถึงมาสืบสานวัฒนธรรมแบบนี้ครับ
2: คือเป็นภูมิปัญญาทางบ้านเลยครับที่บ้านเขาสืบทอดมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ
1: เราก็ชอบ
2: ครับผมก็เลย
1: อยากจะรักษาเอาไว้
2: ใช่ครับ
1: อย่างอาเนี่ยคุณอาเป็นชอบงานศิลปะมากอาเห็นอย่างนี้แล้วรู้สึกยังไงครับ
3: ก็เมื่อเด็กๆอะหลวงปู่ทำนายว่าผมต้องไปขายเงากินผมก็คิดว่าผมต้องไปเล่นหนังตะลุง
1: จริงป่ะ
3: จริงแต่แล้วพอถึงที่สุดมันก็มาขายเงากินเพราะผมชอบเขียนก็สนใจฮะสนใจ
1: อย่างนี้ถือว่าสวยงามนะ
3: สวยสวย
1: งานฝีมือเลยเนาะ
3: ละเอียดละเอียดดีมากเลย
1: คนที่มองข้ามเรื่องพวกนี้ไปนะฮะแล้วก็เห็นว่าฟันก็แบบไม่ได้แบบสำคัญอะไรกับชีวิตเรามากบอกโทษให้เขาฟังหน่อยถ้าไม่มีฟันคุณจะเป็นยังไง
0: ก็คือใช่ค่ะต้องบอกก่อนว่าหน้าที่ของฟันนะคะก็มีหน้าที่ในเรื่องของการบดเคี้ยวถ้าเราไม่มีฟันการบดเคี้ยวของเราเนี่ยมันก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของอาหารที่เราทานเข้าไปเนี่ยระบบการย่อยอาหารเราก็จะทำงานหนักขึ้นส่วนที่สองก็คือในเรื่องของความสวยงามเนี่ยเพราะว่าเราต้องออกสังคมอยู่เนาะถึงแม้ว่าเราจะอายุเยอะขึ้นถ้าเกิดเราออกสังคมแล้วแบบว่าฟันหลังอะเราอาจจะไม่ค่อยรู้สึกแต่ถ้าเป็นฟันหน้าเราก็จะรู้สึกละว่าในเรื่องของการออกสังคมอาจจะขาดความมั่นใจแล้วก็ส่วนที่สามที่อยากจะเน้นก็คือในเรื่องของการออกเสียงสมมติว่าเราจะพูดตัวอะไรดีคะตัวฟอฟันฟอฟันถ้าเราไม่มีฟัน
1: ต้องใช้ฟัน
0: ใช่เพราะฉะนั้นมันจะปิดลมตรงนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะมีปัญหาในเรื่องของการออกเสียงด้วย
1: โอ้โหก็คือเสียบุคลิกภาพเยอะมากเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เพราะฉะนั้นก็จะมีผลต่อคุณภาพชีวิตด้วย
1: แล้วถ้าเกิดไม่มีฟันแล้วมันมีฟันปลอมมาช่วยนี่มันมีหลายชนิดไหมฮะหรือว่ามันก็เหมือนกันหมด
0: จะต่างกันค่ะโดยหลักๆนะคะฟันปลอมเนี่ยจะมี2ชนิด
1: พอพูดถึงฟันปลอมนะฮะคุณหมอก็มีตัวอย่างให้เราดูเลยอันนี้อะไรยังไงบ้างฮะเนี่ย
0: ก็คือฟันปลอมจะมีฟันปลอม2ชนิดหลักๆเป็นแบบถอดได้กับติดแน่น
1: ถอดได้คือถอดเมื่อไหร่ก็ได้
0: ใช่ค่ะสามารถถอดออกมาล้างทำความสะอาดได้ถ้าเป็นแบบถอดได้เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นฐานโลหะจะเป็นฐานโลหะแบบนี้อีกอันนึงก็คือจะเป็นแบบพลาสติกถ้าเป็นแบบพลาสติกเนี่ยความแข็งแรงมันจะน้อยกว่าเวลาตกมันจะแตกง่ายกว่านะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นโลหะเนี่ยจะแข็งแรงกว่าส่วนมากจะเป็นแบบว่าถาวรแต่ว่า
1: ถาวรหมายความว่ามันฝังไปกับปากเราเลย
0: ไม่ค่ะคือไม่ฝังแต่หมายความว่าเวลาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าคนไข้ที่ใส่เป็นแบบพลาสติกมาแล้วช่วงหนึ่งถ้าเขารู้สึกว่ามันมีความหนาแล้วก็ไม่ชอบในเรื่องของความหนาของฐานมันเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะจบด้วยสิ่งที่เป็นถาวรก็คือจะจบด้วยการที่เปลี่ยนเป็นโลหะ
1: เอาง่ายๆนะผู้ชมคะคือถ้าหากว่าเป็นพลาสติกเนี่ยเหมือนมันเกะกะปากเรามากกว่ามันต้องมีฐานให้สวม
0: ค่ะ
1: แต่ว่าถ้าเกิดเป็นเหล็กมันจะแบบมันจะกระชับกว่า
0: บางได้กว่า
1: โอเคเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมพาไปภาคเหนือต่อนะฮะภาคนี้เขาก็จะตกแต่งแบบว่ามีพวกตุงตึงมีล่มเนี่ยนี่ข้างหน้าเขาจะเบียดเป็นพวกแกะสลักสบู่ดอกหนึ่งนี่ใช้เวลาแค่ไหนฮะ
4: ถ้าทำสีอะไรก็ประมาณ5นาที
1: ฮะ
0: 5นาทีเองเหรอคะ
1: หมอบอกว่าเร็วกว่าขูดฟันอีกพี่มีปัญหาเกี่ยวกับพวกสุขภาพฟันบ้างไหมครับ
4: มีครับ
1: อ้าวถามเลย
4: ฟันเนี่ยมันคอนมันปวด
0: พบหมอฟันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่คะ
4: สองเดือนกว่าคร
0: ับ แล้วครั้งสุดท้ายที่คุณหมอฟันเขาตรวจเขาว่าไง
4: บ้าง เขาบอกว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะขูดเฉยๆครับ
0: ใช่
1: มันโยกขนาดไหนครับ
4: มันก็โยกแบบว่า
1: จะหลุดแล้วล่ะ
4: คานจะหลุดแล
3: ้
4: ว
3: เขารักษารากฟันให้
4: ครับผม
3: แล้วมีโอกาสหายไหมหมอ
4: ครับผมถามหมอบอกว่ามีโอกาสหายแต่เราต้องรักษาให้ดี
1: นี่บ้าบอคุยอยู่แป๊บเดียวดูสิ
0: เสร็จแล้ว
1: มาเป็นดอกละดีไม่ส่งสีทองมาให
4: ้ชมพูครับชมพู
0: ทีนี้เมื่อกี้เป็นแบบถอดได้แล้วเนาะ
1: ครับ
0: ทีนี้ก็คือจะมาเป็นแบบติดแน่นถ้าเป็นแบบติดแน่นนะคะก็จะมีเป็นแบบว่าสมมติว่าฟันซี่หนึ่งของเราเนี่ยมันผุรอบด้านอยู่นะคะแล้วก็ซี่อื่นเนี่ยยังดีอยู่ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของครอบฟันก็คือกรอบผิวฟันแล้วก็ไปเข้า

0: ไปห้องแลบแล้วก็ทำออกมาอันนี้คือครอบฟันแต่จะมีอีกอย่างนึงก็คือเรียกว่าเป็นสะพานฟันสะพานฟันก็จะเป็นลักษณะมันจะเป็นสะพานโดยที่ฟันตรงกลางเนี่ยมันหายไป
1: ครับ
0: กรอบผิวฟันเนี่ยซี่ข้างเคียงแล้วเสร็จแล้วก็คือทำเป็นแลบมาแล้วก็ครอบลงไปก็จะมีฟัน3ซี่เหมือนเดิมข้อเสียก็คือเราต้องกรอบผิวฟันของซี่ข้างๆเพราะฉะนั้นพอในปัจจุบันนะคะมันก็จะมีว่าทำเป็นรากเทียมก็คือเวลาที่เราสูญเสียฟันไปแค่1ซี่เราก็จะทำเป็นรากเทียมขึ้นมา
2: ก็ต้องเจาะกระดูกเข้ามา
0: ใช่แต่อันนั้นต้องอาศัยการผ่าตัดเพื่อที่จะฝังตัวรากเทียมลงไป
1: เฮ้ยขนลุกเห็นไหมต้องดูแลฟันให้ดีนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนนี้นะครับผมก็พาคุณหมอกับคุณอามาทานอาหารเหนือกันปกติได้ทานบ่อยไหมครับคุณหมอ
0: เป็นครั้งคราวค่ะ
1: ชอบอะไรปกติถ้าเกิดทาน
0: ปกติชอบกินไส้อั่ว
1: คุณอานะครับ
2: หมดเลยอาหารเหนือเลยชอบทั้งหมด
1: อ๋อชอบหมดเลยยังสมัยก่อนเนี่ยว่าเป็นคนที่ภาพยนตร์เยอะมากเนี่ยเป็นร้อยๆเรื่องนะเคยถ่ายภาพยนตร์ภาคเหนือสักกี่เรื่อง30เรื่องถึงไหมภาคเหนือ
2: โอ้ยถึงนะ
1: ถึงโอ้โห
2: เกี่ยวกับทางเหนือเนี่ยเยอะมาก
1: แล้วสมัยก่อนเขาเดินทางกันยังไงอ่ะ
2: เครื่องบิน
1: ก็มีบินไปลงแล้ว
2: ไปเครื่องบิน
1: ก็เร็วแบบนี้เหมือนกัน
2: ก็เครื่องบินแอฟโรเนี่ยใบพัดเนี่ย
1: อ๋อเหรอ
2: นะ
1: ปุ๊บๆๆๆๆๆเงี้ยนะ
2: มีวันนึงก็จะไปถ่ายหนังที่เชียงใหม่แหละพอเครื่องบินขึ้นปั๊บนะเราก็ชอบไปนั่งตรงที่ใบพัดมันหมุนอ่ะนะ
1: ฮะชอบฟัง
2: เราชอบดูมันหมุนตอนนั้นมันไปได้สักพักเดียวหมุนไปหมุนไปมันชักอ่อนลงอ่อนลงแล้วใบพัดนั้นมันหยุด
0: นะคะลุ้น
2: เราก็เลยบอกแอร์โฮสเตสบอกนู่นๆให้ใบพัดหยุด
0: ทําไงคะ
2: แอร์ก็ไปบอกกัปตันเอาเครื่องลง
1: คุณหมอเคยมีประสบการณ์อะไรอย่างนี้
0: ไหมไม่เคยไม่อยากเคยด้วย
3: ค่ะอุดหนุนแฟนคลับก็ได้นะนี่เกินแฟนคลับ
1: ถามว่าเรื่องไหนอาเล่นแล้วตายครับคำถามนี้มีมูลค่า 1,000 บาทครับ
4: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่า
5: ความสนุกของรุ่นใหญ่พาซ่ายังไม่หมดนะครับเพราะตลาดน้ำ4ภาคไม่ได้มีแค่เที่ยวชม4ภาคเท่านั้นแต่ยังมีอีกหนึ่งสถานที่ถ้ามาแล้วไม่ควรพลาดถ้าอยากรู้ว่ามันคือที่ไหนเราไปซ่าพร้อมๆกันเลยครับ
1: อันนี้ที่เรานั่งอยู่เขาเรียกว่าเรือสะเทินน้ำสะเทินบกนะครับต้องบอกว่าเรือลำนี้มีจุดเด่นพิเศษก็คือว่ารั่ว
0: ว่ายน้ำไม่เป็นค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อมีฮะด้วยว่ายน้ำแข็งไหมครับ
2: แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยว่ายไปกับ10รอบแป๊บเดียว
1: โอ้โหสุดยอดว่ายน้ำแบบว่าว่ายไปเองเลย
2: ไม่ยกมือว่าย
1: ตรงที่เราจะไปนี่นะครับเขาเรียกว่าหมู่บ้านวิถีไทยเดี๋ยวเราจะไปทำขนมครกกันที่นั่นถามว่าพิเศษตรงไหนผมบอกเลยก็เหมือนทั่วๆไปที่เราเห็นนั่นแหละครับแต่ว่าเราจะนั่งเรือไปทำครับผม
0: อันนี้ก็พิเศษแล้วค่ะ
1: ครับผมโอเคเขามีข้อเสียบ้างไหมครับไอ้ฟันปลอมเนี่ย
0: ถ้าเกิดสมมติเป็นฟันปลอมแบบถอดได
1: ้
0: ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนไข้ก็จะรำคาญ
1: มันหลุดง่าย
0: คงไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าเราต้องถอดออกมาล้างทำความสะอาดอย่างเช่นสมมติว่าถ้าใส่ฟันปลอมแบบถอดได้ไปทานข้าวอาหารกลางวันข้างนอกถ้าเราอยู่นอกบ้านเราก็ต้องเข้าห้องน้ำละแล้วก็ต้องถอดออกมาล้างละแต่เมื่อเทียบกับถ้าเกิดเป็นฟันปลอมแบบติดแน่นเราถอดมาเองไม่ได้อยู่แล้วก็ไม่ต้องถอดแต่ว่าเราก็คือแปรงฟันทำความสะอาดหลังจากที่เรารับประทานอาหารแล้ว
1: ฟันปลอมเขามีอายุของเขาไหมฮะ
0: ขึ้นอยู่กับการดูแลของตัวคนไข้ด้วย
1: โดยเฉลี่ยครับ
0: โดยเฉลี่ยที่จริงถ้าดูแลได้ดีๆเนี่ยก็ใช้ไปได้ตลอดชีวิตคือการดูแลเนี่ยสำคัญก็คือในเรื่องของการทำความสะอาดต้องทำความสะอาดถึงแม้ว่ามันจะเป็นตัวฟันปลอมมันจะไม่ผุก็ตามแต่ว่าถ้าเกิดเป็นลักษณะของครอบฟันยังไงมันก็ยังอยู่บนเนื้อฟันตัวฟันของเราอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็ผุตามขอบได้เหมือนกัน
5: และตอนนี้เราก็มาถึงแล้วครับหมู่บ้านวิถีไทยที่นี่เป็นสถานที่ที่จัดไว้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาดูวิถีชีวิตแบบไทยๆซึ่งวันนี้เราได้พี่ต่ายมาพาทัวร์ที่นี่กันครับ
6: ครับด้านแรกนี้ครับจะเป็นลักษณะการเล่นนะครับในสมัยโบราณนะครับจะไม่ว่าจะเป็นยิงหนังสติ๊กธนูหรือหน้าไม้นะครับลูกค้าส่วนใหญ่มาก็จะชื่นชอบมากเพราะเป็นการเล่นสมัยโบราณครับเชิญนะครับนะข้างในเราจะไปดูกางเกงคอยาวของเรานะครับผมลูกค้าก็สามารถที่มาถ่ายรูปคู่กับเราได้นะครับ20บาทเยอะขนาดนี้ลูกค้าบอกผ่านมาบอกเลยยังไงก็ซื้อ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับแม่คุณนามาแล้วคุณหมอมาแล้วไปลองทำเลยครับเข้าไปซะดีๆแม่สอนหน่อยแม่สอนหน่อยเอาเราใช้มือตอกไม่ได้เหรอแม่ใช้มือตอก

0: ลุ่นใหม่ร้อน
1: แล้วอ่อนนี่ใช่ไหม
2: ถ้าตอกแบบน
0: ี้ง่าย
3: ๆตัวนี้หยอดเรียบร้อยแล้วเราก็รอให้มันสุกแม่ปีนี้อายุเท่าไหร
0: ่65ค
3: ่ะแม่มีปัญหาเรื่องฟันไหมครับนี่คุณหมอจากรามานะครับ
0: ไม่มีค่ะ
3: ไม่มีเลยทำจริง
0: จริง
3: มีปวดไหม
0: ไม่ปวด
3: มีโยกไหม
0: ไม่โยก
3: แปรงฟันมีเลือดไหลไหม
0: ไม่มี
3: โอเคมาแค่กันให้เสร็จไปแข็งแรงจนไม่รู้จะยุยังไงไอ้คุณหมอไข่ลูกกระทาเราทานเยอะๆมันอันตรายกับสุขภาพไหมอ่ะ
1: ทานมากเหรอ
3: คอเลสเตอรอล
1: ไม่ได้เราไม่ได้เปลือง
3: เขาบอกคอเลสเตอรอลมันสูง
1: ใช่สูง
0: ก็ถ้าอายุมากขึ้นก็อย่าเพิ่งทานเยอะ
1: เท่าไหร่
0: ไอ้20ค่ะ
3: ไอ้2กระทงก็เท่าไหร่40
0: 40 40
3: แหมฝรั่งแล้วด้วยรับเลยฮะเงินพระเอกครับ
0: ค่ะ
3: นี่ขอบคุณอาครับ
0: เรามากับป๋า
3: สบายครับเต็มที่เพราะอาบอกแล้วว่าเดี๋ยวเรื่องรายการเก็บทีเดียวเราทำความสะอาดเขาเหมือนฟันเราจริงๆไหมครับ
0: วิธีใช่ไหมคะถ้าเกิดสมมติว่าเป็นฟันปลอมถอดได้เราต้องเอาออกมาถอดมาล้างอยู่แล้วเวลาที่ถอดออกมาล้างเนี่ยฟันของเราก็แปรงแต่ถ้าเกิดตัวฟันเทียมอันนี้ค่ะก็คือว่าใช้แปรงสีฟันของเราก็ได้ค่ะแต่ว่าต้องเป็นลักษณะขนแปรงที่อ่อนนุ่มนะคะตรงนี้เนี่ยจะใช้ตัวยาสีฟันของเราก็ได้แต่ว่ายาสีฟันเนี่ยต้องเป็นแบบครีมแบบเนื้อละเอียดจะมียาสีฟันบางประเภทที่เป็นเนื้อใสๆถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ยตัวผงในนั้นนะคะเวลาที่เราแปรงทุกวันเนี่ยมันจะทำให้เกิดรอยขีดข่วนกับตรงตรงนี้ได้
1: คือถ้าตัดปัญหาเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยนะต้องไม่สูญเสียฟันคืออย่ากินเหล้าอย่าสูบบุหรี
3: ่ย้อนกลับไป
0: นะคะถ้าอันนี้เป็นแบบถอดได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นฟันปลอมแบบติดแน่นแปรงฟันทำความสะอาดเหมือนปกติได้เลยแต่เน้นว่าควรใช้ไหมขัดฟันด้วยโดยที่บางครั้งเนี่ยถ้าเป็นแบบสะพานฟันนะคะเราเอาไหมลงข้างบนไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วเราต้องสอดด้านข้างซึ่งอาจจะต้องใช้เป็นตัวพวกไหมพิเศษหรือที่เรียกว่าซูเปอร์ฟอร์
1: ถ้ามีหินปูนเยอะๆเนี่ยใช้ไหมขัดหม้อ
0: ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวมันจะไปโดนเหงือก
3: ตัวหมอก็จะไปโดนเหงือกใครจะกล้าไปขัดวันนี้เป็นน้ำสมุนไพรนะฮะนี่มีเต็มเลยสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ป้าทิพย์อายุเท่าไหร
4: ่58ค่ะ
3: อุ้ยจริงป่ะ
4: ค่ะ
3: เฮ้ยจริงดูสาวอยู่เลยอันนี้ไฮไลท์มาเหรออ
4: ันนี้ของจริงตัวจริงค่ะ
3: โอเคกระเจี๊ยบ1แก้วครับน้ำอะไรครับ
1: ไม่เอาดีกว่า
4: อุดหนุนแฟนคลับก็ได้นะนี่เกินแฟนคลับ
1: แล้วชื่ออะไร
4: ค่ะ
1: ชื่ออะไรครับ
4: คุณยอดชายค่ะ
3: ไม่ใช่อันนี้กรุงศรีวิไลเปล่า
4: คุณยอดชายเมฆสุวรรณค่ะ
1: สาเหตุที่ผมไม่กินเพราะอะไรรู้ไหม
3: เพราะอะไรฮะ
1: เบาหวานตอนที่อายุ26กว่ามีผู้ชายมาจีบเยอะไหม
4: ก็ไม่จีบแล้วค่ะตอนนั้นแต่งงานแล้วค่ะ
1: แต่งอายุเท่าไหร
4: ่แต่งงานอายุ18ปีตอนนั้นเป็นแฟนคลับอยู
1: ่ตอนนั้นดูเรื่องอะไร
4: ดูตั้งแต
1: ่หนึ่งในดวงใจดูป่ะ
4: อ๋อดูค่ะ
1: พี่แม่ปิงดูป่ะ
4: ก็ดูค่ะ
1: ยอดกระล่อนดูป่ะ
3: ถามว่าเรื่องไหนอาเล่นแล้วตายครับคำถามนี้มีมูลค่า 1,000 บาทครับถอยหลัง5 4 3 2 1หมดเวลาครับ
4: น่าจะไม่ได้ค่ะยอมเสียสละ
3: ยอมเสียสละไปดีกว่าขอบคุณครับไปดูเดี๋ยวคิดตังค์ไปดู
1: เท่าไหร่เนี่ย
3: เดี๋ยวทีมงานมันจ่ายคุณอาครับคุณหมอครับวันนี้มาเดินเที่ยวกับเราเป็นไงบ้างครับ
1: สนุกดี
3: คืออย่างคุณอาเนี่ยอยู่กับงานศิลปะเยอะออกมาอย่างนี้ก็เหมือนแบบได้เจอมุมมองอะไรใหม่ๆบ้าง
1: ได้รับความรู้สึกอะไรแปลกๆบ้าง
3: นะฮะ
1: เดี๋ยวก็กลับไปเป็นพลังในการทำงานได
3: ้คุณหมอนะครับ
0: ก็ดีค่ะบอกว่าได้ออกมาเปิดหูเปิดตาแล้วก็มาที่นี่ดีนะคะมาที่เดียวแต่ว่าได้สี่ภาคเลย
3: เอานี่ขอบคุณมากๆนะครับคุณอาและคุณหมอขอบคุณครับไว้กลับมาเจอกันใหม่นะครับกับรายการของเรานะครับมาดูซิว่าครั้งหน้าผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันไลน์นะครับกับรายการ
5: รุ่นใหญ่พาซ่า
3: ลาไปก่อนแล้วฮะสวัสดีครับพามาดูร้านนี้เพราะว่าเขาจะมีความแตกต่างจากคนอื่นฮะคือที่เห็นอยู่นี่ไอศกรีมนะครับแต่เขาทำเป็นผลไม้นั้นๆเลยถ้าเกิดใครชอบแนวแบบว่าไอศกรีมที่เป็นกลิ่นผลไม้มาลองดูแต่สำหรับเรา3คนนั้น
1: พอแล้ว
3: ก็พาไปให้ดูเฉยๆแบบ
0: ขอเป็นมะม่วงแล้วกันค่ะ
3: แล้วหมอไปกัดของเขาจ่ายตังค์ยัง
0: ขอบคุณนะครับ
3: เอาขอบคุณด้วยว่ะกัดไม่จ่ายอ่ะเน
1: ี่
0: ยไม่มีตังค์นะคะอายอมไหมคะ
1: คุณหมอทานนะครับ
6: คุณใหญ่พาซ่า

และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง BLTV 10ถึงช่อง BLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

ขอความสุขความเจริญในหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดขึ้นแก่สาธุชนทั้งหลายที่มีความสนใจในธรรมะอันถือว่าเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของเราเพราะคนเราเกิดมาแล้วเนี่ยก็มีสองส่วนอย่างที่เราท่านทั้งหลายได้เข้าใจกันอยู่นั่นแหละว่าในส่วนที่เป็นกายและส่วนที่เป็นจิตใจส่วนที่เป็นกายนี่เราก็มองเห็นแล้วก็หาอุปกรณ์อะไรต่างๆเข้ามาพยุงร่างกายของเราเนี่ยให้มันทรงอยู่ได้เป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารบ้างเสื้อผ้าอาภรณ์ต่างๆบ้างที่อยู่ที่อาศัยยารักษาโรคสิ่งต่างๆแล้วเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องพยุงร่างกายของเราให้เป็นไปได้สืบต่อไปได้

ว่าเป็นในส่วนที่เราท่านทั้งหลายนี้มองเห็นในส่วนของทางด้านจิตใจเราท่านทั้งหลายนี้ก็ต้องหาอะไรล่ะที่มาเป็นเครื่องพยุงที่ทำให้จิตของเราเนี่ยเป็นไปได้เช่นเดียวกันเพราะกายเรามีเครื่องพยุงกายของเราแล้วเนี่ยส่วนจิตใจเนี่ยเราก็ต้องหาเครื่องพยุงเช่นเดียวกันเพราะหากว่าเราไม่พยุงจิตใจของเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันก็จะรวนเรบ้างไม่นิ่งบ้างเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ถูกทิศทางแต่ถ้าหากว่าเมื่อใดก็ตามเราใช้ปัญญาของเราในการที่จะดำเนินชีวิตชีวิตของเราเนี่ยก็เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องอันว่าปัญญาเนี่ยทุกคนเนี่ยก็รู้ความหมายอยู่แล้วอันได้แก่ความรู้ความรอบรู้ในสิ่งต่างๆเมื่อจะเป็นความรู้รอบรู้ในทั้งทางโลกและก็ในทางธรรมแล้วก็มีความเข้าใจในเรื่องของคำว่าปัญญาอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่จะทำให้เราทั้งหลายเนี่ยเกิดปัญญาเนี่ยเราก็ต้องมาพิจารณาว่าอะไรบ้างที่จะทำให้เราเนี่ยมีปัญญาเกิดขึ้นเพื่อที่จะเป็นอุปกรณ์นำชีวิตของเราเนี่ยให้ไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองเพราะบางคนบางท่านแล้วเนี่ยไม่รู้จักในการที่จะอบรมหรือว่าหาวิธีการที่จะทำให้เกิดปัญญาปัญญาก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อปัญญาไม่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยการที่เราท่านทั้งหลายเนี่ยจะดำเนินชีวิตให้ถูกทิศทางเนี่ยก็เป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยปัญญาเนี่ยมันเป็นความรอบรู้เนี่ยจึงมีความสำคัญในชีวิตของเราโดยเฉพาะหลักธรรมหรือว่าอุปกรณ์ที่จะสนับสนุนให้เราท่านทั้งหลายเนี่ยได้เกิดปัญญาเนี่ยหรือทำให้ปัญญาของเราเนี่ยเจริญขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางโลกทางธรรมเนี่ยถ้าหากว่าเราประกอบไปด้วยหลักธรรมแล้วเนี่ยที่จะทำให้เกิดปัญญาเนี่ยปัญญาของเราเนี่ยก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยก็เป็นไปโดยถูกต้องชีวิตของเราเนี่ยก็จะไม่เป็นโมฆะอันหมายถึงว่าชีวิตของเราเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยก็ไม่สูญเปล่าบางคนบางท่านเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยชีวิตสูญเปล่าก็เนื่องจากว่าไม่รู้จักในการใช้ชีวิตให้ถูกต้องโดยขาดปัญญาเพราะฉะนั้นแล้วในวันนี้เนี่ยก็จะได้นำให้ท่านทั้งหลายได้เห็นว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์เนี่ยใช้อะไรเป็นเครื่องให้เกิดปัญญาให้เจริญขึ้นหรือว่าพยุงปัญญาของเราเนี่ยให้ทรงอยู่ได้แล้วก็เจริญขึ้นไปเรื่อยๆด้วยประการเบื้องต้นอันเป็นข้อแรกที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสไว้ที่เรียกว่าการคบสัตบุรุษสัพพุริสสังเสวะอันหมายถึงว่าเราท่านทั้งหลายเนี่ยจะเกิดปัญญาได้เนี่ยก็ต้องหาแหล่ง
ที่จะทำให้เกิดปัญญาเมื่อกับว่าเราอยากได้วัตถุชนิดใดก็ตามเมื่อกับว่าเราอยากจะได้ทองเนี่ยมนุษย์ของเราเนี่ยก็ต้องไปหาแหล่งที่เกิดทองเราอยากจะได้มะม่วงเราก็ต้องไปหาแหล่งที่มะม่วงนั้นเกิดความรู้หรือวิชาการต่างๆอันเป็นปัญญาเนี่ยก็เช่นเดียวกันในส่วนเบื้องต้นข้อแรกเนี่ยเราต้องรู้จักแสวงหาวิชาการหรือครูที่มีความรู้และมีคุณธรรมเราท่านทั้งหลายเกิดมาแล้วเนี่ยพ่อแม่เนี่ยต้องการอยากจะให้เราเนี่ยมีความรู้มีปัญญาเพิ่มขึ้นเนี่ยโรงเรียนไหนดีสำนักไหนดีคนไหนเป็นคนดีคนไหนเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยพ่อแม่ของเราเนี่ยจะนำเราเนี่ยเข้าไปสู่โรงเรียนนั้นแหละเข้าไปหาสำนักนั้นเพื่อที่อะไรเพื่อที่ให้เราท่านทั้งหลายนั้นเนี่ยได้ไปหาแหล่งวิชาการซะก่อนเมื่อไปหาแหล่งวิชาการแล้วเนี่ยเราท่านทั้งหลายเนี่ยก็ต้องรู้จักในการตักตวงความรู้ที่ท่านเหล่านั้นเนี่ยได้ถ่ายทอดให้แก่เราที่เรียกว่าการฟังธรรมคือสัทธรรมสวนะการฟังธรรมในที่นี้เนี่ยอันหมายถึงว่าการใส่ใจเล่าเรียนศึกษาฟังจากครูอาจารย์หรือว่าจากตำรับตำราต่างๆที่มีอยู่ยิ่งในปัจจุบันเนี่ยการสื่อสารหรืออุปกรณ์เนี่ยที่จะเข้าถึงแหล่งความรู้ต่างๆมีมากมายกว่าสมัยก่อนในเบื้องต้นเนี่ยเราก็ไปหาสำนักที่ดีหาครูที่ดีหาโรงเรียนที่ดีแล้วเนี่ยเราก็ต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียนที่เรียกว่าสัทธรรมสวนะสัทธรรมสวนะในที่นี้เนี่ยอันหมายถึงว่าการที่เราทั้งหลายเนี่ยตั้งใจเรียนตั้งใจศึกษาสุดสูสังละพะเตปัญญังตั้งใจฟังย่อมได้ปัญญาหรือฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาการฟังก็การได้แก่ศึกษาเราเรียนนั่นแหละครูบาอาจารย์ท่านมีวิธีการในการอบรมในการสั่งสอนเราอย่างไรหากว่าท่านมีวิชาการดีถ่ายทอดดีแล้วอะไรดีแล้วแนะนำแก่เราดีแล้วเนี่ยแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเลยขาดการเป็นผู้ที่ศึกษาที่ดีเราก็ไม่สามารถที่จะทำปัญญาของเราเนี่ยให้เจริญขึ้นได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยข้อหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นส่วนเบื้องต้นที่ทำให้เราทั้งหลายเนี่ยได้เกิดปัญญาอันเป็นอุปกรณ์ข้อแรกต่อมาเนี่ยเมื่อได้พบครูบาอาจารย์ที่ดีแล้วเนี่ยเราก็ต้องฝึกฝนตนเองเตือนตนเองแล้วแหละว่าสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนมาเนี่ยเราต้องตั้งใจฟังเราต้องตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้แก่เราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการตั้งใจศึกษาเราเรียน
การตั้งใจฟังเนี่ยจึงถือว่าเป็นเครื่องสนับสนุนเนี่ยเป็นเครื่องอบรมให้เราได้เกิดปัญญาถ้าหากว่าเราใจไม่สนใจฟังแล้วเนี่ยเราก็เปล่าประโยชน์เสียเวลาในการที่เราเนี่ยไปนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเลยในครั้งพุทธกาลทั้งอุบาสกอุบาสิกาหลายๆท่านหรือแม้ทั้งเจ้ารัฐที่ต่างๆที่เกิดทันในยุคพุทธกาลท่านมีโอกาสได้สดับธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่ว่าท่านไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจสุดท้ายแล้วเนี่ยท่านก็ไม่ได้รับประโยชน์จากการที่ท่านได้สนทนาได้ฟังจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในที่เราท่านทั้งหลายได้ทราบเป็นอดีตนั่นแหละในพุทธประวัตินี่มีหลายท่านมีเยอะแยะให้เราทั้งหลายได้เห็นเป็นทิฏฐานุคติคือเป็นตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นเจ้าลัทธิต่างๆหรือไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาในครั้งนั้นบางคนบางท่านเนี่ยไม่ได้ตั้งใจแม้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เนี่ยจะเทศโปรดแล้วอะไรแล้วสุดท้ายแล้วท่านเหล่านั้นเนี่ยก็ไม่ได้รับประโยชน์จากการที่ตนเองเนี่ยได้เกิดมาและได้พบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการฟังเนี่ยจึงถือว่าเป็นเครื่องพยุงเป็นเครื่องอบรมปัญญาของเราประการต่อมาคือการคิดให้แยบยลที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการคือการพิจารณาให้ทราบถึงเหตุและผลคุณและโทษคือการใช้ปัญญาของเรานี่แหละพิจารณาให้ถึงเหตุพิจารณาให้ถึงผลของสิ่งนั้นๆอย่างเช่นว่าเราขับรถเร็วโดยความประมาทแล้วก็ใช้ปัญญาของเราเนี่ยพิจารณาเสียก่อนว่าถ้าหากว่าเราขับรถเร็วโดยประมาทเนี่ยซึ่งมันเป็นเหตุเนี่ยและผลเนี่ยอะไรจะตามมาถ้าเราขับรถเร็วโดยความประมาทเกิดอุบัติเหตุบ้างเสียทรัพย์สินเสียชีวิตเสียโอกาสในการทำคุณงามความดีต่อยอดชีวิตของเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหากว่าเราใช้โยนิโสมนสิการเนี่ยพิจารณาแล้วเนี่ยเป็นเครื่องอบรมปัญญาของเราเนี่ยให้เจริญขึ้นคือพยุงปัญญาของเราเนี่ยให้มันสูงขึ้นเพราะโยนิโสมนสิการเนี่ยเป็นสิ่งมีความสำคัญในชีวิตของเราประการหนึ่งอย่างเช่นปัจจัยทั้ง4เนี่ยหากว่าทั้งหลายเนี่ยในพินิจพิจารณาในปัจจัยทั้ง4เนี่ยไม่ฟุ้งเฟ้อจนเกินไปไม่รู้จนเกินไปคิดเห็นคุณค่าแท้คุณค่าเทียมของสิ่งนั้นๆอย่างเช่นอาหารที่เรากินเข้าไปแล้วก็พินิจพิจารณาถึงคุณค่าแท้ของอาหารว่าอาหารนั้นเนี่ยคุณค่าแท้คืออะไรทำให้เราได้บรรเทาความหิวทำให้เรา
มีกายที่ทรงอยู่ได้นี่คือคุณค่าแท้ของข้าวปลาอาหารที่เราได้รับประทานไปแต่บางคนบางท่านเนี่ยไม่ได้พินิจพิจารณาถึงคุณค่าแท้ของอาหารบางครั้งก็ไปติดอยู่ในรสของอาหารบ้างไม่ได้กินอาหารชนิดนี้แล้วก็กระวนกระวายบ้างอารมณ์ไม่ดีบ้างจิตใจไม่ดีบ้างก็เลยจากว่าเราไม่ได้ใช้โยนิโสมนสิการในการพินิจพิจารณาถ้าหากว่าเราใช้โยนิโสมนสิการพินิจพิจารณาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นคุณค่าแท้คุณค่าเทียมในสิ่งนั้นๆแล้วเราก็จะรู้จักในการใช้สิ่งของนั้นๆเนี่ยให้เกิดประโยชน์เราจะไม่เกิดความประมาทไม่เกิดความฟุ้งเฟ้อในสิ่งของนั้นๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโยนิโสมนสิการเนี่ยจึงเป็นเครื่องกำกับชีวิตของเราเนี่ยและเป็นเครื่องพยุงอบรมจิตของเราให้เกิดปัญญาเพิ่มยิ่งขึ้นประการต่อมานำสิ่งที่ได้ไตร่ตรองไปประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามความมุ่งหมายหรือตามความเหมาะสมที่เรียกว่าธรรมานุธรรมปฏิบัติธรรมานุธรรมปฏิบัตินี่อันหมายถึงว่าเราได้ศึกษาเราเรียนมาแล้วจากสำนักครูบาอาจารย์ต่างๆแล้วก็มาพิจารณาด้วยปัญญาของเราที่เรียกว่าโยนิสงมนสิการสุดท้ายแล้วก็นำมาสู่กระบวนการของการประพฤติปฏิบัติให้เหมาะให้ควรตามความมุ่งหมายของสถานการณ์นั้นๆให้เหมาะให้ควรตามเหตุการณ์นั้นๆเมื่อเป็นฉะนั้นแล้วเนี่ยเราทั้งหลายเนี่ยก็จะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้ยังมีความสุขด้วยการมีปัญญาและให้เราทั้งหลายเนี่ยนำหลักธรรม4ประการที่เรียกว่าปัญญาวุฒิธรรมปัญญาหมายถึงปัญญาวุฒิคือการทำให้เจริญทำให้สูงขึ้นทำให้มีขึ้นอันเป็นหลักธรรมที่เจริญปัญญาเมื่อเป็นฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยก็จะมีความสุขมีความเจริญด้วยการใช้ปัญญาเป็นเครื่องนำทางพุทธธรรมนำปัญญาเนี่ยหมายถึงว่าเราใช้ธรรมะของผู้เจ้าเนี่ยนำปัญญาให้เกิดความสุขความเจริญในชีวิตของเราเมื่อเป็นฉะนั้นแล้วเนี่ยความทุกข์ในชีวิตของเราเนี่ยก็ค่อยๆหมดไปก็ด้วยการที่เราทั้งหลายเนี่ยได้รู้จักในการใช้ปัญญานั่นแหละในการพินิจพิจารณาถึงเหตุต่างๆในโลกของเราและปัญญานั่นแหละก็จะเป็นเครื่องนำทางทำให้เราทั้งหลายนี่ประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องถ้าหากว่าเราไม่มีปัญญาแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยการประพฤติปฏิบัติมันก็ไม่ถูกต้องเพราะปัญญาเนี่ยเป็นเครื่องตัดสินที่ให้เราทั้งหลายเนี่ยทำบุญหรือว่าทำกุศลให้เกิดขึ้นปัญญาจึงถือว่ามีความสำคัญในชีวิตปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาว่าในอดีตของเราเราเคยทำบุญอะไรไว้บ้างการที่เราเป็นแบบนี้เนื่องจากว่าเราไม่ได้ทำบุญชนิดนั้นหรือว่าเราได้สร้างกุศลชนิดนี้เราถึงได้เกิดมาเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบางคนบางท่านเนี่ยไม่ได้พินิจพิจารณาบุญเก่าก็หมดไปบุญใหม่ก็ไม่เพิ่มขึ้น
ก็เนื่องจากว่าขาดปัญญาในการที่จะทำให้บุญของตนเองเนี่ยงอกเงยขึ้นมันก็ว่าเศรษฐีท่านหนึ่งเนี่ยก็ได้มีพระประเจกผู้เจ้ารูปหนึ่งท่านเดินไปปฏิบัติที่หน้าบ้านเสร็จแล้วก็ให้ภรรยาของตนเองเนี่ยไปใส่บาตรเมื่อภรรยาตนเองใส่ในบาตรของพระประเจกผู้เจ้าแล้วเนี่ยก็กลับมาดูว่าในบาตรของพระประเจกผู้เจ้าเนี่ยมีอะไรบ้างภรรยาตนเองใส่อะไรบ้างก็ไปดูในบาตรของพระประเจกผู้เจ้าผลปรากฏว่าภรรยาเนี่ยก็ได้ใส่อาหารที่ดีๆจิตของตนเองเนี่ยก็เกิดอกุศลขึ้นมาว่าหากว่าเราเนี่ยได้ให้อาหารดีๆแก่ทาสกรรมกรเนี่ยทาสกรรมกรเนี่ยก็ทำการงานให้แก่เราทำผลประโยชน์ทำรายได้ให้เกิดขึ้นแก่เราได้มากกว่าที่จะไปใส่บาตรให้แก่พระประเจกพุทธเจ้าพระสุดท้ายท่านก็ได้ละโลกนี้ไปได้ไปเกิดในนรกได้ผลการที่ท่านเนี่ยไม่ได้อนุโมทนายินดีและด้วยผลในอดีตของท่านที่ตามมาด้วยว่าในครั้งที่ท่านเคยเป็นเศรษฐีเหมือนกันแล้วก็มีพี่น้องซึ่งเป็นเศรษฐีเช่นเดียวกันผลปรากฏว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีบุตรไม่มีลูกแต่ว่าน้องท่านเนี่ยเป็นเศรษฐีแต่ว่ามีลูกแต่ด้วยจิตของตนเองเนี่ยอยากจะได้ทรัพย์สินของน้องชายเนี่ยมาเป็นเองอีกก็เลยวางแผนฆ่าหลานชายของตนเองซึ่งเป็นลูกของน้องชายเนี่ยเพราะถ้าหากว่าน้องชายของตนเองเนี่ยยังมีลูกอยู่เนี่ยน้องชายตนเองตายไปแล้วสิ้นไปแล้วเนี่ยมรดกก็ต้องตกทอดไปถึงลูกซึ่งเป็นหลานของตนเองเนี่ยก็เลยวางแผนฆ่าหลานชายเสียสุดท้ายไม่นานน้องชายของตนเองเนี่ยก็ตายไปด้วยสุดท้ายแล้วเนี่ยเศรษฐีท่านเนี่ยก็ได้ทรัพย์สมบัติของน้องชายมาเป็นของตนเองด้วยเมื่อมาเกิดเป็นเศรษฐีในชาตินี้เนี่ยได้ผลบุญที่ได้ให้ภรรยาของตนเองเนี่ยใส่บาตรแก่พระประเจกผู้เจ้าก็ได้กลับมาเป็นเศรษฐีเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นเศรษฐีที่ไม่ได้ค่อยใช้ปัจจัยที่เหมาะควรแก่ตนเองข้าวก็เป็นข้าวปลายเกลียนเป็นข้าวที่ไม่ดีที่ตนเองได้กินอุปกรณ์อย่างอื่นก็เหมือนกันก็เนื่องจากว่าจิตของตนเองเนี่ยเสียดายที่ถวายอาหารปฏิบัติแก่พระประเจกพระเจ้าในสิ่งที่ดีๆแล้วพอเกิดมาชาตินี้ก็เป็นเศรษฐีด้วยการที่ตนเองเนี่ยไม่มีบุตรไม่มีลูกที่สืบต่อก็เพราะผลบุญที่ตนเองนั้นน่ะได้ไปฆ่าหลานชายซึ่งเป็นลูกของน้องชายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเกิดมาแล้วมีทรัพย์สมบัติแต่ว่าไม่มีปัญญาในการที่จะหาวิธีการในการที่จะนำความสุขมาให้แก่ตนเองบางคนบางท่านเนี่ยไม่รู้จักในการที่จะหาเหตุแห่งความสุขให้บังเกิดขึ้นแก่ตนเองก็เนื่องจากว่าขาดปัญญานั่นแหละหากว่าเราท่านทั้งหลายเนี่ย
จะทำความสุขให้บังเกิดขึ้นแก่ตนเองเนี่ยเราก็ต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องนำทางใช่ก่อนหาวิธีการที่จะทำให้ความสุขนี้บังเกิดขึ้นแก่ตัวเราเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วชีวิตของเราเกิดมาเนี่ยจึงเป็นชีวิตที่ไม่สูญเปล่าเพราะฉะนั้นแล้วในวันนี้ธรรมภาพก็ได้นำหลักธรรมอันเป็นเครื่องสนับสนุนหรือว่าพยุงที่จะทำให้ปัญญาเกิดขึ้นที่เรียกว่าปัญญาวุฒิธรรมให้สาธุชนทั้งหลายได้พินิจพิจารณาแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตของตนเองเพื่อที่จะให้เกิดความสุขความเจริญในชีวิตสุดท้ายนี้ก็ขออำนวยพรให้ทุกท่านนั้นประสบแต่ความโชคดีเจริญไปด้วยอายุวรรณะสุขภระปฏิภาณธรรมสารสมบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนขออำนวยพร

วัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับฟังการเทศนาธรรมนะคะโดยในวันนี้จะเป็นการเทศนาปุจฉาวิสัชนาสองธรรมาสโดยท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครซึ่งมีพระคู่เทศได้แก่พระมหาคมอุชุคโมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกันนะคะซึ่งทั้งสองท่านนั้นจะได้มาเทศนาธรรมในตอนมงคลชีวิตนำเสนอเป็นตอนแรกค่ะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมปิติสุขังเสติวิปัสสเนนะเจตสามอริยปเวทิเตธัมเมสัทธารมติปันดิโตโหติหิณบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อให้สาธุชนพุทธบริษัทได้สดับรับฟังผ่านรายการธรรมรสธรรมรัตน์โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง11แห่งประเทศไทยเพื่อให้สาธุชนพุทธบริษัทได้สดับรับฟังโดยมีคุณวินัยคุณนงเยาวสังทองแห่งบริษัทมั่นนำโชคจำกัดได้เป็นเจ้าภาพเพื่อที่จะให้ญาติโยมสาธุชนได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับพระพุทธพจน์ที่อาตมภาพได้ยกขึ้นเป็นนิเคปบทณเบื้องต้นนั้นว่าธรรมปีติสุขังเสติเป็นอาทิซึ่งก็แปลเป็นใจความภาษาไทยได้ว่าบุคคลผู้อิ่มเอิบในธรรมมีใจผ่องใสย่อมอยู่เป็นสุขบัณฑิตย่อมยินดีในธรรมที่พระอริยเจ้าประกาศแล้วทุกเมื่อก็หมายความว่าผู้ใดก็ตามที่มีความอิ่มเอิบในพระธรรมคำสอนของเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหน้าตาก็ผ่องใสจิตใจก็ผ่องใสย่อมอยู่เป็นสุขซึ่งวันนี้ญาติโยมสาธุชนก็ได้มาฟังพระธรรมเทศนาเรียกว่ามาฟังพระธรรมเทศนาตามการก็คือตามโอกาสของตนตามสถานที่ตามความเหมาะสมของตนเองซึ่งการฟังตามการนั้นนับว่าเป็นมงคลสูงสุดแห่งชีวิตของเราประการต่อมาสนทนาธรรมตามการเมื่อสนทนาธรรมตามการแล้วก็นับว่าเป็นอุดมมงคลเป็นมงคลแก่ชีวิตของเราและประการต่อมาปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่การก็หมายความว่าหาโอกาสหาเวลาที่จะมาประพฤติปฏิบัติธรรมซึ่งวันนี้ญาติโยมสาธุชนทุก

ท่านก็ได้มาฟังธรรมะตามกาลซึ่งการฟังธรรมะตามกาลนั้นเพื่ออะไรท่านทั้งหลายฟังเทศเพื่อเป็นอุปนิสัยฟังเทศเพื่อให้เกิดปัญญาฟังเทศเพื่อเอาบุญฟังเทศเพื่อให้เป็นอุปนิสัยก็หมายความว่าการฟังเทศฟังธรรมนั้น

แล้วฟังอีกก็นับว่าจะเป็นอุปนิสัยแห่งการฟังธรรมเพราะว่าการฟังเทศน์นั้นเป็นสิ่งที่หาได้ยากดังที่องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่ากิจฉังสัทธรรมสวนังการฟังพระสัทธรรมเทศนาเป็นของหาได้ยากแต่วันนี้ญาติโยมสาธุชนทั้งที่อยู่ที่นี่และที่อยู่ทางบ้านก็ได้ประโยชน์หรือได้สำเร็จประโยชน์จากการฟังพระธรรมเทศนาเพราะการฟังพระธรรมเทศนานั้นยากด้วยเหตุสองประการประการแรกก็คือยากที่จะมีผู้เทศนาให้ฟังกว่าที่องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะเสด็จอุบัติมาแล้วตรัสรู้ประกาศพระธรรมคำสอนขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เราพุทธบริษัทได้ฟังไม่ใช่เป็นของได้ง่ายเรียกว่าต้องสั่งสมบารมีเรียกว่าเป็นหลายๆกับหลายๆอสงไขยประการที่สองยากที่จะมีผู้เลื่อมใสในการฟังถึงแม้ว่าจะมีพระธรรมคำสอนแล้วแต่ถ้าไม่มีใจเลื่อมใสในการฟังพระธรรมเทศนาก็ถือว่าเป็นของยากที่จะมาฟังพระธรรมเทศนาแต่วันนี้ญาติโยมสาธุชนนับได้ว่าเป็นผู้โชคดีแล้วนี่ก็คือฟังเทศเพื่อให้เป็นอุปนิสัยประการต่อมาฟังเทศเพื่อให้เกิดปัญญาเราฟังเทศฟังพระสัทธรรมคำสอนขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่อยๆฟังไปทีละนิดค่อยๆขบคิดค่อยๆเอาพระธรรมคำสอนมาคิดพิจารณาก็จะทำให้เกิดปัญญาเกิดปัญญาที่จะนำชีวิตของเราให้มีความสุขมีความเจริญเพราะเราจะมีความสุขได้ก็ด้วยปัญญาจะมีความทุกข์ได้ก็เพราะไม่มีปัญญาเพราะฉะนั้นการที่ฟังพระธรรมเทศนาแล้วก็เป็นส่วนให้เกิดปัญญาแก้ไขข้อขัดข้องแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินชีวิตของเราได้ประการต่อมาฟังเทศเพื่อเอาบุญข้อนี้สำคัญท่านทั้งหลายซึ่งวันนี้ท่านทั้งหลายได้มาฟังเทศได้มาฟังเอาบุญก็คือฟังเอาจิตที่เป็นกุศลท่านทั้งหลายบางทีบางครั้งเราฟังแล้วอาจจะจำได้ไม่หมดในการฟังพระธรรมเทศนาฟังเพื่อเอาบุญฟังเพื่อให้ติดหูของเราเมื่อเราฟังให้ติดหูฟังเพื่อเอาบุญแล้วเมื่อใดก็ตามที่จิตของเราเกิดความพังเผลอเกิดความประมาทการฟังพระธรรมเทศนานั้นก็จะฉุดชักจิตของเราไม่ให้เกิดความหลงไม่ให้เกิดความเผลอได้เพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเทศนาจึงมีประโยชน์แก่ญาติโยมสาธุชนก็คือฟังเทศเพื่อให้เป็นอุปนิสัยฟังเทศเพื่อให้เกิดปัญญาฟังเทศเพื่อเอาบุญอานิสงสังวันเนตวาครั้นอัตมภาพจะอารัมภบทในส่วนของอานิสงส์ก็เห็นว่าเวลาจะเจริญเนิ่นช้าเลือบไปยังธรรมาสยึงเบื้องขวาของอัตมภาพก็เห็นพระคุณเจ้าผู้สังฆชินบุตรพุทธชินโนรสซึ่งปรากฏตามราชทินนามว่าพระเดชพระคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวสุทัศน์เทวรารามเจ้าคณะเขตดุสิตซึ่งพระเดชพระคุณเป็นพระนักเทศเป็นพระนักคิดเป็นพระนักเขียนเป็นพระนักเทศเรียกว่าเข้าขั้นเทพเป็นพระนักเทศขวัญใจมหาชนเป็นพระนักเทศขวัญใจมหาชนทั้งหลายแม้แต่คนตายยังอยากจะฟังคนตายยังอยากจะฟังท่านเทศอันนี้นะท่านเล่าให้ฟังเองท่านเล่าให้ฟังเองก็คือมีอยู่ครั้งหนึ่งนะมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านก็รับโทรศัพท์นะโยมก็โทรศัพท์มาใช่พระพิพิธธรรมสุนทรหรือเปล่าคะ
ใช่นะ

0: โอมีอะไรจะนิมนต์ท่านไปเทศน์หน่อยเอานิมนต์ไปเทศน์งานอะไรแล้วโยมนิมนต์ไปเทศน์งานศพเจ้าค่ะเอาศพใครเล่าเอาศพแม่ของดิฉันเองว่าแม่ของดิฉันว่าเสียไปเมื่อ 5-6 วันที่แล้วเมื่อ 5-6 วันที่แล้วแต่ว่าก่อนเสียสั่งเอาไว้โยมสั่งเอาไว้ว่าต้องนิมนต์พระพิพิธธรรมสุนทรแห่งวสุทัศน์เนี่ยมาเทศน์หน้าศพให้ได้นะก็คือว่ามาเทศน์ให้ฟังให้ได้ก็คือว่าถ้าท่านไม่มาเทศน์แล้วก็คือโยมเผาเนี่ยโยมเผาแม่ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็คือนะแม้แต่คนตายยังอยากจะฟังท่านทั้งหลายนะนี่ก็คือเป็นพระนักเทศน์ขวัญใจมหาชนนะนะเป็นพระนักเทศน์เรียกว่าซุปเปอร์สตาร์นะหรือเรียกอันน่ะย่อๆสั้นๆปัจจุบันนี้ว่าเป็นพระซุปตานะนะส่วนอัตมภาพนะเป็นได้แค่พระซุปหน่อไม้นะนะนี่ก็คือวันนี้นะก็มีโอกาสได้มาสนทนาธรรมได้มาขอข้อคิดข้ออัดข้อธรรมจากพระเดชพระคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณบัดนี้อัตมภาพนะเข้ามายังสำนักของพระเดชพระคุณแล้วก็ขอสมมุติให้พระเดชพระคุณเป็นพระปรวาทยาจารย์มีพนักงานในการตอบปัญหาสยเมวาหังส่วนตัวอัตมภาพเองขอสมมุติตนให้เป็นพระสกวาทยาจารย์มีพนักงานในการถามปัญหาขอนิมนต์พระเดชพระคุณได้เอื้อนเอ่ยเผยวาจาเพื่อที่จะได้สนทนาธรรมสืบต่อไปครับผม
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมโมหะเวรัคคติธัมมจารินติอิณโอกาสบัดนี้อาตมภาพได้นั่งสดับการปรารภธรรมะเรื่องการปฏิบัติธรรมแล้วนั่งนอนเป็นสุขก็สมกับพระพุทธพจน์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสว่าธรรมโมหะเวรคติธรรมจาริงธรรมะที่เราปฏิบัตินั่นแหละจะรักษาตัวเราธรรมะอาจจะปรากฏในรูปของบทสวดมนต์อักขระเลขยันอันนั้นก็มีธรรมานุภาพที่จะคุ้มครองป้องกันญาติโยมทั้งหลายเหมือนพระที่เราห้อยคอที่เราห้อยคอนี่เกิดจากพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณทั้งนั้นแล้วก็มาเป็นอักขระที่เขียนมาเป็นเลขใช้อะไรเขาเรียกอะไรแทนค่าโค้งบทที่ยาวๆเช่นพุทธคุณก็ใช้เลข9แทนค่าธรรมคุณใช้เลข6สังฆคุณใช้เลข9โพชฌงค์ใช้เลข7ดังนี้เป็นต้นเมื่อได้เขียนไปแล้วด้วยกระแสจิตได้บทสวดมนต์แล้วพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณก็คุ้มครองป้องกันเราเรียกว่าขลังแต่ขลังดังนั้นแล้วก็เป็นเพียงชั่วคราวจะต้องมีการปฏิบัติธรรมเพื่อรักษาตัวเราไม่มีอะไรรักษาตัวเราเท่ากับเราโอปนิโกนะน้อมตัวเข้าหาพระธรรมและปฏิบัติก็แล้วท่านทั้งหลายซึ่งนั่งในที่นี้เรียกว่าโยมวสุทัศน์และท่านที่ชมในรายการธรรมรถธรรมรัฐทางบ้านและทั่วโลกได้ปฏิบัติธรรมมาธรรมะก็คุ้มครองป้องกันเราคนที่รักธรรมะก็จะประสบความเจริญคนที่ชังธรรมะก็จะประสบความเสื่อมทรามนี่เป็นเรื่องของธรรมะในวันนี้ได้จัดให้มีรายการธรรมรถธรรมรัฐขึ้นที่พระวิหารหลวงวสุทัศน์ในวันพระซึ่งต่อไปก็คงจะเกือบทุกวันพระโดยคุณนงเยาคุณวินัยสังทองที่ใส่ชุดสีชมพูคล้ายๆเพิ่งพบ

0: รักอะไรแบบเนี้ยนะนะเออแล้วก็น้องสาวก็คือคุณอะไรนะเจี๊ยบนะเออคุณเจี๊ยบเข้ามาวัดก็เขาเปลี่ยนทรงผมใหม่ก็มาเป็นเจ้าภาพด้วยญาติพี่น้องและบริษัทมั่นนำโชคจำกัดเขาจำหน่ายปลาตายท่านเวลาอาตมาต้องการปลาเช่นปลาบดปลาขูดใช่ไหมและอะไรนะทอดมันปลาทุกชนิดจะทำบุญที่วัดสุทัศน์หรือวัดอื่นๆก็ขอจากเขามาเขาก็ให้นะเอามาทำบุญกันงานใหญ่ๆแล้วก็เอามาแกงเลี้ยงพระเลี้ยงคนในเขตกรุงเทพในต่างจังหวัดไม่ใช่วัดสุทัศน์วัดเดียววัดอื่นเขาก็ให้ให้แล้วบรรดาแม่ครัวทั้งหลายก็ดีนะท่านนะตามงานวัดเนี่ยส่งไปนะฮะปลาทอดมัน100กิโลยังไม่ถึงวันงานส่งไปเย็นนี้พรุ่งนี้งานเหลือกิโลแม่ครัวมันแฮปไปซะก่อน อะไรก็ตามแม่ครัวมันชอบก็แหละแฮปใช่ไหมแฮปแปลว่าอะไรฮะแปลว่ามิบซะก่อนมันหายตั้งแต่แม่ครัวแล้วท่านนะฮะแต่ว่าบอกเจ้าภาพเขาบอกว่าเขาบอกช่างเถอะท่านเขาคงออกไปกินนะเออในเมื่อเราทำบุญแล้วก็แล้วแต่เขาว่าแล้วแต่เขาจะขโมยไปก็ขโมยท่านที่ขโมยมันก็ไม่เก่งท่านเออมันขโมยมันไม่ครบถ้วนถ้าขโมยทอดมันครบใช่ไหมครบไหมไปถึงทอดได้เลยท่านไม่ต้องไปหาเขาเรียกอะไรนะไอ้เครื่องจิ้มเขาเรียกอะไรอาจารย์ใช่ไหมอาจารย์หรืออุจารย์เอออาจารย์นั่นแหละอร่อยเลยท่านบางทีมันหาไม่ครบเออยายคนหนึ่งเขาไปซื้อปลาช่อนในตลาดจะไปต้มยำท่านเออจัดแจงซื้อปลาช่อนตัวดีๆนะที่ตายแล้วใส่ถุงแล้วก็เดินมาแล้วก็มาซื้ออะไรผึกข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงใช่ไหมกำลังจะซื้อก็วางถุงปลามันหนักไม่ทันดูท่านหมามันคาบถุงปลาไปผึกก็ร้องใหญ่พี่หมามันคาบถุงปลาช่อนไปแล้วแกยืนเฉยถามทำไมพี่ทำไมไม่ตามถึงมันเอาไปมันก็ต้มยำไม่ได้เครื่องปรุงยังอยู่กับกูหมามันโง่เออเพราะฉะนั้นเออเครื่องปรุงยังอยู่กับแกนะฮะแกสบายใจได้ไอ้หมาสิโง่ท่านเสือกไม่รอเครื่องปรุงไปนะท่านนะฮะมันจะไปแกงยังไงวะน่ะเพราะฉะนั้นบริษัทนี้ก็ได้มาเป็นเจ้าภาพแล้วก็คงเป็นอีกหลายๆครั้งส่วนเราก็มาฟังเทศกันใช่ไหมมาฟังเทศกันคนละ5บาท10บาทไม่ต้องมากท่านไม่ต้องมากแล้วมันไม่มีพลอยเท่าหัวเป็ดเพชรเท่าหัวพระแบบเขามาเอามาไม่ใช่เขาได้มีโอกาสฟังเทศฟังธรรมบัดนี้ท่านมหาคมได้มาขอโอกาสก็อนุญาตให้สนทนาด้วย
1: ขอบคุณครับที่เปิดโอกาส
0: ก็เปิดโอกาสทนน่าสงสาร
1: น่าสงสารอย่างไรครับ
0: พระซุปหน่อไม
1: ้ครับผม
0: พระซุปหน่อไม้มาเทศกับซุปตาใช่ไหม
1: ครับ
0: มาเทศกับซุปมันฝรั่งมันจะไปกันได้หรือเปล่าคม
1: ครับอาจารย
0: ์ฮะ
1: ไปกันได
0: ้เออกินซุปหน่อไม้ก็ระวังหน่อย
1: ครับ
0: ระวังหน่อย
1: ระวังอะไรครับ
0: หนึ่งคนโคนหน่อไม้มันไม่ค่อยกรอบใช่ไหมกินแล้วต้องมานั่งแคะเนี่ยสาวเนี่ยเป็นเส้นเยอะ
1: ครับ
0: สองกินซุปหน่อไม้เสร็จแล้วเอากระจกมาส่องหน่อย
1: ครับ
0: เพื่อว่ายิ้มมันจะกลายเป็นยิ้มเขาเรียกยิ้มเกษตร
1: คืออย่างไรครับ
0: พริกมันติดร่องฟันครับ
1: ครับผม
0: นะเกษตรก็ไม่ได้มาเทศนานที่นี
1: ่ครับ
0: นานและจนโยมเขาบอกท่านมาเทศสักทีเถอะหนึ่งโยมเขาคิดถึงสองเขาจะลืมท่านแล้ว
1: ครับผม
0: ก็เลยเอามาเทศซะหน่อยอะมาเทศให้โยมฟังบ้างเพราะว่าระยะหลังๆเป็นปีใช่ไหมที่ไม่ได้มาใช่ไหมเป็นปีๆนะที่ผมไม่ได้มาเทศใช่ไหม
1: ครับ
0: เพราะอะไรรู้ไหม
1: เพราะอะไรครับ
0: เงินน้อยสิ
1: เพราะเงินน้อย
0: ไม่เคยได้ตังค์ตั้งแต่ปี2527มาเนี่ยผมยังไม่เคยได้เงินโยมวิหารเลย
1: ครับอนุโมทนาด้วยครับ
0: อนุโมทนาไง
1: ก็เทศแล้วโยมไม่ถวายตังค์แสดงว่าเทศดี
0: ดียังไง
1: จนโยมลึกซึ้งว่าไม่ต้องถวายตัง
0: เหรอ
1: ครับผมทำใจให้ผ่องใสก็คือไม่ต้องถวายตังท่านเลย

0: แสดงว่าเทศดี
1: ก็แสดงว่าวันนี้ไม่เอาว่างั้นเถอะถึงมีเจ้าภาพก็ไม่เอา
0: เอาครับ
1: ยมนงยาวกับเนี่ยเจฟให้มันลึกซึ้งไม่ต้องถวายเขาฝากซองมาแล้วนี
0: ่ครับ
1: ฝากซองมาให้ผมแล้วนี่เขาเขียนหน้าซองนี่นี
0: ่
1: วินัย
0: ครับ
1: นงยาวสังทอง
0: ครับ
1: เทศดีธรรมาคมเทศดีเอาเก็บไว้ก่อน
0: เอาเก็บไว้ก่อน
1: ลึกซึ้ง
0: ครับผม
1: ก็ที่ธรรมหาบอกว่าอะไรเทศให้คนตายฟัง
0: ครับผมจริงไหมล่ะครับอาจารย์
1: จริงหลายศพ
0: ครับผม
1: นี่วันที่3ก็อีศพเมื่อเช้าโยมโทรมา
0: ครับ
1: โยมโทรมาบอกว่าท่าน
0: ครับ
1: พี่สาวสั่งไว้ว่าถ้าเขาตาย
0: ครับ
1: เขาดูรายการท่านทุกวัน
0: ครับ
1: มันทำไมเขาดูรายการทุกวันล่ะผมก็ถาม
0: ครับ
1: เขาบอกไม่มีอะไรจะดู
0: ครับผม
1: เขาจะรอดูข่าวเวลาที่ข่าวขึ้นเขาบอกว่าเป็นแฟนประจำท่านแล้วก็สั่งไว้เชียว
0: ครับสั่งไว้ว่า
1: สั่งไว้ว่าถ้าตายแล้วให้ท่านเจ้าคุณไปเทศงานศพให้ด้วย
0: ครับผม
1: นี่ก็เรียกคนตายสั่งไว
0: ้ครับ
1: เมื่อคนตายชอบอะไรเราต้องให้สิ่งที่คนตายเขาชอบ
0: ครับผม
1: 1คนตายเชื่อเรื่องอะไร
0: ครับ
1: ต้องทำให้คนตายในสิ่งนั้น
0: ครับผม
1: เช่นเขาเชื่อเรื่องบุญกุศล
0: ครับ
1: เรื่องการทำบุญกุศลอะไรที่เขาเชื่อและเขาเคยทำตั้งแต่มีชีวิตอยู่เราเป็นคนที่อยู่ข้างหลังต้องทำให้เขา
0: ครับ
1: สองคนตายชอบอะไรถ้าคนตายชอบเขาสั่งเอาไว้เราต้องทำให้เขา
0: ครับผม
1: แม่ผมชอบลำกองยาว
0: ครับโอ้ชอบรำกองยาว
1: ชอบมาก
0: ครับผม
1: โยมแม่ผมชอบมาก
0: ครับ
1: ถ้าที่ไหนมีงานบวชหน้ามีกองยาวนะสับนะขุดดินอยู่กลางนา
0: ครับ
1: เขาจะบวชหน้าเขาแห่กองยาวมาหรือเขาไปงานแต่งนะ
0: โอ้ได้ยินเสียงกองยาวไม่ได
1: ้ได้ยินเสียงแล้วกูทิ้งจอบทิ้งเสียม
0: ครับไปไหนล่ะคร
1: ับวิ่งตามไปกับเขา
0: ครับผม
1: ชุดแล้วก็อีชุดชาวนานั่นแหละ
0: ครับ
1: ไปแล้วก็รำเขาได
0: ้ครับ
1: แต่แม่ผมมีวิธีรำ
0: โอ้เอารำอย่างไรครับ
1: ก่อนจะรำก็ยอมใจซะหน่อย
0: โอ้ยอมใจซะหน่อยครับ
1: กิน M185สักขวดหนึ่ง
0: ครับผม
1: รู้จัก M185ไหม
0: ไม่รู้จักครับ
1: M150
0: ครับผม
1: เทออกครึ่งขวด
0: เอาแล้วผสมอะไรล่ะครับ
1: 35ดีกรีอีกครึ่ง
0: เป็น185
1: เป็น185เท่านั้นแหละธรรมหา
0: ครับผม
1: ลำก้นเตี้ยเชียว
0: ครับ
1: จนกระทั่งพี่ชายผมเป็นสมภาร
0: ครับ
1: ผมเป็นเลขาเจ้าคณะภาคเป็นเลขาวัดวันหนึ่งไปบ้านเขาบวชนาคพี่ชายผมท่านพระครูปิยะธรรมโกศิษฐ
0: ์ครับ
1: เขายืนกอดอก
0: ยืนมอง
1: เขายืนมองเนี้ยยืนมองแม่ครับ
0: ครับผม
1: เขายืนเนี้ย
0: ครับ
1: ผมพี่มองอะไรมองแม่ลำกลองยาวถามทำไมอ่ะอายเขาสิ
0: ครับมองละอาย
1: แม่สมภารอ่ะแล้วเขาเรียกลำดักหน้าใช่ไหม
0: ครับ
1: คือลำกูไม่เดินอ่ะลำเขาเรียกลำถลักหน้า
0: ครับ
1: สมภารอายเขาเลยบอกมหาช่วยให้แม่เลิกลำกลองยาวหน่อยเถอะ
0: ครับ
1: ผมก็จัดแจงไปบ้าน
0: โอ้ทำอย่างไรครับ
1: ฮะบอกไปขอร้องแม
0: ่โอ้ขอร้องว่า
1: แม่เลิกเถอะอายเขาหลวงพี่ก็เป็นเจ้าอาวาสแล้วฉันก็เป็นเลขาวัดแล้วเป็นเลขาภาคแล้วอายเขา
0: ครับแล้วโยมแม่เชื่อ
1: มายุ่ง
0: ครับ
1: เป็นเรื่องของพระ
0: ครับ
1: เป็นความสุขของคน
0: ครับผม
1: บ่โถแม่เอาเถอะนา
0: ครับ
1: เลิกเถอะนาแม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาถ้าไม่รู้อะไรนะคนแก่คนเฒ่าเนี่ยมันเครียด
0: ครับ
1: มันเครียดทะลุไหมบอกแม่เลิกเถอะ
0: ครับ
1: เลิกเถอะแม่ ให้เดือนละ 5,000 วันนี้ให้หมื่นหนึ่งก่อน
0: ครับ
1: งั้นตกลง
0: ครับผม
1: ตั้งแต่นั้น
0: โอ้เรียกว่ามีวิธีการ
1: ฮะ
0: ครับมีวิธีการ
1: คนแก่กับเงินท่าน
0: ครับผม
1: แต่ไปที่อื่นเพราะไม่มีใครรู้จักเราลำฮะ
0: ครับ
1: นี่แม่ผมตาย
0: ครับผม
1: เผาไปแล้ว
0: ครับ
1: พระพี่ชายก็นึกถึงแม่แม่ชอบกองยาว
0: ครับ
1: ไปเปล่าวันนั้นอ่ะไปมั้ยมีกองยาวมั้ยมีกองยาวใช่มั้ยฮะ ครถามทำไมมีกองยาวกับแม่ชอบ
0: ครับผม
1: ทำในสิ่งที่แม่ชอบวิญญาณแม่ก็จะชื่นใจ
0: ครับ
1: บอกแม่บอกว่าถ้าแม่ตายทำไงขอประทานเพลิงศพไหมไม่เอาไอ้นั่นมันหน้าตาท่าน
0: ครับ
1: เอากลับบ้านเราเอากลับบ้านเราเผาแบบบ้านเรา
0: ครับ
1: ผมไม่เอากลับก็ได้ท่านเผากรุงเทพถูกกว่าอยากจะบอกว่าสิ่งที่คนตายสั่งไว้ต้องทำเพราะฉะนั้นในการที่จะต้องไปเทศเนี่ยบางทีต้องทิ้งงานนะ
0: ครับผม
1: ทิ้งงานคนตายสั่งว่าสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่เขาเชื่อทำให้เขาเถอะครับ
0: ครับ
1: นั่นที่ธรรมหาพูดนะถูกไม่ใช่งานเดียวนะ
0: ครับ
1: 20 30งานผมต้องไป
0: ครับ
1: แต่ว่าคนตายสั่งไว้ก็สั่งให้มันเข้าท่าเข้าทางหน่อย
0: ครับไม่สั่งว่าอะไรครับ
1: เอ้ยพอเวลาแม่ตายพ่อตายนะ
0: ครับ
1: นิมนต์เจ้าคุณราชวิจิตรเจ้าคุณพิพิธวัชุทัศน์มาเทศนะ
0: ครับ
1: ส่วนใหญ่สั่งเท่านี
0: ้พอสั่งเท่านี้ไม่ได้สั่งอะไรต่อไปจะสั่งอย่างไรสั่งให้ครบครับ
1: ก็ไม่ได้สั่งว่าถวายเท่าไหร
0: ่ครับต้องสั่งถวายเท่าไหร่ครับ
1: ไอเราไปก็กลัวศพจะเสียใจวิญญาณจะเสียใจ
0: ครับผม
1: แต่ไม่ได้สั่งว่าถวายเท่าไหร
0: ่ครับ
1: เพราะนั้นญาติโยมที่จะตายต่อไปนะฮะสั่งให้มันครบหน่อย
0: ครับ
1: ที่ดินมี80กว่าไร่ลูกติดกันเทศไทยไปสัก5ไร
0: ่ครับโอ
1: ้ที่ติดถนนน่ะ
0: ครับ
1: อะไรแบบเนี้ย
0: ครับผม
1: นั่นแหละรถยนต์หรูๆก็ให้ทำไปสักคันหนึ่ง
0: ครับ
1: อย่าไปนั่นเลยครับสบายสบายใจท่านมหา
0: ครับ
1: มีอะไรจะสนทนา
0: ครับนี่ก็คือเรียกว่าเป็นพระนักเทศขวัญใจมหาชน
1: ไม่ใช่หรอกเขาก็ด่ากันเยอะคนชอบก็มีคนไม่ชอบก็เยอะ
0: ครับมีคนด่าด้วยเหรอครับ
1: ประโทษหนึ่งคนชอบมันร้อยคนชังท่านมหาจำไว
0: ้ครับ
1: หนึ่งคนชมมีร้อยคนชัง
0: ครับ
1: เป็นตำราแน่นอนเลย
0: โอ้แน่นอน
1: อยากให้ใครชมเราเชียว
0: ครับผม
1: ถ้าชมเนี่ยถ้าโยมโยมแล้วนงยาว
0: ครับ
1: เอาเป็นเจ้าภาพคนก็มองโยมนงยาวบริจาคงานนี้ถ้าคนไม่คนมีมิจฉาทิฏฐินะเขาก็มองเนี้ยแล้วถ้าปากนี้เลยนะ
0: ครับอาจารย์เนี่ยทำเหมือนจริงครับ
1: ไม่ใช่ผมดูปากโยมเขาบอกเนี้ย
0: อ๋อ
1: แล้วเขาเนื้อใจชมเข้าไป
0: ครับ
1: รวยไตห่าใช่ไหม
0: ครับ
1: นะ
0: ครับผม
1: หนึ่งคนชมมาร้อยคนชัง
0: ครับผม
1: หนึ่งคนชมมาร้อยคนแช่งเพราะคนเดี๋ยวนี้เขาไม่มีมุทิตาจิต
0: ครับนี่แหละครับอาจารย์ก็คือคนไม่มีมุทิตาจิตต่อกันนี้สร้างความเดือดร้อนสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นในสังคม
1: เอาคนไม่มีมุทิตาจิตมันมีอยู่สี่อาการนะ
0: ครับ
1: ใครได้ดีกูทนไม่ได้
0: ครับ
1: คนที่ได้กูว่าไม่ดี
0: ครับ
1: ใครได้ดีกูทนไม่ได
0: ้ครับผม
1: ใครที่เขาได้กูว่าคนคนนั้นไม่ดีมันจึงเกิดการไม่มีมุติจาจิต
0: ครับ
1: เขาเรียกมีแต่ความน้อยใจอิจฉา
0: ครับผม
1: หาทางโค่นล้มรอสมน้ำหน้า
0: ครับ
1: เวลาใครได้อะไรเนี่ยหนึ่งน้อยใจแล้วไม่มีพวกใช่สิ
0: ครับ
1: นะแม้แต่ไอ้นะผู้ชายที่ผู้หญิงเขาไปแต่งงานใช่ไหมผู้ชายอ่ะ
0: ครับ
1: ไอ้นี่ก็จนก็ไปชอบผู้หญิงผู้หญิงก็ไปแต่งงานกับคนที่รวยกว่ามันก็น้อยใจมันก็ร้องเพลง
0: ร้องเพลงอะไรครับ
1: ใช่แล้วสิ
0: ครับ
1: ก็พี่มันจนน้องจึงไม่แล
0: โอ้โหนั่นสมัยเก่าแล้วครับอาจารย
1: ์ฮะ
0: สมัยเก่าแล้วครับ
1: แล้วมันจนมากนะ
0: ครับ
1: มันจนมากพี่จนใช่ไหมใหญ่น้องจึงชังพ่อจนกระมังยอดหญิงขนาดกระมังยังไม่มีเลยท่าน
0: ครับผมจนกระมังด้วย
1: ยอดหญิงผู้ดีมีเงินจึงหวังพึ่งพิงพี่รักจริงจึงไม่สนใจ
0: ครับ
1: ไอ้นี่ก็น้อยใจ
0: ครับผม
1: ไอ้บางผู้หญิงบางคนก็น้อยใจผู้ชายไปแต่งงาน
0: ครับ
1: ไม่ได้ดูตัวเองแล้วตัวเองเป็นยังไง
0: ครับ
1: พอผู้ชายไปแต่งงานก็นะพอเสียงแล้วแตรวงขันหมากใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็อีนั่นแต่งงานอีนี่ก็ร้องไห้นะโหหิวโหฟังเสียงคนโหไกล
0: ๆครับ
1: จากเครื่องไฟของคนบ้านใต้แต่งงานเจ้าสาวเป็นเพื่อนเราหนอเจ้าบ่าวรูปหล่อนั่นคือแฟนฉัน
0: ครับโอ้เจ็บปวดเจ็บใจ
1: กุดกอดกันแน่เ

0: าหามกันแน่แล้วมันไปนึกว่าไอ้สิ่งที่เขาจะทำกับเจ้าสาวเคยทำกับมัน
1: ครับ
0: นะอันนี้มันโง
1: ่ทำไมล่ะครับ
0: มันจะฆ่าตัวตาย
1: ครับ
0: ก็ปรึกษาผม
1: ครับ
0: จะฆ่าตัวตายเนี่ยๆไอ้บ้านใกล้เนี่ยแหละ
1: ครับ
0: ไม่มีผู้ชายคนนั้นหนูอยู่ไม่ได้ท่านเจ้าคุณ
1: ครับ
0: ทำไมเราก็เขาเป็นแฟนหนูคนนั้นก็เพื่อนหนูแล้วทำไมจึงอยู่ไม่ได้ก็หนูเสียตัวให้เขาแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: ผมก็เลยถามเสียยังไงลองเล่าให้ละเอียดละเอียดหน่อยสิ
1: ครับ
0: เล่าให้ละเอียดยิบหน่อยจะได้ได้อารมณ
1: ์อ๋อจะได้แก้ไขปัญหาให้
0: ผมต้องเล่าละเอียด
1: ครับ
0: ผู้ที่จะแก้ปัญหาต้องรู้โลกละเอียด
1: ครับ
0: แล้วทำไมจึงอยู่ไม่ได้ล่ะแค่นั้นน่ะก็เสียตัวเขาแล้วเนี่ยถามว่าเสียกี่ครั้งแล้วล่ะ
1: ครับ
0: อีตอนเสียเนี่ยเสียที่บ้านเสียครั้งแรกในที่บ้านหรือข้างนอกก็เขาชวนหนูไปครับวันนั้นพอดีฝนตกหนัก
1: ครับ
0: เขาก็เลยเลี้ยวรถเข้าโรงแรม
1: ครับผม
0: อ้าวแล้วมึงเปิดประตูไม่เป็นไงเป็นค่ะแล้วทำไมไม่เปิดออกมาก็เลยตามเลยค่ะ
1: ครับผม
0: แล้วมาร้องไห้ทำไมแล้วก็มึงไปหาเขาไม่ใช่เหรอ
1: ครับ
0: ก็จะเสียตัวนี่ไปหาเขากี่ครั้งแล้วก็เป็นร้อยๆครั้งค่ะออกจากบ้านไปอ้าวคิดใหม่สิ
1: โอ้ให้คิดใหม่คิดว่าอย่างไรครับ
0: คิดว่าผู้ชายคนนั้นน่ะมึงได้แล้ว
1: ครับ
0: แล้วมันจะกลายเป็นผู้ชนะทันที
1: ครับผม
0: อีกคนนั้นมันได้ทีหลังมึง
1: ครับ
0: แล้วมึงก็หาต่อไปอีกคนนึง
1: ครับโอ้เท่านี้ก็หายแล้ว
0: เท่านี้แหละหายมันได้สัก100คน
1: ครับผม
0: จะได้เข้าตำรา
1: ครับ
0: อีร้อยรัก
1: ครับอ๋อนี่ก็คือ
0: ไม่ใช่หรอกคนเราในธรรมหาเดี๋ยวนี้คนใจมันไม่ดี
1: ครับ
0: มันขาดพรหมธรรมข้อที่3
1: ครับ
0: คือ
1: มุทิตา
0: ใครเขาได้ก็ดี
1: ครับ
0: ใครเขาดีกว่าเราก็ดีแล้วเขาสวยกว่าเราเนี่ยต
1: ้
0: องอิจฉาเขาไหมต้องน้อยใจไหม
1: ไม่อิจฉาไม่น้อยใจ
0: ต้องไม่น้อยใจเขาสวยกว่าเราตาเราเนี่ยได้ดูรูปร่างเขา
1: ครับ
0: เขาหล่อกว่าเราเนี่ยอิจฉาไหม
1: ไม่อิจฉา
0: ถ้ามหาเคยอิจฉาผมบ้างไหม
1: อะไรนะครับ
0: เคยอิจฉาผมบ้างไหม
1: ไม่รู้จะอิจฉาไปทำไม
0: นั่นน่ะสิ
1: ครับ
0: ก็ยอมรับความจริงใช่ไหม
1: ครับผมไม่รู้ว่าจะอิจฉาไปตรงไหน
0: ทำไม
1: ครับไม่รู้ว่าจะอิจฉาไปทำไมว่าอิจฉาแล้วก็ยังไงก็สู้พระเดชพระคุณไม่ได
0: ้อิจฉาทำไมใช่ไหม
1: ครับผม
0: ตาเราจะได้มองคนสวยคนหล่อ
1: ครับ
0: เขารวยกว่าเราเนี่ยต้องอิจฉาเขาไหม
1: โอ้ไม่อิจฉา
0: เพราะอะไร
1: ครับเพราะว่าเขาจะได้เป็นที่พึ่งให้แก่เราได
0: ้สังคมได
1: ้ครับ
0: ถ้าเขาจนกว่าเราอ่ะ
1: มาสร้างความเดือดร้อนรบกวนเราอีก
0: เคาะประตูปังปังปังใช่ไหม
1: ครับผม
0: ท่านเจ้าคุณอยู่ไหมคะ
1: ครับ
0: เป็นไงแล้วเป็นไงอ่ะเดือนนึงเป็นไงบ้าง
1: ครับ
0: ชีวิตผมเป็นไงบ้าง
1: ครับมีไม่ต่ำกว่า10ราย
0: รายละเท่าไหร่อ่ะ
1: รายละ2 3,000
0: อันนี้ยังน้อยนะยังน้อย
1: ครับผม
0: ผมเนี่ยเห็นใครรวยนะผมไม่อิจฉาเลย
1: ครับ
0: ดีรวยจะได้ไม่มายืมเรา
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ครับผม
0: เพราะอะไรที่ดีกว่าเราพระเจ้าบอกว่าที่ดีกว่าเราอย่าไปอิจฉา
1: ครับ
0: ประการต่อมาอย่าหาทางโค่นล้ม
1: เพราะอะไรครับ
0: เอ้าก็เขาดีกว่าเราจะไปโค่นล้มเขาทำไมบางคนเนี่ยสาบแช่งรอการโค่นล้มคนที่ดีกว่า
1: ครับ
0: เขาดีกว่าเราเนี่ยดีแล้วเขาจะได้นำพาประเทศชาติสังคมไปสู่ความเจริญ
1: ครับ
0: ให้เราเป็นเนี่ยนะเป็นไม่ได้หรอกเราพาสังคมประเทศชาติไปไม่ได้หรอกใครก็ดีกว่าให้เขาไป
1: ครับ
0: แต่บางคนมันไม่ใช่น้อยใจฉาทางลมรอสมน้ำหน้าค่อยดูเถอะจะมีคำพูดอย่างนี้ค่อยดูเถอะ
1: ขึ้นเสียงสูงเลยนะครับ
0: ไปไม่ได้ขี่น้ำหรอกมึงเชื่อกูเถอะ
1: ครับผม
0: มึงเชื่อหัวไอ้เลืองเถอะ
1: ครับ
0: ไอ้เลืองไหนก็ไม่รู้รู้จักไอ้เลืองไหมมึงชั่วหัวไอ้เลืองเถอะ
1: ครับ
0: กูเอาหัวเป็นประกัน
1: ครับผม
0: ผมเลยบอกหัวมึงน่ะมีราคาเหรอที่บอกเอาหัวเป็นประกันหัวยังมึงมีราคาเหรอหัวปลายังมีราคาใช่ไหมท่านปลาช่อนใช่ไหมหัวปลาช่อนหัวปลาดุกยังมีราคาเลยแต่หัวคนบางคนเนี่ยไอ้หัวอิจฉาทิสยาเนี่ยไม่มีราคา

0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นอันนี้เราก็คุยกันว่าให้เห็นว่าโลกใบนี้มันมีแต่ความอิจฉาริษยาสองมีแต่ความหวาดระแวง
0: ครับผม
1: สมหาโลกใบนี้นะมีแต่ความหวาดระแวงเห็นผัวเมียมันฆ่ากันไหมเล่า
0: ครับ
1: ทะเลาะกันนะตบตีกันฆ่ากันเนี่ยมันเรื่องอะไร
0: ครับเรื่องความหึงหวงครับเรื่องเศรษฐกิจ
1: เศรษฐกิจไม่เท่าไหร่เรื่องความหวาดระแวง
0: ครับผม
1: ที่ได้ฆ่ากันไอ้ผัวก็แชทเมียก็แชท
0: ครับ
1: แล้วเป็นไงท่านไปจับได้ในการคุยกันไปเปิดดูโทรศัพท์มือถือ
0: ครับ
1: ระแวงกันฆ่ากันไหม
0: ฆ่ากันครับ
1: ฆ่ากันบางทีไม่มีอะไรเลยนะฮะแต่ว่ามันใจมันหวาดระแวงก่อนจะมาเนี่ยผมนั่งฟังเพลงพรพิลม
0: ครับผม
1: เพลงในชาดก
0: เพลงอะไรครับ
1: ตายเพลงนกกระจาบ
0: ไม่เคยได้ยินเลยครับ
1: ฮะ
0: ไม่เคยได้ยิน
1: อ่ะในพระไตรปิฎกเลยนะ
0: เพลงอ่ะไม่เคยได้ยิน
1: จะขอสาธกเรื่องนกกระจาบเห็นใบพงลงคาบเอามาทำรังจะมีเมียนี่ไอตัวพวกก็ทำรัง
0: ครับ
1: ตัวนั่งมองทำรังดีนะทำรังสวยทำรังบนคาบครบไม้ผู้หญิงไม่ต้องมองผู้ชายนะ
0: ครับ
1: ไอตัวเมียก็มองแล้วมันก็ชวนมาแต่งงานเจี๊ยบเจี๊ยบ
0: ครับ
1: เจี๊ยบเจี๊ยบชวนยายเจี๊ยบ
0: ครับ
1: ไปแต่งงานพอสร้างหลังได้ใช่ไหมก็ไปแต่งงานกันอยู่กินด้วยกันแต่พออยู่กินด้วยกันแล้วก็มีลูกอ่อนท่านมหา
0: ครับ
1: มีลูกอ่อนวันหนึ่งผัวก็ไปหากินมีลูกเนี่ยต้องไปคาบเอาข้าวมาเผื่อเอาเหยื่อมาป้อนถูกไหม
0: ครับผม
1: ไอ้ผัวก็ไปหากินตะวันบ่ายคล้อยแล้วยังไม่ได้อาหารมาให้ลูก
0: ครับ
1: ลูกก็นะอ้าปากรอพ่ออยู่อีแม่ก็ชะเง้อคอรออยู
0: ่ครับ
1: ผัวไม่กลับมาใจก็ประวันพลั่นพึงหรือว่า
0: หรือว่าอะไรแล้วครับ
1: เรามีลูกแล้ว
0: ครับ
1: นะเรามีลูกแล้วเขาคงเบื่อเรา
0: ครับ
1: เขาไม่ได้นอนกับเรา
0: ครับ
1: นะนั่นแหละ
0: คิดไปสารพัดสารพัน
1: คิดไปตามเรื่องของนกกระจาบตัวเมีย
0: ครับ
1: ไอ้นกกระจาบตัวผู้ก็บินมาเหนื่อยไม่ได้อาหารตัวเองด้วย
0: ครับ
1: ไม่ได้อาหารมาเผื่อลูกเนี่ยเหนื่อยก็สัก5 4 5โมงเย็นก็บินมาถึงหนองน้ำ
0: ครับ
1: ก็จัดแจงลงหนองน้ำตอนนี้นกมันลงตะลิงไม่ได้ตัวมันเล็กก็ไปจับที่ดอกบัวกลางหนองน้ำธรรมหาดอกใหญ่
0: ๆครับ
1: ก็เอาปากเนี่ยดูดน้ำที่ดอกบัวกินน้ำนักราที่กินน้ำมันเย็นนี่ครับดอกบัวดอกมันใหญ่มันหุบ
0: ครับ
1: นกกระจาบตัวผู้ก็เลยอยู่ในนั้น
0: ออกไม่ได
1: ้ออกไม่ได้ถ้าดอกบัวหุบมันออกไม่ได้นะฮะ
0: ครับผม
1: แข็งแรงแบบเขาเรียกอะไรอะไรไอ้ดอกกระเช้านารีใช่ไหมรู้จักไหมไอ้รองเท้านารีป่ะที่มันมีกระบอกอะถ้าแมลงทรายมันหุบใช่ไหมออกไม่ได
0: ้ครับ
1: นั่นแหละไอ้ผัวก็ร้อนใจออกยังไงก็ไม่ได้เพราะมันหลายกลีบหลายชั้น
0: ครับ
1: อีเมียอยู่ทันทีกลางคืนก็นึกว่าผัวไปมีอะไรกับใคร
0: ครับ
1: นะเมื่อนึกอย่างนั้นแล้วก็นอนน้ำตาไหลเช้าขึ้นมาผัวยังไม่กลับมาก็นึกว่าเขาคงไปนอนกับนกตัวเมียตัวอื่นพอดีครับท่านมหา
0: ครับ
1: พอดีว่าเขาเผาทุ่งตรงนั้นโคนต้นไม้นะสายแล้วผัวไม่กลับมาก็น้อยใจเมื่อน้อยใจเสร็จแล้วเป็นไงฮะจัดแจงนะลูกเต้าไม่เอาแล้วเขี่ยลูกลงจากรังไปไหม้ไฟเขี่ยลูกลงจากรังเลยท่านมหา
0: ครับ
1: ลูกก็ไหม้ไฟดิ้นผัดผัวกลับมาพอดีอีเมียก็ยืนดูลูกอยู่พอกลับมาปุ๊บจะไปถามเมีย
0: ครับ
1: ว่าทำไมลูกถึงตายในกองไฟพอเข้าไปใกล้เมียได้กลิ่น
0: โอ้ได้กลิ่นอะไรครับ
1: ได้กลิ่นเกสรบัว
0: ครับ
1: ปกติกลิ่นผัวไม่ใช่อย่างนี้นี่มันเขาเรียกผิดกลิ่นมีน้ำหอมติดตัวมาด้วยก็นึกว่าผัวไปมีชู้
0: ครับ
1: เนี่ยเมื่อนึกว่าผัวไม่ชู้ ด้วยความน้อยใจมาทั้งคืนเสียใจทนายกปีกขึ้นประนมว่าจะขอไม่เกิดเป็นผัวมีการทุพพลทุชาติบินขึ้นไปท่านแล้วปีประกบกันนะเอาหัวทิ่มลงมาตายในกองไฟ
0: ครับ
1: ไอ้ผัวก็เสียใจว่ะยังไม่ทันอธิบายให้เมียฟังเลยนะฮะเสียใจว่าลูกตายเมียตายอยู่ได้ไงผัวก็เลยจัดแจงนะฮะประกาศเอาหัวทิ่มลงมาตาย4ศพ
0: ครับ
1: เนี่ยความหวาดระแวงของผู้หญิงของผู้ชายแล้วอย่าอยู่กันอย่างหวาดระแวงอะไรที่เราถ้าอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็อย่าไปฆ่ากันเลย
0: ครับผม
1: ที่ชลบุรีมา2วันเนี่ยอำเภอพานทองใช่ไหม
0: ครับ
1: ไอ้นั่นก็ชอบกินเหล้าดูขาวเปล่ากินเหล้าเย็นมาก็นะหัวค่ำมาอีเมียก็บอกถ้ากินเหล้าไม่เอาขอร้องหลายทีแล้วนะขอร้องหลายทีแล้วกลับไปนอนกับพ่อก่อนเถอะเลิกเหล้าค่อยมาที่ไหนได้ไปนอนกับพ่อพอนอนได้สักพักเสียงปืนดังโป้งฆ่าตัวตาย
0: ครับ
1: อยากอยู่กับเมียแล้วไม่เลิกสิ่งที่เมียไม่ชอบมันจะอยู่กันได้ไหม
0: อยู่ไม่ได้ครับ
1: อยู่ไม่ได้เขาเรียกอะไรนะศีลมันไม่ตรงกัน
0: ครับ
1: นี่ก็ปราลบท่านผู้ชมทั้งหลายได้เข้าใจว่าอะไรก็อย่าวู่วามอย่าหวาดระแวงนะเมียสวยก็จะไปหวาดระแวงว่าเมียไม่ดีถ้าทำตัวดีซะแล้วนะยังไงเขาก็ต้องรักเรา
0: ครับผม
1: ผัวรอแล้วเราสุดโสมก็จะไปหวาดระแวงผัว
0: ครับ
1: เพราะเราอยากได้ผัวรอก็รีบทั้งเนื้อสร้างตัวนะไปจัดแจงไปเกาหลีซะ
0: ไปทำอะไรแล้วครับ
1: ตัดกรามออกบ้าง
0: ครับผม
1: ผ่าหน้าออกบ้าง
0: ครับแล้วอย่างผมพอได้ไหมครับพระเดชพระคุณ
1: ฮะ
0: อย่างผมพอได้ไหมครับ
1: นะ
0: ไปเกาหลีพอได้ไหม
1: ชาติเกาหลีไม่ได้หรอก
0: ครับ
1: รอชาติหน้าร
0: อชาติหน้า
1: เท่านี้ก็แหมพอแล้ว
0: ครับผมอันนี้ก็คือว่าทุกวันนี้อาจารย์ผมสังเกตเห็นสังคมของเราหรือว่ามีแต่ความทุกข์มีแต่ความเดือดร้อน
1: ครับ
0: บางทีก็ร้อนอกร้อนใจ
1: ครับ
0: ร้อนระอุร้อนอกร้อนใจร้อนระอุ
1: ครับ
0: ทำอย่างไรก็ต้องให้ตามใจของเราให้ได
1: ้สังคมของเราเป็นอย่างนั้นนะธรรมหา
0: ครับ
1: นะมันสังคมวิ่งหาสิ่งอันเป็นอัปมงคล
0: ครับ
1: ธรรมหาลองคิดดูสิว่าพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรสอนเรื่องอะไรมงคลตื่น
0: ครับ
1: มงคลตื่นอะไร
0: มงคลตื่นข่าว
1: ครับยายคนหนึ่งจับเต่ามาได้เมื่อวันมาฆะใช่ไหมเดินมาเจอเต่าจัดแจงเต่ามันตัวเหลือง
0: ๆครับ
1: ก็จัดแจงเอาเต่าไปเลี้ยงเดินก็ไม่ได้คิดอะไร
0: ครับ
1: มาเมื่อสองสามวันนี้ไปดูกระดองเต่าที่มันเป็นอะไรฮะตารางตาราง
0: ครับ
1: ลายบนสมเด็จเลยเหมือนพระสมเด็จ
0: ครับ
1: เขาเรียกจุดธูปไหว้เต่าไอ้เต่าตัวนั้นมันก็พิการท่านมหา
0: ครับ
1: ขามันก็ไม่ครบ
0: ครับ
1: ชาวบ้านพอรู้ว่ากระดองเต่าเป็นรูปสมเด็จวัดระฆังใครๆสมเด็จก็จะแจกเอามาไหว้กันขออะไรขอหวย
0: ครับผม
1: นี่ตื่นข่าวอะไร
0: โอ้เรียกว่ามงคลตื่นข่าว
1: ตื่นข่าวมงคล
0: ครับ
1: พระท่านนะไปขุดอะไรต่ออะไรไปเจอไม้อะไร
0: เจอไม้ตะเคียน
1: นู่นทางปราจีนบุรีชาชงเซาก็ไม้ตะเคียนเขาก็ล่องน้ำมาธรรมหา
0: ครับ
1: เขาก็ล่องมาเป็นแพจากนู่นธรรมหาจากภาคเหนือมาอะไรมาก็เวลาจะส่งไม้เขาส่งด้วยละด้วยแพใช่ไหม
0: ครับ
1: มันก็คงหลุดคงล่วงบ้าง
0: ครับ
1: นั่นแหละมันก็แช่น้ำอยู่10ปี20ปีเป็น100ปีพอน้ำแห้งเขาแล้วไปขุดเจอ
0: ครับ
1: แทนที่จะไปแจ้งไม้ตะไคร้ใครเป็นเจ้าของแพแต่เดิมใครใช้เส้นทางน้ำนี้ขุดเอามาถวายวัด
0: ครับ
1: เมื่อถวายวัดแล้วทำไงฮะสิ่งแรกที่คนทำก็คืออะไรเอาผ้าสีไปผูก
0: ครับ
1: จัดแจงไหว้กันตั้งแต่สมภารเชียวตั้งแต่สมภารเชียวจะถึงลูกข่าถึงชาวบ้านคราวนี้พอใกล้หวยออกก็ปิดทองเจ้าแม่อะไร
0: ครับ ตะเคียน
1: เจ้าแม่ตะเคียน
0: ครับ
1: แล้วเจ้าแม่ไม้สักทำไมไม่ปิดกันบ้างเมื่อไม้ตายแล้วไม่มีใบแล้วเอางี
0: ้ครับ
1: ต้นไม้ต้นนั้นตายแล้ว
0: ครับ
1: ไม่มีใบแล้ว
0: ครับ
1: เมื่อไม่มีชีวิตไม่มีออกซิเจนเทวดาเขาก็ไม่อยู่ที่ไหนไม่มีออกซิเจนที่นั่นไม่มีวิญญาณและไม่มีชีวิต
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเมื่อต้นไม้ตายแล้วเนี่ยไอ้เทวดาที่จะอยู่ไม่อยู่หรอกครับ
0: อ๋อไม่อยู่แล้ว
1: เขาจะเอาเรื่องต่อคนอีตอนโค่น
0: ครับ
1: จำได้ไหมล่ะในธรรมบทนะ
0: ครับผม
1: จำได้ไหมที่ใครไปโค่นต้นไม้อ่ะพระหรืออะไร
0: อ๋อพระ
1: เรื่องไปไง
0: พระไปโค่นต้นไม
1: ้อ่า
0: ครับพอพระนี่ไปโค่นต้นไม้มาเพื่อที่จะทำเป็นกุฏิเสนาสนะ
1: ครับ
0: ก็ปรากฏว่าเทวดาที่อยู่ต้นไม้ครับอาจารย์เรียกว่าพออาศัยอยู่ต้นไม
1: ้รุกขเทวดา
0: ครับรุกขเทวดาอาศัยอยู่เมื่อรุกขเทวดาอาศัยอยู่แล้วเนี่ยพระเนี่ยไปตัดกิ่งไม้ก่อนครับพอไปตัดกิ่งไม้ก็ปรากฏว่าไปตัดถูกแขนของเทวดาครับพอไปตัดถูกแขนของเทวดาเทวดาก็เกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนก็ไปก็คิดว่าเอ๊ะพระนี่น่าจะมีผู้ปกครองน่าจะมีผู้ปกครองก็คิดไปคิดมาโอ้ต้องเป็นองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยไปเฝ้าองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทูลให้องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รับทราบว่าพระภิกษุนี้ไปตัดต้นไม้
1: แต่เดิมทีเดียวเนี่ยยังไม่ได้ไปฟ้อง
0: ครับ
1: คิดจะฆ่าพระทิ้งเหมือนกัน
0: ครับ
1: ถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: เออเพราะวิมานเขาคำว่าวิมานเนี่ยหมายความว่าเทวดาเนี่ยท่านจะนำวิมานได้ก็ต้องมีธาตุครบ
0: ครับ
1: ธาตุดินไม่มีในเทวดามีธาตุน้ำธาตุลมนะ
0: ครับ
1: ธาตุไฟและอากาศธาตุไฟคือแสง
0: ครับ
1: คนไม่ไปตัดนะลิดรอนกิ่งของเขา
0: ครับ
1: เขาจะอยู่ที่ไหนล่ะต้นใหญ่อื่นๆเขาก็มีเทวดาอยู
0: ่ครับ
1: มันก็น่าฆ่าพระทิ้งล่ะ
0: ครับผม
1: นี่แหละท่านมหาที่เทวดาเขาจะเอาเรื่องพระก็ไอ้ตรงนี้ที่ว่ามีเทวดาที่จะเอาเรื่องคนก็ตรงนี
0: ้ครับ
1: เพราะนั้นคนทำสัมปทานป่าไม้ที่ขโมยตัดต้นไม้ใหญ่ๆนะท่านมหาไม่มีใครตายดีหรอก
0: ครับ
1: ไม่มีใครตายดีอดีตรัฐมนตรีคนหนึ่งอยู่ทางภาคเหนือรูปร่างดีๆเชีย
0: ครับ
1: สัมปทานป่าไม้บอกว่าเพียงวันแรกที่ผมตัดลูกน้องก็ตายไป3
0: ครับผม
1: จากวันนั้นมาเรื่อยยนเอ่ยนะฮะลูกน้องเอ่ยนะโรงเอ่ยรถที่ขนเอ่ยพักหักพังสะบั้น
0: ครับ
1: ก็เลยต้องเลือกอาชีพนั้นและนี่เป็นการตื่นข่าวมงคล
0: ครับผม
1: สิ่งนั้นไม่เป็นมงคลแต่ไปตื่นว่าเป็นมงคลแล้วเป็นมงคลไหม
0: ไม่เป็นครับ
1: ไม่เป็น
2: คุณผู้ชมคะต้นโพต้นไทรหักปลูกไว้ในกระถางถึงจะไม่ตายก็ต้องกลายเป็นไม้แคระแกรนนะคะแต่ถ้านำไปปลูกในพื้นที่ที่มีดินดีมีบริเวณกว้างขวางน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ก็โตวันโตคืนค่ะกลายเป็นต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาเต็มที่เช่นกันนะคะคนเราหากตกอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เลวถึงจะมีความรู้ความสามารถก็ยากที่จะเอาดีได้แต่ถ้าอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมแล้วก็สามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าได้โดยง่ายค่ะการเทศนาธรรมในตอนมงคลชีวิตยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยม

0: ตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมล
1: ให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการ
0: เริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com
2: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: ครับผมเศรษฐพงศ์ลีเลิศพงศ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้เองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อ

ข้อนะครับที่สำนักงานก.ล.ต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

าเด็กอาจจะไม่เคยเป็นผู้ใหญ่มาก่อนแต่ผู้ใหญ่ทุกคนเคยเป็นเด็กมาก่อนวันนี้เราอาจจะหลงลืมไปแล้วว่าในวัยเยาว์ของเราเป็นเช่นไรเราเคยติดค้างอะไรหรือแม้กระทั่งเราเคยได้รับอะไรมาในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันในวิชาเปิดโลกจิตวิทยาเด็กกับครูเมย์เมลิสายอดมนดบค่ะครูเมย์เมลิสายอดมนดบนักจิตวิทยาเด็กและครอบครัวปัจจุบันครูเมย์ทำงานที่ห้องเรียนครอบครัวให้คำปรึกษาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ให้การกระตุ้นพัฒนาการและการปรับพฤติกรรมเด็กๆนอกจากนี้ครูเมย์ยังเป็นเจ้าของเพจตามใจนักจิตวิทยาให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กแล้วก็การปรับพฤติกรรมด้วยค่ะครูเมย์มีความเชี่ยวชาญในด้านการเล่นบำบัดแล้วก็ให้ความสนใจกับเรื่องของการพัฒนาและการเติบโตของเด็กๆซึ่งในวิชาเปิดโลกจิตวิทยาเด็กนี้จะนำทุกท่านไปสู่บทเรียนต่างๆเริ่มตั้งแต่พื้นฐานจิตวิทยาเด็กตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงก่อนวัยรุ่นเพื่อทำความเข้าใจว่ากว่าจะมีพัฒนาการในแต่ละขั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนอกจากนี้จะนำไปสู่การพัฒนาตัวตนเริ่มตั้งแต่ทางกายภาพสมองสภาพแวดล้อมสังคมอารมณ์และจิตใจเคยสงสัยกันไหมว่าทำไมคนบางคนถึงกล้าที่จะยืนหยัดและปกป้องตัวเองเมื่อมีใครเข้ามาทำร้ายแต่ทำไมคนบางคนถึงไม่กล้าทำเช่นนั้นคำตอบก็คือในสมัยที่เรายังเป็นเด็กอยู่หรือว่าในอดีตเราไม่เคยได้รับการยืนยันในคุณค่าในตัวเราแต่คนที่กล้าปกป้องตัวเองรับรู้ว่าตัวเองนั้นมีคุณค่าและรู้ว่าเราสามารถปกป้องตัวเองได้ทีนี้คุณค่าในตัวเองคืออะไรและคุณค่านั้นมาจากไหนในบทเรียนนี้เราจะเรียนรู้ไปด้วยกันทั้งเรื่องการสร้างคุณค่าในตัวเด็กตั้งแต่วัยเยาว์และการสร้างคุณค่าในตัวเองในวันที่เรากลายเป็นผู้ใหญ่แล้วและการรักษาคุณค่าตัวเองเอาไว้ให้คงดีอยู่เสมอเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันในหัวข้อนี้นะคะการรับรู้คุณค่าในตัวเองนั้นหมายถึงการที่เรารับรู้ว่าตนเองนั้นมีคุณค่าและคุณค่านั้นอยู่ในภายในของเราไม่สามารถที่จะสร้างด้วยผู้อื่นได้ตัวเราต้องสร้างด้วยตัวเราเองจากภายในซึ่งเมื่อเรารับรู้คุณค่าภายในแล้วสิ่งที่จะตามมาก็คือข้อที่1เราจะยอมรับตัวเราเองในแบบที่เราเป็นโดยที่แม้ว่าตัวเราจะแตกต่างจากผู้อื่นหรือเราไม่ได้ตรงตามความคาดหวังของคนอื่นๆก็ไม่เป็นไรเพราะตัวเรายอมรับได้ว่าตัวเราเป็นเช่นไรข้อที่2เราจะยืนหยัดได้ว่าตัวเราต้องการอะไรกล้าที่จะปฏิเสธกล้าที่จะบอกความต้องการและกล้าที่จะปกป้องตัวเองในคราวที่จำเป็นและข้อที่3เราจะไต่ตรองก่อนที่จะลงมือทำบางอย่างเพราะเรารู้ว่าคุณค่าภายในเราสร้างขึ้นมายากลำบากแค่ไหนดังนั้นเมื่อจะทำอะไรก็ต้องคิดก่อนที่จะทำและเมื่อทำแล้วจะไม่เกิดความเดือดร้อนให้กับตัวเองผู้อื่นหรือสิ่งใดๆนั่นจึงจะทำให้เรารักษาคุณค่าเอาไว้ได้อย่างสม่ำเสมอและข้อที่4คือการรับรู้ว่าคุณค่าของเราเกิดขึ้นจากภายในการที่คุณค่านั้นเกิดขึ้นจากภายในตัวเราใครที่อยู่ภายนอกหรือสิ่งแวดล้อมภายนอกมากระทบตัวเราเราจะไม่ไหวหรือสั่นคลอนเพราะว่าคุณค่าภายในของเรายังคงไว้ได้เสมอเมื่อมีสิ่งใดมากระทบไม่ว่าจะเป็นจากสภาพแวดล้อมผู้คนหรือสิ่งใดๆที่มาทำร้ายเราจากภายนอกเราจะไม่สั่นไหวแล้วก็ไม่รู้สึกว่าโดนบั่นทอนคุณค่าภายในลงไปตัวอย่างเช่นถ้าหากมีใครมาบอกเราว่าเราเป็นคนไม่เอาไหนไม่ได้เรื่องแต่จริงๆแล้วเรารู้นะว่าเราทำได้เรามีความสามารถเราจะไม่รู้สึกว่าคำพูดเหล่านั้นจะมากระทบเราได้เลยแล้วเราจะมั่นคงในสิ่งที่เราทำต่อไปค่ะข้อสุดท้ายซึ่งเป็นข้อที่สำคัญไม่แพ้กับข้ออื่นๆเลยนั่นก็คือการที่เรารู้ว่าตัวเรามีคุณค่าแล้วผู้อื่นก็มีคุณค่าเช่นกันเมื่อเรารับรู้คุณค่าภายในตัวเองแล้วเราจะรับรู้คุณค่าในตัวผู้อื่นด้วยเช่นกันเราจะพยายามยอมรับตัวเขาในแบบที่เขาเป็นเพราะเรารู้ว่าแต่ละคนแตกต่างกันไปและทุกคนล้วนมีคุณค่าในแบบฉบับของตัวเองทุกคนมีความแตกต่างกันไปเรายอมรับตัวเราในแบบที่เราเป็นเราเรียนรู้ที่จะยอมรับผู้อื่นในแบบที่ผู้อื่นเป็นเหมือนกันและไม่ตัดสินว่าคุณค่าใครดีกว่าใครเพราะทุกคนต่างดีได้ในแบบฉบับของตัวเองค่ะอย่างที่กล่าวไปข้างต้นการที่เราสร้างคุณค่าในตัวเด็กต้องเริ่มตั้งแต่วัยเยาว์ยิ่งเล็กมากยิ่งดีดังนั้นเราควรเริ่มตั้งแต่วันที่เรารับรู้ว่าเรามีเขาอยู่ในท้องของเรา
ความรักความสัมพันธ์ที่คุณพ่อคุณแม่มอบให้กับตัวเด็กจะกลายเป็นวงกลมขั้นแรกสุดของการสร้างคุณค่าในตัวเองภายในตัวเด็กอันนี้คุณเมย์จะขออนุญาตเขียนให้เราเห็นภาพไปในด้วยกันนะคะวงกลมวงแรกสุดต้องเริ่มจากคุณพ่อคุณแม่หรือผู้เลี้ยงดูหลักที่อยู่ดูแลใกล้ชิดกับเด็กๆมอบความรักความเอาใจใส่การตอบสนองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินการนอนเจ็บป่วยให้การดูแลให้การอ่านหนังสืออ่านนิทานเล่นกับเขาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเกิดเป็นสายสัมพันธ์และความรักขึ้นในวงนี้ทำให้เด็กรับรู้ว่าตัวเองมีความสำคัญและเป็นที่รักเป็นที่ต้องการของคุณพ่อคุณแม่หรือใครสักคนบนโลกใบนี้ค่ะในขั้นที่2คือวัยที่เด็กๆเริ่มใช้ร่างกายได้มากขึ้นขยับแขนขาเดินวิ่งหรือหยิบจับคว้าของได้ในขั้นตอนนี้การสร้างคุณค่าในตัวเองของเด็กๆคือการที่เขาได้ลงมือทำดูแลตัวเองและช่วยเหลือตัวเองนั่นเองค่ะในวงกลมนี้ก็คือวงที่เรียกว่าการสร้างคุณค่าด้วยการดูแลตัวเองหรือว่าเซลฟ์แคร์นั่นเองค่ะเมื่อคุณพ่อคุณแม่ให้เด็กๆได้กินข้าวเองทำความสะอาดเล็กน้อยเมื่อเขาทำหกเลอะเทอะได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ว่าจะแต่งตัวใส่เสื้อผ้าหรือช่วยเราเก็บของเมื่อเล่นเสร็จอันนี้เด็กๆจะรับรู้คุณค่าในตัวเองผ่านการลงมือทำและเมื่อเราชื่นชมเขาเด็กๆจะรู้สึกว่าตัวเขานั้นมีคุณค่าและเป็นที่ต้องการของคนรอบข้างค่ะในทางกลับกันถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่อนุญาตให้เด็กๆลงมือทำให้การช่วยเหลือตลอดหรือตำหนิในทุกๆอย่างที่เขาลงมือทำแล้วอาจจะไม่ได้เนี๊ยบเป๊ะเด็กๆจะเกิดความไม่มั่นใจในตัวเองขึ้นมาและสงสัยว่าเขาจะทำอะไรเพื่อตัวเองหรือว่าเพื่อผู้อื่นได้บ้างคุณค่าเมื่อไม่ได้รับการยืนยันความมั่นใจในตัวเขาไม่ได้รับการเติมเต็มเด็กๆก็จะไม่สามารถพัฒนาการเห็นคุณค่าในตัวเองขึ้นมาได้นะคะเมื่อเด็กๆ ดูแลร่างกายของตัวเองได้ดีแล้วเขาจะพัฒนาไปสู่การดูแลข้าวของเครื่องใช้และพื้นที่ที่เขาเข้าไปใช้งานดังนั้นในวงถัดมาเราจึงเรียกว่าวง belonging หรือว่าวงที่ดูแลข้าวของของตัวเขาเองเท่านั้นอย่างเช่นอะไรบ้างเมื่อเด็กๆลือของเล่นออกมาเล่นเขาเก็บของได้ไหมเมื่อเขากินข้าวเสร็จทำหกเลอะเทอะเขาเช็ดทำความสะอาดช่วยเราเก็บขยะได้ไหมหรือแม้กระทั่งกระเป๋านักเรียนของตัวเองกลับบ้านมาแล้วเด็กๆ ดูแลข้าวของได้ครบถ้วนนำของกลับมาได้ครบอันนี้ก็ถือว่าเด็กๆเริ่มดูแลข้าวของของตัวเองเป็นและทำให้ตัวเองสามารถรับผิดชอบทั้งตัวเองพื้นที่และสิ่งของของตัวเองได้ค่ะเมื่อการดูแลร่างกายตัวเองเป็นเรื่องง่ายการดูแลข้าวของเครื่องใช้ของตัวเองเป็นเรื่องที่ทำเป็นประจำเด็กๆจะสามารถแผ่ขยายความรับผิดชอบไปสู่งานส่วนรวมได้ซึ่ง

มาจากตรงนี้เลยค่ะงานบ้านและงานบ้านนี้จะทำให้เด็กๆค่อยๆเรียนรู้ว่าการเป็นส่วนหนึ่งในสังคมเนี่ยจะต้องทำหน้าที่อะไรบ้างและเขาจะอยู่ตรงนั้นโดยเป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวเองและผู้อื่นได้อย่างไรซึ่งการที่เด็กคนหนึ่งจะพัฒนาการเห็นคุณค่าในตัวเองจึงต้องเริ่มจากวัยแบเบาะของเขาที่ได้รับความรักความสัมพันธ์จากคุณพ่อคุณแม่เพราะคุณพ่อคุณแม่ที่มองเห็นความสำคัญในตัวเขาเขารับรู้ได้ว่าเขาเป็นที่ต้องการดังนั้นคุณค่าภายในจะค่อยๆเติบโตขึ้นมาแต่เมื่อรับรู้คุณค่าแล้วเขาต้องลงมือทำอะไรบางอย่างออกไปเพื่อพิสูจน์ตัวเขาว่าเขาทำอะไรได้และคุณค่าในตัวเขาจะค่อยๆได้รับการยืนยันจากขั้นแรกสุดก็คือการที่เขาช่วยเหลือดูแลตัวเองไม่ได้เป็นภาระหรือไม่ได้ทำให้ใครจะต้องเข้ามาช่วยเหลือเขาตลอดเวลาตรงนี้จะทำให้เขาค่อยๆรับรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าจากตัวเขาได้และเมื่อเขาค่อยๆพัฒนาไปสู่การรับรู้คุณค่าในตัวเองผ่านการดูแลข้าวของเครื่องใช้ของเขาได้ดูแลพื้นที่บริเวณที่เขาใช้งานได้เด็กๆจะเรียนรู้ว่าคุณค่าในตัวเขาจะส่งออกและแผ่ขยายไปสู่การทำเพื่อผู้อื่นได้เช่นกันเพราะเขาดูแลตัวเองได้แล้วดังนั้นก็เลยกระเถิบไปที่วงของงานบ้านซึ่งเป็นงานส่วนรวมงานแรกในชีวิตของเด็กทุกคนเมื่อเขาทำอะไรที่เป็นประโยชน์ในพื้นที่ที่เขาอยู่เพื่อคนที่เขารักแล้วก็ทำแล้วเขารู้สึกว่าทุกคนชื่นชมเขาตรงนี้เด็กจะรับรู้ว่าตนเองมีคุณค่าและสามารถทำอะไรที่ใหญ่กว่าที่เขาคิดได้เมื่อเด็กๆ เรียนรู้ที่จะสร้างคุณค่าภายในตัวเองจากที่บ้านแล้วเขาจะค่อยๆแผ่ขยายคุณค่าในตัวเขาสู่วงที่ใหญ่ที่สุดซึ่งคุณเมย์ไม่สามารถวาดวงกลมนั้นได้บนกระดานเพราะว่าบางคนสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ในระดับสังคมและใหญ่ไปถึงได้ในระดับโลกได้เลยทีเดียวดังนั้นการที่เด็กๆรับรู้คุณค่าในตัวเองตั้งแต่วัยเยาว์สามารถสร้างให้เด็กคนนึงเติบโตมาอย่างมีคุณค่าและคงคุณค่านั้นไว้เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงและแผ่ขยายคุณค่านั้นสู่สังคมค่ะ

ทำไมเราควรที่จะมอบหมายงานบ้านให้กับเด็กๆจริงๆแล้วไม่ใช่แค่เพียงงานบ้านนะคะงานอะไรก็ตามที่เด็กๆสามารถช่วยเหลือเราหรือว่าทำได้เราสามารถให้เขาลงมือทำแต่ทีนี้เราจะโฟกัสว่าเมื่อเด็กๆอยู่ที่บ้านงานจึงเกิดขึ้นที่บ้านงานบ้านมีคุณค่าอะไรบ้างเมื่อเด็กๆลงมือทำแล้วทำไมคุณค่าในตัวเขาจึงเติบโตมาที่ข้อแรกกันเลยค่ะงานบ้านถือเป็นงานแรกที่เด็กๆได้ทำเพื่อส่วนรวมเลยนะคะเพราะว่าเมื่อทำแล้วเกิดประโยชน์ต่อตัวเขาและผู้อื่นที่ใช้พื้นที่ในบริเวณนั้นข้อที่สองงานบ้านช่วยลดการเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางในเด็กลงเพราะเขาจะต้องลงมือทำเพื่อผู้อื่นไม่เอาแต่ตัวเองเป็นตัวตั้งและการที่เขาทำเพื่อผู้อื่นเขาจะค่อยๆพัฒนาการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นหรือที่เราเรียกว่าเอมพาธีนั่นเองข้อที่สามงานบ้านช่วยสอนเขาในการให้เคารพคุณค่าในตัวเองและผู้อื่นเขาจะไม่ได้มองว่าการทำงานเล็กๆน้อยๆไม่มีคุณค่าแต่อย่างใดแต่พอเขาได้เรียนรู้ว่าการทำงานใดๆก็มีความเหนื่อยความยากในแบบของมันดังนั้นเมื่อเขาเจอใครทำงานที่แม้ว่าจะดูเป็นงานที่เล็กๆเขาก็จะเคารพในคุณค่าของคนคนนั้นในการที่เขาสามารถทำงานเล็กๆให้สำเร็จลุล่วงได้ค่ะและข้อที่4คือการที่เด็กเรียนรู้การยับยั้งชั่งใจก่อนจะไปเล่นเด็กเรียนรู้ว่าต้องทำงานบ้านให้เสร็จก่อนนะช่วยแม่กรอกน้ำหรือช่วยแม่กวาดบ้านเก็บข้าวเก็บของก่อนที่จะออกไปเล่นเด็กๆจึงได้ฝึกฝนการควบคุมหักห้ามใจตัวเองค่ะแล้วก็ข้อที่5งานบ้านได้สอนให้เด็กๆเนี่ยพัฒนาตัวเองผ่านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่เขาจะต้องใช้แขนขาและหลายๆอย่างเพื่อที่จะทำงานบ้านได้สำเร็จถ้าอยากทำให้เร็วขึ้นก็ต้องคิดว่าจะทำยังไงดีล่ะถึงจะกวาดบ้านได้เสร็จเร็วต้องคิดว่าจะทำยังไงดีถึงจะล้างจานได้เสร็จเร็วนอกจากกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่เด็กๆจึงได้พัฒนาการคิดและการใช้สมองในวัยของเขาด้วยนะคะแล้วข้อที่6คือเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวงานบ้านแม้ว่าเด็กๆเนี่ยอาจจะรู้สึกเบื่อที่จะต้องทำมันแต่เมื่อเขาเห็นว่าคุณแม่ทำอาหารอยู่แล้วเขาได้ลงมือทำอะไรบางอย่างเคียงข้างคุณแม่แปลว่าเขาได้ใช้เวลาร่วมกับคุณแม่ไปในตัวเลยนะคะความสัมพันธ์จึงก่อเกิดขึ้นมาในช่วงเวลาที่เราได้ร่วมทุกข์และร่วมสุขกับลูกค่ะ

ข้อสุดท้ายที่สำคัญมากๆเด็กได้เรียนรู้ว่าตนเองนั้นมีคุณค่าต่อผู้อื่นจึงมีคุณค่าภายในตัวเองและเด็กจะสามารถพัฒนาคุณค่านั้นให้แผ่ขยายไปสู่ผู้อื่นสังคมและโลกใบนี้ต่อไปค่ะแล้วถ้าเราไม่ได้รับการเติมเต็มคุณค่าในวัยเด็กคุณค่าในวัยเด็กของเราไม่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาในวันที่เรากลายเป็นผู้ใหญ่แล้วเราจะยังสร้างคุณค่าให้กับตัวเองได้หรือไม่จริงๆแล้วเราสามารถทำได้อยู่นะคะแต่เราต้องใช้พลังกายพลังใจและความจริงใจที่มีต่อตัวเราเองโดยการที่ต้องลงมือทำอย่างจริงใจขั้นที่1จึงเป็นการลงมือทำเพื่อตัวเองอย่างแท้จริงเริ่มจากการที่ทำสิ่งที่จำเป็นหรือว่านีดก่อนสิ่งที่เราต้องการหรือว่าวอนเพื่อให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีและชีวิตที่ตั้งอยู่ความสมดุลส่วนข้อ2คือการกลับมาดูแลร่างกายและจิตใจของตัวเองเมื่อร่างกายของเราแข็งแรงจิตใจของเราก็จะดีไปด้วยและเมื่อจิตใจของเราดีร่างกายของเราก็จะมีสุขภาพที่ดีตามไปและในข้อ3ข้อนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะเพราะนั่นก็คือการที่เราใช้ชีวิตเพื่อตัวเราเองอย่างที่เราตั้งใจไม่ใช่เพื่อความคาดหวังของใครเมื่อเราใช้ชีวิตอย่างที่เราตั้งใจแล้วเราเป็นเจ้าของชีวิตและให้ความหมายชีวิตของเราในแบบที่เราเป็นเราจะรู้สึกว่าแม้ว่าเราจะเจออุปสรรคขวางน้ำหรือว่าผลลัพธ์ไม่ได้ออกมาดังหวังเรายังจะสามารถพัฒนาและเติบโตต่อไปได้ปรับเปลี่ยนแล้วก็ค่อยๆก้าวต่อไปในแบบที่เราต้องการและสุดท้ายเมื่อเราได้ใช้ชีวิตอย่างที่เราตั้งใจแล้วนั่นคือการที่เรารู้ว่าคุณค่าในชีวิตของเราได้รับการเติมเต็มในแบบของเราค่ะและสุดท้ายเมื่อเราสร้างคุณค่าขึ้นมาในตัวเด็กหรือแม้แต่ตัวเราเองที่กลายเป็นผู้การที่เราสร้างขึ้นมาได้ยังไม่ยากเท่ากับการรักษาคุณค่านั้นเอาไว้ให้ดีเสมอดังนั้นเราจะมาเรียนรู้แนวทางในการที่จะรักษาคุณค่าภายในตัวเองและใจของเราให้ยังมั่นคงเอาไว้เป็นตัวเราเองข้อที่1ก็คือการกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนขอบเขตในที่นี้หมายถึงว่าคนเราเนี่ยจะมีคนวงในกับคนวงนอกแล้วก็สภาพแวดล้อมถ้าหากเราให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาในวงในของเราได้หมดเราอาจจะไม่สามารถปกป้องหรือยืนหยัดเพื่อตัวเราเองได้เลยและเราอาจจะโดนละเมิดสิทธิต่างๆหรือแม้กระทั่งการโดนทำร้ายเราจึงจำเป็นต้องกำหนดขอบเขตให้ชัดตั้งแต่แรกวงในสุดเรียกว่าวงภายในตัวเราแม้แต่คนในครอบครัวก็ไม่ควรจะเข้ามาในวงนี้นะคะภายในตัวเราก็คือการเรียนรู้ว่าตัวเองเนี่ยเราเป็นอย่างไรต้องการอะไรและเราต้องฟังเสียงตัวเองไม่ใช่เสียงของคนอื่นวงนี้จะทำให้เราสามารถคงคุณค่าของตัวเราไว้และสิ่งที่เราเชื่อเอาไว้โดยไม่สั่นคลอนถัดจากวงในสุดก็คือวงในตรงกลางเป็นวงที่เราจะอนุญาตให้คนที่เราไว้ใจอาจจะไม่ใช่แค่เพียงครอบครัวแต่หมายถึงคนที่เรารู้สึกใกล้ชิดและสามารถเป็นตัวของเราเองได้เมื่ออยู่กับเขาในวงนี้เราจะเรียนรู้ที่จะแลกเปลี่ยนทั้งเรื่องที่เรากลุ้มใจเรื่องที่เราสบายใจในทุกๆเรื่องได้แล้วเราสามารถที่จะเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่ค่ะส่วนวงนอกที่ถัดจากวงในตรงกลางคือวงที่เราใช้สำหรับเพื่อนร่วมงานหรือว่าใครก็ตามที่เข้ามาติดต่อกับเราต้องทำงานร่วมกันหรือแม้กระทั่งปรึกษางานแต่เราจะไม่ปรึกษาเรื่องที่อยู่ภายในใจของเราหรือเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเช่นเรื่องส่วนตัวของเราค่ะและสุดท้ายไม่ใช่วงเลยแต่เป็นด้านนอกสุดเลยซึ่งภายนอกสุดตรงนี้คือพื้นที่บริเวณที่เราจะกำหนดไว้สำหรับคนที่เราไม่ต้องการให้เข้ามาในวงข้างในของเราพื้นที่ตรงนี้สำหรับใครบ้าง1คือคนที่อาจจะทำให้เรารู้สึกแย่คนที่เข้ามาทำร้ายจิตใจเราร่างกายเราหรือแม้กระทั่งคนที่เรารู้สึกไม่ได้อยากเข้าไปปฏิสัมพันธ์ด้วยตรงนี้เราควรที่จะกำหนดเอาไว้เพื่อให้เรารู้ว่าคนเหล่านี้อาจจะไม่ได้สำคัญในชีวิตเราเลยถ้าหากเขาพูดอะไรและทำร้ายจิตใจเราเราไม่ควรนำมาใส่ใจถ้าเทียบกับคนวงด้านในที่เรากำหนดเอาไว้ว่าเขาเป็นพื้นที่ปลอดภัยของเรานะคะในข้อที่2ก็คือกล้าที่จะยืนหยัดและปกป้องตัวเองในคราวที่จำเป็นในข้อที่1เราจะสังเกตได้ว่าเราได้กำหนดวงอาณาเขตที่เราจะอนุญาตให้ใครเข้ามาข้างในตัวเราได้แล้วในข้อที่2เราจึงสามารถที่จะระบุได้เลยว่าถ้าหากค
คนคนนั้นไม่ได้เป็นคนที่สำคัญกับเราและเขากำลังทำร้ายเราอยู่เราควรที่จะยืนหยัดและปกป้องตัวเราเองได้แต่ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าคนที่อยู่วงในของเราจะไม่สามารถทำร้ายเราได้นะคะบางครั้งคนที่เราไว้ใจที่สุดอาจจะกลายเป็นคนที่ทำร้ายเราได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นแฟนเป็นคนที่เรารู้จักเป็นคนในครอบครัวบางครั้งคนเหล่านี้ก็อาจจะทำร้ายเราในทางที่เราไม่สามารถที่จะคาดคิดได้อย่างเช่นคาดหวังให้เราเป็นในสิ่งที่เราไม่เป็นหรือต้องการอะไรจากเราในสิ่งที่เราไม่สามารถให้ได้ตรงนี้เรากล้าที่จะยืนหยัดและบอกเขาได้ไหมว่าเราไม่สามารถทำให้ได้และเราทำได้มากสุดคือแค่ไหนและเราควรจะรู้ข้อจำกัดของตัวเราเองว่าเราไม่สามารถทำอะไรได้บ้างและถ้าทำแล้วเราจะกระทบตัวเราเองแล้วตรงนี้เราควรที่จะหยุดและควรที่จะพอและเราควรเรียนรู้ว่าแม้ว่าเราจะตัดใครบางคนออกไปจากชีวิตเพราะว่าเขากำลังทำร้ายเราอยู่คุณค่าในตัวเราไม่ได้โดนตัดทอนหรือบั่นทอนไปพร้อมกับคนคนนั้นที่ออกไปจากชีวิตด้วยเราจึงจะสามารถคงคุณค่าภายในตัวเราไว้ได้อย่างมั่นคงค่ะและข้อสุดท้ายคือข้อที่3การให้อภัยตัวเองในวันที่ผิดพลาดเราทุกคนล้วนเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งไม่ว่าเราจะที่สุดอย่างไรก็ตามก็อาจจะมีสักวันที่เราผิดพลาดได้เหมือนกันดังนั้นอย่าโกรธตัวเองจนเนิ่นนานเกินไปเราควรที่จะเรียนรู้จากข้อผิดพลาดนั้นให้เป็นบทเรียนและนำไปปรับเปลี่ยนพัฒนาและเติบโตต่อไปค่ะ

การที่คนคนหนึ่งจะรับรู้ว่าตนเองนั้นมีคุณค่าต้องเกิดจากการลงมือทำทั้งจากภายนอกและภายในโดยเริ่มตั้งแต่วัยเยาว์ก็คือคุณพ่อคุณแม่ที่มอบความรักอย่างปราศจากเงื่อนไขให้กับเด็กๆเพื่อพัฒนาเป็นการรับรู้คุณค่าในตัวเองเบื้องต้นก่อนที่เด็กๆจะลงมือทำเพื่อตัวเขาเองดูแลตัวเองดูแลข้าวของเครื่องใช้พื้นที่ที่เขาไปใช้งานและสุดท้ายคือแผ่ขยายคุณค่านั้นไปสู่พื้นที่ส่วนรวมตรงนี้เด็กๆจะค่อยๆพัฒนาคุณค่าตัวเองอย่างต่อเนื่องแผ่ขยายจากตัวเองไปสู่ผู้อื่นและการรับรู้คุณค่าภายในตัวเองอย่างยั่งยืนในวันที่เด็กๆยังไม่มั่นคงในคุณค่าภายในตัวเขาความรักและการยอมรับโดยปราศจากเงื่อนไขจากพ่อแม่และคนใกล้ตัวจะทำให้เด็กๆมีกำลังที่จะฝ่าฟันอุปสรรคและการพัฒนาคุณค่าภายในตัวเองขึ้นมาจนกระทั่งเขาไม่จำเป็นจะต้องมีใครสักคนมายืนยันคุณค่าในตัวเขาอีกต่อไปและในวันที่เขากลายเป็นผู้ใหญ่คุณค่าในตัวเขาจะส่งต่อไปยังผู้อื่นได้โดยการที่เขาลงมือทำบางสิ่งบางอย่างที่มีคุณค่าให้กับผู้อื่นนั่นเองค่ะสุดท้ายเราทุกคนล้วนมีคุณค่าและข้อดีในแบบของเราเองเราไม่จำเป็นต้องเก่งหรือดีเหมือนใครแค่เป็นตัวเราในแบบฉบับที่ดีที่สุดก็เพียงพอแล้วค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

แม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงิน

เป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้รุ่งนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมุติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DL7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ขอเจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนผู้ชมผู้ฟังทุกท่านสถานที่ตรงนี้คือบริเวณที่อยู่ด้านหน้าพระราชวังของประเทศฮังการีเรียกว่าบูดาปราสาทบูดาก็คืออยู่ในกรุงบูดาเปสต์ของประเทศฮังการีขณะนี้นั่งอยู่ในบริเวณแม่น้ำดานูบเราคณะของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเดินทางมาที่ประเทศฮังการีตั้งแต่วันที่24กันยายนแล้วก็มีกำหนดกลับในวันที่28กันยายน2559นี้วัตถุประสงค์ของการเดินทางก็เพื่อที่จะมากระชับความสัมพันธ์ในด้านศาสนาระหว่างพระพุทธศาสนาในประเทศไทยกับพระพุทธศาสนาในฮังการีโดยที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาเอกที่วิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกตในเมืองบูดาเปสต์นี้แล้วก็ได้ทำความร่วมมือกันเพื่อการนี้มาครบ5ปีและเห็นว่าเป็นโอกาสสำคัญจึงได้เดินทางมาที่ฮังการีเพื่อที่จะวางแผนร่วมกันในการพัฒนาการศึกษาของวิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกตและในโอกาสเดียวกันก็เป็นการกระชับความสัมพันธ์ของพระพุทธศาสนาไทยกับฮังการีกระชับความสัมพันธ์ของพระพุทธศาสนาไทยกับศาสนาคริสต์ในฮังการีและได้มีโอกาสได้พบกับผู้นำทางการเมืองของฮังการีเช่นรองประธานรัฐสภามีการศึกษาทำความเข้าใจวัฒนธรรมของฮังการีซึ่งในสมัยหนึ่งในสมัยรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เสด็จมาเยือนประเทศฮังการีนี้เราก็เหมือนกับเดินตามรอยพระยุคลบาทของพระองค์ท่านมาสร้างความสัมพันธ์ในด้านศาสนาที่นี่ประเทศฮังการีเป็นดินแดนที่มีแม่น้ำใหญ่สายหนึ่งของโลกก็คือแม่น้ำดานูบไหลผ่านประเทศตั้งแต่เหนือจรดใต้ในดินแดนประเทศนี้แม่น้ำดานูบไหลผ่านตรงนี้เนี่ยประมาณ300กิโลเมตรเหนือจรดใต้ของฮังการีแต่ตัวแม่น้ำดานูบที่เรานั่งเรืออยู่ตอนนี้เนี่ยยาวจริงๆประมาณ 2,800 กิโลเมตรเป็นแม่น้ำสายหนึ่งของโลกที่ยาวมากตั้งต้นแม่น้ำอยู่ที่ประเทศเยอรมนีแล้วก็ไหลผ่านประเทศต่างๆโดยเฉพาะผ่านออสเตรียในดินแดนของเช็กโกสโลวาเกียเป็นต้นจนกระทั่งมาถึงฮังการีและไปออกทะเลที่ทะเลดำแม่น้ำดานูบมีประวัติที่สำคัญของโลกในหลายๆเรื่องเพราะฉะนั้นการเดินทางมาฮังการีครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการเชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำดานูบซึ่งฟังดูแล้วมีอดีตที่ยาวไกลพอๆกับสายน้ำทีเดียวประเทศไทยของเรานั้นตั้งประเทศมา700กว่าปีแต่ฮังการีนั้นอายุแก่หรือเก่ากว่าประเทศไทยฮังการีตั้งประเทศในคศ996นั่นคริสตศักราช996ตรงกับพุทธศักราช1539เพราะฉะนั้นประเทศฮังการีฉลองครบรอบ 1,000 ปีเมื่อพศ2539ที่ผ่านมาการเริ่มต้นของดินแดนแห่งนี้ในฐานะประเทศเนี่ยมีตำนานมากมายและไปไหนก็ตามเราก็จะเห็นรูปปั้นรูปเคารพรูปภาพของกษัตริย์องค์แรกแห่งฮังการี
ไม่ว่าจะเป็นในโบสถ์ไม่ว่าจะเป็นสี่แยกวีรบุรุษหรือแม้กระทั่งในรัฐสภาเราก็จะเห็นรูปปั้นหรือรูปเคารพในฐานะผู้ศักดิ์สิทธิ์เป็นระดับเซนต์คือนักบุญที่ทางวาติกันสถาปนาเป็นนักบุญเป็นเซนต์ชื่อว่าเซนต์สตีเฟนกษัตริย์องค์แรกผู้สถาปนาฮังการีคือกษัตริย์สตีเฟนชาวฮังการีเรียกว่าเป็นนักบุญนักบุญสตีเฟนหรือเซนต์สตีเฟนเราจะพบรูปปั้นของท่านทั่วไปชาวฮังการีเริ่มต้นประเทศในพ.ศ. 1539ด้วยการสถาปนาอาณาจักรที่เซนต์สตีเฟนหรือกษัตริย์องค์แรกตั้งขึ้นมาแล้วก็พัฒนาผ่านร้อนผ่านหนาวขึ้นขึ้นลงลงวิ่งวิ่งหยุดหยุดประเดี๋ยวก็เจริญมากถึงขนาดเป็นจักรวรรดิประเดี๋ยวก็ถูกจำกัดพื้นที่เพราะแพ้สงครามบางช่วงก็รุ่งเรืองมากบางช่วงก็ถูกมหาอำนาจมาลุกรานทำลายทั้งนี้ก็เพราะว่าดินแดนของฮังการีนั้นอยู่ในยุโรปตะวันออกแต่ว่าคนฮังการีเขาบอกว่าอยู่ในยุโรปกลางเอาเถอะแต่ว่าค่อนข้างมาทางตะวันออกเพราะฉะนั้นตั้งประเทศไม่นานก็ถูกลกลานโดยพวกมองโกลทางเผ่าพันธุ์ลูกหลานของเจนกิสข่านมารุกรานทำลายแล้วก็อยู่มาสร้างเมืองสร้างประเทศมาได้พักหนึ่งก็อยู่ในระหว่างเขาเรียกการเผชิญหน้าระหว่างศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามโดยเฉพาะอิสลามในช่วงที่มีเมืองหลวงสำคัญอยู่ที่ตุรกีเขาเรียกว่ามุสลิมเติร์กมุสลิมเติร์กได้ยกทัพมา เรียกว่ายึดครองดินแดนฮังการีซึ่งเป็นประการด่านสุดท้ายของศาสนาคริสต์ในยุโรปนะเพราะฉะนั้นทางคริสต์ก็ต้องป้องกันดินแดนฮังการีให้เป็นคริสต์ในฝ่ายของตุรกีซึ่งเป็นมุสลิมก็ต้องการดินแดนฮังการีให้เป็นประเทศของตนเองในขึ้นอยู่กับมุสลิมด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้ดินแดนแห่งนี้เป็นเหมือนดินแดนเขาเรียกว่าหมู่บ้านกระสุนตกนะเดี๋ยวใครจะรบกับใครก็ต้องยกทัพผ่านฮังการีทุกทีไปและเมื่อผ่านยุคมุสลิมมาเขาเรียกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมาได้ก็มาสู่ยุคที่เรียกว่ายิ่งใหญ่นั่นก็คือในช่วงที่เกิดจักรวรรดิออสเตรียฮังการีในคริสต์ศักราช1968ซึ่งตรงกับพุทธศักราช2411 2411นี่มีความหมายสำหรับคนไทยนะเป็นปีแรกที่รัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราชหรือพระมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ขึ้นครองราชในปี2411และปีนั้นเองก็มีการรวมประเทศออสเตรียฮังการีเช็กโกสโลวาเกียและอื่นๆขึ้นเป็นจักรวรรดิเรียกว่าจักรวรรดิออสเตรียฮังการีมีดินแดนกว้างใหญ่ไพศาลในยุโรปสมัยนั้นเป็นรองก็แต่รัสเซียเท่านั้นฉะนั้นในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยก็มองมาที่ออสเตรียฮังการีในฐานะเป็นมหาอำนาจและสามารถจะพึ่งพากันได้ในยามที่ประเทศสยามหรือประเทศไทยในสมัยนั้นถูกล้อมกรอบโดยอังกฤษอยู่ฝ่ายหนึ่งในดินแดนพม่าแล้วก็ฝรั่งเศสมหาอำนาจในยุโรปก็ไปยึดครองเรียกว่าไปได้อาณานิคมติดกับเราเลยก็คืออินโดจีนเวียดนามลาวกัมพูชาประเทศไทยก็เหมือนกับแซนด์วิชถูกบีบโดยอังกฤษโดยฝรั่งเศส
แล้วทำอย่างไรจะให้ประเทศไทยรอดปากกาล่ะเพราะดินแดนในเอเชียเกือบทั้งหมดยกเว้นญี่ปุ่นและจีนเป็นเมืองอาณานิคมของสองมหาอำนาจนี้แล้วทั้งสิ้นยังเหลือประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเล็กๆแต่เรารอดมาเพราะพระราชวิเทโสบายนโยบายต่างประเทศรัชกาลที่5ผูกสัมพันธไมตรีกับมหาอำนาจในยุโรปที่สามารถจะขานอำนาจอังกฤษฝรั่งเศสได้มหาอำนาจในยุโรปในสมัยรัชกาลที่5ก็คือประเทศเยอรมันหรือเยอรมนีของพระเจ้าไกเซอร์น่ะที่เรารู้จักกันในนามว่าไกเซอร์มหาราชแล้วก็กษัตริย์ของออสเตรียฮังการีนะซึ่งเป็นมหาอำนาจเหมือนกันแล้วพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ก็ผูกสัมพันธไมตรีกับพระเจ้าซาร์นิโคลัสของรัสเซียซึ่งเป็นมหาอำนาจในยุโรปสมัยนั้นจึงมีมหาอำนาจใหญ่ๆคืออังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันออสเตรียฮังการีและก็รัสเซียเราประเทศไทยเราจึงรู้จักประเทศเหล่านี้ดีในปี2440พระบาทสมเด็จพระปิยมหาราชรัชกาลที่5เสด็จเยือนยุโรปเป็นครั้งแรกก็มาเยือนประเทศมหาอำนาจเหล่านี้โดยเฉพาะในปี2450เป็นการเสด็จเยือนยุโรปเป็นครั้งที่2รัชกาลที่5ได้เสด็จมาถึงออสเตรียฮังการีแล้วก็มาถึงประเทศฮังการีนี้โดยที่ทรงสนพระทัยในเรื่องของการเกษตรกรรมการเลี้ยงม้าการฝึกม้าและได้ไปถ่ายภาพไว้รัชกาลที่5ทรงฉายพระรูปถ่ายภาพไว้ที่รัฐสภารัฐสภาที่ยิ่งใหญ่ของฮังการีซึ่งคณะของเราได้ไปเยือนเมื่อวานเราก็ตามรอยรัชกาลที่5ไปเยือนรัฐสภาของฮังการีประเทศฮังการีนั้นได้เจริญเป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่5แต่พอถึงสมัยรัชกาลที่6ออสเตรียฮังการีจับมือกับเยอรมันและก็จักรวรรดิออตโตมันของตุรกีลบกับมหาอำนาจอังกฤษฝรั่งเศสและก็รัสเซียกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่1ในสงครามโลกครั้งที่1นั้นประเทศไทยของเราในสมัยรัชกาลที่6อยู่ฝ่ายอังกฤษฝรั่งเศสและก็รัสเซียเมื่ออังกฤษฝรั่งเศสรัสเซียเป็นฝ่ายชนะประเทศไทยก็เลยได้สิทธิพิเศษหลายๆประการโดยเฉพาะในการยกเลิกสนธิสัญญาที่ไม่ค่อยเป็นธรรมตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3แล้วเช่นการยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตและการค้าการสัญญาทางการค้าเรื่องภาษีพอถึงแต่ว่าในยุคนั้นกลายเป็นว่าออสเตรียฮังการีเยอรมนีเป็นฝ่ายแพ้พระเจ้าไกเซอร์ก็แพ้ออสเตรียฮังการีก็แพ้จึงถูกปรับในฐานะผู้แพ้โดยเฉพาะออสเตรียจักรวรรดิออสเตรียฮังการีนั้นโดนลงโทษด้วยการแบ่งประเทศซอยย่อยลงไป 4-5 ประเทศมีออสเตรียมีฮังการีมีเช็กโกสโลวาเกียโดยเฉพาะดินแดนฮังการีที่เคยยิ่งใหญ่นั้นเหลือมาเป็นประเทศเล็กลงอย่างในปัจจุบันมีภูเขาล้อมรอบแล้วก็เส้นทางสัญจรไปมาที่สะดวกทางรถไฟนี่เขาไม่ให้สมัยโน้นเนี่ยนะเพราะว่าต้องการไม่ให้ฮังการีฟื้นขึ้นมาก่อสงครามก็ผ่านไปยุคหนึ่งแหละแต่อย่างไรก็ตามฮังการีก็จับมือกับเยอรมนีในยุคฮิตเลอร์นะก่อสงครามอีกฮิตเลอร์ก่อสงครามโลกครั้งที่2กลายเป็นว่าฮังการีก็เข้าสู่สงครามเพื่อกู้ศักดิ์ศรีคืนมาเอาดินแดนคืนมาถ้าโชคดีแต่โชคไม่ได้เข้าข้างฮังการีนาซีก็คือฮิตเลอร์แพ้สงครามทำให้ฮังการีก็ต้องถูกยึดครองโดยผู้ชนะครั้งนี้มีการแบ่งกันแล้ว
โลกแบ่งออกเป็น2ขั้วหรือ2ค่ายระหว่างค่ายโลกเสรีมีสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้ชนะในฝ่ายสงครามโลกชนะเยอรมันเนี่ยเป็นหัวหน้าค่ายกับฝ่ายโซเวียตยูเนียนสหภาพโซเวียตก็คือรัสเซียปัจจุบันเป็นหัวหน้าค่ายคอมมิวนิสต์และเมื่อเป็นหัวหน้าค่ายคอมมิวนิสต์นั้นก็มีการแบ่งกันสิว่าเบอร์ลินเยอรมันมีเบอร์ลินตะวันตกเบอร์ลินตะวันออกและเยอรมนีตะวันออกเยอรมนีตะวันตกอย่างนี้เป็นต้นฮังการีก็ไม่ได้รอดพ้นชะตากรรมได้ตกอยู่ภายใต้เขาเรียกว่าค่ายคอมมิวนิสต์ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2จบลงในปี2488เป็นอิสระมาจนกระทั่งรัฐบาลสหภาพโซเวียตส่งรถถังมาเรียกว่ายึดครองประเทศให้อยู่ภายใต้การชี้นำของสหภาพโซเวียตเหตุเกิดเป็นโศกนาฏกรรมที่คนตายเป็นหมื่นคนเพราะมีการต่อต้านสหภาพโซเวียตในปี2499หลังจากนั้นมาฮังการีก็ถูกกดอยู่ภายใต้การปกครองของค่ายคอมมิวนิสต์สหภาพโซเวียตเป็นผู้นำศาสนาถูก เรียกว่ากดจนไม่มีโอกาสที่จะโง่ศีรษะขึ้นมาเลยศาสนาคริสต์ก็อยู่ในภาวะที่ลำบากเพราะว่าคาร์ลมาร์กซ์เจ้าลัทธิคอมมิวนิสต์บอกว่าศาสนาคือยาเสพติดคอมมิวนิสต์มาศาสนาหมดเราจึงได้พบบทเรียนนี้ว่าในฮังการีนั้นศาสนาคริสต์อยู่ด้วยความยากลำบากในยุคสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์โรงเรียนของโบสถ์คริสต์โดนยึดไปเป็นของรัฐหมดเลยและก็การปฏิบัติศาสนกิจเป็นไปโดยยากอันนี้ก็กระจ่างชัดเมื่อเราไปเยือนโบสถ์คริสต์นะสำคัญสำคัญท่านก็เล่าให้เราฟังแล้วก็เกิดการกวาดต้อนแรงงานของคนฮังการีเอาไปไซบีเรียในฐานะที่ต่อต้านกระด้างกระเดืองต่อการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ฮังการีก็อยู่ในภาวะที่ลำบากยากแค้นและยากจนแต่อย่างไรก็ตามฮังการีเขาเรียกว่าอาจจะเป็นแมว9ชีวิตก็ได้ล้มไปแล้วก็ลุกขึ้นมาตั้งแต่สมัยมงโกลลุกรานมุสลิมลุกรานมาการลุกการจับชาวยิวฆ่าเป็น 400,000 คนในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ก็ชาวยิวฮังการีนี่แหละในยุคนาซีเรืองอำนาจแล้วก็แพ้สงครามโลกครั้งที่1แพ้สงครามที่2โดนโซเวียตยึดครองเสียความเป็นอธิปไตยในการชี้นำนโยบายต่างประเทศต้องอยู่ภายใต้ค่ายคอมมิวนิสต์กว่าจะพ้นจากพงหนามก็ปี2534เป็นปีที่

ที่สหภาพโซเวียตล่มสลายประเทศเล็กประเทศน้อยที่เคยอยู่ภายใต้การปกครองของโซเวียตก็แยกมาเป็นอิสระแยกเป็นอิสระกันหลายประเทศทีเดียวนับ10ประเทศฮังการีก็กลายเป็นว่ายืนได้เป็นอิสระสง่าผ่าเผยตั้งแต่นั้นมา25ปีโดยประมาณและ25ปีนี้เองที่ฮังการีได้ให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาศาสนาคริสต์ในฮังการีก็ฟื้นขึ้นมาพระพุทธศาสนาก็ได้โอกาสในการที่จะบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์เกิดพระพุทธศาสนาตั้งแต่25ปีที่ผ่านมาในฮังการีจนปัจจุบันนี้มีศาสนิกชนที่เป็นชาวพุทธลงทะเบียนนับหมื่นคนและเป็นหนึ่งในศาสนาที่รัฐบาลฮังการีรับรองสามารถที่จะเกิดบุดดิสเชิร์ชคือพุทธสมาคมมีนายกพุทธสมาคมมีการตั้งวัดของมหายานตั้งวัดของเถรวาทและที่สำคัญเปิดวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งแรกในฮังการีเรียกว่าวิทยาลัยพุทธศาสนาธรรมเกตซึ่งดำเนินการศึกษาในเรื่องของศาสนาจนตั้งแต่ปริญญาตรีจนถึงปริญญาโทมีศักดิ์และสิทธิ์ที่รัฐบาลฮังการีรับรองเมื่อจะเปิดปริญญาเอกผู้บริหารของวิทยาลัยพุทธศาสนาธรรมเกตไม่สามารถดำเนินการได้ตามลำพังเพราะเหตุที่ไม่มีครูบาอาจารย์ที่จบด็อกเตอร์จบปริญญาเอกด้านพุทธศาสนาเพียงพอจึงได้ไปลงนามทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยขอให้มาเปิดปริญญาเอกที่วิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกตเมื่อ5ปีที่แล้วแต่กว่าจะเจาะเข้ามาใน EU หรือสหภาพยุโรปเข้ามาในฮังการีไม่ใช่ง่ายๆเราต้องให้กระทรวงศึกษาธิการของฮังการีรับรองมหาจุฬาและการที่รัฐบาลฮังการีรับรองมหาจุฬาเท่ากับว่าทุกประเทศในสหภาพยุโรปรับรองมหาจุฬาตอนนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาอาจจะเรียกว่าในโลกแห่งเดียวนะที่ EU รับรองนะเข้ามาเปิดการศึกษาในสหภาพยุโรปได้กว่าจะรับรองกว่าจะดำเนินการเนี่ยก็ผ่านไปพอสมควรเราก็เปิดการศึกษาในระดับปริญญาโทที่นี่เปิดการศึกษาอื่นๆและครั้งนี้ก็มาวางแผนที่จะเปิดการศึกษาปริญญาเอกของมหาจุฬาอย่างเป็นทางการและได้มีการลงการเปิดศูนย์ฝึกอบรมพระชาวพุทธที่ในยุโรปที่วิทยาลัยพุทธศาสนาธรรมเกตอีกด้วยมีความสัมพันธ์ที่น่าสนใจเป็นรายละเอียดในเรื่องของความร่วมมือทางศาสนาที่น่าสนใจซึ่งจะได้พูดถึงต่อไป

เมื่อต้องการให้ชีวิตเป็นอยู่อย่างสุขสบายก็จึงต้องลำบากก่อนนะต้องเหนื่อยไปก่อนนะเหนื่อยไปก่อนคนขยันหมั่นเพียรก็จะเหนื่อยลำบากตั้งแต่ตอนต้นแต่เมื่อถึงบั้นปลายก็จะสบายมาถึงตอนปลายของชีวิตก็จะสบายเหมือนกับเราท่านทั้งหลายที่มาถือศีลรักษาศีลปฏิบัติธรรมต้นๆใหม่ๆลำบากอย่างที่กล่าวไว้เบื้องต้นแต่เมื่อฝึกฝนอบรมจนเคยชินติดเป็นนิสัยเป็นอุปนิสัยใจก็จะน้อมไปในเรื่องของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นจึงขอให้ธรรมะเป็นคติแก่ท่านทั้งหลายว่ามา

0: รักษาศีลปฏิบัติธรรมบวชชีพราหมณ์หรือศีลจารีนีขอให้ท่านทั้งหลายนั้นได้เกิดศรัทธาตั้งใจมารักษาศีลปฏิบัติธรรมกันอย่างจริงจังและเอาจริงและรวมไปถึงการครองชีวิตในครอบครัวการบริหารครอบครัวเพื่อให้ครอบครัวได้อยู่เย็นเป็นสุขก็พยายามหลีกเลี่ยงจากการประพฤติความชั่วทุกชนิดให้ประกอบสัมมาอาชีพที่บริสุทธิ์แล้วก็จะทำให้ประสบความสุขในการครองชีวิตในเพศคฤหัสถ์นั่นก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมคือการครองชีวิตโดยธรรมเป็นไปตามหลักธรรมในทางพุทธศาสนา
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าวทุกเช้าหนูตื่นขึ้นมาเห็นคุณพ่อแต่งตัวไปทำงานเอ๊ะทำไมคุณพ่อต้องไปทำงานคะ
2: เราต้องหาเงินเพราะเงินไม่ได้งอกมาจากต้นไม้ถ้าเราขยันทำงานเราก็จะได้เงินเยอะๆไงล่ะ
1: แล้วทำไมเราต้องมีเงินเหรอคะ
2: เราต้องมีเงินมาใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็นอย่างค่ากับข้าวค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าขนมของต้นข้าวยังไงล่ะ
1: คุณพ่อให้เงินค่าขนมหนูทุกๆวันจันทร์แถมหนูยังได้เงินพิเศษถ้าหนูเป็นเด็กดีช่วยแม่ทำความสะอาดห้องนวดบ่าให้พ่อหรือให้ออกไปซื้อของหนูก็ทำได้วันนี้คุณแม่ให้เงินหนู50บาทไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้คุณพ่อแค่ซื้อของเองหนูทำได้สบายมากระหว่างทางหนูเห็นรถเข็นขายไอติมหนูอยากกินไอติมก็เลยเอาเงินที่แม่ให้ไปซื้อไอติม20บาทหนูเหลือเงิน30บาทพอไปถึงร้านหนูตกใจมากแม่ค้าบอกว่าก๋วยเตี๋ยวราคา40บาทแต่หนูมีเงินแค่30บาทหนูเลยซื้อก๋วยเตี๋ยวไม่ได้หนูเสียใจคุณพ่อไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวและหนูก็ไม่ได้เงินพิเศษหนูขอโทษทีหลังลูกต้องเอาเงินไปซื้อของที่จำเป็นก่อนแล้วถ้ามีเงินเหลือค่อยไปซื้อของที่อยากได้นะจ๊ะคุณแม่สอนให้หนูแบ่งเงินค่าขนมที่ได้มาหยอดใส่กระปุกสีสวยทุกๆวันทุกสิ้นเดือนคุณแม่ก็จะพาหนูไปฝากเงินที่ธนาคารหนูสงสัยว่าแล้วเราเอาเงินมาฝากธนาคารทำไมคะ
3: เพราะธนาคารจะให้เงินเพิ่มเป็นการขอบคุณเราเรียกเงินเพิ่มนี้ว่าดอกเบี้ยยังไงล่ะจ๊ะ
1: วันก่อนหนูเห็นตุ๊กตาของเพื่อนน่ารักมากคุณพ่อคะหนูอยากได้ตุ๊กตาบ้างจัง
2: เรามาช่วยกันเก็บเงินกันเถอะแล้วพ่อจะช่วยหยอดกระปุกให้เท่ากับที่หนูหยอดด้วยนะ
1: หนูอยากมีเงินหยอดกระปุกเยอะๆทุกวันหนูเลยอดทนไม่กินขนมพ่อกระปุกเต็มหนูทุบกระปุกแล้วช่วยนับเงินกับพ่อโอ้โหมีเงินตั้ง500บาทเย้ซื้อตุ๊กตาได้แล้วยังเหลือเงินอีกตั้ง200บาท
3: ดีใจด้วยนะจ๊ะที่ได้ตุ๊กตาแล้วแต่หนูก็ต้องเข้าใจนะว่าคุณพ่อช่วยหนูเก็บเงินแบบนี้ไม่ได้ทุกครั้งเพราะบางครั้งคุณพ่อก็มีค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน
1: งั้นหนูจะตั้งใจหยอดกระปุกจะได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ยามฉุกเฉินได้ค่ะตอนนี้ต้นข้าวหยอดกระปุกอยู่ทุกวันค่ะต้นข้าวภูมิใจทุกครั้งที่เงินเต็มกระปุกได้ซื้อของที่อยากได้และสะสมไปเข้าธนาคาร
2: โอ้โหต้นข้าวมีเงินในบัญชีเยอะแยะเลย
3: แม่ภูมิใจในตัวลูกนะจ๊ะ
1: เพื่อนๆประหยัดเงินแล้วไม่หยอดกระปุกอย่างต้นข้าวกันนะคะบาย
2: กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจกันออก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เอ๊ผมมีอะไรให้เล่นบ้างน่ะเอ๊ะนี่ไงตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่ตะลุกตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช
1: ่นี่มันสิงโตที่ปู่ได้มาช่วงตรุษจีนตอนเด็กๆนี่นะเด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
2: ฮะหนูจำได้ค่ะที่คุณปู่เคยเล่าให้ฟังว่าในสมัยอยุธยามีคนจีนเข้ามาค้าขายและรับราชการกัน
1: ไม่ใช่แค่ชาวจีนนะในระยะแรกก็มีชาวอินเดียมีพ่อค้าอาหรับแวะเวียนเข้ามาต่อมาภายหลังมีพ่อค้าญี่ปุ่นเวียดนามโปรตุเกสฮอลันดาอังกฤษเข้ามาตั้งสถานีการค้าและชุมชนอยุธยาจะเป็นเมืองที่หลากหลายไปด้วยชาวต่างชาติเลยล่ะ
0: แล้วเขาเข้ามาทำอะไรกันหรอครับ
1: เขาก็มาค้าขายและเผยแพร่ศาสนา

0: ายังไงล่ะพระมหากษัตริย์ไทยทรงอุปถัมภ์ให้ชาวต่างชาติได้เข้ามาอยู่โดยไม่เกี่ยงเชื้อชาติศาสนาและชาวต่างชาติคนไหนที่มีความสามารถก็ยังได้เข้ามารับราชการในตำแหน่งสำคัญอีกนะเช่นเป็นล่ามหรืออาสารักษาพระองค์
1: ถูเอ๋ยแก่นแก้วเอาไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย
2: ย่านสามมาสมัยอยุธยา
1: อย่ายิงผมอย่ายิงผม
3: ใจเย็นๆก่อนแม่เสียงปืนที่ไหนดูดีๆสิ
1: ตะวันตะวันคนนั้นที่เราเพิ่งเจอครั้งที่แล้วนี่
3: อ๋อใช่ออกยาวิชัยเย็นหรือคอนสแตนตินโฟลค่ะชาวกรีกที่ได้รับราชการในสมัยสมเด็จพระนารายณ
1: ์มากับชาวต่างชาติอีก2คนด้วยคนหนึ่งที่นุ่งผ้าสวยๆและยังมีผ้าโบกหัวด้วยดูเหมือนเป็นชาวอาหรับอีกคนนึงเป็นฝรั่งสมัยนี้มีคนต่างชาติอยู่ร่วมกันเยอะอย่างที่ปู่บอกจริงๆด้วย
3: นั่นน่ะสิ
4: อ้าวมานี่พวกเอ็มมากินขนมกันสิเมียข้าทำเองเลยนะ
1: นี่ทองหยอดนี่นะอร่อย
4: เมียข้าส่งมาวางขายยังมีทองหยิบฝอยทองและเม็ดขนุนอีกนะ
1: โอ้โหชาวตะวันตกนี่เอาขนมอร่อยๆเข้ามาในเมืองไทยเต็มไปหมดเลยเนาะตะวัน
4: ไม่ได้มีแค่ขนมนะพวกเองยังมีความรู้ใหม่ๆเข้ามาด้วยเห็นจะมีหอดูดาวที่ละวัวอ้อยังมีป้อมที่สร้างขึ้นมาที่บางกอกอีกนะ
1: ว้าว
3: ว้าวเจ๋งสุดยอดเลยอ่ะ
4: พวกเองนี่แต่งตัวประหลาดสำเนียงก็พี่กวนแท้ไม่เคยจะมาก่อนข้าอยู่อยุธยามานานยังไม่คุ้นหูเป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ
3: ก็ประมาณนั้นค่ะ
4: แต่พวกเองไม่ต้องกลัวนะอยู่ที่นี่สงบสุขไม่ว่าจะมาจากที่ไหนไม่ต้องห่วงเรื่องรบราค่าฟันพระเจ้าแผ่นดินทรงอุดหนุนคนต่างถิ่นต่างชาติดูสิขนาดคนกรีกอย่างข้ายังได้เข้ามารับราชการเลยพระนามพระทัยของพระมหากษัตริย์แท้แท้ Oh my God What is thatเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิพวกเอ็ง
0: เอ้าเมฆไปเอาขนมมาจากไหนเนี่ย
1: อ๋อตะวันเอามาฝากเมื่อกี้นะครับ
3: ใช่ค่ะ
0: ขนมไทยหลายๆชนิดเนี่ยก็ดัดแปลงมาจากขนมตะวันตกนะตอนที่ชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยในไทยเยอะๆเห็นไหมว่าการที่พระมหากษัตริย์ต้อนรับให้คนต่างชาติต่างศาสนาได้เข้ามาอาศัยอยู่รวมกันเราก็ได้แบ่งปันความรู้และวัฒนธรรมเข้ามาด้วยแทนที่เราจะเสียเลือดเสียเนื้อเรากลับได้ภูมิปัญญาเพิ่มเติมเข้ามานะ
1: จนเกิดเป็นขนมแสนอร่อย
5: พระมหากษัตริย์ไทยทรงมีน้ำพระทัยต่อประชาชนไม่ว่าจะเชื้อชาติหรือศาสนาใดก็ตามทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารการกินจนเกิดวัฒนธรรมใหม่ๆและที่สำคัญยังได้ความรู้ที่ช่วยให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีมีประเพณีสนุกๆให้เรามาจนถึงปัจจุบัน

0: ดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
1: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย
0: พระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เรา
2: โยมมัวเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาถอดหนังสือบัดนี้เถียวหรือจะให้อัตมาเขี้ยนตีหนึ่งโสดคือไม้มวลไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล

0: อิงฟ้าเป็นยังไง
1: บ้าง
2: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
3: ครับ
4: สวัสดีครับพ่อ
2: สวัสดีสวัสดีมาๆๆขึ้นมาก่อน

0: ร้อยแล้วล่ะ
1: ที่ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
2: แผ่นดินถล่ม
3: จริงเหรอครับพ่ออ
0: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
3: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
1: ก็ใช่นะสิพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
3: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
0: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกไปปรอยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
1: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
3: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
1: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
3: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
1: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
0: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
4: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
0: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่ก็มาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
1: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
0: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
3: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
4: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
0: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการผุพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุ

0: ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
1: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
2: รับทราบ
3: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยล่ะพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอษาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
4: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ใช่จะได้รีบกลับไปเรียนสักที
5: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิอะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้ยเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
5: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
1: ได้เลย

0: มเศรษฐพงศ์ลีเลิศพงศ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะเศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
2: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได้
0: หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

เคยสงสัยไหมคะว่าตราสารหนี้บอนพันธบัตรหุ้นกู้คืออะไรต่างกันตรงไหนลงทุนแล้วได้อะไรปลอดภัยเหมือนเงินฝากหรือเปล่าสวัสดีค่ะจริงๆแล้วนะคะตราสารหนี้บอนพันธบัตรและหุ้นกู้มีลักษณะการจ่ายคืนเงินต้นและผลตอบแทนที่เหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าถ้าใครยังงงๆอยู่วันนี้ทางกลต.มีคำตอบให้ค่ะตราสารหนี้หรือที่ทุกคนเรียกทับศัพท์ภาษาอังกฤษกันว่าบอนนะคะก็คือการกู้ยืมรูปแบบหนึ่งแต่ว่าผู้กู้เนี่ยจะไม่ใช่คนทั่วไปอย่างเราๆแต่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนนั่นเองค่ะโดยที่ผู้กู้ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนนะคะจะออกตราสารทางการเงินมาที่เรียกว่าตราสารหนี้เพื่อเป็นหลักฐานในการกู้เงินและสัญญาว่าจะจ่ายดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอตามเวลาที่กำหนดไว้และคืนเงินต้นเมื่อครบกำหนดให้กับผู้ให้กู้หรือว่าผู้ลงทุนซึ่งมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ถ้าผู้กู้หรือว่าผู้ออกตราสารเป็นรัฐบาลเราจะเรียกว่าพันธบัตรหรือว่า government bond แต่ว่าถ้าเป็นเอกชนนะคะเราจะเรียกว่าหุ้นกู้หรือว่า corporate bond ค่ะถ้าเทียบการลงทุนในหุ้นกู้กับการลงทุนประเภทอื่นๆเช่นหุ้นนะคะการลงทุนในหุ้นกู้เนี่ยจะมีความเสี่ยงที่ต่ำกว่าก็จริงค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีความเสี่ยงเลยนะคะเพราะว่าอาจจะขาดทุนก็ได้ถ้าสมมติว่านำไปขายในตลาดรองแล้วผันผวนขึ้นมาหรือว่าบริษัทผู้ออกตราสารเนี่ยเกิดวิกฤตก็อาจจะไม่สามารถชำระเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยให้ได้ค่ะดังนั้นแม้ว่าจะเรียกผลตอบแทนจากหุ้นกู้ว่าดอกเบี้ยแต่การซื้อขายหุ้นกู้ก็ไม่ได้เหมือนกับการฝากเงินในธนาคารและก็ไม่ได้รับการคุ้มครองเหมือนกับเงินฝากด้วยค่ะวันนี้เราจะมาจำลองรูปแบบความไม่แน่นอนของผลตอบแทนสำหรับในสภาวะเศรษฐกิจปกติให้ดูกันค่ะเราจะเรียงคุกกี้เป็น3กองคือเงินฝากตราสารหนี้ทั่วไปและหุ้นโดยคุกกี้สีขาวคือเงินต้นที่เริ่มด้วยจำนวนเท่าๆกันและคุกกี้สีน้ำตาลก็คือผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับนะคะถือว่า1ชิ้นเนี่ยเท่ากับ 1%เมื่อเวลาผ่านไปกองเงินฝากจะมีคุกกี้สีน้ำตาลเพิ่มขึ้นมา1ชิ้นกองตราสารหนี้ทั่วไปจะมีคุกกี้สีน้ำตาลเพิ่มขึ้นมา2ชิ้นและสุดท้ายกองหุ้นจะมีคุกกี้สีน้ำตาลเพิ่มขึ้นมาถึง4ชิ้นและทุกคนสังเกตไหมคะว่ายิ่งวางคุกกี้สูงขึ้นไปเท่าไหร่ความเสี่ยงที่กองคุกกี้นั้นเนี่ยจะได้รับผลกระทบแล้วล้มลงมาเนี่ยก็มีมากกว่ากองที่เตี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากลงทุนที่ได้ผลตอบแทนที่สูงก็จะต้องยอมรับความเสี่ยงที่สูงตามไปด้วยค่ะทีนี้เรามาดูข้อแตกต่างของเงินฝากตราสารหนี้แล้วก็หุ้นแบบชัดๆกันตามตารางนี้ได้เลยค่ะในกรณีนี้ขอพูดถึงตราสารหนี้แบบทั่วไปในสถานการณ์ปกติเพราะว่าหากเป็นตราสารหนี้ที่มีลักษณะพิเศษหรือความซับซ้อนเพิ่มอาจจะมีลักษณะที่แตกต่างจากตารางนี้ได้นะคะซึ่งเราจะเห็นว่าหุ้นกู้มีความเสี่ยงอยู่ตรงกลางระหว่างเงินฝากกับหุ้นนั่นเองค่ะและแม้ว่าจะเป็นหุ้นกู้เหมือนกันแต่ระดับความเสี่ยงก็อาจจะไม่เท่ากันได้นะคะซึ่งเราสามารถเข้าไปเช็คได้ที่แอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งทางกลต.ได้ทำมาเป็นตัวช่วยในการค้นหาและก็เปรียบเทียบข้อมูลให้ได้สะดวกขึ้นค่ะลองไปดาวน์โหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS แล้วก็ Android ค่ะมาถึงตรงนี้หลายคนคงเริ่มที่จะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าตราสารหนี้ไม่ใช่เงินฝากครั้งหน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรเกี่ยวกับตราสารหนี้อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะ crowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น payjay.com 9คนละ 9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lendingเป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. investment based crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต.ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ

านีพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง1,000แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมขลาละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10 ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาลวกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพญามารทรงพิชิตพญามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาราคิริงคชวรังอติมัตตภูตังทาวักขิจักกะมะสะนีวะสุทา

านีพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาราคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุดไฟป่าที่เผาพลานทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดังจักรราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคคิต

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลีมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้องาวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึงสามโยชน์ทรงพิชิตองคุลีมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลีมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตตวานะกัตถมุทธรังอิวะคัพพินิยาจินจายะทุ

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแสงธรรมเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายามติสัจจะกะ

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจกนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลิศเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนันโทปะนันทพุทธคังวิพุทธังมหิตถิงปุตเตนะเทระพุทธเค

านกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกขาหาทิกทิพุทธเคนะสุทัตถหัตถังพรหมังวิสุทธิชุติมิ

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพระกาพรหมผู้สำคัญตนว่าเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครใครเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพระกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพระกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

สะระเตมะตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัฏฐวานิโมกขังสุขังอธิคเมยนโรสปัญโยนรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้งแปดบทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัทวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกอันเป็นบร

รท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุทุกท่านวันนี้เป็นวันที่เราจะได้มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับพุทธชัยมังคละคาถาหรือว่าคาถาพาหงซึ่งเราทั้งหลายได้สาธยายกันอยู่เป็นประจำในเวลาที่มีงานมงคลหรือว่าในโอกาสพิเศษบางคนอาจจะใช้ในการสาธยายในช่วงก่อนนอนทุกวันเพราะว่าคาถาพาหงเป็นคาถาที่เกี่ยวกับวิธีการชนะของพระพุทธเจ้าเราก็ถือเอาคติอย่างนี้เป็นการปลุกระดมจิตใจของเราเองให้มีความกล้าหาญให้มีความแกล้วกล้าในการกระทำการต่างๆให้ประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะว่าเราเองนั่นแหละคือเป็นคนที่สร้างกำลังใจให้กับตนเองได้อย่างดีที่สุดเพราะฉะนั้นเราจึงถือเอาคติอย่างนี้ในการที่จะปลุกระดมความคิดของเราให้มีความแข็งแกร่งมีความแกล้วกล้าขึ้นพุทธวิธีของพระพุทธองค์ที่ทรงใช้ในสมัยพุทธกาลนั้นก็มีอยู่หลายวิธีอย่างเช่นเมื่อครั้งที่เจอกับคนที่มีฤทธิ์มากพระพุทธองค์ก็ต้องใช้ฤทธิ์ปราบเจอกับคนที่ฉลาดพระพุทธองค์ก็ใช้ปัญญาเจอกับสัตว์เดรัจฉานพระพุทธองค์ก็ทรงใช้เมตตาดังที่บรรยายให้ทุกท่าน

ได้รับทราบในตอนที่ผ่านมาในตอนนี้เมื่อพระพุทธองค์จะทรงเอาชนะพกาพรหมคำว่าพกาพรหมหรือว่าพรหมเนี่ยเป็นบุคคลที่กระทำสมถกรรมฐานหรือว่าปฏิบัติกรรมฐานแล้วได้ไปเกิดในภพภูมิที่สูงขึ้นไปเป็นคนที่มีอายุยืนมากอายุยืนจนกลายเป็นทำให้ตัวเองคิดว่าตัวเองตายไม่เป็นเพราะคิดว่าเรานี่แหละคือผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดความเห็นประเภทนี้ในทางพระพุทธศาสนาท่านเรียกว่าสัสสตทิฏฐิหรือเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของเที่ยงความเห็นแบบนี้ไม่ใช่เพิ่งจะเกิดขึ้นแต่เกิดขึ้นมาก่อนที่พระพุทธองค์จะอุบัติขึ้นในโลกเกิดขึ้นก่อนที่พระพุทธศาสนาจะอุบัติขึ้นมาที่บอกว่าเห็นว่าทุกอย่างเที่ยงนั้นคือมีความเห็นว่าเมื่อผู้ชายตายแล้วไปเกิดก็ไปเกิดเป็นผู้ชายอีกผู้หญิงตายแล้วก็ไปเกิดเป็นผู้หญิงอีกคนตายแล้วก็ไปเกิดเป็นคนอีกสัตว์ตายแล้วก็ไปเกิดเป็นสัตว์อีกไม่สามารถที่จะไปเกิดเป็นอย่างอื่นได้ตัวเองเกิดเป็นเช่นไรในปัจจุบันนี้ในอนาคตก็ต้องไปเกิดเป็นอย่างนั้นจนกว่าจะหมดกรรมนั่นคือความเห็นว่าทุกอย่างเที่ยงเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะบรรเทาความเห็นอย่างนี้ของพกาพรหมพระพุทธองค์จึงเสด็จไปสู่พรหมโลกเมื่อเสด็จไปสู่พรหมโลกนั้นพกาพรหมรู้ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาและก็อยากที่จะทดลองว่าพระพุทธเจ้าจะรู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนหรือไม่โดยการท้าประลองว่าให้หาที่ซ่อนเหมือนกับเล่นซ่อนหากันโดยให้พกาพรหมเป็นคนที่ซ่อนตัวก่อนพระพุทธเจ้าก็ตกลงพกาพรหมแปลงตัวเป็นสิ่งที่เล็กที่สุดและไปซ่อนอยู่ใต้มหาสมุทรลึกซึ่งคนธรรมดาไม่สามารถจะติดตามไปได้โดยคิดว่าวิธีการอย่างนี้พระพุทธองค์คงไม่สามารถที่จะหาเจอแต่พระพุทธองค์ก็สามารถชี้ระบุตำแหน่งบอกพิกัดได้ว่าพกาพรหมอยู่ตรงไหนจนพระกาพรหมยอมรับว่าพระพุทธเจ้ารู้จริงเมื่อพระพุทธเจ้าหาเจอแล้วก็เป็นทีของพระพุทธเจ้าที่จะเป็นผู้ที่ซ่อนตัวบ้างพระพุทธองค์ก็เนรมิตร่างกายให้เล็กที่สุดและไปซ่อนอยู่ในมวยผมของพระกาพรหมพระกาพรหมก็พยายามหาพระพุทธเจ้าทั้งมนุษยโลกทั้งพรหมโลกทั้งหาทั้งโลกทั้งสามก็ไม่เจอไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าอยู่ตรงไหนทั้งที่พระพุทธองค์ซ่อนอยู่บนมวยผมของตนเองนั่นแหละเมื่อพกาพรหมยอมแพ้แล้วพระพุทธองค์จึงทรงเนรมิตร่างกายให้เห็นเพราะฉะนั้นพกาพรหมเมื่อเจอกับอิทธิฤทธิ์รู้ว่าที่เหนือกว่าตนเองเป็นผู้ที่มีฤทธิ์มากก็ยังมีอยู่เหนือฟ้าก็ยังมีฟ้าเหนือพกาพรหมก็ยังมีพระพุทธเจ้าจึงยอมตนที่จะรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็ทรงเทศนาให้พกาพรหมนั้นคลายจากทิฏฐิของตนเพราะว่าสิ่งที่พกาพรหมไม่รู้ยังมีอีกเยอะมิใช่ว่าจะรู้ทุกอย่างพระพุทธองค์ตรัสว่าสิ่งที่ท่านยังไม่รู้มีอีกมากมายเพราะว่าพรหมชั้นสูงขึ้นไปท่านก็ไม่รู้ว่าเขามีการเวียนว่ายตายเกิดอย่างไรแต่เราเป็นสัพพัญญูคือเป็นผู้ที่รู้ทุกอย่างรู้ในอดีตการไม่จำกัดรู้ในอนาคตก็ไม่จำกัดสามารถที่จะรู้ว่าสัตว์ทั้งหลายตายแล้วไปเกิดในที่ใดบ้างเคลื่อนจากภพนี้ไปสู่ภพนั้นเคลื่อนจากภพนั้นไปสู่ภพนี้คือตายแล้วไปเกิดเป็นอะไรพระพุทธเจ้ารู้รู้แม้กระทั่งว่าคนที่ทำกรรมแบบนี้แล้วตายแล้วไปเกิดเป็นอะไรซึ่งพกาพรหมก็ไม่รู้พกาพรหมรู้แต่ว่าตายจากภพนี้ไปเกิดที่นั่นแต่ไม่รู้ว่าไปเกิดด้วยกรรมอะไรพระพุทธองค์มีความสามารถมากกว่านั้นเพราะว่านอกจากจะรู้ที่เกิดแล้วยังรู้ว่าไปเกิดเพราะกรรมอะไรด้วยเพราะฉะนั้นพกาพรหมเมื่อยอมรับในสามารถพิเศษอย่างนี้ของพระพุทธ

องค์แล้วจึงยอมตนที่จะรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นี่ท่านเรียกว่าเทศนาวิธีก็หมายความว่าก่อนที่จะนำพกาพรหมให้มายอมรับนับถือหรือว่ายอมรับฟังพระธรรมนั้นพระพุทธองค์ก็ต้องใช้อิทธิฤทธิ์หรือว่าบันดาลฤทธิ์ให้เกิดขึ้นก่อนแสดงฤทธิ์ให้เกิดขึ้นก่อนเหมือนเมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ทรงทรมานชฎินทั้งสามชฎินซึ่งเป็นนักบวชนอกศาสนาเมื่อตอนที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ใหม่ๆเสด็จไปโปรดชฎินสามพี่น้องชฎินสามพี่น้องรูปเวลากัสสปะผู้เป็นพี่นั้นเมื่อต้อนรับพระพุทธองค์ก็ให้ไปพักในเรือนไฟในเรือนไฟก็คือเรือนที่ชฎินนั้นบูชาไฟในเรือนไฟนั้นก็มีพญานาคซึ่งมีฤทธิ์มากอยู่ด้วยคิดว่าถ้าพระพุทธองค์เข้าไปแล้วคงไม่รอดคืนนี้แน่นอนแต่พระพุทธองค์ก็สามารถที่จะปราบพญานาคนั้นแล้วทําให้ชฎินสามพี่น้องนั้นยอมรับนับถือนำเข้ามาบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาได้และเมื่อครั้งที่พาพระภิกษุทั้งหลายซึ่งเคยเป็นชฎินมาก่อนไปที่สวนตาลหนุ่มไปพบพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารก็ยังมีความลังเลสงสัยอยู่ว่าระหว่างอุรุเวลกัสสปะซึ่งเป็นอาจารย์ของตนเองนั้นกับพระพุทธเจ้าใครจะเป็นอาจารย์เราจะกราบใครก่อนนั่นก็เพราะว่าพระเจ้าพิมพิสารนี่มีความเคารพเลื่อมใสในชฎินสามพี่น้องเพราะว่าเป็นผู้มีฤทธิ์มากเห็นว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้มีฤทธิ์ก็เลยเคารพก็เลยยอมตนเป็นสาวกแต่เมื่อว่าอุรุเวลกัสสปะและชฎินทั้งหลายปรากฏกายพร้อมกับพระพุทธเจ้าพระเจ้าพิมพิสารก็เลยสงสัยว่าเราจะเคารพใครก่อนกราบใครก่อนอุรุเวลกัสสปะก็เลยแสดงตนให้เห็นว่าเรานี่แหละเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของเราทั้งหลายนั่นก็เพราะว่าแม้ว่าจะมีฤทธิ์มากมายเพียงใดก็ตามแต่ถ้าไม่สามารถที่จะกำจัดกิเลสได้คนทั้งหลายเหล่านั้นก็ยังจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอู่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกอยู่อย่างเช่นพระกาพรหมนี้ได้เจริญกรรมฐานโดยเฉพาะสมถกรรมฐานจนไปเกิดเป็นพรหมการเกิดเป็นพรหมทำให้มีอายุที่ยาวนานมากใครจะเวียนว่ายตายเกิดในโลกมนุษย์สักร้อยสักพันชาติคนนั้นก็ยังคนที่เป็นพรหมก็ยังดำรงความเป็นพรหมอยู่ยังเกิดเป็นพรหมอยู่อย่างนั้นจึงทำให้เห็นว่าชีวิตของตนเองเป็นของเที่ยงการได้เกิดเป็นพรหมนั้นเป็นชีวิตที่ประเสริฐแล้วเพราะพรหมไม่ตายด้วยความคิดว่าอย่างนั้นเพราะเขาคิดว่าเขาไม่ตายไม่มีการเคลื่อนย้ายไปสู่ภพภูมิอื่นเนื่องจากว่าชีวิตของพรหมนั้นเป็นชีวิตที่ยืนยาวทำให้ประกาพรหมคิดอย่างนั้นเมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วจึงจัดว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะว่าตามธรรมดาชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในโลกซึ่งไม่เว้นแม้แต่ชีวิตของพรหมทั้งหลายก็ตกอยู่ภายใต้สามัญลักษณะทั้ง3ประการก็คือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนด้วยกันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเมื่อพระกาพรหมมีความคิดอย่างนั้นพระพุทธองค์จึงเสด็จไปโปรดเพื่อให้คลายจากความคิดอย่างนั้นในเรื่องนี้เราได้คติธรรมอย่างไรคำก็คือว่าอะไรก็ตามถ้าคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่อยู่ตลอดเวลาไม่มีการเปลี่ยนแปลงนั้นความคิดอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดแม้กระทั่งอารมณ์ที่เข้ามากระทบในจิตใจของเราไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือว่าความทุกข์อารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นก็จะไม่อยู่กับเราตลอดไปเราจะไม่เศร้าโศกตลอดไปเราจะไม่ดีใจตลอดชีวิตความสุขความทุกข์ก็จะวนเวียนเข้ามาในจิตใจของเราอยู่เป็นอย่างนี้เนืองนิดนั่นก็เพราะว่าอารมณ์ทั้งหลายก็ดีสิ่งทั้งหลายก็ดีก็ล้วนแต่เป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงทุกขังคือทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้อนัตตาคือไม่สามารถบังคับบัญชาได้โดยที่สุดแม้แต่อารมณ์ทั้งหลายก็เหมือนกันหลายคนอาจจะบอกว่า
เราทำไมลำบากเหลือเกินความลำบากนั้นก็จะไม่อยู่กับเราตลอดไปตราบเท่าที่เรามีความขยันหมั่นเพียรสามารถที่จะประกอบกิจการงานต่างๆได้มีความขยันมีความอดทนดำรงตนอยู่ในหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาแต่บุคคลใดก็ตามถึงแม้จะมีฐานะมั่นคงมีฐานะการเงินที่ร่ำรวยแต่ประมาทในชีวิตประมาทในชีวิตไม่รู้จักขวนขวายในการทำบุญทำกุศลใช้ชีวิตให้ประมาทไปวันๆใช้จ่ายแบบสุรุ่ยสุร่ายไม่ช้าไม่นานทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ก็จะหมดไปนั่นก็เพราะว่าชีวิตหรือว่าทุกอย่างที่อยู่ในโลกนี้ล้วนตกอยู่ในสภาวะเดียวกันคือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาแปรเปลี่ยนได้ตลอดเวลาไม่มีใครที่จะเป็นอยู่อย่างนั้นดำรงอยู่อย่างนั้นตลอดทั่วทั้งชีวิตได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้แล้วเราจึงจำเป็นต้องพยายามที่จะประคับประคองจิตใจของเราพยายามฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้มีความยึดมั่นในหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาให้เป็นจิตใจที่ฝักใฝ่ต่อคุณงามความดีโดยอาศัยความพยายามหรือว่าประทานทั้ง4ประการข้อแรกพยายามละกุศลพยายามละอกุศลหรือความไม่ดีต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วอกุศลหรือความไม่ดีต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วเราต้องพยายามละเราต้องพยายามประหารให้มันหมดไป 2. พยายามไม่ให้ความชั่วต่างๆที่ยังไม่เกิดอย่าให้มันเกิดขึ้นอีกความชั่วหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีสำหรับชีวิตของเราถ้ามันยังไม่เกิดขึ้นเราก็ต้องพยายามอย่าให้มันเกิดขึ้นประการที่ 3. พยายามให้ความดีของเราเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆความดีใหม่ที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ต้องพยายามปลูกฝังให้มันมีขึ้นวันนี้ยังไม่ขยันต้องพยายามขยันมากขึ้นเรื่อยๆไปอีกและสุดท้ายต้องพยายามที่จะรักษาความดีที่เกิดขึ้นแล้วให้มันเจริญยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นในความพยายามทั้ง4ประการนี้เป็นความพยายามที่ถูกต้องในทางพระพุทธศาสนาตามหลักทางพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าละชั่วทำความดีและทำจิตใจของตนให้หมดจดผ่องใสเพราะฉะนั้นรายการธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความเกี่ยวกับพุทธชัยมังคละคาถาหรือว่าคาถาพหุงซึ่งเป็นคาถาที่อธิบายถึงวิธีเอาชนะของพระพุทธเจ้าได้พอสมควรแก่เวลาแล้วอาตมาขอสรุปการบรรยายไว้แต่เท่านี้ขอเจริญพร

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ถ้าจะให้ภูมิใจก็คือภูมิใจว่าเมื่อเราเป็นอะไรแล้วเนี่ยเราทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ไม่ว่าเราจะเป็นนักเขียนเป็นครูเป็นนักแสดงหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นอาชีพของเราเนี่ยคือทำให้มันสุดๆเท่านั้นเองที่เป็นความภูมิใจไม่ได้ภูมิใจเพราะว่าเป็นนักเขียนแต่ภูมิใจที่เราทำงานเต็มที
1: ่ถ้าจะเอ่ยถึงวรรณกรรมนวนิยายที่เข้าถึงอารมณ์และจิตใจของผู้อ่านจนได้รับความนิยมสูงสุดคงจะต้องมีผลงานของโบตั๋นอยู่ในลำดับต้นๆเสมอโบตั๋นเป็นนักเขียนที่สร้างผลงานจนได้รับรางวัลวรรณกรรมดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2512จากองค์การสนธิสัญญาป้องกันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประจำปีพุทธศักราช2542สุภาสิริสิงห์เจ้าของนามปากกาโบตั๋นจะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ใน Young Forever จุดไฟเติมฝัน

0: ดิฉันเริ่มเขียนเรื่องตั้งแต่อยู่มัธยมปลายเขียนส่งพวกนิตยสารสำหรับเด็กอย่างพวกชัยพฤกษ์ดารุณสารอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ลงมั่งไม่ได้ลงมั่งแต่มาเริ่มเขียนจริงจังตอนอยู่มหาลัยปี3ก็ทีแรกก็เขียนพวกเรื่องสั้นบทกวีอะไรนิดๆหน่อยๆตามสมัยนิยมเพราะว่ายุคนั้นคนยังอ่านกวีนิพนธ์กันอยู่แล้วก็มาเริ่มเขียนเรื่องยาวปลายปี2507ได้ตีพิมพ์ในนิตยสารสตรีสารแล้วตอนหลังประมาณสัก2510ก็มาทำงานหนังสือเด็กก็เข้าไปทำชัยพฤกษ์ที่ตัวเองเคยเขียนเรื่องส่งยุคก่อนนะคะก็เข้าไปเป็นกองบรรณาธิการแล้วก็อยู่ในวงการหนังสือตลอดมาจนมาทำสำนักพิมพ์ของตัวเองในปี2517ชิ้นแรกจริงๆเป็นเรื่องสั้นชื่อเรื่องไอ้ดำลงนิตยสารขวัญจิตแต่ว่า เรื่องที่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นนวนิยายประมาณ10ตอนจบเรื่องแรกเลยเนี่ยคือเรื่องน้ำใจก็ประสบความสำเร็จพอสมควรจนปี2511ก็เริ่มเขียนจดหมายจากเมืองไทยเรื่องนี้ประสบความสำเร็จมากเพราะว่าอยู่ๆเขาก็คัดเข้าไปให้ได้รางวัลทั้งด้านวรรณศิลป์ขององค์การสนธิสัญญาป้องกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าซีโต้ตัวเองก็ค่อนข้างภูมิใจนะเพราะตอนนั้นอายุนิดเดียวแล้วก็บ้าดีเดือดมากบอกว่าถ้าไม่ดังก็ดับเพราะเขียนนิยายมาตั้ง7ปีแล้วมันไม่สุดขีดอ่ะทำละครเรื่องแรกก็จดหมายจากเมืองไทยนั่นแหละแต่มันไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่เพราะเรื่องมันค่อนข้างเรียกอะไรเครียดอ่ะมันเป็นเรื่องความคิดเรื่องจดหมายจากลูกชายเขียนถึงแม่ปัญหาในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ย
1: เขาขยันทำมาหากินแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สำคัญก็คือเขารักลูกจริง
2: ก็จะรักลูกได้ยังไงในเมื่อเขายังไม่เคยเห็นหน้าลูกยังไม่เคยพูดกันสักคำด้วยซ้ำไป
0: มาปี21เนี่ยทำเรื่องผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอดก็ประสบความสำเร็จมากมากมากมากแบบทองเนื้อเก้ายุคนี้มายุรายอมตัวซะดำปีเชียวจนบัดนี้เธออาจจะนึกภาพไม่ออกแล้วว่าตัวเองเมื่อสมัยนั้นเป็นยังไงเพราะมันตั้งแต่ปี21เรื่องมันแหวกขนบนะคะนางเอกไม่สวยพระเอกก็ไม่หล่อแก่แก่นอกจากไม่สวยแล้วนางเอกยังไม่ใช่สาวบริสุทธิ์ด้วยแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ไม่ได้อ่อนหวานไม่ยอมใครด้วยไม่มีบุคลิกของความเป็นนางเอกเลย
3: ก็จริงๆแล้วเล่นของโบตันได้หลายเรื่องนะคะเพราะว่าโบตันก็จะมีบทประพันธ์ที่ดีมาทำละครเยอะมากเลยนะคะแต่เท่าที่เราได้เล่นมาแล้วเป็นนางเอกที่เด่นๆนี่ก็จะมีผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอดแล้วก็จะมีบ้านสอยดาวบ้านสอยดาวเนี่ยได้มีโอกาสเล่นกับคุณเบิร์ตทองชัยตอนนั้นคุณเบิร์ตทองชัยก็เพิ่งเริ่มที่จะเข้าสู่วงการแต่ก็ยังไม่ได้ดังมากตอนนั้นก็มาดังด้วยกันเรื่องนี้นะคะ
4: ที่มาทำหน้าเตยทุเรศ
5: นี่หยุดนะจ้า
4: ฉันไม่หยุดจะทำไม
5: จ้าฉันบอกเธอจริงๆเล่นอะไรเจ้าที่เหมาะสมกับผม
4: นี่
0: แต่เรื่องที่คนทั่วไปรู้จักมากๆเนี่ยก็คงจะเป็นทองเนื้อก้าวกับกว่าจะรู้เดียงสาเพราะว่าทำหนังทำละครหลายครั้งมาก
6: อีต้นมันก็สวยอยู่แล้วนี่ไม่ทำลายธรรมชาติด้วย
7: ดอกไม้สวยๆน่ะก็ได้อยู่คู่กับคนสวยสิจ๊ะ
8: ขนาดนี้เอาไปจากบ้านได้ก็ไปให้พ้นสิจะต้องโทรกลับมาทำไมปีกล้าขาแข็งถึงขนาดนี้ไปมีลูกมีผัวเองได้ก็ไม่ต้องมานึกถึงฉัน

0: 咗。
1: เรื่องของตัวเองเนี่ยได้เป็นละครเยอะเป็นละครของช่อง7ซะประมาณสัก30เรื่องได้นะแล้วตอนหลังนี่ก็มีของช่อง3มีช่อง5บ้างมีอยู่พักนึงมันมากถึงขั้น7วันโบตันหมด7วัน
2: เพชรรู้ตัวไหมว่าตัวเองกำลังจะเอ็นไปตามแรงเป่าของคุณเสกแล้วนะคุณเสกเขาทำถูกที่สุดแล้วนะแล้วเพชรเนี่ยก็เห็นด้วยกับเขาคนเรานะก็ต้องดิ้นรนหาสิ่งที่ดีที่สุดน่ะสิจะมาให้เขานั่งรอรับสมบูรณ์จากคุณท่านเหรอซึ่งแม้แต่สมบัติโบราณชิ้นน้อยนิดน่ะท่านก็ห่วงเอาเป็นเอาตายหรือเธอว่าไง
3: เราจะทำยังไงกับผู้ชายคนนี้ดี
4: ไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นปล่อยเป็นหน้าที่ของตำรวจให้เขาจัดการ
3: เราเมื่อไหร่ล่ะเมื่อไหร่ที่เขาจะได้รับผลกรรมที่เขาก่อไว้อะ
4: ไม่ช้าก็เร็วเชื่อนะโป๊ะเถอะบาปกรรมมันมีจริงถึงโทษทันจะตามเขาไม่ทันแต่บาปในใจเขาจะคอยติดตามไปทำร้ายเขาอยู่ตลอด
2: ลูกมีพ่อได้คนเดียวมีแม่ได้คนเดียวในใจก็ต้องรักพ่อกับแม่มากที่สุดอยู่แล้วการที่พ่อแม่จะมาแบ่งว่าลูกคนนั้นคนโกรธลูกคนนี้ไม่โกรธคนนั้นลูกรักคนนี้ลูกชังมันยุติธรรมดีแล้วเหรอแต่พ่อแม่คิดแบบนั้นก็ถือว่าใจร้ายมากเลยนะคะเพราะเขากำลังทำร้ายจิตใจของเด็กที่เขาเลี้ยงมากับมือ
5: คนเราลิ้มลากเงาตัวเองเนี่ยแต่คุณบุพการีชาตินี้ไม่มีวันจะเลิศหรอกนะเฮีย
2: กินข้าวรับเงินบ้านอ้วนพี่เอาเรื่องของบ้านอ้วนไปขายกินอีกต่อหรือไม่เคยมีความจริงใจหัวเลย
6: โอ้โหมันต้องให้ได้อย่างนี้สิวะลูกพ่อโลกนักเรียนดีเด่นของโรงเรียน
7: เพราะฉันกับยายพินก็อายเหมือนกัน
8: จะอายอะไรวะ
7: ก็อายที่มีพี่เรียนดีแต่จิตใจต่ำเหมือนแกง
8: หัวไอ้เล่เลย
9: คิดไปได้นะว่าตัวเองเป็นนางฟ้าเทพบุตรจะได้นั่งกินนอนกิน
10: พ่อแม่เป็นยังไงลูกมันก็เป็นอย่างนั้นแหละ
11: ถ้ากูรู้ว่ามันโตแล้วเป็นอย่างเงี้ยกูก็เอาขี้เถ้ายัดปากให้มันตายไปตั้งแต่เล็กๆแล้ว
12: ทองต่อให้ตกกองไฟยังไงมันก็เป็นอย่างค่ำไม่มีวันเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปได
13: ้ก็บทเห็นเยอะแยะเลยว่าโอ้โหยายแหล่ต้องใช้เสียงใช้พลังใช้ทุกอย่างเราอ่านเนื้อเรื่องแล้วเร็วต้องแลกมาเลยเร็วๆๆๆขโมยของทุกสิ่งทุกอย่าง

เองเลยอ่ะหยิบเล็กหยิบนั่นหยิบนี่ทุกอย่างคือตัวนี้ต้องเพลียวไปหมดด่าไอ้นี่จับไอ้นั่นจับไอ้นั่นด่าไอ้นี่อุ้มไอ้นู่นด่าไอ้นี่แต่รักคนเดียวคือรักลำยอง

0: ตลอดระยะเวลากว่า50ปีที่โบตั๋นได้สร้างให้ตัวละครมีชีวิตผ่านปลายปากกาของเธอในวันนี้นักเขียนวัยใกล้70ท่านนี้ยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์งานเขียนที่เธอรักและเป็นงานเดียวที่เธอไม่เคยคิดจะหยุดหรือเลิกทำ
1: ก็ยังเขียนนิยายอยู่แต่ว่าไม่มากลงลายปักขวัญเรือนก็เว้นบ้างเขียนบ้างนิดแต่ก็ยังทำเป็นประจำอะค่ะแต่วันธรรมดายังบริหารสำนักพิมพ์อยู่แต่ว่าดูแลเกี่ยวกับการติดต่อร้านเพจกับโรงพิมพ์ด้วยเพราะว่าสั่งเพจเองทำกระดาษเองสั่งกระดาษเองแล้วถึงจะส่งไปให้โรงพิมพ์เขาพิมพ์ปัจจุบันเนี่ยเขียนอยู่เรื่องเดียวความยาวอาจจะสัก30หรือ35ชื่อสุดทางฝันวันฟ้าใสปกติเขียนนิยายวันเสาร์หรือไม่ก็ค่ำๆอาจจะวันอาทิตย์บ้างก็จะเขียนเรื่องออกแนวเรียลลิสติกบางเรื่องถึงขั้นมีคนบอกว่าน่ากลัวอย่างเรื่องเหยื่อกับเรื่องโฉดเนี่ยมีหลายคนที่บอกว่าน่ากลัวมากหรือกว่าจะรู้เดียงสานี่ก็ค่อนข้างน่ากลัวแม้แต่ทองเนื้อก้าวนี่ก็ถ้าใครอ่านหนังสือจะรู้ว่ามันไม่ได้สนุกเลยนะเครียดมากหนังสือตอนเป็นนิยายลงในวารสารนะไม่เคยคิดเลยว่ามันทำละครแล้วมันจะดังได้อะ
2: ไคลแม็กซ์ของเรื่องจริงๆมันไปอยู่ที่ธรรมะนะซึ่งเด็กคนหนึ่งเนี่ยได้เห็นการกระทำของแม่นะในขณะเดียวกันพ่อซึ่งเป็นพระเอกเนี่ยเขาก็ไปมีเมียใหม่เออนะก็ไม่ใช่ว่าเป็นพระเอกที่เลอเลิศทั้งอะไรอะที่สุดก็ไม่ใช่นะเพราะนั้นเรื่องมันก็จะไปเน้นอยู่ที่ว่าเด็กคนนี้คิดอย่างไรกับเหตุการณ์ที่อยู่รอบตัวของเขาแล้วมันก็สร้างความงดงามให้กับตัวเอกก็คือตัววันเฉลิม
1: เขาบอกว่านวนิยายนี่ที่เห็นมีเยอะๆ60กว่าเรื่องในไซส์ไลน์นะคะงานจริงๆเนี่ยคือดูแลสำนักพิมพ์ที่ทำหนังสือเด็กเล็กเป็นงานหลักเราก็คิดว่าการที่เราจะสร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมาให้เป็นคนที่มีความหมายต่อสังคมในอนาคตเนี่ยมันต้องสร้างตั้งแต่เด็กเล็กๆเราทำหนังสือประเภทนี้ก็คิดว่าเรารับใช้สังคมได้พอสมควรแล้วมากกว่านี้เราก็ทำไม่ไหวแล้วสิ่งที่เราทำนี่ก็คิดว่ามันมีความหมายอยู่แล้วในการที่เด็ก3ขวบ5ขวบได้อ่านหนังสือของเราเรียกได้ว่าทั่วประเทศอย่างเงี้ยเราก็พอใจแล้วกับงานของเราตรงนี้

0: จากประสบการณ์และความสำเร็จในอดีตจนถึงปัจจุบันของสุภาสิริสิงห์เจ้าของนามปากกาโบตั๋นที่สร้างสรรค์นวนิยายให้มีชีวิตและสะท้อนชีวิตผู้คนในสังคมในวันนี้เธอได้ให้เกียรติมาบอกเล่าประสบการณ์และแบ่งปันเทคนิควิธีคิดวิธีเขียนและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สนใจในเรื่องของการเขียนณมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตแห่งนี
1: ้สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากนักเขียนนวนิยายชื่อดังนะคะที่สร้างสรรค์ผลงานให้เราได้อ่านแล้วก็ได้นำไปใช้ค่ะแล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับนักเขียนรุ่นหลังหลายๆคนขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณอาสุภาสิริสิงห์เจ้าของนามปากกาโบตั๋นค่ะ
2: สวัสดีค่ะทุกๆคนดิฉันนางสุภาสิริสิงห์นามปากกาโบตั๋นก็มาวันนี้ตามที่ได้รับเชิญมาให้มาคุยกับน้องๆเกี่ยวกับการเขียนใครมีคำถามอะไรก็ถามได้ค่ะ

0: หรือว่าอยากจะรู้เรื่องอะไรบ้างให้ทางผู้ฟังเป็นผู้เริ่มต้นว่าอยากรู้เรื่องอะไรเชิญเลยค่ะ
1: คุณอามีวิธีหาข้อมูลในการเขียนยังไงบ้างครับคุณอา
0: ปกตินักเขียนทุกคนก็จะเริ่มต้นจากการอ่านคือเป็นคนชอบอ่านแล้วเมื่อชอบอ่านก็จะเริ่มอยากเขียนเพื่อเป็นการ ระบายออกถึงความคิดของเราว่าเราคิดอะไรอยากทำอะไรอะไรทำนองนี้ค่ะนี่เวลาเราจะเริ่มต้นเขียนเรื่องเนี่ยเราก็ต้องดูตัวเราเองก่อนด้วยว่าเราอายุเท่าไหร่เรารู้เรื่องอะไรบ้างรอบๆตัวเราเขียนจากเรื่องใกล้ตัวก่อน
2: นักเขียนที่คุณอาชื่นชอบหรือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณอานี่มีใครบ้างคะ
0: ก็มีหลายท่านนะฮะ9ขวบฉันอ่านหญิงคนชั่วจบแล้วตอนแรกเนี่ยจะอ่านเรื่องแปลก่อนเพราะเขาไม่ให้เอานิยายรักเข้าสมัยก่อนเขาเห็นว่าเป็นเรื่องประโลมโลกไม่ให้เด็กอ่านหรือฉันอ่านเรื่องแปลเรื่องแรกๆเนี่ยของเซอร์เอชไรเดอร์แฮกการ์ดอย่างสมบัติพระสุรีนางพญา 2,000 ปีอะไรพวกนั้นอะแล้วก็ขยับมาอ่านนิยายธรรมะของอาจารย์วสินทร์อินทศักดิ์ของสุชีพบุญญานุภาพค่อนข้างสนุกนะฮะเรื่องนี้พระพุทธองค์เสด็จลุ่มน้ำนำมาทานนาทีที่เดี๋ยวนี้เขาให้เด็กอ่านเป็นหนังสือนอกเวลาก็เพลิดเพลินเจริญใจดีแล้วพอโตอีกหน่อยก็เริ่มอ่านอาจารย์คึกฤทธิ์นักเขียนใครดังมาก็อ่านหมดน่ะส่วนของผู้หญิงนี่ดิฉันชอบสีฟ้าแล้วก็คุณกฤษณาอโศกสินอะไรอย่างเงี้ย
3: ครับแล้วเคยมีนิยายเรื่องไหนที่เขียนมาแล้วมีปัญหาคิดไม่ออกประสบปัญหาหรือว่าเขียนไม่จบอย่างนี้มีบ้างไหมครับ
0: เขียนเสร็จทุกเรื่องอ่ะแต่ว่าถามว่ามีปัญหาไหมมีปกติเราจะวางพล็อตเรื่องไว้ก่อนว่าเรื่องมันจะเป็นยังไงคือกว้างๆแล้วก็อาจจะมีโน้ตถึงลักษณะของตัวละครแต่ละตัวแต่ละครอบครัวเหมือนทำ Family Tree อ่ะไม่งั้นเดี๋ยวบางทีหลงใช่ไหมฮะบางทีเราทำงานประจำเยอะทำงานทั้งวันใช่ไหมพอกลับมาเขียนเรื่องวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็อาจจะลืมตัวละครโดยเฉพาะยิ่งตัวละครประกอบตัวประกอบมันจะลืมได้ง่ายเราต้องจดกระทั่งว่าคนใช้บ้านนี้ชื่ออะไรลูกหลานบ้านนี้ชื่ออะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นเดี๋ยวหลงเคยมีเรื่องบ้านสายดาวอ่ะเดิมมันชื่อเรื่องสุดสายลุงตอนที่เขียนเรื่องนั้นน่ะอีช่วงก่อนที่ลูกบุญธรรมจะทรยศอ่ะเราต้องวางแผนให้ดีว่าทำไมเขาถึงได้เห็นที่เลี้ยงเข้ามาเนี่ยไม่ดีแล้วเขาพยายามจะทำร้ายจิตใจอะไรทำนองนี้ทำไมเขาถึงได้ทำอย่างนั้นมันเป็นเรื่องปกติฮะที่เราจะคิดไม่ออกมันเป็นไปได้บางเรื่องที่เราไม่มีความรู้เราก็ต้องถามคนที่เขารู
4: ้คุณอามีวิธีการเขียนนวนิยายยังไงคะให้คนติดตามอ่านตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องอะคะ
0: เวลาเราเขียนเรื่องแต่ละตอนเนี่ยเราต้องพยายามทิ้งท้ายให้คนสนใจที่จะตามตอนต่อไปเหมือนหนังอะเหมือนละครอะพอถึงฉากนี้เราอยากจะรู้ว่าผลที่มันออกมาจะเป็นยังไงต้องพยายามทิ้งไว้ให้ได้ทุกตอนถ้าเราไม่ทิ้งท้ายไว้ให้คนสนใจใคร่รู้ต่อเนี่ยเขาก็ไม่อ่านคนก็ต้องอยากรู้เนี่ยพระเอกเข้าใจผิดนางเอกแล้วนางเอกจะแก้ตัวยังไงแล้วจะแก้ปัญหาได้ยังไงจะมีหลักฐานอะไรที่จะมาแก้ไขปัญหาอะไรอย่างเนี้ยมันก็ต้องทิ้งท้ายไว้ให้พยายามทิ้งให้ได้ทุกบทเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวคนเบื่อก็แล้วแต่เราจะทิ้งแบบไหนมันก็แล้วแต่นักเขียนแต่ละคน
5: ค่ะนิยายเรื่องไหนคะที่ใช้ระยะเวลาที่เขียนนานที่สุดแล้วก็ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่คะ
0: ไผ่ต้องลมมั้งเพราะมันยาวมากมันต้อง90กว่าตอนมันลงรายอาทิตย์อ่ะถ้าเราเขียนไปลงไปเนี่ยธรรมรสารอ่ะถ้าอย่างทองเนื้อ9เนี่ยมัน55ตอนมันก็55อาทิตย์ก็ปีกว่าปีเสร็จๆใช่ไหมแต่ถ้าเดี๋ยวนี้มันเป็นลายปักคือ15วันออกครั้งหนึ่งหนึ่งขวัญเรือนอย่างเงี้ยแต่ก่อนที่เราจะเอาไปลงอ่ะเราจะพยายามรวบรวมเขียนให้ได้ก่อนสัก10ตอนเพื่อว่าจะได้ไม่เขาเรียกอะไรไม่ไฟลนก้นอ่ะเผื่อเราคิดอะไรไม่ออกหรือว่าเรามีธุระหรือว่าเจ็บป่วยอะไรเงี้ยมันจะได้มีเวลาพัก
6: อย่างเวลาถ้าเราวางพล็อตเรื่องผูกปมเรื่องค่ะมีบ้างไหมคะที่แบบว่าเรื่องมันจะหลุดจากปมที่เราผูกหรือว่าเลยเพลินเลยเถิดไปจากปมจากพล็อตที่เราวางไว้อะค่ะแล้วมีวิธีการแก้ปัญหาหรือว่าวกกลับมาในเรื่องเดิมยังไงอะค่ะ

0: ราวางพล็อตเอาไว้แล้วอ่ะมันก็จะไม่ค่อยหลุดอ่ะแต่มีอยู่เรื่องนึงปลายฝนต้นหนาวมันทำท่าจะหลุดแต่ในที่สุดเราก็แก้ปัญหาของเราได้คือมันสลับคู่กับที่ตั้งใจไว้แต่แรกแต่สลับคู่แล้วกลับดีนะเพราะรู้สึกว่ามันสมเหตุสมผลกว่าก็ตอนนั้นทำละครกับมนชนกเล่นกับสรัญญูอะไรเนี่ยพอสลับคู่แล้วรู้สึกว่าเออมันต้องเป็นอย่างเงี้ยนางเอกคนนี้มันไม่ควรจะได้กับพระเอกคนนี้หรอกจะอยู่กันรอดได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องสลับกับคนน้องขึ้นมาคู่กับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยก็หลุดไปเลยแหละแต่คนอ่านเขาไม่รู้หรอกว่าเราหลุดแต่เราหลุดโดยเจตนาด้วยคือเขียนไปนะมีความรู้สึกว่าตายแล้วว่ะทำไมเราวางให้นางเอกคนนี้ห้าวขนาดนี้แล้วห้าวอย่างเงี้ยจะไปคู่กับพี่ชายใหญ่ซึ่งเป็นผู้ดูแลครอบครัวเนี่ยเขาจะทนได้เหรอผู้ชายออกเผด็จการอ่ะแล้วก็ดูแลครอบครัวใหญ่ แก้ปัญหาให้น้องให้คนนู้นคนนี้เยอะแยะไปหมดเขาคงไม่ทนผู้หญิงที่ลุกขึ้นซ่อมรถเองอ่ะก็เลยสลับเอาคนน้องสาวก็ไปแทน
1: คุณอามีวิธีคิดชื่อเรื่องยังไงบ้างครับการตั้งชื่อเรื่องอะครับ
0: บางทีก็เปลี่ยนหลายรอบอยู่นะกว่าจะลงตัวทองเนื้อก้าวนี่ก็เปลี่ยนตั้งหลายรอบแต่บางทีชื่อเรื่องมันก็ผุดขึ้นในหัวสมองโดยบังเอิญอย่างกว่าจะรู้เดียงสาเนี่ยอยู่ๆมันก็นึกขึ้นมาได้โดยที่ไม่ได้มีเรื่องอะนะแล้วเราก็ผูกเข้ากับชื่อเรื่องแต่ว่าเวลาเขียนไปแล้วมันอาจจะมีหลุดอาจจะมีเปลี่ยนแต่ว่าไอ้พล็อตตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยมันต้องมีคร่าวๆแล้วก็ต้องมีเรียกว่าตัวละครก็มีใครบ้างบุคลิกเป็นยังไงเราต้องไม่ให้มันพลาดอะ
1: ในบรรดาผลงานทั้งหมดของคุณอาค่ะคุณอาประทับใจเรื่องไหนมากที่สุดคะเพราะอะไร
0: ความสมหวังของแก้วสั้นนิดเดียวประมาณสัก12-13ตอนเป็นเรื่องของเด็กผู้หญิงที่อยากมีห้องส่วนตัวมันเป็นความต้องการของคนที่ขาดแคลนแล้วตอนหลังแกก็สมหวังนะมีห้องส่วนตัวแล้วแต่ว่าเสียสามีไปเลยเศร้ามากชอบสั้นๆกระชับได้ใจความเป็นเรื่องที่แฟนโบตันมักจะได้อ่านเป็นเรื่องแรกเนื่องจากว่ามันเป็นหนังสือประกอบวิชาการเขียนไทยของเด็กมัธยมภูมิใจด้วยเพราะว่ามีนักเขียนคนที่อยู่ในวงการหนังสือหลายคนบอกว่าอ่านนิยายเล่มแรกในชีวิตคือความสมหวังของแก้วหลายคนเลย
2: ก็ดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าติดตามผลงานของคุณอามานานแล้วค่ะแล้วก็เคยได้อ่านหลายๆเรื่องเหมือนกันค่ะก็ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆสามารถเอาไปใช้เขียนบทของการเรียนแล้วก็สามารถนำไปใช้ปรับใช้ในอนาคตได้ค่ะ
3: ก็อย่างที่คุณอามาพูดเนี่ยก็ถือว่าได้เยอะนะคะเพราะว่าอย่างหนูเนี่ยเรียนภาพยนตร์มันก็จะต้องมีวิชาที่เรียนเกี่ยวกับการเขียนบทอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วซึ่งการเขียนบทเนี้ยก็จะเจอปัญหาที่คุณอาพูดมาทั้งหมดเลยเราก็สามารถเอาปัญหาที่คุณอาบอกเนี้ยมาใช้แก้ไขตอนที่เราเรียนหรือว่าเราจบไปทํางานเกี่ยวกับเขียนบทเนี้ยเราก็สามารถเอาข้อคิดที่คุณอาให้มาเงี้ยไปแก้ไขให้ประสบผลสําเร็จที่เราตั้งเอาไว้อ่ะค่ะ
4: กว่าครึ่งศตวรรษในวงการนักเขียนผลงานมากมายจากปลายปากกาของโบตั๋นได้สร้างทั้งความบันเทิงและแฝงไปด้วยข้อคิดเตือนสติผู้คนในทุกยุคทุกสมัยเป็นงานเขียนที่ไม่มีวันล้าหลังไม่มีวันตายและจะคงความงามไม่เสื่อมคลายสมดังนามราชินีของดอกไม้โบตั๋น

ในขณะที่เรากำลังถ่ายทำวิดีโอชุดนี้มีกิจการ SME และสตาร์ทอัพระดมทุนผ่าน Crowdfunding สำเร็จไปแล้วกว่า15รายโดยมีวงเงินตั้งแต่ 500,000 บาทไปจนถึง20ล้านบาทตัวอย่างกิจการเช่นร้านอาหารค้าปลีกเครื่องสำอางการพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อบันเทิงออนไลน์พวกเขาเหล่านี้เคยล้มเคยประสบปัญหาในการหาแหล่งเงินทุนมาแล้วไม่ต่างกันถ้าคุณดูวิดีโอชุดนี้จบแล้วถามตัวคุณเองว่าคุณต้องการอะไรและให้ตลาดทุนเป็นคำตอบของคุณ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพผานิสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรา

0: มาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมพูดคุยเพื่อศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและสอนเมนูการทำอาหารเพื่อสุขภาพยังไงมาติดตามรับชมกันนะคะและในช่วงรู้ทันโรคของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ทันตแพทย์ดร.สิทธิชัยขุนทองแก้วผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงการดูแลปัญหาสุขภาพทางช่องปากของผู้สูงอายุกันถ้าพูดถึงฟันผุเนี่ยคือเด็กๆยังไงก็ทุกวัยมีโอกาสที่จะเกิดฟันผุได้อยู่แล้วถ้ารักษาแล้วก็ดูแลฟันไม่ดีถูกต้องไหมคะแต่ว่าในผู้สูงอายุเนี่ยโรคฟันผุเนี่ยก็จะมีความรุนแรงมากขึ้นใช่ไหมคะ
2: พออายุมากขึ้นเนี่ยนะฮะเหงือกร่นนะฮะก็จะเห็นตัวรากฟันรากฟันเนี่ยก็คือก็จะโดนอาหารอีกคราวนี้ก็จะผุที่ทั้งตัวฟันและรากฟันอ
0: ัน
2: นี้คือเพราะฉะนั้นวัยรุ่นเนี่ยจะผุที่ตัวฟัน
0: แต่ว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะผุไปถึงรากฟันด้วย
2: รากฟันอันนี้ซึ่งก็ทำให้เกิดการรักษายากมากเพราะว่าวัสดุอุดฟันเนี่ยอุดที่ตัวฟันได้ดีรากฟันไม่ค่อยดีแล้วก็ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุก็มักจะแปรงฟันผิดวิธีแล้วก็มักจะแปรงรุนแรงเพราะงั้นอุดไปก็จะมีปัญหามากแล้วก็ที่ตามมาที่ชัดเจนคือเมื่อเหงือกร่นรากฟันโผล่เนี่ยฮ
0: ะ
2: คอฟันสึกเนี่ยก็จะเกิดการเสียวฟันซึ่งเห็นมาในทีวีพยายามโฆษณายาดีฟันป้องก
0: ัน
2: เสียวฟันทานไอศกรีมไม่ได้เลยเนี่ยก็เป็นปัญหาที่เกิดกับผู้สูงอายุเนี่ยมากกว่าวัยรุ่นมากกว่าเด็กจะไม่มีฟันร่นนะ
0: ครับ
2: แต่ว่าวัยรุ่นก็ไม่ค่อยแต่ผู้สูงอายุนี่มีมากสูงเพราะว่าฟันเนี่ยสึกเนื่องจากการแปรงฟันที่ผิดวิธี
0: ทีนี้มาพูดถึงปัญหาที่เกิดจากช่องปากในผู้สูงอายุเนี่ยมันมีต้องเรียกว่าเป็นโรคอะเนาะมีอะไรบ้างอะคะ
2: คือจริงๆมันสัมพันธ์กันนะฮ
0: ะ
2: โรคในช่องปากกับโรคทั่วไปเพราะคนบอกว่าปากคือประตูสุขภาพ
0: ค่ะ
2: ยกตัวอย่างเช่นว่าพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าสุขภาพช่องปากไม่ดีฟันไม่ดีเนี่ยจะทานอาหารได้ไม่ดีใช่ไหมเราแม้กระทั่งว่าคนสูงอายุเนี่ยไม่ต้องการโปรตีนสูงเท่ากับตอนที่เป็นวัยทำงานนะแต่ก็ต้องการโปรตีนเนี่ยไปซ่อมแซมมาซ่อมแซมร่างกายซึ่งตรงกันข้ามว่าถ้าเขาเกิดว่าฟันเขาเกิดฟันผุเนี่ยเคี้ยวอาหารไม่ได
0: ้
2: ฟันโยกนะฮะเขาก็จะทานอาหารได้ไม่ดีก็จะเลือกทานอาหารที่พูดง่ายคือมันไม่ต้องเคี้ยวอะไรฮะส่วนใหญ่เป็นพวกแป้งน้ำตาลซึ่งก็ทำไม่ได้ขาดโปรตีนน้อยนะอันนี้ก็เป็นปัญหาก็จะเป็นวงจรเลยครับว่าเพราะว่าเขาฟันไม่ดีก็มีปัญหาสุขภาพทั่วไปไม่ดีเพราะว่าภูมิต้านทานก็จะน้อยลงอ
0: ัน
2: นี้เป็นประเด็นที่เราจะพบบ่อย
0: เป็นความสัมพันธ
2: ์คราวนี้ถ้าเกิดว่าแต่ว่าส่วนหนึ่งที่เราจะเจอเป็นธรรมชาติเนี่ยนะฮะก็คือว่าคนที่สูงอายุเนี่ยบางทีก็จะมีโรคอื่นเนี่ยประกอบด้วยแล้วโรคบางโรคเนี่ยก็จะมีผลกับสุขภาพช่องปากเช่นยกตัวอย่างเช่นเป็นโรคภูมิแพ้นะฮะต้องทานยาที่รักษาภูมิแพ้เป็นโรคความดันต้องทานยาสองความดันโรคเหล่านี้นะฮะบางทีเนี่ยยาที่รักษาเนี่ยนะฮ
0: ะ
2: มันไปมีผลข้างเคียงก็คือว่ามันไปหยุดยั้งการทำงานของต่อมน้ำลายทำให้ต่อมน้ำลายเนี่ยทำงานได้ไม่เต็มที
0: ่
2: ก็คือทำไมถึงจะเกี่ยวข้องไงพอน้ำลายทำงานต่อมน้ำลายทำงานไม่เต็มที่เนี่ยน้ำลายก็จะหลั่งออกมาในช่องปากเนี่ยน้อยลงปกติเราจะสังเกตว่าเวลาเราทานอาหารเราจะทานอาหารได้อร่อยเนี่ยเพราะว่ามีน้ำลายน้ำลายจะทำให้อาหารเป็นก้อนแล้วก็ปากเราชุ่มชื้นถ้าเราปากแห้งเนี่ยนะฮะเราจะทานอาหารไม่อร่อยเลยเพราะงั้นเนี่ยคนที่สูงอายุเนี่ยพอมีปัญหาเรื่องน้ำลายเนี่ยเขาจะทานอาหารไม่อร่อยถูกไหมฮ
0: ะ
2: แล้วก็จะไม่ค่อยอยากทานอาหารอันนี้เป็นประเด็นนะแล้วก็สิ่งที่พบก็คือว่าบางทีไอ้อะไรฮะเนื้อเยื่อช่องปากเนี่ยนะฮะมันก็จะแห้งก็จะเกิดการปวดแสบปวดร้อนบ้างเพราะงั้นเนี่ยน้ำในปากเนี่ยมันจะน้ำลายเท่ากับความชื้นพอระขาดความชื้นเนี่ยการกินอาหารก็จะไม่นั่นอันนี้เป็นปกตินะฮะเป็นปกติที่ว่าคนมีอายุสูงอายุเนี่ยน้ำลายจะหลั่งน้อยแต่ว่าไม่มีผลเท่ากับว่าผลข้างเคียงจากการที่เขาได้รับยาเพราะงั้นเนี่ยเราก็จะมีวิธีการดูแลเขาเช่นให้คนไข้เนี่ยจิบน้ำบ่อยขึ้นนะครับบ่อยขึ้นทานน้ำบ่อยขึ้นหรือถ้ารุนแรงเนี่ยเราก็จะมีน้ำลายเทีย
0: ม
2: น้ำลายเทียมทำลายเทียมให้เขาเนี่ยแบบนี้เป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหรืออย่างกรณีถ้าเกิดที่อันตรายมากคือผู้สูงอายุแล้ว

0: ะเร็ง
1: ค่ะ
0: เป็นมะเร็งช่องปากต้องฉายแสงฉายแสงเนี่ยบริเวณใบหน้าเนี่ย
1: ค่ะ
0: ก็จะเตือนถึงแม้จะมีเขาเรียกว่าอะไรชิวอ่ะคือที่ป้องกันต่อมน้ำลายแล้วก็ตามแต่ว่าผลกระทบจากรังสีเนี่ยมันหรือว่าการใช้เคมีบำบัดเนี่ยจะทำให้ต่อมน้ำลายทำงานได้น้อยลงนะแล้วก็จะเกิดการอักเสบแต่มันจะคืนกลับนะฮะมันจะคืนกลับแต่ช่วงที่ฉายรังสีอ่ะมันจะลดลงเพราะฉะนั้นช่วงนั้นอ่ะทันตแพทย์ต้องดูแลพวกนี้อย่างดีว่าน้ำลายเขาจะแห้งแล้วก็มีเชื้อแบคทีเรียเพิ่มขึ้นภูมิต้านทานจะน้อยลงโอกาสเกิดโรคในช่องปากเนี่ยก็จะสูงขึ้นอ
1: ัน
0: นี้ก็ต้องดูแลเป็นพิเศษ
1: มะเร็งในช่องปากไม่ค่อยได้ยินเลยคนไทยเป็นกันมากไหมคะโรคนี
0: ้มะเร็งในช่องปากคนไทยเป็นพอๆกับต่างประเทศครับก็ในท็อป10ใน10มะเร็งที่เป็นนะฮะทั่วโลกเนี่ยฮะรวมทั้งคนไทยด้วยเนี่ยมะเร็งช่องปากเนี่ยอยู่อันดับ5อันดับ6
1: ถือว่าเป็นอันดับต้นๆอยู่เหมือนกัน
0: เพราะว่าปัจจัยเสี่ยงเนี่ยเป็นผู้ชายเป็นเยอ
1: ะ
0: ปัจจัยเสี่ยงคือกินเหล้าสูบบุหรี่อันนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงสูงเพราะงั้นก็ถ้าคนกินเหล้าก็สูงสูบบุหรี่ก็สูงถ้า2อย่างนี้2เด้งเพราะงั้นก็จะ 75% เนี่ยกินเหล้าสูบบุหรี่จะทำให้เกิดมะเร็งช่องปากซึ่งเป็นหมดนะฮะเมืองนอกก็เป็นหมดปัญหาเมืองไทยยังรุนแรงอยู่มะเร็งช่องปาก
1: เหรอคะ
0: แล้วช่องปากแล้วพบในผู้สูงอายุเยอ
1: ะ
0: เพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยประมาณ50เนี่ยโอกาสจะเกิดเป็นมะเร็งได้หลายอย่างนะ
1: ครับ
0: มะเร็งช่องปากก็เช่นเดียวกันเช่นเดียวกันก็จะเกิดได้สูง
1: โอกาสที่พบก็จะสูงข
0: ึ้
1: น
0: สูงฮะสูงแล้วก็มะเร็งช่องปากเป็นปัญหาของประเทศเพราะว่าปกติเนี่ยคนไข้จะดูแลตัวเองลำบากถ้าเป็นมะเร็งที่อื่นนะฮะอย่างเช่นมะเร็งเต้านมมันก็จะมีการสอนใช่ไหมฮ
1: ะ
0: ในการคลำเต้านมแต่ว่ามะเร็งช่องปากเนี่ยที่มันเป็นเนี่ยมันอย่างคนที่สูงอายุนะฮะกินเหล้าสูบบุหรี่เนี่ยเราจะพบว่าเป็นมากคือที่ใต้ลิ้นซึ่งดูยากมากเพราะคนไข้เนี่ยไม่ได้กระดกลิ้นดูนะฮ
1: ะ
0: เวลาหมอดูเนี่ยต้องจับลิ้นออกมาแล้วดูตรงขนลิ้นแต่นั้นเป็นจะเป็นบ่อยๆมากหรือไม่ก็ตรงเป็นที่พื้นของปากนะฮะตรงที่เลยจากขนลิ้นมาเนี่ยคนไข้จะรู้สึกเป็นมะเร็งช่องปากต่อเมื่อคนไข้รู้สึกว่ากินอาหารไม่ได
1: ้
0: มาคือก้อนโตแล้วคนไข้รู้สึกจะเจ็บที่ปวดทีแรกๆไม่เจ็บเพราะงั้นเวลาปกติเนี่ยมาก็จะรุนแรงแล้วก็บางทีเป็นมะเร็งช่องปากไม่รู้ไปหาใครหาแพทย์ที่ทันตแพทย์ไม่รู
1: ้
0: แต่ว่าทันตแพทย์ก็ดูฟันดูเหงือกบางทีลืมดูหมอก็บางทีก็ไม่ได้ดูใช่ไหมเวลาดูโรคไข้หวัดอย่างเงี้ยเพราะงั้นมะเร็งช่องปากเนี่ยอัตรารอด5ปีเนี่ยยังสูงยังน้อยโทษทีเพราะว่ามันมาคนไข้มาเนี่ยมาในช่วงระยะที่มันรุนแรงแล้ว
1: ค่ะคือตอนที่มีอาการ
0: มีต้นอ่ะนั่นคือปัญหาจริงรักษาไม่ยากแต่ว่ามาละ
1: ระยะปลาย
0: ซึ่งจะเป็นปัญหาของคนสูงอายุนะฮะมะเร็งช่องปากเนี่ยอัตราก็ที่ผมเรียนให้ฟังคือว่าอันดับ5อันดับ6มะเร็งทั้งหมดในทั่วโลกในประเทศไทย
1: แล้วสูงอยู่นอกเหนือจากมะเร็งโรคที่ไม่ต้องแจ็คพอตใหญ่ถึงขนาดมะเร็งเนี่ยผู้สูงอายุมีโอกาสเป็นเกี่ยวกับช่องปากนี่ทำให้เกิดโรคอะไรได้บ้าง
0: ก็ที่ตามมาเลยนะฮ
1: ะ
0: ก็คือโรคปริทันอักเสบบางทีคนไข้อาจจะไม่รู้สึกว่าเอ๊ะนี่โรคเรียกว่าอะไร
1: ค่ะไม่
0: โรคปริทันโรคปริทันเนี่ยนะฮะโดยทั่วๆไปเนี่ยคือฟันเนี่ยมันจะอยู่ในจะไม่ใช่ไฟลอยอยู่ฟันจะอยู่ในมีเหงือกล้อมรอบมีกระดูกล้อมรอบมีผนังมีเนื้อเยื่อล้อมรอบเนื้อเยื่อทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่าปริทันเพราะว่าถ้าเราภาษาไทยจะตั้งชื่อดีปริแปลว่ารอบๆปริทันเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยโรคปริทันเนี่ยคือว่าโรคที่เกี่ยวกับอะไรก็ได้ที่รอบฟันเช่นอันที่เราจะพบมากเช่นอยู่ดีเลือดออกตามไรฟันอย่างเงี้ยเราเรียกว่าเหงือกอักเสบเพราะเหงือกคนปกติจะไม่มีเลือดออกเพราะไม่มีการอักเสบเลือดออกนี่เลือดออกตามไรฟันใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นได้ในวัยรุ่นก็เป็นโรคเหงือกอักเสบแต่ว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะเป็นโรคเหงือกอักเสบแล้วก็ไม่รักษาเนี่ยรุนแรงเนี่ยมันก็จะลุกลามไปกลายเป็นโรคปริทันอักเสบหมายถึงว่าจากเหงือกเนี่ยฮะก็จะไปทำที่กระดูกแล้วกระดูกก็จะถูกละลายแล้วก็ทำให้เกิดฟันโยกซึ่งบางทีคนไม่เข้าใจว่าทำไมฟันมันยาวขึ้นมันจริงฟันไม่ได้ยาวขึ้นฮะเหงือกมันลดลงแล้วก็เลยดูตัวฟันยาวแล้วฟันจะเห็นว่าโยกเพราะเนี่ยโรคเนี้ยเป็นโรคที่ผู้สูงอายุเนี่ยเจออันดับต้นๆทั่วโลกนะฮ
1: ะ
0: จะเจอผู้สูงอายุเนี่ยนะซึ่งก็เป็นรุนแรงแล้วแต่วัยแล้วแต่นั้นอันนี้ก็เป็นที่พบอันนี้เป็นต้นนะฮ
1: ะ
0: อันนี้เป็นโรคที่เจอบ่อยโรคที่สองที่ผมเรียนแล้วคือว่าฟันผุที่รากฟัน
1: รากฟันนี่นะรากฟันได้ยินนะ
0: โรคที่สามเนี่ยที่เจอบ่อยเนี่ยก็คือว่าโรคที่เกี่ยวกับเขานอนกัดฟัน
1: นะ
0: ฟันเนี่ยจะสึกนะฟันจะสึกเนี่ยฟันจะสั้นลงกว่าเดิม ฟันสั้นลงกว่าเดิมเนี่ยจะมีปัญหาคือว่าหน้าฟันหน้ารูปหน้าจะสวยน้อยลงเพราะหน้าจะสั้นถูกไหมรูปจะเพราะว่าฟันเนี่ยมันเป็นตัวศพกันพอฟันมันสั้นลงเนี่ยนะฮะมันก็จะทำให้รูปหน้าเนี่ยสั้นแล้วก็การเคี้ยวอาหารก็ไม่ถูกต้องเพราะว่าฟันสั้นลงเนี่ยมันโฟกัสไม่ได้อันนี
1: ้ที่สั้นลงเนี่ยพอดีคุณพ่อนอนกัดฟันทุกคืนเลยคือการที่กัดฟันเนี่ยคือมันเหมือนการเสศสีกันกระทบกันอย่างนี้
0: บดตลอด
1: ทำให้ฟันมันสั้นลง
0: ฮะมันบดเพราะตรงเฉพาะด้านบดเคี้ยวนี่จะสั้นมากนะฮะอ
1: ัน
0: นี้จะบดตลอดเลยเหมือนเราบดหินนะฮะบดทุกวันนะฮ
1: ะ
0: เสียงบดทุกวันเพราะงั้นเนี่ยอันนี้ต้องไปอันนี้เป็นเยอะมากในผู้สูงอายุ
1: นะ
0: ผู้สูงเพราะว่ามันจะเป็นที่เกิดขึ้นนะฮะคือบดฟันนอนกรนเพราะว่ากล้ามเนื้อหย่อนนะครับอันนี้ก็จะเจอบ่อยหรือว่าฟันกร่อนนี่เกิดจากเราทานอาหารที่มีความเป็นกรดอันนี้ก็ฟันก็จะกร่อนนะฮะอ
1: ัน
0: นี้ก็จะแต่ว่าที่เจอบ่อยมากคือบริเวณคอฟันสึก
1: คอฟันคือส่วนไหน
0: คือคอฟันคือสมมติฟันเนี่ยนะฮะมันอยู่บนเหงือกใช่ไหมฮ
1: ะ
0: ตรงที่ติดเหงือกเนี่ยฮะเราเรียกคอฟันส่วนคอฟันตรงนั้นเนี่ยเวลาเรานึกเนี่ยนะฮะท่านพิธีกรคงนึกออกว่าเวลาแปรงฟันเนี่ยปกติเนี่ยเราจะแปรงฟันเนี่ยตามซี่ฟันลายฟันแต่ว่าถ้าเกิดคนแปลงผิดเนี่ยนะจะแปลงขวางเหมือนกับว่าเราแค่คำว่าเดี๋ยววันนี้เป็นฟันใช่ไหมปกติต้องแปลงตามซี่ฟันถ้าเราแปลงขวางเนี่ยเหมือนเราไปเลื่อยฟันเพราะงั้นเนี่ยตรงบริเวณที่ปกติเนี่ยฟันปกติเนี่ยจะมีเหงือกคลุมอยู
1: ่
0: แต่พอผู้สูงอายุเนี่ยเหงือกร่นลงไปก็จะเจอรากฟันจากคอฟันเพราะงั้นเวลาแปลงฟันตรงนั้นอ่อนแอกว่าตรงตัวฟันมันก็จะไอ้ผิวด้านนอกจะหลุดลอกไปง่ายคราวนี้ฟันเนี่ยมันไม่ได้เป็นของที่มีชีวิตนะฮ
1: ะ
0: ด้านในเนี่ยมันจะประกอบด้วยอะไรฮะเส้นเลือดเส้นประสาทความงามก็จะมีพอบางๆเนี่ยมันก็จะไปกระตุ้นให้เกิดการเสียวฟันอันนี้ก็เป็นปัญหาผู้สูงอายุมากวิธีการก็คือว่าวิธีทำก็คือว่าหนึ่งก็คือว่าต้องหลีกเลี่ยงใช้แปรงสีฟันที่ทำถูกวิธีอันที่สองก็คือว่าให้ทันตแพทย์เนี่ยทำการบูรณะฟันที่มันสึกไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพบอันนี้ก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าผู้สูงอายุบางคนเนี่ยก็จะต้องใช้ฟันเทียมชาวบ้านเรียกฟันปลอมนะจริงๆเรียกฟันเทียมมันขาเทียมการมีฟันเทียมเนี่ยก็คือว่าฟันเทียมมีหลายแบบนะฮะแบบที่มีปัญหามากกับผู้สูงอายุเนี่ยคือฟันเทียมที่ถอดเข้าถอดออกนะฮะหรือว่าถอดทั้งหมดผู้สูงอายุเสียไปเนี่ยปกติเนี่ยเราจะแนะนำให้ผู้ใส่ฟันเทียมเนี่ยเหมือนเราใส่รองเท้านะฮะเราไม่ใส่ทั้งวัน
1: ค่ะ
0: เราก็ต้องพักหมายถึงว่าตอนกลางคืนเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราก็จะให้ถอดพัก
1: ค่ะ
0: คราวนี้บางคนก็บอกเพื่อความสวยงามมันไม่อยากถอด
1: ค่ะ
0: ก็คือว่าต้องถอดพักบ้างเพราะว่าให้ร่างกายมันนะเนื้อเยื่อมันได้ไปพักผ่อน
1: ค่ะ
0: นะครับอันที่สองคือถ้าทำความสะอาดไม่ดีไม่ถูกต้องมีน้ำยาเนี่ยฟันปลอมนั้นก็หรือฟันเทียมนั้นก็จะมีการติดเชื้อ
1: ค่ะ
0: โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือติดเชื้อราซึ่งนี่เรียกคานิด้าอ
1: ัน
0: นี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะเจอบ่อยมากว่าฟันสกปรกแล้วก็ติดเชื้อแล้วก็ทำให้เพดานปากเนี่ยติ ดเชื้อหมดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเจอฮะเพราะงั้นวิธีนี้แนะนำเนี่ยเราก็แนะนำให้คนไข้เนี่ยใส่ฟันเทียมให้ถูกวิธีนะฮะไปหาหมอฟันบ่อยๆว่ามันดีไม่ดีมันฟิตไหมมันเหมาะสมไหมมันเป็นแผลเปล่าแล้วก็สะอาดไหมอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้เราจะเจอบ่อยจะเจอบ่อยเป็นผู้สูงอายุเจอ
1: ถือว่าช่องปากเนี่ยทำให้เกิดโรคเกี่ยวกับฟันแล้วก็ช่องปากได้หลายโรคเลยทีเดียวนะคะ
0: อ
1: ัน
0: แรกที่เราจะพูดต่อไปคืออันแรกคือจะเกิดกลิ่นปากกล
1: ิ
0: ่นปากคนก็ไม่อยากค
1: ุ
0: ยมันในทีวีไหมที่มันพูดมันยังโรคทันตแพทย์ก็จะเป็นผู้ดูแลประตูสุขภาพอันแรกเลยเคี้ยวอาหารไม่ดีคนไข้ก็จะหงุดหงิดใช่ไหมสุขภาพก็ไม่ดีกลิ่นปากไม่ดีเข้าสังคมไม่ได
1: ้
0: ปวดฟันหรือว่าวันนี้ไม่ไปทำงานคุณภาพชีวิตก็เสียหมด
1: ค่ะ
0: นี่เป็นสิ่งที่มันเป็นโรคที
1: ่
0: บางอย่างไม่ตายแต่ว่ามันมีกระทบกับคุณภาพชีวิตยกเว้นมะเร็งนะฮะมะเร็งนี่มะเร็งนี่ถ้ารักษาไม่ทันท่วงทีก็จะอันตรายถึงชีวิต
1: ทีนี้ถ้าเราจะไม่อยากที่จะต้องพบกับโรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับฟันแล้วก็ช่องปากโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยจะต้องมีวิธีดูแลแล้วก็รักษาสุขภาพของช่องปากเป็นยังไงคะ
0: สุขภาพช่องปากเนี่ยอันที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะฮะก็คือการกำจัดหรือลดการเกิดคราบจุลินทรีย์ในปากซึ่งเราจะรู้กันว่าคราบจุลินทรีย์หรือบางคนเนี่ยเรียกทันสมัยมากเรียกไบโอฟิล์ม
1: ก็
0: คือว่าคราบจุลินทรีย์เนี่ยจะมีผลเกิดโรค2โรคใหญ่ในปากโรคฟันผุนะครับกับโรคปริทัน นะฮะโรคปริทันหมายว่า

0: คราบจุลินทรีย์มีผลกับเนื้อเยื่อปริทันหมดแต่ว่าถ้าโรคฟันผุก็มีเฉพาะตัวฟัน
1: ค่ะ
0: เพราะงั้นเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดก็คือว่า1เราจะต้องแปรงฟันให้ถูกวิธีนะฮะการแปรงฟันก็ใช้มือได้เกิดว่าถ้าผู้สูงอายุเนี่ยไม่สามารถแปรงฟันด้วยมือเนี่ยก็ใช้แปรงไฟฟ้า
1: ค่ะ
0: นะหรือถ้าเกิดว่าทำได้ไม่ดีเนี่ยเราจะให้ใช้น้ำยาบ้วนปาก
1: ค่ะ
0: ที่สามารถกำจัดแบคทีเรียได้นะฮ
1: ะ
0: ซึ่งอันนี้ทันตแพทย์จะเป็นคนบอกนะใช้ระยะหนึ่งเพื่อลดจำนวนแบคทีเรียลงอ
1: ัน
0: นี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะป้องกันได้ดีนะฮะอันที่สองเนี่ยถ้าท่านใส่ฟันเทียมท่านต้องหมั่นดูแลสุขภาพนะของท่านในต้องปากท่านต้องหมั่นดูแลความสะอาดท่านต้องไปให้พบทันตแพทย์ไปเช็คว่าฟันเทียมท่านเนี่ยยังอยู่สภาพที่ใช้งานได้หรือเปล่าอะไรต่างๆนี่เป็นต้นถ้ายิ่งใส่ฟันเทียมเนี่ยต้องดูแลสุขภาพช่องปากมากเพราะว่าฟันเทียมจะทำให้กระจัดคราบจุลินทรีย์ได้ยากกว่าที ่ฟันนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพบกันนะหรืออันที่3เนี่ยก็คือว่าที่เรามักจะเจอก็คือว่าการแปลงฟันถูกวิธีไม่งั้นท่านก็จะเกิดแต่มาที่ผมเล่าให้ฟังว่าขอฟันสึกเสียอันสุดท้ายเลยที่ไม่ค่อยได้ดูเนี่ยนะฮะท่านต้องหมั่นสำรวจคืออ้าปากกระดกลิ้นนะฮะดูใต้ลิ้นของท่านว่าท่านมีขอบมีรอยฝ้าขาวไหมมีอะไรฮะรอยแผลแล้วไม่หายแผลปกติเนี่ยมันควรจะหายในทิศหนึ่งถ้าท่านไม่หายเรื้อรังเนี่ยนะฮะท่านควรจะไปหาทันตแพทย์หรือแพทย์ดูว่าท่านมีโอกาสจะเป็นรอยโรคก่อนมะเร็งหรือหลอดมะเร็งอันนี้เป็นสิ่งที่ควรจะทำ
1: ค่ะหลายๆคนในปัจจุบันนี้อาจที่จะลืมใส่ใจในสุขภาพฟันที่ดีของคุณว่าอย่างเช่นการแปรงฟันที่ดีนะคะจะต้องแปรงยังไงก็ฟังแล้วบางทีทำอยู่ไม่กี่วัน2วันก็ไปแปลงแบบผิดวิธีอยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะว่าการที่เราจะต้องใส่ใจในสุขภาพฟันเนี่ยมันมีความสำคัญขนาดไหนคะ
0: คืออย่างที่ผมเรียนให้ทราบคือฟันเนี่ยมันเป็นหลายอย่างนะฮะมันเป็นเรื่องของสุขภาพบุคลิกความสวยงามนะฮะเพราะงั้นเนี่ยอันแรกคือท่านต้องแปลงฟันให้ถูกวิธีแล้วแปลงฟันที่ดีเนี่ยก็ต้องแปลงฟันด้วยยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์นะ
1: ค่ะ
0: ก็จะป้องกันฟันผุแล้วก็จัดการคราบจุลินทรีย์แล้วต้องแปรงเนี่ยทั่วในปากอย่างน้อย2นาทีฮะปกติคนเนี่ยแปรงไม่ถึง2นาทีโดยเฉลี่ยแล้วคนแปรงประมาณนาทีนึง
1: ค่ะ
0: นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็ท่านก็หมั่นไปดูแลช่องปากท่านแล้วก็ไปพบทันตแพทย์ทุกๆ6เดือนนะฮะซึ่งทันตแพทย์ก็ยินดีทำผมคิดว่าไม่มีคลินิกไหนคิดค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลไหนค่าใช้จ่ายท่านไปตรวจเนี่ยนะท่านก็จะมีความสุขว่าท่านมั่นใจนะครับสุขภาพของท่านดีจะได้ไม่กลัวหมอฟัน
1: ครับก็เพื่อยิ้มที่สดใสในทุกวันนะคะคุณผู้ชมก็จะต้องหมั่นดูแลรักษาสุขภาพนะคะในช่องปากของคุณผู้ชมนะคะเพื่อที่จะให้ยิ้มของคุณสวยในทุกวันแล้วก็ไม่เกิดโรคต่างๆในช่องปากขึ้นด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณศาสตราจารย์ทันตแพทย์ดร.สิทธิชัยขุนทองแก้วผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาให้ความรู้กับเราค่ะขอบคุณค่ะและในช่วงยืดสายคล้ายเส้นวันนี้เราจะมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคล้ายเส้นนะคะวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อลดอาการบวมบริเวณแขนและมือกันค่ะในผู้ป่วยบางรายนะคะหรือผู้สูงอายุที่มีการไหลเวียนของเลือดหรือว่าน้ำเหลืองผิดปกติค่ะอาจจะทำให้มีอาการบวมของแขนแล้วก็มือได้ค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้วันนี้นะคะก็คือหมอนลักษณะสูง 2-3 ใบนะคะเริ่มต้นจากท่านอนหงายนะคะนอนหงายตัวตรงนะคะใช้หมอนนะคะ2ใบวางรองที่แขนข้างที่บวมนะคะเพื่อยกให้สูงขึ้นกว่าระดับหัวใจแบบนี้ค่ะจากนั้นให้เรากำแบมือในลักษณะนี้ด้วยความเร็วนะคะทำประมาณ 50-100 ครั้งค่ะเดี๋ยวเราทำไปพร้อมกันเลยนะคะกำแบแบบนี้นะคะเพื่อช่วยการไหลเวียนของเลือดหรือว่าน้ำเหลืองให้เพิ่มขึ้นและไหลกลับเข้าสู่จุดเริ่มต้นกำแบในลักษณะนี้นะคะถ้าท่านใดมีอาการบวมที่บริเวณมือทั้งสองข้างเราก็สามารถทำสองข้างไปพร้อมกันได้เลยนะคะว วันนึงเราจะทำประมาณ50ถึง100

0: สำหรับการออกกำลังกายวิธีนี้นะคะจะต้องทำด้วยความเร็วค่ะเราจะทำวันหนึ่งประมาณ 50-100 ครั้งนะคะทำได้วันละหลายๆรอบค่ะเพื่อลดอาการบวมของแขนและข้อมือค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกับช่วงใส่ใจในจานนะคะเมนูที่เราจะทำกันในวันนี้นะคะก็คือเป็นเมนูข้าวต้มปลาทูน่าเรามา

0: นี้เราก็จะเริ่มจากการใช้น้ำซุปนะคะน้ำซุปเราก็ใช้3ถ้วยนะคะน้ำซุปนี่เวลาเราเตรียมเราสามารถที่จะเก็บเอาไว้ได้ประมาณ3วันนะคะอย่างเช่นน้ำซุปต้มกระดูกหรือน้ำซุปต้มกระดูกไก่กระดูกหมูเนี่ยเราสามารถเก็บไว้ได้นะคะสังเกตดูว่าน้ำซุปจะค่อนข้างใสนะคะว่าเทคนิคในการทำน้ำซุปเนี่ยก็ไม่ยากเลยนะคะต้องระวังเรื่องของการใช้ไฟถ้าเกิดใช้ไฟอ่อนไปเนี่ยน้ำซุปเราก็อาจจะขุ่นนะคะเพราะนั้นวันนี้เราจะใช้เป็นน้ำซุปที่ตอนแรกก็ใช้ไฟแรงก่อนนะพอมันเดือดเสร็จแล้วเราก็ใช้ไฟหลีลงนะเราใส่น้ำซุปเสร็จแล้วก็ตามด้วยข้าวเราก็เริ่มจากการใช้ข้าวไรซ์เบอร์รี่ใส่ลงไปก่อนก็ตามด้วยข้าวสารนะคะข้าวสารคนให้เข้ากันเราก็จะใช้วิธีการต้มแบบนี้นะใช้เวลาประมาณ 15-20 นาทีนะคะเดี๋ยวเราก็จะปล่อยให้เขาสุกสักพักหนึ่งนะคะค่ะหลังจากที่เราต้มไว้ประมาณ 15-20 นาทีแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะของข้าวที่ค่อนข้างจะข้นขึ้นนะคะสังเกตดูข้าวจะข้นขึ้นนะคะเพราะว่าข้าวเราใช้ข้าวใหม่นะคะพอเดือดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเติมผักนะคะใส่แครอทลงไปแล้วก็ใส่ฟักทองนะคะอันนี้เราอาจจะใส่ผักอะไรก็ได้นะคะที่มีวิตามินมีคุณค่าทางโภชนาการนะคะนะคะสังเกตดูข้าวจะเริ่มสุกบานแล้วก็ผักเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะคราวนี้เราก็ใส่ปลาทูน่าลงไปนะคะปลาทูน่าเนี่ยเวลาซื้อมันจะมีที่เป็นที่เขายีเป็นเนื้อละเอียดสำหรับทำแซนด์วิชแล้วนะคะให้เราซื้อเป็นที่เป็นก้อนๆ อยู่นะคะพอเวลาเราใส่อาหารทานทำเป็นข้าวต้มมันจะได้ไม่เละนะคะเราก็ปรุงรสนะคะอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะคะว่าเราปรุงรสเนี่ยเราไม่ต้องใช้น้ำตาลหรือใช้น้ำปลาอะไรเลยนะคะเราก็ใช้แค่ซีอิ๊วขาวอย่างเดียวนะคะถ้าใครต้องการที่จะให้เมนูนี้เป็นเมนูที่โลโซเดียมเราก็ใช้ซีอิ๊วขาวที่โลโซเดียมก็ได้นะคะเดี๋ยวนี้เขาก็มีขายตามท้องตลาดแล้วนะคะเราจะใส่ไปสัก2-3 ช้อนนะคะถ้าไม่ต้องไปใส่เค็มแต่ต้นนะเพราะว่าถ้าเกิดไปเสิร์ฟที่โต๊ะเนี่ยใครที่ชอบทานอยากให้รสเข้มข้นกว่านี้นิดนึงเราก็อาจจะวางซีอิ๊วขาวไว้ที่โต๊ะให้เขาทานก็ได้นะคะเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็เรียกว่าใช้ได้แล้วนะคะพอดูลักษณะของข้าวมันเริ่มข้นแล้วก็ผักสุกแล้วนะคะเราก็ปิดไฟนะจะได้ลักษณะของข้าวแบบนี้นะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าเสิร์ฟยังไงให้ดูน่าทานนะคะก็เริ่มจากเราเอาใส่ชามที่เป็นลักษณะชามของข้าวต้มนะคะก็คือต้องเป็นชามสามารถที่จะใส่ปริมาณของน้ำได้ด้วยนะคะเดี๋ยวนี้เขาจะนิยมเป็นชามซุปที่กลมๆแล้วก็ตื้นๆหน่อยนะคะจะเป็นลักษณะนั้นอย่างนั้นเนี่ยมันจะใส่ปริมาณข้าวได้น้อยไปนะคะอันนั้นเหมาะสำหรับเสิร์ฟข้าวที่เป็นเสิร์ฟซุปที่มันมีเนื้อแล้วก็มีน้ำซุปนะคะแต่ตัวนี้เราจะต้องการให้ทานเนื้อข้าวด้วยนะคะเราก็จะเสิร์ฟในชามที่ลึกนิดนึงเดี๋ยวเราจะตกแต่งเพิ่มนิดนึงนะคะให้ดูน่าทานขึ้นแล้วเราก็ใช้ขึ้นช่ายนะคะเพิ่มขึ้นช่ายแล้วก็ผักกีดต้นหอมเพิ่มไปนิดนึงนะคะแล้วก็ซอยเพิ่มตกแต่งด้วยนี้แล้วก็กระเทียมเจียวนิดนึงนะคะกระเทียมเจียวเนี่ยเราก็มีวิธีการเตรียมกระเทียมเจียวเหมือนกันนะคะก็คือเราอาจจะใช้กระเทียมปอกเปลือกนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปพร้อมกระเทียมในกระทะเลยแล้วก็ค่อยๆตั้งไฟไปเรื่อยๆนะคนจนกระทั่งกระเทียมมันเริ่มสุกแล้วพอมันเริ่มออกเป็นสีเหลืองๆทองๆเนี่ยให้รีบเอาออกจากเตาเลยนะคะหรือไม่ตักกระเทียมขึ้นมาเลยเพราะว่าถ้าเราทิ้งไว้ในน้ำมันไปเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะทำให้กระเทียมไหม้นะคะแล้วก็อาจจะเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการโดยการใส่ไข่ลวกลงไป1ฟองนะคะอ ข้าวต้มปาทูน่าจานนี้ก็จะมีคุณค่าทางโภชนาการค่อนข้างสูงนะคะโดยเราจะได้สารต้านอนุมูลอิสระจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ซึ่งจะเป็นตัวช่วยชะลอความแก่นะคะช่วยทำให้เราเนี่ยลดอัตราการเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งได้นะถ้าเราทานข้าวเหล่านี้ทุกวันนะจะทำให้เราเนี่ยไม่เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีโปรตีนที่ได้จากเนื้อปลาทูน่าแล้วก็ไข่ลวกนะคะสำหรับข้างหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นเนี่ยผู้ชมก็อย่าลืมติดตามชมด้วยนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนวิธีการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันตามได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มปุผานินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชสมดีที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ซึ่งตรงกับวันที่23กรกฎาคม2569ความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายอับดุลฟัตตาอัสซีซีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์กรุงไคโรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสงบสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอียิปต์ประเทศไทยและสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์มีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดและมั่นคงนับแต่ได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันเป็นระยะเวลากว่า7ทศวรรษที่ผ่านมาความสัมพันธ์และความร่วมมือของทั้งสองประเทศมีความเข้มแข็งและเจริญรุ่งหน้าตลอดหลายปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะยังคงร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันให้ก้าวหน้าและแน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการศึกษาอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:53 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลศิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังศาลาศิริราช100ปีทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมารามาธิบดินและพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรต่อจากนั้นทรงเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุข2569ศิริราช International Conference in Medicine and Public Health หรือ SICMPH 2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่22-24กรกฎาคม2569เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การดูแลรักษาผู้ป่วยรวมถึงการใช้เทคโนโลยีช่วยในการวินิจฉัยโรค

โลกต่างๆและเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสหสาขาวิชาชีพเพื่อสุขภาวะที่ดีขึ้นของประชาชนมีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการกว่า 1,200 คนโดยมีการจัดแสดงนวัตกรรมทางการแพทย์จากองค์กรภาคเอกชนและหน่วยงานพันธมิตรกว่า20แห่งมีการนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และรูปแบบปากเปล่ารวม86เรื่องในงานได้จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดวงใจของแผ่นดินเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจที่ทรงมีต่อวงการแพทย์และการสาธารณสุขตลอดจนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมประเมินสุขภาพสร้างเสริมสมรรถภาพร่างกายภายใต้แนวความคิด Move Your Body Happy Your Mind ที่เหมาะสำหรับทุกช่วงวัยเวลา 14:33 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสัปปทุมเติมเทียนพรรษาสำหรับทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยและพุทธเจดียสถานตามพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569ในโอกาสนี้พระราชทานพระราชบรมกาศให้นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและนายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเฝ้าทูลอ่องพระบาทรับพระราชทานเทียนพรรษาเพื่อเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษาที่วัดสุปัตตนารามอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีและวัดธาตุอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดงานไทยซีเล็กเฟสติวัลในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซีเล็ก Next Level ณภูมิภาคอเมริกาณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา

0: วันที่21กรกฎาคม2569เวลา 16:56 นตามเวลาท้องถิ่นของนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งเช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังแวนเดอร์บิลท์ฮอลล์สถานีรถไฟแกรนด์เซ็นทรัลเทอร์มินอลทรงเปิดงานไทยซีเล็กเฟสติวัลในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซีเล็ก Next Levelในภูมิภาคอเมริกามีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายวุฒิไกรลีวีรพันธ์ปลัดกระทรวงพาณิชย์นางสาวสุนันทากังวานกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศรวมถึงทีมไทยแลนด์และข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เฝ้ารับเสด็จจากนั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กลับทูลรายงานการจัดงานไทยซีเล็กเฟสติวัลซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จัดโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซีเล็ก Next Level ในภูมิภาคอเมริกาโดยมี2กิจกรรมได้แก่การจัดงานไทยซีเล็กเฟสติวัลและการบันทึกเทปวิดีทัศน์รายการ Princess Vlog X ไทยซีเล็กในการนี้มีพระดำรัสเปิดงานไทยซีเล็กเฟสติวัลซึ่งจัดขึ้นในแนวคิดไทยซีเล็กเพลย์กราวมีพระดำรัสถึงฟุตบอลโลก2026และงานไทยซีเล็กเฟสติวัลซึ่งจัดขึ้นที่สหรัฐอเมริกา
1: There is in fact a beautiful parallel between the world of football and Thai cuisine. Think of a perfectly executed match and a beautifully balanced Thai dishBoth are born from skill, passion, precision, and creativity. Both require years of training, discipline, and mastery of craft. Both spark surprise and excitement. A great football team conjures something greater than any individual prowess.

0: across borders and generations. They remind us that life's greatest celebrations are the one we share. The ideal of connection is especially meaningful here in New York City, one of the world's great crossroads. Every day, many people from different origins come together here and enrich one another's lives. In many ways, Thai cuisine reflects the same openness. It welcomes people to the table and invites them to unlock their minds and senses to a world of new possibilities. This year, we invite you to experience that magic through our theme, Thai Select Playground, Play with Thai Flavors. For this festival, we have transformed this historic hall into a vibrant playground of Thai cuisine, a place of discovery and wonder. Because a playground is where curiosity begins. It is where we try something new, where we explore unexpected possibilities. That is the adventure we invite you to join tonight. Thai cuisine is not simply food. It is a journey that invites exploration. It tells stories of our history, our regions, our communities, and the genius of the people who have shaped Thailand over centuries. From the bustling streets of Bangkok to the mountains of the north and the shores of the south, each dish carries a sense of place and a unique culinary heritage. Today, we encourage you to follow your curiosity and play with Thai flavors to appreciate not only the richness of our traditions, but also the ingenuity of our chefs who continue to reinvent Thai gastronomy for new generations. To bring this playground to life, we have assembled an extraordinary league of talent. 15 of New York's finest Thai Select restaurants are joining us under one roof. These restaurants are not merely culinary destinations. They are cultural ambassadors that proudly represent Thailand every day through their dedication, craftsmanship, and hospitality. This evening, whether you are enjoying a beloved street food favorite or tasting a contemporary interpretation of traditional Thai cuisine, our chefs will introduce you to the true spirit of Thailand, vibrant, generous, inventive, and full of life. It is now my great pleasure to officially declare the 2026 Thai Select Festival open. So, step into the playground, embark on an adventure of flavors and spices, and may this celebration fill your hearts and your palates with the joy of Thai cuisine. May tonight be the beginning of a long-lasting journey and with Thai cuisine and an ever-deepening connection with Thailand. Thank you.
1: จากนั้นทอดประเทศวิถีทัศน์งานไทยซีเล็กเฟสติวัลมีแนวคิดไทยซีเล็กเพลย์กราวด์ไทยซีเล็กเป็นตราสัญลักษณ์ที่กระทรวงพาณิชย์มอบให้กับร้านอาหารไทยและผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปที่ให้บริการและจำหน่ายอาหารไทยรสชาติไทยแท้ผ่านกระบวนการและขั้นตอนของการปรุงอาหารด้วยส่วนผสมตามตำรับอาหารไทยแล้วทรงร้องเพลงช้าและเพลงเร็วอาทิเพลงจีบโลดจิงสดอยู่ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซีเล็ก Next Level ในภูมิภาคอเมริกาจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างยกระดับภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลส่งเสริมความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกาสร้างประสบการณ์ตรงผ่านกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดงานและสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆตลอดจนสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหารไทยซีเล็กในการ

0: การขยายโอกาสทางการตลาดเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดสหรัฐอเมริกาและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธ์อาหารไทยกับการส่งเสริมสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารของไทยในตลาดต่างประเทศในการนี้ทอดพระเนตรร้านอาหารไทยซีเล็กและส่งบันทึกเทปวิดีทัศน์รายการ Princess Vlog X ไทยซีเล็กร่วมกับนักแสดงหมายภาคภูมิร่มไสทองและอาโปณัฐวินวัฒนกิติพัฒน์ภายในงานไทยซีเล็กเฟสติวัลมีร้านเข้าร่วมจำนวน15ร้านซึ่งมีร้าน2ดาวเป็นร้านอาหารไทยคุณภาพดีเยี่ยมจำนวน10ร้านร้าน1ดาวเป็นร้านอาหารไทยคุณภาพดีจำนวน4ร้านและร้านแคชชวลเป็นร้านอาหารไทยรสชาติดีจำนวน1ร้านแต่ละร้านนำเสนออาหารเครื่องดื่มและของหวานให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลิ้มลองได้แก่คณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์คณะทีมไทยแลนด์ผู้ซื้อผู้นำเข้าอาหารไทยในตลาดสหรัฐอเมริกาผู้มีอิทธิพลทางความคิดและสื่อมวลชนโดยช่วงสายที่ผ่านมาได้เปิดให้กลุ่มผู้บริโภคและผู้มีอิทธิพลทางความคิดได้เข้าร่วมลิ้มลองแล้วเช่นกันปัจจุบันมีร้านอาหารไทยได้รับราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กรวม 1,499 ร้านจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์57แห่งใน72ประเทศเขตอาณาจากจำนวนร้านอาหารไทยในต่างประเทศกว่า 18,800 ร้านสำหรับสหรัฐอเมริกาถือเป็นประเทศที่มีร้านอาหารไทยได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กมากที่สุดรวม270ร้านอยู่ในเขตอาณาของสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณนครนิวยอร์กจำนวน63ร้านส่วนผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กมีจำนวน 1,072 รายการจาก118บริษัทโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา
1: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆและนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 11:00 น.เป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสณวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากพระพยุรวงศาวาสณวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูป

องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสืบสารศาสตร์ศิลป์องค์ทศมินทราชันน้อมนำพระราชปณิธานและการแสดงผลงานของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ประจำปี2569วันนี้ที่โรงเรียนปีปังกรวิทยาพัฒน์ทวีวัฒนาในพระราชูปถัมภ์เขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสืบสารศาสตร์ศิลป์องค์ทศมินทราชันน้อมนำพระราชปณิธานและการแสดงผลงานของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ประจำปี2569โอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาแก่ผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลน้อมนำพระราชปณิธานสืบสานพระบรมราโชบายด้านการศึกษามอบโล่ประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่นแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืนมอบเข็มที่ระลึกแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลคนดีสีกลุ่มโรงเรียนในพระราชประถมและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสถานศึกษานิทรรศการดังกล่าวได้จัดแสดงผลงานของผู้บริหารและนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในปีการศึกษาที่ผ่านมาซึ่งได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปปฏิบัติจริงในโรงเรียนให้เกิดผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมผ่านการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เชิงรุกสร้างพื้นฐานคุณธรรมส่งเสริมการสร้างอาชีพผ่านการฝึกทักษะยุคใหม่และปฏิบัติจริงบนพื้นที่จำลองการประกอบธุรกิจควบคู่ไปกับการบ่มเพาะการเป็นพลเมืองที่ดีผ่านกระบวนการสภานักเรียนและกิจกรรมจิตอาสาเกื้อกูลชุมชนเพื่อหล่อหลอมให้เยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืนองคมนตรีเชิญหิรัญบัตรพัดยศและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองวันนี้ที่วัดพระนอนจักษีอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเชิญหิรัญบัตรพัดยศและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระพรหมวชิระธีรคุณซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดสถาปนาพระธรรมวชิระกวีขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัตรว่าพระพรหมวชิระธีรคุณวิบูลธรรมปฏิภาณสุทธิธาศาสนวรกิจนิวิตศีลาจารดีโลกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคฤตสอนบวรสังฆารามขามวาสีสถิตณพระวัดพระนอนจักษีวรวิหารพระอารามหลวงจังหวัดสิงห์บุรีตั้งแต่วันที่7มิถุนายน2569โดยมีธนานุศักดิ์ตั้งฐานุกรมได้8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดเทวราชกุญชรวัดกัลยาณมิตรกรุงเทพมหานครวัดทรงธรรมวัดนอกจังหวัดสมุทรปราการวัดป่ากล้วยจังหวัดลำปางวัดอรุณสหราชอาณาจักรวัดพระธาตุช่อแฮเชฟฟิลด์สหราชอาณาจักรและวัดทรงศิลาจังหวัดชัยภูมิสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนา

เวลา14:30 น.สมาคมสหพันธ์การกุศลเต็กก่าแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดท่าไม้เหนือจังหวัดอุตรดิตถ์วัดธรรมศิลโสภาวัดมาโพจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดท่าโรงช้างวัดจันทร์ประดิษฐารามจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดปรือคันจังหวัดศรีสะเกษวัดมักขะสัญจารามจังหวัดยโสธรวัด3 แยกชมพูวัดนาว่าจังหวัดอำนาจเจริญและวัดขอนชะโงกจังหวัดสระบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา17:00 น.จังหวัดสกลนครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครและวัดต่างๆในจังหวัดกาฬสินธุ์ประกอบด้วยวัดกลางวัดหนองอีบุตรวัดอโศการามวัดดอนทองวนารามวัดปิยมงคลวัดโพชัยบ้านเวอร์วัดบุรพาด่านแต้วัดโพชัยเสมารามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา19:00 น.กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครจำนวน4 รูปและวัดกบิศรารามจังหวัดลพบุรีจำนวน4 รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิกรมทหารช่างที่1รักษาพระองค์จังหวัดราชบุรีโรงเรียนกาญจนาพิเศษวิทยาลัยนครปฐมจังหวัดนครปฐมผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้พิพากษาหัวหน้าศาลรุ่นที่27และบาทหลวงสมเกียรติบุญอนันตบุตรเจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียสามเสนกรุงเทพมหานครทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8:00 น.ถึง20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอธิสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์จังหวัดตรังองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลจังหวัดภูเก็ตเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่47และจังหวัดสกลนครทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8:00 น.ถึง21:00 น.ในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสู่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวดีกรมหมื่นสุทธานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่จะพี่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

จ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11 นาฬิกาไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์รวมทั้งพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีธีระเชียงทองเป็นประธานเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านสนเวศอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมทั้งพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569อาหารพระราชทานอาทิต้มยำกุ้งข้าวสวยปลาทูทอดไข่ต้มน้ำพริกข้าวเหนียวไก่ย่างลาบหมูส้มตำไทยผลไม้ลอดช่องและเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรจากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาสมพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนเวศเดิมชื่อสถานสงเคราะห์คนชราวาสนเวศสร้างขึ้นเมื่อปี2528เพื่อดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมทั้งในด้านสุขภาพเศรษฐกิจสังคมสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยรวมทั้งด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีหลักประกันเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพอยู่ในสังคมได้อย่างยั่งยืนปัจจุบันมีผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงจำนวน172คนมีเจ้าหน้าที่49คนการพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันในวันนี้ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ศูนย์ต่างปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้ที่อาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพันเอกภูสิทธิ์คล้ายฮิรันเป็นประธานในกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569มีข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักพระราชวังศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลหน่วยราชการในพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชบัลลภรักษาพระองค์กองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ประจำพระองค์และหน่วยบินเดโชชัย3พร้อมใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตอันเป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำเพ็ญความดีเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมมายึดถือปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมด้วยมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารในพระองค์เป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดีมีความกตัญญูตอบแทนคุณแผ่นดินโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนโดยมีสถาบันพยาธิวิทยาศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้ากรมแพทย์ทหารบกเป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตมีผู้ผ่านการคัดกรองและร่วมบริจาคโลหิตจำนวน230นายและคนได้ปริมาณโลหิตรวม 13,500 ซีซีโลหิตที่ได้จะนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองในการรักษาผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะวิกฤตเช่นผู้เสียเลือดมากจากอุบัติเหตุผู้ป่วยผ่าตัดและผู้ป่วยโรคเลือดต่างๆให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตและปลอดภัยได้ทันท่วงทีผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
วันนี้ที่วัดบางนราอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากกลุ่มคนร้ายใช้ยานพาหนะก่อเหตุกราดยิงและคว้างระเบิดโจมตีชุดปฏิบัติการกองรัฐทหารพรานที่4509โดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดตรวจบูเกะซามีตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่12กรกฎาคม2569ประกอบด้วยจ่าสิบเอกธีรยุทธโสมะเกิดอาสาสมัครทหารพรานวิมลตาบทองและอาสาสมัครทหารพรานณัฐสิทธิ์แก้วเสนาในการนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพเจ้าหน้าที่ทุกนายไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ทุกนายอย่างหาที่สุดมิได้ราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญใจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้ที่โรงพยาบาลระแงะอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญใจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่เด็กชายฮาปิบหินะอายุ10ขวบประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากกลุ่มคนร้ายใช้ยานพาหนะก่อเหตุกราดยิงและคว้างระเบิดโจมตีชุดปฏิบัติการกองรัฐทหารพรานที่4509โดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดตรวจบูเกะซามีตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับเด็กชายฮาปิบหินะไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นรองเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานในพิธีบวงสรวงเทพพยดาครูอาจารย์ในการจัดสร้างฉากและการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาวันนี้ที่อาคารเรียนรู้เรื่องโขนตำบลเกาะเกิดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพันโทสมชายกาญจนมณีรองเลขาธิการพระราชวังในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเป็นประธานในพิธีบวงสรวงเทพยดาครูอาจารย์ในการจัดสร้างฉากและการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาซึ่งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพได้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดขึ้นเพื่อบอกกล่าวขออนุญาตเทพยดาครูอาจารย์ให้ช่วยเปิดทางปกป้องคุ้มครองและอำนวยพรให้การจัดสร้างฉากและการแสดงเป็นไปอย่างราบรื่นและสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีในการนี้มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารเพลแต่พระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาจะจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร
เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงวางรากฐานการอนุรักษ์และฟื้นฟูโขนมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ด้วยทรงสืบสานพระราชปณิธานทรงส่งเสริมสนับสนุนการแสดงโขนในทุกมิติเพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมให้ประชาชนชาวไทยได้ชื่นชมความงดงามของเครื่องแต่งกายประณีตอันเป็นศิลปะดั้งเดิมของไทยหลากหลายแขนงอันเป็นการทำรงนาฏศิลป์อันทรงคุณค่าของชาติให้คงอยู่สืบไปสำหรับผู้สนใจสามารถซื้อบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ออกหน่วยแพทย์พระราชทานให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีวันนี้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางามอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ออกหน่วยแพทย์พระราชทานให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคทั่วไปพร้อมมอบกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทานจำนวน500ชุดแก่ประชาชนและมอบสมุดชุดเครื่องเขียนแก่โรงเรียนในพื้นที่อำเภอลานสักเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์ลีลาอุดมลิปิผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นำแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีให้บริการตรวจโรคทั่วไปบริการทางทันตกรรมและการตรวจสุขภาพตาแก่ประชาชนมีผู้เข้ารับบริการจำนวน508คนกลุ่มโรคที่พบมากได้แก่ระบบจักษุระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อระบบทางเดินอาหารและขับถ่ายระบบหูและการได้ยินและระบบประสาทตามลำดับจากนั้นคณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงพร้อมมอบสิ่งของพระราชทานจำนวน3คนยังความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเบียงบุญระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมสินสวัสดีค่ะ

0: เอ๊ผมมีอะไรให้เล่นบ้างน่ะเอ๊ะนี่ไงตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่ตะลุกตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช
1: ่นี่มันสิงโตที่ปู่ได้มาช่วงตรุษจีนตอนเด็กๆนี่นะเด็กๆรู้ไหม

0: ว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
1: ฮะหนูจำได้ค่ะที่คุณปู่เคยเล่าให้ฟังว่าในสมัยอยุธยามีคนจีนเข้ามาค้าขายและรับราชการกัน
0: ไม่ใช่แค่ชาวจีนนะในระยะแรกก็มีชาวอินเดียมีพ่อค้าอาหรับแวะเวียนเข้ามาต่อมาภายหลังมีพ่อค้าญี่ปุ่นเวียดนามโปรตุเกสฮอลันดาอังกฤษเข้ามาตั้งสถานีการค้าและชุมชนอยุธยาจะเป็นเมืองที่หลากหลายไปด้วยชาวต่างชาติเลยล่ะ
2: แล้วเขาเข้ามาทำอะไรกันหรอครับ
0: เขาก็มาค้าขายและเผยแพร่ศาสนายังไงล่ะพระมหากษัตริย์ไทยทรงอุปถัมภ์ให้ชาวต่างชาติได้เข้ามาอยู่โดยไม่เกี่ยงเชื้อชาติศาสนาและชาวต่างชาติคนไหนที่มีความสามารถก็ยังได้เข้ามารับราชการในตำแหน่งสำคัญอีกนะเช่นเป็นล่ามหรืออาสารักษาพระองค์
2: โถเอ๋ยแอลเอาไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย
3: ย่านสามมาสมัยอยุธยา
2: อย่ายิงผมอย่ายิงผม
1: ใจเย็นๆก่อนแม่เสียงปืนที่ไหนดูดีๆสิ
2: ตะวันตะวันคนนั้นที่เราเพิ่งเจอครั้งที่แล้วนี่
1: อ๋อใช่ออกยาวิชัยเย็นหรือคอนสแตนตินโฟลคอนไงล่ะชาวกรีกที่ได้รับราชการในสมัยสมเด็จพระนารายณ์
2: มากับชาวต่างชาติอีก2คนด้วยคนนึงที่นุ่งผ้าสวยๆและยังมีผ้าโพกหัวด้วยดูเหมือนเป็นชาวอาหรับอีกคนนึงเป็นฝรั่งสมัยนี้มีคนต่างชาติอยู่ร่วมกันเยอะอย่างที่ปู่บอกจริงๆด้วย
1: นั่นน่ะสิ
4: อ้าวมานี่พวกเอ็มมากินขนมกันสิเมียข้าทำเองเลยนะ
2: นี่ทองหยอดนี่นะอร่อย
4: เมียข้าส่งมาวางขายยังมีทองหยิบฝอยทองและเม็ดขนุนอีกนะ
2: โอ้โหชาวตะวันตกนี่เอาขนมอร่อยๆเข้ามาในเมืองไทยเต็มไปหมดเลยเนาะตะวัน
4: ไม่ได้มีแค่ขนมนะพวกเองยังมีความรู้ใหม่ๆเข้ามาด้วยเห็นจะมีหอดูดาวที่ละวัวเอ้ายังมีป้อมที่สร้างขึ้นมาที่บางกอกอีกนะ
2: ว้าว
1: ว้าวเจ๋งสุดยอดเลย
4: พวกเองนี่แต่งตัวประหลาดสำเนียงก็พิกลแท้ไม่เคยจะมาก่อนข้าอยู่อยุธยามานานยังไม่คุ้นหูเป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ
1: ก็ประมาณนั้นค่ะ
4: แต่พวกเองไม่ต้องกลัวนะอยู่ที่นี่สงบสุขไม่ว่าจะมาจากที่ไหนไม่ต้องห่วงเรื่องรบราค่าฟันพระเจ้าแผ่นดินทรงอุดหนุนคนต่างถิ่นต่างชาติดูสิขนาดคนกรีกอย่างข้ายังได้เข้ามารับราชการเลยพระนามพระทัยของพระมหากษัตริย์แท้แท้ Oh my God What is that Hey เดี๋ยวก่อนสิพวกเอ็ง
0: เอ้าเมฆไปเอาขนมมาจากไหนเนี่ย
2: อ๋อตะวันเอามาฝากเมื่อกี้นะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ขนมไทยหลายๆชนิดเนี่ยก็ดัดแปลงมาจากขนมตะวันตกนะตอนที่ชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยในไทยเยอะๆเห็นไหมว่าการที่พระมหากษัตริย์ต้อนรับให้คนต่างชาติต่างศาสนาได้เข้ามาอาศัยอยู่รวมกันเราก็ได้แบ่งปันความรู้และวัฒนธรรมเข้ามาด้วยแทนที่เราจะเสียเลือดเสียเนื้อเรากลับได้ภูมิปัญญาเพิ่มเติมเข้ามานะ
2: จนเกิดเป็นขนมแสนอร่อย
5: พระมหากษัตริย์ไทยทรงมีน้ำพระทัยต่อประชาชนไม่ว่าจะเชื้อชาติหรือศาสนาใดก็ตามทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารการกินจนเกิดวัฒนธรรมใหม่ๆและที่สำคัญยังได้ความรู้ที่ช่วยให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีมีประเพณีสนุกๆให้เรามาจนถึงปัจจุบัน

0: พระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เรา
1: โยมูเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาถอดหนังสือบัดนี้เถียวหรือจะให้อัตมาเขี้ยนตีหนึ่งโสดคือไม้มวนไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล

0: ท่านนึงซึ่งมีความสามารถสูงมาก ใช่ไหมคะอันนี้ค่ะท่านเห็นตัวเองแล้วว่ายังมีความสามารถตรงนี้อยู่เลยได้ยังใช้ประโยชน์ตรงนี้ทำชื่อเสียงให้กับประเทศชาติด้วย ตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนึงที่ดีมากนะคะที่ทำให้ท่านเองก็ได้เห็นมีความภาคภูมิใจในตัวเองแล้วส่งผลกับภายนอกด้วยนะคะ
1: กลายเป็นอีกหนึ่งผู้สูงวัยที่กลายเป็นแรงบันดาลใจ
0: ใช่เลย
1: ให้กับหลายๆคนได้เลยหมอจะพูดถูกเลยมันทำให้รู้สึกภูมิใจลูกหลานก็รู้สึกภูมิใจด้วย
0: ใช่
1: น
0: ั่
1: นนะครับ
2: การอยู่บ้านมันทำให้เราเหงาอ่ะเราไม่รู้จะทำอะไรเราอยู่บ้านมันคือว่ามันเหงามันไม่ทำอะไรมันก็เบื่อก็เขามีการพูดว่าอายุเยอะแล้วความจำเสื่อมเนี้ยอย่างสำหรับตานี่ไม่มีบางทีเล่นกับพวกมือธรรมดาเนี่ยเขาก็สู้เราไม่ได้เพราะว่าอย่างเช่นการวิเคราะห์นะการวางแผนบริดจ์เนี่ยมันทำให้การวางทำอะไรต้องวางแผนเพราะเวลาไปทำงานเนี่ยต้องวางแผนจะเริ่มต้นทำอะไรก่อนเนี่ยต้องวางแผนบริดจ์นี่มันต้องวางแผนอย่างดีไม่เป็นอุปสรรคเลยอาจจะเรียกว่าถ้าจะดรอปก็ดรอปนิดนึงเนื่องจากสภาพร่างกายนะแต่ถ้าหากเราออกกำลังกายเนี่ยประจำเนี่ยร่างกายดีสุขภาพดีก็ไม่มีปัญหาควรจะหาอะไรทำเพราะถ้าไม่ทำเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเริ่มเฉื่อยลงมันก็บอกตรงๆว่าคือแก่เร็วขึ้นควรจะทำอะไรที่มันอย่างน้อยแล้วก็ออกกำลังก็ได้สัก10นาที15นาทีให้ร่างกายมันดีสมาคมบิดเนี่ยก็จะสอนตั้งแต่เด็กๆให้เริ่มหัดเล่นใหม่ๆเนี่ยก็ยังไม่ใช่สอนบิดอย่างนี้นะสอนให้รู้จักว่าเป็นการประมูลไพ่การประมูลกินกี่ใบยังไม่ให้จำอะไรมากก็เริ่มตั้งแต่สเต็ปแรกเริ่มจากbeginner ก่อน beginning มา average นะจาก average ก็มาพวก advanced intermediate พวกเนี้ยอย่างเงี้ยโอเคถ้าพวก advanced เนี้ยถ้าเขาจะให้ตาไปสอนก็สอนได้พวกคิงนั่นคิงดำอ่ะคิง A ดำดิไปดักดำทำไมอ่ะกิ๊กเอดำจะออกแดงออกเหลี่ยม

0: อันนี้อยากให้คุณหมอดาวชมพูได้ช่วยบอกข้อควรระวังของผู้สูงวัยในการที่จะออกไปทํากิจกรรมนอกบ้านมีข้อควรระวังยังไงบ้างครับ
1: ค่ะก็คงจะสอดคล้องกับเมื่อสักครู่เรื่องสุขภาพของท่านที่ท่านอาจจะต้องดูเรื่องของตัวการเคลื่อน

0: ไหวว่ามีโอกาสพลัดตกหกล้มไห
1: ม
0: เวลาที่เดินท่านมั่นคงดีไหมนะคะอาจจะต้องด
1: ู
0: รายละเอียดตรงนี้ก่อนเพราะว่าเรื่องการพลัดตกหกล้มอาจจะนำไปสู่การเจ็บป่วยที่มีปัญหาต่อเนื่องได้นะคะแล้วก็เรื่องของการรับรู้ทางด้านประสาทสัมผัสเช่นตามองเห็นชัดไหมหูได้ยินชัดเจนไหมรับสัมผัสต่างๆบางคนชาตามจุดต่างๆเวลาไปเจออะไรก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุง่ายเช่นเท้าชาก็อาจจะไปเหยียบอะไรได้ง่ายๆอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เรื่องของสมองนะคะหรือว่าท่านความจำยังดีไหมบางทีเห็นท่านนิ่งๆไปหรือท่านถามซ้ำบางทีท่านอาจจะมีประเด็นเรื่องของความจำเพราะฉะนั้นการที่เหมือนกับเข้าใจข้อจำกัดหรืออะไรตรงนี้ค่ะก็จะได้ช่วยทำให้ดูว่าอะไรที่จะเหมาะสมกับท่านตั้งแต่ที่ว่าดูกิจกรรมที่เหมาะกับท่านไม่ได้ไปทำให้ท่านรู้สึกออกไปแล้วตายละรู้สึกไม่ดีเลยเลยไม่กล้าออกอะไรเงี้ยนะคะทำให้ท่านรู้สึกประทับใจค่ะจุดที่ท่านรู้สึกดีได้
1: ครับอาจารย์ดังภูครับอย่างผมก็เป็นเหมือนกันเราก็ไม่ค่อยอยากจะให้ออกไปข้างนอกผมเชื่อว่าหลายครอบครัวหลายบ้านลูกหลานจะเป็นอย่างนี้กลัวว่าเดี๋ยวออกไปเดี๋ยวไปหกล้มอย่างที่อาจารย์ดาวชมพูบอกพอความเป็นห่วงเป็นใยแบบนี้เกิดขึ้นบางทีมันอาจจะเกิดขึ้นเกินขีดเกินไปทําให้ผู้สูงวัยในหลายๆท่านเนี่ยไม่มีโอกาสได้ออกไปทํากิจกรรมนอกบ้านช่วยให้คําแนะนําหน่อยครับว่าตรงจุดที่เหมาะสมของเรื่องนี้เป็นอย่างไร
0: สมมติว่าดูแล้วสภาพร่างกายท่านพร้อมเนี่ยจริงๆไม่ได้มีข้อจํากัดสภาพร่างกายก็สามารถออกไปทํากิจกรรมร่วมกับในครอบครัวได้ตามปกติแต่เมื่อไหร่ท่านมีสภาพร่างกายที่อาจจะต้องดูแลเป็นพิเศษบางทีการใช้อุปกรณ์ช่วยก็จะทําให้ท่านมั่นใจขึ้นเช่นบางคนอาจจะเดินไม่มั่นคงการใช้ไม้เท้าหรือการที่ญาติเตรียมเป็นรถเข็นให้ท่านสะดวกสบายขึ้นท่านก็ยังได้ออกไปทํากิจกรรมหรือที่ก็สามารถดูแลในข้อจำกัดของตัวเองได้หูมีเครื่องช่วยฟังอะไรเงี้ยค่ะคือตามข้อจำกัดของแต่ละท่านก็จะช่วยทำให้ท่านก็สามารถออกไปทำกิจกรรมได้เช่นกันโดยทำให้ท่านมั่นใจขึ้น
1: และโดยเฉพาะถ้าลูกหลานไปอยู่ด้วยเนาะจะ
0: ได
1: ้ด
0: ู
1: เนาะยิ่งไปร่วมทำกิจกรรมร่วมกันได้ทั้งความปลอดภัยและความอบอุ่นด้วยนะคร
0: ับ
1: อันนี้ก็ถือว่าอาจารย์ก็แนะนำว่าที่จริงแล้วออกไปทำกิจกรรมได้เลยแต่ว่าให้อยู่ในความเหมาะสมว่าด้วยสภาพร่างกายสภาพจิตใจหรือโรคประจำตัวของผู้สูงวัยแต่ละท่านเป็นอย่างไรเท่านั้นเอง
0: ใช่ค่ะ

0: ลชั่นประเภททีมทั่วไปครับได้แก่ทีมเบทีไอครับผมนักกีฬาครับคุณหญิงพิชญ์โสพลพานิชครับคุณสมชายโดยกระบุคุณอันจรูนจัดนิยามประเทศครับคุณวรรณาอมรเมฆวรินทร์คุณสมวนลิ้มเจริญชาติและคุณวิรัชชินนะครับ
1: อีก2ท่านนะครับคุณอัญจรูนนะครับและคุณวรรณาก็ได้รับเหรียญทองแดงนะครับกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งล่าสุดนะครับผมปี2022นะครับ

ก็ต้องดูสภาพก่อนถ้าพร้อมก็โอเคก็มันก็ต้องคัดตัวนะต้องคัดตัวเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าคู่ของตาจะดีกว่าเขาก็ต้องหลายๆคู่มาก็คัดเอาคู่ที่ดีไปมันไม่ได้อยู่ตาคนเดียวเพราะตารักเล่นบิดเพราะฉะนั้นจนกว่าจะเล่นไม่ไหวอ่ะจนกว่าจะเล่นไม่ไหว

พานเจตบุตรก็บอกหนทางที่จะไปเขาคีรีวงกตให้อย่างละเอียดว่าภูเขาต้นทางชื่อว่าเขาคันธมาศมีไม้หอมนานาชนิดขึ้นปกคลุมเขาซึ่งจะมีกลิ่นหอมฟุ้งตลอดเวลาถัดไปตรงไปยังภูเขาที่มีสีเขียวคามเรียกว่าเขาอันชันจากนั้นก็ถึงป่ามะม่วงป่าตาลป่ามะพร้าวและป่าไม้ดอกส่งกลิ่นหอมตลบอบอวลอยู่ทั่วป่าให้เดินทางต่อไปจนถึงทางเดินเล็กๆที่เดินได้เฉพาะคนเดียวเป็นทางเดินข้ามเขาซึ่งจะตรงไปถึงอาสมของพระอจุตะฤาษีแล้วบอกลักษณะของพระอจุตะฤาษีให้จูชกฟังอย่างละเอียดว่าแล้วก็ให้ถามอจุตะฤาษีท่านจะบอกหนทางไปยังเขาวงกตให้ก่อนที่จะแยกทางกับพานเจตบุตรไปหาพระฤาษีชูชกก็ทำประทักษิณ3รอบแก่พานเจตบุตรเสร็จแล้วก็เดินทางต่อไป

พร่ำพันละนาแนแนวพันนัดลำเนาเขาและมายให้แก่ท่านชีชูโชคชราจารย์อันจะไปสู่อาสมมสถานที่สถิตแห่งบรมบพิตรเพศยันดอนดวงกษัตริย์พรามก็สมนาฏเปรมปีจึงกล่าวสุนทรวทีทางปฏิสันทานว่าดูกราเจตบุตรผู้เป็นลานสันเล็กดงสัตว์ผัดต่างข้าวสัตว์หงสัตว์ก้อนกวนด้วยน้ำพึ่งวิเศษหวานอันนมิตรดาเยาวมานผู้มีผักพองใสแกล้งประเจียจัดประจงให้เป็นสำเบียงเลี้ยงทองที่เถื่อนทางตาจะแบ่งให้เจ้าบางบริโภคเล่นลากลางตามภาษายากที่

ันจงเอาไปกินในอรัญญเวทีไปเถิดนะตรงนี้ต้องมือ

คันอยู่ในพระอาสมมาสิงคอนนั้นแลยังอันทั้งอันว่าอัตนั้นได้ยังมิได้แจ้งปรากฏจนนั้น

จนละวันนานิธิตาพระดับด้วยพระคาถา35พระคาถาเอวังก็มีด้วยปาการละชา

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พอดีแม่หนูก็ส่งรูปหนูมาให้ยายดูดูไหมเห็นไหมตอนหนูเล็กๆอ่ะน่ารักขนาดไหนแม่หนูอ่ะเขารักหนูมากนะลูกเขาส่งเสียให้หนูเรียนหนังสือเนี่ยเรียนโรงเรียนดีๆนะหนูอ่ะมีโอกาสดี

0: กว่าเด็กคนอื่นอีกนะ
1: เขาถามว่ายายดูอะไรหัวเราะใกล้ๆยายบอกก็ดูรูปหนูไงแม่หนูก็ส่งมาให้ยายดูตอนหนูเล็ก
2: ๆตอนเด็กๆหนูซนมากเลยค่ะและหนูก็ชอบเล่นพิเรนอันนี้เอาความเป็นจริงค่ะหนูชอบเล่นพิเรนมากและก็หกล้มบ่อยมากเลยค่ะ
1: ว่าจะพาเข้าไปศูนย์รู้ของเด็กๆที่ด้อยโอกาสที่ไม่มีโอกาสได้ใช้ของหรือได้ใช้หนังสือเรียนดีๆก็จะให้เขาเตรียมของเขาไปแล้วก็ใช้แรงของตัวเองไปช่วยกันทำกิจกรรมในโรงเรียน
2: รู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะว่าไม่เคยไปช่วยแบบว่าถึงขนาดนี้มาก่อนถ้าหนูอยากช่วยโรงเรียนอื่นจะต้องทำยังไงเหรอคะในเมื่อหนูไม่มีเงินนะคะ
1: ไม่เป็นไรเรื่องเงินไม่ต้องเรามีแรงเราใช้แรงนี่แหละช่วย
2: ก็คือไม่เคยรู้เลยค่ะว่าไม่มีเงินก็สามารถช่วยได้
1: ก็เดี๋ยวหนูเก็บแรงไว้เยอะๆเดี๋ยวยายจะพาไปเอง
2: โอเคค่ะ
1: ไป
3: แหมสงสัยแล้วสิครับว่าวันนี้สองสาวคู่ซี้ต่างวัยจะพาไปออกแรงออกกำลังใจกันที่ไหนจะถึงกับเสียเหงื่อจะหมดแรงกลับบ้านกันเลยหรือเปล่าในที่สุดทั้งสองก็เดินทางมาถึงสถานที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือชุมชนแออัดย่านคลองเตยภาพของบ้านที่เอาไม้อัดสังกะสีมาประติดประต่อกันเป็นพื้นที่ส่วนตัวเรียงรายกันไม่ค่อยเป็นระเบียบเป็นภาพที่ปรากฏให้เห็นจนชินตามาเนิ่นนานถ้าจะพูดถึงชุมชนแออัดในกรุงคลองเตยคงต้องถือว่าเป็นชุมชนแออัดที่ใหญ่โตเก่าแก่และคลาสสิกที่สุดซึ่งนั่นก็ตามมาด้วยปัญหายาเสพติดและปัญหาความยากจนผู้คนส่วนใหญ่หาเช้ากินค่ำมีรายได้ไม่มากนักที่นี่มีโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งคนแถวนี้เรียกโรงเรียนนี้ว่าโรงเรียนกระโปรงแดงหรือโรงเรียนเล้าไก่ซึ่งที่นี่แหละเป็นสถานที่ที่จะมาออกกำลังใจของเราในวันนี
1: ้เห็นไหมดูสิหนูเห็นไหมล่ะ
2: คุณยายพาหนูมาที่นี่ทำไมหรอคะ
1: ยายพามาดูโรงเรียนเดี๋ยวเห็นไหมมันทรุดโทรมไปขนาดไหนเราจะมาทำกิจกรรมที่นี่แต่เดี๋ยวยายจะพาหนูไปเจอคนที่เขาจะมาอธิบายให้หนูฟังว่าเรามาทำอะไรที่นี่โอเค
2: โอเคค่ะ
1: ไปแล้วเราไปกันเลย

0: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์เหม็งผู้นำกลุ่มจิตอาสาที่รวบรวมผู้คนมาทำกิจกรรมในวันนี้นั่นเองครับ
1: มาแล้ว
2: สวัสดีค่ะ
1: นี่ไงเทรนเนอร์เม้งที่เขาจะมาม
3: าตั้งแต่สมัยเรียนนะครับแล้วก็ช่วงที่เราไม่มีกิจกรรมอาสาเนี่ยเราก็ทำอย่างอื่นแต่ว่าพอเราทำงานไปสักระยะนึงอ่ะความรู้สึกนั้นมันเหมือนกลับมาใหม่เราอยากจะทำอีกเราอยากจะทำอีกแล้วก็ยิ่งทำยิ่งสนุกความรู้สึกว่ามีหลายคนน่ะเขาอยากทำนะแต่ว่าเขาไม่รู้จะเริ่มยังไงไหนๆเราก็เคยทำแล้วเราก็เลยเริ่มก่อนเลยก็เลยตั้งชื่อว่าอยากลองเลยไม่ต้องคิดอะไรมากเดี๋ยวพาทำจริงๆผมอยากให้ทุกคนที่สนใจหรือว่าในชุมชนของเขาอยู่แล้วต้องการความช่วยเหลืออะไรให้แจ้งมาเลยฮะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะดูความเหมาะสมแล้วก็ลงไปช่วยให้แต่ถ้าเกิดว่าสนใจว่าอยากจะมาร่วมแจมเป็นกิจกรรมที่เรามีอยู่แล้วเงี้ยคือติดต่อมาทางเพจก็ได้นะครับ
4: ก็ขอบคุณมากที่มีโอกาสมาช่วยเราเพราะว่าที่นี่เราไม่มีคนงานไม่มีพะโลไม่มีแม่บ้านนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นรกๆทุกอย่างเลยเพราะว่าเราไม่มีพะโลเวลาเราต้องการที่ทำงานหนักๆเราขอให้คนแถวนี้มาช่วย
5: ก็การเจอสีหรือว่าสารระเหยต่างๆนะคะที่ผู้สูงอายุอาจจะไปทำกิจกรรมร่วมกับคนต่างวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณลูกหรือคุณหลานก็ตามเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องตระหนักเอาไว้อยู่เสมอก็คือผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างของสภาพผิวนะคะผิวเนี่ยจะทำให้เกิดการแห้งได้ง่ายรวมไปถึงระคายเคืองต่อสารเคมีสารระเหยต่างๆได้ง่ายนะคะการที่เราจะต้องไปโดนแดดจัดๆในเวลานานๆเนี่ยค่ะก็จะทำให้ผิวของผู้สูงอายุเนี่ยเกิดการไหม้ได้ง่ายด้วยเช่นเดียวกัน

พราะฉะนั้นอันแรกถ้าเป็นการทาสีกลางแจ้งก็ควรจะต้องทายากันแดดที่เหมาะสมนะคะแล้วก็หลังจากที่ตากแดดนานๆนะคะหลังอาบน้ำก็ควรจะต้องทาพวกครีมบำรุงหรือว่าสารให้ความชุ่มชื้นกับผิวด้วยสำหรับสารละเหยหรือว่าสารที่ปนเปื้อนมาในสีที่ใช้ทาเนี่ยค่ะก็ต้องระวังไม่ให้สัมผัสถูกบริเวณร่างกายโดยตรงนะคะเพราะอาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองได้ง่ายนอกจากนี้เนี่ยการระเหยของสารเคมีต่างๆอาจจะไปที่ตาหรือว่าที่จมูกได้นะคะผู้สูงอายุก็ควรจะต้องใส่เครื่องป้องกันที่เหมาะสมเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งเหล่านี้ค่ะ

ูเหมือนทุกคนจะพร้อมแล้วโดยเฉพาะสองสาวที่เตรียมแรงมาเป็นอย่างดีจากที่บ้านงั้นเรามาเริ่มออกกำลังใจกันดีกว่าโดยกิจกรรมแรกของเราในวันนี้ก็คือการทาสีใหม่ให้กับโรงเรียนแห่งนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะออกมาสวยถูกใจน้องๆกันหรือเปล่า

0: ที่เราจะทากันนะครับก็ขูดสนิมเก่าๆออกให้หมดก่อนเพราะเวลาเราทามันจะได้สวยๆดีไหม
1: ดีค่ะ
0: ต้องขูดแล้วเดี๋ยวปัดเศษที่ฝุ่นออกให้หมดเลยนะครับ

0: ทำไมเราสองคนถึงเลือกมาช่วยงานวันนี้ล่ะครับเนี่ย
1: ก็เพราะหลานนะฮะเขาอยากจะมาเป็นจิตอาสาเราก็เลยสองคนช่วยกันมาเพื่อจะมาทำกิจกรรมที่นี
0: ่ดีมากเลยสนุกไหมครับ
2: สนุกค่ะ
1: หลานเราก็จะได้เรียนรู้ไปในตัวด้วยในการช่วยเหลือผู้ที่ได้โอกาสหรือผู้ที่ไม่มีโอกาสสิ่งที่เขาอยากได
0: ้ดีเนาะดีจังเลยครับให้มาทำช่วยกันตั้งแต่เด็กเลย
1: ใช่ค่ะเขาจะได้เรียนรู้ไว้เลยค่ะ
0: ดีครับ

0: ยายครับตรงนี้หน่อยนึง
1: ค่ะค่ะค่ะนั้นครูเม้งคะอย่างเงี้ยเราไปหาอุปกรณ์พวกทาสีพวกจักรยานหรือแปรงเปิงนี้มาจากไหนล่ะคะ
0: อ๋อก็รวบรวมทุนเอาครับแล้วก็ประกาศของบจากเพื่อนๆบ้างครับเพื่อนที่เรารู้จักโพสลงโซเชียลบ้างให้แชร์บ้างหรือเวลาเรามีเพื่อนๆกลุ่มเพื่อนหลายๆกลุ่มเนี่ยเราก็บอกเขาไปเลยว่าเอ้ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำงานอาสานะขอใครมีจักรยานเก่าหรือว่าใครอยากสมทบทุนค่าสีค่าแปรงเนี่ยครับก็รวมกัน
1: โอ้ดีค่ะโหนะ
0: แล้วก็ให้ทางอาสาสมัครที่เขามาร่วมด้วยเนี่ยให้เขาสมทบได้ด้วยโซเชียลนี่มันก็ดีนะครับมันสามารถที่จะแบบทำให้คนได้เห็นเยอะขึ้นนะครับแล้วก็มันแชร์ได้ด้วยมันเราสามารถเอารูปเอาอะไรอย่างเงี้ยได้เขาเห็นว่าอุ๊ยตรงนี้เป็นแบบนี้ที่นี่วันนี้เหรอเงี้ยเขาสนใจเขาก็มาติดต่อขอสอบถามเราได้แจมได
1: ้เหรอคะ
0: ใช่ฮะ
1: ก็ดีเน
0: า
1: ะ
0: เดี๋ยวนี้ผมใช้โซเชียลในการหาระดมทุนเนี่ยเยอะเพราะแต่ก่อนผมไม่มีผมต้องไปยืนเขาเรียกอะไรอะเปิดหมวกเขาเรียกเปิดหมวกไปดีดกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยตามสะพานลอยเคยเห็นไหม
1: เห็นค่ะยายเห็นอยู่
0: บางทีเราก็ไม่ให้ตั้งอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เรามันมีอินเทอร์เน็ตมีโซเชียลมันง่ายขึ้นเยอะเลยครับเราไม่เหนื่อย
1: โอ้โหดีใจมากเลยค่ะเราได้มาช่วยศูนย์เด็กๆที่ไม่ได้รับความดูแล
2: สนุกมากเลยค่ะและก็ตื่นเต้นแล้วก็สนุกสุดๆเลยค่ะเพราะปกติไม่เคยทาสี
1: สนุกชอบเราทาสีแต่เราอาจจะไม่เก่งถ้าไปทำมาอาจจะเลอะ

0: คือความจริงอ่ะสนใจงานอาสามานานแล้วค่ะแต่ว่าพอดีแบบเรียนกับทำงานค่อนข้างหนักก็เลยแบบไม่ได้มาทำสักทีเลยก็เลยแบบพอดีกิจกรรมนี้มันตรงกับวันที่ว่างพอดีก็เลยมา
1: คือสิ่งที่คิดนะคะก็เป็นประโยชน์แก่เด็กๆแล้วก็คนในโรงเรียนด้วยสำหรับตัวดิฉันเองก็เราได้ประสบการณ์ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆกับการทำจิตอาสาและการน้ำใจและความมีเมตตาค่ะแล้วก็ความเสียสละต่อเวลาที่เราต้องมาทำที่นี
2: ่ใช่นะคนรับเขาก็คงรู้สึกดีไม่มากก็น้อยกับสิ่งที่เราพยายามทำให้เขาค่ะหรือว่าเขาขาดเราพอมีเราก็ช่วยกันแบ่งไม่มีทุนก็แบ่งแรงมาอะไรเงี้ยค่ะ
3: มันดีกว่าการที่เราเสาร์อาทิตย์ไปเที่ยวเดินเล่นกินข้าวดูหนังอ่ะพี่ว่ามันดีกว่าเยอะกับการที่มารวมกลุ่มกันแล้วก็มาทำประโยชน์ให้สังคมนั่นแหละค่ะ
4: พอทำได้เนาะทาค่อยๆทาไปนะ
5: ค่ะ
4: ระวังเลอะนะครับ
5: ค่ะ

0: รู้สึกดีมากครับอยากให้เด็กๆซึมซับตั้งแต่เด็กเลยนะว่ามีอะไรช่วยกันได้ก็ให้ช่วยกันไม่จำเป็นว่าต้องใช้เงินก็คือช่วยได้เหมือนกันจริงๆผมว่าอายุไม่น่าเกี่ยวเพราะว่าทุกๆคนน่ะอยากจะทำทั้งนั้นแต่บางทีถ้าเป็นเด็กอย่างเงี้ยบางทีเขาก็ไม่มีคนพามาต้องมีคนคอยดูแลคอยแนะนำซึ่งก็อาจจะมีข้อจำกัดอยู่ก็ถ้ามีผู้ใหญ่คอยแนะนำแบบนี้ได้อู้ดีมากเลยครับ
1: หลานเหรอคะโอ้เขาสนุกเพลิดเพลินเขาทำได้ดีมากค่ะอาจจะเลอะนิดๆหน่อย
2: ๆสวยค่ะมันก็เหมือนกับอย่างอื่นนี่แหละค่ะมันก็สวยอยู่แล้วดีใจค่ะแล้วก็มีความสุขค่ะที่ได้ช่วยคนอื่นค่ะคุณยายก็เก่งมากเลยค่ะทาสีเร็วมากเลยและคุณยายก็ยิ้มแย้มริมแย้มร่าเริงค่ะ
1: ดีมากค่ะเราได้เรียนรู้ได้ทักษะหลายอย่างแล้วก็ได้สอนหลานอีกด้วยว่ามาในศูนย์นี้ศูนย์ที่ผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ที่ไม่ได้รับโอกาสได้ภูมิใจและได้มีแรงบันดาลใจที่เขาอยากจะได้ทำอะไรเพื่อสังคมในโลกนี้ได้อีกค่ะ

0: จากภาพโรงเรียนที่ดูทรุดโทรมสีสันไม่ชวนมองกลับกลายเป็นโรงเรียนที่สวยงามนี่เป็นผลงานที่มาจากการร่วมแรงร่วมใจของเหล่าผู้คนที่มีจิตอาสาเมื่อช่วยกันทาสีให้กับโรงเรียนน้องนั่นเองครับ
1: ก็รู้สึกภูมิใจนะคะที่ได้มีส่วนแบบทำประโยชน์ให้โรงเรียนที่เขายากไร้นะคะ
2: ก็รู้สึกดีใจแทนน้องๆค่ะเพราะคิดว่าจากที่ตอนเปิดเทอมเขาเห็นสภาพโรงเรียนที่แบบดูเก่าๆโทรมๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่พอเปิดเทอมมาปุ๊บเขาเห็นเครื่องเล่นของเล่นอะไรของเขาแบบมีสีสันสดใสขึ้นก็รู้สึกเหมือนกันเป็นการต้อนรับเปิดเทอมของน้องได้ดี
3: พอเรามาทาสีแล้วเนี่ยนะรู้สึกว่ามันสวยขึ้นใหม่ขึ้นเราก็รู้สึกว่ามีความสุขแล้วเราคิดว่าเด็กๆ เปิดเทอมแล้วเนี่ยมาเห็นก็คงจะมีความสุขเหมือนเราอะเนาะก็คงจะดีใจแล้วคงอยากจะเล่นเหมือนอย่างที่เขาเคยเล่นน่ะนะ
4: ก็รู้สึกดีค่ะเพราะว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มันดีขึ้นก็คิดว่าน้องๆเขาคงแบบดีใจค่ะเพราะว่าตอนที่เขาไม่อยู่อะค่ะก็ไม่ได้มีคนทิ้งไปแต่ว่ามีคนมาดูแลเอาใจใส่ให้อย่างเงี้ย

ันช่วยกันด้วยอ่ะแล้วก็เหมือนกับสอนหลานด้วยว่ามีคือการทำแบบนี้มันเป็นสิ่งที่ดีแล้วเขาก็รักกันเหมือนส่งเสริมเรื่องครอบครัวด้วยครับผมมองอย่างนั้นด้วย

0: หลังจากช่วยกันร่วมแรงร่วมใจทาเส้นให้น้องก็ถึงเวลาที่จะอิ่มท้องไปกับอาหารกลางวันที่ผู้คนในพื้นที่ทำขึ้นมาเพื่อเลี้ยงขอบคุณเหล่าบรรดาจิตอาสาที่มาช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับชุมชนของพวกเขาด้วยใจบริสุทธิ์เมื่อเติมพลังกายด้วยอาหารทำให้อิ่มท้องแล้วเรี่ยวแรงก็กลับมาแม้ภารกิจหลักในวันนี้จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้แต่ยังมีกิจกรรมดีๆที่อยากส่งต่อให้กับโรงเรียนเพื่อนำไปสร้างให้เกิดรายได้เข้ามาพัฒนาโรงเรียนในอนาคตซึ่งนั่นก็คือกิจกรรมการร้อยลูกปัดเป็นเครื่องประดับนั่นเองครับ
1: ห้องนี้เป็นห้องที่ส่งเสริมงานอาชีพสำหรับแม่บ้านถ้าเกิดแม่บ้านเวลาเอาลูกมาโรงเรียนเนี่ยไม่มีตังค์มาโรงเรียนใช่ไหมคะหรือว่าไม่มีตังค์ซื้ออาหารก็แม่ที่ไม่มีงานทำก็มาฝึกงานเป็นร้อยลูกปัดเนี่ยแล้วก็ได้ตังค์ได้ทำงานส่งปุ๊บก็ได้ตังค์เลยก็ได้ตังค์ค่าอาหารให้ลูกค่าได้ตังค์ไปโรงเรียน
2: แล้วหนูเป็นเด็กแบบนี้ค่ะแล้วหนูจะทำอะไรได้บ้างอะคะ
1: ก็ถ้าเกิดเป็นเด็กถ้าเกิดอยู่ในครอบครัวของคนที่เอาไปเนี่ยเขาก็จะช่วยเลือกเม็ดเหมือนแบบว่าเลี้ยงว่าเม็ดใหญ่แล้วก็มาเม็ดเล็กมีเม็ดอะไรเงี้ยเลี้ยงให้กับพ่อแม่ได้แล้วก็พ่อแม่เป็นคนมัดแต่ถ้าเด็กๆทำกิจกรรมก็ร้อยเท่าที่หนูทำได้ก็ถ้าในโรงเรียนของเราก็จะมีร้อยลูกปัดแบบนี้ร้อยเสร็จแล้วก็ใส่ข้อมือตัวเองเสร็จใครร้อยได้ก็ให้กลับบ้านอันนี้เป็นกิจกรรมที่เราทำให้กับนักเรียนด้วยอันนี้ลองร้อยดูก่อนใส่ลงไปได้ไหมคะแล้วลองวัดมือหนูนะคะนะวัดมือหนูโอเคคราวนี้หนึ่งรอบคราวนี้ต้องสมรวมนะคะอยากได้กี่เส้นคะ
2: 3ค่ะ
1: โอเคถ้า3เส้นก็ประมาณนี้แล้วก็ถ้า3เส้นประมาณนี้ก็ต้องเผื่อโอเคค่ะส่วนใหญ่งานที่นี่ก็จะค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าเหมือนแบบว่าถ้าเป็นง่ายๆที่อื่นก็จะมีอะค่ะถ้าเกิดว่างานยากก็เหมือนแบบมีที่เราที่เดียวอะไรอย่างเงี้ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานใช้เวลาให้รู้สึกแบบว่าไม่ใช่แค่แบบหยิบมาแล้วทำได้เลยอย่างเงี้ยค่ะก็ให้รู้สึกว่าพิเศษ
2: แสดงว่าไอ้ที่คุณครูกำลังทำอยู่ก็คือเป็นสิ่งที่คุณครูคิดเองใช่ไหมคะ
1: ค่ะบางอันก็คิดเองบางอันก็ดูจากคนอื่นเขาบางอันก็เหมือนแบบเป็นที่นิยมบางอันที่เป็นที่นิยมเราก็จะทำตามที่คนอื่นนิยมกันแต่ว่าบางอันเราก็ทำเป็นเสนอว่าถ้าทำแบบนี้เป็นแบบนี้นะสนใจไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีคนสนใจเราก็เอาชิ้นงานของเราไปขายได้

0: น่ารักดีน่าจะช่วยกันสองยายหลานได้ยายทำได้ค่ะต้องใช้เวลาเพราะว่างานบางอันถ้าทำบ่อยๆความบ่อยก็จะทำให้เก่งขึ้นถนัดขึ้นแล้วก็ใส่กลับไปก้างหนึ่งให้ทะลุเป็นลูกกระดุมอันนี้ใส่รูเดียวกันใหม่นะคะใส่รูเดียวกันแล้วก็กลับมาอีกข้างหนึ่งเอาลงไปอีกข้างหนึ่งได้ไหมคะทำเหมือนกระดุม
1: ดึงขึ้นมาอีกหน่อยก็ได้ลูกมันจะได้ขึ้นลงไปได
0: ้อันนี้ครูเดือนจะต้องช่วยใช่ไหมคะอันนี้ถ้าเกิดเทที่ทำเป็นก็จะต้องมัดกันค่ะอันนี้ครูเดือนจะช่วยมัดให้
2: ได้มาทำกิจกรรมร้อยพวกลูกปัดกำไรแล้วก็พวกกระดิ่งสำหรับใส่ใช้เสื้อหรือว่าต้ม

0: โอ้โหอะไรแบบนี้อะค่ะ
1: สนุกไหมครับ
0: สนุกมากค่ะแล้วได้สอนหลานด้วยหลานเขาก็ได้ทำกำไรเขาอันหนึ่งสวยจังเลยอะ
2: รู้สึกมีความสุขค่ะแต่ก็เหนื่อยนิดๆค่ะ
0: ดีใจมากค่ะแล้วก็ภูมิใจที่เราได้มาเป็นส่วนหนึ่งในโรงเรียนที่ไม่มีใครมาช่วยเหลือแล้วเราก็ได้มาช่วยตรงนี้ค่ะ
3: การทำจิตอาสาสำหรับผู้สูงอายุเป็นเรื่องที่ดีนะคะผู้สูงอายุเนี่ยจะทำให้ตัวเองรู้สึกมีคุณค่านะคะได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับสังคมรวมไปถึงสามารถใช้ประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตเนี่ยค่ะมาแนะนำให้กับคนที่วัยน้อยกว่านะคะรวมไปถึงผู้สูงอายุเองก็อาจจะเกิดการเรียนรู้กับประสบการณ์แปลกใหม่ที่ตัวเองไม่เคยทำเมื่อตอนที่อายุยังน้อยด้วยค่ะการทำจิตอาสานี้ยังเป็นการกระตุ้นนะคะให้ผู้สูงอายุเนี่ยอยู่ในสังคมได้นานๆนะคะไม่เกิดภาวะติดบ้านติดเตียงติดเก้าอี้รถเข็นเพราะว่าการที่เขาออกมาสู่สังคมได้เนี่ยก็ถือว่าเขาค่อนข้างที่จะแข็งแรงในระดับนึงเลยค่ะผู้สูงอายุควรจะต้องเตรียมร่างกายให้แข็งแรงนะคะรับประทานอาหารที่ถูกหลักอนามัยครบ5หมู่นะคะแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่าลืมเตรียมน้ำดื่มไปดื่มด้วยในระหว่างที่ทำกิจกรรมจิตอาสานะคะก็จะเป็นการดูแลเบื้องต้นหลีกเลี่ยงแสงแดดที่ร้อนจัดๆแล้วก็อย่าลืมนำยาประจำตัวติดตัวไปด้วยค่ะ
4: ในตอนต่อไปคุณยายและคุณหลานแสนสนจะพาไปออกกำลังใจกันที่ไหนเตรียมตัวเตรียมใจของคุณให้พร้อมแล้วออกไปด้วยกันพบกันใหม่ทุกสัปดาห์กับรายการ Work Hard ออกกำลังใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ายคนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
1: เคยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับข้อที่1นะครับคือแบ่งเงินคือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อจะไปหาดอกผลให้มันเติบโตงอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องใส่เงินให้ถูกที่เราก็จะได้ออมได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชค
2: ทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นสลากออมสินหรือสลากหอครับเพราะเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแถมได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี100บาทถือจนครบกำหนด2ปีได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์และยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลใหญ่5ล้านบาททางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ24เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาท
1: แต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน1207นะครับของกลต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกที่แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่าเงินที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันโตไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเงินยังโตไม่พอถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำแล้วเรายังมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับแต่กองทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รู้จริงก่อนลงทุนนะครับครับเทคนิค3ข้อนี้ก็หวังว่าทุกท่านจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เติบโตขึ้นได้ครับ
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครนะคะต้อนรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามค่ะในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

ความไม่ซื่อตรงไม่ดีท่านแต่ความเพราะอะไรเพราะมันจะเป็นสิ่งที่ทำร้ายตัวเราได้กล่าวไปที่ไหนบางคนเขาบอกแล้วไปก่อนนะเอานะแล้วที่ความไม่ซื่อตรงเนี่ยมันก็ยุกันให้ไม่ซื่อตรงตลอดไปท่านตัวเองไม่ซื่อตรงยังไปยุคนอื่นให้ไม่ซื่อตรงนะที่บอกข้าราชการเหมือนกันนะหรือคนมีอาชีพเนี่ยดูสิ่งที่เรามีบอกที่มาให้ได้บอกที่มาไม่ได้เนี่ยไม่ได้ท่านเขาจับทุจริตผิดกฎหมายได้ผิดศีลธรรมได้ทุกคนจึงต้องมีอาชีพที่บอกข้าราชการต้องมีอาชีพที่สอดสนองชีวิตแต่ว่าไม่ได้ตังค์เอาจากไหนท่านมันก็ต้องมีอาชีพและสิ่งที่ได้มานั้นต้องบอกเขาได้ว่าพระองค์นี้เอามาจากไหนที่ไปเลยครับว่าเจ้าคุณพิพิธมีเงินเป็นร้อยล้านถ้าพิสูจน์ได้แล้วก็อาตมาจะให้หมดเลยท่านถ้าร้อยล้านนะเอาสักนะถ้าไม่ใช่เงินสาธารณกุศลนะท่านนะที่โยมเขาทำบุญมาแล้วยังเงินยังไม่ออกไปนะถ้าเป็นบัญชีส่วนตัวนะฮะถ้ามี5 ล้าน 10 ล้านเนี่ยเอาไปได้เลยท่านอาตมาให้ให้จริงๆ เราต้องซื่อตรงโยมบางคนก็เป็นห่วงท่านเอาสตังค์ไว้เดี๋ยวโยมถวายก็จะเล่าถึงความซื่อตรงของเราสักหน่อยเราก็ต้องพาดพิงถึงโยมแม่ถึงแก่กรรมไปแล้วบอกไม่ได้หรอกโยมอาตมากำลังก่อสร้างอยู่ถ้าโยมเอาเงินมาให้อาตมา1 ล้านด้วยความเมตตาซึ่งเงินโยมทำบุญไปแล้วโผล่มาในบัญชี1 ล้านเนี่ยชื่อใครล่ะจะให้อาตมาเอาไปให้น้องน้องมันไม่ถามหลวงพี่เอามาจากใครแล้วจะไปแล้วไปให้แล้วเนี่ยน้องอาตมาเนี่ยไว้ใจได้แต่คนอื่นมันไว้ใจได้ไหมบอกขอไม่รับแล้วเดี๋ยวมีการตรวจสอบจะกลายเป็นว่าอาตมาโกงศรัทธาโยมมาหลายๆคนเอามาเบียดบังบัญชีนี้แล้วโยมให้เป็นเช็คเงินสดขอคืนเช็คโยมต่อมาท่านก็บอกว่ามาพบอีกท่านชื่อหม่อมราชวงศ์พรพันธ์ทวีวงศ์ทวยศักดิ์เป็นท่านผู้หญิงต่อมาท่านก็มาพบด้วยความเมตตาตอนนี้ท่านถึงแก่กรรมไปแล้วท่านก็เอารูปไปดูเนี่ยดูสิลูกชายคนโตเป็นเจ้าอาวาสท่านเป็นเจ้าคุณมีชื่อเสียงให้โยมแม่อยู่กัน

านทุ่งอย่างนี้เหรอบ้านบังกะโลเก่าๆสังกะสีแดงฝาบ้านก็ยังมีสังกะสีแปะอยู่ให้แม่อยู่ได้ยังไงเดี๋ยวเอาบ้านหลังนี้อาตมาตัดสินใจไม่สึกนะมาตัดสินใจเด็ดขาดว่าไม่สึกเนี่ยมีเงินอยู่ 50,000 กว่าบาทต้องไปยืมเงินอาจารย์และเพื่อนรุ่นพี่มาใช้เขาเดือนละ 1,500 สมัยก่อนสมัยเรา27 28สร้างบ้านหมดไป 70,000 เดี๋ยวนี้มันก็ยังอยู่ไปแถวๆบางปะหันไปเรื่องทองไปเลือกมาสักหลังหนึ่งบ้านทรงไทยราคา1.5 ล้านให้เสร็จภายในเดือนหนึ่งโยมขอปรึกษาแม่ก่อนได้ไหมก็ไปหาโยมแม่โยมแม่ก็นั่งในถุนบ้านกินหมากเป็นกระเดินแต๊ดแต๊ดแต๊ดสาวบ้านเขามีแต่มะพร้าวพันกันเต็มไปหมดมาทำไมอ่ะตอนเดินลงไปในถุนไปคุยกับเขานะเพราะเขาเป็นแม่ท่านเป็นแม่มาทำไมอ่ะก็เล่าเรื่องให้ท่านฟังคำแรกที่โยมแม่อาตมาถามว่าไปเอาของท่านมาทำไมอ้าวก็ท่านบอกว่าแม่ท่านจุกุลทั้งหลายก็อยู่บ้านทรงไทยกันหมดแล้วอยู่บ้านตึกกันหมดแล้วนี่ท่านสั่งให้คนมาถ่ายรูปเองท่านไปสืบมาจากไหนอาตมาไม่ทราบหรือพระครูอปรัตสวัฒนดิลกคุณตอนนั้นเป็นมหาสุภาพเป็นเลขาธรรมาอาจจะเกรงใจว่าไปถ่ายรูปมาให้ก็ได้แม่จะได้อยู่นะบ้านทรงไทยและหน้าบ้านเขามีอะไรมีอะไรมีที่นั่งหน้าบ้านคราวนี้ก็นั่งเป็นนางกวักนั่งกินหมากแจ๊บๆๆอาตมาว่างั้นท่านเมื่อเรามาอยู่ตรงนี้เมื่อท่านมาอยู่ตรงนี้ถึงท่านไม่ได้เกิดตรงนี้ที่ตรงนี้เป็นที่ของลุงกับป้าเรามาอาศัยอยู่ทุกคนก็เห็นว่าเราเป็นผู้อาศัยลุงกับป้าท่านต่อมาเราก็มาสร้างบ้านเป็นบ้านไม้ไผ่ทั้งหลังหลังคามุงด้วยสังข้าวขนับด้วยสังข้าวต่อมาก็เปลี่ยนเป็นจากมุงด้วยจากขนับด้วยจากพื้นกับพื้นขี้ฝากต่อมาก็มีไม้จริงเริ่มสะสมทีละ2-3 แผ่นไปซื้อไม้เก่าเข้ามาแล้วบ้านหลังนี้ท่านก็สร้างไว้ให้ฉันอยู่ดีๆมีบ้านทรงไทยมาเนี่ยฉันจะอยู่ได้อย่างไรเอ้าก็อยู่ได้ก็ไม่รู้บ้านทรงไทยก็ขึ้นบันไดเหมือนกันไม่ใช่เขาจะถามว่าก็ใช่นะสิก็ลูกชายคนหนึ่งเป็นเจ้าอาวาสลูกชายคนหนึ่งเป็นเจ้าคุณอยู่วัดสุทัศน์ฉันก็จะตะโดนข้อหาอยู่บ้านเงินโกงแล้วฉันจะมีความสุขไหมท่านเพราะบ้านเนี่ยมันบอกใครไม่ได้เนี่ยมันไม่มีชื่อผู้บริจาคและไอ้คนที่มาทีหลังไอ้คนที่รู้ก็รู้ไอ้คนปองร้ายประสงค์ร้ายมันก็ดินทาเอาอย่าไปเอาของเขามาฉันไม่อยากได้ไอ้บ้านหลังละ1.5 ล้านเนี่ยไม่อยากแล้วท่านแต่เงินเดือนเนี่ยออกให้มันตรงเดือนหน่อยไอ้3,000ของท่านเนี่ยนะต้นเดือนค่อยมันมาถึงเถอะฉันจะได้บริหารเงินถูกอาตมาก็เลยต้องเพิ่มเงินเดือนให้แม่แล้วก็มาบอกท่านผู้หญิงพรพันธ์ทวีวงศ์ถวายศักดิ์เพราะอะไรท่านเพราะแม่เขาเป็นคนอย่างนั้นถ้าเราไปเอาแล้วท่านแม่ก็บอกถ้าเอาจะนอนเป็นสุขไหมท่านแล้วสองเราอยู่กัน

ไม่ได้แล้วใครๆผ่านมาก็มุดแต่ถุนบ้านมานั่งคุยกันก็เท่านั้นเองท่านนี่คืออะไรนี่คืออาตมาเห็นความซื่อตรงของแม่ของโยมแม่ว่าก็เป็นคนซื่อตรงดีเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมทั้งหลายอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่มีต้องบอกที่ที่มาให้ได้ถ้าบอกไม่ได้แปลว่าเรามีอะไรที่ไม่ซื่อตรงและอย่างที่กล่าวไว้แล้วว่าไอ้กินอะไรการพายเรือทวนน้ำเนี่ยมันยากคือคนสร้างธุรกิจสร้างตัวสร้างธุรกิจมันยากมันเหนื่อยแต่มีคำพูดคำว่ากินตามน้ำแบบไอ้เข้ไล่งับปลาอย่างเงี้ยหรือปลาใหญ่ไล่งับปลาเล็กถ้าทวนงับไปงับมันเหนื่อยแปลว่าพวกอะไรแปลว่าผู้ประกอบอาชีพสุจริตแต่ถ้าปลามันมานะฮะไอ้เข้อยู่เหนือน้ำไล่งับปลาที่อยู่ใต้น้ำมันสบายเขาที่จะบอกกินตามน้ำและไอ้กินตามน้ำจะนึกว่าใครเขาเมนูเดี๋ยวนี้ เตือนคนที่ทุจริตทุกระดับท่านหนีไม่พ้นหรอกท่านเพราะคนที่เขาให้ท่านเนี่ยเขามีเครื่องบันทึกเสียงมีเครื่องบันทึกภาพหมดแล้วเขาจะบอกคนอื่นหมดอย่าว่าแต่อย่างงี้เลยท่านผู้ชมแม้แต่เงินใส่ซองพระเงินใส่ซองพระก็ยังคุยกันเลยว่าพระรูปนี้คุณถวายเท่าไหร่พระรูปคุณถวายเท่าไหร่อาตมาเนี่ยวันหนึ่งก็ไปเทศที่นู่นท่านวัดบันไดทองเพชรบุรีคุณโยมวินัยคุณโยมนุญาสังทองตระกูลสังทองกฐิตมาดีคลานเข้ามาหาเชียวไปติดต่อรัชเลยกาชัยการช่างแหมมีอะไรท่านมีธูปเทียนแพรมานะท่านนะฮะมาอย่างแบบโบราณเลยอาตมานั่งอยู่ในที่มีเด็กมาพามาลัชเดชชาก็โทรมาลุงอาโยมก็จะไปนิมนต์เขาเป็นแขกเขาเป็นอะไรลูกค้าประจำที่ร้านลุงอาต้อนรับด้วยนะจะไปนิมนต์เรื่องอะไรผมไม่ทราบก็มากัน3คนจำได้ลุงอาพี่มีธุระอะไรนะเขาก็จัดแจงเปิดกลวยบนยุคก่อนยุคก่อนยุคก่อนเดี๋ยวค่อยเปิดกลวยคนคุณทำผิดอะไรล่ะไปทำผิดอะไรมันที่มาขอขมาพระเปิดกรวยเนี่ยหรือถวายสักการะเรื่องอะไรจะมาปรึกษาในมนท่านว่าหลวงพ่อวัดบันไดทองท่านมรณภาพไปแล้วหลวงพ่อก่อนองค์นี้มีประการคุณต่อพ่อพัญญาผมพ่อพัญญาสมัยนั้นจนจะบวชพระไม่มีสตังค์หลวงพ่อองค์เก่าก็เป็นเจ้าภาพให้ดูแลให้จากนั้นมาลูกตาเขาไปทำมาหากินไก่กระจัดกระจายกันไปแต่ไม่เคยรู้บุญคุณหลวงพ่อรูปต่อมาที่มรณภาพนี้ท่านก็เมตตาต่อครอบครัวเมื่อพวกผมตั้งตัวกันได้โดยเพราะอย่างนี้ตระกูลของพัญญาทั้งคนดงยาวซึ่งมีพี่น้องเยอะก็กลับไปตอบแทนคุณหลวงพ่ออุปการะวัดมีธุรกิจในเรื่องปลาและบริจาคเงินและหลวงพ่อท่านก็นะมาเยี่ยมสม่ำเสมอเจ็บป่วยแล้วก็มาเยี่ยมสม่ำเสมอพ่อแม่ผมเจ็บป่วยมาเยี่ยมสม่ำเสมอเมื่อท่านมรณภาพลงอยากให้ท่านจุกุลไปเทศเอ้าก็ไปเทศได้งานศพพระก็ถือโอกาสได้ไปกราบอยู่นะไม่ได้กราบกันก็ไปเทศได้อาตมารับก็แล้วกันแต่ขอเทศยาวหน่อยนะอาตมาเป็นพระเทศนานงานศพนี่เทศนานยิ่งงานพระอย่าให้ต่ำกว่าชั่วโมงเพราะเป็นงานพระและอาตมายังไม่เห็นวัดนะยิ่งพระมีกิตติคุณมากก็ต้องเทศยาวขอดูประวัติหน่อยประวัติที่เขาก็เอาประวัติมาถวายตอนได้ฉลองสมณศักดิ์อาตมาก็เลยว่ากุฎิว่าบันไดทองไม่ใช่กุฎิทองบันไดทองเนี่ยสะอาดสะอ้านติดริมน้ำฝากกระนุนปลูกชมพู่โอ้สะอาดสะอ้านเราไปวัดเพชรบุรีแบบโบราณท่านก็ไปเทศไปกราบหลวงพ่อศพหลวงพ่อเทศจบแล้วเจ้าภาพก็จัดของเยอะจะถวายเขาก็เอาปัจจัยมาถวายไอ้ที่อยู่ในพานเนี่ยท่านพานบ่ร่มชนะโยมฟังเยอะพอเทศจบเขาก็จัดแจงใกล้ๆจะ

จบเขาก็จะเอาผ่านออกไปไปนับปัจจัยใส่ซองแยกกันระหว่างซองเจ้าภาพกับซองรวมก็ใส่ผ่านประเคนอาตมาก็เดี๋ยวของเนี่ยมันจะเยอะไปไหมเนี่ยไปซื้อนี่มาทำไมล่ะก็ชมพู่อยู่หน้าวัดเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับวัดทำไมไปซื้อมาเล่าเออปลาเค็มก็มีทำไมไม่เอามาถวายพระติดกันเทศไปซื้อมาทำไมเนี่ยไมโครโฟนอยู่ตรงปากญาติโยมก็เหมือนกันก็บอกโยมไปซื้อมาทำไมโยมปลูกผักก็ถวายผักเออโยมเลี้ยงควายไม่ต้องถวายควายอาตมาเอาไปไม่ได้นะเออเลี้ยงตะเข้ไม่ต้องถวายตะเข้กินไม่เป็นแต่ซองนี่เดี๋ยวคุยกันก่อนเพราะรู้สึกมันมีสองซองมันหนาถามว่ารวมแล้วเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่ตอบดังๆสิ130,000 บาทครับอืมมาจากกรุงเทพมาถึงวัดบันไดทองเพชรบุรีเลยตัวเมืองไปหน่อยมัน130,000ตรงไหนอาตมาถามโยมหน่อยนั่นคือ130,000ล่ะในเมื่อไปกลับเนี่ยค่าน้ำมันด้วยค่าตัวเด็กด้วยอะไรด้วยท่านค่าศึกหรอด้วยนะยังไงก็ประมาณสัก 3,500 อาตมาเหลือ 1,500 ก็ถือว่าคุ้มนั่งอยู่วัดเฉยๆจะนั่งทำไมล่ะได้มากราบศพพระได้มาสวดสุปฏิปันโนต่อหน้าศพบูชาสังฆคุณท่านพอกลับมาเด็กนินทากับท่านรู้สึกว่าอาตมามี 3-4 คนเขานินทาอาตมาหลวงพี่ไม่เอาตังค์อีกแล้วเขาก็นินทากันในคณะเนี่ยอาตมานั่งฟังอยู่เห็นงานไหนงานไหนก็ไม่ค่อยเอาตังค์เขาแล้วจะเอาที่ไหนใช้เงินต้องเป็นแสนคืนเจ้าภาพไปได้เออไม่เอาเอามาให้มาแบ่งให้พวกเราน่ะเฉลี่ยเท่ากันก็ดีอาตมาก็เลยโผล่ไปเฮ้ยไอ้ที่เพื่อแกจะได้มันก็ได้ปกติอยู่แล้วแล้วแกได้โดยที่แกไม่ได้ใช้ความรู้อะไรเงินได้มาโดยไม่ใช้ความรู้เนี่ยนะฮะแกก็จะไม่มีความรู้แต่บอกโยมมันนั้นไปว่าเสียชื่ออาตมานะเสียชื่อว่าอีกหน่อยคนจนนิมนต์เขาจะทำยังไงโอ้โหนิมนต์ท่านเจ้าคุณพิพิธวสุทัศน์ต้องมีเงิน10,000 20,000 30,000 40,000เป็นแสนความดีที่สั่งสมมามันไม่เหลือเลยท่านเพราะฉะนั้นต่อหลังอย่าทำก็บอกคุณมีนายคุณองค์ยาวได้ญาติโยมมาด้วยอย่าทำแล้วท่านจะนิมนต์อาตมามาเทศอีกนะก็จะมาให้มันก็พิสูจน์เป็นพิสูจน์ตัวเราท่านรายอื่นก็เหมือนกันกลับไปคืนต้องเยอะท่านบางทีมาเปิดซองนึกว่าแบงค์ร้อยท่านกลายเป็นแบงค์พันน่ะที่เอาไปคืนท่านถ้าเราไม่ซื่อตรงซะแล้วเนี่ยถามว่าเราจะงงไหมก็เราเป็นพระเลยตามเลยไม่ใช่บอกพระเสมอประเทศเนี่ยนะฮะงานต่างๆเนี่ยถ้าเขาต้องการเงินเข้าวัดเอาเฉพาะในซองที่เจ้าวาดถวายตกลงกันก่อนก็ได้อาตมาจะสั่งเลยไอ้นั่นไม่เอาไอ้นี่ไม่เอานะถวายเท่านี้ถามเขาถวายเท่าไหร่บอกเยอะไปเสียชื่อผมเพราะก่อนที่ท่านจะคุยกับผมเนี่ยท่านต้องคุยกับโยมแล้วเพราะฉะนั้นไม่ถูกต้องท่านต้องไปแก้ข่าวให้แล้วเวลาถวายแล้วนะต้องประกาศในที่ชุมนุมว่าท่านถวายผมเท่าไหร่เพราะสิ่งที่ท่านคุยกับโยมกับพระด้วยกันแล้วนะถึงผมไม่ได้ยินผมก็รู้เสียชื่อผมที่ผมไม่ประกาศก็กันว่าท่านไปโกงไงว่าถวายผมแล้วนะจำนวนท่านนั้นท่านนี้แต่ท่านไม่ได้ประกาศเงินเศษที่เหลือเงินที่เหลือท่านเอาไปไหนไม่ได้หรอกผมต้องประกันตัวผมด้วยไม่ประกาศผมไม่ยอมผมไม่ยอมเอาแล้วงานบางงานตมากระฉีกซองเลยประเทศที่บุรีรัมย์แหมวัดไกลสิท่านเขาอุตส่าห์นิมนต์4-5ปีมาเนี่ยประเทศงานฝังรุ่นนิมิตเนี่ยแค่2วัดเท่านั้นเอง1วัดฝางวิเศษชัยอ่างทอง2วัดที่บุรีรัมย์ติดกับสุรินทร์เชียวเดินทางไป6ชั่วโมงครึ่งท่านเหยียบไปนั้นท่านนะ120

เผลอๆไม่มีใครก็140ไปดูโยมพระโถอุตส่าห์สร้างโบสถ์มา10ปีกว่าโบสถ์หลังเล็กๆจะเสร็จสวยงามกว่าพระจะมีที่ทำสังฆกรรมกว่าจะมีพุทธรูปมาประดิษฐานจัดงานกันแล้วเศรษฐกิจอย่างนี้จะเอาเงินที่ไหนมาโยมนั่งมารอสวดนพเคราะห์ในพิธีพุทธภิสในพิธีก่อนวันตัดลูกนิมิตก็มีแต่คนบ้านนอกทางนั้นท่านมีแต่คนบ้านนอกทางนั้นก็สั่งสมภารไปแล้วพอถวายซองมาบอกเดี๋ยวในขันเอาคืนวัดไปเจ้าอาวาสยืนอยู่ก่อนท่านต้องยืนอยู่ก่อนผมทำบุญไป 5,000 ฉีกซองเดี๋ยวนี้เอาซองมานี่ผมจะฉีกผมจะนับต่อหน้าโยมละก็ให้โยมเขานับแผบแผบถวาย 20,000 อาตมาก็เลยบอกเจ้าอาวาสบอกโยม 20,000 เนี่ยนะเงินบ้านนอกเงินบ้านนอกหายากไม่ได้ดูถูกว่าเงินบ้านนอกล้อโยมเนี่ยแต่เงินบ้านนอกหายากถวายคืนส่วนค่ารถอีก 6-7,000 อาตมาก็ออกเองเพราะพอดีมีโยมเขาทำบุญมามันก็เป็นการประกันความซื่อตรงของเราแต่ไอ้กินตามน้ำมันมีเรื่องเล่าว่าในพงศาวดารจีนมีคุณนามท่านหนึ่งเป็นที่เริ่มสายประชาชนจะจัดงานแซยิบันเกิดก็หาโต๊ะจีนมาเชิญคนมาเยอะแล้วก็ในโต๊ะจีนนั้นต้องมีปลาตัวชนิดหนึ่งเรียกปลามงคลแต่พอใกล้ถึงงานปรากฏว่ามรสุมเข้าไม่มีปลาชนิดนี้คุณนางจินทนิท่านก็เกิดความกังวลว่าชะตาเราไม่ดีบอกโต๊ะจีนไปว่าแม้แต่ตัวเดียวก็เอามันไม่มีทุกโต๊ะเอาตัวเดียวก็เอาถึงเวลางานจริงท่านปรากฏว่าไม่มีปลาชนิดนี้อยู่คนที่เขาถือโชคถือหลางเขาก็นึกหมดอำนาจวาสนาแล้วยากจนแล้วน้ำกับปลามาคู่กันนะณขณะที่งานจัดงานไปด้วยความที่ไม่สบายใจของท่านคุณนางจิตคนนี้ปรากฏว่ากลางงานมีชาวประมงคนหนึ่งใส่เสื้อเปียกๆในมืออุ้มปลาชนิดนี้มาตัวใหญ่เชียวขอพระคุณนางจิตคนนี้โอ้โหท่านอัศจรรย์คือหากทั้งงานนี่บารมีตัวจริงมรสุมเข้าขนาดนี้แล้วนะฮะยังได้ปลามาทันจัดงานวันเกิดคุณอาจารย์พวกนี้ก็ถามเลยว่าจะเอาราคาปลานี้เท่าไหร่ชาวประมงคนนี้บอกว่าถ้าท่านจะกรุณาผมเป็นค่าปลาตัวนี้ผมขอให้ท่านเคี่ยนหลังผม100ทีครับหึเดี๋ยวท่านต้องเคี่ยนเองด้วยคนในงานบอกโอ้โหไอ้นี่มันบ้าถ้าทำไม่เคี่ยนเดี๋ยวนี้ผมก็ไม่ให้จัดแจงนอนความคุณนางจีก็เอาแส้หนังมาหดเต็มที่ท่านหดให้เต็มที่นะเลือดอาบแล้วท่านพอเคี่ยนได้50ทีชาประมงนี่ลุกขึ้นท่านครับปลาตัวนี้มีส่วนแบ่งอยู่2คนเพราะฉะนั้น50ทีเป็นของผม50ทีต้องเป็นของไอ้คนคนนั้นคุณนาจินท่านก็อุทานใครวะโลกใบนี้มันมีคนโง่สองคนเฉลอที่ได้ปลามายอมให้เครียดหลังไปเอาไอ้คนโง่คนที่สองมาดูสิใครคนเฝ้าประตูหน้าบ้านท่านผมกับชาวบ้านพยายามหาปลานี้มาเพราะท่านทำบุญประโยชน์ผมรู้ความทุกข์ใจของท่านชาวบ้านก็รู้ความทุกข์ใจเพราะท่านทั้งสรรประโยชน์ประเทศให้สังคมนี้เราจึงนัดหมายกันว่าขอให้ได้ปลาภายในเวลาจัดงานแล้วเราก็ออกหาปลากันหามรุ่งหามค่ำแต่เมื่อได้ปลามาแล้วผมขอเข้าพบท่านคนเฝ้าประตูบ้านท่านบอกไม่ได้ถ้าได้ราคาปลาตัวนี้เท่าไหร่ขอแบ่งคนละครึ่งเพราะฉะนั้น50ทีเป็นของผม50ทีต้องเป็นของมันคุณนางจิตโกรธมากไปลากตัวมันเคี่ยนยับเลยท่านแล้วข้าราชการ

0: ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่มาในงานเป็นร้อยๆโต๊ะก็เห็นถามว่าแล้วไอ้คนคนนี้มันจะไปอยู่ที่ไหนท่านนี่คือข้อแรกถ้าไอ้คนคนนี้มันอยู่ในยุคสังคมโซเชียลมันจะไปอยู่ที่ไหนประการต่อมาอย่าคิดว่าใครเขาโง่กว่าเราอย่าคิดว่าที่เราไปเอาของเขาเนี่ยเขาโง่กว่าไม่ใช่ท่านเขามีหลักฐานอาตมาจึงยกตัวอย่างแม้แต่การใส่ซองพระเพราะฉะนั้นจึงขอฝากท่านผู้ชมทั้งหลายไว้ว่าถ้าเรามีความซื่อตรงแล้วดำรงมั่นแล้วเราก็จะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นตัวเองเป็นสันติภาพแก่ประชาชนทั้งหลายรัตนตยานุภาเวนะขออำนาจพระปกป้องน้องพี่ทุกโศกโรคภัยได้ราวีให้ทุกท่านมีอายุยืนนานยึดมั่นหลักธรรมองค์สัมพุทธาทานศีลภาวนายึดเป็นแก่นสารยึดเป็นแก่นสารให้ทุกท่านยนต์มรรคผลนิพพานหรือพบพระศรีอาชาตินานโน้นเถินอัตมภาพแสดงพระธรรมเทศนามาบัดนี้สมสมัยได้เวลาขอสมุดยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี
1: ้คุณผู้ชมคะการดำรงตนให้อยู่ในความซื่อตรงดำรงมั่นในศีลและไม่หมกมุ่นในอบายมุขก็คือการปฏิบัติตนให้เจริญอยู่ในธรรมนำมาซึ่งการใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นสุขนะคะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วค่ะดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์ต้องลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันเทศนาธรรมได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: ถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่งCrowdfundingก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นาทีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
2: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวลังกูนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักและตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับ สำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าทางดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อย

0: เพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่2รู้จักตัวเองความพร้อมและความสามารถในการรับความเสี่ยง
2: พี่ฝนตอนนี้ผมเก็บเงินได้พันบาทแล้วเอาไปทำอะไรดีพี่ก็มีเงินเก็บ 1,500 บาทเหมือนกันคงดีนะถ้าเราสามารถนำเงินเก็บไปหาดอกผลจากเดิมได
1: ้สวัสดีจ้าฝนเมฆ
3: กัปตันกลต.
2: สวัสดีค่ะกัปตันมาได้จังหวะพอดีเลยหนูอยากเอาเงินเก็บที่มีไปหาดอกผลแล้วจะทำยังไงดีคะ
1: ก่อนอื่นมาทบทวนเป้าหมายการเก็บเงินของตัวเองดูซิว่าไปตามหลักสมาร์ทหรือยัง
2: หลักสมาร์ทคืออะไรเหรอคะ
1: ในการตั้งเป้าหมายที่ดีจะต้อง 1. specific กำหนดเป้าหมายได้ชัดเจน 2. measurable วัดผลเป็นตัวเลขได้ 3. achievable ทำให้สำเร็จได้ 4. realistic อยู่บนความเป็นจริง 5. humble มีกรอบเวลาชัดเจน
2: ผมลองก่อนนะครับเป้าหมายผมอยากได้โน้ตบุ๊กใหม่เครื่องแรงๆราคา 60,000 บาทให้ได้ภายใน2ปีครับหมายความว่าผมต้องเก็บเดือนละ 2,500 บาทหนูอยากเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอีก6เดือนข้างหน้านี้ค่ะค่าเรียนทั้งหลักสูตร 24,000 บาทต้องเก็บได้เดือนละ 4,000 บาท
1: เยี่ยมมากฝนกับเมฆตั้งเป้าหมายได้ตามหลักสมาร์ทเลยล่ะเห็นฝนกับเมฆอยากเก็บเงินกันเดือนละหลายพันถ้าฝากธนาคารแม้ว่ามั่นคงแต่คงได้ดอกผลไม่พอแต่ถ้าเอาเงินไปลงทุนยังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่น้องๆก็จะต้องพร้อมรับกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นด้วย
2: อ๋อกัปตันเคยสอนว่าการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงถ้ากำไรก็ได้มากแต่ถ้าขาดทุนก็จะเสียมากเช่นกันว่าแต่ความเสี่ยงคืออะไรคะ
1: หากเปรียบกับชีวิตความเสี่ยงก็คือความไม่แน่นอนในการใช้ชีวิตบางคนชอบความหวือหวาไม่กลัวความเปลี่ยนแปลงคนกลุ่มนี้คือกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้มาก
2: อ๋อถ้าอย่างนั้นผมน่าจะเป็นคนที่รับความเสี่ยงได้มากเพราะผมชอบทำอะไรที่ท้าทายชอบเล่นกีฬาผาดโผนส่วนหนูเป็นคนชอบอะไรที่ชัวร์ชัวร์คิดให้รอบคอบขอปลอดภัยไว้ก่อนแบบนี้คือหนูรับความเสี่ยงได้น้อยใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับเอาละลองมาดูในมุมลงทุนบ้างความเสี่ยงการลงทุนก็คือการที่เราได้รับผลตอบแทนไม่เป็นไปตามคาดเห็นป่ะมันคล้ายๆกับการใช้ชีวิตความเสี่ยงคือความไม่แน่นอนหรือความผันผวนนั่นเองเราแบ่งระดับความสามารถในการรับความเสี่ยงได้3กลุ่มใหญ่ๆดังนี้กลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ต่ำเป็นกลุ่มที่มีความระมัดระวังในการลงทุนค่อนข้างมากไม่อยากสูญเงินต้นผลตอบแทนที่ได้จึงต่ำตามไปด้วยกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ปานกลางเป็นกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้พอสมควรและยอมรับผลขาดทุนได้ในบางครั้งกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้สูงเป็นกลุ่มที่ชอบความท้าทายหากเห็นว่ามีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงก็พร้อมจะรับความเสี่ยงเรามาลองทดสอบกันดีกว่าว่าน้องๆจะรับความเสี่ยงได้แค่ไหนถ้าเราลงทุนในทองคำ 1,000 บาทแต่พอผ่านไป1ปีปรากฏว่ามูลค่าทองคำลดลงเหลือ700บาทฝนเมฆจะทำยังไง
2: ผมยังขอถือต่อไปก่อนไม่ขายหรอกครับผมวิเคราะห์แล้วว่าอีกไม่นานราคาจะขึ้นแน่ๆ
1: แสดงว่าเมฆเป็นผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้มากนะ
2: แต่ถ้าเป็นหนูพอราคาลงนิดหน่อยหนูจะรีบขายเลยค่ะไม่อยากเสียเงินมากกว่านี้
1: ถ้าอย่างนั้นฝนจะจัดอยู่ในกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ต่ำไงล่ะในการประเมินการยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนนั้นเราต้องดูปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยคือการยอมรับผลขาดทุนบางคนขาดทุนนิดหน่อยก็นอนไม่หลับแล้วในขณะที่บางคนยอมขาดทุน

0: เพราะหวังผลตอบแทนที่สูงขึ้นอายุคนที่มีอายุน้อยอย่างฝนเมฆจะยอมรับความเสี่ยงได้มากกว่าคนที่ใกล้เกษียณเพราะมีเวลาลงทุนยาวกว่าเกิดข้อผิดพลาดก็ยังแก้ไขได้ภาระค่าใช้จ่ายประจำและสถานะการเงินปัจจุบันเพื่อดูความสามารถในการลงทุนว่าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงได้มากแค่ไหนเพราะอาจกระทบต่อการเงินเราได้ประสบการณ์ลงทุนและความรู้เรื่องลงทุนถ้าเคยลงทุนจริงและมีความรู้ในการลงทุนก็จะเข้าใจความเสี่ยงได้ยิ่งขึ้นและลงทุนอย่างมีหลักการทัศนคติต่อความเสี่ยงกล้าได้กล้าเสียหรือชอบอะไรที่มั่นคงสุดท้ายเป้าหมายและระยะเวลาที่ต้องการใช้เงินเพื่อดูว่าควรลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดให้เหมาะสมกับเป้าหมายการใช้เงินอย่างเช่นฝนที่จะนำเงินไปสมัครเรียนต่อภายใน6เดือนและรับความเสี่ยงได้ต่ำอาจต้องเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำมีสภาพคล่องเป็นสัดส่วนมากและแบ่งบางส่วนไปลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงขึ้นเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้เพียงพอต่อเป้าหมายส่วนเมฆต้องการซื้อโน้ตบุ๊กภายใน2ปีก็จะสามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงเพิ่มขึ้นได้เพื่อเพิ่มผลตอบแทนปัจจัยเหล่านี้จะนำมาใช้ประกอบการพิจารณาเลือกสิ่งที่จะลงทุนตามความเสี่ยงที่เหมาะสมกับน้องๆไงจ๊ะ
1: โหมีรายละเอียดเยอะจังเลยค่ะกัปตันพวกเราคงประเมินด้วยตัวเองทั้งหมดไม่ไหวแน
0: ่กัปตันกลต.มีตัวช่วยให้น้องๆนี่คือแบบประเมินความเสี่ยงหรือ Suitability Test ซึ่งจะช่วยเราประเมินการยอมรับความเสี่ยงตามปัจจัยที่กัปตันได้อธิบายไป
1: ดีจังเลยครับไว้พวกเราจะไปทำแบบทดสอบตามที่กัปตันแนะนำนะครับ
0: เอาละวันนี้กัปตันต้องขอตัวลาไปก่อนหากมีอะไรสงสัยในเรื่องลงทุนถามกัปตันกลต.ได้ทุกเมื่อนะ
1: บายค่ะบายครับกัปตัน
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
2: พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV ของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ.4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ15/2561ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรีฟินโนเวท Digital Ventureตัวอย่าง Private Equity เช่น SME's Private Equity Trust Fund กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วย

0: ันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ31/2562ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุนค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะ ส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
2: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังกูนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆ ผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

ขอเจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนผู้ชมผู้ฟังทุกท่านสถานที่ตรงนี้คือบริเวณที่อยู่ด้านหน้าพระราชวังของประเทศฮังการีเรียกว่าบูดาปราสาทบูดาก็คืออยู่ในกรุงบูดาเปสต์ของประเทศฮังการีขณะนี้นั่งอยู่ในบริเวณแม่น้ำดานูบเราคณะของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเดินทางมาที่ประเทศฮังการีตั้งแต่วันที่24กันยายนแล้วก็มีกำหนดกลับในวันที่28กันยายน2559นี้วัตถุประสงค์ของการเดินทางก็เพื่อที่จะมากระชับความสัมพันธ์ในด้านศาสนาระหว่างพระพุทธศาสนาในประเทศไทยกับพระพุทธศาสนาในฮังการีโดยที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาเอกที่วิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกตในเมืองบูดาเปสต์นี้แล้วก็ได้ทำความร่วมมือกันเพื่อการนี้มาครบ5ปีและเห็นว่าเป็นโอกาสสำคัญจึงได้เดินทางมาที่ฮังการีเพื่อที่จะวางแผนร่วมกันในการพัฒนาการศึกษาของวิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกตและในโอกาสเดียวกันก็เป็นการกระชับความสัมพันธ์ของพระพุทธศาสนาไทยกับฮังการีกระชับความสัมพันธ์ของพระพุทธศาสนาไทยกับศาสนาคริสต์ในฮังการีและได้มีโอกาสได้พบกับผู้นำทางการเมืองของฮังการีเช่นรองประธานรัฐสภามีการศึกษาทำความเข้าใจวัฒนธรรมของฮังการีซึ่งในสมัยหนึ่งในสมัยรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เสด็จมาเยือนประเทศฮังการีนี้เราก็เหมือนกับเดินตามรอยพระยุคลบาทของพระองค์ท่านมาสร้างความสัมพันธ์ในด้านศาสนาที่นี่ประเทศฮังการีเป็นดินแดนที่มีแม่น้ำใหญ่สายหนึ่งของโลกก็คือแม่น้ำดานูบไหลผ่านประเทศตั้งแต่เหนือจรดใต้ในดินแดนประเทศนี้แม่น้ำดานูบไหลผ่านตรงนี้เนี่ยประมาณ300กิโลเมตรเหนือจรดใต้ของฮังการีแต่ตัวแม่น้ำดานูบที่เรานั่งเรืออยู่ตอนนี้เนี่ยยาวจริงๆประมาณ 2,800 กิโลเมตรเป็นแม่น้ำสายหนึ่งของโลกที่ยาวมากตั้งต้นแม่น้ำอยู่ที่ประเทศเยอรมนีแล้วก็ไหลผ่านประเทศต่างๆโดยเฉพาะผ่านออสเตรียในดินแดนของเช็กโกสโลวาเกียเป็นต้นจนกระทั่งมาถึงฮังการีและไปออกทะเลที่ทะเลดำแม่น้ำดานูบมีประวัติที่สำคัญของโลกในหลายๆเรื่องเพราะฉะนั้นการเดินทางมาฮังการีครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการเชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำดานูบซึ่งฟังดูแล้วมีอดีตที่ยาวไกลพอๆกับสายน้ำทีเดียวประเทศไทยของเรานั้นตั้งประเทศมา700กว่าปีแต่ฮังการีนั้นอายุแก่หรือเก่ากว่าประเทศไทยฮังการีตั้งประเทศในพ.ศ.ในค.ศ.996นั่นคริสตศักราช996ตรงกับพุทธศักราช1539เพราะฉะนั้นประเทศฮังการีฉลองครบรอบ 1,000 ปีเมื่อพ.ศ. 2539ที่ผ่านมาการเริ่มต้นของดินแดนแห่งนี้ในฐานะประเทศเนี่ยมีตำนานมากมายและไปไหนก็ตามเราก็จะเห็นรูปปั้นรูปเคารพรูปภาพของกษัตริย์องค์แรกแห่งฮังการี
ไม่ว่าจะเป็นในโบสถ์ไม่ว่าจะเป็นสี่แยกวีรบุรุษหรือแม้กระทั่งในรัฐสภาเราก็จะเห็นรูปปั้นหรือรูปเคารพในฐานะผู้ศักดิ์สิทธิ์เป็นระดับเซนต์คือนักบุญที่ทางวาติกันสถาปนาเป็นนักบุญเป็นเซนต์ชื่อว่าเซนต์สตีเฟนกษัตริย์องค์แรกผู้สถาปนาฮังการีคือกษัตริย์สตีเฟนชาวฮังการีเรียกว่าเป็นนักบุญนักบุญสตีเฟนหรือเซนต์สตีเฟนเราจะพบรูปปั้นของท่านทั่วไปชาวฮังการีเริ่มต้นประเทศในพ.ศ.1539ด้วยการสถาปนาราชอาณาจักรที่เซนต์สตีเฟนหรือกษัตริย์องค์แรกตั้งขึ้นมาแล้วก็พัฒนาผ่านร้อนผ่านหนาวขึ้นลงลงวิ่งวิ่งหยุดประเดี๋ยวก็เจริญมากถึงขนาดเป็นจักรวรรดิประเดี๋ยวก็ถูกจำกัดพื้นที่เพราะแพ้สงครามบางช่วงก็รุ่งเรืองมากบางช่วงก็ถูกมหาอำนาจมาลุกรานทำลายทั้งนี้ก็เพราะว่าดินแดนของฮังการีนั้นอยู่ในยุโรปตะวันออกแต่ว่าคนฮังการีเขาบอกว่าอยู่ในยุโรปกลางเอาเถอะแต่ว่าค่อนข้างมาทางตะวันออกเพราะฉะนั้นตั้งประเทศไม่นานก็ถูกลกลานโดยพวกมองโกลทางเผ่าพันธุ์ลูกหลานของเจงกิสข่านมารุกรานทำลายแล้วก็อยู่มาสร้างเมืองสร้างประเทศมาได้พักหนึ่งก็อยู่ในระหว่างเขาเรียกการเผชิญหน้าระหว่างศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามโดยเฉพาะอิสลามในช่วงที่มีเมืองหลวงสำคัญอยู่ที่ตุรกีเขาเรียกว่ามุสลิมเติร์กมุสลิมเติร์กได้ยกทัพมา เรียกว่ายึดครองดินแดนฮังการีซึ่งเป็นประการด่านสุดท้ายของศาสนาคริสต์ในยุโรปนะเพราะฉะนั้นทางคริสต์ก็ต้องป้องกันดินแดนฮังการีให้เป็นคริสต์ในฝ่ายของตุรกีซึ่งเป็นมุสลิมก็ต้องการดินแดนฮังการีให้เป็นประเทศของตนเองในขึ้นอยู่กับมุสลิมด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้แดนแห่งนี้เป็นเหมือนดินแดนเขาเรียกว่าหมู่บ้านกระสุนตกนะเดี๋ยวใครจะรบกับใครก็ต้องยกทัพผ่านฮังการีทุกทีไปและเมื่อผ่านยุคมุสลิมมาเขาเรียกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมาได้ก็มาสู่ยุคที่เรียกว่ายิ่งใหญ่นั่นก็คือในช่วงที่เกิดจักรวรรดิออสเตรียฮังการีในคริสต์ศักราช1968ซึ่งตรงกับพุทธศักราช2411 2411นี่มีความหมายสำหรับคนไทยนะเป็นปีแรกที่รัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราชหรือพระมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ขึ้นครองราชในปี2411และปีนั้นเองก็มีการรวมประเทศออสเตรียฮังการีเช็กโกสโลวาเกียและอื่นๆขึ้นเป็นจักรวรรดิเรียกว่าจักรวรรดิออสเตรียฮังการีมีดินแดนกว้างใหญ่ไพศาลในยุโรปสมัยนั้นเป็นรองก็แต่รัสเซียเท่านั้นฉะนั้นในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยก็มองมาที่ออสเตรียฮังการีในฐานะเป็นมหาอำนาจและสามารถจะพึ่งพากันได้ในยามที่ประเทศสยามหรือประเทศไทยในสมัยนั้นถูกล้อมกรอบโดยอังกฤษอยู่ฝ่ายหนึ่งในดินแดนพม่าแล้วก็ฝรั่งเศสมหาอำนาจในยุโรปก็ไปยึดครองเรียกว่าไปได้อาณานิคมติดกับเราเลยก็คืออินโดจีนเวียดนามลาวกัมพูชาประเทศไทยก็เหมือนกับแซนด์วิชถูกบีบโดยอังกฤษโดยฝรั่งเศส
แล้วทำอย่างไรจะให้ประเทศไทยรอดปากเหี่ยวปากกาล่ะเพราะดินแดนในเอเชียเกือบทั้งหมดยกเว้นญี่ปุ่นและจีนเป็นเมืองอาณานิคมของสองมหาอำนาจนี้แล้วทั้งสิ้นยังเหลือประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเล็กๆแต่เรารอดมาเพราะพระราชวิธีโสบายนโยบายต่างประเทศรัชกาลที่5ผูกสัมพันธไมตรีกับมหาอำนาจในยุโรปที่สามารถจะคานอำนาจอังกฤษฝรั่งเศสได้มหาอำนาจในยุโรปในสมัยรัชกาลที่5ก็คือประเทศเยอรมันหรือเยอรมนีของพระเจ้าไกเซอร์น่ะที่เรารู้จักกันในนามว่าไกเซอร์มหาราชแล้วก็กษัตริย์ของออสเตรียฮังการีนะซึ่งเป็นมหาอำนาจเหมือนกันแล้ว

พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ก็ผูกสัมพันธไมตรีกับพระเจ้าซาร์นิโคลัสของรัสเซียซึ่งเป็นมหาอำนาจในยุโรปสมัยนั้นจึงมีมหาอำนาจใหญ่ๆคืออังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันออสเตรียฮังการี

ในปี2450เป็นการเสด็จเยือนยุโรปเป็นครั้งที่2รัชกาลที่5ได้เสด็จมาถึงออสเตรียฮังการีแล้วก็มาถึงประเทศฮังการีนี้โดยที่ทรงสนพระทัยในเรื่องของการเกษตรกรรมการเลี้ยงม้าการฝึกม้าและได้ไปถ่ายภาพไว้รัชกาลที่5ทรงฉายพระรูปถ่ายภาพไว้ที่รัฐสภารัฐสภาที่ยิ่งใหญ่ของฮังการีซึ่งคณะของเราได้ไปเยือนเมื่อวานเราก็ตามรอยรัชกาลที่5ไปเยือนรัฐสภาของฮังการีประเทศฮังการีนั้นได้เจริญเป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่5แต่พอถึงสมัยรัชกาลที่6ออสเตรียฮังการีจับมือกับเยอรมันและก็จักรวรรดิออตโตมันของตุรกีลบกับมหาอำนาจอังกฤษฝรั่งเศสและก็รัสเซียกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่1ในสงครามโลกครั้งที่1นั้นประเทศไทยของเราในสมัยรัชกาลที่6อยู่ฝ่ายอังกฤษฝรั่งเศสและก็รัสเซียเมื่ออังกฤษฝรั่งเศสรัสเซียเป็นฝ่ายชนะประเทศไทยก็เลยได้สิทธิพิเศษหลายๆประการโดยเฉพาะในการยกเลิกสนธิสัญญาที่ไม่ค่อยเป็นธรรมตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3และเช่นการยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตและการค้าการสัญญาทางการค้าเรื่องภาษีพอถึงแต่ว่าในยุคนั้นกลายเป็นว่าออสเตรียฮังการีเยอรมนีเป็นฝ่ายแพ้พระเจ้าไกเซอร์ก็แพ้ออสเตรียฮังการีก็แพ้จึงถูกปรับในฐานะผู้แพ้โดยเฉพาะออสเตรียจักรวรรดิออสเตรียฮังการีนั้นโดนลงโทษด้วยการแบ่งประเทศซอยย่อยลงไป 4-5 ประเทศมีออสเตรียมีฮังการีมีเช็กโกสโลวาเกียโดยเฉพาะดินแดนฮังการีที่เคยยิ่งใหญ่นั้นเหลือมาเป็นประเทศเล็กลงอย่างในปัจจุบันมีภูเขาล้อมรอบแล้วก็เส้นทางสัญจรไปมาที่สะดวกทางรถไฟนี่เขาไม่ให้นะสมัยโน้นเนี่ยนะเพราะว่าต้องการไม่ให้ฮังการีฟื้นขึ้นมาก่อสงครามก็ผ่านไปยุคนึงแหละแต่อย่างไรก็ตามฮังการีก็จับมือกับเยอรมนีในยุคฮิตเลอร์นะก่อสงครามอีกฮิตเลอร์ก่อสงครามโลกครั้งที่2กลายเป็นว่าฮังการีก็เข้าสู่สงครามเพื่อกู้ศักดิ์ศรีคืนมาเอาดินแดนคืนมาถ้าโชคดีแต่โชคไม่ได้เข้าข้างฮังการีนาซีก็คือฮิตเลอร์แพ้สงครามทำให้ฮังการีก็ต้องถูกยึดครองโดยผู้ชนะครั้งนี้มีการแบ่งกันแล้วโลกแบ่งออกเป็น2ขั้วหรือ2ค่ายระหว่างค่ายโลกเสรีมีสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้ชนะในฝ่ายสงครามโลกชนะเยอรมันเนี่ยเป็นหัวหน้าค่ายกับฝ่ายโซเวียตยูเนียนสหภาพโซเวียตก็คือรัสเซียปัจจุบันเป็นหัวหน้าค่ายคอมมิวนิสต์และเมื่อเป็นหัวหน้าค่ายคอมมิวนิสต์นั้นก็มีการแบ่งกันสิว่าเบอร์ลินเยอรมันมีเบอร์ลินตะวันตกเบอร์ลินตะวันออกและเยอรมนีตะวันออกเยอรมนีตะวันตกอย่างนี้เป็นต้นฮังการีก็ไม่ได้รอดพ้นชะตากรรมได้ตกอยู่ภายใต้เขาเรียกว่าค่ายคอมมิวนิสต์ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2จบลงในปี2488เป็นอิสระมาจนกระทั่งรัฐบาลสหภาพโซเวียตส่งรถถังมาเรียกว่ายึดครองประเทศให้อยู่ภายใต้การชี้นำของสหภาพโซเวียตเหตุเกิดเป็นโศกนาฏกรรมที่คนตายเป็นหมื่นคนเพราะมีการต่อต้านสหภาพโซเวียตในปี2499หลังจากนั้นมาฮังการีก็ถูกกดอยู่ภายใต้การปกครองของค่ายคอมมิวนิสต์สหภาพโซเวียตเป็นผู้นำ
ศาสนา

ถูกเรียกว่ากดจนไม่มีโอกาสที่จะโงศีรษะขึ้นมาเลยศาสนาคริสต์ก็อยู่ในภาวะที่ลำบากเพราะว่าคาร์ล มาร์กซ์เจ้าลัทธิคอมมิวนิสต์บอกว่าศาสนาคือยาเสพติดคอมมิวนิสต์มาศาสนาหมดเราจึงได้พบบทเรียนนี้ว่าในฮังการีนั้นศาสนาคริสต์อยู่ด้วยความยากลำบากในยุคสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์โรงเรียนของโบสถ์คริสต์โดนยึดไปเป็นของรัฐหมดเลยและก็การปฏิบัติศาสนกิจเป็นไปโดยยากอันนี้ก็กระจ่างชัดเมื่อเราไปเยือนโบสถ์คริสต์นะสำคัญสำคัญท่านก็เล่าให้เราฟังแล้วก็เกิดการกวาดต้อนแรงงานของคนฮังการีเอาไปไซบีเรียในฐานะที่ต่อต้านกระด้างกระเดืองต่อการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ฮังการีก็อยู่ในภาวะที่ลำบากยากแค้นและยากจนแต่อย่างไรก็ตามฮังการีเขาเรียกว่าอาจจะเป็นแมว9ชีวิตก็ได้ล้มไปแล้วก็ลุกขึ้นมาตั้งแต่สมัยมงโกลลุกรานมุสลิมลุกรานมาการลุกการจับชาวยิวฆ่าเป็น 400,000 คนในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ก็ชาวยิวฮังการีนี่แหละในยุคนาซีเรืองอำนาจแล้วก็แพ้สงครามโลกครั้งที่1แพ้สงครามโลกครั้งที่2โดนโซเวียตยึดครองเสียความเป็นอธิปไตยในการชี้นำนโยบายต่างประเทศต้องอยู่ภายใต้ค่ายคอมมิวนิสต์กว่าจะพ้นจากพงหนามก็ปี2534เป็นปีที่สหภาพโซเวียตล่มสลายประเทศเล็กประเทศน้อยที่เคยอยู่ภายใต้การปกครองของโซเวียตก็แยกมาเป็นอิสระแยกเป็นอิสระกันหลายประเทศทีเดียวนับ10ประเทศฮังการีก็กลายเป็นว่ายืนได้เป็นอิสระสง่าผ่าเผยตั้งแต่นั้นมา25ปีโดยประมาณและ25ปีนี้เองที่ฮังการีได้ให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาศาสนาคริสต์ในฮังการีก็ฟื้นขึ้นมาพระพุทธศาสนาก็ได้โอกาสในการที่จะบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์เกิดพระพุทธศาสนาตั้งแต่25ปีที่ผ่านมาในฮังการีจนปัจจุบันนี้มีศาสนิกชนที่เป็นชาวพุทธลงทะเบียนนับหมื่นคนและเป็นหนึ่งในศาสนาที่รัฐบาลฮังการีรับรองสามารถที่จะเกิด Buddhist Church คือพุทธสมาคมมีนายกพุทธสมาคมมีการตั้งวัดของมหายานตั้งวัดของเถรวาทและที่สำคัญเปิดวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งแรกในฮังการีเรียกว่าวิทยาลัยพุทธศาสนาธรรมเกตซึ่งดำเนินการศึกษาในเรื่องของศาสนาจนตั้งแต่ปริญญาตรีจนถึงปริญญาโทมีศักดิ์และสิทธิ์ที่รัฐบาลฮังการีรับรองเมื่อจะเปิดปริญญาเอกผู้บริหารของวิทยาลัยพุทธศาสนาธรรมเกตไม่สามารถดำเนินการได้ตามลำพังเพราะเหตุที่ไม่มีครูบาอาจารย์ที่จบด็อกเตอร์จบปริญญาเอกด้านพุทธศาสนาเพียงพอจึงได้ไปลงนามทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอให้มาเปิดปริญญาเอกที่วิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกตเมื่อ5ปีที่แล้วแต่กว่าจะเจาะเข้ามาใน EU หรือสหภาพยุโรปเข้ามาในฮังการีไม่ใช่ง่ายเราต้องให้กระทรวงศึกษาธิการของฮังการีรับรองมหาจุฬาและการที่รัฐบาลฮังการีรับรองมหาจุฬาเท่ากับว่าทุกประเทศในสหภาพยุโรปรับรองมหาจุฬาตอนนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาอาจจะเรียกว่าในโลกแห่งเดียวนะที่ EU รับรองนะเข้ามาเปิดการศึกษาในสหภาพยุโรปได้กว่าจะรับรองกว่าจะดำเนินการเนี่ยก็ผ่านไปพอสมควรเราก็เปิดการศึกษาในระดับปริญญาโทที่นี่เปิดการศึกษา อื่นๆและครั้งนี้ก็มาวางแผนที่จะเปิดการศึกษาปริญญาเอก
ของมหาจุฬาอย่างเป็นทางการและได้มีการลงการเปิดศูนย์ฝึกอบรมพระชาวพุทธที่ในยุโรปที่วิทยาลัยพุทธศาสนาธรรมเกตอีกด้วยมีความสัมพันธ์ที่น่าสนใจเป็นรายละเอียดในเรื่องของความร่วมมือทางศาสนาที่น่าสนใจซึ่งจะได้พูดถึงต่อไป

เมื่อต้องการให้ชีวิตเป็นอยู่อย่างสุขสบายก็จึงต้องลำบากก่อนนะต้องเหนื่อยไปก่อนนะเหนื่อยไปก่อนคนขยันหมั่นเพียรก็จะเหนื่อยลำบากตั้งแต่ตอนต้นแต่เมื่อถึงบั้นปลายก็จะสบายเมื่อถึงตอนปลายของชีวิตก็จะสบายเหมือนกับเราท่านทั้งหลายที่มาถือศีลรักษาศีลปฏิบัติธรรมต้นๆใหม่ๆลำบากอย่างที่กล่าวไว้เบื้องต้นแต่เมื่อฝึกฝนอบรมจนเคยชินติดเป็นนิสัยเป็นอุปนิสัยใจก็จะน้อมไปในเรื่องของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นจึงขอให้ธรรมะเป็นคติแก่ท่านทั้งหลายว่ามารักษาศีลปฏิบัติธรรมบวชชีพราหมณ์หรือตรีรัจจารินีขอให้ท่านทั้งหลายนั้นได้เกิดศรัทธาตั้งใจมารักษาศีลปฏิบัติธรรมกันอย่างจริงจังและเอาจริงและรวมไปถึงการครองชีวิตในครอบครัวการบริหารครอบครัวเพื่อให้ครอบครัวได้อยู่เย็นเป็นสุขก็พยายามหลีกเลี่ยงจากการประพฤติความชั่วทุกชนิดให้ประกอบสัมมาอาชีพที่บริสุทธิ์แล้วก็จะทำให้ประสบความสุขในการครองชีวิตในเพศคฤหัสถ์นั่นก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมคือการครองชีวิตโดยธรรมเป็นไปตามหลักธรรมในทางพุทธศาสนา

0: ายคนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
1: เคยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับข้อที่1นะครับคือแบ่งเงินคือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อจะไปหาดอกผลให้มันเติบโตงอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องใส่เงินให้ถูกที่เราก็จะได้ออมได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชค
2: ทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นสลากออมสินหรือสลากธกส.ครับเพราะเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแถมได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี100บาทถือจนครบกำหนด2ปีได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์และยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลใหญ่5ล้านบาททางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ24เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000

0: 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาท
1: แต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน1207นะครับของกลต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกที่แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่าเงินที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันโตไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเงินยังโตไม่พอถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำแล้วเรายังมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับกองทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รู้จริงก่อนลงทุนนะครับครับเทคนิค3ข้อนี้ก็หวังว่าทุกท่านจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เติบโตขึ้นได้ครับ

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง

0: บริเวณนี้ห้ามทิ้งขยะนะครับ
1: ไม่ทิ้งครับไม่มีใครทิ้ง
0: อย่าให้ผมเห็นนะอย่านะขนมไหมครับ
1: เอ้าก็ขนมขายเองยังไม่รู้เหรอครับว่าเป็นขนม
0: ซื้อหน่อยครับ3ห่อ100เองครับถูกๆครับ
1: ไม่เอาอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาขายใหม่นะวันนี้ขออ่านหนังสือก่อนกำลังสนุกเดี๋ยวพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้นะ
0: ไม่ซื้อหรอครับนวดนวดไหมนวดนะมานวดเดี๋ยวนวดมาเมื่อยอยู่ไม่ใช่เหรอ
1: ไม่เมื่อย
0: เดี๋ยวจะได้หายเมื่อยแล้วสบายมาผ่อนคลาย
1: นอนไม่พอ
0: นวดมา
1: โอ้ยอะไรกันเนี่ย
0: จำผมไม่ได้เหรอพยัคฆ์ร้าย008
1: ฮะ
0: ผมเนี่ยพยัคฆ์ร้าย9942ไง
1: เอ้าสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับและนี่ก็คือรายการพยัคฆ์ร้ายวัยทองแขกรับเชิญวันนี้คุณอารัชตะสิงห์จันทร์ทราบมาว่านอกจากงานแสดงแล้วเนี่ยคุณอาก็ยังชอบออกกำลังกายชอบทำนู่นทำนี่อยู่เรื่อยๆเสมอๆเลยถามตรงๆว่าไม่เมื่อยบ้างหรือครับ
0: ไม่เมื่อยเมื่อยก็ไปนวดสบายๆอยู่แล้วเออว่าแต่ว่าวันนี้008มีภารกิจอะไรให้ผมปฏิบัติเนี่ย
1: แน่นอนครับมาเจอผมต้องมีภารกิจภารกิจอยู่นี่เลยครับ
2: คุมเรือใบและทิศทางให้ได้ตามเกณฑ์ที่ครูฝึกผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้กำหนดจากผมมิสเตอร์อาร
0: ์อย่างนี้ผมชอบ
1: เอ้าไม่กลัวเหรอครับ
0: ไม่กลัวภารกิจอย่างนี้ตื่นเต้นท้าทายดีพยัคฆ์ร้าย9942ชอบ
1: แต่อย่างนั้นน่ะวางไว้เลยครับเดี๋ยวเปียกน้ำแล้วตามผมไปพบผู้เชี่ยวชาญเลยครับ
0: ไปเลยครับได้เลยครับชอบเลย
3: พยัคฆ์ร้าย9942คนนี้นับว่าไม่ธรรมดาเลยครับแม้ว่าอายุอานามและรูปร่างจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่ก็สังเกตเห็นได้ว่ามีความกระฉับกระเฉงกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่เสมอมิสเตอร์อาร์จึงอยากให้เขาได้ทำภารกิจที่ท้าทายวัยทองที่คนมักจะมองข้ามไปว่าผู้สูงอายุก็ทำได้
1: เชิญทางด้านนี้เลยต้องเจอตัวจริงเสียงจริงผู้เชี่ยวชาญของเรานี่ก็คือน้องสายฉิมสวัสดิ์ครับสวัสดีครับน้องครับ
0: สวัสดีครับ
1: อันนี้จะรบกวนสอบถามเกี่ยวกับการเล่นเรือใบเนี่ยฮะว่ามีเทคนิคหรือว่าวิธีการเล่นอย่างไรบ้างให้สนุกและถูกต้องครับ
0: นั่นสิครับ
4: รู้ไหมคะว่าเรือใบเล่นได้ยังไง
0: ไม่รู้ครับ
4: เรือใบเราเล่นได้นะคะก็คือว่าเราจะต้องใช้ลมนะคะถ้าไม่มีลมเรือใบเล่นได้ไหมคะ
0: ไม่ได้
4: นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องจะต้องใช้ลมนะคะ
1: ครับ
4: เราต้องสังเกตทิศทางลมให้เป็นนะคะว่าลมทิศทางไหน
1: ดูยังไง
4: นะคะเวลาเราสังเกตนะคะเราก็สังเกตจากการเคลื่อนที่ของน้ําดูจากธงก็ได้ค่ะว่าลมมาจากทิศทางไหนหรือว่าดูจากสังเกตจากตัวเราก็ได้
1: ครับ
4: พอเรารู้จักลมนะคะก็เรือใบเนี่ยนะคะสามารถเล่นได้ทั้งหมด3ทิศทางนะคะก
0: ็มี3ทิศทางเลยเหรอฮะ
4: ใช่ค่ะมีวิ่งขวางลมทวนลมแล้วก็ตามลม
1: ขวางทวนตาม
4: ใช่ถ้าเราเล่นได้ทั้ง3แบบก็ถือว่าเล่นเป็นแต่ถ้าเราเล่นได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็คือว่าเพ
1: ิ่
4: งได
1: ้
4: เล
1: ่
4: น
1: ครับผม
4: ส
0: ามทิศทางนี่โอ้ผมจะเล่นได้หรือครับ
4: แต่วันนี้เราเล่นแค่อย่างเดียวนะคะก็คือการเล่นแบบขวางลม
0: โอ
1: ้เบสิกเบสิกไปก่อน
4: ใช่ค่ะเบสิกก่อน
1: แล้วตอนนี้อยากจะทราบว่าการเล่นนะฮะกีฬาชนิดนี้อายุมากสุดเนี่ยต้องไม่เกินเท่าไหร
0: ่นั่นเลยสิครับ
4: ความจริงแล้วนะคะเรือใบก็ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของเราอะค่ะขึ้นอยู่กับสุขภาพของเรานะ
0: แสดงว่าอย่างผมก็เล่นได้สิครับ
1: โอ้ดูบึกบึน
4: เ
1: ท่าขนาดนี้
4: ใช่ เพราะว่าเรายังมีความคล่องตัวอยู่แล้วก็เล่นได้ค่ะถ้าเกิดบางคนยังไม่แบบเคลื่อนตัวช้าไม่ไหวอันนี้ก็ไม่เหมาะ
1: นะจะไหวไหมครับเนี่ยขนาดนี
0: ้ โอ้สบายอยู่แล้วครับพยัคฆ์ร้าย9942
1: ย่า
0: สบายอยู่แล้วครับ
1: ครับผมถ้าอย่างนั้นนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรามาดูกันว่าภารกิจของพยัคฆ์ร้ายจะสำเร็จหรือไม่ช่วงหน้าครับดูแล้วทักษะนี่ถูกต้องทุกประการไหมฮะ
4: ค่ะถูกต้องเลยค่ะ
1: เดี๋ยวเช็คอีกทีตอนที่ยูเทิร์นมือจะหลุดออกจากหางเสือหรือเปล่า

0: ่วงแท็กทีมไวทอง
1: และนี่ก็คือช่วงแท็กทีมไวทองนะครับ
2: เดี๋ยวศูนย์ศูนย์เป็ดคุณจะพาผมไปทำภารกิจอะไรเนี่ยผมไม่ว่าอะไรเลยนะแต่ถ้าเกิดผมเมื่อยแล้วพาผมไปนวดด้วย
1: นวด
2: ใช่ผม
1: นวด
2: น
1: ะครับคือผมได้ยินมาเยอะหนาหูมากกระดูกกระเดี่ยวเนี่ยมันจะหักมันจะ
2: มันไม่เป็นไรเลยนวดแล้วมันจะผ่อนคลายสบาย
1: บางคนเดินกลับบ้านไม่ได้เลยนะ
2: โอ้ยเดี๋ยวผมจะพาคุณไปลองดู
1: เดี๋ยวเรื่องนวดไว้ค่อยว่าเอาเรื่องเรือใบก่อนอยากทราบว่ามันมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับ
3: อุปกรณ์เรือใบนะคะอันแรกนะคะก็จะเป็นหางเสือนะคะมีหน้าที่บังคับทิศทางเรือค่ะ
1: ครับผม
3: ต่อไปก็จะเป็นเด็กเกอร์บอร์ดนะคะ
1: เด็กเกอร์บอร์ด
3: ค่ะมีด้านบางมีด้านหนามี2ด้านนะคะ
2: ครับ
3: มีหน้าที่กันเรือเซข้างค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อฮะ
3: เราจะใส่ช่องกลางเนี้ยค่ะแต่เสียบเข้าไปให้ถึงขอบสีดำเนี้ยค่ะต่อไปอันนี้ก็จะเป็นบูมนะคะ
1: บูม
3: มีหน้าที่ล้างใบให้ใบกลางออกแค่นั้นเอง
2: ครับ
3: ต่อไปก็จะเป็นเชือกปรับแต่งใบนะคะหรือว่าเมนชีท
2: เมนชีท
3: นะคะไว้สำหรับปรับแต่งใบนะคะถ้าอย่างเช่นเรือใบวิ่งได้ก็คือว่าใบต้องทำไมคะใบต้องรับลม
2: ต้องรับลม
3: ใช่ถ้าใบไม่รับลมสะบัดอย่างเงี้ยค่ะเรือก็จะไม่แล่นนะคะแล้วก็ต้องปรับแต่งเชือกตัวนี้ค่ะถ้าสะบัดปุ๊บเราก็ต้องดึงเชือกเข้ามาให้ใบตึงเรือก็จะแล่น
2: ให้มันต้านลมอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ
3: ใช่
4: ตอนนี้พยัคฆ์ไร้ทั้งสองท่านก็ได้เรียนรู้ส่วนประกอบของเรือใบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเรียนรู้วิธีการบังคับเรือใบกันบ้างครับ
1: เทคนิควิธีการเล่นเรือใบเนี่ยมีอะไรบ้าง
3: อันดับแรกเลยนะคะแล้วก็ขึ้นเรือไปก่อนนะคะ
1: ครับ
3: เสร็จปุ๊บแล้วก็นั่งฝั่งตรงข้ามใบนะคะสมมติว่าใบอยู่ฝั่งนี้นะคะเราก็จะนั่งฝั่งนี้นั่งฝั่งตรงข้ามใบเสมอ
1: ครับผม
3: มือที่อยู่ด้านท้ายแล้วก็จับหางเสือนะคะมือที่อยู่ด้านหน้าแล้วก็จับเชือกเมนชีทต่อไปก็จะเป็นวิธีการบังคับหางเสือถ้าเราผลักหางเสือออกจากตัวนะคะ
1: ครับ
3: หัวเรือก็จะหมุนเข้าหาลมก็คือหมุนไป
2: ครับ
3: นะคะลมมาข้างหลังเรา
2: เป็นการบังคับทิศทาง
3: ใช่ถ้าเราดึงเข้าหาตัวก็ตรงกันข้ามก็ไปด้านนี
1: ้
3: หางเสือตรงนะคะเรือก็จะแล่นตรงไปด้านหน้าต่อไปก็จะเป็นวิธีการเลี้ยวนะคะหรือว่ากลับใบเรือนะคะสมมติเราวิ่งไปด้านนู้นนะคะเราต้องการจะกลับมาอีกด้านนึงตรงกันข้ามนะคะการกลับใบเรือของเรือใบนะคะมี2แบ
1: บ
3: นะคะแต่ว่าวันนี้เราจะฝึกแค่แบบเดียวก่อนดูนะคะเริ่มต้นนะคะเวลาเราแท็กนะคะ1ผลักหางเสือออกจากตัวค่ะค้างไว
2: ้ครับ
3: นะคะเมื่อเราผลักหางเสือออกนะคะผลที่เกิดขึ้นก็คือหัวเรือก็จะเริ่มหมุนนะคะ
1: เริ่มเลี้ยวใช่มั้ย
3: ใช่ก็จะเริ่มเลี้ยวเพราะหัวเรือเริ่มหมุนนะคะเป็นทิศทางลมก็จะพัดใบตัวนี้ค่ะย้ายเองอัตโนมัติ
1: ช่วงนี้เป็นช่วง
3: ใช่เราก็ก้มรอค่ะรอให้ใบนะคะข้ามไปอีกฝั่งนึงก่อน
2: ข้าม
3: ใช่เมื่อใบข้ามไปฝั่งนี้เสร็จปุ๊บนะคะแล้วก็เคลื่อนหางเสือไว้ตรงกลาง
1: มาแล้วมาแล้ว
3: เพื่อให้หัวเรือวิ่งตรงไปด้านนั้นพอจังหวะนี้ปุ๊บเราก็ต้องย้ายตัวค่ะนะคะจังหวะที่เราลุกนะคะให้มือที่จับเชือกดันตัวขึ้นปุ๊บหันหน้าไปทางหัวเรือหันหลังให้ท้ายเรือมือที่จับเชือกอ้อมมารับหางเสือข้างหลัง
2: คือเราต้องหันหน้าไปทางหัวเรือเสมอใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะแล้วก็มือนึงว่างก็ค่อยๆนั่งลงแล้วก็กลับมาจับอุปกรณ์คว่ำมือเหมือนเดิม
4: แล้วก็ถึงที่ของพยัคฆ์ร้าย9942กันบ้างครับเริ่มการฝึกแบบเรือบกกันก่อนนะครับด้วยความตั้งใจครับสามารถทำได้ดีเลยทีเดียวลีลาท่าทางก็ทำมัดทำแมงใช้ได้เลยครับครั้งที่2ก็ยังดีอยู่ครับแหมทำตามหลักที่ครูฝึกสอนอย่างตั้งใจเลยทีเดียวครับมาถึงที่ของร้าย008กันบ้างครับพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มของเราท่าทางยังดูเก๊ะๆกังๆอยู่นะครับแต่ก็สามารถเริ่มทำได้ครับเริ่มคล่องกันเลยทีเดียวแล้วก็ถึงการลงน้ำจริงกันครับเริ่มต้นที่พยัคฆ์ร้าย008กันก่อนครับการเลี้ยวครั้งแรกในน้ำนะครับสำหรับเรือใบไม่ได้ง่ายเลยทีเดียวแต่008ก็ยังทำใช้ได้ครับก็ยังคอนโทรลเรือได้เป็นอย่างดีครับแหมทำตามคำแนะนำของครูฝึกอย่างตั้งใจเลยทีเดียวครับตามด้วยพยัคฆ์ร้าย9942กันบ้างครับการเลี้ยวครั้งแรกในน้ำทำได้ค่อนข้างดีเลยนะครับสามารถควบคุมทิศทางของเรือใบได้ครับซ้ำกันอีกรอบหนึ่งครับเพื่อความมั่นใจครูฝึกค่อยๆขยับให้นะครับแหมผ่านไปได้ด้วยดีครับท่าทางวันนี้ภารกิจของเราจะง่ายซะแล้วครับ
1: และภารกิจครั้งนี้ของเราก็คือ
3: ก็คือวิ่งไปที่เกาะนะคะแล้วก็วิ่งกลับมาที่โป๊ะนะคะ1รอบนะคะโดยไม่ต้องขอ

0: ความช่วยเหลือค่ะแค่นี้ก็ผ่านค่ะ
1: พร้อมไหมครับ
2: พร้อมครับพยักร้าย9942พร้อมครับ
1: พร้อมแล้วลุยเลย
3: แล้วก็เริ่มต้นปฏิบัติภารกิจกันเลยนะครับวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสลมก็ไม่แรงมากนะครับ
1: ดูแล้วทักษะนี่ถูกต้องทุกประการไหมฮะ
0: ค่ะถูกต้องเลยค่ะ
1: เดี๋ยวเรารอเช็คอีกทีตอนที่ยูเทิร์นมือจะหลุดออกจากขางเสือหรือเปล่า
3: ระยะที่เราใช้ปฏิบัติภารกิจนะครับก็ประมาณ30เมตรครับตอนนี้ใกล้จะถึงจุดกลับหัวเรือแล้วนะครับไปลุ้นกันว่าจะทำได้หรือไม่
1: ยูเทิร์นแล้ว
0: ถูกนะคะอันนี้ขั้นที่1ค่ะปากหางจะออกถูกต้อง
1: ตามสเต็ปเลย
0: ใช่เดี๋ยวดูขั้นที่2รอใบข้ามค่ะ
1: ข้ามซิมือจะหลุดจากเชือกจะหลุดจากหางเสือหรือไม
0: ่ค
1: ่
0: ะ
1: ก้มหัวรอแล้วใบข้ามมาแล้ว
0: ขั้นที่3ก็คือหางเสือ เปลี่ยนมือค่ะ
3: แล้วตอนนี้ก็สามารถกลับหัวเรือได้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้กำลังมุ่งหน้ากลับฝั่งแล้วครับ
1: เดี๋ยวดูตอนจอดอันนี้พร้อมจอดหรือเปล่าครับเนี่ย
0: พร้อมจอดค่ะ
1: พร้อมจอดต้องให้พร้อมจอดด้วยนะลองดูซิว่าตอนจอดจะสมูทและเซฟหรือเปล่า
0: ใช
1: ่โอ้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยระวังหัวเนี่ยเดี๋ยวผม
0: ไป
1: อ้าวครับตอนนี้ภารกิจเสร็จแล้วสรุปภารกิจทีครับเป็นไงบ้าง
0: สำหรับวันนี้นะคะวันแรกนะคะแล้วก็เล่นได้ขนาดนี้นะคะถือว่าผ่านค่ะ
1: เย
2: ้ครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าภารกิจนี้ตื่นเต้นท้าทายอย่างมากเลยครับแต่ยังไงก็ตามไม่พ้นความสามารถของพยัคฆ์ร้าย9942ไปได้หรอกครับ
1: ยังไงก็สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณครูทรายฉิมสวัสดิ์มากๆเลยครับ
2: ขอบค
1: ุณมากครับแล้วช่วงหน้าครับห้องวิจัยไวทอง
4: เราเกิดปวดเมื่อยขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็มีลูกหลานเนี่ยเราจะให้ลูกหลานมาเหยียบให้เราให้นวดให้เรามันจะมีผลได้อันตรายไหมครับ
5: อันนี้อันตรายสักหน่อยนะคะเพราะว่าค่ะเด็กๆเนี่ยยังไม่มีทักษะในเรื่องของการนวดที่ดีพอนะคะ
1: ช่วงห้องวิจัยไวทองเอาละครับและตอนนี้เราก็กำลังอยู่ในห้องวิจัยไวทองนะครับพบกับอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชญาไกรฤทธิ์นะครับ
5: สวัสดี
1: คร
5: ับอาจารย์สวัสดีคุณพยัคฆ์ร้าย008นะคะและคุณพยัคฆ์ร้าย9942ค่ะก่อนที่เราจะไปพูดถึงภารกิจที่ได้ทำในวันนี้นะคะมิสเตอร์อาร์มีข้อความมาฝากพวกคุณทั้งคู่เช่นเคยค่ะ
6: พยัคฆ์ร้าย9942ภารกิจของคุณในวันนี้ถือว่าทำได้ยอดเยี่ยมมากผมรู้มาว่าคุณชอบไปนวดแผนโบราณการแล่นเรือใบในวันนี้ก็อาจทำให้คุณกลับไปนวดอย่างที่คุณเคยชินแต่ผมอยากให้คุณได้ปรึกษากับคุณหมอสิก่อนจะดีกว่า
1: ครับนี่เลยครับผมมีเรื่องมาฟ้องเจอหน้าไม่ได้เจอหน้าชวนผมไปนวด
4: ครับ
1: โอ้บอกว่าสรรพคุณอย่างนู้นอย่างนี้ผมก็กลัวนะเพราะยังยินข่าวมาว่าบางคนก็กระดูกกระเดี่ยวหักไปก็มีกลัวครับผม
5: ฟังดูแล้วเหมือนกับว่าวันนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การปฏิบัติภารกิจใช่ไหมคะคุณอาจริงๆแล้วเป็นเรื่องของการนวดหลังจากการปฏิบัติภารกิจ
1: ภารกิจนี้ชิวๆมาก
5: ชิวมากเลยเห็นบอกว่าทําได้สําเร็จด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะลักษณะที่ชอบนวดโดยปกติแล้ว
4: จะนวดเพื่อผ่อนคลายนะครับก็ทําให้สบายเนื้อสบายตัวดีอะไรประมาณนี้ครับความรู้สึกจะเป็นอย่างนั้น
5: ถ้าอย่างนั้นน่ะคุณ008ก็ไม่ต้องกังวลไปค่ะเพราะว่าการนวดเพื่อผ่อนคลายเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยมีอันตรายเท่าไหร่นะคะยกเว้นผู้สูงวัยบางคนหรือว่าผู้ป่วยบางรายที่อาจจะมีข้อห้าม
1: ค่ะข้อห้ามด้วย
5: ใช่ค่ะการนวดเนี่ยนะคะก็เป็นศาสตร์นะคะของแพทย์แผนโบราณค่ะ
4: มีใช
5: ่ค่ะมีทั้งแพทย์แผนไทยนะคะแล้วก็แพทย์แผนจีนนะคะทั้งสองศาสตร์นี้เนี่ยค่ะก็บอกว่าการนวดเนี่ยมีทั้งการนวดเพื่อผ่อนคลายนะคะการนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพของเรานะคะแล้วก็การนวดเพื่อรักษาโรค
4: การนวดเพื่อรักษาเนี่ย
5: เป
4: ็นยังไงครับรักษาอะไรได้บ้างครับ
5: การนวดเพื่อรักษาเนี่ยอย่างเช่นผู้ป่วยมีอาการปวดอย่างเงี้ยนะคะช่วยลดในเรื่องของอาการปวดได้นะคะอย่างเช่นโรคปวดศีรษะบางชนิดนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพเนี่ยในบางศาสตร์ก็จะมีความ

0: ื่อว่านวดแล้วเลือดเลือดลมไหลเวียนสะดวกค่ะรู้สึกสบายตัวขึ้นอย่างที่คุณอาบอกใช่ค่ะก็อันนี้ก็เป็นการนวดอีกประเภทนึงค่ะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นการนวดในศาสตร์ไหนหรือว่าเพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะคะก็จะต้องมีข้อควรระวังใช่ค่ะรวมถึงมีข้อห้ามด้วยนะคะใช่ค่ะยกตัวอย่างเช่นในคนที่มีอาการไข้สูงนะคะอย่างนี้ไม่ควรนวด
1: ทำไมล่ะ
0: ค่ะเพราะว่าอาจจะเรายังไม่รู้ว่าไข้จากอะไรแล้วบางทีเนี่ยไปนวดเสร็จแล้วมีอาการไข้ขึ้นสูงมากขึ้นค่ะเราไม่ทราบว่าจะทำให้เกิดอันตรายหรือเปล่านะคะนอกจากนี้เนี่ยอาการปวดที่ปวดมากๆหรือปวดเฉียบพลันเนี่ยจริงๆส่วนใหญ่แล้วควรจะต้องรอให้อาการปวดเฉียบพลันเหล่านั้นเนี่ยดีขึ้นซะก่อนแล้วก็คือค่อยไปนวดเหมือนกับไปทำกายภาพบำบัด
1: ค่ะจะดีกว่า
0: ใช่ค่ะหรือผู้หญิงตั้งครรภ์นะคะก็ไม่แนะนำให้นวด
1: ไม่ได้ด้วย
0: ค่ะรวมไปถึงในผู้ที่มีการผ่าตัดนะคะเปลี่ยนข้อต่อต่างๆเนื่องจากว่าการนวดหลายๆครั้งเนี่ยถ้าคุณอาเคยไปนวดบ่อยจะมีการดัดยืดขาบิดไปบิดมาค่ะอันนี้เนี่ยในผู้ป่วยที่มีการเปลี่ยนข้อต่อข้อสะโพกข้อเข่านะคะดูดรวมไปถึงการใส่เหล็กที่กระดูกสันหลังต่างๆเนี่ยไม่ควรที่จะไปนวดเพราะว่าการบิดที่เกินองศาที่เขาใส่ข้อไว้เนี่ยอาจจะทำให้ข้อต่อที่ผ่าตัดไปแล้วเนี่ยเกิดความเสียหายได
2: ้คุณหมอครับบางทีเราอยู่บ้านเนี่ยเราเกิดปวดเมื่อยขึ้นมานะครับแล้วก็มีลูกหลานเนี่ยเราจะให้ลูกหลานมาเหยียบให้เราให้นวดให้เรามันจะมีผลที่อันตรายอย่างไรบ้างครับ
0: อันนี้อันตรายสักหน่อยนะคะเพราะว่าค่ะเด็กๆเนี่ยยังไม่มีทักษะในเรื่องของการนวดที่ดีพอก็อาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
1: อย่างนี้นะครับน้องๆทางบ้านนะครับดีใจมากเลย
0: ไม่ต้องช่วยเหยียบแล้วค่ะก็การนวดสำหรับผู้สูงวัยโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงก็ควรจะอยู่ในมือของผู้เชี่ยวชาญมากกว่าค่ะ
1: ครับผมในเมืองไทยนี่มีร้านนวดเราเห็นเยอะมากตามสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าตามแหล่งชุมชนเยอะมีวิธีการเลือกร้านอย่างไรบ้าง
2: นั่นสิครับคุณหมอครับ
0: โดยปกติแล้วสถานประกอบการเหล่านี้เนี่ยก็จะต้องมีใบอนุญาตนะคะรวมถึงคุณหมอที่ทำการนวดเนี่ยค่ะเขาจะต้องมีการสอบค่ะทดสอบความรู้มีใบประกาศนียบัตรของเขาด้วยค่ะใช่รวมถึงสิ่งแวดล้อมค่ะคุณอาแน่นอนเวลาที่คุณอาไปก็มักจะเป็นสถานที่ที่ต้องสะอาดอันนี้เน้นเลยนะคะ
1: อยากให้วิเคราะห์สุขภาพนิดนึงครับ
0: ต้องบอกว่าสุขภาพกายนี่เต็มร้อยมากค่ะเพราะว่าสามารถเล่นกีฬาเรือใบ
1: นี่ครับชิลเลย
0: ใช่ซึ่งต้องใช้การเคลื่อนไหวของร่างกายเกือบทุกส่วนเลยใช่ไหมคะแล้วต้องมีสมาธิด้วยต้องฝึกทักษะใหม่ๆด้วยเพราะฉะนั้นสุขภาพร่างกายเต็มร้อยกับภารกิจที่ผ่านเฉลยในครั้งนี้ค่ะคุณแม่ครับ
1: พร้อมเลยครับ
2: เยี่ยมเลยครับขอบคุณมากครับ
1: สุดท้ายนี้นะครับทางรายการเรานะครับก็ขออนุญาตมอบประกาศนียบัตรให้กับพยาบาลนะครับ
0: เก่งมากครับ
2: ขอบคุณมากครับ
1: และสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์นะฮะรักษาพยาร้าย9942นะครับคุณอารัชตะสิงจันทร์นะครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับ
1: นี่แหละครับคือทั้งหมดของเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจนี่ไวทีนนะครับพบกันใหม่นะครับครั้งหน้ากับรายการพยัคฆ์ร้ายไวทองสวัสดีครับเอาละครับตอนนี้เราอยู่ในห้องวิจัยไวทองแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้พบกับอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์ครับสวัสดีครับอาจารย์
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ
0: คุณพยาไร008และพยาไร9942ค่ะก่อนที่จะไปพูดถึงกิจกรรมที่ได้ไปทำกันในวันนี้นะคะแน่นอนค่ะมิสเตอร์อาร์ก็มีคำพูดมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะขอโทษค่ะ
1: ครับผมครับ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่ง

เริ่มตอนทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.และผมทุพชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนหนึ่งจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundเป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง

0: บริเวณนี้ห้ามทิ้งขยะนะครับ
1: ไม่ทิ้งครับไม่มีใครทิ้ง
0: อย่าให้ผมเห็นนะอย่านะขนมไหมครับ
1: เอ้าก็ขนมขายเองยังไม่รู้เหรอครับว่าเป็นขนม
0: ซื้อหน่อยครับ3ห่อร้อยเองครับถูกๆครับ
1: ไม่เอาอะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาขายใหม่นะวันนี้ขออ่านหนังสือก่อนกำลังสนุกเดี๋ยวพรุ่งนี้นะ
0: ไม่ซื้อหรอครับนวดนวดไหมนวดนะมานวดเดี๋ยวนวดมาเมื่อยอยู่ไม่ใช่เหรอ
1: ไม่เมื่อย
0: เดี๋ยวจะได้หายเมื่อยแล้วสบายมาผ่อนคลาย
1: นอนไม่พอ
0: นวดมา
1: โอ้ยอะไรกันเนี่ย
0: จำผมไม่ได้เหรอพยัคฆ์ร้าย008ผมเนี่ยพยัคฆ์ร้าย9942ไง
1: เอ้าสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับและนี่ก็คือรายการพยัคฆ์ร้ายวัยทองแขกรับเชิญวันนี้คุณอารัชตะสิงห์จันทร์ทราบมาว่านอกจากงานแสดงแล้วเนี่ยคุณอาก็ยังชอบออกกำลังกายชอบทำนู่นทำนี่อยู่เรื่อยๆเสมอๆเลยถามตรงๆว่าไม่เมื่อยบ้างหรือครับ
0: ไม่เมื่อยเมื่อยก็ไปนวดสบายๆอยู่แล้วว่าแต่ว่าวันนี้008มีภารกิจอะไรให้ผมปฏิบัติเนี่ย
1: แน่นอนครับมาเจอผมต้องมีภารกิจอยู่นี่เลยครับ
2: คุมเรือใบและทิศทางให้ได้ตามเกณฑ์ที่ครูฝึกผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้กำหนดจากผมมิสเตอร์อาร
0: ์อย่างนี้ผมชอบ
1: เอ้าไม่กลัวเหรอครับ
0: ไม่กลัวภารกิจอย่างนี้ตื่นเต้นท้าทายดีพยัคฆ์ร้าย9942ชอบ
1: แต่อย่างนั้นน่ะวางไว้เลยครับเดี๋ยวเปียกน้ำแล้วตามผมไปพบผู้เชี่ยวชาญเลยครับ
0: ไปเลยครับได้เลยครับชอบเลย
3: พยัคฆ์ร้าย9942คนนี้นับว่าไม่ธรรมดาเลยครับแม้ว่าอายุอานามและรูปร่างจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่ก็สังเกตเห็นได้ว่ามีความกระฉับกระเฉงกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่เสมอมิสเตอร์อาจึงอยากให้เขาได้ทำภารกิจที่ท้าทายวัยทองที่คนมักจะมองข้ามไปว่าผู้สูงอายุก็ทำได้
1: เชิญทางด้านนี้เลยต้องเจอตัวจริงเสียงจริงผู้เชี่ยวชาญของเรานี่ก็คือน้องสายฉิมสวัสดิ์ครับสวัสดีครับน้องครับ
0: สวัสดีครับ
1: วันนี้จะรบกวนสอบถามเกี่ยวกับการเล่นเรือใบเนี่ยฮะว่ามีเทคนิคหรือว่าวิธีการเล่นอย่างไรบ้างให้สนุกและถูกต้องครับ
0: นั่นสิครับ
4: รู้ไหมคะว่าเรือใบเล่นได้ยังไง
0: ไม่รู้ครับ
4: เรือใบเราเล่นได้นะคะก็คือว่าเราจะต้องใช้ลมนะคะถ้าไม่มีลมเรือใบเล่นได้ไหมคะ
0: ไม่ได้
4: นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ลมนะคะ
1: ครับ
4: เราต้องสังเกตทิศทางลมให้เป็นนะคะว่าลมไปทิศทางไหน
1: ดูยังไง
4: นะคะเวลาเราสังเกตนะคะเราก็สังเกตจากการเคลื่อนที่ของน้ำดูจากธงก็ได้ค่ะว่าลมมาจากทิศทางไหนหรือว่าดูจากสังเกตจากตัวเราก็ได
1: ้ครับ
4: พอเรารู้จักลมนะคะก็เรือใบเนี่ยนะคะสามารถเล่นได้ทั้งหมด3ทิศทางนะคะก
0: ็มี3ทิศทางเลยเหรอฮะ
4: ใช่ค่ะมีวิ่งขวางลมทวนลมแล้วก็ตามลม
1: ขวางทวนตาม
4: ใช่ถ้าเราเล่นได้ทั้ง3แบบก็ถือว่าเล่นเป็นแต่ถ้าเราเล่นได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็คือว่าเพ
1: ิ่
4: งได
1: ้
4: เล
1: ่
4: น
1: ครับผม
0: สามทิศทางนี่โอ้ผมจะเล่นได้เหรอครับ
4: แต่วันนี้เราเล่นแค่อย่างเดียวนะคะก็คือการเล่นแบบขวางลม
0: โอ้
1: เบสิกไปก่อน
4: ใช่ค่ะเบสิกก่อน
1: แล้วก็นี่อยากจะทราบว่าการเล่นนะฮะกีฬาชนิดนี้อายุมากสุดเนี่ยต้องไม่เกินเท่าไหร
0: ่นั่นสิครับ
4: ความจริงแล้วนะคะเรือใบก็ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของเราอะค่ะขึ้นอยู่กับสุขภาพของเรานะคะ
0: แสดงว่าอย่างผมก็เล่นได้สิครับ
1: โอ้ดูบึกบึนขน
4: า
1: ดนี้
4: ใช่เพราะว่าเรายังมีความคล่องตัวอยู่แล้วก็เล่นได้ค่ะแต่ถ้าเกิดบางคนยังไม่แบบเคลื่อนตัวช้าไม่ไหวอันนี้ก็ไม่เหมาะ
1: แล้วจะไหวไหมครับเนี่ยขนาดนี
0: ้โอ้สบายอยู่แล้วครับพยัคฆ์ร้าย9942
1: ย่า
0: สบายอยู่แล้วครับ
1: ครับผมถ้าอย่างนั้นนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรามาดูกันว่าภารกิจของพยัคฆ์ร้ายจะสำเร็จหรือไม่ช่วงหน้าครับดูแล้วทักษะนี่ถูกต้องทุกประการไหมฮะ
4: ค่ะถูกต้องเลยค่ะ
1: เดี๋ยวเรารอเช็คอีกทีตอนที่ยูเทิร์นมือจะหลุดออกจากหางเสือหรือเปล่า

0: ช่วงแท็กทีมไวทองและนี่ก็คือช่วงแท็กทีมไวทองนะครับ
1: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวศูนย์ศูนย์เป็ดคุณจะพาผมไปทำภารกิจอะไรเนี่ยผมไม่ว่าอะไรเลยนะแต่ถ้าเกิดผมเมื่อยแล้วพาผมไปนวดเพื่อน
0: นวด
1: ใช่ผม
0: นวด
1: น
0: ะครับคือผมได้ยินมาเยอะหนาหูมากกระดูกกระเดี่ยวเนี่ยมันจะหักมันจะ
1: มันไม่เป็นไรเลยนวดแล้วมันจะผ่อนคลายสบาย
0: บางคนเดินกลับบ้านไม่ได้นะ
1: โอ้ยเดี๋ยวผมจะพาคุณไปลองดู
0: เดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องนวดไว้ค่อยว่าเอาเรื่องเรือใบก่อนอยากทราบว่ามันมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับ
2: อุปกรณ์เรือใบนะคะอันแรกนะคะก็จะเป็นหางเสือนะคะมีหน้าที่บังคับทิศทางเรือค่ะ
0: ครับผม
2: ต่อไปก็จะเป็นเด็กเกอร์บอร์ดนะคะ
0: เด็กเกอร
2: ์บอร์ด
0: เด็กเกอร์บอร์ด
2: ค่ะมีด้านบางมีด้านหนามี2ด้านนะคะ
1: ครับ
2: มีหน้าที่กันเรือเซข้าง
0: อ๋อฮะ
2: เราจะใส่ช่องกลางเนี้ยค่ะแต่เสียบเข้าไปให้ถึงขอบสีดำเนี้ยค่ะต่อไปอันนี้ก็จะเป็นบูมนะคะ
0: บูม
2: มีหน้าที่ล้างใบให้ใบกลางออกแค่นั้นเอง
1: ครับ
2: ต่อไปก็จะเป็นเชือกปรับแต่งใบนะคะหรือว่าเมนชีท
1: เมนชีท
2: นะคะไว้สำหรับปรับแต่งใบนะ
0: ค
2: ะถ้าอย่างเช่นเรือใบวิ่งได้ก็คือว่าใบต้องทำไมคะใบต้องรับลม
1: ต้องรับลม
2: ใช่ถ้าใบไม่รับลมสะบัดอย่างเงี้ยค่ะ
0: เรือ
2: ก็จะไม่แล่นนะคะแล้วก็ต้องปรับแต่งเชือกตัวนี้ค่ะถ้าสะบัดปุ๊บเราก็ต้องดึงเชือกเข้ามาให้ใบตึงเรือก็จะแล่น
1: ให้มันต้านลมอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ
2: ใช่
3: ตอนนี้พยากรายทั้งสองท่านก็ได้เรียนรู้ส่วนประกอบของเรือใบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเรียนรู้วิธีการบังคับเรือใบกันบ้างครับ
0: เทคนิควิธีการเล่นเรือใบเนี่ยมีอะไรบ้าง
2: อันดับแรกเลยนะคะแล้วก็ขึ้นเรือไปก่อนนะคะ
0: ครับ
2: เสร็จปุ๊บแล้วก็นั่งฝั่งตรงข้ามใบนะคะสมมติว่าใบอยู่ฝั่งนี้นะคะเราก็จะนั่งฝั่งนี้นั่งฝั่งตรงข้ามใบเสมอ
0: ครับผม
2: มือที่อยู่ด้านท้ายแล้วก็จับหางเสือนะคะมือที่อยู่ด้านหน้าแล้วก็จับเชือกเมนชีทต่อไปก็จะเป็นวิธีการบังคับหางเสือถ้าเราผลักหางเสือออกจากตัวนะคะ
0: ครับ
2: หัวเรือก็จะหมุนเข้าหาลมก็คือหมุน
1: ครับ
2: นะคะลมมาข้างหลังเรา
1: เป็นการบังคับทิศทาง
2: ใช่ถ้าเราดึงเข้าหาตัวก็ตรงกันข้ามก็ไปด้านนี
0: ้
2: หางเสือตรงนะคะคือเล่นตรงไปด้านหน้าต่อไปก็จะเป็นวิธีการเลี้ยวนะคะหรือว่ากลับใบเรือนะคะสมมติเราวิ่งไปด้านนู้นนะคะเราต้องการจะกลับมาอีกด้านนึงตรงกันข้ามนะคะการกลับใบเรือของเรือใบนะคะมี2แบ
0: บ
2: นะคะแต่ว่าวันนี้เราจะฝึกแค่แบบเดียวก่อนดูนะคะเริ่มต้นนะคะเวลาเราแท็กนะคะหนึ่งผลักหางเสือออกจากตัวค่ะค้างไว
1: ้ครับ
2: นะคะเมื่อเราผลักหางเสือออกนะคะผลที่เกิดขึ้นก็คือหัวเรือก็จะเริ่มหมุนนะคะ
0: เริ่มเลี้ยวใช่ไหม
2: ใช่ก็จะเริ่มเลี้ยวพอหัวเรือเริ่มหมุนนะคะเป็นทิศทางลมก็จะพัดใบตัวนี้ค่ะย้ายเองอัตโนมัติ
0: ช่วงนี้เป็นช่วง
2: ใช่
0: ก้ม
2: เราก็ก้มรอค่ะรอให้ใบนะคะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งก่อนใช่เมื่อใบข้ามไปฝั่งนี้เสร็จปุ๊บนะคะแล้วก็เคลื่อนหางเสือไว้ตรงกลาง
0: มาแล้วมาแล้ว
2: เพื่อให้หัวเรือวิ่งตรงไปด้านน
1: ี้ครับ
2: พอจังหวะนี้ปุ๊บเราก็ต้องย้ายตัวค่ะนะคะจังหวะที่เราลุกนะคะให้มือที่จับเชือกดันตัวขึ้นปุ๊บหันหน้าไปทางหัวเรือหันหลังให้ท้ายเรือมือที่จับเชือกอ้อมมารับหางเสือข้างหลัง
1: คือเราต้องหันหน้าไปทางหัวเรือเสมอใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะแล้วก็มือว่างก็ค่อยๆนั่งลงแล้วก็กลับมาจับอุปกรณ์คว่ำมือเหมือนเดิม
3: แล้วก็ถึงที่ของพยากร้าย9942กันบ้างครับเริ่มการฝึกแบบเรือบกกันก่อนนะครับด้วยความตั้งใจครับสามารถทำได้ดีเลยทีเดียวลีลาท่าทางก็ทำมัดทำแมงใช้ได้เลยครับครั้งที่2ก็ยังดีอยู่ครับแหมทำตามหลักที่ครูฝึกสอนอย่างตั้งใจเลยทีเดียวครับมาถึงที่ของพยากร้าย008กันบ้างครับพยากร้ายวัยหนุ่มของเราท่าทางยังดูเก๊ๆกังๆอยู่นะครับแต่ก็สามารถเริ่มทำได้ครับเริ่มคล่องกันเลยทีเดียวแล้วก็ถึงการลงน้ำจริงกันครับเริ่มต้นที่พยากร้าย008กันก่อนครับการเลี้ยวครั้งแรกในน้ำนะครับสำหรับเรือใบไม่ได้ง่ายเลยทีเดียวแต่008ก็ยังทำใช้ได้ครับก็ยังคอนโทรลเรือได้เป็นอย่างดีครับแหมทำตามคำแนะนำของครูฝึกอย่างตั้งใจเลยทีเดียวครับตามด้วยพยากร้าย9942กันบ้างครับการเลี้ยวครั้งแรกในน้ำทำได้ค่อนข้างดีเลยนะครับสามารถควบคุมทิศทางของเรือใบได้ครับซ้ำกันอีกรอบนึงครับเพื่อความมั่นใจครูฝึกค่อยๆขยับให้นะครับแหมผ่านไปได้ด้วยดีครับท่าทางวันนี้ภารกิจของเราจะง่ายซะแล้วครับ
0: และภารกิจ ครั้งนี้ของเราก็คือ
2: ก็คือวิ่งไปที่เกาะนะคะแล้วก็วิ่งกลับมาที่โป๊ะนะคะหนึ่งรอบโดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือค่ะแค่นี้ก็ผ่านค่ะ
0: พร้อมไหมครับ
4: พร้อมครับพยัคฆ์ร้าย9942พร้อมครับ
0: พร้อมแล้วลุยเลย
3: แล้วก็เริ่มต้นปฏิบัติภารกิจกันเลยนะครับวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสลมก็ไม่แรงมากนะครับ
0: ดูแล้วทักษะนี่ถูกต้องทุกประการไหมฮะ

0: ผักหางเสือออกถูกต้อง
1: ตามสเต็ปด้วย
0: ใช่เดี๋ยวดูขั้นที่2รอใบข้ามค
1: ่
0: ะ
1: ถ้าซิมือจะหลุดจากเชือกจะหลุดจากหางเสือหรือไม
0: ่ค
1: ่
0: ะ
1: ก้มหัวรอแล้วใบข้ามมาแล้ว
0: โอเคขั้นที่3ก็ซื้อหางเสือ เปลี่ยนมือค่ะ
2: แล้วตอนนี้ก็สามารถกลับหัวเรือได้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้กำลังมุ่งหน้ากลับฝั่งแล้วครับ
1: เดี๋ยวดูตอนจอดอันนี้พร้อมจอดหรือเปล่าครับเนี่ย
0: พร้อมจอดค่ะ
1: พร้อมจอดต้องให้พร้อมจอดด้วยนะลงดูซิว่าตอนจอดจะสมูทแอสซิลหรือเปล่า
0: ใช
1: ่โอ้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยระวังหัวเนี่ยเดี๋ยวผม
0: ไป
1: อ้าวครับตอนนี้ภารกิจเสร็จแล้วสรุปภารกิจพีครับเป็นไงบ้าง
0: สำหรับวันนี้นะคะวันแรกนะคะแล้วก็เล่นได้ขนาดนี้นะคะถือว่าผ่านค่ะ
1: เย
3: ้ครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าภารกิจนี้ตื่นเต้นท้าทายอย่างมากเลยครับแต่ยังไงก็ตามไม่พ้นความสามารถของพยัคฆ์ร้าย9942ไม่ได้หรอกครับ
1: ยังไงก็สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณครูทรายฉิมสวัสดิ์มากๆเลยครับขอบคุณมากครับแล้วช่วงหน้าครับห้องวิจัยไวทอง
4: เราเกิดปวดเมื่อยขึ้นมานะครับแล้วก็มีลูกหลานเนี่ยเราจะให้ลูกหลานมาเหยียบให้เราให้นวดให้เรามันจะมีผลอันตรายอะไรบ้าง
5: อันนี้อันตรายสักหน่อยนะคะเพราะว่าค่ะเด็กๆเนี่ยยังไม่มีทักษะในเรื่องของการนวดที่ดีพอนะคะ
1: ช่วงห้องวิจัยไวทองเอาละครับและตอนนี้เราก็กำลังอยู่ในห้องวิจัยไวทองนะครับพบกับอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์นะครับ
5: สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพยาคฆ์ร้าย008นะคะและคุณพยาคฆ์ร้าย9942ค่ะก่อนที่เราจะไปพูดถึงภารกิจที่ได้ทำในวันนี้นะคะมิสเตอร์อาร์มีข้อความมาฝากพวกคุณทั้งคู่เช่นเคยค่ะ
6: พยัคฆ์ร้าย9942ภารกิจของคุณในวันนี้ถือว่าทำได้ยอดเยี่ยมมากผมรู้มาว่าคุณชอบไปนวดแผนโบราณการแล่นเรือใบในวันนี้ก็อาจทำให้คุณกลับไปนวดอย่างที่คุณเคยชินแต่ผมอยากให้คุณได้ปรึกษากับคุณหมอสิก่อนจะดีกว่า
1: ครับนี่เลยครับผมมีเรื่องมาฟ้องเจอหน้าไม่ได้เจอหน้าชวนผมไปนวด
7: ครับ
1: โอ้บอกว่าสรรพคุณยังนู่นอย่างนี้ผมก็กลัวนะเพราะยังยินข่าวมาว่าบางคนก็กระดูกกระเดี่ยวหักไปก็มีกลัวครับผม
5: ฟังดูแล้วเหมือนกับว่าวันนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การปฏิบัติภารกิจใช่ไหมคะคุณอาจริงๆแล้วเป็นเรื่องของการนวดหลังจากการปฏิบัติภารกิจ
1: ภารกิจนี้ชิวๆมาก
5: ชิวมากเลยเห็นบอกว่าทำได้สำเร็จด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะลักษณะที่ชอบนวดโดยปกติแล้ว
4: จะนวดเพื่อผ่อนคลายนะครับก็ทำให้สบายเนื้อสบายตัวดีอะไรประมาณนี้ครับความรู้สึกจะเป็นอย่างนั้น
5: ถ้าอย่างนั้นนะคุณ008ก็ไม่ต้องกังวลไปค่ะเพราะว่าการนวดเพื่อผ่อนคลายเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยมีอันตรายเท่าไหร่นะคะยกเว้นผู้สูงวัยบางคนหรือว่าผู้ป่วยบางรายที่อาจจะมีข้อห้าม
1: ข้อห้ามด้วย
5: ใช่ค่ะการนวดเนี่ยนะคะก็เป็นศาสตร์นะคะของแพทย์แผนโบราณค่ะ
4: เป็นศาสตร์หนึ่งนะ
5: ใช่ค่ะมีทั้งแพทย์แผนไทยนะคะแล้วก็แพทย์แผนจีนนะคะทั้งสองศาสตร์นี้เนี่ยค่ะก็บอกว่าการนวดเนี่ยมีทั้งการนวดเพื่อผ่อนคลายนะคะการนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพของเรานะคะแล้วก็การนวดเพื่อรักษาโรค
4: การนวดเพื่อรักษาเนี่ย
5: เป
4: ็นยังไงครับรักษาอะไรได้บ้างครับ
5: การนวดเพื่อรักษาเนี่ยอย่างเช่นผู้ป่วยมีอาการปวดอย่างเงี้ยนะคะช่วยลดในเรื่องของอาการปวดได้นะคะอย่างเช่นโรคปวดศีรษะบางชนิดนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพเนี่ยในบางศาสตร์ก็จะมีความเชื่อว่านวดแล้วเลือดลมไหลเวียนสะดวกค่ะรู้สึกสบายตัวขึ้นอย่างที่คุณอาบอกใช่ค่ะก็อันนี้ก็เป็นการนวดอีกประเภทนึงค่ะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นการนวดในศาสตร์ไหนหรือว่าเพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะคะก็จะต้องมีข้อควรระวังใช่ค่ะรวมถึงมีห้ามด้วยนะคะใช่ค่ะยกตัวอย่างเช่นในคนที่มีอาการไข้สูงนะคะอย่างนี้ไม่ควรนวด
1: ทำไมล่ะ
5: ค่ะเพราะว่าอาจจะเรายังไม่รู้ว่าไข้จากอะไรแล้วบางทีเนี่ยไปนวดเสร็จแล้วมีอาการไข้ขึ้นสูงมากขึ้นค่ะเราไม่ทราบว่าจะทำให้เกิดอันตรายหรือเปล่านะคะ

0: นอกจากนี้เนี่ยอาการปวดที่ปวดมากๆหรือปวดเฉียบพลันเนี่ยจริงๆส่วนใหญ่แล้วคนจะต้องรอให้อาการปวดเฉียบพลันเหล่านั้นเนี่ยดีขึ้นซะก่อนแล้วก็คือค่อยไปนวดเหมือนกับไปทำกายภาพบำบัด
1: ค่ะ
0: ใช่ค่ะหรือผู้หญิงตั้งครรภ์นะคะก็ไม่แนะนำให้นวด
1: ไม่ได้ด้วย
0: ค่ะรวมไปถึงในผู้ที่มีการผ่าตัดนะคะเปลี่ยนข้อต่อต่างๆเนื่องจากว่าการนวดหลายๆครั้งเนี่ยถ้าคุณอาเคยไปนวดบ่อยจะมีการดัดยืดขาบิดไปบิดมาค่ะอันนี้เนี่ยในผู้ป่วยที่มีการเปลี่ยนข้อต่อข้อสะโพกข้อเข่านะคะดูดรวมไปถึงการใส่เหล็กที่กระดูกสันหลังต่างๆเนี่ยไม่ควรที่จะไปนวดเพราะว่าการบิดที่เกินองศาที่เขาใส่ข้อไว้เนี่ยอาจจะทำให้ข้อต่อที่ผ่าตัดไปแล้วเนี่ยเกิดความเสียหายได
2: ้คุณหมอครับบางทีเราอยู่บ้านเนี่ยเราเกิดปวดเมื่อยขึ้นมานะครับแล้วก็มีลูกหลานเนี่ยเราจะให้ลูกหลานมาเหยียบให้เราให้นวดให้เรามันจะมีผลที่มีอันตรายอย่างไรบ้างครับ
0: อันนี้อันตรายสักหน่อยนะคะเพราะว่าค่ะเด็กๆเนี่ยยังไม่มีทักษะในเรื่องของการนวดที่ดีพอนะคะก็อาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
3: อย่างนี้นะครับน้องๆทางบ้านนะครับดีใจมากนิ่งเลย
0: ไม่ต้องช่วยเหยียบแล้วค่ะก็การนวดสำหรับผู้สูงวัยโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงก็ควรจะอยู่ในมือของผู้เชี่ยวชาญมากกว่าค่ะ
3: ครับผมในเมืองไทยนี่มีร้านนวดเราเห็นเยอะมากสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าตามแหล่งชุมชนเยอะมีวิธีการเลือกร้านอย่างไรบ้าง
2: นั่นสิครับคุณหมอครับ
0: โดยปกติแล้วสถานประกอบการเหล่านี้เนี่ยก็จะต้องมีใบอนุญาตนะคะรวมถึงคุณหมอที่ทำการนวดเนี่ยค่ะเขาจะต้องมีการสอบค่ะทดสอบความรู้มีใบประกาศนียบัตรของเขาด้วยค่ะ
3: ดูตรงนี้เป็นเบื้องต้น
0: ใช่รวมถึงสิ่งแวดล้อมค่ะคุณอาแน่นอนเวลาที่คุณอาไปก็มักจะเป็นสถานที่ที่ต้องสะอาดอันนี้เน้นเลยนะคะ
3: อยากให้วิเคราะห์สุขภาพนิดนึงครับ
0: ต้องบอกว่าสุขภาพกายนี่เต็มร้อยมากค่ะเพราะว่าสามารถเล่นกีฬาเรือใบ
3: เนี่ยชิลเลย
0: ใช่ซึ่งต้องใช้การเคลื่อนไหวของร่างกายเกือบทุกส่วนเลยใช่ไหมคะแล้วต้องมีสมาธิด้วยต้องฝึกทักษะใหม่ๆด้วยเพราะฉะนั้นสุขภาพร่างกายเต็มร้อยกับภารกิจที่ผ่านเฉลยในครั้งนี้ค่ะคุณแม่คร
3: ับกรอบเลยครับ
2: เยี่ยมเลยครับขอบคุณมากครับ
3: สุดท้ายนี้นะครับทางรายการเรานะครับก็ขออนุญาตมอบประกาศนียบัตรให้กับพยากรายนะครับ
0: เก่งมาก
2: ขอบคุณมากครับ
3: และสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์นะฮะรักษาพยากร้าย9942นะครับคุณอารัชตะสิงจันทร์นะครับ
2: สวัสดีครับ
3: ขอบค
2: ุ
3: ณคร
2: ับ ขอบค
3: ุ
2: ณคร
3: ับ
2: ครับ
3: นี่แหละครับคือทั้งหมดของเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจนี่ไวทีนนะครับ
2: ครับ
3: พบกันใหม่นะครับครั้งหน้ากับรายการพยากร้ายไวทองสวัสดีครับเอาละครับตอนนี้เราอยู่ในห้องวิจัยไวทองแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้พบกับอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์ครับสวัสดีครับ
0: สว
3: ั
0: สดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพยากร้าย008และพยากร้าย9942ค่ะก่อนที่จะไปพูดถึงกิจกรรมที่ได้ไปทำกันมาในวันนี้นะคะแน่นอนค่ะมิสเตอร์อาร์ก็มีคำพูดมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะขอโทษค่ะ
3: ครับครับผมครับ

การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ดีกว่าเก็บเงินเองอย่างไรมาพบคำตอบได้ในคลิปนี้กันครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์การลงทุนให้เราเลือกลงทุนกันมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้ทองคำและสินทรัพย์อื่นๆได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นและในวันนี้ผมจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักเครื่องมือการลงทุนประเภทหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าน่าสนใจเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนมีข้อดีไม่แพ้การลงทุนประเภทอื่นๆอีกทั้งยังได้ผลตอบแทนดีในระยะยาวครับซึ่งเครื่องมือที่ผมพูดถึงนี้ก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund นั่นเองครับการลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเราสามารถเลือกสัดส่วนเงินสะสมที่จะถูกแบ่งจากเงินเดือนตั้งแต่ 2-15% ทุกเดือนเพื่อนำไปลงทุนตามแผนการลงทุนที่เราได้เลือกไว้โดยฝั่งของนายจ้างก็จะสมทบเงินเข้ามาให้กับเราอีกในทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสมทบซึ่งเงินในส่วนนี้เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและแน่นอนว่าไม่มีการลงทุนใดที่ทำให้เราได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่อยากมีเงินก้อนโตหลังเกษียณผมขอแนะนำให้เลือกสะสมเงินที่อัตราสูงสุดตามที่นายจ้างกำหนดไว้ครับส่วนแผนการลงทุนเราก็สามารถเลือกได้ตามความเสี่ยงที่เรารับได้เช่นคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยก็อาจจะเลือกลงทุนในตราสารหนี้ให้มากหน่อยหรือคนรับความเสี่ยงสูงได้ก็อาจจะเลือกผสมหุ้นลงไปในแผนการลงทุนให้มากขึ้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าแล้วแบบนี้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่างจากการเก็บเงินเองอย่างไรเรามาดูตัวอย่างนี้กันครับนาย A นาย B และนาย C มีเงินเดือน 15,000 บาทอัตราขึ้นเงินเดือนอยู่ที่ 3% ต่อปีเท่ากันทั้ง3คนหักเงินจากเงินเดือน 10% ทุกเดือนมาออมและลงทุนในทางเลือกดังต่อไปนี้ครับนาย A เลือกฝากบัญชีออมทรัพย์ผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปีนาย B เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีนาย C เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำเน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างเดือนละ 10% เมื่อครบ20ปีใครจะมีเงินออมมากกว่ากันคำตอบคืออันดับ1นาย Cที่เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำจะมีเงินประมาณ 1.2 ล้านบาทครับอันดับ2นาย B ที่เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้จะมีเงินประมาณ 580,000 บาทอันดับ3นาย A ที่เลือกออมกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะมีเงินออมประมาณ 490,000 บาทสาเหตุที่การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นอันดับ1นั้นเพราะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับเงินสมทบจากนายจ้างที่เพิ่มเข้ามาและนี่เป็นสิ่งที่เงินฝากกองทุนรวมทั่วไปรวมถึง SSF และ RMF ไม่มีครับและถึงแม้ผมจะรอให้นาย B เพิ่มความเสี่ยงขึ้นและปรับผลตอบแทนเฉลี่ยเป็น 5% ต่อปีนาย B ก็ยังจะได้เงินประมาณ 780,000 บาทซึ่งน้อยกว่านาย C ที่เลือกลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ดีครับและอีกสิ่งหนึ่งที่เงินฝากทำไม่ได้นั่นก็คือการลดหย่อนภาษีครับโดยมีเงื่อนไขให้ลดหย่อนภาษีได้ตามจริงแต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้และสูงสุดไม่เกินปีละ 500,000 บาทเมื่อรวมกับการลดหย่อนภาษีเพื่อการเกษียณในรูปแบบอื่นทั้งนี้จะนับเฉพาะเงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสมเท่านั้นไม่รวมเงินสมทบจากนายจ้างนะครับตอบแทนก็ได้เงินสมทบก็มีลดหย่อนภาษีได้อีกใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วยังไม่เริ่มลงทุนรอช้าไม่ได้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่านคราวฟันดิ้งนะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะ

0: ากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

0: คุณผู้ชมหลายท่านนะครับก็คงจะทราบว่าวันที่21กันยายนของทุกๆปีนะครับองค์การอัลไซเมอร์ระหว่างประเทศนั้นก็ประกาศให้เป็นวันอัลไซเมอร์โลกนะครับ
1: ค่ะที่โรงพยาบาลรามาธิบดีของเราเองนะคะก็มีการจัดงานใหญ่ขึ้นทุกปีเลยค่ะโดยสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนะคะเพื่อกระตุ้นให้ทุกคนเห็นความสำคัญและเข้าใจโรคอัลไซเมอร์กันให้มากขึ้นค่ะ
0: ซึ่งปีนี้นะครับก็มีคนมาร่วมงานเยอะมากสมความตั้งใจเลยนะครับแล้วก็ผมก็ยังมีได้ข้อมูลดีๆจากคนที่มาร่วมงานด้วยเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันเลยนะครับ
1: ค่ะ

0: สมองเสื่อมเนี่ยมันเกิดขึ้นช้าๆเงียบๆเกิดกับคนข้างๆเราโดยที่เราไม่รู้แล้วเรามาอีกทีนึงอ้าวโหให้เป็นอย่างนี้ได้เหรอ
1: เส
0: ีย
1: ทองเข้าหัวเสียหัวให้ช้า
2: อัลไซเมอร์เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องสมองเสื่อม
3: ก็เป็นโรคสมองเสื่อม
4: การลืมตามวัยอะไรอย่างนี้ค่ะ
5: พอรู้จักบ้างค่ะ
0: ค่ะ
5: คือที่ตามที่รู้ๆกันคือเป็นโรคสมองเสื่อม
2: อยากเรียนรู้ลูกเพราะว่าว่ามันเป็นยังไงคืออัลไซเมอร์ตาทราบคือฟังมาหลายที่แต่ก็อยากได้เพิ่มอย่างเงี้ยความรู้เพิ่มนะว่าเพื่อจะดูแลตัวเองยังไงจะกินอาหารยังไงจะออกกำลังกายยังไงได้เพิ่มมา
3: อยากฟังเพื่อจะได้ดูแลตัวเองได้ในบ้านปลายชีวิตของตัวเอง
4: นี่ตัวเองที่มาฟังวิชาการในครั้งนี้ก็เพื่อป้องกันตนเองอายุมากแล้วก็กลัวจะเป็นอย่างนั้นคือนี่มีอาการวิตกกังวลเหมือนกันกลัวจะมีอาการแบบพวกอัลไซเมอร์ทีนี้ก็จะมาดูว่าความรู้นั้นเผื่อจะได้ไปปฏิบัติตัวเองหรือว่าป้องกันได
2: ้เรียกว่ามีเพื่อนบอกก็แล้วกันนะ
3: ทราบจากสสสงไปเมื่อวานนี้ไปออกกำลัง
5: มีเพื่อนเป็นสมาชิกของชมรมอยู่โทรไปชวนก็เลยลองมาศึกษาดู
2: โอ้ก็คงจะเยอะแยะนะลูกนะคงจะเยอะแยะก็เรื่องได้ประโยชน์เพื่อตัวเองก็คือได้เอาไปปฏิบัตินะลูกถ้าเผื่อว่ามาเรียนรู้แล้วไม่ปฏิบัติมันก็เปล่าประโยชน์ตาไปพยายามทำ เรื่องอาหารพยายามทานที่ตามคำแนะนำเรื่องออกกำลังกายได้หลายเรื่องเลยลูกเรื่องออกกำลังกายนี้มีท่านู้นท่านี้ซึ่งเราไม่เคยได้เรียนรู้นะลูกนะแล้วก็การฝึกใช้สมองอย่างว่า ออกกำลังกายท่านี้เราได้ใช้สมองข้างนี้ได้ใช้สมองข้างนี้เนี่ยได้ตรงนี้ด้วยไม่งั้นทุกวันจะได้แต่เดินมันก็คือเดินนะลูกใช่ไหมเดินก็รู้จากอาจารย์ที่สอนเมื่อก่อนนี้ที่เรียนรู้มาก่อนว่าเดินก็คือสร้างเซลล์สมองด้วยแต่เราไม่รู้หรอกว่าหลังจากนอกจากเดินแล้วเนี่ยใช้สมองส่วนไหนทำอะไรเราไม่รู้พอได้ออกกำลังกายตามที่อาจารย์บอกอาจารย์บอกว่าเนี่ยอย่างนี้นะได้ใช้สมองส่วนนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้รู้มากขึ้น
3: ก็ดีเหมือนกันนะนะแล้วเขาก็มีอะไรให้เล่นหลายๆอย่างมีกิจกรรมเลยนะมีแต่ละห้องให้ฝึกสมองให้ออกกำลังให้ทำอาหารว่าทำอาหารอย่างไรที่จะดูแลตัวเองดูแลผู้ป่วยทานยังไงถึงจะได้สุขภาพแข็งแรงนั่นอะไรอาหาร5หมู่เนี่ยมันก็มีตัวหลักๆก็5หมู่แหละมีผักสีเขียวสีแดงอะไรพวกนี้มีผลไม้แล้วเราก็ไม่ต้องทานของหวานมากชากาแฟงดไปได้เลยลืมไปได้เลย ก็จะได้ความรู้อีกหน่อยแน่นขึ้นอีกหน่อยบางทีตัวเองก็ลืมเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่ลืมอ่ะใช่ไหมแต่มันเป็นลืมช่วงระยะสั้นตอนนี้เราก็ไม่อยากเป็นช่วงระยะยาวไงสงสารคนดูแล
4: มีประโยชน์มากค่ะเพราะนี่เราอย่างที่บอกไปแล้วเป็นความรู้ที่เราป้องกันตนเองแล้วก็ให้ญาติแล้วก็จากการสังเกตเผื่อเพื่อนบ้านมีอาการอะไรจะได้ช่วยเหลือเขาได้หรือว่าชี้แนะได
5: ้ก็คิดว่าจะเอาไปดูแลตัวเองมากกว่าเพราะว่าญาติผู้ใหญ่ที่บ้านก็เสียไปเกือบหมดแล้วนะคะไม่มีใครเอาไว้ดูแลตัวเองเพราะว่าตัวเองก็อายุเยอะแล้วค่ะ
6: น่าปลื้มใจนะครับว่า งานที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอัลไซเมอร์หรือว่าโรคสมองเสื่อมเนี่ยมีคนสนใจเยอะแยะเลยทีเดียว
7: ค่ะเพราะข้อมูลข่าวสารแต่ละวันเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาค่ะเราจะต้องอัปเดตข้อมูลกันอยู่ทุกนาทีเลยค่ะ
6: งั้นเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับแล้วช่วงหน้าเรากลับมาติดตามอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของโรคสมองเสื่อมทั้งในประเทศและต่างประเทศกันครับ
7: ค่ะ
6: จากที่ผมได้ไปค้นหาข้อมูลมานะครับหมอฝนฮะข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสมองเสื่อมในประเทศไทยเองเนี่ยเพิ่งจะมีการตื่นตัวกันมาเมื่อไม่นานมานี้เองฮะ
7: ใช่ค่ะคุณยอดถ้าเทียบกับเมื่อ15ปีที่แล้วเนี่ยแทบจะไม่มีใครรู้จักโรคสมองเสื่อมเลยนะคะถ้าไม่มีข่าวของท่านประธานาธิบดีเรแกนที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นภาวะอัลไซเมอร์ค่ะ
6: ใช่อันนั้นก็เป็นข่าวใหญ่ทีเดียวนะตอนนั้นแล้วก็ทำให้คนเนี่ยเริ่มหันมาสนใจหรือตื่นตัวในเรื่องของสมองเสื่อมมากขึ้น
7: ใช่ค่ะจริงๆแล้วประเทศไทยเราเองนะคะก็มีการก่อตั้งนะคะสมาคมโรคสมองเสื่อมตั้งแต่ในตอนช่วงนั้นเลยนะคะเพื่อจะเป็นการกระตุ้นแล้วก็พยายามให้คนไทยเนี่ยรู้จักภาวะอัลไซเมอร์กันให้มากขึ้นค่ะ
8: ในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เรามีประชากรผู้สูงอายุเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นจำนวนของผู้สูงอายุเยอะก็จะได้ผู้สูงอายุที่เป็นสมองเสื่อมเยอะขึ้นด้วยเพราะว่าความเสี่ยงของสมองเสื่อมเนี่ยเพิ่มขึ้นตามอายุยิ่งคนอายุยืนยาวขึ้นก็จะเจอของพวกนี้เยอะขึ้นมันไม่ได้เป็นมาตอนอายุมากแต่ว่าจริงๆแล้วรอยโรคเนี่ยมันมีตั้งแต่ตอนต้นๆเมื่ออายุมากขึ้นมันก็จะเห็นแสดงอาการออกมาขนาดนี้เนี่ยสังคมไทยเรารู้จักสมองเสื่อมมากขึ้นถ้าเทียบกับเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยดูเป็นเรื่องไกลตัวมากโดยเฉพาะในปีนี้ปี2500

0: 158สมาคมอัลไซเมอร์นานาชาติก็บอกกับประเทศสมาชิกบอกว่าวันที่21กันยายนซึ่งเป็นวันอัลไซเมอร์โรคเนี่ยทุกทีเราก็จะจัดงานกันในช่วงวันนั้นตอนนี้เราบอกว่าขอเปลี่ยนเลยเป็นจัดงานทั้งเดือนเป็นเดือนอัลไซเมอร์โรคในประเทศไทยปีนี้จะมีหน่วยงานมากกว่า37หน่วยงานจัดงานเกี่ยวกับเรื่องของอัลไซเมอร์ทั่วประเทศนะทั้งในภาคส่วนกลางและก็ส่วนภูมิภาคเรื่องของการดูแลเรื่องของการป้องกันเรื่องของการจัดกิจกรรมต่างๆให้กับผู้สูงอายุนี่ก็เป็นอันที่หลายฝ่ายมีความร่วมมือร่วมใจกันแทนที่จะปล่อยให้เขาสูงวัยแล้วก็บอกเขาว่าดูแลรักษาร่างกายให้แข็งแรงออกกำลังกายเราก็บอกเขาว่าเขาจะต้องมีกิจกรรมที่จะช่วยพัฒนาสมรรถภาพสมองด้วยเขาจะต้องมีการเข้าสังคมเขาจะต้องมีการทำฝึกต่างๆคิดเลขบวกเลขเขียนอ่านสรุปนะคะเพื่อที่ทำให้สมองเขายังคงกระฉับกระเฉงอยู่ตลอดและไม่ละเว้นเกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้หลอดเลือดของเราไม่ดีเช่นเรื่องของความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดความอ้วนการสูบบุหรี่ของพวกนี้ล้วนแต่มีผลทำให้ความสามารถสมองบกพร่องลงเหมือนกันนะคะนั้นในภาพรวมถามว่าเป็นห่วงไหมเป็นห่วงเพราะว่าคนจะเป็นมากขึ้นแต่ในอีกใจนึงก็คิดว่าคนรู้จักสมองเสื่อมเร็วขึ้นมากขึ้นแล้วคนไข้ก็มีโอกาสที่จะเข้าสู่มือหมอเร็วขึ้นแล้วก็จะได้รับการช่วยเหลือหลายท่านคิดว่าสมองเสื่อมพามาหาหมอแล้วจะรักษาให้หายเรารักษาสมองเสื่อมส่วนใหญ่ไม่หายมีประมาณสัก 10% ซึ่งเป็นสมองเสื่อมซึ่งเกิดขึ้นจากเรื่องบางเรื่องที่เราแก้ไขได้แต่อีก 90% เราช่วยทําให้ครอบครัวและผู้ป่วยสมองเสื่อมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขแล้วก็อยู่กันนานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยที่เป็นภาระต่อกันทั้งทางร่างกายทางอารมณ์น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เป็นงานที่ต้องต่อไปอีกอาจารย์คนเดียวคงไม่สามารถจะทำให้เกิดสิ่งดีๆได้สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้สำหรับในประเทศไทยเหล่านี้ก็จะมีเครือข่ายหลายส่วนที่จะช่วยกันทุกคนมีส่วนร่วมทุกคนมีส่วนช่วยทำให้สังคมน่าอยู่สำหรับครอบครัวผู้ป่วยสมองเสื่อมและผู้ป่วยสมองเสื่อมเองถ้าเรารู้จักเขารู้ว่าอาการอย่างนี้เป็นเพราะเขาเป็นโรคเขาไม่สบายเราจะให้อภัยเขาแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลดูแลไม่ปล่อยให้ลอยไปเฉยๆเห็นคนเดินผู้สูงอายุเดินดุมๆท่าทางแต่งเนื้อแต่งตัวดูไม่เหมาะไม่สมเราก็คิดแล้วว่าเขาอาจจะเป็นสมองเสื่อมก็จะมีคนเข้าไปช่วยเหลือเกื้อกูลอย่าปล่อยให้มันผ่านไปต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะในเรื่องของต่างประเทศนี้เขาทำกันมากมายในส่วนเรื่องของการดูแลองค์การอัลไซเมอร์นานาชาติก็มีการรณรงค์ให้ประเทศสมาชิกทั้งหลายเนี่ยช่วยกันที่จะจัดกิจกรรมทําให้เรื่องของสมองเสื่อมเนี่ยรู้จักกันในทุกๆประเทศมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นอกจากนี้ก็ยังจะมีเรื่องของการที่ให้ผู้นําของแต่ละประเทศเข้าใจโรคนี้มากขึ้นค่ะโดยองค์การอัลไซเมอร์นานาชาติร่วมกับองค์การอนามัยโลกได้จัดให้มีการประชุมของรัฐมนตรีเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงที่เกี่ยวข้องที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลเรื่องของการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมเนี่ยให้เหมาะสมโดยการจัดประชุมกันที่เจนีวาเอารัฐมนตรีเอาคนที่เกี่ยวข้องเข้ามาและคุยให้ฟังว่าโรคนี้มีปัญหานะแล้วทางแต่ละประเทศจะดำเนินการอย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่ใส่นะคะใส่เรื่องของความคิดใส่เรื่องของนโยบายมาทางด้านของผู้นำประเทศทางด้านสายอื่นๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องของทางฝ่ายงานการศึกษาเนี่ยเขาก็มีความคาดหวังว่าถ้ามีการร่วมมือกันมีการแชร์หรือมีการส่งเปลี่ยนถ่ายความรู้ที่ได้ทำมาแล้วเนี่ยสู่กันมากขึ้นนะคะสมัยก่อนนี่บริษัทไหนทำอะไรก็อยู่ตรงนั้นแหละแต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่าขอให้มีการแชร์ข้อมูลกันถ้ามีการแชร์ข้อมูลกันต่อไปเรื่องของการที่จะมุ่งไปสู่การรักษาเพื่อการทำให้สมองเสื่อมนี้หายหรือว่าโรคอัลไซเมอร์หายไปก็น่าจะเป็นความหวังซึ่งค่อยๆใกล้เข้ามาในเวลาอีกไม่ช้านะคะเพราะนั้นทั้งภาครัฐบาลภาคส่วนของเอกชนภาคส่วนของค้าขายเขาก็ช่วยกันที่จะจัดการกับเรื่องนี้เพราะถือว่ามีปัญหาทั้งด้านสังคมแล้วก็ด้านของการปกครองและเรื่องของเศรษฐกิจอย่างหนักหนาทั่วโลก
1: การอบรมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทางสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมเนี่ยเขาทำกันอย่างต่อเนื่องกันมานานแล้วนะฮะ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าการรักษาผู้ป่วยอัลไซเมอร์เนี่ยจะพึ่งเพียงแต่ยาแล้วก็การตรวจรักษาโดยแพทย์เนี่ยมันจะไม่เพียงพอนะคะ
1: ครับผมส่วนการอบรมจะเป็นยังไงนะครับต้องไปติดตามเนื้อหารายละเอียดจากวิทยากรของเราครับ
0: ก็ในฐานะที่เราทำงานกับผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมเนาะเรื่องสมองเสื่อมเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเป็นโรคเรื้อรังซึ่งมีความยุ่งยากมากเลยในการดูแลเนาะเพราะนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์ของการอบรมเนี่ยเพราะเราต้องการให้ญาติผู้ดูแลเนี่ยมีความเข้าใจนะคะในเรื่องโรคแล้วก็เรียนรู้ค่ะเรียนรู้ในการในเรื่องโรคแล้วก็เรียนรู้ในการดูแลนะคะสาเหตุต่างๆแล้วก็อย่างน้อยก็มีประสบการณ์กับเพื่อนร่วมอะไรเพื่อนผู้ดูแลด้วยกันที่เข้ามาเนาะค่ะจริงๆเนี่ยเราจัดอบรมผู้ดูแลเนี่ยนะคะน่าจะตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552ก็ประมาณสัก6ปีแล้วเนาะ6ปีแล้วค่ะซึ่งเป็นมาซึ่งจริงแล้วก็ปีนึงเนี่ยเราจัดซะ2รอบนะคะรอบแรกเนี่ยก็จะน่าจะเป็นเดือนมีนาคมพฤษภานะคะรอบหลังนี้ก็เป็นเดือนตุลาเนี่ยค่ะที่เราจัดเป็น2รอบเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากเรื่องของสมองเสื่อมเนาะเรื่องอัลไซเมอร์ก็เป็นหนึ่งในสมองเสื่อมนะคะมันมีอะไรเยอะแยะเลยทั้งสาเหตุต่างๆแล้วก็มีการดูแลเยอะแยะไปหมดนะคะตั้งแต่โรคระยะต้นระยะกลางระยะท้ายอะไรเงี้ยนะคะเพราะนั้นการอบรมแบ่ง2ช่วงเนี่ยค่ะเพราะช่วงแรกเนี่ยเราก็จะเป็นเรื่องของเรื่องของคนไข้ที่ไม่อะไรโรคมันไม่ก้าวมากนะคะแต่รอบหลังเนี่ยเราจะเป็นเรื่องที่คนไข้เนี่ยที่มีอาการของโรคมากขึ้นทั้งการดูแลจะต่างกันทำยังไงถ้ายังไม่เคยมาเนาะแล้วจะเข้าอบรมเนี่ยเขาต้องรู้ได้จากไหนใช่ไหมคะมันก็จะมีการรู้จากการประชาสัมพันธ์อย่างเช่นใน Facebook ก็ได้เนาะในเว็บไซต์ของสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนะคะหรือโปสเตอร์ที่ติดอยู่ในรามาธิบดีเนี่ยนะคะแล้วก็บวกกับจากแพทย์หรือพยาบาลหรือทีมที่เขารู้ก็นั่นมานะคะเพราะนั้นเนี่ยมาได้หลายช่องทางนะคะก็รับสมัครเข้ามาค่ะแล้วก็ทีมที่บอกต่อกันมานะคะหรือว่าผู้ดูแลเองเนี่ยเข้ามาแล้วก็เขาจะบอกต่อกันแล้วตอนนี้เราขายเยอะเลยนะคะซึ่งก็ทำงานเรื่องของผู้ป่วยสมองเสื่อมเนี่ยค่ะถ้าเขารู้เขาก็ส่งต่อผู้ดูแลเพราะฉะนั้นคนที่เข้าอบรมตรงนี้มาจากทั่วสารทิศไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพนะคะค่าใช้จ่ายในการอบรมเนาะถ้าเอาหนึ่งแล้วกันนะคะถ้าเป็นผู้ดูแลที่เข้าเพราะว่าเราสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ดูแลโดยตรงนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายอ่ะฟรีส่วนใหญ่เราก็จัดเป็น2วันนะคะตั้งแต่เช้าถึงเย็นส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเนี่ยมีนะคะมีโดยที่ถ้าเราจัดที่นี่นะคะรามาธิบดีก็เป็นซัพพอร์ตเรื่องของห้องประชุมอะไรเราด้วยนะคะหรือเรื่องอาหารเพราะเราทำโปรเจกต์ขึ้นไปนะคะและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมซึ่งก็ให้งบประมาณในการที่จัดทำตรงนี้เข้ามาแล้วก็ส่วนทั้งหมดเนี่ยจริงๆถ้ามาจากสมาคมเนี่ยก็น่าจะได้จากเงินบริจาคด้วยซึ่งวัตถุประสงค์ของการที่เรารับเงินมาเนี่ยเพื่อเราสู่สังคมโดยที่ให้กับผู้ดูแลจริงๆที่ได้รับด้วยนะคะมีกิจกรรมหลายอย่างเนาะกิจกรรมตั้งแต่ เขาจะรับความรู้โดยการเป็นยายเนาะส่วนหนึ่งนะคะอีกส่วนหนึ่งก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันหรืออีกส่วนหนึ่งที่เป็นกิจกรรมนะคะก็มีทำเวิร์กช็อปนะคะให้เรียนรู้ไปอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยมีมันมีกิจกรรมอันนึงที่ซึ่งระยะเมื่อวานนี้นะคะช่วงคอร์สเนี่ยเป็นคอร์สซึ่งคนไข้เนี่ยที่มีอาการมากขึ้นนะคะแล้วพวกนี้ช่วยตัวเองไม่ได้เนี่ยมันก็จำเป็นต้องมีเรื่องการให้อาหารนะคะหรืออะไรต่างการให้ออกซิเจนทั้งหลายเนี่ยหรือการพลิกตะแคงตัวก็ทำเป็นเวิร์กช็อป

คะมีการเรียนรู้กันซึ่งบางครั้งเนี่ยเราก็แบ่งกลุ่มนะคะให้เรียนรู้กันด้วยโดยทำเป็นสเตชันแล้วก็ในส่วนของผู้ดูแลเองเนี่ยเขาก็จะรู้จักกันเพราะหลังจากการที่เราแบ่งกลุ่มเนี่ยนะคะเขาก็เรียนรู้แล้วก็มีเพื่อนกันแล้วก็เดี๋ยวนี้ยอดมากเลยนะคะเขาทำเป็นไลน์กลุ่มขึ้นมาแล้วก็มีอะไรก็เข้ามาตรงนี้ค่ะ

0: เป็นคนไข้คุณหมอแล้วก็ทราบติดตามข่าวเป็นอยู่ใน Facebook ด้วยนะคะของสมาคมแล้วก็เมื่อวานนี้ก็เพิ่งพบคุณหมอก็ยืนยันกับคุณหมอว่ายังไงก็มาแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าก็อยากจะมาได้รับความรู้ว่าเผื่อเราก็ไปปรับใช้กับในเรื่องของเราเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวเองก็มีอายุแล้วก็กลัวเหมือนกันว่าเอ๊ะเพราะว่ามีเพื่อนที่เขารุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ยเขาก็เป็นแล้วก็มีเป็นแบบชนิดเป็นมากด้วยเราก็กลัวเหมือนกันก็ของอาจารย์นี่จะมาทุกครั้งเลยนะคะถ้าทราบแล้วก็ไม่ติดไปที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมาร่วมทุกครั้งค่ะ
1: ก็มันดูก็เป็นวิทยาทานเพื่อดูแลพี่สาวด้วยแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยเผื่ออนาคตจะเป็นอย่างนี้ก็ถ้าเห็นมีโปสเตอร์หรือโฆษณาติดก็มักจะมานะคะ
2: ก็อยากจะรู้ว่าคนไข้สมองเสื่อมมีอาการอย่างไรแล้วมีวิธีการที่จะชะลอไม่ให้เสื่อมได้อย่างไร
0: ได้ค่ะเพราะว่าความรู้ที่อาจารย์ให้แล้วก็ได้ประสบการณ์จากท่านอื่นๆที่อย่างครูแอ๋วที่มาเล่าให้ฟังเนี่ยค่ะแล้วก็เนี่ยก็จริงๆก็อ่านแล้วแต่ก็รู้สึกว่ามีประโยชน์เลยแบบอยากจะซื้อไปฝากคนอื่นอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็ได้มากอะค่ะเพราะว่าก็ไปดูแลพี่สาวดูแลคนในบ้านอย่างเงี้ยค่ะเพราะพี่สาวเขาก็จะเป็นแบบมีอาการเพราะว่ากินข้าวแล้วก็จะบอกว่าไม่ได้ทานยาหรือยังถามทานยาหรือยังเขาก็บอกว่าทานแล้วแต่ที่จริงดูไปดูที่กระปุกยาแล้วก็ยังไม่ได้ทานอย่างเงี้ยก็ต้องคอยเตือนทุกมื้ออย่างเงี้ยค่ะแล้วบางทีเขาทำอะไรไปอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเขาไม่ได้ทำเวลาถามว่าใครทำเขาก็จะบอกว่าไม่ได้ทำ
2: ก็ได้ประโยชน์นะคะเพราะว่าเมื่อเช้าคุณหมอก็พูดหลายอย่างนะคะว่าอะไรที่เป็นการเสี่ยงต่อการเป็นโรคสมองเสื่อมบ้าง
0: ก็คงไปทำเรื่องการบริหารที่ฟังตอนจบนะคะมีการบริหารสมองแล้วก็อาจจะไปเล่าให้ฟังว่าเรามาทำอะไรบ้างแล้วก็มีอะไรที่แม่จะได้สบายใจว่าแม่ไม่ได้เป็นอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็จะมีวิธีแบบฝึกสมองก็แบบจีบนิ้วตัว L อะไรอย่างเงี้ยที่หมอสอนนะคะก็ว่าจะดูโปสเตอร์อะไรที่เป็นการฝึกสมองไปให้เขาทำดูอย่างเงี้ยค่ะและที่มีภาพหรือการฝึกสมองที่คุณหมอเขาอธิบายให้ฟังก็เอาไปให้ทำดูค่ะ
0: ก็จริงๆคือรู้สึกเห็นใจนะคะคนที่เขาต้องดูแลคนป่วยมากๆเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นภาระอันหนักหน่วงอะแต่ว่าเราก็ต้องทำแล้วก็ต้องทำด้วยความสมัครใจทำด้วยความรักอะก็ยังบางคนเขาก็อาจจะมีภาระที่ยังดูแลไม่ได้อย่างลูกๆหลายคนอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็คนไหนที่ดูแลได้ก็พยายามใส่ใจแล้วก็มาให้ความรักกับคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นผู้ป่วยนะคะอย่างตอนนี้เริ่มเป็นเราก็รีบดูแลซะก่อนอย่าให้ท่านมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องช่วยกันทุกฝ่ายนะคะ
1: ก็ต้องใช้ความอดทนด้วยนะคะแล้วก็ต้องบรรยายให้ฟังว่าอันนี้ควรทำอย่างนี้อย่างนี้ควรฝึกตัวเองด้วยแล้วก็ควรใส่ใจกับตัวเองด้วยแล้วก็หมั่นออกกำลังกายสม่ำเสมอค่ะ
2: คือคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมเนี่ยนะคะเขาจะไม่รู้สึกตัวเขานะคะคนที่ดูแลสำคัญนะคะเพราะว่าจะต้องมีใจเต็มร้อยนะคะเพราะว่าคนอะไรอ่ะคือเราต้องรู้ว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรแล้วนะคะคนที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยจะต้องอะไรอ่ะคือตั้งใจดูแลเต็มที่นะคะ
3: ครับก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมทุกท่านนะครับ
4: ค่ะหมอก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมทุกท่านนะคะจงมีแรงกายแรงใจนะคะที่จะดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมต่อไปเพื่อจะให้ท่านที่เป็นผู้ป่วยสมองเสื่อมเนี่ยอยู่กับเราเป็นนานๆแล้วก็มีความสุขค่ะ
3: สำหรับรายการปลดล็อกสมองเสื่อมนะครับก็ดำเนินมาจนถึงตอนสุดท้ายแล้วนะครับก็หวังว่าความรู้จากวิทยากรแล้วก็ในรายการทั้งหมดนะครับก็จะทำให้คุณผู้ชมได้รับประโยชน์จากรายการครับ
4: รวมทั้งประสบการณ์ที่ญาติและผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนำมาแบ่งปันนะคะก็น่าจะช่วยปลดล็อกความรู้ความเข้าใจ และการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยสมองเสื่อมได้ดีทีเดียวเลยค่ะ
3: ครับติดตามรามาชาแนลกันต่อไปนะครับเพราะว่าที่นี่เป็นสถานีที่มีแต่สาระและก็ความรู้ที่จะทำให้สุขภาพของผู้ชมนั้นดีทั้งกายและใจครับ

0: ีครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ
4: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณ

รู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

0: ุ่นใหญ่พาซ่าร
1: ุ่นใหญ่พาซ่ารายการที่จะพาผู้สูงวัยออกไปเที่ยวพร้อมทั้งได้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพควบคู่กันไปด้วยวันนี้เรามาซ่ากันที่ตลาดน้ำสี่ภาคตลาดแห่งนี้อยู่ที่พัทยานั่นเองและกวนซ่าที่จะมาบุกตลาดกันในวันนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือกอล์ฟเบญจพลกับคุณหมอหมูอาจารย์ทันตแพทย์หญิงนุชนาถโอปิลันส่วนแขกรับเชิญนั้นเขาเป็นถึงพระเอกในตำนานหากพูดชื่อไปแล้วทุกคนจะต้องรู้จักยอดชายเมฆสุวรรณ
2: คือต้องบอกว่าอายอดชายเนี่ยนะครับในอดีตเนี่ยนะโอ้โหผมบอกเลยท็อปไฟท์ของเมืองไทยเป็นพระเอกที่งานเยอะมากแล้วหนังที่เล่นนี่นะคุณหมอหนังรักหนังบู๊หนังผีหนังเต็มไปหมดเลยทุกแนวหนังสมัยก่อนจะมีเป็นแบบหนังอะไรที่แบบเกี่ยวกับหุ่นยนต์อะไรเงี้ยหนุมงหนุมานต้องคนนี้นะต้องคนนี้เป็นพระเอกหนุมานเจอไอ้มดแดงหนุมานเจออุลตร้าแมนหลายๆคนอาจจะไม่เคยดู
3: หนุมานกินยำไข่มดแดง
2: ไม่เกี่ยว
1: คุณผู้ชมทราบกันไหมครับว่านอกจากอายอดชายจะเป็นพระเอกระดับซูเปอร์สตาร์แล้วปัจจุบันคุณอายังเปิดพิพิธภัณฑ์ด้วยนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่างานทุกชิ้นที่เห็นนี้คุณอาทำเองกับมือเลยครับ
2: อาครับเห็นบอกอามีมิวเซียมด้วยเหรอ
3: ก็ฮะทำไว้เพราะว่ามีความคิดว่ามนุษย์เหมือนแขกที่มาเยี่ยมโลกเมื่อถึงเวลาก็จากไปแต่ก่อนจากไปเนี่ยเราควรจะมีของติดไม้ติดมือมาฝากบนโลกใบนี
2: ้โอ้ยังไงอ่ะ
3: ตอนสมัยเด็กๆเนี่ยหลวงปู่ชอบพาไปขุดศพเราก็เห็นกองกระดูกพเนินเทินทึกเราก็เลยถามหลวงปู่บอกหลวงปู่ครับแล้วผมต้องเป็นอย่างนี้ไหมก็ต้องเป็นก็ต้องเป็นทุกคนเกิดมาแล้วเป็นอย่างนี้หมดด้วยความสงสารตัวเองว่าเฮ้ยเกิดมาแล้วแค่นี้วะไม่ได้เว้ยมันต้องทำอะไรที่เป็นประโยชน์ให้มากกว่านี้นี่แหละเป็นที่มาของการทำพิพิธภัณฑ
2: ์ของอาหลักๆเป็นงานปั้นป่ะ
3: มันมีหลายแบบอะจิตรกรรมประติมากรรมดรออิ้งแล้วก็ผลงานทางด้านการ
2: ก็คือทั้งปั้นทั้งวาด
1: ก่อนที่จะไปเที่ยวตลาดน้ำสี่ภาคกันเราจะมาพูดเรื่องโรคในวันนี้กันก่อนต้องบอกเลยว่าโรคนี้ผู้สูงอายุเป็นกันเยอะมากเลยนั่นก็คือโรคช่องปากนั่นเอง
4: ที่เราพบบ่อยนะครับก็จะมีเรื่องกลิ่นปากนะครับแล้วก็ฟันโยก
5: พวกฟันลมเหงือกล้นก็มีอะค่ะเคยปวดฟัน
6: ก็ต้องแปรงฟันนะครับ

0: สำหรับแปรงสีฟันนะครับที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
1: ต้องใช้แบบนิ่มๆบ้างค่ะ
2: ถ้าสมมติว่ามีอาการปวดก็จะเข้าพบแพทย์เลย
0: คุณใหญ
3: ่พาซ่า
2: ซ่า
3: ซ่า
0: ครับผม
4: ผู้สูงอายุนี่เขามีปัญหาเรื่องนี้เยอะไหมครับ
5: ก็คนไทยค่อนข้างเยอะเพราะว่าเกิดจากการที่ว่าบางทีอาจจะกลัวหรือว่าอาจจะไม่มีเวลาไปเจอหมอฟันแล้วก็แบบว่าปล่อยจนมันเรื้อรังพอมันสะสมก็คือเป็นก็เยอะเหมือนกัน
4: นะครับเดี๋ยววันนี้ถามเต็มที่เลยนะ
6: ได้เลย
4: มีหมออยู่ข้างๆ
6: อย่ามาขูดหินปูนผมนะ
4: ใครจะขูดหินปูนในรายการโถมิติใหม่ของวงการทีวีเหรอ
6: แฟนเขาบอกว่าผมเนี่ยหินปูนเยอะเขาพาไปขูดหินปูนฉีดยาให้ผม2เข็มยาชาโอ้โห2วันนั้นหน้าผมหน้าด้านไป2วันเลยเดี๋ยวนี้เรียกไปขูดหินปูนผมไม่เอาแล้ว
4: กลัวจริงๆแล้วไม่ดีเนาะ
5: ไม่ดีค่ะควรยังควรไปอยู่ค่ะ
6: เดี๋ยวกลัวเหรอหน้าด้าน
7: ตลาดน้ำสี่ภาคสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมที่นี่ได้รวบรวมของดีของเด่นทั้ง4ภาคไว้ในที่เดียวบรรยากาศภายในตลาดมีกลิ่นอายแบบไทยๆให้เราได้สัมผัสกันตลาดน้ำสี่ภาคจะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่10โมงเช้าถึง4ทุ่มครับรับรองว่าถ้ามาที่นี่จะเที่ยวทุกภาคภายใน1วันได้อย่างแน่นอน
4: ไปภาคแรกก่อนนะฮะหรือไปภาคพิสดารก่อนครับ
6: ภาคพิสดาร
4: ไปภาคอีสานก่อนเลยพอเราเข้ามาโซนนี้นะครับเขาก็จะบรรยากาศเป็นแบบอีสานงานหัตถกรรมหัตถกรรมอยากได้อะไรเราก็ต่อราคาเขาเขาไม่ให้เราก็
6: ไม่เราก็เอา
4: ผมชอบตลาดนี้นะครับเขาจะอะแดปต์ให้มันแบบอยู่ร่วมกับสมัยยังไงครับมันก็จะมีอะไรที่มันร่วมสมัยอยู่ในแทรกอยู่ตามพวกโซนของภาคต่าง
5: ๆมีทั้งเก่าทั้งใหม่
4: ใช่คุณหมอเคยมาเดินไหมที่นี
5: ่ยังเลยค่ะ
4: ยังเลยคุณอาครับ
6: ครั้งแรกคร
4: ับ ผมชอบอันนึงที่ค่อนข้างเก๋คือว่าเขาจะมีเหมือนอย่างเงี้ยครับเป็นอาหารตามเรือตามอะไรอย่างเงี้ยครับมันได้ฟีลลิ่งของตลาดน้ำสมัยก่อนเขาก็จะจอดอยู่ริมทางแล้วก็ซื้อทานกันไปตอนนี้เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องปัญหาในช่องปากของผู้สูงอายุกันแบบเอาให้ลงลึกไปเลยเพราะว่าคุณอานี่คล่องใจมากนะครับเพราะอาไม่เป็นอะไรไงดูสิสุขภาพฟันดีดีอย่างนี้มันมีโรคอย่างนี้ด้วยเหรอมันคืออะไรฮะ
5: ถ้าเกิดในผู้สูงอายุนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าเราใช้งานในช่องปากเรามานานฟันของเราเนี่ยมันก็สึกได้มันก็จะมีปัญหาในเรื่องของฟันสึกฟันกร่อนหรือว่ามีโรคเหงือกเหงือกก็จะแบบว่ามีการร่นได้บ้าง
4: ก็เกี่ยวกับการใช้งานของเราใช่ไหม
5: ด้วยค่ะ
4: แล้วก็การแปรงเช้าเย็นด้วย
5: ด้วยค่ะ
4: ผิดวิธี
5: อาจจะผิดวิธีมาตลอดชีวิตก็มีค่ะ
4: คุณอาแปรงฟันยังไงครับสะบัดสะบัดอย่างที่เขาบอกไหมฮะ
6: ก็
4: น้อยนะผมว่าคนไทยอ่ะ
6: ไม่ครับใจร้อน
4: ถูไว้ก่อน
6: ใจร้อนตอนนี้อายุ77แล้ว
4: แต่ยังแข็งแรง
5: ใช่ดูแข็งแรงเลยค่ะ
6: สาเหตุที่ฟันโอเคไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยเพราะว่าพฤติกรรมในการดำรงชีวิตเนี่ยเราต้องดูแลมันไม่ใช่ว่าปล่อยชีวิตให้ไหลไปตามน้ำเป็นต้นว่าเพื่อนเขาชวนกินเหล้าก็กินไปสูบบุหรี
4: ่
6: นะฮะไปกินมันทำไมเหล้าอ่ะ
4: คุณหมอฮะอย่างที่คุณอาพูดมาอย่างเงี้ยการดื่มเหล้าสูบบุหรี่อะไรพวกเนี้ยมันมีผลกับฟันเราด้วยป่ะ
5: มีผลค่ะโดยเฉพาะเรื่องบุหรี่นะคะ
4: โอ้โห
5: เพราะว่าบุหรี่เนี้ยมันจะทำให้สุขภาพในเรื่องของเหงือกเนี้ยสูญเสียไปแล้วก็เป็นโรคปริทันได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี้ยเรื่องบุหรี่เนี้ยถ้าเกิดเวลาเจอคนไข้ก็จะบอกว่าที่จริงงดได้อยากให้งดลดได้อยากให้ลด
6: ผมมีอยู่วันนึงนะพอดีไปเห็นลุงแก่ๆคนนึงกำลังปิ้งลูกชิ้นอยู่เราก็ไปสวัสดีครับลุงผมซื้อลูกชิ้นหน่อยนะแล้วก็มามองหน้าบอกเฮ้ยเพี้ยนไม่ได้เหรอเอ้าไอ้ซานเหรอไอ
4: ้ผมเพื่อนกัน
6: เพื่อนกันผมไหว้เข้าไปแล้วฟันหักฟันหักหมด
4: ฟันไม่เหลือเลยผมก็ดูแก่ไปเลยไงเสียบุคลิก
6: แก่หมดเลยแก้มตอบแอนาโตมี่หน้าที่เคยแต่งตึงเนี่ยนะนูนๆมันเพราะว่าถ้าฟันหลุดไปเนี่ยแอนาโตมี่ตรงนี้มันจะพลุบเข้าไปเลย
4: เห็นไหมคุณผู้ชมฟันสำคัญมากนะอยากดูแลช่องปากต้องประพฤติตัวยังไง
5: หลักๆแล้วเนี่ยก็คือในเรื่องของการทำความสะอาดนะคะแปรงฟันให้ถูกวิธีอย่างน้อยวันละ2ครั้งนะคะนอกจากทำความสะอาดฟันด้วยการแปรงแล้วเนี่ยก็คือให้ใช้ไหมขัดฟันด้วยแล้วก็แปรงลิ้นด้วยบางคนเนี่ยจะแปรงฟันแล้วก็ไม่ได้แปรงลิ้นส่วนที่2ก็คือว่าอาหารค่ะอาหารที่ทานก็อยากให้ทานอาหารที่มีประโยชน์พวกโปรตีนอาหารที่มีแคลเซียมต่างๆแต่ทีนี้อาหารที่มีโทษเช่นอาหารที่เป็นพวกที่มีกรดพวกน้ำอัดลมอะไรพวกนี้นะคะของเปรี้ยวๆพวกนี้มันก็กัดกร่อนฟันได้เหมือนกัน
4: เหรอ
5: ค่ะส่วนที่3ก็คือว่าในเรื่องของการที่ว่าเราควรที่จะพบทันตแพทย์เนี่ยเป็นประจำทุก6เดือนเพราะบางทีพอคุยกับ หลายๆท่านเนี่ยก็จะบอกว่าเออไม่รู้นะว่าแบบต้องเจอหมอฟันทุก6เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันเป็นอะไรที่รูทีนเหมือนเราไปเช็คสุขภาพอะค่ะ
4: ของคุณอานี่พบหมอ
6: ก็6เดือนครั้งนึงบางทีก็ไปขุดหินปูนเพราะว่าหินปูนเนี่ยหมอบอกว่ามันเป็นต้นเหตุของเรื่องเหงือกใช่มั้ย
5: ฮะใช่ค
6: ่ะก็เลยต้องไปเช็คเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเกิดอาการปวด
4: ที่นี่คือชาวต่างชาติจะมาลงเยอะเพราะว่ามาที่เดียวแล้วเขาได้เห็นวัฒนธรรมของ4ภาคเลย
6: ทุกภาคเลยมาที่เดียวจบเลย
4: เฮ้ยมีมวยทะเลไปดูเร็วไปดูเร็วไปดูเร็วเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วนี่ทั้งคู่เลยดูเธออยู่แล้วเด็กสอบมาต่อเลยฮะเครื่องร้อนฮะยังไงตีกับไฟแดงต่อยครับต่อยครับต่อยก็มีคนหาเลย
5: ก็เชียร์ใคร
4: น้ำเงิน
5: นั้นเอาแดง
4: นั่นไง
5: แดงสู้สู
4: ้เอาให้หนักเอาให้หนักชนะตอนนี้ก็มีกิจกรรมนะครับมีป้อนนมแพะเอาละฮะคุณอาเลี้ยงครับคุณอาเลี้ยงบุญ
5: โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โ
4: หพอแล้วพอแล้วพอแล้วให้เด็กๆบ้างเด็กๆกินเยอะๆจะได้โตๆอ้าวลูก
6: กินไปกินไปกินไปกินไปกินไป
4: โอ้โหโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณคุณอาด้วยครับ
6: ครับครับ
4: นี่ไง
6: เจริญพรโยม
4: ได้บุญและตังก็ไม่เสียด้วยดอกหนึ่งนี่ใช้เวลาแค่ไหน
1: ถ้าทำสีอะไรก็ประมาณ5นาที
4: ฮะหมอบอกว่าเร็วกว่าขูดฟันอีก
7: หุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่ากลับมาซ่ากันต่อกับ
3: ลูกยาพาซ่าเย่
7: เดี๋ยวพี่กอล์ฟจะพาอายอดชายและคุณหมอหมูไปหาอะไรกินที่ภาคใต้กันสักหน่อยบอกได้เลยว่าร้อยจังวู
4: ้เอาละฮะเรามาภาคใต้นี่เราขายไม่ได้คือชาชัก
6: ชาชัก
4: อ้าวนี่ดิกำลังชักอยู่เลยนี่เด็ดอย่างอื่นได้ไหมชักอย่างอื่นได้ไหมโอเลี้ยงชักได้ไหมไม่ได้อะอะไรได้อีกอะโกโก้ชักต้องเป็นนมเหรอแล้วอะไรบ้างอะ
6: ชามากเดี๋ยวจะชัก
4: เดี๋ยวจัดชาชักให้หน่อยในไอ้ในแหมมันจริงๆเว้ยโอ้ยออกทีวีด้วยถ้า6ขึ้นมาละโอ้ยตายกว่าจะชงได้แก้วหนึ่งเวียนหัวแทนเหลือเกินอ่ะนี่อะไรฮะ20เฮ้ยทีมงาน20ไว้เฮ้ยอาเลี้ยงอีกแล้วเกรงใจอาพวกเรานี่จริงๆเลย
6: ไม่เลี้ยง
4: เดี๋ยวสิโรตี
8: จ
4: ้
8: าม
4: าภาคใต้ก็ต้องกินโรตีเอาโรตีอะไรกัน
5: เอาเป็นมะม่วงค่ะ
4: เอามะม่วงหนึ่งเอาอะไรครับ
6: ทุเรียน
4: ทุเรียนโอ้น่าทานอันนั้นอะไรอ่ะ
8: ทุเรียนจ้ะ
4: เราใส่เนื้อทุเรียนลงไปเลยใช่ไหม
8: ม
4: ัน
8: เป็นทุเรียนกวน
4: ค่ะเอาทุเรียนกวนไม่เข้าท่าเนาะอันนี้เท่าไหร่ฮะ50นี่ครับครับเชิญครับมะม่วงก็50เหมือนกันไหม
8: จ้
6: าได้
5: อร่อยค่ะ
6: ทุกครั้งเดี๋ยวนี้ผมทานข้าวผมต้องแปรงฟันทุกครั้งหรือทานอะไรปั๊บผมต้องกลับไปต้องแปรงฟันแต่ตะกอนมันไหม้ครับ
4: ของคุณอานี่เริ่มรู้สึกว่าเราต้องให้ความสำคัญต้องแบบแปรงเช้าเย็นหรือว่ากลับบ้านต้องแปรงนี้เริ่มสักอายุประมาณเท่าไหร่ครับ
6: 60เนี่ยเริ่มแล้วนะ
4: อันนี้เริ่มช้าไปไหมหมอ
5: จริงๆก็ควรที่จะเริ่มตั้งแต่วัยทำงาน
4: คุณหมอครับทีนี
5: ้
4: ผู้สูงอายุควรจะใช้แปรงสีฟันต่างจากวัยอื่นไหม
5: โดยทั่วไปนะคะสามารถใช้ได้เหมือนกับวัยกลางคนทั่ว
4: แข็งๆก็ได้เหรอ
5: ไม่ควรค่ะที่จริงเราควรที่จะใช้แปรงขนนุ
4: ่ม
5: เวลาตอนที่เราไปเลือกเสื้อค่ะลองเอานิ้วเนี่ยรูดดูก็ได้ค่ะว่าให้เอาอันที่มันดูนุ่ม
4: ๆเดี๋ยวเชิญด้านนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาแวะไปดูหนังตะลุงอ้าวมาภาคใต้ก็ต้องดูหนังตะลุงนี่เลยนั่งอยู่พอดีเลยกำลังแกะสลัก
9: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
6: ครุฑนั่นเท่าไหร่
9: ครุฑราคา8,000 บาท
4: กันเองนะ 1,800 ได้ไหม
9: เป็นงานหนังวัวตอกมือครับพ
4: ี่อ๋อเหรอหนังวัว
9: ใช่ครับ
6: แล้วอันเล็กนั่นเท่าไหร่อ
4: ันเล็ก350บาทครับสีนี่มันใช้สีอะไรลงอ่ะ
9: คือถ้าเป็นสีทองเนี่ยเป็นตัวนี้เป็นสีเคลือบหนัง
4: อ๋อเป็นพ่นเอาใช่ไหม
9: ใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นสีแบบนี้จะเป็นปากกา
4: อ๋อเป็นปากการะบายเอา
9: ทำมาตั้งแต่เด็กครับประมาณ20ปีแล้ว

0: ครับ
1: อย่างอาเนี่ยคุณอาเป็นชอบงานศิลปะมากอาเห็นอย่างนี้แล้วรู้สึกยังไงครับ
2: ก็มาเด็กๆอะหลวงปู่ทำนายว่าผมต้องไปขายเงากินผมก็คิดว่าผมต้องไปเล่นหนังตลก
1: จริงป่ะอา
2: จริงแต่แล้วพอถึงที่สุดมันก็มาขายเงากินเพราะผมชอบเขียนก็สนใจฮะสนใจอ
1: ย่างนี้ถือว่าสวยงามนะ
2: สวยสวย
1: งานฝีมือเลยเน
2: า
1: ะ
2: ละเอียดละเอียดดีมากเลย
1: คนที่มองข้ามเรื่องพวกนี้ไปนะฮะแล้วก็เห็นว่าฟันก็แบบไม่ได้แบบสำคัญอะไรกับชีวิตเรามากบอกโทษให้เขาฟังหน่อยถ้าไม่มีฟันคุณจะเป็นยังไง
3: ก็คือใช่ค่ะต้องบอกก่อนว่าหน้าที่ของฟันนะคะก็คือว่ามีหน้าที่ในเรื่องของการบดเคี้ยวถ้าเราไม่มีฟันการบดเคี้ยวของเราเนี่ยมันก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของอาหารที่เราทานเข้าไปเนี่ยระบบการย่อยอาหารเราก็จะทำงานหนักขึ้นส่วนที่สองก็คือในเรื่องของความสวยงามเนี่ยเพราะว่าเราต้องออกสังคมอยู่เนาะถึงแม้ว่าเราจะอายุเยอะขึ้นถ้าเกิดสังคมแล้วแบบว่าฟันหลังอะเราอาจจะไม่ค่อยรู้สึกแต่ถ้าเป็นฟันหน้าเราก็จะรู้สึกละว่าในเรื่องของการออกสังคมอาจจะขาดความมั่นใจแล้วก็ส่วนที่สามที่อยากจะเน้นก็คือในเรื่องของการออกเสียงสมมติว่าเราจะพูดตัวอะไรดีคะตัวฟอฟันฟอฟันถ้าเราไม่มีฟัน
1: ต้องใช้ฟัน
3: ใช่เพราะฉะนั้นมันจะปิดมันจะปิดลมตรงนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะมีปัญหาในเรื่องของการออกเสียงด้วย
1: โอ้โหก็คือเสียบุคลิกภาพเยอะมากเหมือนกันเน
3: า
1: ะ
3: ใช่เพราะฉะนั้นก็จะมีผลต่อคุณภาพชีวิตด้วย
1: อ่ะแล้วถ้าเกิดไม่มีฟันแล้วมันมีฟันปลอมมาช่วยนี่มันมีหลายชนิดไหมฮะหรือว่ามันก็เหมือนกันหมด
3: จะต่างกันค่ะโดยหลักๆนะคะฟันปลอมเนี่ยจะมี2ชนิด
1: พอพูดถึงฟันปลอมนะฮะคุณหมอก็มีตัวอย่างให้เราดูเลยอันนี้อะไรยังไงบ้างคะเนี่ย
3: ก็คือฟันปลอมจะมีฟันปลอม2ชนิดหลักๆเป็นแบบถอดได้กับติดแน่น
1: ถอดได้คือถอดเมื่อไหร่ก็ได้
3: ใช่ค่ะสามารถถอดออกมาล้างทำความสะอาดได้ถ้าเป็นแบบถอดได้เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นฐานโลหะจะเป็นฐานโลหะแบบนี้อีกอันนึงก็คือจะเป็นแบบพลาสติกถ้าเป็นแบบพลาสติกเนี่ยความแข็งแรงมันจะน้อยกว่าเวลาตกมันจะแตกง่ายกว่านะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นโลหะเนี่ยจะแข็งแรงกว่าส่วนมากจะเป็นแบบว่าถาวรแต่ว่า
1: ถาวรหมายความว่ามันฝังไปกับปากเราเลย
3: ไม่ค่ะคือไม่ฝังแต่หมายความว่าเวลาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าคนไข้ที่ใส่เป็นแบบพลาสติกมาแล้วช่วงหนึ่งถ้าเขารู้สึกว่ามันมีความหนาแล้วก็ไม่ชอบในเรื่องของความหนาของฐานมันเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะจบด้วยสิ่งที่เป็นถาวรก็คือจะจบด้วยการที่เปลี่ยนเป็นโลหะ
1: เอาง่ายๆนะผู้ชมคะคือถ้าหากว่าเป็นพลาสติกเนี่ยเหมือนมันเกะกะปากเรามากกว่ามันต้องมีฐานให้สวม
3: ค่ะ
1: แต่ว่าถ้าเกิดเป็นเหล็กมันจะแบบ
3: มันจะ
1: ชับกว่า
3: ได้กว่า
1: โอเคเชิญครับเดี๋ยวผมพาไปภาคเหนือต่อนะฮะภาคนี้เขาก็จะตกแต่งแบบว่ามีพวกตุงตึงมีล่มเนี่ยนี่ข้างหน้าเขาจะมีแบบเป็นพวกแกะสลักสบู่ดอกนึงนี่ใช้เวลาแค่ไหนฮะ
4: ถ้าทำสีอะไรก็ประมาณ5นาที
1: ฮะ
3: 5นาทีเองเหรอคะ
1: หมอบอกว่าเร็วกว่าขูดฟันอีกพี่มีปัญหาเกี่ยวกับพวกสุขภาพฟันบ้างไหมครับ
4: มีครับ
1: อ้าวถามเลย
4: ฟันเนี่ยมันคอนมันปวด
3: พบหมอฟันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่คะ
4: สองเดือนกว่าครับ
3: แล้วครั้งสุดท้ายที่คุณหมอฟันเขาตรวจเขาว่าไง
4: บ้างเขาบอกว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะขูดเฉยๆครับ
3: ใช่ใช่
1: มันโยกขนาดไหนครับ
4: มันก็โยกแบบว่า
1: จะหลุดแล้วล่ะ
4: คานจะหลุดแล
1: ้
4: ว
2: เขารักษารากฟันให้
4: ครับผม
2: แล้วมีโอกาสหายไหมหมอ
4: ครับผมถามหมอบอกว่ามีโอกาสหายแต่เราต้องรักษาให้ดี
1: นี่บ้าบอคุยอยู่แป๊บเดียวดูสิ
3: เสร็จแล้ว
1: มาเป็นดอกละดีไม่ส่งสีทองมาให
4: ้ชมพูครับชมพู
3: ทีนี้เมื่อกี้เป็นแบบถอดได้แล้วเนาะทีนี้ก็คือจะมาเป็นแบบติดแน่นถ้าเป็นแบบติดแน่นนะคะก็จะมีเป็นแบบว่าสมมุติว่าฟันซี่หนึ่งของเราเนี่ยมันผุรอบด้านอยู่นะคะแล้วก็ซี่อื่นเนี่ยยังดีอยู่ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของครอบฟันก็คือกรอผิวฟันแล้วก็ไปเข้าไปห้องแลบแล้วก็ทำออกมาอันนี้คือครอบฟันแต่จะมีอีกอย่างนึงก็คือเรียกว่าเป็นสะพานฟันสะพานฟันก็จะเป็นลักษณะมันจะเป็นสะพานโดยที่ฟันตรงกลางเนี่ยมันหายไป
1: ครับ
3: กรอบผิวฟันเนี่ยซี่ข้างเคียงแล้วเสร็จแล้วก็คือทำเป็นแลบมาแล้วก็ครอบลงไปก็จะมีฟัน3ซี่เหมือนเดิมข้อเสียก็คือเราต้องกรอบผิวฟันของซี่ข้างๆเพราะฉะนั้นพอในปัจจุบันนะคะมันก็จะมีว่าทำเป็นรากเทียมก็คือเวลาที่เราสูญเสียฟันไปแค่1ซี่เราก็จะทำเป็นรากเทียมขึ้นมา
2: ก็ต้องเจาะกระดูกเข้ามา
3: แต่อันนั้นต้องอาศัยการผ่าตัดเพื่อที่จะฝังตัวรากเทียมลงไป
1: เฮ้ยขนลุกเห็นไหมต้องดูแลฟันให้ดีนะ
3: ใช่ค่ะ
1: ตอนนี้นะครับผมก็พาคุณหมอกับคุณอามาทานอาหารเหนือกันปกติได้ทานบ่อยไหมครับคุณหมอ
3: เป็นครั้งคราวค่ะ
1: ชอบอะไรปกติถ้าเกิดทาน
3: ปกติชอบกินไส้อั่ว
1: คุณอานะครับ
2: หมดเลยอาหารเหนือเลยชอบทั้งหมด
1: ชอบหมดเลยอย่างสมัยก่อนเนี่ยอานี่ถือว่าเป็นคนที่ภาพยนตร์เยอะมากนะเป็นร้อยๆเรื่องนะเคยถ่ายภาพยนตร์ภาคเหนือสักกี่เรื่อง30เรื่องถึงไหมภาคเหนือ
2: โอ้ยถึงนะ
1: ถึงโอ้โห
2: เกี่ยวกับทางเหนือเนี่ยเยอะมาก
1: แล้วสมัยก่อนเขาเดินทางกันยังไงอ่ะ
2: เครื่องบิน
1: ก็มีบินไปรอ
2: ไปเครื่องบิน
1: ก็เร็ว

0: แบบนี้เหมือนกัน
1: ก็เครื่องบินแอฟโรเนี่ยใบพัดเนี่ยอ๋อ
2: เหรอ
1: นะ
2: ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
1: เนี่ยนะมีอยู่วันนึงก็จะไปถ่ายหนังที่เชียงใหม่แหละพอเครื่องบินขึ้นปั๊บนะเราก็ชอบไปนั่งตรงที่ใบพัดมันหมุนนะ
0: ฮะชอบฟัง
1: เราชอบดูมันหมุนตอนนั้นมันไปได้สักพักเดียวหมุนไปหมุนไปมันชักอ่อนลงอ่อนลงแล้วใบพัดนั้นมันหยุด
3: เหรอคะลุ้น
1: เราก็เลยบอกแอร์โฮสเตสบอกนู่นนู่นไอ้ใบพัดหยุด
3: ทำไงคะ
1: แอร์ก็ไปบอกกัปตันเอาเครื่องลง
0: คุณหมอเคยมีประสบการณ์อะไรอย่างนี้ไหม
3: ไม่เคยไม่อยากเคยด้วย
4: อุดหนุนแฟนคลับก็ได้นะนี่เป็นแฟนคลับ
0: ถามว่าเรื่องไหนอาเล่นแล้วตายครับ
2: คำถามนี้มีมูลค่า 1,000 บาทครับ
5: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าความสนุกของรุ่นใหญ่พาซ่ายังไม่หมดนะครับเพราะตลาดน้ำสี่ภาคไม่ได้มีแค่เที่ยวชมสี่ภาคเท่านั้นแต่ยังมีอีกหนึ่งสถานที่ถ้ามาแล้วไม่ควรพลาดถ้าอยากรู้ว่ามันคือที่ไหนเราไปทราบพร้อมๆกันเลยครับ
0: อันนี้ที่เรานั่งอยู่เขาเรียกว่าเรือสะเทินน้ำสะเทินบกนะครับต้องบอกว่าเรือลำนี้มีจุดเด่นพิเศษก็คือว่ารั่ว
3: ว่ายน้ำไม่เป็นค่ะ
0: ขอมีฮะด้วยว่ายน้ำแข็งไหมครับ
1: แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยว่ายไปกลับ10รอบแป๊บเดียว
0: โอ้โหสุดยอดว่ายน้ำแบบว่าว่ายไปเองเลย
1: มายกมือว่าย
0: ตรงที่เราจะไปเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าหมู่บ้านวิถีไทยเดี๋ยวเราจะไปทำขนมครกกันที่นั่นถามว่าพิเศษตรงไหนผมบอกเลยก็เหมือนทั่วๆไปที่เราเห็นนั่นแหละครับแต่ว่าเราจะนั่งเรือไปทำครับผม
3: อันนี้ก็พิเศษแล้วค่ะ
0: ครับผมโอเคเขามีข้อเสียบ้างไหมครับไอ้ฟันปลอมเนี่ย
3: ถ้าเกิดสมมติเป็นฟันปลอมแบบถอดได
0: ้
3: ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนไข้ก็จะรำคาญ
0: มันหลุดง่าย
3: คงไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าเราต้องถอดออกมาล้างทำความสะอาดอย่างเช่นสมมติว่าถ้าใส่ฟันปลอมแบบถอดได้ไปทานข้าวอาหารกลางวันข้างนอกถ้าเราอยู่นอกบ้านเราก็ต้องเข้าห้องน้ำละแล้วก็ต้องถอดออกมาล้างละแต่เมื่อเทียบกับถ้าเกิดเป็นฟันปลอมแบบติดแน่นเราถอดมาเองไม่ได้อยู่แล้วก็ไม่ต้องถอดแต่ว่าเราก็คือแปรงฟันทำความสะอาดหลังจากที่เรารับประทานอาหารแล้ว
0: ฟันปลอมเขามีอายุของเขาไหมฮะ
3: ขึ้นอยู่กับการดูแลของตัวคนไข้ด้วย
0: โดยเฉลี่ยครับ
3: โดยเฉลี่ยที่จริงถ้าดูแลได้ดีๆเนี่ยก็ใช้ไปได้ตลอดชีวิตคือการดูแลเนี่ยสำคัญก็คือในเรื่องของการทำความสะอาดต้องทำความสะอาดถึงแม้ว่ามันจะเป็นตัวฟันปลอมมันจะไม่ผุก็ตามแต่ว่าถ้าเกิดเป็นลักษณะของครอบฟันยังไงมันก็ยังอยู่บนเนื้อฟันตัวฟันของเราอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็ผุตามขอบได้เหมือนกัน
5: และตอนนี้เราก็มาถึงแล้วครับหมู่บ้านวิถีไทยที่นี่เป็นสถานที่ที่จัดไว้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาดูวิถีชีวิตแบบไทยๆซึ่งวันนี้เราได้พี่ต่ายมาพาทัวร์ที่นี่กันครับ
6: ครับด้านแรกนี้ครับจะเป็นลักษณะการเล่นนะครับในสมัยโบราณนะครับจะไม่ว่าจะเป็นยิงหนังสติ๊กธนูหรือหน้าไม้นะครับลูกค้าส่วนใหญ่มาก็จะชื่นชอบมากเพราะเป็นการเล่นสมัยโบราณครับเชิญนะครับนะข้างในเราจะไปดูกระเองคอยาวของเรานะครับผมลูกค้าก็สามารถที่มาถ่ายรูปคู่กับเราได้นะครับ20บาทเยอะขนาดนี้ลูกค้าบอกผ่านมาบอกเลยยังไงก็ซื้อ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับแม่คุณนามาแล้วคุณหมอมาแล้วไปลองทำเลยครับเข้าไปซะดีๆอ่ะแม่สอนหน่อยแม่สอนหน่อยเราใช้มือตอกไม่ได้เหรอแม่ใช้มือตอก
7: ไปรุ่นใจร
1: ้
7: อน
1: แล้วนี่ใช่
7: แบบนี้ง่าย
0: ๆตอนนี้หยอดเรียบร้อยแล้วเราก็รอให้มันสุกปีนี้อายุเท่าไหร
7: ่65ค่ะ
0: แม่มีปัญหาเรื่องฟันไหมครับนี่คุณหมอจากรามา
7: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีเลยทำจริง
7: จริง
0: มีปวดไหม
7: ไม่ปวด
0: มีโยกไหม
7: ไม่โยก
0: แปรงฟันมีเลือดไหลไหม
7: ไม่มี
0: โอเคมาแค่กันให้เสร็จไปแข็งแรงจนไม่รู้จะยุยังไงเอ้ยคุณหมอไข่นกกระทาเราทานเยอะๆมันอันตรายกับสุขภาพไหมอ่ะ
1: ทานมากเหรอ
0: คอเลสเตอรอล
1: ไม่ได้เราไม่ได้เปลือง
0: เขาบอกคอเลสเตอรอลมันสูง
1: ใช่สูง
3: ก็ถ้าอายุมากขึ้นก็อย่าเพิ่งทานเยอะ
1: เท่าไหร่
7: เท่า20ค่ะ
0: อันนี้2กระทงก็เท่าไหร่40
7: 40
0: แหมแหมฝรั่งแล้วด้วยรับเลยฮะเงินพระเอกครับนี่ขอบคุณอาครับ
3: เรามากับป๋า
0: สบายเต็มที่เพราะอาบอกแล้วว่าเดี๋ยวเลิกรายการเก็บทีเดียวเราทำความสะอาดเขาเหมือนฟันเราจริงๆไหมครับ
3: วิธีใช่ไหมคะถ้าเกิดสมมติว่าเป็นฟันปลอมถอดได้เราต้องเอาออกมาถอดมาล้างอยู่แล้วเมื่อเวลาที่ถอดออกมาล้างเนี่ยฟัน

0: ของเราเราก็แปรงแต่ถ้าเกิดตัวฟันเทียมอันนี้ค่ะก็คือว่าใช้แปรงสีฟันของเราก็ได้ค่ะแต่ว่าต้องเป็นลักษณะขนแปรงที่อ่อนนุ่มนะคะตรงนี้เนี่ยจะใช้ตัวยาสีฟันของเราก็ได้แต่ว่ายาสีฟันเนี่ยต้องเป็นแบบครีมแบบเนื้อละเอียดละเอียดจะมียาสีฟันบางประเภทที่เป็นเนื้อใสๆถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ยตัวผงในนั้นนะคะเวลาที่เราแปรงทุกวันเนี่ยมันจะทำให้เกิดรอยขีดข่วนกับตรงพลาสติกตรงนี้ได
1: ้คือถ้าตัดปัญหาเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยนะต้องไม่สูญเสียฟันคืออย่ากินเหล้าอย่าสูบบุหรี
2: ่ย้อนกลับไป
0: นะคะถ้าอันนี้เป็นแบบถอดได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นฟันปลอมแบบติดแน่นแปรงฟันทำความสะอาดเหมือนปกติได้เลยแต่เน้นว่าควรใช้ไหมขัดฟันด้วยโดยที่บางครั้งเนี่ยถ้าเป็นแบบสะพานฟันนะคะเราเอาไหมลงข้างบนไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วเราต้องสอดด้านข้างซึ่งอาจจะต้องใช้เป็นตัวพวกไหมพิเศษหรือที่เรียกว่าซูเปอร์ฟอร์ม
1: ถ้ามีหินปูเยอะๆเนี่ยใช้ไหมขัดหม้อแล้ว
0: ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวมันจะไปโดนเหงื่อ
2: หัวหมอก็จะไปโดนเหงื่อใครจะกล้าไปขัดวันนี้เป็นน้ำสมุนไพรนะฮะนี่มีเต็มเลยสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ป้าทิพย์อายุเท่าไหร
3: ่58ค่ะ
2: อุ้ยจริงป่ะ
3: ค่ะ
2: เฮ้ยจริงดูสาวอยู่เลยอันนี้ไฮไลท์มาเหร
3: ออันนี้ของจริงตัวจริงค่ะ
2: โอเคแต่เตี๊ยบ1แก้วครับอาน้ำอะไรครับ
1: ไม่เอาดีกว่า
3: อุดหนุนแฟนคลับก็ได้นะนี่เกินแฟนคลับ
1: แล้วชื่ออะไร
3: ค่ะ
1: ชื่ออะไรครับ
3: คุณยอดชายค่ะ
2: ไม่ใช่อันนี้กรุงศรีวิไลเปล่า
3: คุณยอดชายเมฆสุวรรณค่ะ
1: สาเหตุที่ผมไม่กินเพราะอะไรรู้ไหม
2: เพราะอะไรฮะ
1: เบาหวาน ตอนที่อายุ26กว่ามีผู้ชายมาจีบเยอะไหม
3: ก็ไม่จีบแล้วค่ะตอนนั้นแต่งงานแล้วค่ะ
1: แต่งอายุเท่าไหร่
3: แต่งงานอายุ18ปีตอนนั้นเป็นแฟนคลับอยู
1: ่ตอนนั้นดูเรื่องอะไร
3: ดูตั้งแต
1: ่หนึ่งในดวงใจดูป่ะ
3: อ๋อดูค่ะ
1: พี่แม่ปิงดูป่ะ
3: ก็ดูค่ะ
1: ยอดกระล่อนดูป่ะ
3: ดู
2: ถามว่าเรื่องไหนอาเล่นแล้วตายครับคำถามนี้มีมูลค่า 1,000 บาทครับนับถอยหลัง5 4 3 2 1หมดเวลาครับ
3: น่าจะไม่ได้ครับยอมเสียสละ
2: ยอมเสียสละไปดีกว่าขอบคุณครับไปดูเดี๋ยวคิดตังค์ไปดู
1: เท่าไหร่เนี่ย
2: เดี๋ยวทีมงานมันจ่ายคุณอาครับคุณหมอครับวันนี้มาเดินเที่ยวกับเราเป็นไงบ้างครับ
1: สนุกดี
2: คืออย่างคุณอาเนี่ยอยู่กับงานศิลปะเยอะออกมาเนี่ยมันก็เหมือนแบบได้เจอมุมมองอะไรใหม่ๆบ้าง
1: ได้รับความรู้สึกอะไรแปลกๆแบบ
2: นะฮะ
1: เดี๋ยวก็กลับไปเป็นพลังในการทำงานได
2: ้คุณหมอนะครับ
0: ก็ดีค่ะบอกว่าได้ออกมาเปิดหูเปิดตาแล้วก็มาที่เนี่ยดีนะคะมาที่เดียวแต่ว่าได้4ภาคเลย
2: เอานี่ขอบคุณมากๆนะครับคุณอาและคุณหมอขอบคุณครับไว้กลับมาเจอกันใหม่นะครับกับรายการของเรานะครับมาดูซิว่าครั้งหน้าผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันแล้วเจอกันใหม่นะครับกับรายการ
4: รุ่นใหญ่พาซ่า
2: ลาไปก่อนแล้วฮะสวัสดีครับมาดูร้านนี้เพราะว่าเขาจะมีความแตกต่างจากคนอื่นฮะคือที่เห็นอยู่นี่ไอศกรีมนะครับแต่เขาทำเป็นผลไม้นั่นเลยถ้าเกิดใครชอบแนวแบบว่าไอศกรีมที่เป็นกลิ่นผลไม้มาลองดูแต่สำหรับเรา3คนนั้น
1: พอแล้ว
2: ก็พาไปให้ดูเฉยๆแบบ
0: ขอเป็นมะม่วงแล้วกันค่ะ
2: แล้วหมอไปกัดของเขาจ่ายตังค์ยัง
0: ขอบคุณมากครับ
2: เอาขอบคุณด้วยว่ะกัดไม่จ่ายอ่ะ
1: เ
2: น
1: ี
0: ่ยไม่มีตังค์นะคะอายอมไหมคะ
1: คุณหมอทานนะครับ
5: คุณใหญ่พาซ่า
6: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชันThe Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
7: พลังแสงทะลุมิติ
8: โอ้โหนี่มันนอกโลก
9: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และ

0: ของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

ความสุขความเจริญในหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดขึ้นแก่สาธุชนทั้งหลายที่มีความสนใจในธรรมะอันถือว่าเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของเราเพราะคนเราเกิดมาแล้วเนี่ยก็มีสองส่วนอย่างที่เราท่านทั้งหลายได้เข้าใจกันอยู่นั่นแหละว่าในส่วนที่เป็นกายและส่วนที่เป็นจิตใจส่วนที่เป็นกายนี่เราก็มองเห็นแล้วก็หาอุปกรณ์อะไรต่างๆเข้ามาพยุงร่างกายของเราเนี่ยให้มันทรงอยู่ได้เป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารบ้างเสื้อผ้าอาภรณ์ต่างๆบ้างที่อยู่ที่อาศัยยารักษาโรคสิ่งต่างๆแล้วเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องพยุงร่างกายของเราให้เป็นไปได้สืบต่อไปได้อันถือว่าเป็นในส่วนที่เราท่านทั้งหลายนี้มองเห็นในส่วนของทางด้านจิตใจเราท่านทั้งหลายนี้ก็ต้องหาอะไรล่ะที่มาเป็นเครื่องพยุงที่ทำให้จิตของเราเนี่ยเป็นไปได้เช่นเดียวกันเพราะกายเรามีเครื่องพยุงกายของเราแล้วเนี่ยส่วนจิตใจเนี่ยเราก็ต้องหาเครื่องพยุงเช่นเดียวกันเพราะหากว่าเราไม่พยุงจิตใจของเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันก็จะรวนเรบ้างไม่นิ่งบ้างเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ถูกทิศทางแต่ถ้าหากว่าเมื่อใดก็ตามเราใช้ปัญญาของเราในการที่จะดำเนินชีวิตชีวิตของเราเนี่ย

ก็เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องอันว่าปัญญาเนี่ยทุกคนเนี่ยก็รู้ความหมายอยู่แล้วอันได้แก่ความรู้ความรอบรู้ในสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นความรู้รอบรู้ในทั้งทางโลกและก็ในทางธรรมแล้วก็มีความเข้าใจในเรื่องของคำว่าปัญญาอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่จะทำให้เราทั้งหลายเนี่ยเกิดปัญญาเนี่ยเราก็ต้องมาพินิจพิจารณาว่าอะไรบ้างที่จะทำให้เราเนี่ยมีปัญญาเกิดขึ้นเพื่อที่จะเป็นอุปกรณ์นำชีวิตของเราเนี่ยให้ไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองเพราะบางคนบางท่านแล้วเนี่ยไม่รู้จักในการที่จะอบรมหรือว่าหาวิธีการที่จะทำให้เกิดปัญญาปัญญาก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อปัญญาไม่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยการที่เราท่านทั้งหลายเนี่ยจะดำเนินชีวิตให้ถูกทิศทางเนี่ยก็เป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยปัญญาเนี่ยอันเป็นความรอบรู้เนี่ยจึงมีความสำคัญในชีวิตของเราโดยเฉพาะหลักธรรมหรือว่าอุปกรณ์ที่จะสนับสนุนให้เราทั้งหลายเนี่ยได้เกิดปัญญาเนี่ยหรือทำให้ปัญญาของเราเนี่ยเจริญขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางโลกทางธรรมเนี่ยถ้าหากว่าเราประกอบไปด้วยหลักธรรมแล้วเนี่ยที่จะทำให้เกิดปัญญาปัญญาของเราเนี่ยก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยก็เป็นไปโดยถูกต้องชีวิตของเราเนี่ยก็จะไม่เป็นโมฆะอันหมายถึงว่าชีวิตของเราเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยก็ไม่สูญเปล่าบางคนบางท่านเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยชีวิตสูญเปล่าก็เนื่องจากว่าไม่รู้จักในการใช้ชีวิตให้ถูกต้องโดยขาดปัญญาเพราะฉะนั้นแล้วในวันนี้เนี่ยก็จะได้นำให้ท่านทั้งหลายได้เห็นว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์เนี่ยใช้อะไรเป็นเครื่องให้เกิดปัญญาให้เจริญขึ้นหรือว่าพยุงปัญญาของเราเนี่ยให้ทรงอยู่ได้แล้วก็เจริญขึ้นไปเรื่อยๆด้วยประการเบื้องต้นอันเป็นข้อแรกที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสไว้ที่เรียกว่าการคบสัตบุรุษสัพพุริสสังเสวะอันหมายถึงว่าเราท่านทั้งหลายเนี่ยจะเกิดปัญญาได้เนี่ยก็ต้องหาแหล่งที่จะทำให้เกิดปัญญาเหมือนกับว่าเราอยากได้วัตถุชนิดใดก็ตามเหมือนกับว่าเราอยากจะได้ทองเนี่ยมนุษย์ของเราเนี่ยก็ต้องไปหาแหล่งที่เกิดทองเราอยากจะได้มะม่วงเราก็ต้องไปหาแหล่งที่มะม่วงนั้นเกิดความรู้หรือวิชาการต่างๆอันเป็นปัญญาเนี่ยก็เช่นเดียวกันในส่วนเบื้องต้นข้อแรกเนี่ยเราต้องรู้จักแสวงหาวิชาการหรือครูที่มีความรู้และมีคุณธรรมเราท่านทั้งหลายเกิดมาแล้วเนี่ยพ่อแม่เนี่ยต้องการอยากจะให้เราเนี่ยมีความรู้มีปัญญาเพิ่มขึ้นเนี่ยโรงเรียนไหนดีส
ํานักไหนดีคนไหนเป็นคนดีคนไหนเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยพ่อแม่ของเราเนี่ยจะนําเราเนี่ยเข้าไปสู่โรงเรียนนั้นแหละเข้าไปหาสํานักนั้นเพื่อที่อะไรเพื่อที่ให้เราทั้งหลายนั้นน่ะได้ไปหาแหล่งวิชาการซะก่อนเมื่อไปหาแหล่งวิชาการแล้วเนี่ยเราท่านทั้งหลายเนี่ยก็ต้องรู้จักในการตักตวงความรู้ที่ท่านเหล่านั้นเนี่ยได้ถ่ายทอดให้แก่เราที่เรียกว่าการฟังธรรมคือสัทธรรมสวนะการฟังธรรมในที่นี้เนี่ยอันหมายถึงว่าการใส่ใจเล่าเรียนศึกษาฟังจากครูอาจารย์หรือว่าจากตำรับตำราต่างๆที่มีอยู่ยิ่งในปัจจุบันเนี่ยการสื่อสารหรืออุปกรณ์เนี่ยที่จะเข้าถึงแหล่งความรู้ต่างๆมีมากมายกว่าสมัยก่อนในเบื้องต้นเนี่ยเราก็ไปหาสำนักที่ดีหาครูที่ดีหาโรงเรียนที่ดีแล้วเนี่ยเราก็ต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียนที่เรียกว่าสัทธรรมสวนะสัทธรรมสวนะในที่นี้เนี่ยอันหมายถึงว่าการที่เราทั้งหลายเนี่ยตั้งใจเรียนตั้งใจศึกษาสุดสูสังละพะเตปัญญังตั้งใจฟังย่อมได้ปัญญาหรือฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาการฟังก็การได้แก่ศึกษาเราเรียนนั่นแหละครูบาอาจารย์ท่านมีวิธีการในการอบรมในการสั่งสอนเราอย่างไรหากว่าท่านมีวิชาการดีถ่ายทอดดีแล้วอะไรดีแล้วแนะนำแก่เราดีแล้วเนี่ยแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้ตั้งใจศึกษาเราเรียนเลยขาดการเป็นผู้ที่ศึกษาที่ดีเราก็ไม่สามารถที่จะทำปัญญาของเราเนี่ยให้เจริญขึ้นได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยข้อหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นส่วนเบื้องต้นที่ทำให้เราทั้งหลายเนี่ยได้เกิดปัญญาอันเป็นอุปกรณ์ข้อแรกต่อมาเนี่ยเมื่อได้พบครูบาอาจารย์ที่ดีแล้วเนี่ยเราก็ต้องฝึกฝนตนเองเตือนตนเองแล้วเราว่าสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนมาเนี่ยเราต้องตั้งใจฟังเราต้องตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้แก่เราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการตั้งใจศึกษาเราเรียนการตั้งใจฟังเนี่ยจึงถือว่าเป็นเครื่องสนับสนุนเนี่ยเป็นเครื่องอบรมให้เราได้เกิดปัญญาถ้าหากว่าเราไม่ตั้งใจไม่สนใจฟังแล้วเนี่ยเราก็เปล่าประโยชน์เสียเวลาในการที่เราเนี่ยไปนั่งอยู่ตรงนั้นและไม่ใส่ใจอะไรเลยในครั้งพุทธกาลทั้งอุบาสกอุบาสิกาหลายๆท่านหรือแม้ทั้งจารีตที่ต่างๆที่เกิดทันในยุคพุทธกาลท่านมีโอกาสได้สดับธรรมะของผู้เจ้าแต่ว่าท่านไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจสุดท้ายแล้วเนี่ยท่านก็ไม่ได้รับประโยชน์จากการที่ท่านได้

นทนาได้ฟังจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในที่เราท่านทั้งหลายได้ทราบเป็นอดีตนั่นแหละในพุทธประวัตินี่มีในหลายท่านมีเยอะแยะให้เราทั้งหลายได้เห็นเป็นทิฏฐานุคติคือเป็นตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นเจ้าลัทธิต่างๆหรือไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาในครั้งนั้นบางคนบางท่านเนี่ยไม่ได้ตั้งใจแม้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เนี่ยจะเทศโปรดแล้วอะไรแล้วสุดท้ายแล้วท่านเหล่านั้นเนี่ยก็ไม่ได้รับประโยชน์จากการที่ตนเองเนี่ยได้เกิดมาและได้พบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการฟังเนี่ยจึงถือว่าเป็นเครื่องพยุงเป็นเครื่องอบรมปัญญาของเราประการต่อมาคือการคิดให้แยบยลที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการคือการพิจารณาให้ทราบถึงเหตุและผลคุณและโทษคือการใช้ปัญญาของเรานี่แหละพิจารณาให้ถึงเหตุพิจารณาให้ถึงผลของสิ่งนั้นๆอย่างเช่นว่าเราขับรถเร็วโดยความประมาทแล้วก็ใช้ปัญญาของเราเนี่ยพิจารณาเสียก่อนว่าถ้าหากว่าเราขับรถเร็วโดยประมาทเนี่ยซึ่งมันเป็นเหตุเนี่ยและผลเนี่ยอะไรจะตามมาถ้าเราขับรถเร็วโดยความประมาทเกิดอุบัติเหตุบ้างเสียทรัพย์สินเสียชีวิตเสียโอกาสในการทำคุณงามความดีต่อยอดชีวิตของเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหากว่าเราใช้โยนิโสมนสิการเนี่ยพิจารณาแล้วเนี่ยเป็นเครื่องอบรมปัญญาของเราเนี่ยให้เจริญขึ้นคือพยุงปัญญาของเราเนี่ยให้มันสูงขึ้นเพราะโยนิโสมนสิการเนี่ยเป็นสิ่งมีความสำคัญในชีวิตของเราประการนึงอย่างเช่นปัจจัยทั้ง4เนี่ยหากว่าเราท่านทั้งหลายเนี่ยในพินิจพิจารณาในปัจจัยทั้ง4เนี่ยไม่ฟุ้งเฟ้อจนเกินไปไม่รู้จนเกินไปคิดเห็นคุณค่าแท้คุณคำของสิ่งนั้นๆอย่างเช่นอาหารที่เรากินเข้าไปแล้วก็พินิจพิจารณาถึงคุณค่าแท้ของอาหารว่าอาหารนั่นเนี่ยคุณค่าแท้คืออะไรทำให้เราได้บรรเทาความหิวทำให้เรามีกายที่ทรงอยู่ได้นี่คือคุณค่าแท้ของข้าวปลาอาหารที่เราได้รับประทานไปแต่บางคนบางท่านเนี่ยไม่ได้พิจารณาถึงคุณค่าแท้ของอาหารบางครั้งก็ไปติดอยู่ในรสของอาหารบ้างไม่ได้กินอาหารชนิดนี้แล้วก็กระวนกระวายบ้างอารมณ์ไม่ดีบ้างจิตใจไม่ดีบ้างก็เนื่องจากว่าเราไม่ได้ใช้โยนิโสมนสิการในการพินิจพิจารณาถ้าหากว่าเราใช้โยนิโสมนสิการพินิจพิจารณาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นคุณค่าแท้คุณค่าเทียมในสิ่งนั้นๆแล้วเราก็จะรู้จักในการใช้สิ่งของนั้นๆเนี่ยให้เกิดประโยชน์เราจะไม่เกิดความประมาทไม่เกิดความฟุ้งเฟ้อในสิ่งของนั้นๆเพราะฉะนั้น

เนี่ยโยนิโสมนสิการเนี่ยจึงเป็นเครื่องกำกับที่ของเราเนี่ยและเป็นเครื่องพยุงอบรมจิตของเราให้เกิดปัญญาเพิ่มยิ่งขึ้นประการต่อมานำสิ่งที่ได้ไตร่ตรองไปประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามความมุ่งหมายหรือตามความเหมาะสมที่เรียกว่าธรรมานุธรรมปฏิบัติธรรมานุธรรมปฏิบัตินี่อันหมายถึงว่าเราได้ศึกษาเราเรียนมาแล้วจากสำนักครูบาอาจารย์ต่างๆแล้วก็มาพิจารณาด้วยปัญญาของเราที่เรียกว่าโยนิสงมนสิการสุดท้ายแล้วก็นำมาสู่กระบวนการของการประพฤติปฏิบัติให้เหมาะให้ควรตามความมุ่งหมายของสถานการณ์นั้นๆให้เหมาะให้ควรตามเหตุการณ์นั้นๆเมื่อเป็นฉะนั้นแล้วเนี่ยเราทั้งหลายเนี่ยก็จะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้ยังมีความสุขด้วยการมีปัญญาและให้เราทั้งหลายเนี่ยนำหลักธรรม4ประการที่เรียกว่าปัญญาวุฒิธรรมปัญญาหมายถึงปัญญาวุฒิคือการทำให้เจริญทำให้สูงขึ้นทำให้มีขึ้นอันเป็นหลักธรรมที่เจริญปัญญาเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยก็จะมีความสุขมีความเจริญด้วยการใช้ปัญญาเป็นเครื่องนำทางพุทธธรรมนำปัญญาเนี่ยหมายถึงว่าเราใช้ธรรมะของผู้เจ้าเนี่ยนำปัญญาให้เกิดความสุขความเจริญในชีวิตของเราเมื่อเป็นฉะนั้นแล้วเนี่ยความทุกข์ในชีวิตของเราเนี่ยก็ค่อยหมดไปก็ด้วยการที่เราทั้งหลายเนี่ยได้รู้จักในการใช้ปัญญานั่นแหละในการพิจารณาถึงเหตุต่างๆในโลกของเราและปัญญานั่นแหละก็จะเป็นเครื่องนำทางทำให้เราทั้งหลายเนี่ยประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องถ้าหากว่าเราไม่มีปัญญาแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยการประพฤติปฏิบัติมันก็ไม่ถูกต้องเพราะปัญญาเนี่ยเป็นเครื่องตัดสินที่ให้เราทั้งหลายเนี่ยทำบุญหรือว่าทำกุศลให้เกิดขึ้นปัญญาจึงถือว่ามีความสำคัญในชีวิตปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาว่าในอดีตของเราเคยทำบุญอะไรไว้บ้างการที่เราเป็นแบบนี้เนื่องจากว่าเราไม่ได้ทำบุญชนิดนั้นหรือว่าเราได้สร้างกุศลชนิดนี้เราถึงได้เกิดมาเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบางคนบางท่านเนี่ยไม่ได้พิจารณาบุญเก่าก็หมดไปบุญใหม่ก็ไม่เพิ่มขึ้นก็เนื่องจากว่าขาดปัญญาในการที่จะทำให้บุญของตนเองเนี่ยงอกเงยขึ้นมันก็ว่าเศรษฐีท่านหนึ่งเนี่ยก็ได้มีพระประเจกผู้เจ้ารูปหนึ่งท่านเดินไปปฏิบัติที่หน้าบ้านเสร็จแล้วก็ให้ภรรยาของตนเองเนี่ยไปใส่บาตรเมื่อพระยางตนเองใส่ในบาตรของพระประเจกผู้เจ้าแล้วเนี่ยก็กลับมาดูว่าในบาตรของพระประเจกผู้เจ้าเนี่ยมีอะไรบ้างพระยาตนเองใส่อะไรบ้างก็ไปดูในบาตรของพระประเจกผู้เจ้าผลปรากฏว่าพระยาเนี่ยก็ได้ใส่อาหารที่ดีๆจิตของตนเองเนี่ยก็เกิดอกุศลขึ้นมาว่าหากว่าเราเนี่ยได้ให้อาหารดีๆแก่ทาสกรรมกรเนี่ย
พระกรรมกรเนี่ยก็ทำการงานให้แก่เราทำผลประโยชน์ทำรายได้ให้เกิดขึ้นแก่เราได้มากกว่าที่จะไปใส่บาตรให้แก่พระปัจเจกพุทธเจ้าพระสุดท้ายท่านก็ได้ละโลกนี้ไปได้ไปเกิดในนรกได้ผลการที่ท่านเนี่ยไม่ได้อนุโมทนายินดีและด้วยผลในอดีตของท่านที่ตามมาด้วยว่าในครั้งที่ท่านเคยเป็นเศรษฐีเหมือนกันแล้วก็มีพี่น้องซึ่งเป็นเศรษฐีเช่นเดียวกันผลปรากฏว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีบุตรไม่มีลูกแต่ว่าน้องท่านเนี่ยเป็นเศรษฐีแต่ว่ามีลูกแต่ด้วยจิตของตนเองเนี่ยอยากจะได้ทรัพย์สินของน้องชายเนี่ยมาเป็นของตนเองอีกก็เลยวางแผนฆ่าหลานชายของตนเองซึ่งเป็นลูกของน้องชายเนี่ยเพราะถ้าหากว่าน้องชายของตนเองเนี่ยยังมีลูกอยู่เนี่ยน้องชายตนเองตายไปแล้วสิ้นไปแล้วเนี่ยมรดกก็ต้องตกทอดไปถึงลูกซึ่งเป็นหลานของตนเองเนี่ยก็เลยวางแผนฆ่าหลานชายเสียสุดท้ายไม่นานน้องชายของตนเองเนี่ยก็ตายไปด้วยสุดท้ายแล้วเนี่ยเศรษฐีท่านเนี่ยก็ได้ทรัพย์สมบัติของน้องชายมาเป็นของตนเองด้วยเมื่อมาเกิดเป็นเศรษฐีในชาตินี้เนี่ยได้ผลบุญที่ได้ให้ภรรยาของตนเองเนี่ยใส่บาตรแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าก็ได้กลับมาเป็นเศรษฐีเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นเศรษฐีที่ไม่ได้ค่อยใช้ปัจจัยที่เหมาะควรแก่ตนเองข้าวก็เป็นข้าวปลายเกลียนเป็นข้าวที่ไม่ดีที่ตนเองได้กินอุปกรณ์อย่างอื่นก็เหมือนกันก็เลยจับว่าจิตของตนเองเนี่ยเสียดายที่ถวายอาหารพิณบาตนี่แก่พระปัจเจกพุทธเจ้าในสิ่งที่ดีๆแล้วพอเกิดมาชาตินี้ก็เป็นเศรษฐีด้วยการที่ตนเองเนี่ยไม่มีบุตรไม่มีลูกที่สืบต่อก็เพราะผลบุญที่ตนเองนั่นน่ะได้ไปฆ่าหลานชายซึ่งเป็นลูกของน้องชายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเกิดมาแล้วมีทรัพย์สมบัติแต่ว่าไม่มีปัญญาในการที่จะหาวิธีการในการที่จะนำความสุขมาให้แก่ตนเองบางคนบางท่านเนี่ยไม่รู้จักในการที่จะหาเหตุแห่งความสุขให้บังเกิดขึ้นแก่ตนเองก็เนื่องจากว่าขาดปัญญานั่นแหละหากว่าเราท่านทั้งหลายเนี่ยจะทำความสุขให้บังเกิดขึ้นแก่ตนเองเนี่ยเราก็ต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องนำทางเสียก่อนหาวิธีการที่จะทำให้ความสุขนี้บังเกิดขึ้นแก่ตัวเราเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วชีวิตของเราเกิดมาเนี่ยจึงเป็นชีวิตที่ไม่สูญเปล่าเพราะฉะนั้นแล้วในวันนี้ธรรมภาพก็ได้นำหลักธรรมอันเป็นเครื่องสนับสนุนหรือว่าพยุงที่จะทำให้ปัญญาเกิดขึ้นที่เรียกว่าปัญญาวุฒิธรรมให้สาธุชนทั้งหลายได้พินิจพิจารณาแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตของตนเองเพื่อที่จะให้เกิดความสุขความเจริญในชีวิตสุดท้ายนี้ก็ขออำนวยพรให้ทุกท่านนั้นประสบแต่ความโชคดีเจริญไปด้วยอายุวรรณะสุขภระปฏิภาณธรรมสารสมบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนขออำนวยพร

อนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการเป็นการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับฟังการเทศนาธรรมนะคะโดยในวันนี้จะเป็นการเทศนาปุจฉาวิสัชนาสองธรรมาสโดยท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครซึ่งมีพระคู่เทศได้แก่พระมหาคมอุชุกขโมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกันนะคะซึ่งทั้งสองท่านนั้นจะได้มาเทศนาธรรมในตอนมงคลชีวิตนำเสนอเป็นตอนแรกค่ะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมปีติสุขังเสติวิปัสสันเนนะเจตสามอริยปเวทิเตธัมเมสัทธารมติปันดิโตโหติหิณบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อให้สาธุชนพุทธบริษัทได้สดับรับฟังผ่านรายการธรรมรสธรรมรัตน์โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง11แห่งประเทศไทยเพื่อให้สาธุชนพุทธบริษัทได้สดับรับฟังโดยมีคุณวินัยคุณนงเยาสังทองแห่งบริษัทมั่นนำโชคจำกัดได้เป็นเจ้าภาพเพื่อที่จะให้ญาติโยมสาธุชนได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับพระพุทธพจน์ที่อาตมภาพได้ยกขึ้นเป็นนิเคปบทณเบื้องต้นนั้นว่าธรรมปีติสุขังเสติเป็นอาทิซึ่งก็แปลเป็นใจความภาษาไทยได้ว่าบุคคลผู้อิ่มเอิบในธรรมมีใจผ่องใสย่อมอยู่เป็นสุขบัณฑิตย่อมยินดีในธรรมที่พระอริยเจ้าประกาศแล้วทุกเมื่อก็หมายความว่าผู้ใดก็ตามที่มีความอิ่มเอิบในพระธรรมคำสอนของเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหน้าตาก็ผ่องใสจิตใจก็ผ่องใสย่อมอยู่เป็นสุขซึ่งวันนี้ญาติโยมสาธุชนก็ได้มาฟังพระธรรมเทศนาเรียกว่ามาฟังพระธรรมเทศนาตามการก็คือตามโอกาสของตนตามสถานที่ตามความเหมาะสมของตนเองซึ่งการฟังตามการนั้นนับว่าเป็นมงคลสูงสุดแห่งชีวิตของเราประการต่อมาสนทนาธรรมตามการเมื่อเราได้สนทนาธรรมตามการแล้วก็นับว่าเป็นอุดมมงคลเป็นมงคลแก่ชีวิตของเราและประการต่อมาปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่การก็หมายความว่าหาโอกาสหาเวลาที่จะมาประพฤติปฏิบัติธรรมซึ่งวันนี้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านก็ได้มาฟังธรรมะตามการซึ่งการฟังธรรมะตามการนั้นเพื่ออะไรท่านทั้งหลายฟังเทศเพื่อเป็นอุปนิสัยฟังเทศเพื่อให้เกิดปัญญาฟังเทศเพื่อเอาบุญฟังเทศเพื่อให้เป็นอุปนิสัยก็หมายความว่าการฟังเทศฟังธรรมนั้นฟังไปแล้วได้ประโยชน์ฟังแล้วนำเป็นไปข้อนำไปเป็นข้อคิดฟังแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติยิ่งเราฟังแล้วฟังอีกก็นับว่าจะเป็นอุปนิสัยแห่งการฟังธรรมเพราะว่าการฟังเทศนั้นเป็นสิ่งที่หาได้ยากดังที่องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่ากิจฉังสัทธรรมสวนังการฟังพระสัทธรรมเทศนาเป็นของหาได้ยากแต่วันนี้ญาติโยมสาธุชนทั้งที่อยู่ที่นี่และที่อยู่ทางบ้านก็ได้ประโยชน์หรือได้สำเร็จประโยชน์จากการฟังพระธรรมเทศนาเพราะการฟังพระธรรมเทศนานั้นยากด้วยเหตุสองประการประการแรกก็คือยากที่จะมีผู้เทศนาให้ฟังกว่าที่องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
แต่ละพระองค์จะเสด็จอุบัติมาแล้วตรัสรู้ประกาศพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เราพุทธบริษัทได้ฟังไม่ใช่เป็นของได้ง่ายนี่ว่าต้องสั่งสมบารมีนี่ว่าเป็นหลายๆกับหลายๆอสงไขยประการที่สองยากที่จะมีผู้เลื่อมใสในการฟังถึงแม้ว่าจะมีพระธรรมคำสอนแล้วแต่ถ้าไม่มีใจเลื่อมใสในการฟังพระธรรมเทศนาก็ถือว่าเป็นของยากที่จะมาฟังพระธรรมเทศนาแต่วันนี้ญาติโยมสาธุชนนับได้ว่าเป็นผู้โชคดีแล้วนี่ก็คือฟังเทศเพื่อให้เป็นอุปนิสัยประการต่อมาฟังเทศเพื่อให้เกิดปัญญาเราฟังเทศฟังพระสัทธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่อยๆฟังไปทีละนิดค่อยๆขบคิดค่อยๆเอาพระธรรมคำสอนมาคิดพิจารณาก็จะทำให้เกิดปัญญาเกิดปัญญาที่จะนำชีวิตของเราให้มีความสุขมีความเจริญเพราะเราจะมีความสุขได้ก็ด้วยปัญญาจะมีความทุกข์ได้ก็เพราะไม่มีปัญญาเพราะฉะนั้นการที่ฟังพระธรรมเทศนาแล้วก็เป็นส่วนให้เกิดปัญญาแก้ไขข้อขัดข้องแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินชีวิตของเราได้ประการต่อมาฟังเทศเพื่อเอาบุญข้อนี้สำคัญท่านทั้งหลายซึ่งวันนี้ท่านทั้งหลายได้มาฟังเทศน์ได้มาฟังเอาบุญก็คือฟังเอาจิตที่เป็นกุศลท่านทั้งหลายบางทีบางครั้งเราฟังแล้วอาจจะจำได้ไม่หมดนะในการฟังพระธรรมเทศนาแต่ฟังเพื่อเอาบุญนะฟังเพื่อให้ติดหูของเราเมื่อเราฟังให้ติดหูฟังเพื่อเอาบุญแล้วเมื่อใดก็ตามที่จิตของเราเกิดความพังเผลอเกิดความประมาทการฟังเทศนานั้นก็จะฉุดชักจิตของเราไม่ให้เกิดความหลงไม่ให้เกิดความเผลอได้เพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเทศนาจึงมีประโยชน์แก่ญาติโยมสาธุชนก็คือฟังเทศเพื่อให้เป็นอุปนิสัยฟังเทศเพื่อให้เกิดปัญญาฟังเทศเพื่อเอาบุญอานิสงสังวันเนตวาครั้นอัตมภาพจะอารัมภบทในส่วนของอานิสงส์ก็เห็นว่าเวลาจะเจริญเนิ่นช้าเลือบไปยังธรรมาสยึงเบื้องขวาของอัตมภาพก็เห็นพระคุณเจ้าผู้สังฆชินบุตรพุทธชินโนรสซึ่งปรากฏตามราชทินนามว่าพระเดชพระคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวสุทัศน์เทวรารามเจ้าคณะเขตดุสิตซึ่งพระเดชพระคุณเป็นพระนักเทศเป็นพระนักคิดเป็นพระนักเขียนเป็นพระนักเทศเรียกว่าเข้าขั้นเทพเป็นพระนักเทศขวัญใจมหาชนเป็นพระนักเทศขวัญใจมหาชนทั้งหลายแม้แต่คนตายยังอยากจะฟังคนตายยังอยากจะฟังท่านเทศอันนี้นะท่านเล่าให้ฟังเองท่านเล่าให้ฟังเองก็คือมีอยู่ครั้งหนึ่งนะมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านก็รับโทรศัพท์นะโยมก็โทรศัพท์มาใช่พระพิพิธธรรมสุนทรหรือเปล่าคะใช่นะโยมมีอะไรจะนิมนต์ท่านไปเทศหน่อยเอานิมนต์ไปเทศงานอะไรแล้วโยมนิมนต์ไปเทศงานศพเจ้าค่ะเอาศพใครเล่าเอาศพแม่ของดิฉันเองว่าแม่ของดิฉันว่าเสียไปเมื่อ 5-6 วันที่แล้วเมื่อ 5-6 วันที่แล้วแต่ว่าก่อนเสียสั่งเอาไว้โยมสั่งเอาไว้ว่าต้องนิมนต์พระพิพิธธรรมสุนทรแห่งวสุทัศน์เนี่ยมาเทศหน้า

ศพให้ได้นะก็คือว่ามาเทศให้ฟังให้ได้ก็คือว่าถ้าท่านไม่มาเทศแล้วก็คือโยมเผาเนี่ยโยมเผาแม่ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็คือนะแม้แต่คนตายยังอยากจะฟังท่านทั้งหลายนะนี่ก็คือเป็นพระนักเทศขวัญใจมหาชนนะเป็นพระนักเทศเรียกว่าซุปเปอร์สตาร์นะหรือเรียกย่อๆสั้นๆปัจจุบันนี้ก็เป็นพระ

0: ขอข้อคิดข้ออัดข้อธรรมจากพระเดชพระคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณบัดนี้อาตมาภาพเข้ามายังสำนักของพระเดชพระคุณแล้วก็ขอสมมุติให้พระเดชพระคุณเป็นพระปรวาทยาจารย์มีพนักงานในการตอบปัญหาสยเมวาหังส่วนตัวอาตมาภาพเองขอสมมุติตนให้เป็นพระสกวาทยาจารย์มีพนักงานในการถามปัญหาขอนิมนต์พระเดชพระคุณได้เอื้อนเอ่ยเผยวาจาเพื่อที่จะได้สนทนาธรรมสืบต่อไปครับผม
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมโมหะเวรัคคติธัมมจารินติอิณโอกาสบัดนี้อาตมาภาพได้นั่งสดับการปรารภธรรมะเรื่องการปฏิบัติธรรมแล้วนั่งนอนเป็นสุขก็สมกับพระพุทธพจน์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสว่าธรรมโมหะเวรคติธรรมจาริงธรรมะที่เราปฏิบัตินั่นแหละจะรักษาตัวเราธรรมะอาจจะปรากฏในรูปของบทสวดมนต์อักขระเลขยันอันนั้นก็มีธรรมานุภาพที่จะคุ้มครองป้องกันญาติโยมทั้งหลายเหมือนพระที่เราห้อยคอที่เราห้อยคอนี่เกิดจากพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณทั้งนั้นแล้วก็มาเป็นอักขระที่เขียนมาเป็นเลขใช้อะไรเขาเรียกอะไรแทนค่าโค้งบทที่ยาวๆเช่นพุทธคุณก็ใช้เลข9แทนค่าธรรมคุณใช้เลข6สังฆคุณใช้เลข9โพชฌงค์ใช้เลข7ดังนี้เป็นต้นเมื่อได้เขียนไปแล้วด้วยกระแสจิตได้บทสวดมนต์แล้วพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณก็คุ้มครองป้องกันเราเรียกว่าขลังแต่ขลังดังนั้นแล้วก็เป็นเพียงชั่วคราวจะต้องมีการปฏิบัติธรรมเพื่อรักษาตัวเราไม่มีอะไรรักษาตัวเราเท่ากับเราโอปนิโกนะน้อมตัวเข้าหาพระธรรมและปฏิบัติก็แล้วท่านทั้งหลายซึ่งนั่งในที่นี้เรียกว่าโยมวสุทัศน์และท่านที่ชมในรายการธรรมรถธรรมรัฐทางบ้านและทั่วโลกได้ปฏิบัติธรรมมาธรรมะก็คุ้มครองป้องกันเราคนที่รักธรรมะก็จะประสบความเจริญคนที่ชังธรรมะก็จะประสบความเสื่อมทรามนี่เป็นเรื่องของธรรมะในวันนี้ได้จัดให้มีรายการธรรมรถธรรมรัฐขึ้นที่พระวิหารหลวงวสุทัศน์ในวันพระซึ่งต่อไปก็คงจะเกือบทุกวันพระโดยคุณนงเยาคุณวินัยสังทองที่ใส่ชุดสีชมพูคล้ายๆเพิ่งพบรักอะไรแบบเนี้ยนะฮะแล้วก็น้องสาวก็คือคุณอะไรนะเจี๊ยบนะคุณเจี๊ยบเข้ามาวัดก็เขาเปลี่ยนทรงผมใหม่ก็มาเป็นเจ้าภาพด้วยญาติพี่น้องและบริษัทมั่นนำโชคจำกัดเขาจำหน่ายปลาตายท่านเวลาอาตมาต้องการปลาเช่นปลาบดปลาขูดใช่ไหมและอะไรนะทอดมันปลาทุกชนิดจะทำบุญที่วัดสุทัศน์หรือวัดอื่นๆก็ขอจากเขามาเขาก็ให้นะเอามาทำบุญกันงานใหญ่ๆแล้วก็เอามาแกงเลี้ยงพระเลี้ยงคนในเขตกรุงเทพในต่างจังหวัดไม่ใช่วัดสุทัศน์วัดเดียววัดอื่นเขาก็ให้แล้วบรรดาแม่ครัวทั้งหลายก็ดีนะท่านนะตามงานวัดเนี่ยส่งไปนะฮะปลาทอดมัน100กิโลยังไม่ถึงวันงานส่งไปเย็นนี้พรุ่งนี้งานเหลือ70กิโลแม่ครัวมันแฮปไปซะก่อนอะไรก็ตามแม่ครัวมันชอบเขาแหละแฮปใช่ไหมเ

0: แฮปแล้วนะฮะแปลว่ามิบซะก่อนมันหายตั้งแต่แม่ครัวแล้วท่านนะฮะแต่ว่าบอกเจ้าภาพเขาบอกว่าคำสั่งท่านเขาคงเอาไปกินนะในเมื่อเราทำบุญแล้วก็แล้วแต่เขาฮะแล้วแต่เขาเขาจะขโมยไปก็ขโมยท่านที่ขโมยมันก็ไม่เก่งท่านมันขโมยมันไม่ครบถ้วนถ้าขโมยทอดมันมันครบใช่ไหมครบไหมไปถึงทอดได้เลยท่านไม่ต้องไปหาเขาเรียกอะไรนะไอ้เครื่องจิ้มเขาเรียกอะไรอาจารย์ใช่ไหมอาจารย์หรืออุจาร์อาจารย์นั่นน่ะอร่อยเลยท่านบางทีมันหาไม่ครบยายคนหนึ่งเขาไปซื้อปลาช่อนในตลาดจะไปต้มยำท่านจัดแจงซื้อปลาช่อนตัวดีๆที่ตายแล้วใส่ถุงแล้วก็เดินมาแล้วก็มาซื้ออะไรผึกข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงใช่ไหมกำลังซื้อก็วางถุงปลามันหนักไม่ทันดูท่านหมามันคาบถุงปลาไปเพื่อก็ร้องใหญ่พี่หมามันคาบถุงปลาช่อนไปแล้วแกยืนเฉยถามทำไมพี่ทำไมไม่ตามถึงมันเอาไปมันก็ต้มยำไม่ได้เครื่องปรุงยังอยู่กับกูหมามันโง่เครื่องปรุงยังอยู่กับแกนะฮะแกสบายใจได้ไอ้หมาสิโง่ท่านเสือกไม่รอเครื่องปรุงไปนะท่านนะฮะมันจะไปแกงยังไงวะน่ะเพราะฉะนั้นบริษัทนี้ก็ได้มาเป็นเจ้าภาพแล้วก็คงเป็นอีกหลายๆครั้งส่วนเราก็มาฟังเทศกันใช่ไหมฮะมาฟังเทศกันคนละ5บาท10บาทไม่ต้องมากท่านไม่ต้องมากแล้วมันไม่มีพลอยเท่าหัวเป็ดเพชรเท่าหัวพระแบบเขามาไม่ใช่เขาได้มีโอกาสฟังเทศฟังธรรมบัดนี้ท่านมหาคมได้มาขอโอกาสก็อนุญาตให้สนทนาด้วย
1: ขอบคุณครับที่เปิดโอกาส
0: ก็เปิดโอกาสทุนน่าสงสาร
1: น่าสงสารอย่างไรครับ
0: พระซุปหน่อไม
1: ้ครับผม
0: พระซุปหน่อไม้มาเทศกับซุปตาใช่ไหม
1: ครับ
0: มาเทศกับซุปมันฝรั่งมันจะไปกันได้หรือเปล่าคม
1: ครับอาจารย
0: ์ฮะ
1: ไปกันได
0: ้กินซุปหน่อไม้ก็ระวังหน่อย
1: ครับ
0: ระวังหน่อย
1: ระวังอะไรครับ
0: หนึ่งคนโคนหน่อไม้มันไม่ค่อยกรอบใช่ไหมกินแล้วต้องมานั่งแคะเนี่ยสาวเนี่ยเป็นเส้นเชียว
1: ครับ
0: สองกินซุปหน่อไม้เสร็จแล้วเอากระจกมาส่องหน่อย
1: ครับ
0: เพื่อว่ายิ้มมันจะกลายเป็นยิ้มเขาเรียกยิ้มเกษตร
1: คืออย่างไรครับ
0: พริกมันติดร่องฟันกันแล้ว
1: ครับผม
0: นะเกษตรก็ไม่ได้มาเทศนาที่นี
1: ่ครับ
0: นานแล้วจนโยมเขาบอกท่านมาเทศทีเถอะหนึ่งโยมเขาคิดถึงสองเขาจะลืมท่านแล้ว
1: ครับผม
0: ก็เลยเอามาเทศซะหน่อยมาเทศให้โยมฟังบ้างเพราะว่าระยะหลังๆเป็นปีใช่ไหมที่ไม่ได้มาใช่ไหมเป็นปีๆนะที่ผมไม่ได้มาเทศใช่ไหม
1: ครับ
0: เพราะอะไรรู้ไหม
1: เพราะอะไรครับ
0: เงินน้อยสิ
1: เพราะเงินน้อย
0: ไม่เคยได้ตังค์ตั้งแต่ปี2527มาเนี่ยผมยังไม่เคยได้เงินโยมวิหารเลย
1: ครับอนุโมทนาด้วยครับ
0: อนุโมทนาไง
1: ก็เทศแล้วโยมไม่ถวายตังค์แสดงว่าเทศดี
0: ดียังไง
1: จนโยมลึกซึ้งว่าไม่ต้องถวายตังค
0: ์เ
1: หรอครับผมทำใจให้ผ่องใสก็คือไม่ต้องถวายตังค์ท่านเลยแสดงว่าเทศดี
0: ก็แสดงว่าวันนี้ไม่เอาว่างั้นเถอะถึงมีเจ้าภาพก็ไม่เอา
1: เอาครับ
0: ยมนงยาวกับเนี่ยเจฟให้มันลึกซึ้งหน่อยนะฮะไม่ต้องถวายเขาฝากซองมาแล้วนี
1: ่ครับ
0: ฝากซองมาให้ผมแล้วนี่เขาเขียนหน้าซอง
1: นี่
0: วินัย
1: ครับ
0: นงยาวสังทอง
1: ครับ
0: เทศดีธรรมาคมเทศดีเอาเก็บไว้ก่อน
1: เอาเก็บไว้ก่อน
0: ลึกซึ้ง
1: ครับผม
0: ก็ที่ธรรมหาบอกว่าอะไรเทศให้คนตายฟัง
1: ครับผมจริงไหมล่ะครับอาจารย์
0: จริงหลายศพ
1: ครับผม
0: นี่วันที่3ก็อีศพเมื่อเช้าโยมโทรมา
1: ครับ
0: โยมโทรมาบอกว่าท่าน
1: ครับ
0: พี่สาวสั่งไว้ว่าถ้าเขาตาย
1: ครับ
0: เขาดูรายการท่านทุกวัน
1: ครับ
0: มันทำไมเขาดูรายการทุกวันล่ะผมก็ถาม
1: ครับ
0: เขาบอกไม่มีอะไรจะดู
1: ครับผม
0: เขาจะรอดูข่าวเวลาที่ข่าวขึ้นเขาบอกว่าเป็นแฟนประจำท่านแล้วก็สั่งไว้เชียว
1: ครับสั่งไว้ว่า
0: ถ้าตายแล้วให้ท่านเจ้าคุณ

0: ประเทศงานศพให้ด้วย
1: ครับผม
0: นี่ก็เรียกคนตายสั่งไว
1: ้ครับ
0: เมื่อคนตายชอบอะไรเราต้องให้สิ่งที่คนตายเขาชอบ
1: ครับผม
0: 1คนตายเชื่อเรื่องอะไร
1: ครับ
0: ต้องทําให้คนตายในสิ่งนั้น
1: ครับผม
0: เช่นเขาเชื่อเรื่องบุญกุศล
1: ครับ
0: เรื่องการทําบุญกุศลอะไรที่เขาเชื่อและเขาเคยทําตั้งแต่มีชีวิตอยู่เราเป็นคนที่อยู่ข้างหลังต้องทําให้เขา
1: ครับ
0: สองคนตายชอบอะไรถ้าคนตายชอบเขาสั่งเอาไว้เราต้องทําให้เขา
1: ครับผม
0: แม่ผมชอบลำกองยาว
1: ครับโอ้ชอบลำกองยาว
0: ชอบมาก
1: ครับผม
0: เดี๋ยวแม่ผมชอบมาก
1: ครับ
0: ถ้าที่ไหนมีงานบวชหน้ามีกองยาวนะสับนะขุดดินอยู่กลางนา
1: ครับ
0: เขาจะบวชหน้าเขาแห่กองยาวมาหรือเขาไปงานแต่งนะ
1: โอ้ได้ยินเสียงกองยาวไม่ได
0: ้ได้ยินเสียงแล้วกูทิ้งจอบทิ้งเสียม
1: ครับไปไหนแล้วครับ
0: วิ่งตามไปกับเขา
1: ครับผม
0: ชุดแล้วก็อีชุดชาวนานั่นแหละ
1: ครับ
0: ไปแล้วก็รำเขาได
1: ้ครับ
0: แต่แม่ผมไม่วิธีรำ
1: โอ้โหรำอย่างไรครับ
0: ก่อนจะรำก็ยอมใจซะหน่อย
1: โอ้ยอมใจซะหน่อยครับ
0: กิน M185สักขวดหนึ่ง
1: ครับผม
0: รู้จัก M185ไหม
1: ไม่รู้จักครับ
0: M150
1: ครับผม
0: เทออกครึ่งขวด
1: เอาแล้วผสมอะไรล่ะครับ
0: 35ดีกรีอีกครึ่ง
1: เป็น185
0: เป็น185เท่านั้นแหละธรรมหา
1: ครับผม
0: ลำก้นเตี้ยเชียว
1: ครับ
0: จนกระทั่งพี่ชายผมเป็นสมภาร
1: ครับ
0: ผมเป็นเลขาเจ้าคณะภาคเป็นเลขาวัดวันหนึ่งไปบ้านเขาบวชนาคพี่ชายผมท่านพระครูปิยะธรรมโคสิทธิ
1: ์ครับ
0: เขายืนกอดอก
1: ยืนมอง
0: เขายืนมองเนี้ยยืนมองแม่ครับ
1: ครับผม
0: เขายืนเนี้ย
1: ครับ
0: ผมพี่มองอะไรมองแม่ลำกลองยาวถามทำไมอ่ะอายเขาสิ
1: ครับมองละอาย
0: แม่สมภารอ่ะแล้วเขาเรียกลำดักหน้าใช่ไหม
1: ครับ
0: คือลำกูไม่เดินอ่ะลำเขาเรียกลำถลักหน้า
1: ครับ
0: สมภารอายเขาเลยบอกมหาช่วยให้แม่เลิกลำกลองยาวหน่อยเถอะ
1: ครับ
0: ผมก็จัดแจงไปบ้าน
1: โอ้ทำอย่างไรครับ
0: ฮะบอกไปขอร้องแม
1: ่โอ้ขอร้องว่า
0: แม่เลิกเถอะอายเขาแต่ลุงพี่เขาเป็นเจ้าอาวาสแล้วฉันก็เป็นเลขาวัดแล้วเป็นเลขาภาคแล้วอายเขา
1: ครับแล้วโยมแม่เชื่อ
0: มายุ่ง
1: ครับ
0: เป็นเรื่องของพระ
1: ครับ
0: โอ้เป็นความสุขของคน
1: ครับผม
0: บ่โถแม่เอาเถอะนา
1: ครับ
0: เลิกเถอะนะแม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาถ้าไม่รู้อะไรนะคนแก่คนเฒ่าเนี่ยมันเครียด
1: ครับ
0: มันเครียดท่านรู้ไหมบอกแม่เลิกเถอะ
1: ครับ
0: เถอะแม่ ให้เดือนละ 5,000 วันนี้ให้หมื่นหนึ่งก่อน
1: ครับ
0: งั้นตกลง
1: ครับผม
0: ตั้งแต่นั้น
1: โอ้เรียกว่ามีวิธีการ
0: ฮะ
1: ครับมีวิธีการ
0: คนแก่กับเงินท่าน
1: ครับผม
0: แต่ไปที่อื่นเพราะไม่มีใครรู้จักเราลำฮะ
1: ครับ
0: นี่แม่ผมตาย
1: ครับผม
0: เผาไปแล้ว
1: ครับ
0: พระพี่ชายก็นึกถึงแม่แม่ชอบกองยาว
1: ครับ
0: ไปเปล่าวันนั้นอะไปมั้ยมีกองยาวมั้ยมีกองยาวใช่ไหมฮะใครถามทำไมมีกองยาวก็แม่ชอบ
1: ครับผม
0: ทำในสิ่งที่แม่ชอบวิญญาณแม่ก็จะชื่นใจ
1: ครับ
0: บอกแม่บอกว่าถ้าแม่ตายทำไงขอประทานเพลิงศพไหมไม่เอาไอ้นั่นมันหน้าตาท่าน
1: ครับ
0: เอากลับบ้านเราเอากลับบ้านเราเผาแบบบ้านเรา
1: ครับ
0: ผมไม่เอากลับก็ได้ท่านเผากรุงเทพถูกกว่าอยากจะบอกว่าสิ่งที่คนตายสั่งไว้ต้องทำเพราะฉะนั้นในการที่จะต้องไปเทศเนี่ยบางทีต้องทิ้งงานนะ
1: ครับผม
0: ที่งานคนตายสังวัตสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่เขาเชื่อทำให้เขาเถอะครับ
1: ครับ
0: แล้วที่ธรรมหาพูดนะถูกไม่ใช่งานเดียวนะ
1: ครับ
0: 20-30งานผมต้องไป
1: ครับ
0: แต่ว่าคนตายสั่งไว้ก็สั่งให้มันเขาท่าเขาทางหน่อย
1: ครับให้สั่งว่าอะไรครับ
0: เอ้ยพอเวลาแม่ตายพ่อตายนะ
1: ครับ
0: นิมนต์เจ้าคุณราชวิจิตรเจ้าคุณพิพิธวัชทัศน์มาเทศนะ
1: ครับ
0: ส่วนใหญ่สั่งเท่านี้
1: สั่งเท่านี้ไม่ได้สั่งอะไรต่อไป
0: ไม่ครบ
1: จะสั่งอย่างไรสั่งให้ครบครับ
0: ก็ไม่ได้สั่งว่าถวายเท่าไหร
1: ่ครับโอ้ต้องสั่งถวายเท่าไหร่ครับ
0: ไอ้เราไปก็กลัวศพจะเสียใจวิญญาณจะเสียใจ
1: ครับผม
0: แต่ไม่ได้สั่งว่าถวายเท่าไหร
1: ่ครับ
0: เพราะนั้นญาติโยมที่จะตายต่อไปนะฮะสั่งให้มันครบหน่อย
1: ครับ
0: ที่ดินมี80กว่าไร่ลูกติดกันเทศไทยไปสัก5ไร
1: ่ครับโอ
0: ้ที่ติดถนนน่ะ
1: ครับ
0: อะไรแบบเนี้ย
1: ครับผม
0: นั่นแหละรถยนต์หรูๆก็ให้ทำไปสักคันนึง
1: ครับ
0: อย่าไปนั่นเลยครับสบายสบายใจท่านมหา
1: ครับ
0: มีอะไรจะสนทนา
1: ครับนี่ก็คือเรียกว่าเป็นพระนักเทศขวัญใจมหาชน
0: ก็ไม่ใช่หรอกเขาก็ด่ากันเยอะคนชอบก็มีคนไม่ชอบก็เยอะ
1: ครับมีคนด่าด้วยเหรอครับ
0: ประโทษหนึ่งคนชอบมันร้อยคนชังท่านมหาจำไว
1: ้ครับ
0: หนึ่งคนชมมีร้อยคนชัง
1: ครับ
0: เป็นตำราแน่นอนเลย
1: โอ้แน่นอน
0: อยากให้ใครชมเราเชี่ยว
1: ครับผม
0: ถ้าชมเนี่ยถ้าโยมโยมแล้วนงยาว
1: ครับ
0: เอาเป็นเจ้าภาพคนก็มองโยมนงยาวบริจาคงานนี้ถ้าคนไม่คนมีมิจฉาทิฏฐินะเขาก็มองอย่างเงี้ยแล้วถ้าปากนี้เลยนะ
1: ครับอาจารย์ทำเหมือนจริงครับ
0: ไม่ใช่ผมดูปากโยมเขาบอกงี
1: ้อ๋อ
0: แล้วเขาจะชมเข้าไป
1: ครับ
0: รวยไตห่าใช่ไหม
1: ครับ
0: นะ
1: ครับผม
0: หนึ่งคนชมมาร้อยคนชัง
1: ครับผม
0: หนึ่งคนชมมาร้อยคนแช่งเพราะคนเดี๋ยวนี้เขาไม่มีมุทิตาจิต
1: ครับนี่แหละครับอาจารย์ก็คือคนไม่มีมุทิตาจิตต่อกันนี้สร้างความเดือดร้อนสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นในสังคม
0: เอาคนไม่มีมุทิตาจิตมันมีอยู่สี่อาการนะ
1: ครับ
0: ใครได้ดีกูทนไม่ได้
1: ครับ
0: คนที่ได้กูว่าไม่ดี
1: ครับ
0: ใครได้ดีกูทนไม่ได
1: ้ครับผม
0: ใครที่เขาได้กูว่าคนคนนั้นไม่ดีมันจะเกิดการไม่มีมุทิตาจิต
1: ครับ
0: เขาเรียกมีแต่ความน้อยใจอิจฉา
1: ครับผม
0: หาทางโค่นล้มรอสมน้ำหน้า
1: ครับ
0: เวลาใครได้อะไรหนึ่งน้อยใจแล้วไม่มีพวกใช่สิ
1: ครับ
0: นะแม้แต่ไอ้นะผู้ชายที่ผู้หญิงเขาไปแต่งงานใช่ไหมผู้ชายอ่ะ
1: ครับ
0: ไอ้นี่ก็จนก็ไปชอบผู้หญิงผู้หญิงก็ไปแต่งงานกับคนที่รวยกว่ามันก็น้อยใจมันก็ร้องเพลง
1: ร้องเพลงอะไรครับ
0: ใช่แล้วสิ
1: ครับ
0: ก็พี่มันจนน้องจึงไม่แล
1: โอ้โหนั่นสมัยเก่าแล้วครับอาจารย
0: ์ฮะ
1: สมัยเก่าแล้วครับ
0: แล้วมันจนมากนะ
1: ครับ
0: มันจนมากพี่จนใช่ไหมใหญ่น้องจึงชังเพราะจนกระมังยอดหญิงขนาดกระมังยังไม่มีเลยท่าน
1: ครับผมจนกระมังด้วย
0: ยอดหญิงผู้ดีมีเงินจึงหวังพึ่งพิงพี่รักจริงจึงไม่สนใจ
1: ครับ
0: ไอ้นี่ก็น้อยใจ
1: ครับผม
0: ไอ้บางผู้หญิงบางคนก็น้อยใจผู้ชายไปแต่งงาน
1: ครับ
0: ไม่ได้ดูตัวเองแล้วตัวเองเป็นยังไง
1: ครับ
0: พอผู้ชายไปแต่งงานก็นะพอเสียงแล้วแตรวงขันหมากใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็อีนั่นแต่งงานอีนี่ก็ร้องไห้นะโหหิวโหฟังเสียงคนโหไกล
1: ๆครับ
0: จากเครื่องไฟของคนบ้านใต้แต่งงานเจ้าสาวเป็นเพื่อนเราหนอเจ้าบ่าวรูปหล่อนั่นคือแฟนฉัน
1: ครับโอ้เจ็บปวดเจ็บใจ
0: พูดโกรธเกินแน่แล้วข้าวกันแน่แล้วมาไปนึกว่าไอ้สิ่งที่เขาจะทำกับเจ้าสาวเคยทำกับมัน
1: ครับ
0: น่ะอีนี่มันโง
1: ่ทำไมล่ะครับ
0: มันจะฆ่าตัวตาย
1: ครับ
0: ก็ปรึกษาผม
1: ครับ
0: จะฆ่าตัวตายเนี่ยๆไอ้บ้านใกล้เนี่ยแหละ
1: ครับ
0: ไม่มีผู้ชายคนนั้นหนูอยู่ไม่ได้ท่านเจ้าคุณ
1: ครับ
0: ทำไมเราก็เขาเป็นแฟนหนูคนนั้นก็เพื่อนหนูแล้วทำไมจึงอยู่ไม่ได้ก็หนูเสียตัวให้เขาแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: ผมก็เลยถามเสียยังไงลงเล่าให้ละเอียดละเอียดหน่อยสิ
1: ครับ
0: เล่าให้ละเอียดยิบหน่อยจะได้ได้อารมณ
1: ์จะได้แก้ไขปัญหาให้
0: ผมต้องเล่าละเอียด
1: ครับ
0: ผู้ที่จะแก้ปัญหาต้องรู้โลกละเอียด
1: ครับ
0: แล้วทำไมจึงอยู่ไม่ได้ล่ะแค่นั้นน่ะก็เสียตัวเขาแล้วเนี่ยถามว่าเสียกี่ครั้งแล้วล่ะ
1: ครับ
0: อีตอนเสียเนี่ยเสียที่บ้านเสียครั้งแรกในที่บ้านหรือข้างนอกเขาชวนหนูไปครับวันนั้นพอดีฝนตกหนัก
1: ครับ
0: เขาก็เลยเลี้ยวรถเข้าโรงแรม
1: ครับผม
0: แล้วมึงเปิดประตูไม่เป็นไง เป็นค่ะแล้วทำไมไม่เปิดออกมา

0: ก็เลยตามเลยค่ะ
1: ครับผม
0: แล้วมาร้องไห้ทำไมแล้วก็มึงไปหาเขาไม่ใช่เหรอ
1: ครับ
0: กว่าจะเสียตัวนี้ไปหาเขากี่ครั้งแล้วก็เป็นร้อยๆครั้งค่ะออกจากบ้านไปอ้าวคิดใหม่สิ
1: โอ้ให้คิดใหม่คิดว่าอย่างไรครับ
0: คิดว่าผู้ชายคนนั้นน่ะมึงได้แล้ว
1: ครับ
0: แล้วมันจะกลายเป็นผู้ชนะทันที
1: ครับผม
0: อีกคนนั้นมันได้ทีหลังมึง
1: ครับ
0: แล้วมึงก็หาต่อไปอีกคนนึง
1: ครับโอ้เท่านี้ก็หายแล้ว
0: เท่านี้แหละหามันได้สัก100คน
1: ครับผม
0: จะได้เข้าตำรา
1: ครับ
0: อีร้อยรัก
1: ครับอ๋อนี่ก็คือ
0: ไม่ใช่หรอกคนเราเนี่ยธรรมหาเดี๋ยวนี้คนใจมันไม่ดี
1: ครับ
0: มันขาดพรหมธรรมข้อที่3
1: ครับ
0: คือ
1: มุทิตา
0: เออใครเขาได้ก็ดี
1: ครับ
0: ใครเขาดีกว่าเราก็ดีแล้วเขาสวยกว่าเราเนี่ย
1: ครับ
0: ต้องอิจฉาเขาไหมต้องน้อยใจไหม
1: ไม่อิจฉาไม่น้อยใจ
0: ต้องไม่น้อยใจเขาสวยกว่าเราแสดงตาเราเนี่ยได้ดูรูปร่างเขา
1: ครับ
0: เขาหล่อกว่าเราเนี่ยอิจฉาไหม
1: ไม่อิจฉา
0: ถ้ามหาเคยอิจฉาผมบ้างไหมอ
1: ะไรนะครับ
0: เคยอิจฉาผมบ้างไหม
1: ไม่รู้จะอิจฉาไปทำ
0: ก็นั่นน่ะสิ
1: ครับ
0: ก็ยอมรับความจริงใช่ไหม
1: ครับผมไม่รู้ว่าจะอิจฉาไปตรงไหน
0: ทำไม
1: ครับไม่รู้ว่าจะอิจฉาไปทำไมว่าอิจฉาแล้วก็ยังไงก็สู้พระเดชพระคุณไม่ได
0: ้เอออิจฉาทำไมใช่ไหม
1: ครับผม
0: เออตาเราจะได้มองคนสวยคนหล่อ
1: ครับ
0: เขารวยกว่าเราเนี่ยต้องอิจฉาเขาไหม
1: โอ้ไม่อิจฉา
0: เพราะอะไร
1: ครับเพราะว่าเราจะเขาจะได้เป็นที่พึ่งให้แก่เราได
0: ้สังคมได
1: ้ครับ
0: ถ้าเขาจนกว่าเราอ่ะ
1: มาสร้างความเดือดร้อนรบกวนเราอีก
0: เคาะประตูปังปังปังใช่ไหม
1: ครับผม
0: ท่านเจ้าคุณอยู่ไหมคะ
1: ครับ
0: เป็นไงแล้วเป็นไงอ่ะเดือนนึงเป็นไงบ้าง
1: ครับ
0: ชีวิตผมเป็นไงบ้าง
1: ครับมีไม่ต่ำกว่า10ราย
0: รายละเท่าไหร่อ่ะ
1: รายละ 2-3,000
0: อันนี้ยังน้อยนะเออยังน้อย
1: ครับผม
0: ผมเนี่ยเห็นใครรวยนะผมไม่อิจฉาเลย
1: ครับ
0: ดีรวยจะได้ไม่มายืมเรา
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ครับผม
0: พระอะไรที่ดีกว่าเราพระเจ้าบอกว่าที่ดีกว่าเราอย่าไปอิจฉา
1: ครับ
0: ประการต่อมาอย่าหาทางโค่นล้ม
1: เพราะอะไรครับ
0: เอ้าก็เขาดีกว่าเราจะไปโค่นล้มเขาทำไมอ่ะบางคนเนี่ยสาบแช่งรอการโค่นล้มคนที่ดีกว่า
1: ครับ
0: เขาดีกว่าเราเนี่ยดีแล้วเขาจะได้นำพาประเทศชาติสังคมไปสู่ความเจริญ
1: ครับ
0: ให้เราเป็นเนี่ยนะเป็นไม่ได้หรอกเราพาสังคมประเทศชาติไปไม่ได้หรอกใครก็ดีกว่าให้เขาไป
1: ครับ
0: แต่บางคนมันไม่ใช่น้อยใจฉาทางลมรอสมน้ำหน้าคอยดูเถอะจะมีคำพูดอย่างนี้คอยดูเถอะ
1: ขึ้นเสียงสูงเลยนะครับ
0: ไปไม่ได้ขี่น้ำหรอกมึงเชื่อกูเถอะ
1: ครับผม
0: เออมึงเชื่อหัวไอ้เลืองเถอะ
1: ครับ
0: ไอ้เลืองไหนก็ไม่รู้รู้จักไอ้เลืองไหมมึงชั่วหัวไอ้เลืองเถอะ
1: ครับ
0: กลัวหัวเป็นประกัน
1: ครับผม
0: ผมเลยบอกว่าหัวมึงน่ะมีราคาเหรอที่บอกเอาหัวเป็นประกันหัวยังมึงมีราคาเหรอหัวปลายังมีราคาใช่ไหมท่านปลาช่อนใช่ไหมฮะเออหัวปลาช่อนหัวปลาดุกยังมีราคาเลยแต่หัวคนบางคนเนี่ยไอ้หัวอิจฉาทิสยาเนี่ยไม่มีราคา
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นอันนี้เราก็คุยกันว่าให้เห็นว่าโลกใบนี้นะมันมีแต่ความอิจฉาริษยาสองมีแต่ความหวาดระแวง
1: ครับผม
0: สมหาโลกใบนี้นะมีแต่ความหวาดระแวงเห็นผัวเมียมันฆ่ากันไหมล่ะ
1: ครับ
0: ทะเลาะกันนะตบตีกันฆ่ากันเนี่ยมันเรื่องอะไร
1: ครับเรื่องความหึงหวงครับเรื่องเศรษฐกิจ
0: เศรษฐกิจไม่เท่าไหร่เรื่องความหวาดระแวง
1: ครับผม
0: ที่ได้ฆ่ากันไอ้ผัวก็แชทเมียก็แชท
1: ครับ
0: แล้วเป็นไงท่านไปจับได้ในการคุยกันไปเปิดดูโทรศัพท์มือถือ
1: ครับ
0: ระแวงกันฆ่ากันไหม
1: ฆ่ากันครับ
0: ฆ่ากันบางทีไม่มีอะไรเลยนะฮะแต่ว่ามันใจมันหวัดระแวงก่อนจะมาเนี่ยผมนั่งฟังเพลงพรพิลม
1: ครับผม
0: เพลงในชาดก
1: เพลงอะไรครับ
0: ตายเพลงนกกระจาบ
1: ไม่เคยได้ยินเลยคร
0: ับ
1: ไม่เคยได้ยิน
0: ในพระไตรปิฎกเลยนะ
1: เพลงอ่ะไม่เคยได้

0: จะขอสาธกเรื่องนกกระจาบเห็นใบพงลงคาบเอามาทำรังจะมีเมียนี่ไอ้ตัวพวกก็ทำรัง
1: ครับ
0: ตัวเมียก็นั่งมองเออทำรังดีนะทำรังสวยทำรังบนคาบครบไม้ผู้หญิงไม่ต้องมองผู้ชายนะ
1: ครับ
0: ไอ้ตัวเมียก็มองแล้วมันก็ชวนมาแต่งงานเจี๊ยบเจี๊ยบ
1: ครับ
0: เจี๊ยบเจี๊ยบชวนยายเจี๊ยบ
1: ครับ
0: ไปแต่งงานพอสร้างหลังได้ใช่ไหมก็ไปแต่งงานกันอยู่กินด้วยกันแต่พออยู่กินด้วยกันแล้วก็มีลูกอ่อนท่านมหา
1: ครับ
0: มีลูกอ่อนวันหนึ่งผัวก็ไปหากินมีลูกเนี่ยต้องไปคาบเอาข้าวมาเผื่อเอาเหยื่อมาป้อนถูกไหม
1: ครับผม
0: ไอ้ผัวก็ไปหากินตะวันบ่ายคล้อยแล้วยังไม่ได้อาหารมาให้ลูก
1: ครับ
0: ลูกก็นะอ้าปากรอพ่ออยู่อีแม่ก็ชะเง้อคอรออยู
1: ่ครับ
0: ผัวไม่กลับมาใจก็ประวันพรั่นพึงหรือว่า
1: หรือว่าอะไรแล้วครับ
0: เรามีลูกแล้ว
1: ครับ
0: นะเรามีลูกแล้วเขาคงเบื่อเรา
1: ครับ
0: เขาไม่ได้นอนกับเรา
1: ครับ
0: นะนั่นแหละ
1: คิดไปสารพัดสารพัน
0: คิดไปตามเรื่องของนกกระจาบตัวเมีย
1: ครับ
0: ไอ้นกกระจาบตัวผู้ก็บินมาเหนื่อยไม่ได้อาหารตัวเองด้วย
1: ครับ
0: ไม่ได้อาหารมาเผื่อลูกเหนื่อยก็สัก4-5โมงเย็นก็บินมาถึงหนองน้ำ
1: ครับ
0: ก็จัดแจงลงหนองน้ำตอนนี้นกมันลงตะลิงไม่ได้ตัวมันเล็กก็ไปจับที่ดอกบัวกลางหนองน้ำถมหาดอกใหญ่
1: ๆครับ
0: ก็เอาปากเนี่ยดูดน้ำที่ดอกบัวกินน้ำนักราที่กินน้ำมันเย็นนี่ครับดอกบัวดอกมันใหญ่มันหุบ
1: ครับ
0: นกกระจาบตัวผู้ก็เลยอยู่ในนั้น
1: ออกไม่ได
0: ้ออกไม่ได้ถ้าดอกบัวหุบมันออกไม่ได้นะฮะ
1: ครับ
0: แข็งแรงแบบเขาเรียกอะไรไอ้ดอกกระเช้านารีใช่ไหมรู้จักไหมไอ้รองเท้านารีป่ะที่มันมีกระบอกอะถ้ามาแรงทายมันหุบใช่ไหมออกไม่ได้
1: ครับ
0: นั่นแหละไอ้ผัวก็ร้อนใจออกยังไงก็ไม่ได้เพราะมันหลายกรีบหลายชั้น
1: ครับ
0: อีเมียอยู่ทันทีกลางคืนก็นึกว่าผัวไปมีอะไรกับใคร
1: ครับ
0: นะเมื่อนึกอย่างนั้นแล้วก็นอนน้ำตาไหลเช้าขึ้นมาผัวยังไม่กลับมาก็นึกว่าเขาคงไปนอนกับนกตัวเมียตัวอื่นพอดีครับท่านมหา
1: ครับ
0: พอดีว่าเขาเผาทุ่งตรงนั้นโคนต้นไม้นะสายแล้วผัวไม่กลับมาก็น้อยใจเมื่อน้อยใจเสร็จแล้วเป็นไงฮะจัดแจงนะลูกเต้าไม่เอาแล้วเขี่ยลูกลงจากรังไปไหม้ไฟเขี่ยลูกลงจากรังเลยท่านมหา
1: ครับ
0: ลูกก็ไหม้ไฟดิ้นผัดผัวกลับมาพอดีอีเมียก็ยืนดูลูกอยู่ผัวกลับมาปุ๊บจะไปถามเมีย
1: ครับ
0: ว่าทำไมลูกถึงตายในกองไฟพอเข้าไปใกล้เมียได้กลิ่น
1: โอ้ได้กลิ่นอะไรครับ
0: ได้กลิ่นเกสรบัว
1: ครับ
0: ปกติกลิ่นผัวไม่ใช่อย่างนี้นี่มันเขาเรียกผิดกลิ่นมีน้ำหอมติดตัวมาด้วยก็นึกว่าผัวไปมีชู
1: ้ครับ
0: เนี่ยเมื่อนึกว่าผัวไม่ชู้ด้วยความน้อยใจมาทั้งคืนเสียใจ
1: ครับ
0: ยกปีกขึ้นประนมว่าจะขอไม่เกิดเป็นผัวมีการทุพพลชาติบินขึ้นไปท่านแล้วปีกประกบกันนะเอาหัวทิ่มลงมาตายในกองไฟ
1: ครับ
0: ไอ้ผัวก็เสียใจว่ายังไม่ทันอธิบายให้เมียฟังเลยนะเสียใจว่าลูกตายเมียตายอยู่ได้ไงผัวก็เลยจัดแจงนะบินขึ้นในอากาศเอาหัวทิ่มลงมาตาย4ศพ
1: ครับ
0: เนี่ยความหวาดระแวงของผู้หญิงของผู้ชายนั่นอย่าอยู่กันอย่างหวาดระแวงอะไรที่เราถ้าอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็อย่าฆ่ากันเลย
1: ครับผม
0: ที่ชลบุรีมา2วันเนี่ยอำเภอพานทองใช่ไหม
1: ครับ
0: ไอ้นางก็ชอบกินเหล้าดูขาวเปล่ากินเหล้าเย็นมาก็นะหัวค่ำมาอีเมียก็บอกถ้ากินเหล้าไม่เอาขอร้องหลายทีแล้วนะขอร้องหลายทีแล้วกลับไปนอนกับพ่อก่อนเถอะเลิกเล่าค่อยมาที่ไหนได้ไปนอนกับพ่อพอนอนได้สักพักเสียงปืนดังโป้ง ฆ่าตัวตาย
1: ครับ
0: อยากอยู่กับเมียแล้วไม่เลิกสิ่งที่เมียไม่ชอบมันจะอยู่กันได้ไหม
1: อยู่ไม่ได้ครับ
0: อยู่ไม่ได้เขาเรียกอะไรนะศีลมันไม่ตรงกัน
1: ครับ
0: นี่ก็ปรารภท่านผู้ชมทั้งหลายได้เข้าใจว่าอะไรก็อย่าวู่วามอย่าหวาดระแวงนะเมียสวยก็จะไปหวาดระแวงว่าเมียไม่ดีถ้าทำตัวดีซะแล้วนะยังไงเขาก็ต้องรักเรา
1: ครับผม
0: ผัวรอแล้วเราสุดโทมก็จะไปหวาดระแวงผัว
1: ครับ
0: เพราะเราอยากได้ผัวรอก็รีบทั้งเนื้อสร้างตัวนะไปจัดแจงไปเกาหลีซะ
1: ไปทำอะไรแล้วครับ
0: ตัดกรามออกบ้าง
1: ครับผม
0: ผ่าหน้าออกบ้าง
1: ครับแล้วอย่างผมพอได้ไหมครับพระเดชพระคุณ
0: ฮะ
1: อย่างผมพอได้ไหมครับ
0: นะ
1: ไปเกาหลีพอได้ไหม
0: ชาติเกาหลีไม่ได้หรอก
1: ครับ
0: รอชาติหน้าร
1: อชาติหน้า
0: เท่านี้ก็แหมพอแล้ว
1: ครับผมอันนี้ก็คือว่าทุกวันนี้อาจารย์ผมสังเกตเห็นสังคมของเราเรียกว่ามีแต่ความทุกข์มีแต่ความเดือดร้อน
0: ครับ
1: บางทีก็ร้อนอกร้อนใจ
0: ครับ
1: ร้อนระอุร้อนอกร้อนใจร้อนระอุน
0: ะครับ
1: ทำอย่างไรก็ต้องให้ตามใจของเราให้ได
0: ้สังคมของเราเป็นอย่างนั้นนะธรรมหา
1: ครับ
0: นะมันสังคมวิ่งหาสิ่งอันเป็นอัปมงคล
1: ครับ
0: ธรรมหาลองคิดดูสิว่าพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรสอนเรื่องอะไรมงคลตื่น
1: ครับ
0: มงคลตื่นอะไร
1: อ๋อมงคลตื่นข่าว
0: ครับยายคนหนึ่งจับเต่ามาได้เมื่อวันมาฆะใช่ไหมเดินมาเจอเต่าจัดแจงเต่ามันตัวเหลือง
1: ๆครับ
0: ก็จัดแจงเอาเต่าไปเลี้ยงเดินก็ไม่ได้คิดอะไร
1: ครับ
0: มาเมื่อสองสามวันนี้ไปดูกระดองเต่าที่มันเป็นอะไรฮะตารางตาราง
1: ครับ
0: ลายเหมือนสมเด็จเลยเหมือนพระสมเด็จ
1: ครับ
0: เขาเรียกจุดธูปไหว้เต่าไอ้เต่าตัวนั้นมันก็พิการธรรมหา
1: ครับ
0: ขามันก็ไม่ครบ
1: ครับ
0: ชาวบ้านพอรู้ว่ากระดองเต่าเป็นรูปสมเด็จพระระฆังใครๆสมเด็จก็จะแจงเอามาไหว้กันขออะไรขอหวย
1: ครับผม
0: นี่ตื่นข่าวอะไร
1: โอ้เรียกว่ามงคลตื่นข่าว
0: ตื่นข่าวมงคล
1: ครับ
0: พระท่านนะไปขุดอะไรต่ออะไรไปเจอไม้อะไร
1: เจอไม้ตะเคียน
0: โน่นทางปราจีนบุรีฉะเชิงเทราก็ไม้ตะเคียนเขาก็ล่องน้ำมาธรรมหา
1: ครับ
0: เขาก็ล่องมาเป็นแพจากโน่นธรรมหาจากภาคเหนือมาอะไรมาก็เวลาจะส่งไม้เขาส่งด้วยละด้วยแพใช่ไหม
1: ครับ
0: มันก็คงหลุดคงล่วงบ้าง
1: ครับ
0: นั่นแหละมันก็แช่น้ำอยู่10ปี20ปีเป็น100ปีพอน้ำแห้งเขาแล้วไปขุดเจอ
1: ครับ
0: แทนที่จะไปแจ้งไม้ตะเคียนใครใครเป็นเจ้าของแพแต่เดิมใครใช้เส้นทางน้ำนี้ขุดเอามาถวายวัด
1: ครับ
0: เมื่อถวายวัดแล้วทำไงฮะสิ่งแรกที่คนทำก็คืออะไรเอาผ้าสีไปผูกจัดแจงไหว้กันตั้งแต่สมภารเชียวตั้งแต่สมภารเชียวจะถึงลูกค้าถึงชาวบ้านคราวนี้พอใกล้หวยออกก็ปิดทองเจ้าแม่อะไร
1: ครับตะเคียน
0: เจ้าแม่ตะเคียน
1: ครับ
0: แล้วเจ้าแม่ไม้สักทำไมไม่ปิดกันบ้างเมื่อไม้ตายแล้วไม่มีใบแล้วเอางี
1: ้ครับ
0: ต้นไม้ต้นนั้นตายแล้ว
1: ครับ
0: ไม่มีใบแล้ว
1: ครับ
0: เมื่อไม่มีชีวิตไม่มีออกซิเจนเทวดาเขาก็ไม่อยู่ที่ไหนไม่มีออกซิเจนที่นั่นไม่มีวิญญาณและไม่มีชีวิต
1: ครับ
0: เพราะเมื่อต้นไม้ตายแล้วเนี่ยไอ้เทวดาที่จะอยู่ไม่อยู่หรอกครับ
1: อ๋อไม่อยู่แล้ว
0: เขาจะเอาเรื่องต่อคนอีตอนโค่น
1: ครับ
0: จำได้ไหมล่ะในธรรมบทน่ะ
1: ครับผม
0: จำได้ไหมที่ใครไปโค่นต้นไม้อ่ะพระหรืออะไร
1: อ๋อพระ
0: เรื่องไปไง
1: พระไปโค่นต้นไม
0: ้อ่า
1: ครับพอพระไปโค่นต้นไม้มาเพื่อที่จะทำเป็นกุฏิเสนาสนะ
0: ครับ
1: ก็ปรากฏว่าเทวดาที่อยู่ต้นไม้ครับอาจารย์เรียกว่าพออาศัยอยู่ต้นไม
0: ้รุกขเทวดา
1: ครับรุกขเทวดาอาศัยอยู่เมื่อรุกขเทวดาอาศัยอยู่แล้วเนี่ยพระเนี่ยไปตัดกิ่งไม้ก่อน ครับพอไปตัดกิ่งไม้ก็ปรากฏว่าไปตัดถูกแขนของเทวดาครับพอไปตัดถูกแขนของเทวดาเทวดาก็เกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนก็ไปก็คิดว่าเอ๊ะพระนี่น่าจะมีผู้ปกครองน่าจะมีผู้ปกครองก็คิดไปคิดมาโอ้ต้องเป็นองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยไปเฝ้าองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทูลให้องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รับทราบว่าพระภิกษุนี้ไปตัดต้นไม
0: ้แต่เดิมทีเดียวเนี่ยยังไม่ได้ไปฟ้อง
1: ครับ
0: คิดจะฆ่าพระทิ้งเหมือนกัน
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: เพราะอะไรเพราะวิมานเขาคำว่าวิมานเนี่ยหมายความว่าเทวดาเนี่ยท่านจะนำวิมานได้ก็ต้องมีธาตุครบ
1: ครับ
0: ธาตุดินไม่มีในเทวดามีธาตุน้ำธาตุลมนะ
1: ครับ
0: ธาตุไฟและอากาศธาตุไฟคือแสง
1: ครับ
0: คนไม่ไปตัดนะลิดรอนกิ่งของเขา
1: ครับ
0: เขาจะอยู่ที่ไหนล่ะต้นใหญ่อื่นๆเขาก็มีเทวดาอยู
1: ่ครับ
0: มันก็น่าฆ่าพระทิ้งละ
1: ครับผม
0: นี่แหละท่านมหาที่เทวดาเขาจะเอาเรื่องพระก็ไอ้ตรงนี้ที่ว่ามีเทวดาที่จะเอาเรื่องคนก็ตรงนี
1: ้ครับ
0: เพราะนั้นคนทำสัมปทานป่าไม้ที่ขโมยตัดต้นไม้ใหญ่ๆนะท่านมหาไม่มีใครตายดีหรอก
1: ครับ
0: ไม่มีใครตายดีอดีตรัฐมนตรีคนหนึ่งอยู่ทางภาคเหนือรูปร่างดีๆเชียว
1: ครับ
0: สัมปทานป่าไม้บอกว่าเพียงวันแรกที่ผมตัดลูกน้องก็ตายไป3
1: ครับผม
0: จากวันนั้นมาเรื่อยยนต์เอ่ยนะฮะลูกน้องเอ่ยนะโรงเอ่ยรถที่ขนเอ่ยพักหักพังสะบั้น
1: ครับ
0: ก็เลยต้องเลือกอาชีพนั้นและนี่เป็นการตื่นข่าวมงคล
1: ครับผม
0: สิ่งนั้นไม่เป็นมงคลแต่ไปตื่นว่าเป็นมงคลแล้วเป็นมงคลมั
1: ้ยไม่เป็นครับ
0: ไม่เป็น
2: คุณผู้ชมคะต้นโพต้นไทรหักปลูกไว้ในกระถางถึงจะไม่ตายก็ต้องกลายเป็นไม้แคระแกรนนะคะแต่ถ้านำไปปลูกในพื้นที่ที่มีดินดีมีบริเวณกว้างขวางน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ก็โตวันโตคืนค่ะกลายเป็นต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาเต็มที่เช่นกันนะคะคนเราหากตกอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เลวถึงจะมีความรู้ความสามารถก็ยากที่จะเอาดีได้แต่ถ้าอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมแล้วก็สามารถสร้างความก้าวหน้าได้โดยง่ายค่ะการเทศนาธรรมในตอนมงคลชีวิตยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังกูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้น

เงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าTarget Dateดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

เด็กอาจจะไม่เคยเป็นผู้ใหญ่มาก่อนแต่ผู้ใหญ่ทุกคนเคยเป็นเด็กมาก่อนวันนี้เราอาจจะหลงลืมไปแล้วว่าในวัยเยาว์ของเราเป็นเช่นไรเราเคยติดค้างอะไรหรือแม้กระทั่งเราเคยได้รับอะไรมาในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันในวิชาเปิดโลกจิตวิทยาเด็กกับครูเมย์เมลิสายอดมนดบค่ะครูเมย์เมลิสายอดมนดบนักจิตวิทยาเด็กและครอบครัวปัจจุบันครูเมย์ทำงานที่ห้องเรียนครอบครัวให้คำปรึกษาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ให้การกระตุ้นพัฒนาการและการปรับพฤติกรรมเด็กๆนอกจากนี้ครูเมย์ยังเป็นเจ้าของเพจตามใจนักจิตวิทยาให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กแล้วก็การปรับพฤติกรรมด้วยค่ะครูเมย์มีความเชี่ยวชาญในด้านการเล่นบำบัดแล้วก็ให้ความสนใจกับเรื่องของการพัฒนาและการเติบโตของเด็กๆซึ่งในวิชาเปิดโลกจิตวิทยาเด็กนี้จะนำทุกท่านไปสู่บทเรียนต่างๆเริ่มตั้งแต่พื้นฐานจิตวิทยาเด็กตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงก่อนวัยรุ่นเพื่อทำความเข้าใจว่ากว่าจะมีพัฒนาการในแต่ละขั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนอกจากนี้จะนำไปสู่การพัฒนาตัวตนเริ่มตั้งแต่ทางกายภาพสมองสภาพแวดล้อมสังคมอารมณ์และจิตใจเคยสงสัยกันไหมว่าทำไมคนบางคนถึงกล้าที่จะยืนหยัดและปกป้องตัวเองเมื่อมีใครเข้ามาทำร้ายแต่ทำไมคนบางคนถึงไม่กล้าทำเช่นนั้นคำตอบก็คือในสมัยที่เรายังเป็นเด็กอยู่หรือว่าในอดีตเราไม่เคยได้รับการยืนยันในคุณค่าในตัวเราแต่คนที่กล้าปกป้องตัวเองรับรู้ว่าตัวเองนั้นมีคุณค่าและรู้ว่าเราสามารถปกป้องตัวเองได้ทีนี้คุณค่าในตัวเองคืออะไรและคุณค่านั้นมาจากไหนในบทเรียนนี้เราจะเรียนรู้ไปด้วยกันทั้งเรื่องการสร้างคุณค่าในตัวเด็กตั้งแต่วัยเยาว์และการสร้างคุณค่าในตัวเองในวันที่เรากลายเป็นผู้ใหญ่แล้วและการรักษาคุณค่าตัวเองเอาไว้ให้คงดีอยู่เสมอเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันในหัวข้อนี้นะคะการรับรู้คุณค่าในตัวเองนั้นหมายถึงการที่เรารับรู้ว่าตนเองนั้นมีคุณค่าและคุณค่านั้นอยู่ในภายในของเราไม่สามารถที่จะสร้างด้วยผู้อื่นได้ตัวเราต้องสร้างด้วยตัวเราเองจากภายในซึ่งเมื่อเรารับรู้คุณค่าภายในแล้วสิ่งที่จะตามมาก็คือข้อที่1เราจะยอมรับตัวเราเองในแบบที่เราเป็นโดยที่แม้ว่าตัวเราจะแตกต่างจากผู้อื่นหรือเราไม่ได้ตรงตามความคาดหวังของคนอื่นๆก็ไม่เป็นไรเพราะตัวเรายอมรับได้ว่าตัวเราเป็นเช่นไรข้อที่2เราจะยืนหยัดได้ว่าตัวเราต้องการอะไรกล้าที่จะปฏิเสธกล้าที่จะบอกความต้องการและกล้าที่จะปกป้องตัวเองในคราวที่จำเป็นและข้อที่3เราจะไต่ตรองก่อนที่จะลงมือทำบางอย่างเพราะเรารู้ว่าคุณค่าภายในเราสร้างขึ้นมายากลำบากแค่ไหนดังนั้นเมื่อจะทำอะไรก็ต้องคิดก่อนที่จะทำและเมื่อทำแล้วจะไม่เกิดความเดือดร้อนให้กับตัวเองผู้อื่นหรือสิ่งใดๆนั่นจึงจะทำให้เรารักษาคุณค่าเอาไว้ได้อย่างสม่ำเสมอและข้อที่4คือการรับรู้ว่าคุณค่าของเราเกิดขึ้นจากภายในการที่คุณค่านั้นเกิดขึ้นจากภายในตัวเราใครที่อยู่ภายนอกหรือสิ่งแวดล้อมภายนอกมากระทบตัวเราเราจะไม่หวั่นไหวหรือสั่นคลอนเพราะว่าคุณค่าภายในของเรายังคงไว้ได้เสมอเมื่อมีสิ่งใดมากระทบไม่ว่าจะเป็นจากสภาพแวดล้อมผู้คนหรือสิ่งใดๆที่มาทำร้ายเราจากภายนอกเราจะไม่สายแล้วก็ไม่รู้สึกว่าโดนบั่นทอนคุณค่าภายในลงไปตัวอย่างเช่นถ้าหากมีใครมาบอกเราว่าเราเป็นคนไม่เอาไหนไม่ได้เรื่องแต่จริงๆแล้วเรารู้นะว่าเราทำได้เรามีความสามารถเราจะไม่รู้สึกว่าคำพูด

คเหล่านั้นจะมากระทบเราได้เลยแล้วเราจะมั่นคงในสิ่งที่เราทำต่อไปค่ะข้อสุดท้ายซึ่งเป็นข้อที่สำคัญไม่แพ้กับข้ออื่นๆเลยนั่นก็คือการที่เรารู้ว่าตัวเรามีคุณค่าแล้วผู้อื่นก็มีคุณค่าเช่นกันเมื่อเรารับรู้คุณค่าภายในตัวเองแล้วเราจะรับรู้คุณค่าในตัวผู้อื่นด้วยเช่นกันเราจะพยายามยอมรับตัวเขาในแบบที่เขาเป็นเพราะเรารู้ว่าแต่ละคนแตกต่างกันไปและทุกคนล้วนมีคุณค่าในแบบฉบับของตัวเองทุกคนมีความแตกต่างกันไปเรายอมรับตัวเราในแบบที่เราเป็นเราเรียนรู้ที่จะยอมรับผู้อื่นในแบบที่ผู้อื่นเป็นเหมือนกันและไม่ตัดสินว่าคุณค่าใครดีกว่าใครเพราะทุกคนต่างดีได้ในแบบฉบับของตัวเองค่ะอย่างที่กล่าวไปข้างต้นการที่เราสร้างคุณค่าในตัวเด็กต้องเริ่มตั้งแต่วัยเยาว์ยิ่งเล็กมากยิ่งดีดังนั้นเราควรเริ่มตั้งแต่วันที่เรารับรู้ว่าเรามีเขาอยู่ในท้องของเราความรักความสัมพันธ์ที่คุณพ่อคุณแม่มอบให้กับตัวเด็กจะกลายเป็นวงกลมขั้นแรกสุดของการสร้างคุณค่าในตัวเองภายในตัวเด็กอันนี้คุณเมย์จะขออนุญาตเขียนให้เราเห็นภาพไปในด้วยกันนะคะวงกลมวงแรกสุดต้องเริ่มจากคุณพ่อคุณแม่หรือผู้เลี้ยงดูหลักที่อยู่ดูแลใกล้ชิดกับเด็กๆมอบความรักความเอาใจใส่การตอบสนองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินการนอนเจ็บป่วยให้การดูแลให้การอ่านหนังสืออ่านนิทานเล่นกับเขาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเกิดเป็นสายสัมพันธ์และความรักขึ้นในวงนี้ทำให้เด็กรับรู้ว่าตัวเองมีความสำคัญและเป็นที่รักเป็นที่ต้องการของคุณพ่อคุณแม่หรือใครสักคนบนโลกใบนี้ค่ะในขั้นที่2คือวัยที่เด็กๆเริ่มใช้ร่างกายได้มากขึ้นขยับแขนขาเดินวิ่งหรือหยิบจับคว้าของได้ในขั้นตอนนี้การสร้างคุณค่าในตัวเองของเด็กๆคือการที่เขาได้ลงมือทำดูแลตัวเองและช่วยเหลือตัวเองนั่นเองค่ะในวงกลมนี้ก็คือวงที่เรียกว่าการสร้างคุณค่าด้วยการดูแลตัวเองหรือว่าเซลฟ์แคร์นั่นเองค่ะเมื่อคุณพ่อคุณแม่ให้เด็กๆได้กินข้าวเองทำความสะอาดเล็กน้อยเมื่อเขาทำหกเลอะเทอะได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ว่าจะแต่งตัวใส่เสื้อผ้าหรือช่วยเราเก็บของเมื่อเล่นเสร็จอันนี้เด็กๆจะรับรู้คุณค่าในตัวเองผ่านการลงมือทำและเมื่อเราชื่นชมเขาเด็กๆจะรู้สึกว่าตัวเขานั้นมีคุณค่าและเป็นที่ต้องการของคนรอบข้างค่ะในทางกลับกันถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่อนุญาตให้เด็กๆลงมือทำให้การช่วยเหลือตลอดหรือตำหนิในทุกๆอย่างที่เขาลงมือทำแล้วอาจจะไม่ได้เนี๊ยบเป๊ะเด็กๆจะเกิดความไม่มั่นใจในตัวเองขึ้นมาและสงสัยว่าเขาจะทำอะไรเพื่อตัวเองหรือว่าเพื่อผู้อื่นได้บ้างคุณค่าเมื่อไม่ได้รับการยืนยันความมั่นใจในตัวเขาไม่ได้รับการเติมเต็มเด็กๆก็จะไม่สามารถพัฒนาการเห็นคุณค่าในตัวเองขึ้นมาได้นะคะเมื่อเด็กๆดูแลร่างกายของตัวเองได้ดีแล้วเขาจะพัฒนาไปสู่การดูแลข้าวของเครื่องใช้และพื้นที่ที่เขาเข้าไปใช้งานดังนั้นในวงถัดมาเราจึงเรียกว่าวง belonging หรือว่าวงที่ดูแลข้าวของของตัวเขาเองเท่านั้นอย่างเช่นอะไรบ้างเมื่อเด็กๆลื้อของเล่นออกมาเล่นเขาเก็บของได้ไหมเมื่อเขากินข้าวเสร็จทำหกเลอะเทอะเขาเช็ดทำความสะอาดช่วยเราเก็บขยะได้ไหมหรือแม้กระทั่งกระเป๋านักเรียนของตัวเองกลับบ้านมาแล้วเด็กๆดูแลข้าวของได้ครบถ้วนนำของกลับมาได้ครบอันนี้ก็ถือว่าเด็กๆเริ่มดูแลข้าวของของตัวเองเป็นและทำให้ตัวเองสามารถรับผิดชอบทั้งตัวเองพื้นที่และสิ่งของของตัวเองได้ค่ะเมื่อการดูแลร่างกายตัวเองเป็นเรื่องง่ายการดูแลข้าวของเครื่องใช้ของตัวเองเป็นเรื่องที่ทำเป็นประจำเด็กๆจะสามารถแผ่ขยายความรับผิดชอบไปสู่งานส่วนรวมได้ซึ่งงานส่วนรวมงานแรกในชีวิตเขาเกิดขึ้นที่บ้านนี่แหละค่ะเพราะว่าที่บ้านเต็มไปด้วยคนที่เขารักดังนั้นเขาอยากจะทำอะไรบางอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อคนที่เขารักซึ่งขั้นถัดมาจากการดูแลข้าวของเครื่องใช้ได้ก็คือการดูแลพื้นที่ส่วนรวมหรือการทำงานบ้านนั่นเองค่ะซึ่งวงนี้ก็จะถัดออกมาจากตรงนี้เลยค่ะงานบ้านและงานบ้านนี้จะทำให้เด็กๆค่อยๆเรียนรู้ว่าการเป็นส่วนหนึ่งในสังคมเนี่ยจะต้องทำหน้าที่อะไรบ้างและเขาจะอยู่ตรงนั้นโดยเป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวเองและผู้อื่นได้อย่างไรซึ่งการที่เด็กคนนึงจะพัฒนาการเห็นคุณค่าในตัวเองจึงต้องเริ่มจากวัยแบบเบาะของเขาที่ได้รับความรักความสัมพันธ์จากคุณพ่อคุณแม่
เพราะคุณพ่อคุณแม่ที่มองเห็นความสำคัญในตัวเขารับรู้ได้ว่าเขาเป็นที่ต้องการดังนั้นคุณค่าภายในจะค่อยๆเติบโตขึ้นมาแต่เมื่อรับรู้คุณค่าแล้วเขาต้องลงมือทำอะไรบางอย่างออกไปเพื่อพิสูจน์ตัวเขาว่าเขาทำอะไรได้และคุณค่าในตัวเขาจะค่อยๆได้รับการยืนยันจากขั้นแรกสุดก็คือการที่เขาช่วยเหลือดูแลตัวเองไม่ได้เป็นภาระหรือไม่ได้ทำให้ใครจะต้องเข้ามาช่วยเหลือเขาตลอดเวลาตรงนี้จะทำให้เขาค่อยๆรับรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าจากตัวเขาได้และเมื่อเขาค่อยๆพัฒนาไปสู่การรับรู้คุณค่าในตัวเองผ่านการดูแลข้าวของเครื่องใช้ของเขาได้ดูแลพื้นที่บริเวณที่เขาใช้งานได้เด็กๆจะเรียนรู้ว่าคุณค่าในตัวเขาจะส่งออกและแผ่ขยายไปสู่การทำเพื่อผู้อื่นได้เช่นกันเพราะเขาดูแลตัวเองได้แล้วดังนั้นก็เลยกระเถิบไปที่วงของงานบ้านซึ่งเป็นงานส่วนรวมงานแรกในชีวิตของเด็กทุกคนเมื่อเขาทำอะไรที่เป็นประโยชน์ในพื้นที่ที่เขาอยู่เพื่อคนที่เขารักแล้วก็ทำแล้วเขารู้สึกว่าทุกคนชื่นชมเขาตรงนี้เด็กจะรับรู้ว่าตนเองมีคุณค่าและสามารถทำอะไรที่ใหญ่กว่าที่เขาคิดได้เมื่อเด็กๆ เรียนรู้ที่จะสร้างคุณค่าภายในตัวเองจากที่บ้านแล้วเขาจะค่อยๆแผ่ขยายคุณค่าในตัวเขาสู่วงที่ใหญ่ที่สุดซึ่งคุณเมย์ไม่สามารถวาดวงกลมนั้นได้บนกระดานเพราะว่าบางคนสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ในระดับสังคมและใหญ่ไปถึงได้ในระดับโลกได้เลยทีเดียวดังนั้นการที่เด็กๆรับรู้คุณค่าในตัวเองตั้งแต่วัยเยาว์สามารถสร้างให้เด็กคนนึงเติบโตมาอย่างมีคุณค่าและคงคุณค่านั้นไว้เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงและแผ่ขยายคุณค่านั้นสู่สังคมค่ะ

ทำไมเราควรที่จะมอบหมายงานบ้านให้กับเด็กๆจริงๆแล้วไม่ใช่แค่เพียงงานบ้านนะคะงานอะไรก็ตามที่เด็กๆสามารถช่วยเหลือเราหรือว่าทำได้เราสามารถให้เขาลงมือทำแต่ทีนี้เราจะโฟกัสว่าเมื่อเด็กๆอยู่ที่บ้านงานจึงเกิดขึ้นที่บ้านงานบ้านมีคุณค่าอะไรบ้างเมื่อเด็กๆลงมือทำแล้วทำไมคุณค่าในตัวเขาจึงเติบโตมาที่ข้อแรกกันเลยค่ะงานบ้านถือเป็นงานแรกที่เด็กๆได้ทำเพื่อส่วนรวมเลยนะคะเพราะว่าเมื่อทำแล้วเกิดประโยชน์ต่อตัวเขาและผู้อื่นที่ใช้พื้นที่ในบริเวณนั้นข้อที่2งานบ้านช่วยลดการเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางในเด็กลงเพราะเขาจะต้องลงมือทำเพื่อผู้อื่นไม่เอาแต่ตัวเองเป็นตัวตั้งและการที่เขาทำเพื่อผู้อื่นเขาจะค่อยๆพัฒนาการเห็นใจผู้อื่นหรือที่เราเรียกว่า empathy นั่นเองข้อที่3งานบ้านช่วยสอนเขาในการให้เคารพคุณค่าในตัวเองและผู้อื่นเขาจะไม่ได้มองว่าการทำงานเล็กๆน้อยๆไม่มีคุณค่าแต่อย่างใดแต่พอเขาได้เรียนรู้ว่าการทำงานใดๆก็มีความเหนื่อยความยากในแบบของมันดังนั้นเมื่อเขาเจอใครทำงานที่แม้ว่าจะดูเป็นงานที่เล็กๆเขาก็จะเคารพในคุณค่าของคนคนนั้นในการที่เขาสามารถทำงานเล็กๆให้สำเร็จลุล่วงได้ค่ะและข้อที่4คือการที่เด็กเรียนรู้การยับยั้งชั่งใจก่อนจะไปเล่นเด็กเรียนรู้ว่าต้องทำงานบ้านให้เสร็จก่อนนะช่วยแม่กรอกน้ำหรือช่วยแม่กวาดบ้านเก็บข้าวเก็บของก่อนที่จะออกไปเล่นเด็กๆจึงได้ฝึกฝนการควบคุมหักห้ามใจตัวเองค่ะแล้วก็ข้อที่5งานบ้านได้สอนให้เด็กๆเนี่ยพัฒนาตัวเองผ่านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่เขาจะต้องใช้แขนขาและหลายๆอย่างเพื่อที่จะทำงานบ้านได้สำเร็จถ้าอยากทำให้เร็วขึ้นก็ต้องคิดว่าจะทำยังไงดีล่ะถึงจะกวาดบ้านได้เสร็จเร็วต้องคิดว่าจะทำยังไงดีถึงจะล้างจานได้เสร็จเร็วนอกจากกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่เด็กๆจึงได้พัฒนาการคิดและการใช้สมองในวัยของเขาด้วยนะคะแล้วข้อที่6คือเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวงานบ้านแม้ว่าเด็กๆเนี่ยอาจจะรู้สึกเบื่อที่จะต้องทำมันแต่เมื่อเขาเห็นว่าคุณแม่ทำอาหารอยู่แล้วเขาได้ลงมือทำอะไรบางอย่างเคียงข้างคุณแม่แปลว่าเขาได้ใช้เวลาร่วมกับคุณแม่ไปในตัวเลยนะคะความสัมพันธ์จึงก่อเกิดขึ้นมาในช่วงเวลาที่เราได้ร่วมทุกข์และร่วมสุขกับลูกค่ะและข้อสุดท้ายที่สำคัญมากๆเด็กได้เรียนรู้ว่าตนเองนั้นมีคุณค่าต่อผู้อื่นจึงมีคุณค่าภายในตัวเองและเด็กจะสามารถพัฒนาคุณค่านั้นให้แผ่ขยายไปสู่ผู้อื่นสังคมและโลกใบนี้ต่อไปค่ะแล้วถ้าเราไม่ได้รับการเติมเต็มคุณค่าในวัยเด็กคุณค่าในวัยเด็กของเราไม่ได้รับการพัฒนาขึ้นมา

ในวันที่เรากลายเป็นผู้ใหญ่แล้วเราจะยังสร้างคุณค่าให้กับตัวเองได้หรือไม่จริงๆแล้วเราสามารถทำได้อยู่นะคะแต่เราต้องใช้พลังกายพลังใจและความจริงใจที่มีต่อตัวเราเองโดยการที่ต้องลงมือทำอย่างจริงใจขั้นที่1จึงเป็นการลงมือทำเพื่อตัวเองอย่างแท้

วิตที่ตั้งอยู่ความสมดุลส่วนข้อ2คือการกลับมาดูแลร่างกายและจิตใจของตัวเองเมื่อร่างกายของเราแข็งแรงจิตใจของเราก็จะดีไปด้วยและเมื่อจิตใจของเราดีร่างกายของเราก็จะมีสุขภาพที่ดีตามไปและในข้อ3ข้อนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะเพราะนั่นก็คือการที่เราใช้ชีวิตเพื่อตัวเราเองอย่างที่เราตั้งใจไม่ใช่เพื่อความคาดหวังของใครเมื่อเราใช้ชีวิตอย่างที่เราตั้งใจแล้วเราเป็นเจ้าของชีวิตและให้ความหมายชีวิตของเราในแบบที่เราเป็นเราจะรู้สึกว่าแม้ว่าเราจะเจออุปสรรคขวากหนามหรือว่าผลลัพธ์ไม่ได้ออกมาดังหวังเรายังจะสามารถพัฒนาและเติบโตต่อไปได้ปรับเปลี่ยนแล้วก็ค่อยๆก้าวต่อไปในแบบที่เราต้องการและสุดท้ายเมื่อเราได้ใช้ชีวิตอย่างที่เราตั้งใจแล้วนั่นคือการที่เรารู้ว่าคุณค่าในชีวิตของเราได้รับการเติมเต็มในแบบของเราค่ะและสุดท้ายเมื่อเราสร้างคุณค่าขึ้นมาในตัวเด็กหรือแม้แต่ตัวเราเองที่กลายเป็นผู้ใหญ่การที่เราสร้างขึ้นมาได้ยังไม่ยากเท่ากับการรักษาคุณค่านั้นเอาไว้ให้ดีเสมอดังนั้นเราจะมาเรียนรู้แนวทางในการที่จะรักษาคุณค่าภายในตัวเองและใจของเราให้ยังมั่นคงเอาเป็นตัวเราเองข้อที่1ก็คือการกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนขอบเขตในที่นี้หมายถึงว่าคนเราเนี่ยจะมีคนวงในกับคนวงนอกแล้วก็สภาพแวดล้อมถ้าหากเราให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาในวงในของเราได้หมดเราอาจจะไม่สามารถปกป้องหรือยืนหยัดเพื่อตัวเราเองได้เลยและเราอาจจะโดนละเมิดสิทธิต่างๆหรือแม้กระทั่งการโดนทำร้ายเราจึงจำเป็นต้องกำหนดขอบเขตให้ชัดตั้งแต่แรกวงในสุดเรียกว่าวงภายในตัวเราแม้แต่คนในครอบครัวก็ไม่ควรจะเข้ามาในวงนี้นะคะภายในตัวเราก็คือการเรียนรู้ว่าตัวเองเนี่ยเราเป็นอย่างไรต้องการอะไรและเราต้องฟังเสียงตัวเองไม่ใช่เสียงของคนอื่นวงนี้จะทำให้เราสามารถคงคุณค่าของตัวเราไว้และสิ่งที่เราเชื่อเอาไว้โดยไม่สั่นคลอนถัดจากวงในสุดก็คือวงในตรงกลางเป็นวงที่เราจะอนุญาตให้คนที่เราไว้ใจอาจจะไม่ใช่แค่เพียงครอบครัวแต่หมายถึงคนที่เรารู้สึกใกล้ชิดและสามารถเป็นตัวของเราเองได้เมื่ออยู่กับเขาในวงนี้เราจะเรียนรู้ที่จะแลกเปลี่ยนทั้งเรื่องที่เรากลุ้มใจเรื่องที่เราสบายใจในทุกๆเรื่องได้แล้วเราสามารถที่จะเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่ค่ะส่วนวงนอกที่ถัดจากวงในตรงกลางคือวงที่เราใช้สำหรับเพื่อนร่วมงานหรือว่าใครก็ตามที่เข้ามาติดต่อกับเราต้องทำงานร่วมกันหรือแม้กระทั่งปรึกษางานแต่เราจะไม่ปรึกษาเรื่องที่อยู่ภายในใจของเราหรือเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเช่นเรื่องส่วนตัวของเราค่ะและสุดท้ายไม่ใช่วงเลยแต่เป็นด้านนอกสุดเลยซึ่งภายนอกสุดตรงนี้คือพื้นที่บริเวณที่เราจะกำหนดไว้สำหรับคนที่เราไม่ต้องการให้เข้ามาในวงข้างในของเราพื้นที่ตรงนี้สำหรับใครบ้าง1คือคนที่อาจจะทำให้เรารู้สึกแย่คนที่เข้ามาทำร้ายจิตใจเราร่างกายเราหรือแม้กระทั่งคนที่เรารู้สึกไม่ได้อยากเข้าไปปฏิสัมพันธ์ด้วยตรงนี้เราควรที่จะกำหนดเอาไว้เพื่อให้เรารู้ว่าคนเหล่านี้อาจจะไม่ได้สำคัญในชีวิตเราเลยถ้าหากเขาพูดอะไรและทำร้ายจิตใจเราเราไม่ควรนำมาใส่ใจถ้าเทียบกับคนวงด้านในที่เรากำหนดเอาไว้ว่าเขาเป็นพื้นที่ปลอดภัยของเรานะคะในข้อที่2ก็คือกล้าที่จะยืนหยัดและปกป้องตัวเองในคราวที่จำเป็นในข้อที่1เราจะสังเกตได้ว่าเราได้กำหนดวงอาณาเขตที่เราจะอนุญาตให้ใครเข้ามาข้างในตัวเราได้แล้วในข้อที่2เราจึงสามารถที่จะระบุได้เลยว่าถ้าหากคนคนนั้นไม่ได้เป็นคนที่สำคัญกับเราและเขากำลังทำร้ายเราอยู่เราควรที่จะยืนหยัดและปกป้องตัวเราเองได้แต่ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าคนที่อยู่วงในของเราจะไม่สามารถทำร้ายเราได้นะคะบางครั้งคนที่เราไว้ใจที่สุดอาจจะกลายเป็นคนที่ทำร้ายเราได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นแฟนเป็นคนที่เรารู้จักเป็นคนในครอบครัวบางครั้งคนเหล่านี้ก็อาจจะทำร้ายเราในทางที่เราไม่สามารถที่จะคาดคิดได้อย่างเช่นคาดหวังให้เราเป็นในสิ่งที่เราไม่เป็นหรือต้องการอะไรจากเราในสิ่งที่เราไม่สามารถให้ได้ตรงนี้เรากล้าที่จะยืนหยัดและบอกเขาได้ไหมว่าเราไม่สามารถทำให้ได้และเราทำได้มากสุดคือแค่ไหนและเราควรจะรู้ข้อจำกัดของตัวเราเองว่าเราไม่สามารถทำอะไรได้บ้างและถ้าทำแล้วเราจะกระทบตัวเราเองแล้วตรงนี้เราควรที่จะหยุดและควรที่จะพอ
และเราควรเรียนรู้ว่าแม้ว่าเราจะตัดใครบางคนออกไปจากชีวิตเพราะว่าเขากำลังทำร้ายเราอยู่คุณค่าในตัวเราไม่ได้โดนตัดทอนหรือบั่นทอน

ไปพร้อมกับคนคนนั้นที่ออกไปจากชีวิตด้วยเราจึงจะสามารถคงคุณค่าภายในตัวเราไว้ได้อย่างมั่นคงค่ะและข้อสุดท้ายคือข้อที่3การให้อภัยตัวเองในวันที่ผิดพลาดเราทุกคนล้วนเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งไม่ว่าเราจะทำดีที่สุดอย่างไรก็ตามก็อาจจะมีสักวันที่เราผิดพลาดได้เหมือนกันดังนั้นอย่าโกรธตัวเองจนเนิ่นนานเกินไปเราควรที่จะเรียนรู้จากข้อผิดพลาดนั้นให้เป็นบทเรียนและนำไปปรับเปลี่ยนพัฒนาและต่อไปค่ะ

การที่คนคนหนึ่งจะรับรู้ว่าตนเองนั้นมีคุณค่าต้องเกิดจากการลงมือทำทั้งจากภายนอกและภายในโดยเริ่มตั้งแต่วัยเยาว์ก็คือคุณพ่อคุณแม่ที่มอบความรักอย่างปราศจากเงื่อนไขให้กับเด็กๆเพื่อพัฒนาเป็นการรับรู้คุณค่าในตัวเองเบื้องต้นก่อนที่เด็กๆจะลงมือทำเพื่อตัวเขาเองดูแลตัวเองดูแลข้าวของเครื่องใช้พื้นที่ที่เขาไปใช้งานและสุดท้ายคือแผ่ขยายคุณค่านั้นไปสู่พื้นที่ส่วนรวมตรงนี้เด็กๆจะค่อยๆพัฒนาคุณค่าตัวเองอย่างต่อเนื่องแผ่ขยายจากตัวเองไปสู่ผู้อื่นและการรับรู้คุณค่าภายในตัวเองอย่างยั่งยืนในวันที่เด็กๆยังไม่มั่นคงในคุณค่าภายในตัวเขาความรักและการยอมรับโดยปราศจากเงื่อนไขจากพ่อแม่และคนใกล้ตัวจะทำให้เด็กๆมีกำลังที่จะฝ่าฟันอุปสรรคและการพัฒนาคุณค่าภายในตัวเองขึ้นมาจนกระทั่งเขาไม่จำเป็นจะต้องมีใครสักคนมายืนยันคุณค่าในตัวเขาอีกต่อไปและในวันที่เขากลายเป็นผู้ใหญ่คุณค่าในตัวเขาจะส่งต่อไปยังผู้อื่นได้โดยการที่เขาลงมือทำบางสิ่งบางอย่างที่มีคุณค่าให้กับผู้อื่นนั่นเองค่ะสุดท้ายเราทุกคนล้วนมีคุณค่าและข้อดีในแบบของเราเองเราไม่จำเป็นต้องเก่งหรือดีเหมือนใครแค่เป็นตัวเราในแบบฉบับที่ดีที่สุดก็เพียงพอแล้วค่ะ

ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัทตือวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส

ผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือว่าจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยล่ะครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่า Dollar Cost Average นั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1ถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: คือเรื่องนี้อาตมาก็คงไม่ถนัดนอกจากจะบอกว่าไปงานกฐินไปงานพระป่าที่วัดคนก็เยอะเหมือนกันไอ้การจริงๆแล้วอาตมาว่าไม่จำเป็นต้องมีเพื่อนมากใช่ไหมก็มีเอาเรื่องคุณภาพสำคัญกว่าปริมาณแล้วก็จะเป็นถ้าหากว่าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเพื่อนตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วถึงจะไปที่ไหนที่มีอาจจะมีโอกาสว่าอาจจะมีอะไรอยู่ในตัวเราที่ไม่เปิดใจกว้างหรือว่ามีบุคลิกบางอย่างซึ่งบางทีแล้วอาจจะต้องปรับปรุงแก้ไขตัวเองบ้างอย่างที่อาตมาก็เคยพูดบ่อยเรื่องการเรียนภาษาไทยของอาตมาที่ได้ค่อนข้างเร็วก็หนึ่งเพราะว่าตอนมาเมืองไทยใหม่ๆอายุแค่20แล้วก็ตั้งอกตั้งใจมากแต่ที่สำคัญข้อหนึ่งนะอาตมาไม่กลัวผิดพลาดไม่กลัวการออกเสียงผิดให้คนหัวเราะอันนี้เขาก็หัวเราะแล้วก็หัวเราะไปด้วยถือว่ามันบรรณาขบขันเหมือนกันแต่ที่สังเกตพรางบางท่านเนี่ยท่านทนไม่ได้ท่านออกเสียงแล้วคนออกเสียงผิดคนก็อมยิ้มมั่งหัวเราะมั่งท่านก็เขินท่านก็อายท่านก็บางท่านเลยไม่เรียนเลยก็มีที่เรียนช้าก็มีก็ไม่ใช่ว่าไม่มีความสามารถไม่มีศักยภาพทางภาษาอาตมาเป็นบทเรียนกาตมาอยู่เสมอว่าที่หลายสิ่งหลายอย่างที่ว่าควรจะเข้าถึงแต่ไม่เข้าถึงสักทีเป็นเพราะอะไรที่เห็นบ่อยสุดคือกลัวลำบากเห็นกลัวลำบากมันมีลำบากกายลำบากใจแต่ลำบากกายนี่ก็โอ้ยไม่ได้ไม่เดี๋ยวมันหนาวเกินไปมันร้อนเกินไปมันอะไรเกินไปกลัวแต่ทีก็กลัวลำบากใจกลัวเขินกลัวใครหน้ากลัวคนไม่ชอบอย่างจะเข้าไปพูดคุยกับใครอะไรที่บังทำให้เราไปไม่ได้พูดไม่ได้กลัวเขาก็จะหันหน้าไม่สนใจเราใช่ไหมกลัวเขาจะไม่รับอันนี้ความกลัวตัวนี้ฮะที่ทำให้มีเพื่อนน้อยถ้าเราอยากคบใครนะแล้วก็ไปพูดคุยก็ต้องยอมรับว่าบางครั้งเขาอยากไม่อยากคบกับเราก็มีแต่ต้องทำจิตให้เข้มแข็งแล้วก็มีจิตไมตรีแต่ก็ แล้วก็กลับไปเรื่องหลักธรรมข้อหนึ่งที่สำคัญคือถ้าเราเป็นเพื่อนกับตัวเองอยู่คนเดียวได้สบายอย่างนั้นจะไม่เดือดร้อนเรื่องเพื่อนคอยให้มีเพื่อนดีกว่าแต่ถ้าคนอยู่กับตัวเองไม่ได้แล้วต้องหาเพื่อนให้ได้บางที่เพื่อนไม่ดีก็กลายเป็นว่าเอาคบเพื่อนไม่ดีดีกว่าไม่มีเพื่อนซะเลยแต่ถ้าหากว่าเราเป็นเพื่อนกับตัวเองไปไหนก็ไม่เหงาแล้วก็คอยถ้ามีโอกาสจะคบคนดีเป็นเพื่อนคนที่ถูกจริตที่เรียกว่าภาษาพระว่าศีลเสมอการทิฏฐิเสมอการเราก็คบกันไปคำว่าศีลเสมอการทิฏฐิเสมอการทิฏฐิเนี่ยมันเหมือนถึงค่านิยมหรือว่าความเข้าใจในความหมายของคำว่าดีว่าชั่วควรไม่ควรเหมาะไม่เหมาะต้องเข้ากันได้จึงจะเป็นเพื่อนในระยะยาวและเรื่องศีลก็เหมือนกันคนหนึ่งรักษาศีลอีกคนหนึ่งไม่รักษาเนี่ยอยู่นานๆเข้าอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะนั้นเรื่องความคิดในเรื่องการประพฤติอันนี้ก็เป็นไอ้ตัวตัดสินว่าคนนี้ควรคบไม่ควรคบที่ดีที่สุด ถ้าหากว่าจิตใจของเราดีไม่ขี้โกรธไม่ขี้โมโหไม่ขี้อิจฉาไม่ขี้นั่นไม่ขี้เนี่ยนะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเพื่อนมีแน่นอนนั้นก็อย่าเป็นกังวลเรื่องนี้ฮะบางจะเป็นเองแต่ก็ที่ให้ข้อคิดเมื่อกี้นี้คือถ้าสิ่งที่ทำให้ไม่กล้าไปพูดกับคนอื่นก็เป็นแค่ว่ากลัวเขาจะไม่รับกลัวเขาจะไม่ชอบต้องชนะความรู้สึกในท่าหนูอยากทราบว่าถ้าเรามีกิเลสมากไปเป็นอย่างไรกิเลสมากไปคืออะไรไม่เข้าใจและวิธีแก้เป็นยังไงคนเรานี่เกิดมีกิเลสทั้งนั้นฮะแม้แต่ครูบาอาจารย์แม้แต่พระอริยเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเริ่มต้นเลยท่านก็มีกิเลสเหมือนกันวิธีแก้ก็เรื่องการฝึกในสามด้านพร้อมกันฝึกตามพฤติกรรมฝึกทางจิตใจฝึกทางปัญญาเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาแต่ถ้ามาเวลาพูดถึงไตรสิกขาและการศึกษาการฝึกตนอาจจะมาพยายามเลี่ยงคำว่าศีลสมาธิปัญญาบางคนจะฟังมันเป็นวิชาการมากเกินไปและเข้าใจสมาธิว่าหมายถึงการนั่งหลับตาแต่ในไตรสิกขาสมาธิเป็นชื่อของการฝึกจิตใจอย่างฝึกให้มีความอดทนฝึกให้มีเมตตาฝึกให้มีฉันทะฝึกให้จิตใจสู้ไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคอะไรเป็นต้นก็อยู่ในการฝึกที่มีหัวข้อใหญ่ว่าสมาธิฝึกกายฝึกวาจาให้อยู่ในกรอบของศีลฝึกจิตใจให้ได้ป้องกันให้ได้ปล่อยวางสิ่งไม่ดีในปลูกฝังพัฒนาสิ่งที่ดีปลูกปัญญารู้จักคิดรู้จักพิจารณารู้จักไตรตรองสืบสาวเหตุปัจจัยของปัญหาอย่างที่ท่านสมเด็จก็ได้สั่งสอนเมื่อวานนี้แต่กิเลสมากไปไม่มีว่ามันจะมีกิเลสมากแต่ไม่มีไอ้การที่ว่ากิเลสมากกว่าธรรมมันไม่มีไม่มีกิเลสตัวไหนที่ไม่มีข้อธรรมะที่จะชนะได้ผมอยากทราบว่าเมื่อมีรุ่นพี่ที่ชอบลงโทษรุ่นน้องผมควรห้ามอย่างไรครับโอเคอาตมาจะขอให้ยกมือว่ามีใครบ้างที่นี่ที่เห็นว่ามีปัญหาว่ารุ่นพี่ชอบลงโทษรุ่นน้องอย่างไม่ยุติธรรมรุ่นพี่ไม่ต้องมองรุ่นน้องนะรุ่นพี่มาบอกมาทางนี้ เป็นปัญหาในโรงเรียนแล้วหรือเปล่าเป็นปัญหาไหมมีไหมการลงโทษของรุ่นพี่ได้ลงโทษแบบไหนอยากทราบข้อมูลหน่อยเป่าเป็นตัวแทน
1: ก็แบบเวลาแบบน้องๆทำผิดก็จะให้แบบวิดพื้นครับอาจารย
0: ์วิดพื้น
1: แล้วก็จำแบบซิทอัพลุกนั่งเ
0: ลยแล้วใครเป็นผู้กำหนดว่าวิดพื้นกี่ครั้ง
1: ม.2 ก็20ครั้ง
0: 20ครั้งก็ไม่ใช่น้อยแบบไม่ให้พักเลยว่า
1: ก็ให
0: ้พักคือเรื่องการเกินลางการลงโทษท่านในหอแล้วเราก็เห็นว่ามันต้องมีระบบการลงโทษก็อยากให้มันเป็นลายลักษณ์อักษรรู้ว่าการผิดอย่างนี้มีโทษอย่างนี้แล้วก็เป็นที่ยอมรับของทุกคนถ้าอย่างนั้นมันก็จะมีความรู้สึกว่ายุติธรรมใช่ไหมแต่ว่ามันถ้าหากว่ากลายเป็นว่าทำความผิดรุ่นพี่บางคนก็เอาหนักเลยบางคนก็ไม่คือมันไม่สม่ำเสมอแล้วมันจะมีความรู้สึกไม่ยอมรับในการลงโทษและการทาการลงโทษเกินเหตุเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้แตกสามัคคีกันได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นไอ้คำถามว่ารุ่นพี่ที่ชอบลงโทษอันนี้ก็คำว่าชอบนี่มันมีหลายความหมายนะชอบและมีความสุขใช่ไหมชอบและทำบ่อยๆชอบแปลว่าถูกต้องใช่ไหมความเห็นชอบชอบทำอย่างนี้แปลว่าทำบ่อยๆชอบทำอย่างนี้แปลว่ามีความสุขในการทำทีนี้ถ้าชอบลงโทษหมายถึงว่าลงโทษบ่อยอาจจะต้องถามว่าแล้วผู้เขียนทำผิดบ่อยหรือเปล่าจึงต้องมีรุ่นพี่ที่ชอบลงโทษบ่อยๆแต่มันจะเป็นปัญหาถ้าเรารู้สึกว่าไม่ยุติธรรมแล้วว่าคนบางคนทำรุ่นพี่ก็ลงโทษคนบางคนไม่ทำแล้วก็ไม่ลงโทษอย่างนี้จะเป็นปัญหาแต่มันก็อยู่ที่พวกเราเนี่ยคุยกันเจรจากันอย่างสมมุติว่าเราถือว่าทางรุ่นน้องก็ถือว่าการลงโทษมันหนักเกินไปก็ต้องมีนัดประชุมกับตัวแทนรุ่นพี่เจรจากันเรื่องการลงโทษว่าอย่างชูวิทย์พื้นเรารู้สึกว่าสิบมันไม่พอขอมากกว่านั้นได้ไหมถ้ารุ่นพี่เมตตาอาจจะเพิ่มเป็น12ก็ได้แต่รู้สึกว่าเรายังไม่เข็ดสักทีขอให้รุ่นพี่ช่วยอย่างนี้ผมสนใจจะฝึกสติก่อนนอนแต่บางทีเวลาไม่พอให้ทำการบ้านอันนี้คืออะไรฮะโปรดทำการบ้านอะไรนะ
1: รุมร้อม
0: คืออะไร
1: แบบการบ้านเยอะมากมาย
0: คือการเรื่องนี้อาจจะมาคง

จะตอบก็ต้องมีเงื่อนไขว่าหนึ่งไอ้การบ้านมากเกินพอดีหรือเปล่าหรือว่าอยู่ที่ว่าเราบริหารเวลาในการทำการบ้านไม่ดีแล้ว เป็นอย่างนี้ทุกคนหรือเปล่าแต่อย่างไรอาตมาว่าการฝึกสติก่อนนอนก็มันก็ขึ้นอยู่ว่าต้องการเวลาสนานเท่าไหร่ใช่ไหมถ้าสัก15 นาทีเนี่ยมันก็น่าจะหาได้นะถึงจะการบ้านเยอะ15 นาที20 นาทีก็ยังดีแต่บางในการฝึกสตินี่ไม่ใช่ว่าจะต้องมีเวลาเฉพาะมันก็ต้องมีสติอยู่ทั้งวันแล้วก็มีสติที่พอดีกับกิจกรรมอย่างทำการบ้านก็ต้องมีสติเหมือนกันไม่ให้จิตใจออกนอกเรื่องไม่ให้จิตใจไปหลงอยู่กับความเบื่อหรือว่าไม่เครียดไอ้การทำหน้าที่ต่างๆไม่ให้จิตตกไม่ให้เครียดไม่ให้ฟุ้งซ่านไม่ให้วุ่นวายไม่ให้ขี้เกียจขี้คร้านนั่นก็คือสติดูแลจิตใจบริหารจิตใจที่ได้ฝึกสตินี่ก็แปลว่าอยู่ในรูปแบบซึ่งสมควรจะทำก่อนนอนแต่จะมาสงสัยว่าการบ้านมันไม่น่าถึงขั้นที่ว่าหา10 นาที15 นาทีก่อนนอนไม่ได้

ทำไมบางคนชอบตัดสินคนอื่นทั้งที่ยังไม่รู้ความจริงครับไม่ใช่บางคนเนี่ยบางคนส่วนมากก็เป็นอย่างนี้ก็นี่แหละก็คือทุกคนต้องพิจารณาในเรื่องนี้ใช่ไหมว่าถ้าคนอื่นเขาตัดสินเราทั้งที่ไม่รู้ความจริงเรารู้สึกยังไงไหมเราเป็นทุกข์จะห้ามเขาได้ไหมห้ามไม่ค่อยได้หรอกบางครั้งเราอาจจะให้ข้อมูลเขาบ้างแต่บางครั้งไม่ได้แต่สิ่งที่ทำได้แน่นอนคือการตั้งพันธิฐานว่าอย่างน้อยที่สุดถึงไม่ว่าจะห้ามคนอื่นตัดสินเราไม่ได้เราจะเป็นคนที่ไม่ตัดสินคนอื่นถ้าไม่รู้ความจริงทั้งหมดที่ถ้าเป็นผู้นำนี่ยิ่งไปกันใหญ่นะถ้าต่อไปเรากลายเป็นผู้นำอย่างเช่นธรรมาก็เคยให้กำลังใจกับผู้นำคนหนึ่งมีลูกน้องใกล้ชิดที่ทำงานยังผิดพลาดหลายครั้งจนกระทั่งผู้นำเจ้านายก็ต้องตัดสินว่าต้องให้คนนี้ออกไปเพราะทำงานไม่ได้มาตรฐานและมีผลกระทบต่อบริษัทมากแต่หนักใจเพราะคนนี้เป็นเพื่อนด้วยและเป็นที่รักของคนในบริษัททีนี้เจ้านายจึงหาวิธีที่จะให้คนนั้นออกอย่างดูดีโดยไม่ต้องเปิดเผยความผิดพลาดของเขาไม่อยากให้เขาเสียหน้าต่อลูกน้องเก่าแต่เมื่อทำไปแล้วก็กลายถูกตำหนิว่าให้คนนี้ออกทำไมให้คนนี้ออกไม่ยุติธรรมเลยก็โดนการวิพากษ์วิจารณ์มากแต่จะทำยังไงฮะถูกตัดสินคนรอบข้างถูกตัดสินเพราะปิดบังความจริงบางส่วนแต่ไม่ใช่เพราะกิเลสแต่เพราะด้วยความเป็นเพื่อนด้วยความหวังดีต่อผู้ที่ออกไปต่อมานี่ก็คือกรรมของผู้นำถ้าเป็นผู้นำแล้วเราก็จะต้องมีข้อมูลมากกว่าลูกน้องถ้าเราเป็นผู้น้อยหรือมาในโรงเรียนก็เหมือนกันแต่เป็นครูใหญ่กับนักเรียนว่าแม้แต่ของครูมุมมองของเรามันจำกัดใช่ไหมเหมือนเราอยู่สมมติว่าเป็นภูเขาเนี่ยเราก็มองขึ้นไปข้างบนทุกผู้อยู่ข้างบนก็เห็นรอบตัว360องศาใช่ไหมแต่เราก็มองขึ้นไปเราก็มองแต่ในบางส่วนแต่คนส่วนมากมองบางส่วนแต่ว่าจะเชื่อว่ามองทั้งหมดเพราะนั้นไอ้ผู้นำมันก็จะต้องอดทนมากในเรื่องนี้โอ้ทำไมเจ้านายทำอย่างนี้มันไม่ยุติธรรมเลยมันคือเรามองจากมุมของเราคนเดียวบางทีผู้นำก็ไม่สามารถจะอธิบายได้เพราะเป็นเรื่องศูนย์ตัวของคนบางคนเป็นต้นดังนั้นในเราก็จะปฏิบัติอย่างไรก็เราก็ถือว่าไม่แน่ไม่นอนเราก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนว่าเท่าที่เห็นเท่าที่เห็นจากมุมมองของเรามันไม่ถูกต้องคือไม่ต้องไปมันไม่ดีมันไม่ใช่มันไม่ถูกต้องมันไม่ต้องขนาดนั้นแต่เราก็ยังมีสิทธิ์จะบอกว่าเท่าที่เห็นเรามันไม่น่าจะถูกต้องด้วยเหตุผลอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เ
เราผูกเป็นข้อๆไปจากสิ่งที่เห็นสิ่งที่เราได้ฟังแต่ยอมรับว่าบางเป็นความจริงบางส่วนไม่ใช่ความจริงทั้งหมดดังนั้นเราไม่ใช่ผู้พิพากษาเราไม่ต้องไปตัดสินใครใช่ไหมไม่ใช่หน้าที่เราแต่เราก็ยังมีสิทธิ์ถ้าใครทำอะไรไม่ถูกต้องพูดอะไรไม่ถูกต้องเสียสัจจะหรือว่ามีข้อตกลงอย่างนี้แล้วก็ฝืนกติกาที่เป็นข้อตกลงกันอย่างนี้เราก็มีสิทธิ์จะบอกด้วยว่าไม่ถูกแต่ว่าถ้าจะเป็นผู้ตัดสินให้ตัดสินพฤติกรรมให้ตัดสินคำพูดแต่ตัดสินตัวคนอันนี้ก็หลักสำคัญครับนมัสการอาจารย์ครับผมอยากทราบว่าการเล่นกีฬาถือเป็นการเจริญสติอย่างหนึ่งหรือไม่ขอบพระคุณครับคือการเล่นกีฬานี่ก็ใช้เป็นการใช้ในการเจริญสติได้หรือว่าเราเจริญสติระหว่างการเล่นกีฬาได้ที่จะเจริญสติไม่ได้ก็จะเพาะในกิจกรรมที่เป็นบาปเป็นอกุศลใช่ไหมก็เรากำลังจะเข้าไปขโมยของเนี่ยมันก็จะเจริญสติไม่ได้สิ่งที่จะไปเล่นการพนันมันเจริญสติไม่ได้แต่ถ้าเป็นกิจกรรมที่ไม่เป็นบาปเป็นกรรมโดยตรงแล้วก็มีสิทธิ์จะเจริญสติแล้วก็เจริญสติคือป้องกันไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นบางทีระหว่างการเล่นกีฬาเราบางทีคิดจะเล่นนอกกติกาเราอาจจะได้เปรียบอันนี้ก็สติก็บอกว่าไม่ได้ไม่ถูกต้องอันนี้ก็คือเจริญสติหรือบางทีเราก็เล่นกับเขาโรงเรียนแล้วก็เคยโดนที่อีกฝ่ายหนึ่งเขาทำผิดกรรมการไม่เห็นเขาโกงแล้วก็ฝ่ายเราก็รู้สึกโกรธอันนี้ถ้าปล่อยให้จิตใจโกรธแบบก็ขาดสติในเรื่องการเล่นกีฬานี่อะไรก็ทำให้ความสามารถของเราศักยภาพของเราตกควบทันทีคือความโกรธ

ใช่ไหมก็ดูกีฬา ถ้าดูฟุตบอลดูอะไรก็รู้ว่าถ้าคนเล่นเก่งๆเนี่ยแล้วเราก็จะป้องกันเขาอย่างไรดีเมื่อเราความสามารถของเราสู้เขาไม่ได้ส่วนมากก็จะพยายามยุให้เขาโกรธเขาจะได้ใบเหลืองเขาจะได้ใบแดงเขาทำลายตัวเองเพราะคุมอารมณ์ไม่อยู่เพราะฉะนั้นอยากให้เห็นว่าแม้แต่ในกีฬานี่กิเลสมันเป็นจุดอ่อนของนักกีฬาใช่ป่ะหลายอย่างเช่นไอ้ความเครียดบางทีคนที่แข่งกีฬาเดียวอย่างเช่นกอล์ฟเทนนิสเป็นต้นพอถึงจุดสุดท้ายเนี่ยแบบเครียดกลัวตื่นเต้นอะไรก็เล่นไม่ออกน่าจะชนะก็ไม่ชนะความสามารถพอแต่ขาดทั้งจิตใจหลายกีฬาเนี่ยอาตมาก็ศึกษาในกิจกรรมต่างๆในดูความเป็นเลิศในกิจการต่างๆว่ามันจึงมันมีจุดรวมอยู่ตรงไหนอย่างที่สังเกตในนักกีฬาเก่งๆเขาจะบอกว่าเมื่อถึงระดับหนึ่งเนี่ยสมมติว่าการวิ่งเอาคนที่เก่งที่สุดในโลกร้อยคนมันจะต่างกันอย่างไรระหว่างคนที่หนึ่งเก่งที่สุดกับคนที่ร้อยเพราะว่าฝีมือฝีเท้าอะไรมันทั้งเทคนิคเนี่ยต่างกันนิดเดียวแต่ผู้ที่ชนะก็จะเป็นผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็งมีความอดมีฉันทะเป็นต้นหมายถึงว่ามันอยู่ที่จิตใจมากกว่าร่างกายเพราะฉะนั้นการฝึกให้จิตใจเข้มแข็งใจสู้อดทนมีฉันทะไม่เบื่อหน่ายก็เป็นกำลังไม่ว่าทางโลกทางธรรมทางโลกได้ทำจะเล่นกีฬาจะอะไรเพราะความเป็นเลิศมันเกิดขึ้นเพราะจิตใจมากกว่าหรือว่าเท่ากับร่างกายเท่ากับฝีมือการที่พวกเรานั้นแผ่เมตตาไปให้ผู้อื่นเขาจะได้รับผลที่เราส่งไปให้ไหมคะเป็นได้มันจะอยู่ที่เหตุปัจจัยหลายอย่างหนึ่งก็อยู่ที่พลังจิตของเราด้วยอยู่ที่ตัวเขาด้วยอยู่ที่บางทีมันดูยากเหมือนกันอย่าแต่ว่าเราพูดได้ว่าถ้าจิตใจของเราได้รับการฝึกการแผ่เมตตาบ่อยๆพลังเมตตาก็จะเพิ่มมากขึ้นโอกาสที่จะที่คนอื่นจะได้รับก็มีมากขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าทุกครั้งหรือว่าอาจจะเปรียบเทียบเหมือนคนเปิดวิทยุหรือไม่เปิดวิทยุถึงจะมีการส่งสัญญาณแต่คนไม่เปิดวิทยุเขาก็ไม่รับอย่างนี้เ

มีครูบาอาจารย์ที่อาตมาเคารพนับถือหนึ่งทำเป็นพระชาวสิงห์หนชาวศรีลังกาท่านก็เดินทางเผยแผ่ธรรมทั่วโลกท่านเคยเล่าว่าท่านนั่งในสนามบินคอยเครื่องออกนะท่านจะชอบนั่งแผ่เมตตาท่านก็เล่าว่าวันหนึ่งท่านก็นั่งแผ่เมตตาแล้วรู้สึกอะไรที่มันอุ่นๆอยู่ในตัก

ตามีเด็กคนหนึ่งขึ้นไปอยู่ในตากไปกอดท่านฮะท่านก็ลืมตาแล้วทุกคนกำลังมองท่านใช่ไหมว่าอะไรเกิดขึ้นทีนี้โยมแม่เห็นแล้วมันก็โยมแม่ก็ตกใจนิดนึงแล้วก็แบบยิ้มดูว่าน่ารักแต่พอดีเขาเขาเรียกขึ้นเครื่องโค้งลงพ่อนี่ยังเด็กโค้งเด็กเนี่ยครอบครัวเขาเรียกขึ้นเครื่องแม่ก็เรียกลูกก็ไม่ยอมปล่อยลุงพ่อเนี่ยก็กอดเอาไว้แม่ก็จับมือลูกก็ไม่ก็จะกอดลุงพ่อไว้รีบพลังเมตตาดึงดูดมากลุงพ่อก็รู้สึกคือแม่ก็อยู่ทุกคนก็มองอ่ะแต่อันนี้ท่านบอกว่าเมตตานี่มันมีพลังมากหนูเคยได้ยินคนบอกว่าไม่ต้องรีบค้นหาตัวเองก็ได้เพราะมันเป็นเรื่องของอนาคตอาตมานี่จะขอยอมรับว่าที่จริงพูดหลายครั้งแล้วเรื่องค้นหาตัวเองสำนวนนี้อาตมาไม่ค่อยชอบเหมือนก็มีตัวเองสักอย่างหนึ่งอยู่ในตัวเราที่ต้องค้นหาต่อมาไม่มีหรอกไอ้ตัวเองมันคอนเซปต์อาตมาว่ามันเป็นคอนเซปต์ของตะวันตกมากเลยฮะอาตมาก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าคืออะไรค้นหาตัวเองถ้าหมายถึงว่าค้นหาสิ่งที่ตัวเองถนัดและสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าถูกจริตก็พอพูดได้แต่ว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองถนัดหรือที่ชอบหรือที่ถูกจริตอายุ13อายุ14อาจจะไม่เหมือนกัน15ก็มันไม่ใช่สิ่งตายตัวแน่นอนนี้แค่หาสิ่งนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะโอเคถ้าอาตมาไม่เข้าใจผิดในคอนเซปต์นี้ก็ขอให้ช่วยสั่งสอนอาตมาแต่อันนี้อาตมาไม่ค่อยจะเห็นด้วยกับความคิดแบบนี้อ่านต่อเนาะเพราะมันเป็นเรื่องของอนาคตถ้าเราคิดมากไปก็จะเครียดค่อยๆโตตามวัยและคิดไปเรื่อยๆก็ได้แต่มีคนบอกว่ายิ่งเจอความฝันหรือเป้าหมายอาชีพในอนาคตเราก็ยิ่งดีเพราะจะได้มีเวลามากขึ้นในการทำตามนี่แหละก็ใกล้ตอนนี้แล้วก็จะเห็นว่าเจอตัวเองก็กลายเป็นเรื่องอาชีพการงานตัวเราคืออาชีพการงานหรือเปล่าฮะแปลว่าชอบอาชีพใดอาชีพหนึ่งแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องย้ำมากก็คืออาชีพที่มีในปัจจุบัน30ปีข้างหน้านี้ก็จะหายไปถึง 70-80% นะแล้วอาชีพที่มีอยู่ก็จะต้องมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นถ้าเราถือว่าอาชีพนี่คือตัวเราและอาชีพนี้หายไปหุ่นยนต์ทำแทนแล้วก็จะทำยังไงฮะเพิ่งคุยมีใครบอกว่าเอกอย่างการผ่าตัดสมองตัวนี้AI เนี่ยทำถึง 30% ไม่ต้องใช้หมอผ่าตัดละเรื่องการผ่าตัดเรื่องอะไรหลายสิ่งหลายอย่างต่อไปนี่มนุษย์สู้ AI ไม่ได้แม้แต่ในเรื่องการสร้างสรรค์แม้แต่ในเรื่องการวาดรูปนะสิ่งที่เราถือว่าไอ้พวกหุ่นยนต์สู้มนุษย์ไม่ได้สู้ได้เริ่มสู้ได้แล้วเพราะนั้นเรื่องอาชีพก็ต้องประกอบอาชีพแน่นอนแล้วก็ถ้าเป็นอาชีพที่รู้สึกถูกจริตเราหรือว่าเขาภาษาอังกฤษก็คำว่า skill set แล้วก็มี skill set แล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างเราก็ถนัดถ้าทำได้ก็ดีแต่บางทีเราทำในสิ่งที่ไม่ชอบเลยถือว่าไม่ใช่แต่ทำไปทำมาโอ้ก็ดีเหมือนกันใช่ไหมมันก็มีถ้าบอกว่าเป็นตัวเราไหมเป็นตัวเองมันไม่ใช่แต่ทำไปทำมาดีกว่าที่คิดเลย
นี่ความเห็นของอาตมานี่เรื่องยังไม่ถึงจุดจบของคำถามเพราะจะได้มีเวลามากขึ้นในการทำตามเป้าหมายนั้นหนูอยากทราบว่าความพอดีระหว่างสองอย่างนี้เป็นอย่างไรและหนูควรทำยังไงถ้ายังไม่รู้เป้าหมายในอนาคตไม่รู้ว่าอยากเรียนสายอะไรหรือคณะอะไรแล้วก็ไม่ชัดเจนกับความชอบของตัวเองเท่าไหร่ด้วยครับก็อาตมาก็ให้บอกว่าไม่ต้องเครียดหรอกทำไปเรื่อยๆก็อย่างคนบอกคนแรกมากกว่าถ้าก็ไม่ใช่ว่าทุกคนก็จะก่อนจะจบนะก่อนจะต้องตัดสินจะเรียนสายไหนไม่ใช่ทุกคนจะจึงจดอ้อใช่อย่างมันเป็นบางคนแต่นักเรียนหลายคนมันก็จะจึงจดว่าอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้มันไม่ต้องไม่อย่าไปคิดว่ามีปมต้อยเพราะว่าไม่ถึงจุดที่ว่าใช่แล้วนี่คือตัวเราด้วยเหตุผลหลายอย่างว่าบางอย่างนี้เราจะไม่รู้จนกระทั่งเราทำเราจึงจะรู้ก่อนจะทำนี่บางทีมันไม่รู้หรอกแต่ว่าชีวิตเราก็ต้องมีการเสี่ยงอยู่บ้างแต่คืออาตมาว่าเลี่ยงสิ่งที่รู้สึกว่าไม่ใช่ทำไม่ได้เลยเป็นอันขาดอันนี้ถ้ามีความรู้สึกอย่างนี้ก็โอเคแต่เรื่องส่วนที่ว่าชอบมากอันนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เพราะพูดอีกครั้งหนึ่งว่าแม้แต่ว่าเราจะเจอสิ่งที่ชอบที่สุดแล้วไม่รู้ว่าภายใน5ปี10ปีข้างหน้ามันจะยังเหมือนเดิมหรือเปล่าเรื่องนี้ก็อาจจะต้องคุยกับคุณครูต่อเนาะเอาอีกสักข้อ2ข้ออาตมาว่าจะขออนุญาตคือจากนักเรียนว่าบางข้อนี้อาตมาก็จะเอาไปแล้วก็เขียนคำตอบสั้นๆในลายมือแล้วก็จะลงใน Facebook จะได้ไหมแต่ก็ไม่มีชื่อถ้าใครไม่ต้องคืนทำเนียมปฏิบัติของวัดที่ต่างประเทศเหมือนหรือต่างจากวัดไทยวัดที่ไทยอย่างไรคะอันนี้ก็คงตอบได้เฉพาะสายวัดประพงษ์เนาะสายก่อนที่เราไปสร้างวัดสาขาต่างประเทศแห่งแรกมีหลายความเห็นอย่างชาวพุทธหัวหน้าชาวพุทธผู้นำชาวพุทธในอังกฤษท่านเป็นผู้มีชื่อเสียงในประเทศอังกฤษท่านเป็นผู้พิพากษาชั้นสูงแล้วท่านก็มีความเห็นว่าในสงฆ์เนี่ยเหมาะสมกับประเทศไทยแต่ในประเทศอังกฤษน่าจะต้องแก้แม้จนกระทั่งการแต่งตัวเป็นต้นก็มีความเห็นหลายอย่างแต่เมื่อท่านลุงพ่อสุเมโทปรึกษาลุงพ่อชาว่าไปอยู่ต่างประเทศนี้ควรจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรครับลุงพ่อชาท่านให้หลักว่าไปที่นั่นพยายามทำเหมือนที่ทำในเมืองไทยทุกอย่างอันไหนที่ทำไม่ไหวแล้วเราก็คอยแก้แต่ไม่ต้องไปคิดวางแผนล่วงหน้าเพราะเราไม่รู้ว่าความเป็นจริงมันจะเป็นยังไงพอพระท่านไปอยู่ที่นั่นแล้วปรากฏว่าทำเหมือนในเมืองไทยได้เกือบทุกอย่างที่จะเด็กตา

0: ต่างก็เรื่องการแต่งตัวนิดหน่อยอย่างเช่นหน้าหนาวนี่ก็ใช้ถุงเท้าเป็นต้นแล้วก็ทำอังสะแบบใหม่อังสะแขนยาวนะพอไม่อังสะแขนยาวมันก็ดูเรียบร้อยดีแล้วก็ไอ้พวกสเวตเตอร์พวกอะไรต่ออะไรก็ใส่ข้างในก็มองไม่เห็นมันก็ดูเรียบร้อยดีก็มีการปรับไอ้การแต่งตัวเพื่อรับกับดินฟ้าอากาศแต่เรื่องพระวินัยทั่วไปไม่แตกต่างแต่จะมีความแตกต่างอย่างหนึ่งอันหนึ่งจากว่าในอังกฤษเป็นต้นคนที่เข้ามาทำบุญในวัดมันก็มีหลายกลุ่มเกิดคนไทยก็กลุ่มหนึ่งคนอังกฤษกลุ่มหนึ่งคนศรีลังกาคนเขมรคนลาวคนเวียดนามคนอินเดียคนศรีลังกาก็แต่ละกลุ่มเขาก็มีธรรมเนียมประเพณีของเขาที่ไม่ตรงกันทีเดียวทีนี้ถ้าเราทำอะไรที่แบบไทยๆทุกอย่างธรรมเนียมไทยในทุกเรื่องเอกลุ่มอื่นก็รู้สึกแปลกแยกใช่ไหมไม่อบอุ่นเพราะนั้นก็มีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยเพื่อให้ทุกคนก็รู้สึกอบอุ่นแล้วก็เป็นหมู่เดียวกันแต่ก็เป็นเรื่องข้อปลีกย่อยมากกว่ามันไม่ใช่หลักใหญ่แต่โดยทั่วไปก็ทีนี้ที่จริงมันเรื่องใหญ่บางแห่งนี้อย่างบางประเทศที่ดินมันแพงมากที่ดินน้อยบางทีก็อยู่ในอาคารไม่ได้อยู่เป็นอยู่ในกุฏิเพราะนั้นไอ้การอยู่ในอาคารอยู่ในวิหารกับการอยู่กระจายอยู่ในป่ามันก็มีความแตกต่างกันแต่ที่ออสเตรเลียดินฟ้าอากาศก็คล้ายกับเมืองไทยที่ดินก็ถูกก็สามารถสร้างวัดที่คล้ายกับเมืองไทยมากอย่างเช่นวัดอัจจังกาลิยาโนที่เมลเบิร์นที่อิตาลีวัดที่อิตาลีก็ที่ดินมากแล้วก็สามารถสร้างเป็นกุฏิเหมือนในเมืองไทยแต่ที่ที่ประเทศหนาวอย่างเช่นที่นอร์เวย์ที่เพิ่งสร้างสร้างแห่งใหม่เนี่ยก็อยู่ในบ้านหลังใหญ่หลังเดียวดังนั้นความเป็นอยู่ของสงฆ์นี่มันต้องปรับตามสิ่งแวดล้อมตามอาคารที่อยู่อาศัยเหมือนกันแต่พระวินัยข้อวัดปฏิบัติที่สำคัญไม่เปลี่ยนนี่คงจะพอสมควรกี่เวลา
1: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
2: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับพี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะ
1: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่เดี๋ยวก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
2: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
1: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตให้ตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้
2: หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
1: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซื้อตัวเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้า

0: ึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
1: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
0: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่

0: การลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
1: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
0: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
1: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกเราก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้เพราะผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
1: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
0: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดและลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
1: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
1: อ๋อแบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
0: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
1: โอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
0: ังมีอีกอย่างนึงที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
1: ได้เลยครับกัปตัน
0: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
1: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

้าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะ

ก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: ฉากพระราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เงินเดือนน้อยภาระเยอะจะบริหารเงินยังไงให้มีเงินเก็บหลักล้านหลายคนคงเคยถามคำถามนี้กับตัวเองกันใช่ไหมครับวันนี้ผมจะมาแชร์เคล็ดลับการบริหารเงินสำหรับคนเงินเดือนน้อยให้มีเงินเก็บหลักล้านกันครับสวัสดีครับผมทูชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.นั่นเองครับหลายคนคงเคยเจอปัญหาเงินเดือนไม่พอใช้ใช่ไหมครับต้นเดือนจ่ายค่าโน่นค่านี่พอกลางเดือนก็เริ่มติดขัดรู้ตัวอีกทีก็ไม่มีเงินให้เก็บแล้วหากลองทบทวนดูดีๆบางทีส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากทัศนคติทางการเงินของเราเองเช่นการมองว่าเงินเดือนน้อยหรือมีภาระหนี้สินไม่จำเป็นต้องเก็บออมแต่จริงๆแล้วเราสามารถเริ่มออมได้เลยเพียงแค่เราบริหารจัดการเงินให้ดีเท่านั้นเองครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับว่าคนรายได้น้อยแต่ภาระค่าใช้จ่ายเยอะจะต้องทำยังไงถึงจะมีเงินออมหลักล้านครับ 1. ปรับทัศนคติเรื่องเงินใหม่ถ้าใครยังมีความคิดว่าเงินเดือนน้อยและมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะไม่สามารถเก็บออมควบคู่กันไปได้เราต้องปรับวิธีคิดก่อนเลยว่าเราต้องมีเงินออมให้ได้คิดบวกให้ถึงที่สุดครับ 2. เริ่มวางแผนค่าใช้จ่ายและการออมเงินในแต่ละเดือนการเริ่มต้นวางแผนการออมเงินที่ดีและง่ายที่สุดคือเงินเดือนลบเงินออมเท่ากับค่าใช้จ่ายเพราะวิธีนี้ใช้ได้กับทุกคนที่จะช่วยฝึกวินัยในการออมแบบอัตโนมัติจากนั้นเราลองมาดูค่าใช้จ่ายว่าส่วนไหนจำเป็นส่วนไหนฟุ่มเฟือยเมื่อรู้แล้วเราจะได้ลดหรือตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปหรือถ้าตัดไม่ได้จริงๆก็อาจจะต้องมองหาการทำงานเสริมเพื่อหารายได้เพิ่ม 3. จัดการภาระหนี้สินในกรณีที่มีภาระหนี้สินหลายก้อนอาจเลือกปลดหนี้ดอกเบี้ยที่สูงก่อนเพื่อลดภาระที่ใหญ่ที่สุดหรือเลือกปลดหนี้ก้อนเล็กก่อนก็จะช่วยสร้างกำลังใจในการปลดหนี้ได้และที่สำคัญเลิกใช้วิธีหมุนเงินไปโปะยอดหนี้ด้วยนะ 4. หาตัวช่วยออมเงินโดยใช้สวัสดิการจากบริษัทที่ทำงานสำหรับใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือนบางบริษัทจะมีสวัสดิการพิเศษด้านการออมเงินให้เรียกว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ความน่าสนใจของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือเป็นรูปแบบการออมที่นายจ้างหรือบริษัทที่เราทำงานอยู่จะช่วยออมควบคู่กับเราไปด้วยแถมเริ่มต้นด้วยเงินจำนวนไม่มากเพราะพนักงานสามารถเลือกแบ่งออมจากเงินเดือนได้ตั้งแต่ 2-15% ของเงินเดือนขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัททั้งนี้เงินที่แบ่งจากเงินเดือนของเราจะเรียกว่าเงินสะสมส่วนเงินที่นายจ้างจ่ายเพิ่มให้จะเรียกว่าเงินสมทบและในส่วนเงินสมทบจากนายจ้างนี่แหละที่ทำให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนรายได้น้อยแต่ภาระเยอะเพราะเป็นเหมือนการได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกแรงครับสมมุตินาย A มีอายุ23ปีมีเงินเดือน 15,000 บาทด้วยความที่นาย A เงินเดือนยังน้อยและมีภาระการเงินที่เยอะเลยเลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ขั้นต่ำที่สุดคือเดือนละ 2% นายจ้างจ่ายสมทบเพิ่มให้อีกเดือนละ 2% โดยที่บริษัทมีอัตราปรับขึ้นเงินเดือนปีละ 5% และผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉลี่ยปีละ 5% เมื่อนาย A เกษียณตอนอายุ60ปีจะมีเงินออมมากถึง 1,600,000 บาทครับจากตัวอย่างที่ยกมาเป็นเพียงการออมขั้นต่ำที่สุดคือ 2% ของเงินเดือนถ้าใครเงินเดือนประมาณ

15,000 บาทถ้าเลือกออม 2% ของเงินเดือนก็จะเท่ากับแบ่งออมเพียงเดือนละ300บาทเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นคนที่มีรายได้น้อยหรือมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะก็สามารถเริ่มออมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้เพราะเงินเริ่มต้นไม่สูงแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกแรงก่อนจากกันผมขอฝากไว้แบบนี้ครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นสวัสดิการการออมการลงทุนที่เหมาะสำหรับมนุษย์เงินเดือนรายได้น้อยหรือภาระเยอะเป็นอย่างมากเพราะนอกจากจะเป็นการฝึกวินัยการออมก่อนใช้อัตโนมัติทุกเดือนแล้วคงไม่มีการลงทุนรูปแบบใดที่เริ่มต้นด้วยเงินเพียงน้อยนิดแต่สร้างเงินก้อนมหาศาลได้ขนาดนี้ถ้ารู้อย่างนี้ห้ามพลาดแล้วนะครับรีบมาสร้างเงินออมให้ตัวเองกันเถอะสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับและนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ากมีผู้สนใจลงทุนและจองซื้อหลักทรัพย์ในช่วงนี้นะคะก็จะมีบุคคลที่3ที่เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อค่ะซึ่งเมื่อระดมทุนได้สำเร็จก็จะโอนเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทผู้ระดมทุนและถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จก็จะโอนเงินคืนให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศค่ะถ้าเป็นหุ้นเมื่อระดมทุนได้ครบตามเป้าหมายบริษัทจะได้รับเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าหมายจะถือว่าระดมทุนไม่สำเร็จต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนหรือที่เรียกว่า all or nothing ถ้าเป็นหุ้นกู้ระดมทุนได้ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทก็จะได้รับเงินไปดำเนินโครงการซึ่งไม่ได้ใช้หลัก All or Nothing เหมือนหุ้น
1: Funding Portal จะใช้เวลาตรวจสอบโครงการประมาณ 1-4 สัปดาห์และในช่วงการระดมทุนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดค่ะบริษัทผู้ระดมทุนสามารถประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเว็บไซต์ของ Funding Portal หรือว่า Funding Portal จะช่วยจัดโรดโชว์ในวงจำกัดให้ค่ะซึ่งระยะเวลาในขั้นตอนนี้ก็ประมาณ 1-3 เดือนโดยทั่วไปค่ะ
2: ในส่วนของระหว่างช่วงระหว่างการระดมทุนนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เราจะช่วยนะครับในการที่เราจะสื่อสารกับผู้ลงทุนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะสื่อสารด้วยอย่างแรกนะครับคือเราใช้หนังสือชี้ชวนนะครับเป็นการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นนะครับว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีข้อมูลของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับและมีพฤติกรรมการชำระเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับในนี้ในส่วนของหนังสือชี้ชวนและในส่วนที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เรามีทีมนักลงทุนสัมพันธ์นะครับ Funding Portal เนี่ยจะส่งคนไปคุยกับผู้ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้าไปคุยนะครับหรือว่าจะเป็นการสื่อสารช่องในช่องทางอื่นๆเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนนะครับเข้าใจว่าธุรกิจที่ในส่วนของ SME เนี่ยเขาเข้ามาขอระดมทุนมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและมีรูปแบบของธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับ

านีพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมขลาละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาลวกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพญามารทรงพิชิตพญามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาราคิริงขชวรังอติมัตตภูตังทาวักขิจักกะมะสะนีวะสุทัง

อันนี้พระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาราคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุจไฟป่าที่เผาพลานทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดังจักรอาวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรถด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคิตตะคักขมติหัตถ

ณีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลีมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้องาวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึงสามโยชน์ทรงพิชิตองคุลีมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลีมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตตวานะกัตถมุทธรังอิวะคัพพินิยาจินจายทุทธ

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแสงธรรมเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัตว์จังวิหายมติสัตว์

ตังปัญญาปะทีปะชะลิโตชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชะยะมังคะลานีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจะกะนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูล

กับพระองค์ทรงพิชิตสัจจกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนันโทปนันทพุทธขังวิพุทธังมหิตทิงปุตเตนะเทระพุทธ

หลงผิดบางอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกขาหาทิกทิพุทธเคนะสุทัตถหัตถังพรหมังวิสุทธิ

เป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตผกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตผกาพรหมนานขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ินาทิเนสระเตมะตันทีหิตวานะเนกวิวิธานิจุปัฏฐวานิโมกขังสุขังอธิคเมยนโรสปัญโยนรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้งแปดบทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัทวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบ

้ชมรายการธรรมสาธุทุกท่านวันนี้เป็นวันที่เราจะได้มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับพุทธชัยมังคละคาถาหรือว่าคาถาพาหงซึ่งเราทั้งหลายได้สาธยายกันอยู่เป็นประจำในเวลาที่มีงานมงคลหรือว่าในโอกาสพิเศษบางคนอาจจะใช้ในการสาธยายในช่วงก่อนนอนทุกวันเพราะว่าคาถาพาหงเป็นคาถาที่เกี่ยวกับวิธีการชนะของพระพุทธเจ้าเราก็ถือเอาคติอย่างนี้เป็นการปลุกระดมจิตใจของเราเองให้มีความกล้าหาญให้มีความแกล้วกล้าในการกระทำการต่างๆให้ประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะว่าเราเองนั่นแหละคือเป็นคนที่สร้างกำลังใจให้กับตนเองได้อย่างดีที่สุดเพราะฉะนั้นเราจึงถือเอาคติอย่างนี้ในการที่จะปลุกระดมความคิดของเราให้มีความแข็งแกร่งมีความแกล้วกล้าขึ้นพุทธวิธีของพระพุทธองค์ที่ทรงใช้ในสมัยพุทธกาลนั้นก็มีอยู่หลายวิธีอย่างเช่นเมื่อครั้งที่เจอกับคนที่มีฤทธิ์มากพระพุทธองค์ก็ต้องใช้ฤทธิ์ปราบเจอกับคนที่ฉลาดพระพุทธองค์ก็ใช้ปัญญาเจอกับสัตว์เดรัจฉานพระพุทธองค์ก็ทรงใช้เมตตาดังที่บรรยายให้ทุกท่านได้รับทราบในตอนที่ผ่านมาในตอนนี้เมื่อพระพุทธองค์จะทรงเอาชนะพกาพรหมคำว่าพกาพรหมหรือว่าพรหมนี้เป็นบุคคลที่กระทำสมถกรรมฐานหรือว่าปฏิบัติกรรมฐานแล้วได้ไปเกิดในภพภูมิที่สูงขึ้นไปเป็นคนที่มีอายุยืนมากอายุยืนจนกลายเป็นทำให้ตัวเองคิดว่าตัวเองตายไม่เป็นเพราะคิดว่าเรานี่แหละคือผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดความเห็นประเภทนี้ในทางพระพุทธศาสนาท่านเรียกว่าสัสสตทิฏฐิหรือเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของเที่ยงความเห็นแบบนี้ไม่ใช่เพิ่งจะเกิดขึ้นแต่เกิดขึ้นมาก่อนที่พระพุทธองค์จะอุบัติขึ้นในโลกเกิดขึ้นก่อนที่พระพุทธศาสนาจะอุบัติขึ้นมาที่บอกว่าเห็นว่าทุกอย่างเที่ยงนั้นคือมีความเห็นว่าเมื่อผู้ชายตายแล้วไปเกิดก็ไปเกิดเป็นผู้ชายอีกผู้หญิงตายแล้วก็ไปเกิดเป็นผู้หญิงอีกคนตายแล้วก็เป็นคนอีกสัตว์ตายแล้วก็ไปเกิดเป็น

ัตว์อีกไม่สามารถที่จะไปเกิดเป็นอย่างอื่นได้ตัวเองเกิดเป็นเช่นไรในปัจจุบันนี้ในอนาคตก็ต้องไปเกิดเป็นอย่างนั้นจนกว่าจะหมดกรรมนั่นคือความเห็นว่าทุกอย่างเที่ยงนะเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะบรรเทาความเห็นอย่างนี้ของพระกาพรหมพระพุทธองค์จึงเสด็จไปสู่พรหมโลกเมื่อเสด็จไปสู่พรหมโลกนั้นพระกาพรหมรู้ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาและก็อยากที่จะทดลองว่าพระพุทธเจ้าจะรู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนหรือไม่โดยการท้าประลองว่าให้หาที่ซ่อนเหมือนกับเล่นซ่อนหากันโดยให้พระกาพรหมเป็นคนที่ซ่อนตัวก่อนพระพุทธเจ้าก็ตกลงพระกาพรหมแปลงตัวเป็นสิ่งที่เล็กที่สุดและไปซ่อนอยู่ใต้มหาสมุทรลึกซึ่งคนธรรมดาไม่สามารถจะติดตามไปได้โดยคิดว่าวิธีการอย่างนี้พระพุทธองค์คงไม่สามารถที่จะหาเจอแต่พระพุทธองค์ก็สามารถชี้ระบุตำแหน่งบอกพิกัดได้ว่าพระกาพรหมอยู่ตรงไหนจนพระกาพรหมยอมรับว่าพระพุทธเจ้ารู้จริงเมื่อพระพุทธเจ้าหาเจอแล้วก็เป็นทีของพระพุทธเจ้าที่จะเป็นผู้ที่ซ่อนตัวบ้างพระพุทธองค์ก็เนรมิตร่างกายให้เล็กที่สุดและไปซ่อนอยู่ในมวยผมของพระกาพรหมพระกาพรหมก็พยายามหาพระพุทธเจ้าทั้งมนุษย์โลกทั้งพรหมโลกทั้งหาทั้งโลกทั้งสามก็ไม่เจอไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าอยู่ตรงไหนทั้งที่พระพุทธองค์ซ่อนอยู่บนมวยผมของตนเองนั่นแหละเมื่อพระกาพรหมยอมแพ้แล้วพระพุทธองค์จึงทรงเนรมิตร่างกายให้เห็นเพราะฉะนั้นพระกาพรหมเมื่อเจอกับอิทธิฤทธิ์รู้ว่าที่เหนือกว่าตนเองเป็นผู้ที่มีฤทธิ์มากก็ยังมีอยู่เหนือฟ้าก็ยังมีฟ้าเหนือพระกาพรหมก็ยังมีพระพุทธเจ้าจึงยอมตนที่จะรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็ทรงเทศนาให้พระกาพรหมนั้นคลายจากทิฏฐิของตนเพราะว่าสิ่งที่พระกาพรหมไม่รู้ยังมีอีกเยอะมิใช่ว่าจะรู้ทุกอย่างพระพุทธองค์ตรัสว่าสิ่งที่ท่านยังไม่รู้มีอีกมากมายเพราะว่าพรหมชั้นสูงขึ้นไปท่านก็ไม่รู้ว่าเขามีการเวียนว่ายตายเกิดอย่างไรแต่เราเป็นสัพพัญญูคือเป็นผู้ที่รู้ทุกอย่างรู้ในอดีตการไม่จำกัดรู้ในอนาคตก็ไม่จำกัดสามารถที่จะรู้ว่าสัตว์ทั้งหลายตายแล้วไปเกิดในที่ใดบ้างเคลื่อนจากภพนี้ไปสู่ภพนั้นเคลื่อนจากภพนั้นไปสู่ภพนี้คือตายแล้วไปเกิดเป็นอะไรพระพุทธเจ้ารู้แม้กระทั่งว่าคนที่ทำกรรมแบบนี้แล้วตายแล้วไปเกิดเป็นอะไรซึ่งพระกาพรหมก็ไม่รู้พระกาพรหมรู้แต่ว่าตายจากภพนี้ไปเกิดที่นั่นแต่ไม่รู้ว่าไปเกิดด้วยกรรมอะไรพระพุทธองค์มีความสามารถมากกว่านั้นเพราะว่านอกจากจะรู้ที่เกิดแล้วยังรู้ว่าไปเกิดเพราะกรรมอะไรด้วยเพราะฉะนั้นพระกาพรหมเมื่อยอมรับในความสามารถพิเศษอย่างนี้ของพระพุทธองค์แล้วจึงยอมตนที่จะรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นี่ท่านเรียกว่าเทศนาวิธีก็หมายความว่าก่อนที่จะนำพระกาพรหมให้มายอมรับหรือว่ายอมรับฟังพระธรรมนั้นพระพุทธองค์ก็ต้องใช้อิทธิฤทธิ์หรือว่าบันดาลฤทธิ์ให้เกิดขึ้นก่อนแสดงฤทธิ์ให้เกิดขึ้นก่อนเหมือนเมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ทรงทรมานชฎินทั้งสามชฎินซึ่งเป็นนักบวชนอกศาสนาเมื่อตอนที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ใหม่ๆเสด็จไปโปรดชฎินสามพี่น้องชฎินสามพี่น้องรู้เวลากัสสปะผู้เป็นพี่นั้นเมื่อต้อนรับพระพุทธองค์ก็ให้ไปพักในเรือนไฟในเรือนไฟก็คือเรือนที่ชฎินนั้นบูชาไฟในเรือนไฟนั้นก็มีพญานาคซึ่งมีฤทธิ์มากอยู่ด้วยคิดว่าถ้าพระพุทธองค์เข้าไปแล้วคงไม่รอดคืนนี้แน่นอนแต่พระพุทธองค์ก็สามารถที่จะปราบพญานาคนั้นแล้วทำให้ชฎินสามพี่น้องนั้นยอมรับนับถือนำเข้ามาบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา

ได้และเมื่อครั้งที่พาพระภิกษุทั้งหลายซึ่งเคยเป็นชฎินมาก่อนไปที่สวนตาลหนุ่มไปพบพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารก็ยังมีความลังเลสงสัยอยู่ว่าระหว่างอุรุเวลกัสสปะซึ่งเป็นอาจารย์ของตนเองนั้นกับพระพุทธเจ้าใครจะเป็นอาจารย์เราจะกราบใครก่อนนั่นก็เพราะว่าพระเจ้าพิมพิสารนี่มีความเคารพเลื่อมใสในชฎินสามพี่น้องเพราะว่าเป็นผู้มีฤทธิ์มากเห็นว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้มีฤทธิ์ก็เลยเคารพก็เลยยอมตนเป็นสาวกแต่เมื่อว่าอุรุเวลกัสสปะและชฎินทั้งหลายปรากฏกายพร้อมกับพระพุทธเจ้าพระเจ้าพิมพิสารก็เลยสงสัยว่าเราจะเคารพใครก่อนกราบใครก่อนอุรุเวลกัสสปะก็เลยแสดงตนให้เห็นว่าเรานี่แหละเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของเราทั้งหลายนั่นก็เพราะว่าแม้ว่าจะมีฤทธิ์มากมายเพียงใดก็ตามแต่ถ้าไม่สามารถที่จะกำจัดกิเลสได้คนทั้งหลายเหล่านั้นก็ยังจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอู่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกอยู่อย่างเช่นพระกาพรหมนี้ได้เจริญกรรมฐานโดยเฉพาะสมถกรรมฐานจนไปเกิดเป็นพรหมการเกิดเป็นพรหมทำให้มีอายุที่ยาวนานมากใครจะเวียนว่ายตายเกิดในโลกมนุษย์สักร้อยสักพันชาติคนนั้นก็ยังคนที่เป็นพรหมก็ยังดำรงความเป็นพรหมอยู่ยังเกิดเป็นพรหมอยู่อย่างนั้นจึงทำให้เห็นว่าชีวิตของตนเองเป็นของเที่ยงการได้เกิดเป็นพรหมนั้นเป็นชีวิตที่ประเสริฐแล้วเพราะพรหมไม่ตายด้วยความคิดว่าอย่างนั้นเพราะเขาคิดว่าเขาไม่ตายไม่มีการเคลื่อนย้ายไปสู่ภพภูมิอื่นเนื่องจากว่าชีวิตของพรหมนั้นเป็นชีวิตที่ยืนยาวทำให้ประกาพรหมคิดอย่างนั้นเมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วจึงจัดว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะว่าตามธรรมดาชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในโลกซึ่งไม่เว้นแม้แต่ชีวิตของพรหมทั้งหลายก็ตกอยู่ภายใต้สามัญลักษณะทั้ง3ประการก็คือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนด้วยกันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเมื่อพระกาพรหมมีความคิดอย่างนั้นพระพุทธองค์จึงเสด็จไปโปรดเพื่อให้คลายจากความคิดอย่างนั้นในเรื่องนี้เราได้คติธรรมอย่างไรคติธรรมก็คือว่าอะไรก็ตามถ้าคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่อยู่ตลอดเวลาไม่มีการเปลี่ยนแปลงนั้นความคิดอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดแม้กระทั่งอารมณ์ที่เข้ามากระทบในจิตของเราไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือว่าความทุกข์อารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นก็จะไม่อยู่กับเราตลอดไปเราจะไม่เศร้าโศกตลอดไปเราจะไม่ดีใจตลอดชีวิตความสุขความทุกข์ก็จะวนเวียนเข้ามาในจิตใจของเราอยู่เป็นอย่างนี้เนืองนิดนั่นก็เพราะว่าอารมณ์ทั้งหลายก็ดีสิ่งทั้งหลายก็ดีก็ล้วนแต่เป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงทุกขังคือทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้อนัตตาคือไม่สามารถบังคับบัญชาได้โดยที่สุดแม้แต่อารมณ์ทั้งหลายก็เหมือนกันหลายคนอาจจะบอกว่าเราทำไมลำบากเหลือเกินความลำบากนั้นก็จะไม่อยู่กับเราตลอดไปตราบเท่าที่เรามีความขยันหมั่นเพียรสามารถที่จะประกอบกิจการงานต่างๆได้มีความขยันมีความอดทนดำรงตนอยู่ในหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาแต่บุคคลใดก็ตามถึงแม้จะมีฐานะมั่นคงมีฐานะการเงินที่ร่ำรวยแต่ประมาทในชีวิตประมาทในชีวิตไม่รู้จักขวนขวายในการทำบุญทำกุศลใช้ชีวิตให้ประมาทไปวันๆใช้จ่ายแบบสุรุ่ยสุร่ายไม่ช้าไม่นานทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ก็จะหมดไปนั่นก็เพราะว่าชีวิตหรือว่าทุกอย่างที่อยู่ในโลกนี้ล้วนตกอยู่ในสภาวะเดียวกันคือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาแปรเปลี่ยนได้ตลอดเวลาไม่มีใครที่จะเป็นอยู่อย่างนั้นดำรงอยู่อย่างนั้นตลอดทั่วทั้งชีวิตได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้แล้วเราจึงจำเป็นต้อง
พยายามที่จะประคับประคองจิตใจของเราพยายามฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้มีความยึดมั่นในหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาให้เป็นจิตใจที่ฝักใฝ่ต่อคุณงามความดีโดยอาศัยความพยายามหรือว่าประทานทั้ง4ประการข้อแรกพยายามละกุศลพยายามละอกุศลหรือความไม่ดีต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วอกุศลหรือความไม่ดีต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วเราต้องพยายามละเราต้องพยายามประหารให้มันหมดไป 2. พยายามไม่ให้ความชั่วต่างๆที่ยังไม่เกิดอย่าให้มันเกิดขึ้นอีกความชั่วหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีสำหรับชีวิตของเราถ้ามันยังไม่เกิดขึ้นเราก็ต้องพยายามอย่าให้มันเกิดขึ้นประการที่3พยายามให้ความดีของเราเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆความดีใหม่ที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ต้องพยายามปลูกฝังให้มันมีขึ้นวันนี้ยังไม่ขยันต้องพยายามขยันมากขึ้นเรื่อยๆไปอีกและสุดท้ายต้องพยายามที่จะรักษาความดีที่เกิดขึ้นแล้วให้มันเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นในความพยายามทั้ง4ประการนี้เป็นความพยายามที่ถูกต้องในทางพระพุทธศาสนาตามหลักทางพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าละชั่วทำความดีและทำจิตใจของตนให้หมดจดผ่องใสเพราะฉะนั้นรายการธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความเกี่ยวกับพุทธชัยมังคละคาถาหรือว่าคาถาพหุงซึ่งเป็นคาถาที่อธิบายถึงวิธีเอาชนะของพระพุทธเจ้าได้พอสมควรแก่เวลาแล้วอาตมาขอสรุปการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

ริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสู่ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

0: ถ้าจะให้ภูมิใจก็คือภูมิใจว่าเมื่อเราเป็นอะไรแล้วเนี่ยเราทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ไม่ว่าเราจะเป็นนักเขียนเป็นครูเป็นนักแสดงหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นอาชีพของเราเนี่ยคือทำให้มันสุดๆเท่านั้นเองที่เป็นความภูมิใจไม่ได้ภูมิใจเพราะว่าเป็นนักเขียนแต่ภูมิใจที่เราทำงานเต็มที
1: ่ถ้าจะเอ่ยถึงวรรณกรรมนวนิยายที่เข้าถึงอารมณ์และจิตใจของผู้อ่านจนได้รับความนิยมสูงสุดคงจะต้องมีผลงานของโบตั๋นอยู่ในลำดับต้นๆเสมอโบตั๋นเป็นนักเขียนที่สร้างผลงานจนได้รับรางวัลวรรณกรรมดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2512จากองค์การสนธิสัญญาป้องกันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประจำปีพุทธศักราช2542สุภาสิริสิงห์เจ้าของนามปากกาโบตั๋นจะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ในยังฟอจุดไฟเติมฝัน

0: ดิฉันเริ่มเขียนเรื่องตั้งแต่อยู่มัธยมปลายเขียนส่งพวกนิตยสารสำหรับเด็กอย่างพวกชัยพฤกษ์ดารุณสารอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ลงมั่งไม่ได้ลงมั่งแต่มาเริ่มเขียนจริงจังตอนอยู่มหาลัยปี3ก็ทีแรกก็เขียนพวกเรื่องสั้นบทกวีอะไรนิดๆหน่อยๆตามสมัยนิยมเพราะว่ายุคนั้นคนยังอ่านกวีนิพนธ์กันอยู่แล้วก็มาเริ่มเขียนเรื่องยาวปลายปี2507ได้ตีพิมพ์ในนิตยสารสตรีสารแล้วตอนหลังประมาณสัก2510ก็มาทำงานหนังสือเด็กก็เข้าไปทำชัยพฤกษ์ที่ตัวเองเคยเขียนเรื่องส่งยุคก่อนนะคะก็เข้าไปเป็นกองบรรณาธิการแล้วก็อยู่ในวงการหนังสือตลอดมาจนมาทำสำนักพิมพ์ของตัวเองในปี2517ชิ้นแรกจริงๆเป็นเรื่องสั้นชื่อเรื่องไอ้ดำลงนิตยสารขวัญจิตแต่ว่า เรื่องที่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นนวนิยายประมาณ10ตอนจบเรื่องแรกเลยเนี่ยคือเรื่องน้ำใจก็ประสบความสำเร็จพอสมควรจนปี2511ก็เริ่มเขียนจดหมายจากเมืองไทยเรื่องนี้ประสบความสำเร็จมากเพราะว่าอยู่ๆเขาก็คัดเข้าไปให้ได้รางวัลทั้งด้านวรรณศิลป์ขององค์การสนธิสัญญาป้องกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าซีโต้ตัวเองก็ค่อนข้างภูมิใจนะเพราะตอนนั้นอายุนิดเดียวแล้วก็บ้าดีเดือดมากบอกว่าถ้าไม่ดังก็ดับเพราะเขียนนิยายมาตั้ง7ปีแล้วมันไม่สุดขีดอ่ะทำละครเรื่องแรกก็จดหมายจากเมืองไทยนั่นแหละแต่มันไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่เพราะเรื่องมันค่อนข้างเรียกอะไรเครียดอ่ะมันเป็นเรื่องความคิดเรื่องจดหมายจากลูกชายเขียนถึงแม่ปัญหาในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ย
1: เขาขยันทำมาหากินแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สำคัญก็คือเขารักลูกจริง
2: ก็จะรักลูกได้ยังไงในเมื่อเขายังไม่เคยเห็นหน้าลูกยังไม่เคยพูดกันสักคำด้วยซ้ำไป
0: มาปี21เนี่ยทำเรื่องผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอดก็ประสบความสำเร็จมากมากมากมากแบบทองเนื้อก้าวยุคนี้มายุรายอมตัวซะดำปีเชียวจนบัดนี้เธออาจจะนึกภาพไม่ออกแล้วว่าตัวเองเมื่อสมัยนั้นมันเป็นยังไงเพราะมันตั้งแต่ปี21เรื่องมันแหวกขนบนะคะนางเอกไม่สวยพระเอกก็ไม่หล่อแก่นอกจากไม่สวยแล้วนางเอกยังไม่ใช่สาวบริสุทธิ์ด้วยแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ไม่ได้อ่อนหวานไม่ยอมใครด้วยไม่มีบุคลิกของความเป็นนางเอกเลย
3: ก็จริงๆแล้วเล่นของโบตันในหลายเรื่องนะคะเพราะว่าโบตันก็จะมีบทประพันธ์ที่ดีมาทำละครเยอะมากเลยนะคะแต่เท่าที่เราได้เล่นมาแล้วเป็นนางเอกที่เด่นๆนี่ก็จะมีผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอดแล้วก็จะมีบ้านสอยดาวบ้านสอยดาวเนี่ยได้มีโอกาสเล่นกับคุณเบิร์ตทองชัยตอนนั้นเบิร์ตทองชัยก็เพิ่งเริ่มที่จะเข้าสู่วงการแต่ก็ยังไม่ได้ดังมากตอนนั้นก็มาดังด้วยกันเรื่องนี้นะคะพี่
4: เจ๊มาทำหน้าเลยทุเรศ
5: นี่หยุดนะจ้า
4: ฉันไม่หยุดจะทำไม
5: จ้าฉันบอกเธอจริงๆเล่นอะไรกับเจ้าที่เหมาะสมกับผม

0: แต่เรื่องที่ทั่วไปรู้จักมากๆเนี่ยก็คงจะเป็นทองเนื้อก้าวกับกว่าจะรู้เดียงสาเพราะว่าทำหนังทำละครหลายครั้งมาก
1: อยู่ต้นมันก็สวยอยู่แล้วนี่ไม่ทำลายธรรมชาติด้วย
2: ดอกไม้สวยๆหน่อยก็ได้อยู่คู่กับคนสวยสิจ๊ะ
3: ขนาดนี้เอาไปจากบ้านได้ก็ไปให้พ้นสิจะต้องโทรกลับมาทำไมอีกกล้าขาแข็งถึงขนาดนี้ไปมีลูกมีผัวเองได้ก็ไม่ต้องมานึกถึงฉัน
4: ขอแล้วครับยอม

0: องของตัวเองเนี่ยได้เป็นละครเยอะเป็นละครของช่อง7สักประมาณสัก30เรื่องได้นะแล้วตอนหลังนี่ก็มีของช่อง3มีช่อง5บ้างมีอยู่พักนึงมันมากถึงขั้น7วันโบตันหมด7วัน
1: เพชรรู้ตัวไหมว่าตัวเองกำลังจะเอ็นไปตามแรงเป่าของคุณเสกแล้วนะคุณเสกเขาทำถูกที่สุดแล้วนะแล้วเพชรเนี่ยก็เห็นด้วยกับเขาคนเรานะก็ต้องดิ้นรนหาสิ่งที่ดีที่สุดน่ะสิจะมาให้เขานั่งรอรับส่วนบุญจากคุณท่านเหรอซึ่งแม้แต่สมบัติโบราณชิ้นน้อยนิดน่ะท่านก็ห่วงเอาเป็นเอาตายหรือเธอว่าไง
2: เราจะทำยังไงกับผู้ชายคนนี้ดี
3: ไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นปล่อยเป็นหน้าที่ของตำรวจให้เขาจัดการ
2: แล้วเมื่อไหร่ล่ะเมื่อไหร่ที่เขาจะได้รับผลกรรมที่เขาก่อไว้อะ
3: ไม่ช้าก็เร็วเชื่อนะโป๊ะเถอะบาปกรรมมันมีจริงถึงโทษทันจะตามเขาไม่ทันแต่บาปในใจเขาจะคอยติดตามไปทำร้ายเขาอยู่ตลอด
1: ลูกมีพ่อได้คนเดียวมีแม่ได้คนเดียวในใจก็ต้องรักพ่อกับแม่มากที่สุดอยู่แล้วการที่พ่อแม่จะมาแบ่งว่าลูกคนนั้นคนโปรดลูกคนนี้ไม่โปรดคนนั้นลูกรักคนนี้ลูกชังมันยุติธรรมดีแล้วเหรอถ้าพ่อแม่คิดแบบนั้นก็ถือว่าใจร้ายมากเลยนะคะเพราะเขากำลังทำร้ายจิตใจของเด็กที่เขาเลี้ยงมากับมือ
4: คนเราลืมรากเหง้าตัวเองเนรคุณบุพการีชาตินี้ไม่มีวันจะเลิศหรอกนะเฮีย
1: กินข้าวรับเงินบ้านอ้วนพี่เอาเรื่องของบ้านอ้วนไปขายกินอีกต่อหรือไม่เคยมีความจริงใจของอ้วนเลย
5: โอ้ยมันต้องให้ได้อย่างนี้สิวะลูกพ่อโลนักเรียนดีเด่นของโรงเรียน
6: เพราะฉันกับยายพินก็อายเหมือนกัน
7: จะอายอะไรวะ
6: ก็อายที่มีพี่เรียนดีแต่จิตใจต่ำเหมือนแกง
7: หัวไอ้เล่เลย
8: คิดไปได้นะว่าตัวเองเป็นนางฟ้า
9: ทำไม
8: ได้เจอเทพบุตรจะได้นั่งกินนอนกิน
9: พ่อแม่เป็นยังไงลูกมันก็เป็นอย่างนั้นแหละ
10: ถ้ากูรู้ว่ามันโตแล้วเป็นอย่างเงี้ยกูก็เอาขี้เถ้ายัดปากให้มันตายไปตั้งแต่เล็กๆแล้ว
11: ทองต่อให้ตกกองไฟยังไงมันก็เป็นทองมันยังค่ำไม่มีวันเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปได
12: ้เห็นเยอะแยะเลยว่าโอ้โหยายแหล่ต้องใช้เสียงใช้พลังใช้ทุกอย่างเราอ่านเนื้อเรื่องแล้วเร็วต้องแลกมาเลยเร็วเร็วเร็วขโมยของทุกสิ่งอย่างและเป็นตัวที่มีตลอดจนจบเรามีความรู้สึกตัวดีนะตัวดีแต่แรงชอบตรงที่ว่ามันมีแบบมันไม่ปล่อยตัวเองเลยอะหยิบเล็กหยิบนั่นหยิบนี่ทุกอย่างคือตัวนี้ต้องเพลียวไปหมดด่ายนี่จับไปนั่นจับไปนั่นด่ายนี่อุ้มไปนู่นด่ายนี่แต่รักคนเดียวคือรักลำยอง

0: ตลอดระยะเวลากว่า50ปีที่โบตั๋นได้สร้างให้ตัวละครมีชีวิตผ่านปลายปากกาของเธอในวันนี้นักเขียนวัยใกล้70ท่านนี้ยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์งานเขียนที่เธอรักและเป็นงานเดียวที่เธอไม่เคยคิดจะหยุดหรือเลิกทำ
1: ก็ยังเขียนนิยายอยู่แต่ว่าไม่มากลงลายปัดขวัญเรือนก็เว้นบ้างเขียนบ้างนิดแต่ก็ยังทำเป็นประจำอะค่ะแต่วันธรรมดายังบริหารสำนักพิมพ์อยู่แต่ว่าดูแลเกี่ยวกับการติดต่อร้านเพจกับโรงพิมพ์ด้วยเพราะว่าสั่งเพจเองทำกระดาษเองสั่งกระดาษเองแล้วถึงจะส่งไปให้โรงพิมพ์เขาพิมพ์ปัจจุบันเนี่ยเขียนอยู่เรื่องเดียวความยาวอาจจะสัก30หรือ35ชื่อสุดทางฝันวันฟ้าใสปกติเขียนนิยายวันเสาร์หรือไม่ก็ค่ำๆอาจจะวันอาทิตย์บ้างก็จะเขียนเรื่องออกแนวเรียลลิสติกบางเรื่องถึงขั้นมีคนบอกว่าน่ากลัวอย่างเรื่องเหยื่อกับเรื่องโฉดเนี่ยมีหลายคนที่บอกว่าน่ากลัวมากหรือกว่าจะรู้เดียงสานี่ก็ค่อนข้างน่ากลัวแม้แต่ทองเนื้อก้าวนี่ก็ถ้าใครอ่านหนังสือจะรู้ว่ามันไม่ได้สนุกเลยนะเครียดมากหนังสือตอนเป็นนิยายลงในวารสารนะไม่เคยคิดเลยว่ามันทำละครแล้วมันจะดังได
2: ้อะไคลแม็กของเรื่องจริงๆมันไปอยู่ที่ธรรมะนะซึ่งเด็กคนหนึ่งเนี่ยได้เห็นการกระทำของแม่นะในขณะเดียวกันพ่อซึ่งเป็นพระเอกเนี่ยเขาก็ไปมีใหม่ๆโอ้นะก็ไม่ใช่ว่าเป็นพระเอกที่เลอเลิศทั้งอะไรที่สุดก็ไม่ใช่นะเพราะนั้นเรื่องมันก็จะไปเน้นอยู่ที่ว่าเด็กคนนี้คิดอย่างไรกับเหตุการณ์ที่อยู่รอบตัวของเขาแล้วมันก็สร้างความงดงามให้กับตัวเอกก็คือตัววันเฉลิม
1: เขาบอกว่าเนื้อวรรณยายที่เห็นมีเยอะๆ60กว่าเรื่องในไซส์ไลน์นะคะงานจริงๆเนี่ยคือดูแลสำนักพิมพ์ที่ทำหนังสือเด็กเล็กเป็นงานหลักเราก็คิดว่าการที่เราจะสร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมาให้เป็นคนที่มีความหมายต่อสังคมในอนาคตเนี่ยมันต้องสร้างตั้งแต่เด็กเล็กๆเราทำหนังสือประเภทนี้ก็คิดว่าเรารับใช้สังคมได้พอสมควรแล้วมากกว่านี้เราก็ทำไม่ไหวแล้วสิ่งที่เราทำนี่ก็คิดว่ามันมีความหมายอยู่แล้วในการที่เด็ก3ขวบ5ขวบได้อ่านหนังสือของเราเรียกได้ว่าทั่วประเทศอย่างเงี้ยเราก็พอใจแล้วกับงานของเราตรงนี้

0: จากประสบการณ์และความสำเร็จในอดีตจนถึงปัจจุบันของสุภาสิริสิงห์เจ้าของนามปากกาโบตั๋นที่สร้างสรรค์นวนิยายให้มีชีวิตและสะท้อนชีวิตผู้คนในสังคมในวันนี้เธอได้ให้เกียรติมาบอกเล่าประสบการณ์และแบ่งปันเทคนิควิธีคิดวิธีเขียนและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สนใจในเรื่องของการเขียนณมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตแห่งนี
1: ้สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากนักเขียนนวนิยายชื่อดังนะคะที่สร้างสรรค์ผลงานให้เราได้อ่านแล้วก็ได้นำไปใช้ค่ะแล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับนักเขียนรุ่นหลังหลายๆคนขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณอาสุภาสิริสิงห์เจ้าของนามปากกาโบตั๋นค่ะ
2: สวัสดีค่ะทุกๆคนดิฉันนางสุภาสิริสิงห์นามปากกาโบตั๋นก็มาวันนี้ตามที่ได้รับเชิญมาให้มาคุยกับน้องๆเกี่ยวกับการเขียนใครมีคำถามอะไรก็ถามได้ค่ะโดยว่าอยากจะรู้เรื่องอะไรบ้างให้ทางผู้ฟังเป็นผู้เริ่มต้นว่าอยากรู้เรื่องอะไรเชิญเลยค่ะ
3: คุณอามีวิธีหาข้อมูลในการเขียนยังไงบ้างครับคุณอา
2: ปกตินักเขียนทุกคนก็จะเริ่มต้นจากการอ่านคือเป็นคนชอบอ่านแล้วเมื่อชอบอ่านก็จะเริ่มอยากเขียนเพื่อเป็นการ

บายออกถึงความคิดของเราว่าเราคิดอะไรอยากทำอะไรอะไรทำนองนี้ค่ะนี่เวลาเราจะเริ่มต้นเขียนเรื่องเนี่ยเราก็ต้องดูตัวเราเองก่อนด้วยว่าเราอายุเท่าไหร่เรารู้เรื่องอะไรบ้างรอบๆตัวเราเขียนจากเรื่องใกล้ตัวก่อน

0: เรื่องแรกๆนะของเซอร์เอชไรเดอร์แฮกการ์ดอย่างสมบัติพระสุรีนางพญา 2,000 ปีอะไรพวกนั้นอะแล้วก็ขยับมาอ่านนิยายธรรมะของอาจารย์วสินอินทศักดิ์ของสุชีพบุญญานุภาพค่อนข้างสนุกนะคะเรื่องนี้พระพุทธองค์เสด็จลุ่มน้ำนำมาทานนาทีที่เดี๋ยวนี้เขาให้เด็กอ่านเป็นหนังสือนอกเวลาก็เพลิดเพลินเจริญใจดีแล้วพอโตอีกหน่อยก็เริ่มอ่านอาจารย์คึกฤทธิ์นักเขียนใครดังมาก็อ่านหมดน่ะส่วนของผู้หญิงนี่ดิฉันชอบสีฟ้าแล้วก็คุณกฤษณาอโศกสินอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับแล้วเคยมีนิยายเรื่องไหนที่เขียนมาแล้วมีปัญหาคิดไม่ออกประสบปัญหาหรือว่าเขียนไม่จบอย่างนี้มีบ้างไหมครับ
0: เขียนเสร็จทุกเรื่องอ่ะแต่ว่าถามว่ามีปัญหาไหมมีปกติเราจะวางพล็อตเรื่องไว้ก่อนว่าเรื่องมันจะเป็นยังไงคือกว้างๆแล้วก็อาจจะมีโน้ตถึงลักษณะของตัวละครแต่ละตัวแต่ละครอบครัวเหมือนทำ Family Tree อ่ะไม่งั้นเดี๋ยวบางทีหลงใช่ไหมฮะบางทีเราทำงานประจำเยอะทำงานทั้งวันใช่ไหมพอกลับมาเขียนเรื่องวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็อาจจะลืมตัวละครโดยเฉพาะยิ่งตัวละครประกอบตัวประกอบมันจะลืมได้ง่ายเราต้องจดกระทั่งว่าคนใช้บ้านนี้ชื่ออะไรลูกหลานบ้านนี้ชื่ออะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นเดี๋ยวหลงเคยมีเรื่องบ้านสายดาวอ่ะเดิมมันชื่อเรื่องสุดสายลุงตอนที่เขียนเรื่องนั้นน่ะอีช่วงก่อนที่ลูกบุญธรรมจะทรยศอ่ะเราต้องวางแผนให้ดีว่าทำไมเขาถึงได้เห็นว่าคนที่เลี้ยงเขามาเนี่ยไม่ดีแล้วเขาพยายามจะทำร้ายจิตใจอะไรทำนองเนี้ยทำไมเขาถึงได้ทำอย่างนั้นมันเป็นเรื่องปกติฮะที่เราจะคิดไม่ออกมันเป็นไปได้บางเรื่องที่เราไม่มีความรู้เราก็ต้องถามคนที่เขารู
2: ้คุณอามีวิธีการเขียนนวนิยายยังไงคะให้คนติดตามอ่านตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องอะคะ
0: เวลาเราเขียนเรื่องแต่ละตอนเนี่ยเราต้องพยายามทิ้งท้ายให้คนสนใจที่จะตามตอนต่อไปเหมือนหนังอะเหมือนละครอะพอถึงฉากนี้เราอยากจะรู้ว่าผลที่มันออกมาจะเป็นยังไงอะต้องพยายามทิ้งไว้ให้ได้ทุกตอนถ้าเราไม่ทิ้งท้ายไว้ให้คนสนใจใคร่รู้ต่อเนี่ยเขาก็ไม่อ่านคนก็ต้องอยากรู้เนี่ยพระเอกเข้าใจผิดนางเอกแล้วนางเอกจะแก้ตัวยังไงแล้วจะแก้ปัญหาได้ยังไงจะมีหลักฐานอะไรที่จะมาแก้ไขไอ้ปัญหาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องทิ้งท้ายไว้ให้พยายามทิ้งให้ได้ทุกบทเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวคนเบื่อก็แล้วแต่เราจะทิ้งแบบไหนมันก็แล้วแต่นักเขียนแต่ละคน
3: ค่ะนิยายเรื่องไหนคะที่ใช้ระยะเวลาที่เขียนนานที่สุดแล้วก็ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่คะ
0: ไผ่ต้องลมมั้งเพราะมันยาวมากมันต้อง90กว่าตอนมันลงรายอาทิตย์อ่ะถ้าเราเขียนไปลงไปเนี่ยมาละสารน่ะถ้าอย่างทองเนื้อ9เนี่ยมัน55ตอนมันก็55อาทิตย์ก็ปีกว่าปีเสร็จๆใช่มั้ยแต่ถ้าเดี๋ยวนี้มันเป็นรายปักคือ15วันออกครั้งนึงอย่างขวัญเรือนอย่างเงี้ยแต่ก่อนที่เราจะเอาไปลงอ่ะเราจะพยายามรวบรวมเขียนให้ได้ก่อนสัก10ตอนเพื่อว่าจะได้ไม่คืออะไรไม่ไฟลนก้นอ่ะเผื่อเราคิดอะไรไม่ออกหรือว่าเรามีธุระหรือว่าเจ็บป่วยอะไรเงี้ยมันจะได้มีเวลาพัก
4: อย่างเวลาถ้าเราวางพล็อตเรื่องผูกปมเรื่องค่ะมีบ้างไหมคะที่แบบว่าเรื่องมันจะหลุดจากปมที่เราผูกหรือว่าเลยเพลินเลยเถิดไปจากปมจากพล็อตที่เราวางไว้อะค่ะแล้วมีวิธีการแก้ปัญหาหรือว่าวกกลับมาในเรื่องเดิมยังไงอะคะ
0: เราวางพล็อตเอาไว้แล้วอะมันก็จะไม่ค่อยหลุดอะแต่มีอยู่เรื่องนึงปลายฝนต้นหนาวมันทำท่าจะหลุดแต่ในที่สุดเราก็แก้ปัญหาของเราได้อะคือมันสลับคู่กับที่ตั้งใจไว้แต่แรกแต่สลับคู่แล้วกลับดีนะเพราะรู้สึกว่ามันสมเหตุสมผลกว่าก็ตอนนั้นทำละครกับมนชนกเล่นกับสรัญญูอะไรเนี่ยพอสลับคู่แล้วรู้สึกว่าเออมันต้องเป็นอย่างเงี้ยนางเอกคนนี้มันไม่ควรจะได้กับพระเอกคนนี้หรอกจะอยู่กันรอดได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องสลับกับคนน้องขึ้นมาคู่กับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยก็หลุดไปเลยแหละแต่คนอ่านเขาไม่รู้หรอกว่าเราหลุดแต่เราหลุดโดยเจตนาด้วยคือเขียนไปนะมีความรู้สึกว่าตายแล้วว่ะทำไมเราวางให้นางเอกคนนี้ห้าวขนาดนี้แล้วห้าวๆอย่างเงี้ยจะไปคู่กับ

0: พี่ชายใหญ่ซึ่งเป็นผู้ดูแลครอบครัวเนี่ยเขาจะทนได้เหรอผู้ชายออกเผด็จการอ่ะแล้วก็ดูแลครอบครัวใหญ่ แก้ปัญหาให้น้องให้คนนู้นคนนี้เยอะแยะไปหมดเขาคงไม่ทนผู้หญิงที่ลุกขึ้นซ่อมรถเองอ่ะก็เลยสลับเอาคนน้องสาวก็ไปแทน
1: คุณอามีวิธีคิดชื่อเรื่องยังไงบ้างครับการตั้งชื่อเรื่องอะครับ
0: บางทีก็เปลี่ยนหลายรอบอยู่นะกว่าจะลงตัวทองเนื้อก้าวนี่ก็เปลี่ยนทั้งหลายรอบแต่บางทีชื่อเรื่องมันก็ผุบขึ้นในหัวสมองโดยบังเอิญอย่างกว่าจะรู้เดียงสาเนี่ยอยู่ๆมันก็นึกขึ้นมาได้โดยที่ไม่ได้มีเรื่องอะนะแล้วเราก็ผูกเรื่องให้มันเข้ากับชื่อเรื่องแต่ว่าเวลาเขียนไปแล้วมันอาจจะมีหลุดอาจจะมีเปลี่ยนแต่ว่าไอ้ต้นจนจบเนี่ยมันต้องมีคร่าวๆแล้วก็ต้องมีเรียกว่าตัวละครว่ามีใครบ้างบุคลิกเป็นยังไงเราต้องไม่ให้มันพลาดอ
1: ่
0: ะ
1: ในบรรดาผลงานทั้งหมดของคุณอาค่ะคุณอาประทับใจเรื่องไหนมากที่สุดคะเพราะอะไร
0: ความสมหวังของแก้วสั้นนิดเดียวประมาณสัก12 13ตอนเป็นเรื่องของเด็กผู้หญิงที่อยากมีห้องส่วนตัวมันเป็นความต้องการของคนที่ขาดแคลนแล้วตอนหลังแกก็สมหวังนะมีห้องส่วนตัวแล้วแต่ว่าเสียสามีไปเลยเศร้ามากชอบสั้นๆกระชับได้ใจความเป็นเรื่องที่แฟนโบตันมักจะได้อ่านเป็นเรื่องแรกเนื่องจากว่ามันเป็นหนังสือประกอบวิชาการเขียนไทยของเด็กมัธยมภูมิใจด้วยเพราะว่ามีนักเขียนคนที่อยู่ในวงการหนังสือหลายคนบอกว่าอ่านนิยายเล่มแรกในชีวิตคือความสมหวังของแก้วหลายคนเลย
2: ก็ดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าติดตามผลงานของคุณอามานานแล้วค่ะแล้วก็เคยได้อ่านหลายๆเรื่องเหมือนกันค่ะก็ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆสามารถเอาไปใช้เขียนบทของการเรียนแล้วก็สามารถนำไปใช้ปรับใช้ในอนาคตได้ค่ะ
3: ก็อย่างที่คุณอามาพูดเนี่ยก็ถือว่าได้เยอะนะคะเพราะว่าอย่างหนูเนี่ยเรียนภาพยนตร์มันก็จะต้องมีวิชาที่เรียนเกี่ยวกับการเขียนบทอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วซึ่งการเขียนบทเนี้ยก็จะเจอปัญหาที่คุณอาพูดมาทั้งหมดเลยเราก็สามารถเอาปัญหาที่คุณอาบอกเนี้ยมาใช้แก้ไขตอนที่เราเรียนหรือว่าเราจบไปทำงานเกี่ยวกับเขียนบทเนี้ยเราก็สามารถเอาข้อคิดที่คุณอาให้มาเนี้ยไปแก้ไขให้ประสบผลสำเร็จที่เราตั้งเอาไว้อะค่ะ
4: กว่าครึ่งศตวรรษในวงการนักเขียนผลงานมากมายจากปลายปากกาของโบตั๋นได้สร้างทั้งความบันเทิงและแฝงไปด้วยข้อคิดเตือนสติผู้คนในทุกยุคทุกสมัยเป็นงานเขียนที่ไม่มีวันล้าหลังไม่มีวันตายและจะคงความงามไม่เสื่อมคลายสมดังนามราชนีของดอกไม้โบตั๋น
5: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกธีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com
6: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
7: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยอะจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
6: ณธนาคาร
7: คือพวกเรา สองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
8: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
7: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
8: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
7: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
8: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
7: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
8: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
7: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
8: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
7: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
8: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
7: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
8: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเราก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนที่ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
7: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้า
8: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นแล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
7: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพผานิสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมพูดคุยเพื่อศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและสอนเมนูการทำอาหารเพื่อสุขภาพยังไงมาติดตามรับชมกันนะคะและในช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ทันตแพทย์ดร.สิทธิชัยขุนทองแก้วผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงการดูแลปัญหาสุขภาพทางช่องปากของผู้สูงอายุกันถ้าพูดถึงฟันผุเนี่ยคือเด็กๆยังไงก็ทุกวัยมีโอกาสที่จะเกิดฟันผุได้อยู่แล้วถ้ารักษาแล้วก็ดูแลฟันไม่ดีถูกต้องไหมคะแต่ว่าในผู้สูงอายุเนี่ยโรคฟันผุเนี่ยก็จะมีความรุนแรงมากขึ้นใช่ไหมคะ
2: พออายุมากขึ้นเนี่ยนะฮะเหงือกร่นนะฮะก็จะเห็นตัวรากฟันรากฟันเนี่ยก็คือก็จะโดนอาหารอีกคราวนี้ก็จะผุที่ทั้งตัวฟันและรากฟันอ
0: ัน
2: นี้คือเพราะฉะนั้นวัยรุ่นเนี่ยจะผุที่ตัวฟัน
0: แต่ว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะผุไปถึงรากฟันด้วย
2: รากฟันอันนี้ซึ่งก็ทำให้เกิดการรักษายากมากเพราะว่าวัสดุอุดฟันเนี่ยอุดที่ตัวฟันได้ดีรากฟันไม่ค่อยดีแล้วก็ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุก็มักจะแปรงฟันผิดวิธีแล้วก็มักจะแปรงรุนแรงเพราะงั้นอุดไปก็จะมีปัญหามากแล้วก็ที่ตามมาที่ชัดเจนคือเมื่อเหงือกร่นรากฟันโผล่เนี่ยฮ
0: ะ
2: คอฟันสึกเนี่ยก็จะเกิดการเสียวฟันซึ่งเห็นมาในทีวีพยายามโฆษณายาดีฟันป้องก
0: ัน
2: เสียวฟันทานไอศกรีมไม่ได้อะไรแบบนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดกับผู้สูงอายุเนี่ยมากกว่าวัยรุ่นมากกว่าเด็กเด็กจะไม่มีฟันร่นนะ
0: ครับ
2: แต่ว่าวัยรุ่นก็ไม่ค่อยแต่ผู้สูงอายุนี่มีมากสูงเพราะว่าฟันเนี่ยสึกเนื่องจากการแปรงฟันที่ผิดวิธี
0: ทีนี้มาพูดถึงปัญหาที่เกิดจากช่องปากในผู้สูงอายุเนี่ยมันมีต้องเรียกว่าเป็นโรคอะเนาะมีอะไรบ้างอะคะ
2: คือจริงๆมันสัมพันธ์กันนะฮ
0: ะ
2: โรคในช่องปากกับโรคทั่วไปเพราะคนบอกว่าปากคือประตูสุขภาพ
0: ค่ะ
2: ยกตัวอย่างเช่นว่าพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าสุขภาพช่องปากไม่ดีฟันไม่ดีเนี่ยจะทานอาหารได้ไม่ดีใช่ไหมเราแม้กระทั่งว่าคนสูงอายุเนี่ยไม่ต้องการโปรตีนสูงเท่ากับตอนที่เป็นวัยทำงานนะ
0: คร
2: ับแต่ก็ต้องการโปรตีนเนี่ยไปซ่อมแซมมาซ่อมแซมนะซึ่งตรงกันข้ามว่าถ้าเขาเกิดว่าฟันเขาเกิดฟันผุเนี่ยเคี้ยวอาหารไม่ได
0: ้
2: ฟันโยกนะฮะเขาก็จะทานอาหารได้ไม่ดีก็จะเลือกทานอาหารที่พูดง่ายคือมันไม่ต้องเคี้ยวอะไรฮะส่วนใหญ่เป็นพวกแป้งน้ำตาลซึ่งก็ทำไม่ได้ขาดโปรตีนน้อยนะอ
0: ัน
2: นี้ก็เป็นปัญหาก็จะเป็นวงจรเลยครับว่าเพราะว่าเขาฟันไม่ดีก็มีปัญหาสุขภาพทั่วไปไม่ดีเพราะว่าภูมิต้านทานก็จะน้อยลงอ
0: ัน
2: นี้เป็นประเด็นที่เราจะพบบ่อย
0: เป็นความสัมพันธ
2: ์คราวนี้ถ้าเกิดว่าแต่ว่าส่วนนึงที่เราจะเจอเป็นธรรมชาติเนี่ยนะฮะก็คือว่าคนที่สูงอายุเนี่ยบางทีก็จะมีโรคอื่นเนี่ยประกอบด้วยแล้วโรคบางโรคเนี่ยก็จะมีผลกับสุขภาพช่องปากเช่นยกตัวอย่างเช่นเป็นโรคภูมิแพ้นะฮะต้องทานยาที่รักษาภูมิแพ้เป็นโรคความดันต้องทานยาสองความดันโรคเหล่านี้นะฮะบางทีเนี่ยยาที่รักษาเนี่ยนะฮ
0: ะ
2: มันไปมีผลข้างเคียงก็คือว่ามันไปหยุดยั้งการทำงานของต่อมน้ำลายทำให้ต่อมน้ำลายเนี่ยทำงานได้ไม่เต็มที
0: ่
2: ก็คือทำไมถึงจะเกี่ยวข้องไงพอน้ำลายทำงานต่อมน้ำลายทำงานไม่เต็มที่เนี่ยน้ำลายก็จะหลั่งออกมาในช่องปากเนี่ยน้อยลงปกติเราจะสังเกตว่าเวลาเราทานอาหารเนี่ยฮะเราจะทานอาหารได้อร่อยเนี่ยเพราะว่ามีน้ำลายน้ำลายจะทำให้อาหารเป็นก้อนแล้วก็ปากเราชุ่มชื้นถ้าเราปากแห้งเนี่ยนะฮะเราจะทานอาหารไม่อร่อยเลยเพราะงั้นเนี่ยคนที่สูงอายุเนี่ยพอมีปัญหาเรื่องน้ำลายเนี่ยเขาจะทานอาหารไม่อร่อยถูกไหมฮ
0: ะ
2: แล้วก็จะไม่ค่อยอยากทานอาหารอันนี้เป็นประเด็นนะแล้วก็สิ่งที่พบก็คือว่าบางทีไอ้อะไรฮะเนื้อเยื่อช่องปากเนี่ยนะฮะมันก็จะแห้งก็จะเกิดการปวดแสบปวดร้อนบ้างเพราะงั้นเนี่ยน้ำในปากเนี่ยมันจะน้ำลายเท่ากับความชื้นพอระขาดความชื้นเนี่ยการกินอาหารก็จะไม่นั่นอันนี้เป็นปกตินะฮะเป็นปกติที่ว่าคนมีอายุสูงอายุเนี่ยน้ำลายจะหลั่งน้อยแต่ว่าไม่มีผลเท่ากับว่าผลข้างเคียงจากการที่เขาได้รับยาเพราะงั้นเนี่ยเราก็จะมี

0: วิธีการดูแลเขาเช่นให้คนไข้เนี่ยจิบน้ำบ่อยขึ้นนะครับบ่อยขึ้นทานน้ำบ่อยขึ้นหรือถ้ารุนแรงเนี่ยเราก็จะมีน้ำลายเทีย
1: ม
0: น้ำลายเทียมทำลายเทียมให้เขาเนี่ยแบบนี้เป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหรืออย่างกรณีถ้าเกิดที่อันตรายมากคือผู้สูงอายุแล้วเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งช่องปากต้องฉายแสงฉายแสงเนี่ยบริเวณใบหน้าเนี่ยเขาจะเตือนถึงแม้จะมีเขาเรียกว่าอะไรชิลอ่ะคือที่ป้องกันต่อมน้ำลายแล้วก็ตามแต่ว่าผลกระทบจากรังสีเนี่ยมันหรือว่าการใช้เคมีบำบัดเนี่ยจะทำให้ต่อมน้ำลายทำงานได้น้อยลงนะแล้วก็จะเกิดการอักเสบแต่มันจะคืนกลับนะฮะมันจะคืนกลับแต่ช่วงที่ฉายรังสีอ่ะมันจะลดลงเพราะฉะนั้นช่วงนั้นอ่ะทันตแพทย์ต้องดูแลพวกนี้อย่างดีว่าน้ำลายเขาจะแห้งแล้วก็มีเชื้อแบคทีเรียเพิ่มขึ้นภูมิต้านทานจะน้อยลงโอกาสเกิดโรคในช่องปากเนี่ยก็จะสูงขึ้นอ
1: ัน
0: นี้ก็ต้องดูแลเป็นพิเศษ
1: มะเร็งในช่องปากไม่ค่อยได้ยินเลยคนไทยเป็นกันมากไหมคะโรคนี
0: ้มะเร็งในช่องปากคนไทยเป็นพอๆกับต่างประเทศครับก็ในท็อป10ใน10มะเร็งที่เป็นนะฮะทั่วโลกเนี่ยฮะรวมทั้งคนไทยด้วยเนี่ยมะเร็งช่องปากเนี่ยอยู่อันดับ5อันดับ6
1: ถือว่าเป็นอันดับต้นๆอยู่เหมือนกัน
0: เพราะว่าปัจจัยเสี่ยงเป็นผู้ชายเป็นเยอ
1: ะ
0: ปัจจัยเสี่ยงคือกินเหล้าสูบบุหรี
1: ่
0: อันนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงสูงเพราะงั้นก็ถ้าคนกินเหล้าก็สูงสูบบุหรี่ก็สูงถ้า2อย่างนี้2เด้งเพราะงั้นก็จะ 75% เนี่ยกินเหล้าสูบบุหรี่จะทำให้เกิดมะเร็งช่องปากซึ่งเป็นหมดนะฮะเมืองนอกก็เป็นหมดปัญหาเมืองไทยยังรุนแรงอยู่มะเร็งช่องปาก
1: เหรอคะ
0: แล้วแล้วพบในผู้สูงอายุเยอะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยประมาณ50เนี่ยโอกาสจะเกิดเป็นมะเร็งได้หลายอย่างนะ
1: ค่ะ
0: มะเร็งช่องปากก็เช่นเดียวกันเช่นเดียวกันก็จะเกิดได้สูง
1: โอกาสที่พบก็จะสูงข
0: ึ้
1: น
0: สูงฮะสูงแล้วก็มะเร็งช่องปากเป็นปัญหาของประเทศเพราะว่าปกติเนี่ยคนไข้จะดูแลตัวเองลำบากถ้าเป็นมะเร็งที่อื่นนะฮะอย่างเช่นมะเร็งเต้านมมันก็จะมีการสอนใช่ไหมการคลำเต้านมแต่ว่ามะเร็งช่องปากเนี่ยที่มันเป็นเนี่ยมันอย่างคนที่สูงอายุนะฮะกินเหล้าสูบบุหรี่เนี่ยเราจะพบว่าเป็นมากคือที่ใต้ลิ้นซึ่งดูยากมาก
1: ค่ะ
0: เพราะคนไข้เนี่ยไม่ได้กระดกลิ้นดูนะฮ
1: ะ
0: เวลาหมอดูเนี่ยต้องจับลิ้นออกมาแล้วดูตรงขนลิ้น
1: อ
0: ันนั้นเป็นจะเป็นบ่อยๆมากหรือไม่ก็ตรงเป็นที่พื้นของปากน
1: ะฮะ
0: ตรงที่เลยจากขนลิ้นมาเนี่ยคนไข้จะรู้สึกเป็นมะเร็งช่องปากต่อเมื่อคนไข้รู้สึกว่ากินอาหารไม่ได
1: ้
0: มาคือก้อนโตแล้วคนไข้รู้สึกจะเจ็บที่ปวดทีแรกๆไม่เจ็บเพราะงั้นเวลาปกติเนี่ยมาก็จะรุนแรงแล้วก็บางทีเป็นมะเร็งช่องปากไม่รู้ไปหาใครหาแพทย์ที่ทันตแพทย์ไม่รู
1: ้
0: แต่ว่าทันตแพทย์ก็ดูฟันดูเหงือกบางทีลืมดูหมอก็บางทีก็ไม่ได้ดูใช่ไหมเวลาดูโรคไข้หวัดอย่างเงี้ยเพราะงั้นมะเร็งช่องปากเนี่ยอัตรารอด5ปีเนี่ยยังสูงยังน้อยโทษทีเพราะว่ามันมาคนไข้มาเนี่ยมาในช่วงระยะที่มันรุนแรงแล้ว
1: ค่ะคือตอนที่มีอาการ
0: มีต้นๆนะตอนนั้นคือปัญหาจริงๆรักษาไม่ยากแต่ว่ามา
1: ระยะปลาย
0: ซึ่งก็เป็นปัญหาของคนสูงอายุนะฮะมะเร็งช่องปากเนี่ยอัตราก็ที่ผมเรียนให้ฟังคือว่าอันดับ5อันดับ6นะของมะเร็งทั้งหมดในทั่วโลกในประเทศไทย
1: แล้วสูงอยู่นอกเหนือจากมะเร็งโรคที่ไม่ต้องแจ็คพอตใหญ่ถึงขนาดมะเร็งเนี่ยผู้สูงอายุมีโอกาสเป็นเกี่ยวกับช่องปากนี่ทำให้เกิดโรคอะไรได้บ้าง
0: ก็ที่ตามมาเลยนะฮ
1: ะ
0: ก็คือโรคปริทันอักเสบบางทีคนไข้อาจจะไม่รู้สึกว่าเอ๊ะนี่โรคเรียกว่าอะไร
1: ค่ะไม่
0: โรคปริทันโรคปริทันเนี่ยนะฮะโดยทั่วไปเนี่ยคือฟันเนี่ยมันจะอยู่ในจะไม่ใช่ไฟลอยอยู่ฟันจะอยู่ในมีเหงือกล้อมรอบมีกระดูกล้อมรอบมีผนังมีเนื้อเยื่อล้อมรอบเนื้อเยื่อทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่าปริทันเพราะว่าถ้าเราภาษาไทยจะตั้งชื่อดีปริแปลว่ารอบๆปริทันเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยโรคปริทันเนี่ยคือว่าโรคที่เกี่ยวกับอะไรก็ได้ที่รอบฟันเช่นอันที่เราจะพบมากเช่นอยู่ดีเลือดออกตามไรฟันอย่างเงี้ยเราเรียกว่าเหงือกอักเสบเพราะเหงือกคนปกติจะไม่มีเลือดออกเพราะไม่มีการอักเสบเลือดออกนี่เลือดออกตามไรฟันใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นได้ในวัยรุ่นก็เป็นโรคเหงือกอักเสบแต่ว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะเป็นโรคเหงือกอักเสบแล้วก็ไม่รักษาเนี่ยรุนแรงเนี่ยมันก็จะลุกลามไปกลายเป็นโรคปริทันอักเสบหมายถึงว่าจากเหงือกนี่ฮะก็จะไปทำที่กระดูกแล้วกระดูกก็จะถูกละลายแล้วก็ทำให้เกิดฟันโยกซึ่งบางทีคนไม่เข้าใจว่าทำไมฟันมันยาวขึ้นมันจริงฟันไม่ได้ยาวขึ้นฮะเหงือกมันลดลงแล้วก็เลยดูตัวฟันยาวแล้วฟันจะเห็นว่าโยกเพราะเนี่ยโรคเนี้ยเป็นโรคที่ผู้สูงอายุเนี่ยเจออันดับต้นๆทั่วโลกนะฮ
1: ะ
0: จะเจอผู้สูงอายุเนี่ยนะซึ่งก็เป็นรุนแรงแล้วแต่วัยแล้วแต่นั้นอันนี้ก็เป็นที่พบอันนี้เป็นต้นนะฮะอันนี้เป็นโรคที่เจอบ่อย โรคที่สองที่ผมเรียนแล้วคือว่าฟันผุที่รากฟัน
1: รากฟันนี่นะรากฟันได้ยินนะ
0: โรคที่สามเนี่ยที่เจอบ่อยเนี่ยก็คือว่าโรคที่เกี่ยวกับเขานอนกัดฟัน
1: นะ
0: ฟันเนี่ยจะสึกนะฟันจะสึกฟันจะสึกเนี่ยฟันจะสั้นลงกว่าเดิมฟันสั้นลงกว่าเดิมเนี่ยจะมีปัญหาคือว่าหน้าฟันหน้ารูปหน้าจะสวยน้อยลงเพราะหน้าจะสั้นถูกไหมรูปจะเพราะว่าฟันเนี่ยมันเป็นตัวศพกันพอฟันมันสั้นลงเนี่ยนะฮะมันก็จะทำให้รูปหน้าเนี่ยสั้นแล้วก็การเคี้ยวอาหารก็ไม่ถูกต้องเพราะว่าฟันสั้นลงเนี่ยมันโฟกัสไม่ได้
1: อ
0: ัน
1: นี้ที่สั้นลงเนี่ยพอดีคุณพ่อนอนกัดฟันทุกคืนเลยคือการที่กัดฟันเนี่ยคือมันเหมือนการเสศสีกันกระทบกันอย่างนี้
0: บดตลอด
1: ทำให้ฟันมันสั้นลงนะ
0: มันบดเพราะตรงเฉพาะด้านบดเคี้ยวเนี่ยสั้นมากนะฮะอ
1: ัน
0: นี้จะบดตลอดเลยเหมือนเราบดหินนะฮะบดทุกวันนะฮ
1: ะ
0: เสียงบดทุกวันเพราะงั้นเนี่ยอันนี้ต้องไปอันนี้เป็นเยอะมากในผู้สูงอายุ
1: นะ
0: ผู้สูงอายุเพราะว่ามันจะเป็นที่เกิดขึ้นนะฮะคือบดฟันนอนกรนว่าเพราะว่ากล้ามเนื้อหย่อนนะครับอันนี้ก็จะเจอบ่อยหรือว่าฟันกร่อนฟันกร่อนนี่เกิดจากเราทานอาหารที่มีความเป็นกรดอันนี้ก็ฟันก็จะกร่อนนะฮ
1: ะ
0: อันนี้ก็จะแต่ว่าที่เจอบ่อยมากคือบริเวณคอฟันสึก
1: คอฟันคือส่วนไหน
0: คือคอฟันคือสมมติฟันเนี่ยนะฮะมันอยู่บนเหงือกใช่ไหม
1: ฮะ
0: ตรงที่ติดเหงือกเนี่ยฮะเราเรียกคอฟันส่วนคอฟันตรงนั้นเนี่ยเวลาเรานึกเนี่ยนะฮะท่านพิธีกรคงนึกออกว่าเวลาแปลงฟันเนี่ยปกติเนี่ยเราจะแปลงฟันเนี่ยตามซี่ฟันลายฟันแต่ว่าถ้าเกิดคนแปลงผิดเนี่ยนะจะแปลงขวางแปลงขวางเหมือนกับว่าเราแค่คำว่าเดี๋ยววันนี้เป็นฟันใช่ไหมปกติต้องแปลงตามซี่ฟันถ้าเราแปลงขวางเนี่ยเหมือนเราไปเลื่อยฟันเพราะงั้นเนี่ยตรงบริเวณที่ปกติเนี่ยฟันปกติเนี่ยจะมีเหงือกคลุมอยู
1: ่
0: แต่พอผู้สูงอายุเนี่ยเหงือกลดลงไปก็จะเจอรากฟันจากคอฟัน
1: ค่ะ
0: เพราะงั้นเวลาแปลงฟันตรงนั้นอ่อนแอว่ะตรงตัวฟัน
1: ตัวฟัน
0: มันก็จะไอ้ผิวด้านนอกจะหลุดลอกไปง่าย
1: ค่ะ
0: คราวนี้ฟันเนี่ยมันไม่ได้เป็นของที่มีชีวิตนะฮะ
1: ค่ะ
0: ด้านในเนี่ยมันจะประกอบด้วยอะไรฮะเส้นเลือดเส้นประสาทเพราะงั้นก็จะมีพอบางๆเนี่ยมันก็จะไปกระตุ้นให้เกิดการเสียวฟันอันนี้ก็เป็นปัญหาของผู้สูงอายุมากนะวิธีการก็คือว่าวิธีทำก็คือว่า1ก็คือว่าต้องหลีกเลี่ยงใช้แปรงสีฟันที่ทำถูกวิธีอันที่สองก็คือว่าให้ทันตแพทย์เนี่ยทำการบูรณะฟันที่มันสึกไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพบอันนี้ก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าผู้สูงอายุบางคนเนี่ยก็จะต้องใช้ฟันเทียมชาวบ้านเรียกฟันปลอมนะจริ งๆเรียกฟันเทียมมันขาเทียมการมีฟันเทียมเนี่ยก็คือว่าฟันเทียมมีหลายแบบนะฮะแบบที่มีปัญหามากกับผู้สูงอายุเนี่ยคือฟันเทียมที่ถอดเข้าถอดออกนะฮะหรือว่าถอดทั้งหมดเพราะส่วนอายุเสียไปเนี่ยปกติเนี่ย เราจะแนะนำให้ผู้ใส่ฟันเทียมเนี่ยเหมือนเราใส่รองเท้านะฮะเราไม่ใส่ทั้งวัน
1: ค่ะ
0: เราก็ต้องพักหมายถึงว่าตอนกลางคืนเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราก็จะให้ถอดพัก
1: ค่ะ
0: คราวนี้บางคนก็บอกเพื่อความสวยงามมันไม่อยากถอด
1: ค่ะ
0: ก็คือว่าต้องถอดพักบ้างเพราะว่าให้ร่างกายมันนะเนื้อเยื่อมันได้ไปพักผ่อน
1: ค่ะ
0: นะครับอันที่สองคือถ้าทำความสะอาดไม่ดีไม่ถูกต้องมีน้ำยาเนี่ยฟันปลอมนั้นก็หรือฟันเทียมนั้นก็จะมีการติดเชื้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือติดเชื้อราซึ่งนี้เรียกคานิด้าอ
1: ัน
0: นี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะเจอบ่อยมากว่าฟันสกปรกแล้วก็ติดเชื้อแล้วก็ทำให้เพดานปากเนี่ยติ ดเชื้อหมดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเจอครับเพราะงั้นวิธีนี้แนะนำเนี่ยเราก็แนะนำให้คนไข้เนี่ยใส่ฟันเทียมให้ถูกวิธีนะไปหาหมอฟันบ่อยๆว่ามันดีไม่ดีมันฟิตไหมมันเหมาะสมไหมมันเป็นแผลเปล่าแล้วก็สะอาดไหมอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้เราจะเจอบ่อยจะเจอบ่อยเป็นผู้สูงอายุเจอ
1: ถือว่าช่องปากเนี่ยทำให้เกิดโรคเกี่ยวกับฟันแล้วก็ช่องปากได้หลายโรคเลยทีเดียวนะคะ
0: ที่เราจะพูดต่อไปคืออันแรกคือจะเกิดกลิ่นปากกล
1: ิ
0: ่นปากคนก็ไม่อยากค
1: ุ
0: ยมันได้ทีวีไหมที่มันพูดมันยังโรคทันตแพทย์ก็จะเป็นผู้ดูแลประตูสุขภาพอันแรกเลยเคี้ยวอาหารไม่ดีคนไข้ก็จะหงุดหงิดใช่ไหมสุขภาพก็ไม่ดีกลิ่นปากไม่ดีเข้าสังคมไม่ได
1: ้
0: ปวดฟันหรือว่าวันนี้ไม่ไปทำงานคุณภาพชีวิตก็เสียหมดน
1: ะ
0: นี่เป็นสิ่งที่มันเป็นโรคที
1: ่
0: บางอย่างไม่ตายแต่ว่ามันมีกระทบกับคุณภาพชีวิตยกเว้นมะเร็งนะฮ
1: ะ
0: มะเร็งนี่ถ้ารักษาไม่ทันท่วงทีก็จะอันตรายถึงชีวิต
1: ทีนี้ถ้าเราจะไม่อยากที่จะต้องพบกับโรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับฟันแล้วก็ช่องปากโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยจะต้องมีวิธีดูแลแล้วก็รักษาสุขภาพของช่องปากเป็นยังไงคะ
0: สุขภาพช่องปากเนี่ยอันที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะฮะก็คือการ กำจัดหรือลด

0: การเกิดคราบจุลินทรีย์ในปาก
1: ค่ะ
0: ซึ่งเราจะรู้กันว่าคราบจุลินทรีย์หรือบางคนเนี่ยจะเรียกทันสมัยมากเรียกไบโอม
1: ค่ะ
0: ก็คือว่าคราบจุลินทรีย์เนี่ยจะมีผลเกิดโรค2โรคใหญ่ในปาก
1: ค่ะ
0: โรคฟันผุนะครับกับโรคปริทันนะฮะโรคปริทันหมายว่าคราบจุลินทรีย์มีผลกับเนื้อเยื่อปริทันหมดแต่ว่าถ้าโรคฟันผุก็มีเฉพาะตัวฟัน
1: ค่ะ
0: เพราะงั้นเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดก็คือว่า1เราจะต้องแปลงฟันให้ถูกวิธีนะฮะการแปลงฟันก็ใช้มือได้เกิดว่าถ้าผู้สูงอายุเนี่ยไม่สามารถแปลงฟันด้วยมือเนี่ยก็ใช้แปลงไฟฟ้า
1: ค่ะ
0: นะหรือถ้าเกิดว่าทำได้ไม่ดีเนี่ยเราจะให้ใช้น้ำยาบ้วนปาก
1: ค่ะ
0: ที่สามารถกำจัดแบคทีเรียได้นะฮ
1: ะ
0: ซึ่งอันนี้ทันตแพทย์จะเป็นคนบอกนะใช้ระยะหนึ่งเพื่อลดจำนวนแบคทีเรียลงอ
1: ัน
0: นี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะป้องกันได้ดีนะฮะอันที่สองเนี่ยถ้าท่านใส่ฟันเทียมท่านต้องหมั่นดูแลสุขภาพนะของท่านในต้องปากท่านต้องหมั่นดูแลความสะอาดท่านต้องไปให้พบทันตแพทย์ไปเช็คว่าฟันเทียมท่านเนี่ยยังอยู่สภาพที่ใช้งานได้หรือเปล่าอะไรต่างๆนี่เป็นต้นถ้ายิ่งใส่ฟันเทียมเนี่ยต้องดูแลสุขภาพช่องปากมากเพราะว่าฟันเทียมจะไม่กระจัดคราบจุลินทรีย์ได้ยากกว่าที ่ฟันนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพบกันนะหรืออันที่3เนี่ยก็คือว่าที่เรามักจะเจอก็คือว่าการแปลงฟันถูกวิธีไม่งั้นท่านก็จะเกิดแต่มาที่ผมเล่าให้ฟังว่า
1: คอ
0: ฟันสึกเสียวฟันอันสุดท้ายเลยที่ไม่ค่อยได้ดูเนี่ยนะฮะท่านต้องหมั่นสำรวจคืออ้าปากกระดกลิ้นนะดูใต้ลิ้นของท่านว่าท่านมีขอบมีรอยฝ้าขาวไหมมีอะไรฮะรอยแผลแล้วไม่หายแผลปกติเนี่ยมันควรจะหายในทิศนึงถ้าท่านไม่หายเรื้อรังเนี่ยนะฮะท่านควรจะไปหาทันตแพทย์หรือแพทย์ดูว่าท่านมีโอกาสจะเป็นรอยโรคก่อนมะเร็งหรือหลอดมะเร็งอันนี้เป็นสิ่งที่ควรจะทำ
1: ค่ะหลายๆคนในปัจจุบันนี้อาจที่จะลืมใส่ใจในสุขภาพฟันที่ดีของคุณว่าอย่างเช่นการแปรงฟันที่ดีนะคะจะต้องแปรงยังไงก็ฟังแล้วบางทีทำอยู่ไม่กี่วัน2วันก็ไปแปลงแบบผิดวิธีอยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะว่าการที่เราจะต้องใส่ใจในสุขภาพฟันเนี่ยมันมีความสำคัญขนาดไหนคะ
0: คืออย่างที่ผมเรียนให้ทราบคือฟันเนี่ยมันเป็นหลายอย่างนะฮะมันเป็นเรื่องของสุขภาพบุคลิกความสวยงามนะฮะเพราะงั้นเนี่ยอันแรกคือท่านต้องแปลงฟันให้ถูกวิธีแล้วแปลงฟันที่ดีเนี่ยก็ต้องแปลงฟันด้วยยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์นะ
1: ค่ะ
0: เพราะจะป้องกันฟันผุแล้วก็จัดการคราบจุลินทรีย์แล้วต้องแปรงเนี่ยทั่วในปากอย่างน้อย2นาทีฮะปกติคนเนี่ยแปรงไม่ถึง2นาทีโดยเฉลี่ยแล้วคนแปรงประมาณนาทีนึง
1: ค่ะ
0: นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็ท่านก็หมั่นไปดูแลช่องปากท่านแล้วก็ไปพบทันตแพทย์ทุกๆ6เดือนนะฮะซึ่งทันตแพทย์ก็ยินดีทำผมคิดว่าไม่มีคลินิกไหนคิดค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลไหนค่าใช้จ่ายท่านไปตรวจเนี่ยท่านก็จะมีความสุขว่าท่านมั่นใจนะครับสุขภาพของท่านดีจะได้ไม่กลัวหมอฟัน
1: ฮะก็เพื่อยิ้มที่สดใสในทุกวันนะคะคุณผู้ชมก็จะต้องหมั่นดูแลรักษาสุขภาพนะคะในช่องปากของคุณผู้ชมนะคะเพื่อที่จะให้ยิ้มของคุณสวยในทุกวันแล้วก็ไม่เกิดโรคต่างๆในช่องปากขึ้นด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณศาสตราจารย์ทันตแพทย์ดร.สิทธิชัยขุนทองแก้วผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาให้ความรู้กับเราค่ะขอบคุณค่ะและในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อลดอาการบวมบริเวณแขนและมือกันค่ะในผู้ป่วยบางรายนะคะหรือผู้สูงอายุที่มีการไหลเวียนของเลือดหรือว่าน้ำเหลืองผิดปกติค่ะอาจจะทำให้มีอาการบวมของแขนแล้วก็มือได้ค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้วันนี้นะคะก็คือหมอนลักษณะสูง 2-3 ใบนะคะเริ่มต้นจากท่านอนหงายนะคะนอนหงายตัวตรงนะคะใช้หมอนนะคะ2ใบวางรองที่แขนข้างที่บวมนะคะเพื่อยกให้สูงขึ้นกว่าระดับหัวใจแบบนี้ค่ะจากนั้นให้เรากำแบมือในลักษณะนี้ด้วยความเร็วนะคะทำประมาณ 50-100 ครั้งค่ะเดี๋ยวเราทำไปพร้อมกันเลยนะคะกำแบบนี้นะคะเพื่อช่วยการไหลเวียนของเลือดหรือว่าน้ำเหลืองให้เพิ่มขึ้นและไหลกลับเข้าสู่จุดเริ่มต้น

กำแบนในลักษณะนี้นะคะถ้าท่านใดมีอาการบวมที่บริเวณมือทั้งสองข้างเราก็สามารถทำสองข้างไปพร้อมกันได้เลยนะคะวันหนึ่งเราจะทำประมาณ 50-100 ครั้งค่ะทำได้วันละหลายๆรอบนะคะ

0: สำหรับการออกกำลังกายวิธีนี้นะคะจะต้องทำด้วยความเร็วค่ะเราจะทำวันนึงประมาณ 50-100 ครั้งนะคะทำได้วันละหลายๆรอบค่ะเพื่อลดอาการบวมของแขนและข้อมือค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกับช่วงใส่ใจในจานนะคะเมนูที่เราจะทำกันในวันนี้นะคะก็คือเป็นเมนูข้าวต้มปลาทูน่าเรามา

นี้เราก็จะเริ่มจากการใช้น้ำซุปนะคะน้ำซุปเราก็ใช้3ถ้วยนะคะน้ำซุปนี่เวลาเราเตรียมเราสามารถที่จะเก็บเอาไว้ได้ประมาณ3วันนะคะอย่างเช่นน้ำซุปต้มกระดูกหรือน้ำซุปต้มกระดูกไก่กระดูกหมูเนี่ยเราสามารถเก็บไว้ได้นะคะสังเกตดูว่าน้ำซุปจะค่อนข้างใสนะคะว่าเทคนิคในการทำน้ำซุปเนี่ยก็ไม่ยากเลยนะคะต้องระวังเรื่องของการใช้ไฟถ้าเกิดใช้ไฟอ่อนไปเนี่ยน้ำซุปเราก็อาจจะขุ่นนะคะเพราะนั้นวันนี้เราจะใช้เป็นน้ำซุปที่ตอนแรกก็ใช้ไฟแรงก่อนนะพอมันเดือดเสร็จแล้วเราก็ใช้ไฟหลีลงนะเราใส่น้ำซุปเสร็จแล้วก็ตามด้วยข้าวเราก็เริ่มจากการใช้ข้าวไรซ์เบอร์รี่ใส่ลงไปก่อนก็ตามด้วยข้าวสารนะคะข้าวสารคนให้เข้ากันเราก็จะใช้วิธีการต้มแบบนี้นะใช้เวลาประมาณ 15-20 นาทีนะคะเดี๋ยวเราก็จะปล่อยให้เขาสุกสักพักหนึ่งนะคะค่ะหลังจากที่เราต้มไว้ประมาณ 15-20 นาทีแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะของข้าวที่ค่อนข้างจะข้นขึ้นนะคะสังเกตดูข้าวจะข้นขึ้นนะคะเพราะว่าข้าวเราใช้ข้าวใหม่นะคะพอเดือดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเติมผักนะคะใส่แครอทลงไปแล้วก็ใส่ฟักทองนะคะอันนี้เราอาจจะใส่ผักอะไรก็ได้นะคะที่มีวิตามินมีคุณค่าทางโภชนาการนะคะนะคะสังเกตดูข้าวจะเริ่มสุกบานแล้วก็ผักเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะอันนี้เราก็ใส่ปลาทูน่าลงไปนะคะปลาทูน่าเนี่ยเวลาซื้อมันจะมีที่เป็นที่เขายีเป็นเนื้อละเอียดสำหรับทำแซนด์วิชนะคะให้เราซื้อเป็นที่เป็นก้อนๆ อยู่นะคะพอเราใส่อาหารทานทำเป็นข้าวต้มมันจะได้ไม่เละนะคะเราก็ปรุงรสนะคะอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะคะว่าเราปรุงรสเนี่ยเราไม่ต้องใช้น้ำตาลหรือใช้น้ำปลาอะไรเลยนะคะเราก็ใช้แค่ซีอิ๊วขาวอย่างเดียวนะคะถ้าใครต้องการที่จะให้เมนูนี้เป็นเมนูที่โลโซเดียมเราก็ใช้ซีอิ๊วขาวที่โลโซเดียมก็ได้นะคะเดี๋ยวนี้เขาก็มีขายตามท้องตลาดแล้วนะเราจะใส่ไปสัก 2-3 ช้อนนะคะถ้าไม่ต้องไปใส่เค็มแต่ต้นนะเพราะว่าถ้าเกิดไปเสิร์ฟที่โต๊ะเนี่ยใครที่ชอบทานอยากให้รสเข้มข้นกว่านี้นิดนึงเราก็อาจจะวางซีอิ๊วขาวไว้ที่โต๊ะให้เขาทานก็ได้นะคะเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็เรียกว่าใช้ได้แล้วนะคะพอดูลักษณะของข้าวมันเริ่มข้นแล้วก็ผักสุกแล้วนะคะเราก็ปิดไฟนะจะได้ลักษณะของข้าวแบบนี้นะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าเสิร์ฟยังไงให้ดูน่าทานนะคะก็เริ่มจากเราเอาใส่ชามที่เป็นลักษณะชามของข้าวต้มนะคะก็คือต้องเป็นชามที่สามารถที่จะใส่ปริมาณของน้ำได้ด้วยนะคะเดี๋ยวนี้เขาจะนิยมเป็นชามซุปที่กลมๆแล้วก็ตื้นๆหน่อยนะคะจะเป็นลักษณะนั้นอย่างนั้นเนี่ยมันจะใส่ปริมาณข้าวได้น้อยไปนะคะอันนั้นเหมาะสำหรับเสิร์ฟข้าวที่เป็นเสิร์ฟซุปที่มันมีเนื้อแล้วก็มีน้ำซุปนะคะแต่ตัวนี้เราจะต้องการให้ทานเนื้อข้าวด้วยนะคะแล้วก็จะเสิร์ฟในชามที่ลึกนิดนึง

0: เดี๋ยวเราจะตกแต่งเพิ่มนิดนึงนะคะให้ดูน่าทานขึ้นแล้วเราก็ใช้ขึ้นช่ายนะคะเพิ่มขึ้นช่ายแล้วก็ผักชีต้นหอมเพิ่มไปนิดนึงนะคะแล้วก็ซอยเพิ่มตกแต่งด้วยนี้แล้วก็กระเทียมเจียวนิดนึงนะคะกระเทียมเจียวเนี่ยเราก็มีวิธีการเตรียมกระเทียมเจียวเหมือนกันนะคะก็คือเราอาจจะใช้กระเทียมปอกเปลือกนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปพร้อมกระเทียมในกระทะเลยแล้วก็ค่อยๆตั้งไฟไปเรื่อยๆนะคนจนกระทั่งกระเทียมมันเริ่มสุกแล้วพอมันเริ่มออกเป็นสีเหลืองๆทองๆเนี่ยให้รีบเอาออกจากเตาเลยนะคะหรือไม่ตักกระเทียมขึ้นมาเลยเพราะว่าถ้าเราทิ้งไว้ในน้ำมันไปเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะทำให้กระเทียมไหม้นะคะแล้วก็อาจจะเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการโดยการใส่ไข่ลวกลงไป1ฟองนะคะข้าวต้มปลาทูน่าจานนี้ก็จะมีคุณค่าทางโภชนาการค่อนข้างสูงนะคะโดยเราจะได้สารต้านอนุมูลอิสระจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ซึ่งจะเป็นตัวช่วยชะลอความแก่นะคะช่วยทำให้เราเนี่ยลดอัตราการเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งได้นะถ้าเราทานข้าวเหล่านี้ทุกวันนะจะทำให้เราเนี่ยไม่เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีโปรตีนที่ได้จากเนื้อปลาทูน่าแล้วก็ไข่ลวกนะคะสำหรับข้างหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นเนี่ยผู้ชมก็อย่าลืมติดตามชมด้วยนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนวิธีการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันตามได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มปุพานิสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

คือเล่นใหม่ๆเนี่ยบางทีมันเครียดแล้วว่าไอ้ไพ่เนี่ยมันก็จะลอยเวลานอนเนี่ยไพ่ที่เราเล่นเนี่ยมันก็จะลอยมาก็คือเขามีการพูดว่าความอายุเยอะแล้วความจำเสื่อมเนี่ยควรจะหาอะไรทำเพราะถ้าไม่ทำเนี่ยมันเหมือนกับว่าเรา

0: หลักการเล่นคือการใช้ความจำความจำเนี่ยสำคัญที่สุดไพ่เนี่ยทั้งหมดมี52ใบตัวใหญ่กินตัวเล็กเล่นกันแต่ละรอบรอบละ4ใบก็ทั้งหมดก็13รอบสมมติว่าเราเล่นไปแล้ว7รอบไพ่ที่หายมา7รอบ28ใบเนี่ยพอเล่นเสร็จก็ต้องปิดไพ่พอปิดไพ่เนี่ยเราต้องจำได้ว่าไพ่อะไรออกไปบ้างโพดำเหลือกี่ใบแจ็คโพดำเราใหญ่แล้วยังอย่างเงี้ยควรจะจำได้การวางแผนนี่สำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าเราเล่นเนี่ยถ้าสมมติเราเป็นคนเล่นเนี่ย เราก็ต้องวางแผนว่าเราจะเล่นยังไงถ้าไม่วางแผนมันก็เล่นไปทีละตัวสองตัวมันก็ไม่เก่งต้องเล่นแล้วมีการวางแผนแล้วอย่างการประมูลไพ่ก็ต้องมีการวิเคราะห์ analyze ไพ่วิเคราะห์ไพ่ว่าไพ่น่าจะเป็นยังไง
1: กีฬาบิดเนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าทีมงานเราเนี่ยไปนั่งดูอยู่เป็นวันก็ยังไม่เข้าใจเป็นกีฬาที่ใช้ไพ่แล้วก็ต้องใช้ความจำและการวางแผนรวมถึงเป็นกีฬาที่ต้องใช้จิตวิทยาเยอะมากคือใช้สมองและความคิดเยอะมากๆโฟกัสไปที่กีฬาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความจำโดยมีการวางแผนมีจิตวิทยาเข้าไปด้วยเนี่ยมีผลอย่างไรต่อผู้สูงวัยครับอาจารย
2: ์ในผู้สูงอายุเนี่ยค่ะสมองของท่านจะเริ่มเสื่อมไปตามวัยเวลาที่มีกีฬาหรือว่ากิจกรรมที่กระตุ้นความสามารถสมองของท่านเนี่ยก็จะช่วยได้นะคะจริงๆความสามารถของสมองมีทั้งหมด6ด้านก
1: ็
2: คือจะมีเรื่องของความจำแล้วก็การวางแผน2 อย่างนี้ก็คืออยู่ใน6ด้านแล้วก็จะมีอีก4ด้านที่จะได้ร่วมกันไปด้วยเช่นการรับรู้ทางมิติสัมผัสภาพเป็นยังไงการวางภาพเป็นยังไง
1: ถ้าอย่างของคุณตาพันจรูนเนี่ยก็จะเห็นไพ
2: ่ใช่ๆ
1: ที่เล่นเห็นว่าของตัวเองเป็นอย่างไรของคู่แข่งเป็นอย่างไร
2: ใช่ๆค่ะมันก็เชื่อมโยงการวางไพ่อะไรต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องของการใช้ภาษาที่จะสื่อสารพูดสื่อโต้ตอบกันนะคะจะมีอีกอันนึงที่สำคัญก็คือเรื่องของความใส่ใจ
1: ความใส่ใจ
2: ใช่ค่ะที่จะเป็นการที่เราจะทำให้เกิดความจำอะไรต่อจริงเหมือนฝึกสมาธิแบบนึงเนี่ยค่ะความใส่ใจเหมือนเราทำอะไรต่อเนื่องจดจ่อกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าท่านก็จะได้ฝึกสมองหลายๆด้านเลยนะคะ
1: จริงๆเลยครับอาจารย์ราชภูเพราะว่ากีฬาประเภทนี้เนี่ยต้องจดจ่อต้องอยู่ตรงนั้นจริงๆไม่เฉพาะดูของตัวเองต้องดูของคู่แข่งขันเราด้วยผมก็เพิ่งทราบตรงนี้เองว่าหน้าที่ของสมองนั้นอย่างน้อยมีอยู่6อย่างทีเดียว
2: ใช่ค่ะเป็นความสามารถของสมอง
1: ความสามารถของสมองที่สามารถที่จะเป็นความสามารถของคน
2: ค
1: นเราทุกคนได้
2: ใช่ค่ะ
1: 6อย่างนี
0: ้จริงๆเมื่อก่อนตาก็ไม่ได้ชอบหรอกเล่นก็เล่นดัมมี่ของพวกบริดจ์เนี่ยเขาเรียกเล่นจับหมูจับหมูก็คือเล่นเหมือนบริดจ์นี่แหละแต่ว่ามันสนุกเพื่อนที่มหาลัยเนี่ยเขารีไทร์พวกนักบริดจ์นี่นะเขารีไทร์เขาก็เห็นตาเล่นจับหมูดีก็เรียกเข้ามาเล่นบริดจ์ก็เลยต้องเข้ามาโต๊ะไหนล่าง
3: โต๊ะหนึ่งค่ะ
0: โต๊ะหนึ่งก็พอเรารักที่จะเล่นเนี่ยเขาก็มีจัดแข่งทุกเสาร์อาทิตย์สมมติว่าเสาร์นี้ก็สโมสรนี้เสาร์นี้สโมสรเนี่ยมันก็เวียนไปเดือนนึงก็มีก็8สโมสรก็จบมาแล้วก็ออกมาเล่นเนี่ยแล้วก็ไปเล่นก็มีการคัดตัวคัดทีมชาติเมื่อก่อนบริดจ์นี่การแพร่หลายมันน้อยกว่าการคนเล่นเนี่ยน้อยเขาเล่นเขาก็เห็นมือนี้เล่นดีเขาก็เอาเข้ามาอยู่ในทีมมาคัดทีมชาติเอามาอยู่ในทีมเพื่อจะคัดทีมชาติอย่างเงี้ยคือเราเล่นเนี่ยจะเล่นกับคนอายุ20เด็กอายุ10กว่า20อะไรเราก็เล่นได้ไม่เกี่ยวถ้าสมองเรายังดีนะเมืองนอกที่แข่งเนี่ยจัดแข่งเนี่ยเขาจะมีคลาสเลดี้ในส่วนเฉพาะทีมหญิงทีมผสมแล้วก็ทีมชายทั่วไปแล้วก็ยังมีซีเนียร์ทีมอาวุโสอายุตั้งแต่เมื่อก่อนก็55เดี๋ยวนี้60ต้องไม่ต่ำกว่า60ถึงจะแข่งได้คือตาแข่งระดับประเทศบ่อยเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ค่อยรู้สึกมันก็เหมือนกับแข่งทั่วไปเพราะว่าบริดจ์เนี่ยมันมีแข่งหลายรายการมาก

0: ระทั่งโอลิมเปียดก็มีนะเขาเรียกโอลิมเปียด 3-40 ประเทศมาแข่งเลยโอลิมปิกเขาเรียกโอลิมเปียดก็มือดีๆทั้งนั้นเลยมือพวกอันดับหนึ่งของโลกอะไรพวกนี้มาแข่ง
1: คนสูงวัยนั้นเวลาที่เราจะร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเล่นกีฬาหรือร่วมกิจกรรมอื่นกับคนต่างวัยเนี่ยต้องมีการปรับตัวและก็การสื่อสารอย่างไรบ้าง
2: จริงๆคิดว่าในผู้สูงอายุแต่ละท่านเนี่ยจะมีบุคลิกภาพของแต่ละท่านอยู
1: ่
2: จริงการรับรู้ตัวเองอยู่ว่าถนัดแบบไหนใช่ไหมคะนั่นเป็นสิ่งสำคัญบางคนอาจจะมีพื้นฐานชอบอยู่กับตัวเองบางคนชอบอยู่กับคนสนิทบางคนชอบอยู่กับคนที่อยู่เป็นกลุ่มถ้าคนอยู่เป็นกลุ่มเนี่ยจึงปรับตัวไม่ยากเพราะเขาจะมีทักษะหรือว่ามีความชอบอยู่แล้วก็ส่วนใหญ่ก็มาจะรู้ว่าจะต้องคุยกับคนยังไงรู้ว่าจะต้องทำยังไงให้เข้าใจคนหรืออยู่กับคนได้โดยที่ไม่เกิดปัญหาแต่ถ้าบางท่านเกิดเหตุจำเป็นแล้วท่านรู้สึกว่าเอ๊ะปกติเป็นคนชอบอยู่กับตัวเองอาจจะต้องปรับตัวมากขึ้นในการที่อาจจะเปิดใจให้กับคนอื่นด้วยว่าเอ๊ะคนอื่นเขาก็อยากจะมารู้จักท่านบางทีการพูดคุยกันเปิดใจแล้วก็เหมือนกับได้ลองสัมผัสดูเอ๊ะว่าคนนี้เขาก็เจตนาดีนะเขาก็อยากจะมาพูดคุยทำให้ท่านสามารถได้สร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นได
1: ้แสดงว่าก็ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับโลกยุคใหม่คนยุคใหม่ด้วยแล้วก็ดูว่าสังคมที่ผู้สูงวัยนั้นไปอยู่นั้นเป็นสังคมแบบไหนคราวนี้เรามาอยู่ในมุมคนต่างวัยบ้างถ้าคนต่างวัยจะต้องร่วมกิจกรรมกับคนสูงวัยทั้งการปรับตัวการสื่อสารควรจะอย่างไรดี
2: อันดับแรกก็ควรจะเข้าใจข้อจำกัดของผู้สูงอายุนะคะที่ต่างกับคนอายุวัยอื่นก็คืออันดับแรกก็คือเรื่องสุขภาพใช่ไหมคะท่านอาจจะมีโรคประจำตัวหรือมีปัญหาการรับรู้ที่เจอบ่อยเช่นตาเห็นชัดไหมหูได้ยินชัดหรือเปล่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการสื่อสารจะต้องดูว่าท่านรับรู้ได้ชัดเจนแค่ไหนนะคะ
1: ช้าลงแล้วก็ชัดชัด
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ให้ท่านเข้าใจง่าย
2: ใช่ค่ะโดยใช้คำต่างๆที่เหมาะสมกับวัยท่านหรือว่าถ้าภาษาวัยรุ่นมากท่านอาจจะไม่ทันก็อาจจะต้องเหมือนปรับให้
1: จุงเบอร์อย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับอาจารย
2: ์อาจจะยังไม่รู้เลย
1: รวมถึงอาจารย์จะรวมถึงกิจกรรมที่เราจะเลือกทำกับผู้สูงวัยด้วยไหมครับ
2: ใช่เลยค่ะที่จะต้องดูว่าร่างกายท่านไหวไหมบางทีอยากจะชวนท่านไปออกไปข้างนอกใช่ไหมคะแต่ว่าผู้สูงอายุท่านอาจจะมีข้อจำกัดในการเดินทางเช่นการเดินหรืออะไรจะช้าหน่อยอาจจะต้องหากิจกรรมที่ท่านสามารถเดินในจังหวะของท่านได
1: ้
2: ถ้าจะต้องไปอะไรที่โลดโผนหน่อยต้องปีนต้องอะไรท่านคงไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็ต้องดูให้เหมาะกับร่างกายแล้วก็ดูที่ท่านเองก็มีความสนใจด้วยเพราะว่าบางทีต่างวัยเองก็อาจจะสนใจต่างกันแต่ผู้สูงอายุก็ถือว่าท่านเป็นผู้ใหญ่เธอต้องให้ความเคารพเลือกกิจกรรมที่ท่านชอบแล้วเหมือนคล้ายๆค่อยๆจูนความต้องการตรงกันก็ทำให้ได้เหมือนกับได้เข้าใจแล้วก็มีจุดร่วมกันทั้งสองฝ่าย
1: หาจุดร่วมให้สองวัยมาเจอกันตรงกลางได้
2: ใช่ค่ะ
0: ไม่มีอ่ะเพราะว่าเราจะแข่งจนชินแล้วไงหลักสำคัญคือร่างกายจริงๆแล้วการออกกำลังกายเนี่ยดีที่สุดนะถ้าร่างกายเราสุขภาพดีแล้วก็สมองก็ดีไปด้วยมันก็จะโรคธรรมดาความดันเนี้ยเราก็ทานยาของเราทำปกติโรคหอบหืดอะไรก็ทานยาตามปกติแต่ว่าสำคัญที่สุดคือต้องออกกำลังกายอ่ะธรรมดานี่ก็เดินชาตอนเช้าสักชั่วโมงหนึ่งให้มาทักทายเนี่ยทักบิดอันนี้เยาวชนเนี่ยคือโต๊ะแข่งขันโต๊ะแข่งขันโต๊ะหนึ่งจะมี4คนฝั่งตรงข้ามจะเป็นคู่กันคู่นี้พวกเดียวกันคู่นี้พวกเดียวกันก็จะมีถ้าเป็นทีม2-4คนเนี่ยก็2โต๊ะก็หมายความว่าถ้าสมมติทีมตาเนี่ยนั่งทางนี้นะนั่งเหนือกับใต้นั่งเหนือกับใต้เพราะฉะนั้นทีมของตาเนี่ยอีกโต๊ะนึงอ่ะต้องไปนั่งอีสต์กับเวสต์มันก็ต้องคุยกันคุยเกี่ยวกับเรื่องระบบเรื่องอะไรเนี่ยหรือต้องออกให้กินแจ็คดำด้วย

0: ใหญ่เรื่องอะไรไปสอนเอง
1: ร้อยเก้าเองไม่ช่วย
2: วิดแก๊กเดียม2ใบก็ออกมาเพราะพี่อ่านป้ายออกหมดแล้วไอ้รักเอดำเราไม่มี
3: ชนะผมเ
2: นื้อผมชนะแล้วของชนะ4

0: กดดันไหมก็แล้วแต่คู่ต่อสู้เก่งไม่เก่ง
1: เชิญครับอาจารย์
0: ถ้าคู่ต่อสู้เก่งถ้าคู่ต่อสู้เก่งเนี่ยก็จะกดดันเราได้เราแข่งระดับชาติเนี่ยเราจะต้องมีเนี่ยระบบเนี่ยจะต้องมีระบบให้คู่ต่อสู้ดูว่าเราประมวลอย่างนี้เป็นอย่าง
1: น
0: ี
1: ้เชิญครับนักกีฬาเชิญครับเดี๋ยวผมจะเริ่ม
0: ทุกคู่ต้องมีตัวนี้เวลาแข่งระดับชาติเนี่ยเขาจะมีตัวนี้ว่าโอเคเขาประมวลอย่างนี้คืออย่างนี้แต่ถ้าเล่นสนุกเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรไอ้เช่นเกมนี่จะเครียดกว่า
1: แข่งขันในรอบรองชนะเลิศนะครับเข้าโต๊ะเลยนะครับ
2: ก็พาร์ทเนอร์ชิพก็ดีกว่าคนอื่นเพราะว่าเล่นกันบ่อยกว่าคนอื่นอายุมีผลไหมอายุน้อยก็ประสบการณ์น้อยมันมีผลตามแค่ประสบการณ์เพราะว่ามันเล่นได้ตั้งแต่ประถมเลยจนยังจำความได้เพราะว่ามันทำให้เราไม่เป็นอัลไซเมอร์ด้วย90ก็ยังเล่นกันอยู่ตอนนี้ระดับของคนนั้นมันก็จะเก่าไปเรื่อยๆหน้าระดับของเขาถูกไหมแต่ถ้าเขาเก่งเขาก็เก่งขึ้นถ้าเก่งน้อยก็เก่งมากถ้าเรามีข้อสงสัยเรื่องอะไรอ่ะเขาจะอธิบายเราได้มากกว่าเพราะประสบการณ์เขาจะสูงกว่าเราเคล็ดลับมันก็มีบ้างบางทีเราคือเราต้องอ่านพาร์ทเนอร์ชิพอะอย่างที่พี่บอกพาร์ทเนอร์ชิพมันจะสำคัญมากถ้าไปเล่นกับคนอื่นเวลาบิดดิ้งอย่างเงี้ยมันจะเข้าใจกันผิดพลาดแต่ถ้าเราพาร์ทเนอร์ชิพดีแล้วตกลงคือเวลาเล่นมันก็ต้องตกลงระบบไปเรื่อยๆถ้ามันเจอเหตุการณ์ที่เรายังไม่เคยเจอก็ต้องมานั่งคุยกันว่าเราจะแก้ปัญหาอันนี้ยังไงถ้ามันเจอในครั้งต่อไป

0: ท่านก็ยังคงเล่นกีฬาบิดของท่านออกเล่นกีฬาบิดของท่านเจอสังคมเจอผู้คนได้ทําสิ่งที่ชอบอยู่เนี่ยมันมีผลต่อการที่ทําให้ผู้สูงวัยนั้นรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ารู้สึกว่าชีวิตยังคงมีเป้าหมายอย่างนั้นมั้ยครับ
1: ใช่เลยค่ะจริงได้คุยกับผู้สูงอยู่หลายท่านเนาะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตหลายอย่างอย่างเช่นพอเกษียณแล้วไม่ได้ทํางานจริงๆสิ่งที่ยังคงคุณค่าท่านก็คือเป็นกิจกรรมหรือว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ทําให้ท่านรู้สึกว่าการที่ท่านอยู่ในครอบครัวเนี่ยมันส่งผลกับคนอื่นในครอบครัวด้วยเป็นขวัญกําลังใจของคนในครอบครัวมีความสุขในการที่อยู่กับตัวเองด้วยกับคนในครอบครัวด้วยนะคะจริงการที่ท่านมีแรงจูงใจตรงนี้เช่นรู้ว่าความสามารถของตัวเองยังมีอยู
0: ่
1: เพราะจริงๆอาจจะแค่ร่างกายที่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าสมองท่านเองหลายๆท่านอย่างคุณตาจรูนถือว่าเป็นท่านนึงซึ่งมีความสามารถสูงมาก ใช่มั้ยคะอันนี้ค่ะท่านเห็นตัวเองแล้วว่ายังมีความสามารถตรงนี้อยู่เลยได้ยังใช้ประโยชน์ตรงนี้ทําชื่อเสียงให้กับประเทศชาติด้วยตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนึงที่ดีมากนะคะที่ทําให้ท่านเองก็ได้เห็นมีความภาคภูมิใจในตัวเองแล้วส่งผลกับภายนอกด้วยนะคะ
0: กลายเป็นอีกหนึ่งผู้สูงวัยที่กลายเป็นแรงบันดาลใจ
1: ใช่เลย
0: ให้กับหลายๆคนได้เลยหมอแล้วพูดถูกเลยมันทําให้รู้สึกภูมิใจลูกหลานก็รู้สึกภูมิใจด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
2: การอยู่บ้านมันทําให้เราเหงาอ่ะเราไม่รู้จะทําอะไรเราอยู่บ้านมันคือง่วงมันเหงามันไม่ทําอะไรมันก็เบื่อก็เหมือนเค้ามีการพูดว่าหาอายุเยอะแล้วความจําเสื่อมเนี่ยอย่างสําหรับตานี่ไม่มีบางทีเล่นกับพวกมือธรรมดาเนี่ยเค้าก็สู้เราไม่ได้เพราะว่าอย่างเช่นการวิเคราะห์นะการวางแผนบริดจ์เนี่ยมันทําให้การทําอะไรต้องวางแผนเพราะเวลาไปทํางานเนี่ยต้องวางแผนจะเริ่มต้นทําอะไรก่อนเงี้ยต้องวางแผนบริดจ์นี่มันต้องวางแผนอย่างดีไม่เป็นอุปสรรคเลยอาจจะเรียกว่าถ้าจะดรอปก็ดรอปนิดนึงเนื่องจากสภาพร่างกายนะแต่ถ้าหากเราออกกําลังกายเนี่ยประจําเนี่ยร่างกายดีสุขภาพดีก็ไม่มีปัญหาควรจะหาอะไรทําเพราะถ้าไม่ทําเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเริ่ม

สอนให้รู้จักว่าเออเป็นการประมูลไพ่การประมูลกินกี่ใบกี่ใบยังไม่ให้จำอะไรมากก็เริ่มตั้งแต่สเต็ปแรกเริ่มจากbeginner ก่อน beginning มา average นะจาก average ก็มาพวก advanced intermediate พวกเนี้ยอย่างเงี้ยโอเคถ้าพวก advanced เนี้ยถ้าเขาจะให้ตาไปสอนก็สอนได้เขาคิงนั่นคิงดำอ่ะกินเอดำดิไปดักดำทำไมอ่ะกินเอดำจะออกแดงออกเหลี่ยม

0: อันนี้อยากให้คุณหมอดาวชมพูได้ช่วยบอกข้อควรระวังของผู้สูงวัยในการที่จะออกไปทํากิจกรรมนอกบ้านมีข้อควรระวังยังไงบ้างครับ
1: ค่ะก็คงจะสอดคล้องกับเมื่อสักครู่เรื่องสุขภาพของท่านที่ท่านอาจจะต้องดูเรื่องของตัวการเคลื่อนไหวว่ามีโอกาสพลัดตกหกล้มไหมเวลาที่เดินท่านมั่นคงดีไหมนะคะอาจจะต้องดูรายละเอียดตรงนี้ก่อนเพราะว่าเรื่องการพลัดตกหกล้มอาจจะนําไปสู่การเจ็บป่วยที่มีปัญหาต่อเนื่องได้นะคะแล้วก็เรื่องของการรับรู้ทางด้านประสาทสัมผัสเช่นตามองเห็นชัดไหมหูได้ยินชัดเจนไหมรับสัมผัสต่างๆบางคนชาตามจุดต่างๆเวลาไปเจออะไรก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุง่ายเช่นเท้าชาก็อาจจะไปเหยียบอะไรได้ง่ายๆอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เรื่องของสมองนะคะดูว่าท่านความจำยังดีไหมบางทีเห็นท่านนิ่งๆไปหรือท่านถามซ้ำบางทีท่านอาจจะมีประเด็นเรื่องของความจำเพราะฉะนั้นการที่เหมือนกับเข้าใจข้อจำกัดหรืออะไรตรงนี้ค่ะก็จะได้ช่วยทำให้ดูว่าอะไรที่จะเหมาะสมกับท่านตั้งแต่ที่ว่าดูกิจกรรมที่เหมาะกับท่านไม่ได้ไปทำให้ท่านรู้สึกออกไปแล้วตายละรู้สึกไม่ดีเลยเลยไม่กล้าออกอะไรเงี้ยนะคะทำให้ท่านรู้สึกประทับใจค่ะจุดที่ท่านรู้สึกดีได้
0: ครับอาจารย์ดาวชมพูครับอย่างผมก็เป็นเหมือนกันเราก็ไม่ค่อยอยากจะให้ออกไปข้างนอกผมเชื่อว่าหลายครอบครัวหลายบ้านลูกหลานจะเป็นอย่างนี้กลัวว่าเดี๋ยวออกไปเดี๋ยวไปหกล้มอย่างที่อาจารย์ดาวชมพูบอกพอความเป็นห่วงเป็นใยแบบนี้เกิดขึ้นบางทีมันอาจจะเกิดขึ้นเกินขีดเกินไปทําให้ผู้สูงวัยในหลายๆท่านเนี่ยไม่มีโอกาสได้ออกไปทํากิจกรรมนอกบ้านช่วยให้คําแนะนําหน่อยครับว่าตรงจุดที่เหมาะสมของเรื่องนี้เป็นอย่างไร
1: สมมติว่าดูแล้วสภาพร่างกายท่านพร้อมเนี่ยจริงๆไม่ได้มีข้อจํากัดสภาพร่างกายก็สามารถออกไปทํากิจกรรมร่วมกับในครอบครัวได้ตามปกติแต่เมื่อไหร่ท่านมีสภาพร่างกายที่อาจจะต้องดูแลเป็นพิเศษบางทีการใช้อุปกรณ์ช่วยก็จะทําให้ท่านมั่นใจขึ้นเช่นบางคนอาจจะเดินไม่มั่นคงการใช้ไม้เท้าหรือการที่ญาติเตรียมเป็นรถเข็นให้ท่านสะดวกสบายขึ้นท่านก็ยังได้ออกไปทํากิจกรรมหรือที่ก็สามารถดูแลในข้อจํากัดของตัวเองได้หูมีเครื่องช่วยฟังอะไรอย่างเงี้ยคือตามข้อจํากัดของแต่ละท่านก็จะช่วยทําให้ท่านก็สามารถออกไปทํากิจกรรมได้เช่นกันโดยทําให้ท่านมั่นใจขึ้น
0: แล้วโดยเฉพาะถ้าลูกหลานไปอยู่ด้วยเนาะจะได้ดูเนา
1: ะ
0: ยิ่งไปร่วมทํากิจกรรมร่วมกันได้ทั้งความปลอดภัยและความอบอุ่นด้วย
1: นะครับ
0: อันนี้ก็ถือว่าอาจารย์ก็แนะนําว่าที่จริงแล้วออกไปทํากิจกรรมได้เลยแต่ว่าให้อยู่ในความเหมาะสมว่าด้วยสภาพร่างกายสภาพจิตใจหรือโรคประจําตัวของผู้สูงวัยแต่ละท่านเป็นอย่างไรเท่านั้นเอง
1: ใช่ค่ะ

0: ประเภททีมทั่วไปครับได้แก่ทีมเวทีไทยครับผมนักกีฬาครับคุณหญิงคุณน้อยโสภณพานิชครับคุณสมชายโดยประดุจคุณอัญจรุณจักรยานประเทศครับคุณวรรณาอมรเมฆวรินทร์คุณสมวนลิ้มเจริญชาติและคุณวีระชินันท์ครับ
1: อีก2ท่านนะครับคุณอัญจรุณนะครับและคุณวรรณาก็ได้รับเหรียญทองแดงนะครับกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งล่าสุดนะครับผมปี2022นะครับ

ก็ต้องดูก่อนถ้าพร้อมก็โอเคก็มันก็ต้องคัดตัวนะต้องคัดตัวเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าคู่ของตาจะดีกว่าเขาก็ต้องหลายๆคู่มาก็คัดเอาคู่ที่ดีไปมันไม่ได้อยู่ตาคนเดียวเพราะตารักเล่นบิดเพราะฉะนั้นจนกว่าจะเล่นไม่ไหวอ่ะจนกว่าจะเล่นไม่ไหว

รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มตอนทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.และผมทุพชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนหนึ่งจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่ง

จากเงินเดือนทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นะท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครนะคะก็รับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามค่ะในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

ความไม่ซื่อตรงไม่ดีท่านแต่ความเพราะอะไรเพราะมันจะเป็นสิ่งที่ทำร้ายตัวเราได้กล่าวไปที่ใดบางคนเขาบอกเลิกไปก่อนนะเอานะเอานะแล้วที่ความไม่ซื่อตรงเนี่ยมันก็ยุกันให้ไม่ซื่อตรงตลอดไปท่านตัวเองไม่ซื่อตรงยังไปยุคนอื่นให้ไม่ซื่อตรงนะที่บอกข้าราชการเหมือนกันน่ะหรือคนมีอาชีพเนี่ยดูสิ่งที่เรามีบอกที่มาให้ได้บอกที่มาไม่ได้เนี่ยไม่ได้ท่านเขาจับทุจริตผิดกฎหมายได้ผิดศีลธรรมได้ทุกคนจึงต้องมีอาชีพที่บอกข้าราชการต้องมีอาชีพที่สอสำรองชีวิตแต่ว่าไม่ได้ตังค์เอาจากไหนท่านมันก็ต้องมีอาชีพและสิ่งที่ได้มานั้นต้องบอกเขาได้ว่าพระองค์นี้เอามาจากไหนที่ไปเรียกว่าเจ้าคุณพิษมีเงินเป็นร้อยร้อยล้านถ้าพิสูจน์ได้แล้วก็อาตมาจะให้หมดเลยท่านถ้าร้อยล้านนะเอาสักนะถ้าไม่ใช่เงินสารกุศลนะท่านนะที่โยมเขาทำบุญมาแล้วยังเงินยังไม่ออกไปนะถ้าเป็นบัญชีส่วนตัวนะฮะถ้ามี5 ล้าน10 ล้านเนี่ยเอาไปได้เลยท่านอาตมาให้ให้จริงๆ เราต้องซื่อตรงโยมบางคนก็เป็นห่วงท่านเอาสตังค์ไว้เดี๋ยวโยมถวายก็จะเล่าถึงความซื่อตรงของเราสักหน่อยเราก็ต้องพลาดผิดพุทธโยมแม่ถึงแก่กรรมไปแล้วบอกไม่ได้หรอกโยมอาตมากำลังก่อสร้างอยู่ถ้าโยมเอาเงินมาให้อาตมา1 ล้านด้วยความเมตตาซึ่งเงินโยมทำบุญไปแล้วโผล่มาในบัญชี1 ล้านเนี่ยชื่อใครล่ะจะให้อาตมาเอาไปให้น้องน้องมันไม่ถามหลวงพี่เอามาจากใครแล้วจะไปเราไปให้แล้วเนี่ยน้องอาตมาเนี่ยไว้ใจได้แต่คนอื่นมาไว้ใจได้ไหมบอกขอไม่รับรับแล้วเดี๋ยวมีการตรวจสอบจะกลายไปว่าอาตมาโกงศรัทธาโยมมาหลายๆคนเอามาเบียดบังบัญชีนี้แล้วโยมให้เป็นเช็คเงินสดขอคืนเช็คโยมต่อมาท่านก็บอกว่ามาพบอีกท่านชื่อหม่อมราชวงศ์

พรพันธ์ทวีวงศ์ทวยศักดิ์เป็นท่านผู้หญิงต่อมาท่านก็มาพบด้วยความเมตตาตอนนี้ท่านถึงแก่กรรมไปแล้วท่านก็เอารูปไปดูเนี่ยดูสิลูกชายคนโตเป็นเจ้าอาวาสท่านเป็นเจ้าคุณมีชื่อเสียงให้ยมแม่อยู่กลางทุ่งอย่างนี้เหรอบ้านบังกะโลเก่าๆสังกะสีแดงฝาบ้านก็ยังมีสังกะสีแปะอยู่ให้แม่อยู่ได้ยังไงเดี๋ยวเอาบ้านหลังนี้อาตมาตัดสินใจไม่สึกนะมาตัดสินใจเด็ดขาดว่าไม่สึกเนี่ยมีเงินอยู่ 50,000 กว่าบาทต้องไปยืมเงินอาจารย์และเพื่อนรุ่นพี่มาใช้เขาเดือนละ 1,500 สมัยก่อนสมัยรุ่น27 28สร้างบ้านหมดไป 70,000 เดี๋ยวนี้มันก็ยังอยู่ไปแถวๆบางปะหันไปเรื่องทองไปเลือกมาสักหลังหนึ่งบ้านทรงไทยเอาสักราคา1.5 ล้านให้เสร็จภายในเดือนหนึ่งโยมขอปรึกษาแม่ก่อนได้ไหมก็ไปหาโยมแม่โยมแม่ก็นั่งแต่ถุนบ้านกินหมากไปกระเดินแตดแตดแตดสาวบ้านเขามีแต่มะพร้าวพันกันเต็มไปหมดมาทำไมอ่ะตอนเดินลงไปแต่ถุนไปคุยกับเขานะเพราะเขาเป็นแม่ท่านเป็นแม่มาทำไมอ่ะก็เล่าเรื่องให้ท่านฟังคำแรกที่โยมแม่อาตมาถามว่าไปเอาของท่านมาทำไมอ้าวก็ท่านบอกว่าแม่ท่านเจ้าคุณทั้งหลายก็อยู่บ้านทรงไทยกันหมดแล้วอยู่บ้านตึกกันหมดแล้วนี่ท่านสั่งให้คนมาถ่ายรูปเองท่านไปสืบมาจากไหนอาตมาไม่ทราบหรือพระครูอภิสวทนดิโลกคุณตอนนั้นเป็นมหาสุภาพเป็นเลขาธรรมะอาจจะเกรงใจว่าไปถ่ายรูปมาให้ก็ได้แม่จะได้อยู่นะบ้านทรงไทยและหน้าบ้านเขามีอะไรมีอะไรมีที่นั่งหน้าบ้านคราวนี้ก็นั่งเป็นนางกวักนั่งกินหมากแจ๊บแจ๊บแจ๊บอาตมาว่างั้นท่านเมื่อเรามาอยู่ตรงนี้เมื่อท่านมาอยู่ตรงนี้ซึ่งท่านไม่ได้เกิดตรงนี้ที่ตรงนี้เป็นที่ของลุงกับป้าเรามาอาศัยอยู่ทุกคนก็เห็นว่าเราเป็นผู้อาศัยลุงกับป้าท่านต่อมาเราก็มาสร้างบ้านเป็นบ้านไม้ไผ่ทั้งหลังหลังคามุงด้วยสังข้าวขนับด้วยสังข้าวต่อมาก็เปลี่ยนเป็นจากมุงด้วยจากขนับด้วยจากพื้นกับพื้นขี้ฝากต่อมาก็มีไม้จริงเริ่มสะสมทีละ 2-3 แผ่นไปซื้อไม้เก่าเข้ามาแล้วบ้านหลังนี้ท่านก็สร้างไว้ให้ฉันอยู่ดีๆมีบ้านทรงไทยมาเนี่ยฉันจะอยู่ได้อย่างไรเอ้าก็อยู่ได้ก็ไม่รู้บ้านทรงไทยก็ขึ้นบันไดเหมือนกันไม่ใช่เขาจะถามว่าก็ใช่นะสิคนลูกชายคนหนึ่งเป็นเจ้าอาวาสลูกชายคนหนึ่งเป็นเจ้าคุณอยู่วัดสุทัศน์ฉันก็จะตะลุนข้อหาอยู่บ้านเงินโกงแล้วฉันจะมีความสุขไหมท่านเพราะบ้านเนี่ยมันบอกใครไม่ได้เนี่ยมันไม่มีชื่อผู้บริจาคและไอ้คนที่มาทีหลังไอ้คนที่รู้ก็รู้ไอ้คนปองร้ายประสงค์ร้ายมันก็นินทาเอาอย่าไปเอาของเขามาฉันไม่อยากได้ไอ้บ้านหลังละ1.5 ล้านเนี่ยไม่อยากแล้วท่านแต่เงินเดือนเนี่ยออกให้มันตรงเดือนหน่อยไอ้3,000ของท่านเนี่ยนะต้นเดือนค่อยมันมาถึงเถอะฉันจะได้บริหารเงินถูกอาตมาก็เลยต้องเพิ่มเงินเดือนให้แม่แล้วก็มาบอกท่านผู้หญิงพรพันธ์ทวีวงศ์ทวีศักดิ์เพราะอะไรท่านเพราะแม่เขาเป็นคนอย่างนั้นถ้าเราไปเอาแล้วท่านแม่ก็บอกถ้าเอาจะนอนเป็นสุขไหมท่านแล้วสองเราอยู่กันอย่างนี้แบบชาวบ้านถ้ามีบ้านทรงไทยเราอยู่บนบ้านทรงไทยฉันจะไปคุยกับใครอ่ะใครมันจะมาบ้านฉันหรอคนมันฐานหน้าต่างกันไม่เข้านะท่านนะถ้าอยู่กรุงเทพเนี่ยท่านก็คุยกับใครก็ได้แต่คนแก่อยู่บ้านนอกเนี่ยไม่มีเพื่อนคุยเนี่ยมันเหงานะท่านนะ

ขาแข้งเข้าไปเนี่ยไม่ได้แล้วใครๆผ่านมาก็มุดแต่ถุนบ้านมานั่งคุยกันก็เท่านั้นเองท่านนี่คืออะไรนี่คืออาตมาเห็นความซื่อตรงของแม่ของโยมแม่ว่าเออท่านก็เป็นคนซื่อตรงดีเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมทั้งหลายอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่มีต้องบอกที่ที่มาให้ได้ถ้าบอกไม่ได้แปลว่าเรามีอะไรที่ไม่ซื่อตรงและอย่างที่กล่าวไว้แล้วว่าไอ้กินอะไรการพายเรือทวนน้ำเนี่ยมันยากคือคนสร้างธุรกิจสร้างตัวสร้างธุรกิจมันยากมันเหนื่อยแต่มีคำพูดคำว่ากินตามน้ำแบบไอ้เข้ไล่งับปลาอย่างเงี้ยหรือปลาใหญ่ไล่งับปลาเล็กถ้าทวนงับไปงับมันเหนื่อยแปลว่าพวกอะไรแปลว่าผู้ประกอบอาชีพสุจริตแต่ถ้าปลามันมานะฮะไอ้เข้อยู่เหนือน้ำไล่งับปลาที่อยู่ใต้น้ำมันสบายเขาที่จะบอกกินตามน้ำและไอ้กินตามน้ำจะนึกว่าใครเขาเมนูเดียวเนี้ย เตือนคนที่ทุจริตทุกระดับท่านหนีไม่พ้นหรอกท่านเพราะคนที่เขาให้ท่านเนี่ยเขามีเครื่องบันทึกเสียงมีเครื่องบันทึกภาพหมดแล้วเขาจะบอกคนอื่นหมดอย่าว่าแต่อย่างงี้เลยท่านผู้ชมแม้แต่เงินใส่ซองพระเงินใส่ซองพระก็ยังคุยกันเลยว่าพระรูปนี้คุณถวายเท่าไหร่พระรูปคุณถวายเท่าไหร่อาตมาเนี่ยวันหนึ่งก็ไปเทศที่นู่นท่านวัดบันไดทองเพชรบุรีคุณโยมไม่ไหนคุณโยมนุยาสังทองตะคูนาสังทองกติตามาดีคลานเข้ามาหาเชียวไปติดต่อรัชเลยกาชัยการช่างแหมมีอะไรท่านมีทูบเทียนแพมานะท่านนะฮะมาอย่างแบบโบราณเลยอาตมานั่งอยู่ในติมีเด็กมาพามาลัชเดชชาก็โทรมาลุงอาโยมก็จะเป็นนิมนต์เขาเป็นแขกเขาเป็นอะไรลูกค้าประจำที่ร้านลุงอาต้อนรับเลยนะจะเป็นนิมนต์เรื่องอะไรผมไม่ทราบก็มากันสามคนจำได้โยมเอาพี่มีธุระอะไรนะเขาก็จัดแจงเปิดกลวยบนยุคก่อนยุคก่อนยุคก่อนเดี๋ยวค่อยเปิดกลวยก่อนคุณทำผิดอะไรล่ะไปทำผิดอะไรมันถึงมาขอขมาพระเปิดกรวยเนี่ยหรือถวายสักการะเรื่องอะไรจะมาปรึกษาในมนท่านว่าหลวงพ่อว่าบันไดทองท่านมรณภาพไปแล้วหลวงพ่อก่อนองค์นี้มีประการคุณต่อพ่อพัญญาผมพ่อพัญญาสมัยนั้นจนจะบวชพระไม่มีสตังค์หลวงพ่อองค์เก่าก็เป็นเจ้าภาพให้ดูแลให้จากนั้นมาลูกตาเขาไปทำมาหากินไก่กระจัดกระจายกันไปแต่ไม่เคยรู้บุญคุณหลวงพ่อรูปต่อมาที่มรณภาพนี้ท่านก็เมตตาต่อครอบครัวเมื่อพวกผมตั้งตัวกันได้โดยเพราะอย่างนี้ตระกูลของพัญญาทั้งคนองยาวซึ่งมีพี่น้องเยอะก็กลับไปตอบแทนคุณหลวงพ่ออุปการะวัดมีธุรกิจในเรื่องปลาและบริจาคเงินและหลวงพ่อท่านก็นะมาเยี่ยมสม่ำเสมอเจ็บป่วยแล้วก็มาเยี่ยมสม่ำเสมอพ่อแม่ผมเจ็บป่วยมาเยี่ยมสม่ำเสมอเมื่อท่านมรณภาพลงอยากให้ท่านจุกุลไปเทศเอ้าก็ไปเทศได้งานศพพระก็ถือโอกาสได้ไปกราบอยู่นะไม่ได้กราบกันก็ไปเทศได้อาตมารับก็แล้วกันแต่ขอเทศยาวหน่อยนะอาตมาเป็นพระเทศนานงานศพนี่เทศนานยิ่งงานพระอย่าให้ต่ำกว่าชั่วโมงเพราะเป็นงานพระและอาตมายังไม่เห็นวัดนะยิ่งพระมีกิตติคุณมากก็ต้องเทศยาวขอดูประวัติหน่อยประวัติที่ยังไม่เขาก็เอาประวัติมาถวายตอนได้ฉลองสมณศักดิ์อาตมาก็เลยว่ากุฎิว่าบันไดทองไม่ใช่กุฎิทองบันไดทองเนี่ยสะอาดสะอ้านติดริมน้ำฝากกระนุนปูชมพู่โอ้สะอาดสะอาดเราไปวัดเพชรบุรีแบบโบราณท่านก็ไปเทศไปกราบหลวงพ่อศพหลวงพ่อเทศจบแล้วเจ้าภาพก็จัดของเยอะเชิญถวายเขาก็เอาปัจจัยมาถวายไอ้ที่อยู่ในพานเนี่ยท่านพานบ่ร่มใช่นะโยมฟังเยอะ

0: พอเทศจบเขาก็จัดแจงใกล้ๆจะจบเขาก็จะเอาพานออกไปไปนับปัจจัยใส่ซองแยกกันระหว่างซองเจ้าภาพกับซองรวมก็ใส่พานประเคนอาตมาก็เดี๋ยวของเนี่ยมันจะเยอะไปไหมเนี่ยไปซื้อนี่มาทำไมล่ะข้อชมพู่อยู่หน้าวัดเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับวัดทำไมไปซื้อมาเล่าเออปลาเค็มก็มีทำไมไม่เอามาถวายพระติดกันเทศไปซื้อมาทำไมเนี่ยไมโครโฟนอยู่ตรงปากญาติโยมก็เหมือนกันก็บอกโยมไปซื้อมาทำไมโยมปลูกผักก็ถวายผักเออโยมเลี้ยงควายไม่ต้องถวายควายอาตมาเอาไปไม่ได้นะเออเลี้ยงตะเคียนไม่ต้องถวายตะเคียนกินไม่เป็นแต่ซองนี่เดี๋ยวคุยกันก่อนเพราะรู้สึกมี2ซองมันหนาถามว่ารวมแล้วเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่ตอบดังๆสิ130,000บาทครับหืมมาจากกรุงเทพมาถึงวัดบันไดทองเพชรบุรีเลยตัวเมืองไปหน่อยมัน130,000ตรงไหนอาตมาถามโยมนั่นคือ130,000ล่ะในเมื่อไปกลับเนี่ยค่าน้ำมันด้วยค่าตัวเด็กด้วยอะไรด้วยท่านค่าศึกหรอด้วยนะยังไงก็ประมาณสัก 3,500 อาตมาเหลือ 1,500 เขาถือว่าคุ้มนั่งอยู่วัดเฉยๆจะนั่งทำไมล่ะได้มากราบศพพระได้มาสวดสุปฏิปันโนต่อหน้าศพบูชาสังฆคุณท่านพอกลับมาเด็กนินทากับท่านรู้สึกว่าอาตมามี 3-4 คนเขานินทาอาตมาหลวงพี่ไม่เอาตังค์อีกแล้วเขาก็นินทากันในคณะเนี่ยอาตมานั่งฟังอยู่เห็นงานไหนก็ไม่ค่อยเอาตังค์เขาแล้วจะเอาที่ไหนใช้เงินต้องเป็นแสนคืนเจ้าภาพไปได้เออไม่เอาเอามาให้มาแบ่งให้พวกเรานะเฉลี่ยเท่ากันก็ดีอ่ะธรรมะก็เลยโผล่ไปเฮ้ยไอ้ที่เพื่อแกจะได้มันก็ได้ปกติอยู่แล้วแล้วแกได้โดยที่แกไม่ได้ใช้ความรู้อะไรเงินได้มาโดยไม่ใช้ความรู้เนี่ยนะฮะแกก็จะไม่มีความรู้แต่บอกโยมมันนั้นไปว่าเสียชื่ออาตมานะเสียชื่อว่าอีกหน่อยคนจนนิมนต์เขาจะทำยังไงโอ้โหนี่มึงท่านเจ้าคุณพิพิธวสุทัศน์ต้องมีเงิน 10,000 20,000 30,000 40,000 เป็นแสนความดีที่สั่งสมมามันไม่เหลือเลยท่านเพราะฉะนั้นต่อหลังอย่าทำก็บอกคุณมีนายคุณหลวงยาวได้ญาติโยมมาว่าอย่าทำแล้วท่านจะนิมนต์อาตมามาเทศอีกนะก็จะมาให้มันก็พิสูจน์เป็นการพิสูจน์ตัวเราท่านรายอื่นก็เหมือนกันกลับไปคืนต้องเยอะท่านบางทีมาเปิดซองนึกว่าแบงค์ร้อยท่านกลายเป็นแบงค์พันนะที่เอาไปคืนท่านถ้าเราไม่ซื่อตรงซะแล้วเนี่ยถามว่าเราจะเอาเข้ามาทำไมเออเราเป็นพระเลยตามเลยไม่ใช่บอกพระเสมอไปเทศน์เนี่ยนะงานต่างๆเนี่ยถ้าเขาต้องการเงินเข้าวัดเอาเฉพาะในซองที่เจ้าวาดถวายตกลงกันก่อนก็ได้อาตมาจะสั่งเลยไอ้นั่นไม่เอาไอ้นี่ไม่เอานะถวายเท่านี้ถามเขาถวายเท่าไหร่บอกเยอะไปเสียชื่อผมเพราะก่อนที่ท่านจะคุยกับผมเนี่ยท่านต้องคุยกับโยมแล้วเพราะฉะนั้นไม่ถูกต้องท่านต้องไปแก้ข่าวให้แล้วเวลาถวายแล้วนะต้องประกาศในที่ชุมนุมว่าท่านถวายผมเท่าไหร่เพราะสิ่งที่ท่านคุยกับโยมกับพระด้วยกันแล้วนะถึงผมไม่ได้ยินผมก็รู้เสียชื่อผมที่ผมไม่ประกาศก็กันว่าท่านไปโกงไงว่าถวายผมแล้วนะจำนวนท่านนั้นท่านนี้แต่ท่านไม่เงินเศษที่เหลือเงินที่เหลือท่านเอาไปไหนไม่ได้หรอกผมต้องประกันตัวผมด้วยไม่ประกาศผมไม่ยอมผมไม่ยอมเอาแล้วงานบางงานจะมากระฉีกซองเลยประเทศที่บุรีรัมย์แหมวัดไกลสิท่านเขาอุตส่าห์นิมนต์สี่ห้าปีมาเนี่ยประเทศงานฝังรุ่นนิมิตเนี่ยแค่2วัดเท่านั้นเอง1วัดฝางวิเศษชัยอ่างทอง2วัดที่บุรีรัมย์ติดกับสุรินทร์เชียวเดินทางไป6ชั่วโมงครึ่งท่าน เหยียบไปนะท่านนะ120เผลอๆไม่มีใครก็140ไปดูโยมพุทโธอุตส่าห์สร้างโบสถ์มา10ปีกว่าโบสถ์หลังเล็กๆจะเสร็จสวยงามกว่าพระจะมีที่ทำสังกรรมฝ่าจะมีพุทธรูปมาประดิษฐานจัดงานกันแล้วเศรษฐกิจอย่างนี้จะเอาเงินที่ไหนมาโยมนั่งมารอสวดนพเคราะห์ในพิธีพุทธภิในพิธีก่อนวันตัดลูกนิมิตก็มีแต่คนบ้านนอกทางนั้นท่านมีแต่คนบ้านนอกทางนั้นก็สั่งสมภารไปแล้วพอถวายซองมาบอกเดี๋ยวในขันเอาคืนวัดไปเจ้าวาดยืนอยู่ก่อนท่านต้องยืนอยู่ก่อนผมทำบุญไป 5,000 ฉีกซองเดี๋ยวนี้เอาซองมานี่ผมจะฉีกผมจะนับต่อหน้าโยมละค่อยโยมคอยนับแผลบแผลบแผลบถวาย 20,000 อาตมาก็เลยบอกเจ้าวาดบอกโยม 20,000 เนี่ยนะเงินบ้านนอกเงินบ้านนอกหายากไม่ได้ดูถูกว่าเงินบ้านนอกรอโยมเนี่ยแต่เงินบ้านนอกหายากถวายคืนส่วนค่ารถอีก 6-7,000 อาตมาก็ออกเองเพราะพอดีมีโยมเขาทำบุญมามันก็เป็นการประกันความซื่อตรงของเราแต่ไอ้กินตามน้ำมันมีเรื่องเล่าว่าในพงศาวดารจีนมีคุณนามท่านหนึ่งเป็นที่เริ่มสายประชาชนจะจัดงานแซยี่บันเกิดก็หาโต๊ะจีนมาเชิญคนมาเยอะแล้วก็ในโต๊ะจีนนั้นต้องมีปลาตัวชนิดหนึ่งเรียกปลามงคลแต่พอใกล้ถึงงานปรากฏว่ามรสุมเข้าไม่มีปลาชนิดนี้คุณนางจินทนิษฐ์ท่านก็เกิดความกังวลว่าชะตาเราไม่ดีบอกโต๊ะจีนไปว่าแม้แต่ตัวเดียวก็เอามันไม่มีทุกโต๊ะเอาตัวเดียวก็เอาถึงเวลางานจริงท่านปรากฏว่าไม่มีปลาชนิดนี้อยู่กลางโต๊ะคนที่เขาถือโชคถือหลางเขาก็นึกหมดอำนาจวาสนาแล้วยากจนแล้วน้ำกับปลามาคู่กันนะณขณะที่งานจัดงานไปด้วยความที่ไม่สบายใจของท่านคุณนางจีนคนนี้ปรากฏว่ากลางงานมีชาวประมงคนหนึ่งใส่เสื้อเปียกๆในมืออุ้มปลาชนิดนี้มาตัวใหญ่เชียวขอพระคุณนางจีนผู้นี้โอ้โหท่านอัศจรรย์ฮือฮากันทั้งงานนี่บารมีตัวจริงมรสุมเข้าขนาดนี้แล้วนะฮะยังได้ปลามาทันจัดงานวันเกิดคุณนาจีผู้นี้ก็ถามเลยว่าถามว่าจะเอาราคาปลานี้เท่าไหร่ชาวประมงคนนี้บอกว่าถ้าท่านจะกรุณาผมเป็นค่าปลาตัวนี้ผมขอให้ท่านเคี่ยนหลังผม100ทีครับหึเดี๋ยวท่านต้องเคี่ยนเองด้วยคนในงานบอกโอ้เอ็งนี่มันบ้าถ้าท่านไม่เคี่ยนเดี๋ยวนี้ผมก็ไม่ให้จัดแจงนอนความคุณนาจีก็เอาแส้หนังมาหดเต็มที่ท่านหดให้เต็มที่เลือดอาบแล้วท่านพอเคี่ยนได้50ทีชาวประมงนี่ลุกขึ้นท่านครับปลาตัวนี้มีส่วนแบ่งอยู่2คนเพราะฉะนั้น50ทีเป็นของผม50ทีต้องเป็นของไอ้คนคนนั้นคุณนาจินท่านก็อุทานใครวะโลกใบนี้มันมีคนโง่2คนเฉลยที่ได้ปลามายอมให้เคี่ยนหลังไปเอาไอ้คนโง่คนที่สองมาดูสิใครคนเฝ้าประตูหน้าบ้านท่านผมกับชาวบ้านพยายามหาปลานี้มาเพราะท่านทำคุณประโยชน์ผมรู้ความทุกข์ใจของท่านชาวบ้านก็รู้ความทุกข์ใจเพราะท่านสร้างสรรค์ประโยชน์ประเทศให้สังคมนี้เราจึงนัดหมายกันว่าขอให้ได้ปลาภายในเวลาจัดงานแล้วเราก็ออกหาปลากันหามรุ่งหามค่ำแต่เมื่อได้ปลามาแล้วผมขอเข้าพบท่านคนเฝ้าประตูบ้านท่านบอกไม่ได้ถ้าได้ราคาปลาตัวนี้เท่าไหร่ขอแบ่งคนละครึ่งเพราะฉะนั้น50ทีเป็นของผม50ทีต้องเป็นของมันคุณนางจีนโกรธมากไปลากตัวมันเคี่ยนยับเลยท่าน แล้วข้าราชการผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่มาในงานเป็นร้อยๆโต๊ะก็เห็นถามว่าได้ไอ้คนคนนี้มันจะไปอยู่ที่ไหนท่านนี่คือข้อแรกถ้าไอ้คนคนนี้มันอยู่ในยุคสังคมโซเชียลมันจะไปอยู่ที่ไหนประการต่อมาอย่าคิดว่าใครเขาโง่กว่าเราอย่าคิดว่าไอ้ที่เราไปเอาของเขาเนี่ยเขาโง่กว่าไม่ใช่ท่านเขามีหลักฐานอาตมาจึงยกตัวอย่างแม้แต่การใส่ซองพระเพราะฉะนั้นจึงขอฝากท่านผู้ชมทั้งหลายไว้ว่าถ้าเรามีความซื่อตรงแล้วดำรงมั่นแล้วเราก็จะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นตัวเองเป็นสันติภาพแก่ประชาชนทั้งหลายรัตนตยานุภาเวนะขออำนาจพระปกป้องน้องพี่ทุกโศกโรคภัยได้ราวีให้ทุกท่านมีอายุยืนนานยึดมั่นหลักธรรมองค์สัมพุทธาทานศีลภาวนายึดเป็นแก่นสารยึดเป็นแก่นสารให้ทุกท่านยนต์มรรคผลนิพพานหรือพบพระสิอาชาตินานโน้นเถินอัตมภาพแสดงพระธรรมเทศนามาบัดนี้สมสมัยได้เวลาขอสมมุติยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี
1: ้คุณผู้ชมคะการดำรงตนให้อยู่ในความซื่อตรงดำรงมั่นในศีลและไม่หมกมุ่นในอบายมุขก็คือการปฏิบัติตนให้เจริญอยู่ในธรรมนำมาซึ่งการใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นสุขนั่นเองนะคะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วค่ะดิฉันสิริสวัภาเอกเอ็มซินต้องลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันเทศนาธรรมได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Start Upคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่งคราวด์ฟันดิ้งก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
3: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้มั้ยจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
2: ณธนาคาร
3: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะ